0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
2: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
2: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12 กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12 กระปุกแค่890 บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80 กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36 ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5 กันยายน 2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
5: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: และ
7: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: สวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับตอนเช้าแบบนี้ทาง FM 96.5 ไปเคิร์สขึ้นความคิดนะครับพบกันเป็นประจำนะครับคุณวันกิ่นวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์วิชัยรัตน์นะครับอีกสักครู่หนึ่งคุณวันจะเข้ามานะครับแต่วันนี้ก็ยังถือว่าเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองอยู่นะในเบื้องต้นข่าวแรกวันนี้ที่อยากจะคุยกันก็คือเรื่องของความสำเร็จของนักกีฬาไทยนะครับที่ไปคว้าแชมป์เอเชียใน2สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับนะวอลเลย์บอลหญิงของเรานั้นโอ้บรรยากาศเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักมากนะบางสื่อใช้พาดหัวอย่างนี้เลยว่าสนามบินแตกนะครับสาวไทยกลับถึงมาตุภูมิแฟนบอลวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับคับข้างขอบคุณทุกกำลังใจและเห็นสิ่งที่โค้ชออสนะครับ เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนี่ยชูนะครับถ้วยรางวัลขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะดูคล้ายๆบรรยากาศฟุตบอลโลกยังไงก็ไม่รู้นะก็เจอคุณรอนเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณรอนครับ
9: สวัสดีค่ะคุณวิเชษค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
8: ผมกำลังพูดถึงสื่อมวลชนและประชาชนที่ไปต้อนรับนะนักวอลเลย์บอลของเรานี่โอ้สนามบินเนี่ยที่สุวรรณภูมินี่นะบอกว่าคนเต็มไปหมดเลยหลายคนนะคุณรอนลงทุนนะบินมาจากต่างจังหวัดนะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยบินเพื่อจะมารับเพื่อมาอยู่ในซีนประวัติศาสตร์อันนี้นะที่เราได้แชมป์เอเชียเราจะได้ไปโอลิมปิกในที่ญี่ปุ่นและเราก็จะได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยก็เรียกว่าเราได้โบนัสพร้อมกันนะสามนะรางวัลด้วยกันเลยทีเดียวละถ้าพูดอย่างนี้นะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยก็เห็นมีข่าวคราวนะว่ายอดเงินอัดฉีดเนี่ยจะมากกว่าตัวเลขที่เราเคยพูดกันไปเมื่อวานนี้ด้วยนะเห็นบอกกันทั่วการกีฬาประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับรัฐบาลว่าจะเพิ่มเงินอัดฉีดเนี่ยให้มากกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยประวันจะได้รวมๆวันสัก16,760,000นะครับเผลอๆตัวเลขอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปก็เป็นอะไรบรรยากาศที่ดีๆนะที่เราไม่ได้เห็นมาแบบนี้มานานแล้วหลักประวันที่น่าดีใจแทนนักกีฬาและก็สมาคมวอลเลย์บอลด้วยรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับคุณประวัน
9: ทีมงานขึ้นภาพนิ่งแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปประกอบนะคะก็เมื่อคืนนี้กลับมาถึงตอนประมาณ4 ทุ่มนะคะก็ต้องบอกว่าแน่นทั้งคนที่ไปรอรับนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็แน่นไปด้วยบุคคลสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องในแวดวงกีฬานะคะที่ไปรอกันนะคะเมื่อวานนี้ตัวของทางฝั่งผู้ต้อนรับนะคะก็มีตั้งแต่ทางรัฐมนตรีเนี่ยติดนะไปประชุมครม.สัญจรนะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็ส่งเป็นเลขารัฐมนตรีมาชื่อคุณพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์น้องๆเอาภาพนิ่งขึ้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวพี่จะบอกให้แล้วก็ต่อด้วยคลิปที่น้องชมพู่กัปตันชมพู่ให้สัมภาษณ์นะคะก็มีทั้งผู้ช่วยนะคะขออภัยค่ะเป็นเลขาของรัฐมนตรีมามีผู้ว่ากกท.นะคะคุณก้องศักดิ์ยอดมณีซึ่งก็ถือว่าจะเป็นการทำงานส่งท้ายวาระของผู้ว่าก้องศักดิ์ละนะคะแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องก็มีรองผู้ว่าของกกท.นะคะใดๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าคนในสายบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไปแต่ลืมชื่อนี้ไม่ได้เลยนะคะพี่สมพรของนักข่าวกระทรวงมหาดไทยนะคะรุ่นเก่าแล้วนะคะ
8: ค
9: ุณสมพรใช้บางอย่างต้องบอกว่านั่งเก้าอี้นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมันยาวนานมากเลยนะคะพี่สมพรนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปต้อนรับด้วยนะคะก็โค้ชออสนี่ก็เดินชูถ้วยอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกนะคะแล้วก็น้องๆแต่ละคนมาก็บอกโอ้มีแต่เสียงวีดเสียงกรี๊ดก็ห้อยเหรียญรางวัลกันมาเต็มเลยนะคะก็มารับมอบชอบดอกไม้กันอยู่นะคะเดี๋ยวทีมงานลองเปิดภาพเคลื่อนไหวให้ดูบรรยากาศช่วงนี้บอกว่าโอ้เสียงกรี๊ดสนามบินแตกมันเป็นยังไงลองดูภาพเคลื่อนไหวกันค่ะ

0: ะก็เป็นช่วงสั้นๆ นะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็ทางสำนักข่าวไทยเนี่ยเมื่อคืนก็ไปทำข่าวต้อนรับกันมาด้วยนะคะคุณวิเชษคะแล้วก็ทางส่วนของโปรแกรมเนี่ยนะคะน้องๆก็จะมีเวลากลับมาพักสั้นๆเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีสีสันเนาะประเภทนอกจากแฟนคลับแล้วพวกแฟนตัวจริงทั้งหลายก็แสดงตนกันเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะถ้าว่าก็คงจะหาดูได้ในโซเชียลมีเดียหลายสำนักแล้วกันนอกจากแฟนคลับแล้วแฟนตัวจริงเขาก็ไปรับกันนะคะโอ้แล้วก็ถูกเล็งมากนะแฟนน้องอมสินนะโอ้หล่อเลยนะยังไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยววันนี้น่าจะตามมาด้วยเปิดวาร์ปแฟนอมสินแน่ๆเลยโอ้หล่อคุณวิเชษหล่อเลยหน้าแบบน่าจะลูกครึ่งด้วยนะคะคงคงนะคะก็ใช่ใช่ดิฉันแหมดิฉันก็กะจะส่งให้แต่รู้สึกเอ๊ะมันจะเป็นภาพโมเมนต์สุดนั่นหรือเปล่านะอ่ะหรือถ้าน้องทีมงานข้างในเจอเอามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราดูหน่อยนะคะแฟนน้องอมสินนะคะน้องอมสินที่เป็นตัวทำคะแนนแบบเป็นเรื่องที่สุดเลยในรอบนี้เนี่ยนะคะก็มาพักแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวไปเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็แข่งเอเชียนเกมกันต่อก็อย่างที่บอกเอเชียนเกมจะเกิดขึ้นเดือนหน้าแล้วที่นาโกย่านะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะก
1: ็
0: เดี๋ยวจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันในวันที่3กันยายนนะคะซึ่งก็เอาเป็นว่าก็คิดดูว่ามาเมื่อคืนอะเมื่อคืน31อะได้พักกี่วันเองล่ะ1 2 3ต้องไปแล้วพักอยู่2วันนะคะเพราะวันที่3เนี่ยก็จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อนะคะสำหรับในเอเชียนเกมเนี่ยไทยจะร่วมอยู่ในกลุ่ม C นะคะก็จะมีทีมChinese Taipei ก็คือไต้หวันนั่นเองนะคะคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียนะคะอยู่ในสาย C นะคะหลายๆคนก็มองข้ามช็อตไปแล้วว่าน่าจะมีโอกาสในการคว้าเหรียญทองนะคะเอเชียนเกมมาให้ชื่นใจอีกสัก1เหรียญนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะในส่วนของน้องชมพู่กับตันชมพู่เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกสำหรับเกมนี้นะคะไปฟังที่กับตันชมพู่ได้เปิดใจถึงสิ่งที่เธอสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศจากความยืนหยัดนะคะแล้วก็ความอดทนของพวกเธอลองไปฟังพร้อมกันค่ะ
1: คร
0: ับ
2: มันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะ
3: ทำไมความสำเร็จในครั้งนี้ที่ทำให้พวกเราคว้าชัยได้
2: จริงๆก็พูดตรงๆเลยตอบได้คำเดียวก็คือทีมเวิร์คค่ะทุกคนทำงานเป็นทีมทุกคนคือทีมเดียวกันค่ะ
3: ในวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนไทยที่กำลังรับชมรายการอยู
2: ่ก็ณตอนนี้นะคะก็หลายกล้องมากก็เลยอยากจะบอกว่าขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณไปทางไกลนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนไทยที่อยู่ทางบ้านนะคะยังก็ขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์แรงใจกำลังใจที่ส่งมาให้เราตลอดแล้วคอยซัพพอร์ตตลอดนะคะหนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าถามความหมายของทุกอย่างก็คือมันคือคลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขค่ะมันคือความสุขของคนไทยจริงๆ
4: ชมพู่ค่ะชมพู่ทำให้โซเชียลต้องพากันค้นหาคำว่าป้าเขียวรักชมพู่ป้าเขียวคืออ
2: ันนี้ตอบเลยค่ะพี่วานอยู่ไหน
4: พี่วานป้าเขียว
2: คนนี้จริงๆวลีป้าเขียวคือคนนี้คือ
5: ก็ปีที่แล้วไปเล่นลีกนะคะแล้วก็ได้มีการไปล่องเรือแล้วก็เจอป้าเขียวก็เลยขอบนไว้ว่าอยากให้แบบทีมไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกค่ะแบบป้าเขียวรักรอง
2: ป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่วานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช่
4: ต้องกลับไปแก้บนก่อนสองพันยี่สิบได้
2: ไหมอันนี้ไปแล้ว
4: ไม่ก่อนเนาะไปตรงนู้นเลย
2: ไปแล้วไอ
4: ไม่มีชื่อเบอร์เฟซ
2: ไม่อันนี้ตั้งใจมาแล้วถ้าได้แชร์มาหนูไม่พูดอะไรเพราะทุกคนพูดหมดแล้วโค้ชก็พูดใครก็พูดคือสัมภาษณ์เป็นแบบเดียวกันพูดหมดแล้วหนูก็เลยไม่มีอะไรจะพูดในสิ่งที่เรารู้สึกเราอยากพูดดีกว่า
3: เรามีการวางแผนในการไปสู้ศึกครั้งต่อไปยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้เราร่างกายเราก็เต็มที่นะคะอาจจะต้องการพักนิดนึงแต่ว่า
4: ก็ขอบคุณนะคะ
2: คุณโค้ชออสนะคะที่หยุดให้นะคะซึ่งเราก็มีเวลาก่อนเตรียมตัวก่อนที่จะเอเชียนเกมมาถึงแต่ว่าในประเทศไทยก็คืออาจารย์ออสก็ฟรีไทม์ให้นะคะก็จะไปทำอะไรก็ตามสบายพักผ่อนเต็มที่แต่ว่าพอถึงรูทของเวลาการเข้าการแข่งขันอย่างเช่นอาจารย์ออสจะมีการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก่อนที่เอเชียนเกมจะมาถึงอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เข้าโปรแกรมของอาจารย์ออสแล้วพวกเราก็จะเต็มที่ที่สุดค่ะ
3: เมนูแรกที่กลับถึงไทยอยากจะกินมากที่สุด
2: ส้มตำ
1: ส้มตำสุดท้ายได้ไหม
3: ได
2: ้ค่ะส้มตำ
3: โอเค
2: ขอแ
0: น่นอนเหมือนจะได้ยินว่าส้มตำนะคะสิ่งที่การด้วยนะคะน้องชมพู่นะคะก็เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็เลยรู้เรื่องป้าเขียวเลยนะตอนแรกเรามันเห็นมีการแซวเรื่องนี้เนี่ยกันบ่อยค่ะสรุปแล้วป้าเขียวของทีมวอลเลย์หญิงเราคือเทพีเสรีภาพนั่นเองนะคะป้าเขียวบนกับป้าเขียวไว้ส่วนตัวโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะคะต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นคนที่อยู่คู่กับทีมวอลเลย์หญิงของเราเนี่ยต้องบอกว่าสารฝันสำเร็จเพราะบอกว่านี่เป็นฝันของเขา24ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่การที่ทำทีมแล้วก็แข่งขันในรอบคัดเลือกครั้งแรกมาตั้งแต่ปี2004แล้วนะคะเมื่อวานนี้โค้ชออสบอกว่าชัยชนะและการคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งนี้มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าต่อจิตใจของทุกคนในทีมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันทุ่มเทกันมาตั้งแต่ปี2004อะค่ะแล้วก็ผ่านรอบคัดเลือกจะไปเนี่ยหลายสมัยทีเดียวนะเอาเป็นว่าโอลิมปิกมันทุก4ปีใช่ไหมคุณเชษเราฝันมาตั้งแต่ปี2004อ่ะแล้วก็เกือบจะใกล้ถึงที่สุดก็มีเหตุดราม่ากลางทางก็อย่างที่หลายๆคนตามแล้วคงทราบกันเนาะแต่ที่ปวดใจที่สุดก็คือที่บอกว่าเหลืออีกนิดเดียวนะคะก็จะได้ไปแล้วปรากฏว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แข่งของเราเนี่ยดันไปแพ้เหลือจะเชื่อนะคะนั่นก็เลยพลาดไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีดราม่าติดตามมาอีกรอบนึงนะกับการแข่งกับญี่ปุ่นอีกเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าเราข้ามมันไปเถอะแล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่ทีมวอลเลย์หญิงอาจจะมีผลงานอาจจะตกลงไปบ้างแต่มันก็จะมีคนแบบวิพากษ์วิจารณ์มีดราม่ามีการไปเอาพูดง่ายว่าไปถากถางกันในโลกออนไลน์อยู่เยอะนะคือต้องบอกว่าวอลเลย์หญิงไทยก็ไม่ได้มาด้วยดอกไม้ตลอดเวลานะคุณวิเชษบางช่วงเวลาก็มาด้วยความกดดันนะความท็อกซิกนะที่เกิดขึ้นจากต้องบอกว่าคนที่เวลาไม่ได้เชียร์ได้ดั่งใจก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แรงๆเนี่ยนะก็ปรากฏว่าก็มีหลายยุคหลายสมัยก่อนที่จะมาเป็นพลังแห่งความดีใจร่วมกันเมื่อล่าสุดนี้นะคะก็สุดท้ายจาก2004อ่ะจนกระทั่งมาถึงปีนี้2026อ่ะคุณวิเชษนะคะก็โค้ชออสบอกว่าความสำเร็จมันก็เกิดจากการส่งต่อแรงกายแรงใจและอุทิศชีวิตของนักกีฬารุ่นพี่มาตั้งแต่ยุคก่อนๆที่ช่วยกันผลักถางทางและพาทีมเดินหน้ามาถึงจุดนี้นะคะบอกว่าการเตรียมทีมเนี่ยโค้ชออสเขาบอกว่าใช้หลักการอะไรบ้างโอ้โหมาทุกหลักเลยคุณวิเชษมีหลักธรรมด้วยนะหลักธรรมอินทรีย์ 5มีอะไรบ้างมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิและปัญญาอันนี้คือหลักอินทรีย์ 5มาแนวหลักธรรมนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมาเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์ทางกีฬาเข้าช่วยค่ะมีระบบที่เรียกว่า High Performance Team นะคะเป็นการผสานพลังนะคะระหว่างทีมบริหาร staff coach วิทยาศาสตร์การกีฬาและก็ตัวนักกีฬาเองเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมาในวันที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วโค้ชออสก็ขอบคุณยังทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานรัฐเอกชนสโมสรต้นสังกัดของนักกีฬานะคะแล้วก็สื่อเองรวมทั้งแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะคะเป้าหมายจากนี้นะคะที่โค้ชออสได้เปิดใจไว้เนี่ยก็บอกว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและทีมงานพร้อมเดินหน้าวางแผนสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และเติบโตเคียงข้างรุ่นพี่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิก นะคะในปี2028ที่ LA นะคะที่เรากำลังจะไปต่อเนี่ยนะคะแล้วยังต้องเตรียมต่อยอดไปถึงครั้งถัดไปด้วยนะคุณวิเชษก็คือปี2032โค้ชออสบอกว่าหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้วงการวอลเลย์บอลไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ก็ต้องชื่นชมทั้งหมดเลยนะคุณรวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโค้ชออสเนี่ยต้องบอกว่าทุ่มเทอย่างมากทีเดียวแล้วก็นักกีฬาผมชอบนะที่ชมพู่พูดบอกว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือเรื่องทีมเวิร์กเพราะกีฬาประเภททีมเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหยากมากเลยถ้าทีมเวิร์กไม่ดีจริงๆเนี่ยไม่รวมใจจริงๆเนี่ยมันยากที่จะได้แชมป์อ่ะนะอันเนี้ยเพราะว่าเราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะที่ผ่านมาว่านักกีฬาเราเดียวโอเคแต่พอเป็นทีมเนี่ยยากอะไรเงี้ยแต่นี่ก็พิสูจน์ได้เห็นได้ว่าเราสามารถทำได้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คุณสมพรใช้บางอย่างพี่สมพรเนี่ยนายกสมาคมเนี่ยได้พูดเอาไว้เมื่อวานเนี่ยบอกว่าจะเดินหน้าสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายต่อไปคือเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนี่แหละนะทีมชุดนี้จะเป็นทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมแต่ว่าจะต้องตัดรายชื่อออกไปจาก14คนเหลือ12คนโอ้โหพอพูดถึงตัดรายชื่อแล้วก็ร้อนนะไอ้คุณเราบอกอีกแกไม่อยากให้ตัดเลยแล้วเขาอยู่กันมาเลยเขาไปด้วยกันมาปุ๊บแต่ว่ากติกาเป็นอย่างนั้นแต่คุณวันเว้นก็เลยต้องตัดเนื้อจาก14ให้เหลือ12ตามกติกาเอเชียนเกมแล้วก็อยากจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทางผู้ว่ากกท.นะดร.กองสังเจ้าวันนี้ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลสั่งการไปยังกกท.แล้วเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกจากเงินรางวัลของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่บอกไปแล้วเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การคว้าแชมป์เอเชียนะแต่ยังคว้าโควต้าโอลิมปิกในปี2028ด้วยและนอกจากนี้หลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะส่วนแผนการเตรียมทีมโอลิมปิกนี่อันนี้วางแผนไว้แล้วนะครับที่จะเก็บตัวระยะยาวเลยนะครับแบบ NTC เพื่อให้ทีมสาวไทยนั้นฟิตเกินร้อยในการชิงเหรียญโอลิมปิกนะครับแล้วก็กำหนดการของทางทีมวอลเลย์บอลนะครับก็จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในกระวันวันที่3กันยายนนี้กันยายนนี้ที่จะมีรัฐบาลนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นต่อไปก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นและไปดูสถิติในกระวันว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมีการแข่งขันบรรจุเอาไว้เนี่ยนะครับในโอลิมปิกเนี่ยครั้งแรกเมื่อปี1964นะก็คือปี2507นะที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วเที่ยวนี้เราก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะไปโอลิมปิกในทีมวอลเลย์บอลโอ้โหนะ60กว่าปีนะเป็นสถิติที่ต้องบันทึกเอาไว้นะครับที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าในแง่ของการที่เราได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลนั้นเราจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือการสร้างทีมประวัติการประสบความสำเร็จนั้นมันก็ต้องมาตั้งแต่ระดับเยาวชนนะตอนนี้เนี่ยทีมเยาวชนของไทยเราเนี่ยไปชิงแชมป์โลกกันทุกชุดเลยนะครับ U17 ผมก็เพิ่งดูพี่แข่งกันไปแล้วก็ไปชิงแชมป์ได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ U19 ก็ได้ไปชิงแชมป์โลกนะอันนั้นคือความสำเร็จที่จะต่อยอดกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าเป็นสมาคมที่ต้องชื่นชมจริงๆว่ามีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมและทำได้ดีทีเดียวสำหรับในเรื่องของสมาคมวอลเลย์บอลของเราเนี่ยนะครับคุณรวัน
0: ค่ะก็ต้องบอกว่ายังมีนอกเหนือจากเรื่องของความยินดีของคนไทยแต่ก็ยังมีควันหลงเรื่องความก็เรียกอะไรความเสียดายแล้วก็เป็นจนถึงอาจจะเจ็บใจนะของชาติที่พลาดนะคะในการได้แชมป์รอบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะคุยเช่นะคะมันก็เลยมีการฟาดงวงฟาดงามาถึงโค้ชชินด้วยใช่ไหมโค้ชชินที่แล้วที่สุดเราก็รู้ว่าเป็นหวานใจของน้องบีมพิมพิชยาเนี่ยนะคะปรากฏว่าชินโยชิดะนะคะหรือโค้ชชินเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ถึงขั้นต้องใช้พื้นที่ในไอจีส่วนตัวเนี่ยขออธิบายนะคะเกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเขานะคะโดยบอกว่าเป็นเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะหรือเราอาจจะเรียกว่าเกรียนคีย์บอร์ดก็ได้นะเหมือนประมาณว่าโค้ชชินอ่ะมาช่วยทีมไทยได้ยังไงเหมือนแบบประมาณว่าเอ๊ะเป็นคุณเป็นคนญี่ปุ่นเอทำไมมาทำแบบนี้นะคะโค้ชชินเนี่ยก็เลยต้องเปิดใจนะคะโดยโพสต์ใน Instagram บอกว่าเกี่ยวกับความคิดเห็นที่สร้างความเจ็บปวดนะคะเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้ยมาทำงานให้กับ ทีมไทยได้ยังไงทั้งๆที่เป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเขาอยากอธิบายข้อเท็จจริงด้วยคำพูดของตัวเองนะคะบอกว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ได้เจอความคิดเห็นและข้อความส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นโดยเฉพาะข้อความที่มากล่าวว่าผมออกจากทีมชาติญี่ปุ่นด้วยความต้องการของตัวเองและย้ายไปทำงานให้ทีมชาติไทยข้อความมีลักษณะหมิ่นประมาทและสร้างความเจ็บปวดซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อมูลหรือการเดาที่แตกต่างไปจากข้อเท็จจริงนะคะปรากฏว่าโค้ชชินก็ได้ออกมาบอกว่าการที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์หมิ่นประมาทอย่างต่อเนื่องจากความเข้าใจที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเลยนะคะก็เลยออกมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าการมาทำงานกับทีมชาติไทยไม่ได้เกิดจากการที่เขาตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะเจ้าตัวบอกว่าในปี2025คือเมื่อปีที่แล้วอ่ะเขาก็ทำงานกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละในตำแหน่งนักวิเคราะห์และล่ามภายใต้สัญญาที่กำหนดเอาไว้และเมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงมันไม่ได้มีการต่อสัญญาใหม่เนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ตนอยากจะบอกให้ชัดนะคะหมายถึงโค้ชชินเนี่ยบอกว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายตัดสินใจหรือร้องขอที่จะออกจากทีมชาติญี่ปุ่นแต่ในเมื่อเขาไม่ได้รับคำอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยเขาเองก็ยังไม่สามารถบอกได้แหละว่ามันเหตุผลคืออะไรทีนี้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ทราบสถานการณ์ของชินนะคะก็เลยติดต่อเข้ามานะคะเขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกออกจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วตัดสินใจมาทีมชาติไทยเมื่อสัญญาของผมกับทีมชาติญี่ปุ่นสิ้นสุดลงหลังจากนั้นไม่มีการต่อสัญญาผมจึงได้รับโอกาสจากทีมชาติไทยนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมสามารถบอกได้นะคะแล้วโค้ชชินยังบอกด้วยว่าการที่เขาต้องออกมาชี้แจงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะไปตำหนิหรือโจมตีสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นไม่ได้รู้สึกถึงในแง่ลบต่อทีมชาติญี่ปุ่นนะคะเพราะการทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างมากได้เรียนรู้หลายสิ่งจากทั้งนักกีฬาและทีมงานโดยเฉพาะทีมงานโค้ชชุดปัจจุบันก็ยังยื่นมือมาช่วยเหลือเมื่อเขาประสบปัญหาซึ่งเจ้าตัวก็ยกให้ทีมโค้ชของญี่ปุ่นเนี่ยทีมญี่ปุ่นเนี่ยว่าเป็นรุ่นพี่ในอุดมคติแต่ในเมื่อบทบาทเขาณตอนนี้คือการทำงานให้ทีมชาติไทยชินบอกว่าหากต้องลงสนามพบกับญี่ปุ่นผมก็จะต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชัยชนะของไทยนะคะเนี่ยนี่ก็คือความเป็นก็เรียกคนแบบมืออาชีพแบบคุณวิเชษเมื่อคุณทำงานกับใครคุณก็ทำเต็มที่ให้กับคนคนนั้นนะคะชินบอกว่าโค้ชชินบอกว่าเมื่อเราพบกับญี่ปุ่นผมก็จะทำทุกอย่างในฐานะคู่แข่งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะนั่นคืองานของผมในตอนนี้และผมคิดว่านั่นคือความรับผิดชอบของผมในฐานะมืออาชีพนะคะแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการทำทีมให้ทีมไทยเพื่อสู้กับญี่ปุ่นในสนามแต่มันก็ต้องแยกกันเป็นคนละเรื่องกับความเคารพของตัวเขาเองที่มีต่อทีมวอลเลย์ญี่ปุ่นนะคะเขาก็ยังขอบคุณในช่วงเวลาที่ทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่นและการมีความเคารพต่อสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้เขาจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความขอบคุณและความรับผิดชอบต่อทีมชาติไทยที่มอบโอกาสและต้องการตัวเขาเข้ามาทำงานนี่ไงคุณเชษเห็นไหมมันก็เลยมีดราม่าเนี่ยลงไปถึงตัวชินโยชิดะด้วยนะคะหรือโค้ชชินนะคะ
1: โอ้ไม่ได้ชินอย่างเดียวนะครับอีกคนหนึ่งนะภรรยาโค้ชออสไงเฟิงคุณไง
0: เฟิงคุณ
1: โอ้เฟิงคุณนี่เป็นเรียกมือเซตระดับโลกเลยนะที่ได้แชมป์โอลิมปิกอะสมัยก่อนของประเทศจีนเนี่ยเธอก็มาแต่งงานกับโค้ชออสเนี่ยปรากฏว่าโดนสื่อจีนเนี่ยลงข่าวเนี่ยโอ้ใช้คำแรงนะสื่อบางสื่อใช้คำว่าทรยศอย่างเงี้ยโอ้โหผมฟังแล้วตกใจนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยกูรู้เพราะว่าคือเขาก็แต่งงานกันเนี่ยมานานหลายปีแล้วล่ะแล้วก็มีลูกหนึ่งคนเนี่ยผมก็ตามดูจำลูกไปที่เล่นที่ช้างนะก็เรียกโคช้างโคช้าง
0: โคช้าง
1: เด็กเลยโคช้างอ่ะ
0: โคช้างช่วยอะไรเมื่อวานนี้ดูคลิปโคช้างช่วยมูค่ะนั่งดูไปอาราธนาพระเครื่องไปแล้วก็สวมคอน่ารักจริงๆ
1: เออนั่นแหละ
0: ไปช่วย ไปช่วยทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ช่วยสายมูเลยนะมีภาพสวดมนต์อาราธนาพระเครื่องของตัวเองด้วยตอนแข่ง
1: ภาพชัดเลยว่าโอ้มีความเป็นไทยสูงมากเลยลูกครึ่งไทยจีนนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาก็มีบทบาทสร้างสีสันเยอะมากเลยนะปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจีนนั้นมองฝงคุณว่าเป็นผู้ที่ทำให้จีนเนี่ยพ่ายแพ้ด้วยเพราะเธอนั้นรู้ข้อมูลรู้ความลับรู้นู่นรู้นี่ของทีมชาติจีนซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยมันนานมาแล้วอ่ะท่านดูรันแล้วมันไม่น่าจะเกิดดราม่าแบบนี้ขึ้นในนี้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะวิจารณ์กันแรงขนาดนั้นนะว่าโอ้ยฝงคุณเนี่ยเป็นคนทรยศอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งผมฟังแล้วตกใจมากเลยกับสื่อจีนที่มองแบบนี้นะก็เป็นอะไรที่ผมก็น่าคิดนะญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็มองแบบนี้บางส่วนต้องยับบางส่วนเช่นเดียวกันนะในส่วนของจีนก็เหมือนกันนะต้องว่าไม่ใช่คนจีนทั้งหมดที่มองอย่างนั้นนะเพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าเขาแต่งงานกันมาแล้วก็ที่ความปาอยู่กับเมืองไทยมานานแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทําทีมเธอก็ทําทีมเยาวชนของเราแล้วตอนไปชิงแชมป์โลกนะก็ไปด้วยนะก็ไปปั้นเด็กไงโดยเฉพาะอย่างนี้มือเซตเตอร์ทั้งหลายนี่นะต้องผ่านมือฝึกคุณตลอดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่านะมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าโอ้ยมันคนคิดแบบนี้กันได้นะทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเนี่ยก็ร้อน
0: ก็เรียกได้ว่าคงมีควันหลงอยู่พอสมควรนะคะกับการที่มาแพ้ให้กับทีมไทยนะคะก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับทีมไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไปรอโอ้ยชิงแชมป์โลกหรือว่าไปเอาจัดลำดับเนี่ยมันเป็นทางที่คงจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นสำหรับการคว้าตั๋วซึ่งมันเป็นกติกาที่ออกในปีนี้นะคะสำหรับการจะไปโอลิมปิกที่ LA 2028เนี่ยที่บอกว่าทีมที่จะต้องเป็นคนไปได้โควต้าไปแน่ๆเนี่ยใน12ทีมที่จะไปแข่งที่โอลิมปิกอ่ะหนึ่งในนั้นต้องเป็นตัวแทนทวีปนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถได้ยืนพงาดและสำหรับการเป็นตัวแทนทวีปเพียงหนึ่งเดียวนะคะแต่ว่าถ้าจะบอกกันสำหรับญี่ปุ่นหรือว่าจีนเองเนี่ยคือทุกคนก็มองอ่ะว่าเขายังมีโอกาสในสนามแข่งอื่นนะในการแข่งชิงแชมป์โลกก็ยังมีไปไล่สถิติอะไรใดๆก็ยังมีคือยังมีโอกาสมากกว่าไทยคือเหนื่อยน้อยกว่าไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะไรที่แบบเราทำได้ทุ่มเทไปตรงนี้เนี่ยใส่หมดแม็กเนี่ยก็ทำไปก่อนนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สร้างความยินดีให้กับคนไทยทั้งหมดนะคะที่เราจะได้มีอีกหนึ่งประเภทกีฬาเนาะที่เราสามารถไปเชียร์เวลามีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะในปี2028แต่ว่าแน่ๆได้เชียร์สำหรับทัพนักกีฬาไทยในทุกประเภทเลยนะคะสำหรับเอเชียนเกมรอบนี้กันก่อนก็เอาใจช่วยสำหรับทุกประเภทกีฬาด้วยค่ะ
1: ครับตอบไว้คุณรอนเดี๋ยวมาดูเรื่อง
0: ไปพักก่อนไหมคุณวิเชษไปพักก่อนดีกว่านะเพราะว่าเช้านี้เป็นอารมณ์กีฬาแล้วเดี๋ยวต้องปรับโหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปทางภาคใต้กันบ้างนะคะเดี๋ยวไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: และ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
12: อ
11: ้
12: าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
14: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
15: เลือกนี่สิครับ
14: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
15: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
16: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
17: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
18: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
17: อย่าบอกนะว่าแม
18: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
19: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับ

0: VIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
6: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะจากข่าวสร้างความสุขแล้วก็ต้องมาดูข่าวที่เริ่มจริงจังขึ้นนะคะคุณวิเชษฐ์เชิญเลยนะคะ
7: ก็ลงไปใต้กันหน่อยอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ก่อนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยครม.ทั้งหลายก็ตอนประชุมครม.นี่วันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปดูหลายเรื่องนะเรื่องแรกก็คือไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะไปดูประตูระบายน้ำหน้าควรนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับฟังบรรยายสรุปจากอธิบดีกรมชลประทานพร้อมกับพบปะประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งที่ดูจะเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ชาวหาดใหญ่ในใจชื้นขึ้นบ้างหรือเปล่าก็คือเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลจะพยายามจะให้ความปลอดภัยจากน้ำท่วมเนี่ยกับทุกคนโดยครม.จะอนุมัติหลักการเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนนี่ในการประชุมครม.วันนี้จะคุยกันเรื่องนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วจะไม่ต้องกังวลเรื่องการพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนถ้าประชาชนลงทะเบียนอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การคุ้มครองดูแลซึ่งรายละเอียดวันนี้เดี๋ยวจะลงพูดคุยกันในที่ประชุมครม.นะครับจะออกมาเป็นขั้นตอนวิธีการต่างๆอย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็ไปที่โรงแรมบุรีศรีภูนะที่หาดใหญ่เหมือนกันเป็นประธานแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็โครงการสร้างสะพานเชื่อมก่อลันตาภายใต้แนวทางการพัฒนาคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เนี่ยนะครับเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนะซึ่งการลงนามในครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมโครงการสำคัญ2โครงการคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะซึ่งนายกท่านก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครม.และข้าราชการนะที่มีส่วนร่วมในการเริ่มโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะเมื่อทั้งสองสะพานนี้เสร็จแล้วก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพิ่มความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้านี่เป็นจุดเริ่มต้นของ Missing Link ที่จะเชื่อมโยงเส้นทางผ่านจังหวัดพังงาและกระบี่และก็นี่คือคำตอบอย่างชัดเจนว่า Missing Link คืออะไรนะครับเมื่อเชื่อมหมดแล้วเนี่ยต้องเชื่อมทั้งบนและล่างเชื่อมทะแยงด้วยทำแล้วจะทำให้ได้เปรียบที่สุดในทางภูมิรัฐศาสตร์และก็ภูมิศาสตร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียนนะครับและก็ได้จำกัดอยู่แค่70ล้านคนแต่จะเชื่อมโยงการเดินทางการค้ากับต่างประเทศคิดว่าเนี่ยจะไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านคนในภูมิภาคนะคุณรวันผมพูดถึง2โครงการนี้เนี่ยนะมันมีอยู่นิดนึงคุณรวันว่าพอไปดูในผู้ที่ชนะการประกวดราคาแล้วก็ก่อสร้างสะพานทั้งสองสะพานนี้นะคุณรวันก็ปรากฏว่าเป็นบริษัทคือบริษัทที่เป็นบริษัทหลักเนี่ยมันก็เป็นกิจการร่วมค้านะแต่ว่าบริษัทที่เป็นบริษัทหลักเนี่ยก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของ China Harbor Engineering Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะแล้วก็จับมือกับบริษัทของไทยเราเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ชื่อบริษัทเชียงรายแลนด์แอสโซเชียตจำกัดนะของครอบครัวสิทธิอาสาเนี่ยทั้งสองบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มาเป็นกิจการร่วมค้าแล้วชนะการประมูลครั้งนี้นะเราก็แปลกใจอยู่หน่อยตรงที่ว่าบริษัท ที่เป็นบริษัทลูกของไชน่าฮาร์เบอร์เนี่ย

0: เป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียนะแต่ว่าจริงๆก็คือของจีนนั่นแหละที่ประมูลงานนี้ได้แต่ก็ยังดีที่ยังมีบริษัทที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะไม่ใช่บริษัทใหญ่อย่างอยู่กรุงเทพนะมีประสบการณ์ในการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นบริษัทร่วมทุนที่มาร่วมกันก่อสร้างสะพานทั้ง2แห่งนี้นะครับก็คงต้องติดตามดูต่อไปนะท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะประมูลโครงการก่อสร้างใหญ่ๆของรัฐทั้งหลายเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะบริษัทจีนนั้นแล้วมาร่วมทุนกับบริษัทไทยแล้วคว้านะการประมูลโครงการต่างๆไปเยอะมากเลยทีเดียวก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับนะประสบการณ์ที่เราได้เจอกับบริษัทของจีนหรือสายกิจของจีนที่มาก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมากมายสองโครงการนี้ที่ลงนามไปแล้วเมื่อวานนี้ที่มีบริษัทจีนนะซึ่งเป็นรัฐสายกิจของจีนมาเป็นแกนหลักในการก่อสร้างเนี่ยอนาคตข้างหน้าหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยจะไม่มีปัญหาเหมือนหลายๆโครงการที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หาดใหญ่นะครับ
1: คืออันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะคะในเรื่องของการก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าด้วยนะคะแต่ว่าในแง่ของการเดินทางให้ผู้คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะอย่างกรณีของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเชื่อมพื้นที่อำเภอกระแสสินกับอำเภออันนี้คือของสงขลานะคะกับอำเภอเขาชัยสนพัทลุงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเดินทางกันธรรมดามันต้องอ้อมเนาะต้องอ้อมทะเลสาบก็จะใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงแต่ถ้ามีสะพานนี้เหลือ15นาทีนะคะก็มีความยาว7กิโลเมตรแต่จากเกือบ2ชั่วโมงหรือ15นาทีเนี่ยมันช่วยอะไรได้เยอะทีเดียวนะคะเรื่องการขนส่งสินค้าการเข้าถึงบริการต่างๆนะคะแล้วก็ลองนึกถึงเวลามีคนป่วยนะคุณวิเชษฐ์พัทลุงก็จังหวัดเล็กใช่ไหมถ้ามีอะไรก็คงต้องเข้ามาที่สงขลาเพราะมีโรงเรียนแพทย์อยู่และของมออย่างเงี้ยนะคะก็นึกถึงเวลามีคนป่วยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวส่วน อีกจุดหนึ่งก็คือสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยที่จะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยที่จะไปที่เกาะลันตาใหญ่ปกติต้องเดินทางด้วยแพขนานยนต์เท่านั้นนะคะบอกว่าในช่วงที่เวลาคนใช้เยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยรอกันแบบหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสะพานก็ไม่ต้องรอเวลาที่แพจะไปกลับมารับแล้วนะคะก็สามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นว่าสิ่งนี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นในรัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งแน่นอนคนคงจะห่วงเรื่องของผลกระทบในการก่อสร้างเกี่ยวกับระบบนิเวศที่มันก็คงมีความหลากหลายมากอยู่ในทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งนายกก็รับทราบนะคะก็บอกว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความเปราะบางแล้วยังเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีด้วยรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและคมนาคมต้องไม่แลกด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่า2โครงการนี้เนี่ยจะต้องทำภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างไปถึงการติดตามผลกระทบนะคะบอกว่าโดยเฉพาะของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะต้องมีมาตรการติดตามการเคลื่อนไหวของโลมาอิราวดีด้วยนะคะแล้วก็จะต้องดูเรื่องของตะกอนความขุ่นของน้ำสารปนเปื้อนอะไรเงี้ยเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานนั้นสามารถอยู่ร่วมกันกับระบบนิเวศได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้เอาไว้นะคะแล้วก็ยังฝากถึงเรื่องของโครงการในอนาคตด้วยนะคุณวิเชษฐ์นะคะบอกว่าในอนาคตยังมีแนวคิดจะพัฒนาสะพานเชื่อมที่บริเวณชายแดนสุไหงโกลกเนี่ยอันนี้ก็ที่นราธิวาสแล้วนะคะมันจะมีสะพานเชื่อมสุไหงโกลกแล้วก็จะทำเส้นทางจักรยานขยายการเชื่อมต่อระหว่างไทยกับมาเลเซียในหลายมิติค่ะอันนี้ก็บอกว่าก็จะใช้ประโยชน์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชายแดนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะก็เอาเป็นว่าเขาก็เปิดโอกาสเนาะบอกให้ตัวแทนประชาชนในพื้นที่สะท้อนความรู้สึกมาสินะกับโครงการนี้เนี่ยนะคะก็ประชาชนก็สะท้อนขึ้นมานะคะบอกโอ้รอคอยมานานเลยนะคะ ไม่งั้นเนี่ยเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินอะไรก็ลำบากก็ดีใจที่จะมีสะพานเชื่อมต่อโดยตรงพวกเขาจะได้เกิดความสะดวกมากขึ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสใหม่ๆสำหรับในด้านของการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมนะคะซึ่งมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นเวทีใหญ่ที่ทีมงานขึ้นภาพนิ่งให้พี่ด้วยเนี่ยนะคะคือท่านนายกเนี่ยก็มองถึงศักยภาพแหละทั้งหมดเนี่ยบอกว่าถ้ามันแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3เนี่ยนะคะยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยถ้าสามารถแก้ปัญหาความไม่สงบและสันติสุขเกิดขึ้นได้มันก็จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิตินะคะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะคะยังย้ำอยู่นะคะบอกว่ารัฐบาลต้องการเห็นประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสุขความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ปัญหารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันการจะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้นก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญด้วยเพราะประชาชนและเครือข่ายในชุมชนจะเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันแก้ไขและคลี่คลายปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้ในการประชุมนะคะวงใหญ่นี้เนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเองก็มีผู้ประสานงานนะคะที่เข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะประธานที่ปรึกษานายกนะคะก็คือหมายถึงอาจารย์วันนอนะคะวันมูฮัมหมัดนอมัทาเนี่ยก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้รัฐบาลมีความเข้าใจวิถีชีวิตความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นอยากเห็นคนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะทุกคนคือคนไทยและเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมนะคะสนับสนุนการทำงานที่เป็นประโยชน์ก็เอาไว้ว่าก็พูดในเรื่องแง่บวกต่างๆไปมากมายนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคุณเชษใครจะนึกเนาะก็มีการลองของกันแบบเบาๆเกิดขึ้นนะคะมีเหตุเผารถแบ็คโฮค่ะนะเมื่อตอนกลางคืนนะที่ผ่านมานะเมื่อตอนทุ่มเสร็จนะคะที่ตำบลติตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองนะคะคนร้ายไม่ทราบจำนวนเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปเนาะขึ้นคลิปพี่นี้ให้ด้วยนะรถแบ็คโฮเนี่ยนะคะบอกมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบเผารถแบ็คโฮวอดเกือบทั้งคันที่บ้านบาซาเออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเป็นรถของบริษัทปัตตานีสหพันธ์จำกัดก็เสียหายเกือบทั้งคันนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เข้าควบคุมสถานการณ์รวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปดับเพลิงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จนะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้ามานะคะก็เอาเป็นว่าแต่มันก็ชวนคิดใช่ไหมครม.ลงพื้นที่กันพรึบประชาชนลงพื้นที่กันพรึบอยู่นะคะต้องบอกว่าการดูแลความปลอดภัยจะต้องบอกว่าทำกันเข้มเต็มที่สักขนาดนั้นแต่ก็อย่างว่าคนที่คิดจะก่อเหตุนะคะอาจจะต้องการให้มันรู้สึกว่าก็ทำได้อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้คุณเชษก็ทำจริงๆนะก็ทำไปจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่บางคนอาจจะตีความว่าเป็นการเย้ยหรือเปล่าเย้ยครม.สัญจรที่ไปลงพื้นที่แล้วก็กำลังจะประชุมกันในวันนี้หรือเปล่านะคะ
0: โอ้แต่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผลแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือตอนนี้ก็แม้จะจับประชุมที่สงขลานะแต่สงขลาก็ติดกับปัตตานีนั่นแหละก็บอกว่ามีการวางกำลังตำรวจนะและก็อาสาสมัครเนี่ยจำนวนมากเลยนะที่สถานการณ์จังหวัดสงขลาเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมด้วยเนี่ยและที่สำคัญนั้นมีรถตัดสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาจอดอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการอาจจะก่อเหตุร้ายหรือนำมาอะไรต่างๆระเบิดมาวางแล้วก็อาจจะใช้สัญญาณโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยก็มีรถนะครับในการตัดสัญญาณอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้จุดสำคัญอย่างก็คือเรื่องการรับฟังความเห็นนะครับของทางประชาชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางรองเลขาธิการสปต.เนี่ยคุณชนทันแสงพุ่มรักษาราชการแทนเลขาธิการสปต.เนี่ยก็บอกว่าเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนประชาชนทั้งหมด7 กลุ่มเป้าหมายด้วยกันกว่า150คนใน3ประเด็นหลักด้วยกัน1การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินเนี่ย2การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาปากท้องและ3ก็คือการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพื้นที่และสังคมภาคพื้นวัฒนธรรม3ประเด็นนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นอีก5ใน5จังหวัดในระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนนี้นะครับหลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการรับฟังเนี่ยเข้าสู่การแก้ไขปัญหาโดยจะเสนอต่อรัฐบาลต่อไปนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นกำลังการพูดคุยสันติสุขอาจจะต้องรับรู้เรื่องนี้แต่ที่แน่ๆก็คืออาจารย์วันนอในฐานะที่นายกมอบหมายก็จะต้องรับรู้เรื่องนี้รวมทั้งส่งให้รัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นนะในระยะเวลา 1-10 กันยายนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้มีการรับฟังความเห็นและเสนอความเห็นกันนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันนะคะการประชุมครม.วันนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วสำหรับตำแหน่งของเลขาสมช.คนใหม่นะคะก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะจากเสนาธิการทหารบกเมื่อคืนนี้ไปงานเลี้ยงนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยเลี้ยงให้กับคณะผู้มาร่วมประชุมมีการยืนประกบกับท่านนายกรัฐมนตรีร้องเพลงกันด้วยนะคะเรื่องของการทำงานก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอสเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนนี้แฟนกีฬาไปรอต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG615 นำโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP และเบสเซตเตอร์แนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมและออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมมีนายพัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับมอบช่อดอกไม้ให้กับนักตบสาวไทยและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวยินดีที่ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบดอกไม้ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมนักตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นทีมงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยโค้ชออสได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจช่วยนักตบสาวทีมชาติไทยต่อจากนี้ไปอีก24เดือนต้องเตรียมตัวเต็มที่และต้องหาตัวแทนขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไปโดยตั๋วโอลิมปิก2028นี้คือความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวไทยครม.สัญจรภูมิใจไทยเพื่อไทยชื่นมื่นหลังลงพื้นที่ตลอดวันจังหวัดสงขลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับด้านอนุทินยศชนันร้องเพลงกระชับสัมพันธ์เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันจังหวัดสงขลาได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับบรรยากาศภายในงานมีรัฐมนตรีสลับกันขึ้นไปร้องเพลงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมร้องเพลงกับนักร้องพร้อมยื่นไมโครโฟนให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นจังหวะหนึ่งนายชนันท์ได้ร้องเพลงเล่าสู่กันฟังของเบิร์ตธงชัยมักอินไตซึ่งนายอนุทินได้ไปยืนตบมือเชียร์และนำช่อดอกไม้ขึ้นไปให้นายชนันท์ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้นำลองกองหนึ่งพวงขึ้นไปให้เช่นกันและยังมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปหอมแก้มนายชนันท์สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในงานในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีและคณะภายในงานว่าทำงานกันมาทั้งวันตั้งแต่เช้าหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานมีผลสรุปมากมายที่ตนคิดว่าในวันนี้จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบหลายนโยบายล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตนผู้จัดงานและทุกคนที่อยู่ร่วมกันวันนี้ก่อนจะร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์ให้กับบรรดาคณะรัฐมนตรีและเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟปิดท้ายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเหมืองแร่ของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเหมืองแร่พบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทธา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ bctexpo.comcom เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะก็จะมีคุณหมอนิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity มาเจาะลึกทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็มีความรู้เรื่องของสมุนไพรไทยด้วยจากเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเราไม่ต้องกินแต่ยาอย่างเดียวนะเราใช้สมุนไพรเราเป็นการป้องกันกันไว้ก่อนหน้าด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนก็จะต้องมีเรื่องของเมนูอาหารใช่ไหมคะจะกินแบบไหนที่เสี่ยงกินแบบไหนจะเฮลตี้อันแบบไหนจะอันเฮลตี้นะคะก็จะมีนักกำหนดอาหารวิชาชีพมาให้ความรู้กันนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องขยับแข้งขยับขาจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายกันด้วยนะคะเพื่อห่างไกลโรคนี้จากนักกิจกรรมบำบัดของมอมหิดลค่ะก็สนใจนะคะเคลียร์คิวกันเลย3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดา50ท่านแรกจะมีของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมให้ด้วยติดต่อได้เลยนะคะที่ไลน์ของคลื่นค่ะ @thinkingradio นะคะส่วนท่านผู้ชมที่ชมสดทางไลฟ์เช้านี
1: ้ครับ
0: 96.5 YouTube และ Facebook ค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะคุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนจากปารีส16องศาตี3ขอบพระคุณที่ติดตามโดยสม่ำเสมอเลยนะคะคุณประวิทย์ด้วยนะคะคุณตุ้ยอนันต์ค่ะบอกว่าอ๋ออันนี้เรื่องวันเล่เนาะบอกจากที่ดูมาตลอดสงสัยว่ามาครั้งนี้ไทยทุกคนเนี่ยรับได้ดีทุกคนแล้วก็มีหัวใจที่สู้มาตามข่าวภายหลังพบว่าคนที่ช่วยคือสตาฟโค้ชชื่อชินที่เอาสถิติของนักกีฬามาบอกจุดอ่อนด้อยและแนะนำ
1: ใช
0: ่ใช่นะคะพอดีฉันดูสัมภาษณ์โค้ชชินเขาบอกว่าเขาต้องปรับ mindset นะคะคือต้องมุ่งมั่นอ่ะต้องโฟกัสในสิ่งที่เราจะไปนะคะคือนักกีฬาบางทีบางครั้งเป็นฝ่ายที่ตามเขาอยู่เนี่ยบางทีมันก็เสียมันก็อะไรมันก็นอยไปบ้างนะคุยเชษแต่คุณชิงเขาบอกว่าเขาเนี่ยเน้นเรื่องของโปรเซสทั้งหมดเลยว่าคุณจะต้องปรับ mindset นะคะในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นเอาไว้แล้วก็ทำใหม่ทำต่อทำใหม่เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งก็โค้ชชินก็เป็นคนที่มาช่วยเติมเต็มให้กับการเตรียมทีมแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะคุณธีรวุฒิทักทายมาคุณอาม่าด้วยนะคะคุณดินดีค่ะคุณมานะมานีบอกว่าเชื่อหรือไม่ว่ามีโลกร้อนธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ไหมครับตั้งแต่หิมะละลายในยุโรปจนมาถึงเหตุการณ์ทิเบตเนปาลนะคะคือเราเชื่อแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าพ่อใหญ่ทรัมป์ที่อเมริกา
1: เ
0: ช
1: ื่อ
0: หร
1: ือ
0: เปล่านะคุณมานะมานี
1: เดือดแล้ว
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ร้อนธรรมดาเนาะโลกเดือดอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกคุณสมชัยค่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์ไทยด้วยสุดๆไปเลยบอกทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนใจปั้มหน่อยรางวัลต้องจุกๆนะคะคุณพนิพนธ์บอกไม่เข็ดจากจีนนะโครงการไหนบ้างที่ไม่มีปัญหานะ เรือดำน้ำล่ะกี่ปีแล้ว เขาก็มาได้งานอยู่ตลอดเหมือนกันเนาะ คุณประเสริฐบอกว่าถ้าลดประโยชน์ทับซ้อนอาจจะแก้ได้คุณเกียรติคุณสวัสดีมาคุณมิสเตอร์แจ็คกี้ค่ะบอกว่าอะไรนะ AVC เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่แน่ใจพูดถึงเรื่องอะไรนะบอก AVC จ
1: ับ
0: ออกซิเจนตรวจโดปอ๋อเหรอคะบอกข่าวจริงข่าวปลอมครับยังไม่ได้ตามให้เลยค่ะคุณแจ็คกี
1: ้ยังไม่เห็นแต่ปกติแล้วเวลาแข่งขัน
0: ที่ตุรกี
1: เขาจะมีการสุ่มตรวจทุกครั้งล่ะแต่ว่าไอ้เรื่องว่าเป็นตัวสีนี่ผมไม่ใช่ยังไม่ดินข่าวต้องตามดูก่อน
0: คุณแจ็คกี้บอกว่าตามจากเพจจันทานเอางี้ค่ะคุณแจ็คกี้ดิฉันเข้าใจว่าทุกวันนี้มีคนแย่งอาชีพดิฉันกับคุณวิเชษฐ์เยอะเลยนะคะพวกข่าวทางเลือกเพจทั้งหลายแอดมินต่างๆที่เราไม่รู้จักอย่าว่าแต่รู้ใจเลยรู้จักหน้ารู้จักชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่รู้คือเอาเป็นว่าเช้าๆเนี่ยเวลาจะจัดรายการยิ่งเวลามีกีฬาเนี่ยเราจะอัปเดตนะดิฉันจะอัปเดตก่อนจัดรายการด้วยนะเพจกีฬาหลักๆอะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์แจ็คกี้ใจเย็นนะตอนนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีเรื่องน้องอมสินโดนจับตรวจโดปอะไรแล้วก็พบอะไรแบบนั้นนะคะ
1: แต่สุ่มตรวจมีทุกครั้งการแข่งขันจะมีการสุ่มตรวจ
0: แต่ถามว่าแต่โดยปกติทั่วไปเขาก็จะมีกับในการแข่งขันกีฬาอยู่แล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไม่มีนะยังไม่ได้เจอเอาจากเพจกีฬาหลักๆละกันนะคะ คุณสุนิสาบอกว่าทำไมรัฐบาลยังเลือกลงทุนกับจีนทั้งที่น่าจะมีบทเรียนราคาแพงจากสตง. มาแล้วทำไมไม่เลือกญี่ปุ่นหรือยุโรปนะคะคุณสุเมธบอกฟังจากสุราษฎร์ทำไมเงินกู้นอกระบบมาอยู่ใน Facebook YouTube หมดเลยเออเขามาแปะได้โฆษณาจากแพลตฟอร์มนะคะไม่เกี่ยวกับสปท.เลยค่ะนะคะคุณพัฒนาบอกฟังข่าวสั้นข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยใช่ไหมคะบอกนักข่าวอ่านข่าวว่าครม.ร้องเพลงเนี่ยสนุกสนานอดขำไม่ได้โอ้เมื่อวานนี้หลายเพลงเลยค่ะท่านนายกนี่มีทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่เลยนะคะเมื่อวานนี้จะมีเพลงเดี่ยวเพลงคู่เพลงหมู่เยอะไปหมดนะ แต่หัวค่ำก็เป่าแซกแล้วนะเป่าแซกไปแล้วบรรเลงไปแล้วนะเมื่อวานนี้ครบครันก็แต่เมื่อวานนี้ก็งานแน่นจริงๆก็เข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์แบบว่ารีแลกซ์บ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องประชุมครม.จริงจังกันแล้วนะคะส่วนคุณเกียรติคุณบอกว่าโลกร้อนภัยพิบัติน่าจะเกิดจากการทดสอบอาวุธมากกว่านะคะหรือว่าเรื่องของการสะสมนิวเคลียร์แล้วมันก็ทำลายธรรมชาตินะคะคุณอาทิตย์พักบอกว่าสมาคมก็เป็นหนี้อยู่แก้ปัญหาให้เขาก่อนนะภาษีประชาชนอย่ามัวแต่เอาหน้านะคะคุณปราโมทบอกว่าอยากให้รัฐมนตรีทุกท่านออกมาแถลงผลงานก็เดี๋ยวใจเย็นค่ะเดี๋ยวพอรัฐบาลเจอฝ่ายค้านเขายื่นตรวจสอบนะคะเดี๋ยวนาทีนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้เห็นผลงานออกมากันเต็มไปหมดเลยนะคะว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าจะยื่นตรวจสอบแบบลงมติไม่ไว้วางใจหรือว่าแบบไม่ลงไม่ต้องโหวตก่อนนะคะยังให้เขาให้ไปหารือกันก่อนมาสลับที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะเช้านี้คุณสุขโชคทักทายมาคุณกนกวรรณด้วยคุณสุวรรณีด้วยบอกว่าเรื่องหัวสวคิดถึงนักร้องเรียนนะที่ชื่อไม่ว่าจะเป็นคุณเรืองไกลคุณศรีสุวรรณอะไรเงี้ยช่วยออกมาทำงานหน่อยคุณอะไรนะบอกการทำประกันให้ประชาชนมันจะเป็นลักษณะรัฐจ่ายให้ในเงื่อนไขที่พื้นฐานที่สุดที่เป็นพื้นฐานที่สุดเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าจะมีเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมเป็นประกันภัยพิบัติใช่ไหมคะซึ่งคุณอะไรนะก็เลยตั้งข้อสังเกตคุณอะไรนะก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะเป็นเงื่อนไขที่แบบพื้นฐานสุดอ่ะการชดเชยน่าจะต่ำมากแต่ถ้าต้องการการชดเชยที่สมเหตุสมผลต้องเป็นรูปแบบโคเปประชาชนต้องร่วมซื้อเพิ่มเองด้วยน่าจะมาทรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะคะคือเติมเงินอีกนิดแต่คุ้มครองได้ดีกว่านะคะคุณพ่อเปาเปาค่ะบอกให้สุดจริงไปโอลิมปิกได้ซ้อมหนักกันขนาดไหนนะคะบอกว่าทั้งโค้ชทั้งผู้ฝึกสอนประวัติศาสตร์มันเขียนได้เสมอไทยอาจจะได้เหรียญโอลิมปิกด้วยเราเอาใจช่วยลุ้นกันอีก2ปีนะคะคุณอริยากดไลค์มาให้คุณแล้วก็คุณอะไรนะยังบอกว่าเรื่องครม.ไปปาร์ตี้ร้องเพลงหอมแก้มกรีดกราดแต่ปัญหารุมเร้าประชาชนอยู่เต็มไปหมดน้ำท่วมภัยความมั่นคงแม่ไม่เป็นผลดีเลยนะคะแล้วก็มีกลอนจากคุณไพศาลเนาะบอกว่าอะไรนะวลีเด็ดวลิศราว่าส้มตำชมพู่นำบูชาคือป้าเขียวญี่ปุ่นหาโคชินว่าตีนเกลียวจีนแก้เกี้ยวกล่าวหาว่าฝึงคุณนะฮะคุณสุธรรมดีใจกับนักกีฬาที่ได้เงินรางวัลแต่ก็กังวลใจเงินทุนกีฬานะบอกว่าจะดูว่าได้แหละบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำจริงไม่จริงให้ไปถามนักกีฬาตะกร้อดูมีประเด็นเรื่องเงินไม่ถึงตัวนักกีฬาใช่ไหมเงินกองทุนเนี่ยนะเป็นประเด็นกันอยู่คุณสุริยาทักทายมาคุณคณิตด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้คนไทยมีความสุขกับเยาวชนสาวไทยตั้งแต่ลิซ่าเนเน่วันเล่สาวเหลือแต่นักการเมืองไทยเท่านั้นที่ต้องปรับจริยธรรมอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะจากความเห็นต่างๆที่เข้ามานะคะคุณวิเชษจะไปเรื่องไหนกันก่อนต่อเลยคะ
1: ก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการทุจริตการสอบสอถอแต่ว่าต่อเนื่องจากประเด็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดหนึ่งที่บอกไม่เข็ดกับบริษัทจีนนะสองสภานี้นะกรวันผมอยากจะให้ข้อมูลอย่างนี้สองโครงการที่นายกไปลงนามไปตะกี้พยานในการลงนามเมื่อวานนี้กับบริษัทร่วมค้าซึ่งมีทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยนะโครงการในเริ่มสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกนะกรวันตอนนั้นมีคุณศักดิ์สยามชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาจจะได้เห็นภาพนะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มันต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลสมัยคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกก็คือมีการจัดประมูลในตอนนั้นอ่ะแต่ว่ามาปิดดีลจริงๆเนี่ยก็สมัยท่านนายกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเสร็จแล้วก็ได้เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามในสัญญาอันนี้ก็ไล่ฟังเพิ่มเติมนะฮะส่วนเรื่องของ การทุจริตการสอบในกรมสถ.นี่นะก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวานนี้มีความคืบหน้ามาจากคนนี้เลยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ก็เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่แหละเดี๋ยวก็ต้องเป็นตัวจริงนะพูดถึงบทสรุปการถอดถอนการทุจริตการสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,925 รายก็บอกว่าหลังจากที่กรรมการกลางประชุมกันแล้วได้ส่งหนังสือไปยังจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้ที่จะถูกเพิกถอนแต่ละจังหวัดปรากฏว่าคณะกรรมการกลางของจังหวัดนัดประชุมเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วเมื่อวานเนี่ยเหลือประมาณ6จังหวัดแล้วก็ไม่มีการเพิกถอนรายชื่อแล้วเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้นะคุณรอนว่ายอดการต้องเพิกถอนทั้งหมดตอนนี้คือ 3,868 คนทีนี้คำถามว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกบอกว่าต้องเพิกถอน 5,925 คนนะคุณนิรัตน์ได้บอกว่ายอดดังกล่าวนั้นเป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดทีนี้ตนเองและทีมงานได้ไล่ตรวจสอบไล่เทียบดูแล้วเพื่อให้มันละเอียดที่สุดพบว่าในจำนวน 5,925 รายเนี่ยได้รับการบรรจุไปแล้ว

0: 3,868 คนตัวดีกว่า 1,000 คนนั้นยังรอการบรรจุอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องไปเพิกถอนและก็ไม่ต้องเรียกมาบรรจุถือว่าครบถ้วนตามโจทย์ที่ได้รับแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเสร็จตอนนี้ก็คือยอดเพิกถอนจะอยู่ที่ 3,868 คนนะครับทีนี้เมื่อถามว่าเอ๊ะทางอปท.ได้เพิกถอนครบแล้วหรือเปล่าตอนนี้คุณนิรัตน์บอกว่าครบแล้วส่วนเหตุใดจึงกำหนดให้วันที่31สิงหาคมเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายต้องส่งรายชื่อผู้เพิกถอนเนี่ยก็เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากที่ประชุมก็ต้องกรรมการกลางเสนอว่าอยากให้มีผลวันเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและการกรรมการกลางจังหวัดที่มีการประชุมก็จะลงนามในวันที่31สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นะครับส่วนข้าราชการบางส่วนที่ลาออกไป146คนจะต้องถูกดำเนินคดีทุกรายหรือเปล่าเนี่ยคุณนิรัตน์บอกว่าทั้ง146คนเนี่ยก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กรมสถ.นี่ก็จะเน้นเรื่องการบริหารบัญชีสามารถนำเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่สามารถทำได้ทุกมิติในเวลาเดียวกันในเวลาสั้นแบบนี้ถ้ามันแล้วเสร็จได้ก็ต้องกราบขออภัยตนอยากทำแบบนั้นแต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นผู้ใหญ่กรณีนี้เนี่ยนะใหญ่ขออภัยกรณีนี้มันใหญ่แล้วมีคนเกี่ยวข้องนะโอ้โหเข้าสอบได้ 300,000 คนและก็ขึ้นทะเบียนเกือบ 50,000 คนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลานะครับก็ย้ำชัดเจนในตอนท้ายว่าทุกอย่างก็จบเรียบร้อยกันวัน 3,868 คนนั่นคือตัวเลขนะครับ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้อีกคนนึงที่ย้ำเรื่องนี้คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์นะคะบอกว่าถือว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วนะคะคือคนที่เหลือก็คือคนที่ไม่ได้บรรจุนะคะเพราะว่าในคะแนนผิดปกติ 5,925 รายเนี่ยบรรจุแล้ว 3,864 รายก็โดนถอดไปจากคำสั่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่รอบรรจุในเมื่อคะแนนมาผิดปกติก็ไม่ต้องบรรจุนะคะทีนี้มีคนติดใจหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามานะจากคนที่ถูกเพิกถอนเนี่ยแต่ถามว่ามีคนอยากดูคะแนนไหมก็มีนะมีติดต่อบอกว่าอยากจะขอดูคะแนนเนี่ยอยู่ประมาณ 1,500 คนแต่เมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนนะคะก็เป็นว่าในแง่ของล็อตนี้เนี่ยถือว่าเพิกถอนไปเสร็จสรรพแล้วแต่จะดูซิว่าในด้านของการทำงานที่ค้างคาอยู่นะคุณวิเชษฐ์ในปปช.เนี่ยจะออกมายังไงนะแล้วก็ที่ว่าจะสาวไปถึงไหนต่อไหนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกรณีของการที่จับนายกเฮงเนี่ยก็คงเห็นแล้วว่าสายสนกลในเนี่ยมันอลังการงานสร้างไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมีการทำงานแบบชนิดที่ว่าเป็นทีมกันเลยทีเดียวนะคะที่เห็นพฤติกรรมนะคะที่บ่งชี้ถึงความไม่ผิดปกติเนี่ยอย่างเด่นชัดเนี่ยนะคะในแง่ของกระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูซิว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าบางคนที่ทางกรรมาธิการปปช.เขาเนี่ยที่บอกว่าในกรณีที่มีตัวละครเข้าไปเกี่ยวบางส่วนเนี่ยกับเรื่องของการทุจริตสอบเนี่ยบางคนอยู่ใน DSI ด้วยซ้ำนะคุณเชษนะคะตรงเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่ทางสำนักข่าว Next News เนี่ยนะคะเขามีการเกาะติดเรื่องนี้กันนะคะบอกว่ามือขวาของนายกเฮงก็ร่ำรวยผิดปกติน่าจะเกี่ยวข้องโดยใช้เป็นที่ฟอกเงินด้วยนะคะคือหลังจากการจับนายกเฮงนายประวิตรจารุรัตน์สกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางหน้าม้าที่เป็นเลขาคนหนึ่งคือนวพรปรือปรังซึ่งคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่อบต. อยู่ที่ศรีสะเกษนะแล้วก็ทางตำรวจให้ประกันตัวไปใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่า มีแหล่งข่าวนะคะทาง Next News เนี่ยอ้างแหล่งข่าวจาก DSI บอกว่านายกเฮงเนี่ยมีมือขวามือขวาสำคัญที่ทำงานด้านลับอยู่นะคะ บอกว่าในด้านของไปดูความเป็นอยู่เนี่ยก็ดูจะมีความเตะตาว่าร่ำรวยผิดปกตินะคุณเชษฐ์คือไปพบการดัดแปลงบ้านสองหลังต่อเติมเป็นหลังเดียวกันในสไตล์โมเดิร์นนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษนะคะบอกว่าเอาไว้ทำธุรกิจหลายประเภทแล้วก็เป็นที่อาศัยของเครือข่ายนายกเฮงเนี่ยซึ่งก็มีการทำธุรกิจนี้มา 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะในพื้นที่เนี่ยก็ยังใ ข้อมูลเพิ่มอีกนะคะบอกว่าอาคารนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีวัตถุประสงค์ที่มาเกี่ยวเนื่องว่าอาจจะใช้ในการฟอกเงินแล้วก็ยังมีปัญหาต่อเติม

0: อาคารผิดประเภทอีกนะคะแล้วชาวบ
1: ้
0: านเองก็บอกว่าขณะเดียวกันสหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัยที่มีนายกเพ็งสลับกันมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกับทีมงานตอนนี้ประสบภาวะขาดสภาพคล่องไม่ถอนเงินก็ไม่ได้ค่ะบอกว่าเพราะไปอนุมัติซื้อทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดการปล่อยกู้ให้คณะกรรมการสูงกว่าราคาประเมินการทุจริตบอกว่ามีการอนุมัติให้กู้เฉพาะคนที่จ่ายเงินใต้โต๊ะคือไปกู้แล้วต้องจ่ายใต้โต๊ะด้วยถึงจะได้สิทธิ์ได้คิวกู้นะคะปรากฏว่าเป็นสหกรณ์การเกษตรนะคะอุทุมพรพิสัยก็เป็นระดับอำเภอใช่ไหมแต่คนนึงเนี่ยถ้าจะถอนเงินทำได้เพียงไม่เกิน 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อรายเดี๋ยวต้องดูกันสิว่าจะมีอะไรบ่งชี้ไปถึงความผิดปกติเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะส่วนการประชุมครม.วันนี้นะคะอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากเรื่องของโครงการของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะคุณเชษเรื่องของการจะแต่งตั้งเลขาสมช.เป็นเสภูด้วงนะคะก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะมีข่าวว่าจะเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยทางสื่อที่ไปเกาะติดการประชุมครม.ของท่านนายกเนี่ยได้รายงานบอกว่าจับตาจากงานเลี้ยงอาหารค่ำคุณรัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนั่งทานข้าวติดกันกับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งคุณเอกภพเนี่ยน่าสนใจนะแต่ก่อนเนี่ยเขามาจากสีส้มเนี่ยคุณวิเชษเป็นอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลปัจจุบันนี้มาทำงานเป็นผู้ช่วยของนายพรดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรีมีข่าวว่าอาจจะมีการสลับเอาหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.เชียงรายสังกัดพรรคก้าวไกลแต่เดิมนะก่อนย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยมาเป็นโฆษกรัฐบาลแทนค่ะแล้วปรากฏว่าคนก็จับสังเกตว่าท่านนายกก็เดินมาที่คู่นี้ที่เขานั่งข้างกันอยู่แล้วก็ชูมือทั้งคู่ก็แบบยิ้มแกมหัวเราะนะคะแล้วนักข่าวก็เลยแซวบอกว่านี่ถ้าจะชูมือขนาดนี้เอาชื่อเข้าครม.พรุ่งนี้เลยได้ไหมนายกบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะสำหรับหมอเอกเนี่ยนะคะปรากฏว่าที่มาที่ไปในเส้นทางการเมืองเนาะบอกว่าเขาเคยเป็นส.ส.ในปี62ถึง65นะคะก็อยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่นะจนกระทั่งมาสังกัดก้าวไกลแต่น่าจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้ก้าวออกมาจากพรรคนี้นะคะแล้วก็กลายมาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตำแหน่งทางการเมืองปัจจุบันคือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำงานกับคุณพรดอนปริศนานันทกุลนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตานะคือปกติแล้วเนี่ยทางทีมโฆษกรัฐบาลทั้งทีมนะทั้งคุณรัชดาแล้วก็ทีมรองโฆษกสาวๆสวยๆทั้งหลายเนี่ยคุณวิเชษคือมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของคือแถลงเหมือนแบบแถลงงานเหมือนรูทีนไปวันๆเนี่ยในแง่ของยุทธศาสตร์ในเชิงการเมืองอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แม้กระทั่งตัวคุณรัชดาเองนะเป็นไปได้ไหมที่พอยกเครื่องเอาต้องบอกว่าในเมื่อตอนนี้ต้องบอกว่าคู่แข่งคู่ปรับนะคะตลอดการของพรรคสีน้ำเงินตอนนี้คือพรรคส้มเอาสิทธิ์เก่าพรรคส้มเนี่ยมาเป็นโฆษกรัฐบาลมันจะแสบแซ่บหรือว่ามันจะรู้อะไรในพรรคส้มเขาดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองหนึ่งที่น่าจับตากับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลถ้าจะมีการเปลี่ยนจริงตามกระแสข่าวนี้นะคะ
1: เออแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะก็ต้องระวังเหมือนกันนะว่าหมอเอกเองก็ไม่ธรรมดานะแต่ผมจะไม่พูดอะไรกันแล้วกันนะถ้าขึ้นมาจริงๆจะมีเรื่องเล่าเยอะ
0: เดี๋ยวรอความเป็นทางการแล้วให้คุณวิเชษฉายความไม่ธรรมดาให้ฟังอีกทีละกันวันนี้เวลาหมดนะคะ ก็พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สำหรับข่าวเข้มประเด็นข้นเราสองคนลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายน

0: นี้ที่ไบเทคบางนา
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
0: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดไปพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
9: และ
10: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
11: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันเริ่มต้นเดือนกันยายนกันแล้วนะคะวันนี้วันที่1กันยายนค่ะ 8:37 นาทีดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมนะคะวันที่1ในกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็โดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

ส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งคือช่วงหลายวันวันนี้ก็เห็นว่าครึ้มๆกันโดยตลอดเมื่อวานนี้ก็ฝนตกค่อนข้างแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็ระวังอันตรายกันด้วยนะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนเพราะว่ามีพายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้แนวโน้มกำลังจะทวีขึ้นแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าเกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้ด้วยนะคะก็เลยขอให้ผู้ที่เดินทางจะเดินทางไปที่บริเวณแถบนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางแต่ยังไงก็ตามพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะที่เข้าสู่ประเทศไทยก็อย่างที่บอกว่ามีร่องมรสุมที่พาดผ่านแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั่นเองค่ะส่วนบ้านเราเดี๋ยววันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นครม.สัญจรที่สงขลาน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะของรัฐบาลคุณอนุทินครั้งนี้แล้วก็เตรียมพิจารณาโครงการเป็นครั้งแรกเลยนะที่ลงภาคใต้เนี่ยนะคะเตรียมพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้96โครงการนะคะวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทการพัฒนาก็จะครอบคลุม3มิติก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็การจัดการกับภัยพิบัติมีการเสนอโครงการประกันภัยพิบัติสำหรับ20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใช้งบประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทเพื่อคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็วาตภัยนะคะส่วนเกณฑ์การเยียวยาจากประกันภัยพิบัติเบื้องต้นก็คือค่าเสียหายบ้านเรือนสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนโดยต้องจ่ายภายใน7วันนะคะสำหรับการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมีวาระที่น่าสนใจโดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้ก็เตรียมพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดหลังจากมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ5จังหวัดภาคใต้ประเด็นการพัฒนา4ด้านนะคะก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเร่งด่วนไปจนถึงการวางรากฐานเพื่อพัฒนาระยะยาวนะคะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างอย่างความมั่นคงเนี่ยจะมีโครงการอย่างการพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีเขาจะพัฒนาให้เป็นสมาร์ทเช็คพอยต์นะหรือว่าด่านอัจฉริยะหรืออีกเรื่องนึงคือการรับมือกับความไม่สงบเนี่ยต้องสับสนอุปกรณ์มาตรฐานแก่ชุดคุ้มครองตำบลผลักดันกฎหมายปราบปรามอาชญากรรมรุนแรงแล้วก็สร้างเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนแบบยั่งยืนนะคะด้านภัยพิบัติเนี่ยก็จะมีเรื่องของการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง3ส่วนสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็บรรเทาภัยพิบัติความเสียหายเทศบาลเมืองควนลางในจังหวัดสงขลาของกรมทางหลวงเนี่ยเพื่อเร่งซ่อมแซมถนน45โครงการที่เสียหายมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอย่างปภ.นี่อ่ะงบ20ล้านสำหรับให้ปภ.ของจังหวัดปัตตานีเนี่ยเร่งก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยนะคะนี่ก็คือเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาในการประชุมครม.ในวันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะตอนนี้เรื่องของภาคใต้เนี่ยมัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็มีปัญหาเรื่องความไม่สงบที่เราทราบดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเร่งเข้าไปพัฒนาทำความเข้าใจนี่ก็เป็นส่วนสำคัญแน่นอนครม.วันนี้เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะที่ผ่านมาในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีการรวบรวมข้อเสนอจากทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่รวมกว่า96โครงการวงเงิน 13,016 ล้านบาทนะคะก็มีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนคือพร้อมทำทันที41โครงการวงเงินทั้งหมดเนี่ย 1,525 ล้านบาทแล้วก็จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่อยากจะให้รัฐบาลสนับสนุนอีก55โครงการวงเงินรวมเบื้องต้นกว่า 11,491 ล้านบาทแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการประกันภัย

เข้าไปโดยคปภ.เนี่ยจะหารือกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้บริษัทที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการเกณฑ์เบื้องต้นคิดว่าคือการเยียวยากับครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่กำหนดทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะถ้าเกิดบ้านเรือนเสียหายเนี่ย จ่ายสูงสุดหลังคาเรือนละ 100,000 ถ้าเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านต่อคนต้องจ่ายภายใน7วันนะคะก็เดี๋ยวติดตามดูนะคะสำหรับการประชุมครม.วันนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยว่าจะมีอะไรออกมาบ้างอย่างไรพูดถึงเรื่องของการประชุมค่ะทางสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 มันน่าสนใจตรงที่ว่านี่คือการประชุมที่ได้ต้อนรับรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุสงครามที่ยูเครนนะคะการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ที่เปิดฉากขึ้นที่สหรัฐเนี่ยมีวิกฤตพลังงานเป็นฉากหลังอยู่ภาระหนี้ของโลกก็พุ่งและก็ตกเถียงถึงการกลับมาเข้าร่วมของผู้แทนจากรัสเซียมีการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะที่เมืองแอชวิลล์ที่รัฐแคโรไลนาของสหรัฐในวันที่1กันยายนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศขนาดใหญ่20แห่งหรือว่า G20 ที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันจันทร์นะคะการประชุมจะมีเวลา2วันในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยเจอกับแรงกระแทกจากวิกฤตพลังงานซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็มีความตึงเครียดเกี่ยวกับการเกินดุลการค้าของจีนแล้วก็ความไม่แน่นอนจากการลงทุนด้าน AI ขณะที่ภาระหนี้ทั่วโลกดูเหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะมาแตะที่353ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินด้วยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐพูดถึงการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าเป็นหนทางในการคลี่คลายภาระหนี้สะสมที่มีมาตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกแล้วก็เจอการระบาดของโควิด-19 บรรยากาศเป็นที่น่าจับตาเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีนายอันโทนซีลูอานอฟรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 เป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเปิดฉากเมื่อปี2565ที่มีผู้แทนของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ค่ะตัวของซิลูอานอฟก็ได้หารือกับตัวของสกอตต์เบสเซนด้วยนะคะการสนทนาเนี่ยจะไปมุ่งเน้นแผนสันติภาพของยูเครนของโดนัลด์ทรัมป์ด้านนายลาคลิงลาสคลิงบายรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสของเยอรมนีบอกว่าการต้อนรับผู้แทนจากรัสเซียในฐานะแขกตามปกติอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากังวลเพราะว่าจริงๆยุโรปเนี่ยกำลังเตรียมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐก็ไม่อนุมัติบัตรผ่านให้กับสื่อหลายสำนักรวมถึงทีมข่าวบลูมเบิร์กแล้วก็ผู้สื่อข่าวบางรายจากสื่อชั้นนำนะคะที่มันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะนี่เป็นการจำกัดเสรีภาพในการรายงานข่าวซึ่งทางกระทรวงการคลังสหรัฐออกมาชี้แจงว่าการรับสิทธิ์เข้าถึงงานต้องมาพร้อมความรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะตัวของผู้นำเองนี่แหละที่มีปัญหากับสื่อร้ายต่อหลายครั้งมากๆเลยนะคะยังไงก็ตามค่ะสหรัฐต้องการใช้การประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 ครั้งนี้เนี่ยผลักดันให้สมาชิกร่วมกันกดดันจีนส่วนฝรั่งเศสก็เห็นว่าการสร้างสมดุลให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวจากทุกฝ่ายซึ่งจีนสหรัฐและยุโรปเองก็มีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะมีสัญญาณเตือนภัยออกมาจากแอนดรูว์เบลลี่ประธานคณะกรรมการเสถียรภาพการเงินนะคะหรือว่า Financial Stability Board FSB และผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษนะคะที่ออกมาเตือนส่งสัญญาณไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G20 ก่อนการประชุมในสัปดาห์นี้บอกว่าผลกระทบจาก AI ต่อความเสี่ยงด้านไซเบอร์อันนี้เป็นวาระเร่งด่วนและน่ากังวลสำหรับโลกการเงินในปัจจุบันนะคะเขาย้ำว่า AI มีศักยภาพที่

0: จะพลิกโฉมการโจมตีทางไซเบอร์อย่างสิ้นเชิงทั้งความเร็วขนาดของการทำลายล้างและการลดต้นทุนของฝั่งผู้โจมตี FSB ที่เป็นหน่วยงานประเมินและบริหารความเสี่ยงการเงินระดับโลกเคยออกมาเตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงที่กำลังคุกคามความเชื่อมั่นของตลาดการเงินโลกนะคะก็คือว่าสถาบันการเงินเนี่ยยังรับมือกับ AI ไม่ทันหลายประเทศทั่วโลกยังขาดโครงสร้างพื้นฐานและกฎเกณฑ์กำกับดูแลที่รัดกุมพอจะรองรับโมเดล AI ขั้นสูงมาใช้แล้วก็การกระจุกตัวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ภาคการเงินโลกเนี่ยก็พึ่งพาพวกบริษัทเทคขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายนี่ถือเป็นจุดเปราะบางเพราะว่าถ้าบริษัทเหล่านั้นมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนไปทั้งระบบการเงินนะคะอีกปัจจัยคืออุดช่องโหว่ไซเบอร์ไม่ทันพวกแฮกเกอร์ต่างๆตอนนี้อาชญากรไซเบอร์เนี่ยหันมาใช้ประโยชน์จาก AI ขั้นสูงเพื่อสแกนหาช่องโหว่แล้วก็เจาะระบบได้เร็วก็บีบให้องค์กรต่างๆต้องแข่งกับเวลาเพื่อเร่งอุดรอยรั่วหากกระบวนการทดสอบและกู้คืนระบบทำแบบไม่รัดกุมอันนี้มันจะบานปลายและกลายเป็นความเสี่ยงมหาศาลข้อกังวลของ FSB เนี่ยไม่ใช่การคาดเดาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะคะกรณีที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องออกคำสั่งควบคุมการเปิดตัวของ MyTOS ซึ่งตัวนี้เราเคยคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเด็กบ่อยๆคือ MyTOS เป็นโมเดล AI ที่ทรงประสิทธิภาพมากๆจากบริษัท Anthropic โดยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานเฉพาะพลเมืองอเมริกันเท่านั้นค่ะเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยวงการเทคโนโลยีก็ตื่นตระหนกเมื่อ AI agent ของ OpenAI หลุดออกจากระบบทดสอบแล้วมันดันเข้าไปเจาะระบบของบริษัท Hugging Face สำเร็จนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราคุยกับอาจารย์ปริญญามาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบัน AI มีความสามารถที่จะหลบหลีกระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ได้แล้วนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตอกย้ำว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและศักยภาพในการรับมือซึ่งจะต้องพัฒนาให้ก้าวทัน AI ที่มันล้ำหน้าไปไกลแสนไกลนี่ก็คือเรื่องของ AI ที่นำมาฝากกันส่วนเรื่องของ CEO อย่างทิมคุกนะคะประกาศลงจากตำแหน่ง CEO โดยมีจอห์นเทอร์นัสเข้ารับตำแหน่งแทนแต่ว่าเขาก็จะยังทำงานในตำแหน่งประธานบริหารนะคะจอห์นเทอร์นัสปัจจุบันเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์จะมารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ทำกลางการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญโดยเฉพาะ Apple เนี่ยกำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้าน AI การเปิดตัว Siri รุ่นใหม่ที่ใช้โมเดล Gemini ของ Google รวมไปถึงเปิดตัว iPhone แบบพับได้แว่นตาอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ที่เน้น AI ในอนาคตเมื่อวานนี้ค่ะทีมคุกก็มีข่าวว่ากำลังก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Apple แล้วก็จะส่งตำแหน่งต่อให้กับจอห์นเทอร์นัสนะคะบริษัทระบุในแถลงการณ์ว่าทิมคุกจะยังคงทำงานกับ Apple ในตำแหน่งประธานบริหารแล้วก็จะช่วยเหลือบางด้านของบริษัทรวมถึงทำงานกับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกตลอดเวลาที่ CEO อย่างทิมคุกดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการนะคะนั่นก็รวมไปถึง Apple Watch AirPodsและล่าสุดคือ MacBook Neo และเขายังมีบทบาทในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจพวกเซอร์วิสของ Apple นะคะให้สูงกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ2รองลงมาจาก iPhone เลยค่ะย้อนไปสมัย Steve Jobs เนี่ยที่จ้างตัวทีมคุกทำงานกับ Apple ในปี1998แล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองประธานฝ่ายบริหารการขายทั่วโลกในปี2002ก่อนจะแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือว่า COO ในปี2005และต่อมาทิมคุกก็เข้ารับตำแหน่งแทนสตีฟจ็อบส์ในปี2011ในช่วงเวลานั้นนี่ว่าก่อนว่าเขาก็นำความเชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมาขยายธุรกิจของ Apple อย่างมากมายนะคะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเนี่ยเพิ่มจาก 350,000 ล้านดอลลาร์มาเป็นกว่า4ล้านล้านดอลลาร์คุณง่ายว่าเพิ่มขึ้นมา 1,000% รายได้ต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่านะคะจาก 180,000 ล้านดอลลาร์ในปี2011เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันกลายมาเป็น 416,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะรายได้จาก iPhone ที่พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลภายใต้การบริหารของทิมคุกจาก 47,100 ล้านดอลลาร์กลายเป็น 29,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ Apple Watch และ AirPods นี่เป็นสมาร์ทวอทช์และหูฟังที่ ป๊อปปูล่าที่สุดในโลกนะคะเขาก็มีการผลักดันให้บริษัทเนี่ยเปลี่ยนการใช้ชิปของ Intel เพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ Mac มาเป็นซิลิคอนของที่ Apple เนี่ยออกแบบเองซึ่งมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของบริษัททำให้สามารถเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่มันยาวนานขณะที่ระบบของคู่แข่งเพิ่งจะเริ่มไล่ตามขณะนี้ด้วยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็ว่ากันว่าทั้งหมดเนี่ยมีส่วนทำให้หุ้น Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนับตั้งแต่สิงหาปี2011ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาหุ้น Apple ปรับขึ้นไปมากกว่า 2,000% สูงกว่าการเพิ่มขึ้นมากกว่า 500% ของ S&P 500ด้วยซ้ำนะคะส่วนจอห์นเทอร์นัสเนี่ยกำลังจะเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านที่บริษัท Apple เนี่ยพัฒนากำลังเร่งเรื่องความสามารถด้าน AI เพื่อตามหลังคู่แข่งอย่าง Microsoft แล้วก็ Google แล้วก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าจะมีการเปิดตัวสิริรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI Gemini ของ Googleในการประชุม WWDC ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนแล้วก็มีรายงานนะคะว่า Apple เนี่ยกำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดของ iPhone ก็คือ iPhone พับได้นะคะแล้วก็มีข่าวมาแล้วนะคะว่าวันที่9กันยายนจดหมายเชิญจาก Apple มาแล้วนะคะวันพุธที่9กันยายน Apple ร่อนจดหมายเชิญสื่อมวลชนที่เมืองจะมีการจัดงานนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้ธีม Surprise and Try ค่ะงานนี้จะเริ่มขึ้น10นาฬิกาตามเวลาสหรัฐตรงกับเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่10กันยายนตามเวลาประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัว iPhone ใหม่3รุ่นก็คือ18 Pro หน้าจอโอ้โหเห็นราคาแล้วตกใจหน้าจอ 6.3 นะคะราคาเริ่มต้น 1,200 ดอลลาร์สหรัฐลงทุนเป็นเงินไทยดูกันละกันแล้วก็ iPhone 18 Pro Max นะคะคาดว่าจะเริ่มต้น 1,399 ดอลลาร์18รุ่นพับได้อาจจะใช้ชื่อว่า iPhone Ultra ในขณะที่ยังพับเนี่ยมันจะมีหน้าจอ 5.5 แต่พอกลางออกมันจะกว้างไปถึง 7.6 เรื่องราคานี่ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่ามันจะสูงปรี๊ดขนาดไหนพอก่อนหน้านี้เนี่ยพอเจอปัญหาเรื่องชิปเรื่องต้นทุนเนี่ย Apple ก็ประกาศปรับราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นอย่างแบบอย่างมากเลยทีเดียวเอาไปใช้คำนี้แล้วกันทีมคูก็บอกว่าเขาจะคิดถึงการทำหน้าที่ CEO ของ Apple แต่ก็สบายใจที่ส่งงานต่อให้กับจอห์นเทอร์นัสนะคะผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งแทนแล้วก็ในอีเมลที่ส่งถึงทุกคนเมื่อวานน่ะก็คือ31สิงหาคมจะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายนะคะหลังจากที่ทำงานมาตั้งแต่ปี2011ค่ะเอาละทำงานมากๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะก็หลายโรคเนี่ยมันมาบางทีเราก็นึกว่ามันไม่ติดต่อมันคงไม่อะไรเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดรวมอยู่ในโรคที่เรียกว่า NCDs นะคะมีงานเฉลิมพระประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs ค่ะพบกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง longevity เจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD นะคะรู้ว่าความเสี่ยงไหนอย่างไรแล้วทำอย่างไรเราจะห่างไกลจากโรคเหล่านี้มีผู้ที่ผ่านประสบการณ์เคยป่วยหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากโรคในหมวดนี้นะคะ NCD นี่แหละค่ะก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าให้ฟังว่าเขาทำอย่างไรที่กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็พลังของสมุนไพรไทยสามารถทำให้เราห่างไกล NCD ได้นะคะพูดคุยกับเภสัชกรดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะชวนคุณเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคนะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพและแน่นอนไปถึงตรงนั้นอยู่กันหลายคนแล้วเราจะต้องไม่นั่งฟังเฉยๆมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยง NCD กับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเบอร์โรถนนรัชดาพิเศษใครที่จองไวภายใน50ท่านแรกมีของขวัญพิเศษนะคะเป็นของขวัญ Limited Premium จองกันได้เลยด่วนๆเลยค่ะที่ LINE Assign Thinking Radio นะคะอีกครั้งนะคะ LINE อย่าลืมมี Assign ด้วย Assign Thinking Radio 3ตุลาคมนี้กินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะและอาจารย์สมชัยภคพัฒน์วิวัฒน์ IMF World Bank Group โอกาสประเทศไทยทำอย่างไรให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนติดตามกันในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผอ.เทพศิรินนท์ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐณพงษ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนส่วนห้องเรียนจำนวน2ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pisosoftwaregroup.com
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารครับอังคารที่25สิงหาขออภัยครับขึ้นเดือนใหม่โอ้โหไวมากคุณผู้ฟังผมยังคิดว่าเราอยู่สิงหาคมอยู่เลยฮะขึ้นเดือนกันยายนแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเวลาผ่านไปโอ้โหรวดเร็วมากนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนเท่านั้นก็หมดปี2569แล้วเศรษฐกิจธุรกิจสถานการณ์ของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้หลายคนเองก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าอีก4เดือนที่จะถึงและจะหมดเดือนจะหมดปีนี้ไปนั้นเราเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของปี สถานการณ์ของการทำธุรกิจเราเป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพธุรกิจเราไปไหวไหมแค่ไหนอย่างไรมันมีทั้งโอกาสมีทั้งวิกฤตโดยเฉพาะโดยประเทศไทยเราเองจริงก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหมายปลายทางนึงไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะกลุ่มไมซ์การประชุมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับที่รัฐบาลเองก็พยายามที่จะดึงนะครับกระแสเงินสดหมุนเวียนหรือเศรษฐกิจในประเทศเพื่อกระตุ้นและแน่นอนครับเรามีข่าวดีในช่วงปลายปีคือเดือนตุลาคมวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้แทนจากนานาประเทศทั่วโลกถึงกว่า191ประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภาคเอกชนและนักวิชาการไม่ต่ำกว่าเกือบ 20,000 คนครับเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า ขออภัยครับ 35 ปีทีเดียวที่ไทยได้รับเกียรติกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันครับว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group นั้นมีความสำคัญอย่างไรย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บทบาทของ2องค์กรนี้รันเศรษฐกิจโลกแค่ไหนอย่างไรครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาวิวัฒน์ครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอาจารย์ครับที่เราจะมีการประชุมระดับโลกเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยินว่าก็มีการผลักดันให้เกิดขึ้นมาจนในที่สุดเราก็จะจัดกันวันที่12ถึง18ตุลาคมปีนี้ครับอาจารย์
16: ใช่ครับฮัลโหล
15: ถือว่ามันมีที่มาที่ไปมั้ยครับอาจารย์ครับและความสำคัญเป็นอย่างไรและ2องค์กรนี้ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ารันเศรษฐกิจโลกมีบทบาทมากขึ้นน้อยลงหรือสำคัญแค่ไหนอาจารย์ไล่เรียงได้เลยครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
16: ครับของเราเนี่ยมีการจัดการประชุมสำคัญเนี่ยครั้งแรกในประเทศไทย2534คือเป็นการประชุมระหว่าง World Bank เราก็ทางด้านของ IMF ครับเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก2534เนี่ยคงจำได้ก็คือจุดเริ่มต้นของสร้างศูนย์เศรษฐกิจไงที่รัฐบาลรีบทำอย่างรวดเร็วมากศูนย์เศรษฐกิจเพื่อรองรับการประชุมครั้งนี้และการประชุมครั้งนั้นถือว่ามีความสำคัญมากก่อนจะมาพูดถึงการประชุมครั้งนี้นะครับเพราะในการประชุมครั้งนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเขาเรียกว่ายุคหลังสงครามเย็นครับนะครับก็คือในปี1989ก็ว่าได้หรือ1991เป็นช่วงที่ประเทศในโลกเนี่ยเปลี่ยนจากระบบสงครามเย็นคอมมิวนิสต์ล่มสลาย1989คอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกก็คือเรื่องของโปแลนด์เช็กโกสโลวาเกียนะครับได้ล่มสลายล่มสลายก็คือเปลี่ยนจากระบบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมแล้วก็1991สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายนะครับเปลี่ยนระบบนะครับอย่างที่ได้พูดถึงแล้วก็แตกประเทศออกมาเป็น15ประเทศเพราะฉะนั้นช่วงปี1989ถึง990เนี่ยจึงเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านพอเป็นเปลี่ยนผ่านยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยรุ่งเรืองมากครับเพราะว่ายุคนั้นนะครับเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นดาวรุ่งน่ามาประชุมของเราเนี่ยชื่อเป็นสัญลักษณ์ของดาวรุ่งครับนะครับเป็นดาวรุ่งเพราะว่าตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของเราเนี่ยเกือบประมาณ 10% เพราะฉะนั้นที่เขาจับประเทศไทยก็เพราะว่าเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยเนี่ยยิ่งใหญ่กำลังมีอนาคตเป็นดาวรุ่งแล้วก็ขนาดเดียวกันก็เป็นยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบประชาธิปไตยระบบเสรีนิยมซึ่งก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในการเปิดเสรีทางการเงินน่าจะจำได้นะครับแล้วก็รอบอุรุกวัยก็มีการเจรจาแต่ตอนนั้นยังไม่เสร็จนะฮะมันเจรจาเสร็จปี1993แต่ทุกทางบนบอกว่า1ประเทศไทยกำลังเป็นดาวรุ่งที่มีอัตราการโตสูงประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเปิดเสรีในด้านต่างๆ พราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนั้นจึงเป็นศูนย์กลางและมีการจัดการประชุมการประชุมครั้งนั้นก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยหมื่นกว่าคนถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญและประสบความสำเร็จมากเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นอยู่ในวงการของโลกแล้วก็มีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศต่างๆเข้ามาเนี่ยซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการจัดประชุมครั้งแรกในปี2534ฉะน
15: ั้
16: นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงครั้งที่2ที่เราจะมาคุยกันนะฮะก็ต้องมาทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าไอ้ที่มีการประชุม IMF World Bank เนี่ย2องค์กรเนี่ยมันมาที่มีที่มาที่ไปอย่างไรและมันปรับตัวอย่างไรอันนี้ต้องเรียนให้ทราบไปก่อนนะครับคือก่อนสงครามโลกจะยุติลงในปี945เนี่ยฝ่ายพันธมิตรก็นึกว่าเขาชนะแล้วเพราะฉะนั้นก็มีการประชุมของพันธมิตรนะฮะตะวันตกที่ประชุมที่เบรตันวูดนะครับในอเมริกาเขาได้ข้อตกลงเบรตันวูด1944ครับข้อตกลงเบรตันวูดอันนี้จุดประสงค์นะฮะต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากความย่อยยับของสงครามโลกเนี่ยให้ฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้จ
15: ึงมีการสงครามโลกครั้งที่สองครับผม
16: องค์กรนะฮะหรือกลไกทั้งหมด4ตัวครับตัวที่1จัดตั้งWorld Bank เนี่ยที่เราจะพูดถึงจุดประสงค์ของการจัดตั้ง World Bank เขาจริงๆเรียกว่าธนาคารเพื่อการบูรณะระหว่างประเทศแต่เรารู้จักกันว่า World Bank เพราะต้องการที่จะให้ระดมเงินนะครับพูดง่ายเป็นธนาคารเพื่อการบูรณะประเทศฟื้นฟูประเทศต่างๆหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลงนะฮะก็คือให้กู้เพื่อฟื้นฟูนะครับบูรณะประเทศองค์กรที่2ก็คือ IMF IMF นั้นมีวัตถุประสงค์คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศที่เจอปัญหาเรื่องการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือประเทศนั้นนะครับขายสินค้าน้อยกว่าซื้อสินค้าและมาถึงจุดหนึ่ง เรื่องว่าไอ้อะไรเงินสำรองก็จะเกลี้ยงซึ่งอาจจะนำไปสู่การปัญหาเรื่องการอะไรครับการเงินขาดเสถียรภาพจะต้องมีการลอยตัวเพราะฉะนั้นการจัดตั้ง IMF ขึ้นมาก็เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆเหล่านี้ให้สามารถนะครับสร้างเสถียรภาพทางการเงินเหมือนกับที่เราเจอปัญหาต้มยำกุ้งไง
15: เราก็ไปกู้เงินเอ็มเอฟมา
16: 200ล้านแต่มีซะอันนี้ต่างประเทศนะฮะถึง 38,000 กว่าล้านเรามีเงินอโทษนะเรามีเงิน3เท่าหรือ 38,000 ล้านแต่ว่าเรามีหนี้ต่างประเทศนะครับแสนล้าน 440,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นหนี้ระยะสั้นเพราะฉะนั้นในที่สุดเราถึงต้องกู้เงินจาก IMF เนี่ยจำนวน 17,200 ล้านเพ
15: ื
16: ่อป้องกันให้ประเทศไทยยังมีเงินสำรองเป็นเงินตราต่างประเทศมาซื้อของได้แต่ก็โชคดีครับว่าเรากู้ไม่ต้องถึง 17,000 กู้หมื่นกว่าล้านเราก็พอฟื้นตัวได้แล้วก็มีการใช้คืนแล้วเพราะว่า IMF ก็ทำหน้าที่ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่มีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกู้เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
15: ครับ
16: น
15: ี่
16: ก็คือเป็นบทบาทของ IMF นะฮะทีนี้อันที่3ก็คือมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวครับเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาต้องการให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวอย่างมีความมั่นคง
15: ครับ
16: ถ้ามีความมั่นคงต้องมีเสถียรภาพทางการเงินเพราะฉะนั้นจะต้องให้เงินตราของประเทศสมาชิกซิกโดยซิกกับเรื่องของตัวทองแต่ว่าทองอย่างเดียวมีสภาพคล่องไม่พอจ
15: ึ
16: งต
15: ้
16: องหาตัวอื่นที่จะเป็นสภาพคล่องเยอะมีอยู่ตัวเดียวคือดอลลาร์เพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยพังย่อยยับแล้วแต่อเมริกาเป็นประเทศเดียวที่เรียกว่าเศรษฐกิจดีมากนะครับเงินดอลลาร์เงินทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะอเมริกาพูดได้มีทองเยอะเป็นหลักประกันของเสถียรภาพของดอลลาร์เพราะก็เลยตกลงกันว่าจะใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศโดยที่อเมริกาตกลงกันว่าจะยอมนะอะไรครับฟิกอัตราแลกเปลี่ยน35ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ค
15: ือ
16: พูดง่ายใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ไม่ไว้ใจเงินดอลลาร์ เอาดอลลาร์มาคืนเลย 3.5 ดอลลาร์อเมริกาก็จะคืนทองให้
15: คืนให้
16: เพราะฉะนั้นนั่นคือกำเนิดของอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวประเทศไทยก็จะผูกพันทุกประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกก็จะผูกพัน
15: แสดงว่าทั้งสององค์กรนี้เนี่ยแกนหลักเนี่ยตัวตั้งตัวตีคือสหรัฐอเมริกาป่ะอาจารย์
16: ใช่ครับเพราะอเมริกาก็เป็นแกนหลักแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมีการบอกว่าดอลลาร์เนี่ยอเมริกาพิมพ์เงินได้ตลอดอันนั้นมาจากเหตุผลนี้เพราะสมัยนั้นของไทยเราก็จะฟิกอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ20บาทต่อดอลลาร์เงินสกุลอื่นต่างก็จะฟิกเขาเรียกอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวอันนี้ตัวที่3นะครับตัวที่4เพื่อให้เศรษฐกิจโลกมันฟื้นตัวจำเป็นต้องอะไรครับแก้ไขปัญหาเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าเพราะว่าตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นเพราะการกีดกันทางการค้า1930อเมริกาได้ออกกฎหมายกีดกันทางการค้านะครับเขาเรียก Smooth and Hawthy Act กีดกันทางการประเทศอื่นก็ตอบโต้ดิสู้กันไปสู้กันมาโลกเข้าสู่สงครามการค้าเศรษฐกิจโลกพังหมดเปิดโอกาสให้ฮิตเลอร์ขึ้นมาครองอำนาจในเยอรมันจนกระทั่งเกิดสงครามโลกเพราะฉะนั้นในการประชุมเม็กซิโกครั้งนี้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องเผด็จการและจำเป็นต้องฟื้นฟูประเทศด้วยการอะไรครับให้มีการเปิดเสรีทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมและยังมีเรียกว่าไม่มีเป็นแบบโครงสร้างจึงได้ตกลงกันจัดตั้งองค์การค้าระหว่างประเทศเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า International Trade Organization แต่ว่าองค์การค้าระหว่างประเทศตัวนี้ชื่อย่อๆว่า ITO นะครับไม่ประสบความสำเร็จในการมีผลบังคับเพราะว่าตอนที่มีตกลงกันอยู่นั้นประธานาธิบดีนั้นยังมีคะแนนเสียงดีอยู่แต่พอจะให้มีการให้สัตยาบันปรากฏว่าคะแนนเสียงของพรรคประธานที่ดีถ้าจำไม่ผิดทรูแมนคะแนนคะแนนเสียงตกครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวครับ
15: ครับโอ้
16: คะแนนเสียงตกเพราะฉะนั้นไอ้กลัวสนธิสัญญาฉบับเนี้ยมันต้องผ่านรัฐสภาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีรู้เลยครับว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เลยแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยวิธีไหนในขณะที่คุยกันดำเนินเรื่อง องค์การค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็บอกมีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกคือบอกว่าประเทศสมาชิกเนี่ยเราทำข้อตกลงนะครับว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสุรากรและการค้าเป็นการเปิดเสรีไม่พรางก่อนเป็นแค่ข้อตกลงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก่อนที่จะมีการให้สัญญาบันข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ General Agreement on Trade and Tariff ที่เรารู้จักว่าแกตมันก็มีผลบังคับอยู่แล้วแต่พอประธานที่ดีอเมริกาเห็นชัดว่าเฮ้ยองค์การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเกิดไม่ได้แน่เพราะรัฐสภาอเมริกาจะไม่ให้ผ่านเขาเลยเปลี่ยนวิธีการจะนะครับแทนที่จะจัดตั้งองค์การค้าระหว่างประเทศเอาตัวแกตเนี่ยมาแทนเป็นองค์การระหว่างประเทศเลยคือไม่ใช่แค่ตกลงนะฮะแต่เป็นองค์การเข้ามาแทนที่ ITF แล้วก็มันหลีกเลี่ยงทางการเมืองได้เพราะอะไรก็ตามที่เป็นข้อตกลงไม่ต้องผ่านการให้สัตยาบันของรัฐสภานั่นคือต้นกำเนิดของแกตในปี1948ครับเพราะฉะนั้น ITF ก็ล่มไปแปลงมาเป็นแกตเพราะคนเข้าใจทั่วไปนึกว่าแกตเป็นเพียงข้อตกลงความจริงแกตเป็นมากกว่าข้อตกลงเพราะเป็นองค์กรระหว่างประเทศคำว่าข้อตกลงกับองค์กรนี่ต่างกันตรงนี้ข้อตกลงก็คือเราทำสัญญากันและแล้วก็มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าถ้าเป็นองค์การระหว่างประเทศนอกจากมีการทำสัญญาแล้วยังมีการจัดตั้งนิติบุคคลระหว่างประเทศ Internet Trade International Jurisdiction 2มีอะไรครับมีองค์กรมีสมาชิกมีการประชุมซึ่งจะตั้งอยู่ที่เจนีวาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวแกตซึ่งดูเผินๆเรียกว่าเป็นข้อตกลงแต่ในทางความจริงคือองค์การระหว่างประเทศทางการค้าแล้วก็ข้อตกลงแกตนั้นจึงเป็นองค์กรที่4ของข้อตกลงเบรตันวูดแต่ตัวแกตเนี่ยเข้ามาแทนที่องค์กรที่ตกลงกันครั้งแรก ITF องค์การค้าระหว่างประเทศ จนกระทั่งปี1993เรื่องของการค้าระหว่างประเทศน่ะมันขยายไปสู่เรื่องการบริการเรื่องอะไรตั้งเยอะแยะมันก็มีการตกลงกันใหม่ได้มีการจัดตกลงกันที่มาลาแกสแล้วก็เป็นต้นกำเนิดขององค์การค้าระหว่างองค์การค้าโลก WTO 1993มีผลบังคับ1995พอ1995ตัวแกสก็หายไปถูกทดแทนด้วย WTO เพราะ WTO ทุกวันนี้จึงมีต้นกำเนิดมาจากแกสท่านสรุปครับ IMF กับ World Bank นั้นกำเนิดขึ้นมาในปี1944ร่วมกับ2องค์กรคือ Fixed Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนตายตัวกับเรื่องของตัวแกสและ WTO แต่ในปี1990ปรากฏว่าเศรษฐกิจอเมริกาย่ำแย่เงินเฟ้อเยอะแยะอเมริกาไม่สามารถมีทองแล้วเกลี้ยงทองหมดเลยแต่คนก็ไว้ใจดอลลาร์เพราะฉะนั้นอเมริกาภายใต้นิกสันจึงได้ประกาศนะครับยกเลิกข้อตกลงเบตันวูดแต่จริงๆไม่ได้ยกเลิกข้อตกลงเบตันวูดยกเลิกเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวพูดง่ายหลังปี1971อเมริกาจะไม่ยอมให้แลกแล้วครับปล่อยให้ดอลลาร์ดอยตัวเพราะฉะนั้นก็เกิดกำเนิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปเกิดการลอยตัวนะครับจนทั้งทางด้านยุโรปต้องมาจัดตั้งเงินสกุลเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อตกลง W ข้อตกลงเบตันวูดก็ผ่านตัวหนึ่งคืออัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้น3ตัวยังอยู่ก็คือที่อยู่ก็คือที่เราจะมาคุยกันวันนี้ World Bank IMF กับตัว WTO เพราะฉะนั้นนี่ก็ได้ที่มาที่ไปของ World Bank กับดังด้านของWTO
15: คร
16: ับ กันดา World Bank กับ IMF นะครับเพราะฉะนั้น
15: ครับทีนี้การที่มีการจัดการเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในรอบ35ปีที่เราไม่ได้เคยจัดมาเลยเห็นเขาบอกว่าเราปกติจะจัดที่วอชิงตันดีซี2ปีติดต่อกันแล้วค่อยเวียนไปตามประเทศสมาชิกเราเป็นประเทศในไม่กี่ประเทศที่เขาเลือกให้จัดมากกว่า1ครั้งอาจารย์ใช่ไหม
16: ครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนครับเพราะมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะครับบทบาทของ World Bank เริ่มต้นด้วยการบูรณะพระองค์เทศ World Bank ในระยะหลังก็ไม่มีบทบาทให้กู้กับนะครับให้กู้กับประเทศต่างๆให้กู้เพื่ออะไรครับพัฒนาประเทศครับ
15: คร
16: ับก็เพียงบูรณะประเทศแล้วนะฮะในด้านต่างๆกับอันที่2 IMF ทำหน้าที่อะไรครับยังนำด้านหน้าอยู่เหมือนเดิมช่วยเรื่องสภาพคล่องนะครับให้กับประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับและต้องการความช่วยเหลือนะครับในการหาเงินนะครับมาเป็นเงินสำรองร่วมประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของบทบาทแต่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าทั้งสององค์กรเนี่ยถูกครอบงำโดยตะวันตกนะครับเราจะเห็นว่าประธานเวิร์ลแบงก์ก็จะเป็นคนอเมริกันตลอดประธาน IMF ก็จะเป็นยุโรปตลอดนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายประเทศแล้วก็เพราะว่าตอนคุยกันอยู่นั้นมันมีการชั่งน้ำหนักนะการตัดสินใจอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนครับนี่คือเหตุผลฮะว่าหัวข้อในการประชุมที่กรุงเทพครั้งนี้นะครับก็เปลี่ยนมาจากอะไรครับชื่อชัดๆเลยว่า New Horizon ยุคใหม่แล้วครับนะครับ Horizon คือขอบฟ้าใหม
15: ่
16: Empowering People ให้อะไรครับให้อำนาจกับคนสร้างความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้จึงหมายถึงเป็นการเน้นการสร้างนะครับบุคลากรต่างๆให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางการเงินนะครับและสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกับเซกเมนต์ต่างๆอันนี้คือหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองโลกมันเปลี่ยนแปลงโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลย ปั๊บเดียวความเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นทางนี้ก็จะพยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับระบบทางเศรษฐกิจดิจิตอลและเป็นระบบที่สามารถที่จะทนทานต่อการท้าทายนะ
15: ครับ
16: ของหลายอย่างเช่นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของพลังงานที่กำลังมีปัญหาและเรื่องของความอ่อนไหวทางการเงินเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องที่เข้ามามีบทบาทใหม่ในตอนนี้คือความไม่แน่นอนทางการเงินและที่สำคัญก็คือเรื่องของโลกร้อน พราะฉะนั้นการประชุมณครั้งนี้เน้นอยู่2เรื่องใหญ่เลยสร้างพลังคนเพื่อให้มีความสามารถในการให้ความให้ทางการเงินให้ความให้การช่วยเหลือแล้วก็สร้างองค์ประกอบในการที่จะมีความสามารถต่อสู้ทดแทนขืนได้นะครับ
15: อ๋อที่เขาเรียกว่าอะไรนะ empower people แล้วก็ building resilient ใช่ไหมอาจารย์
16: อะไรนะ
15: building ที่เขาเรียกว่า empowering people building resilient ใช่ไหมอาจารย
16: ์ใช่ครับ empower people คืออะไรครับสร้างสมรรถนะภาพของคน
15: ครับ
16: ให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเนี่ยมีความสามารถนะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศูนย์กลางในการที่จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางที่จะสร้างผลประโยชน์ทางการเงินสามารถที่จะให้ผลประโยชน์เหล่านี้ตกไปอยู่กับเซกเมนต์ต่างๆครับในความหมายนี
15: ้
16: กับและในยุคดิจิตอลไงซึ่งอันนี้กับ2สร้างความแข็งแกร่งนะครับให้กับระบบการเงินนะครับในด้านของอะไรครับในเรื่องของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจดิจิตอลและระบบการเพื่อให้ทนทานกับโลกของการเปลี่ยนแปลงเอาแน่แน่นอนได้รวมทั้งโลกร้
15: อ
16: นเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องนะเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งว่าในระยะหลังเนี่ยสองสถาบันนี้สมัยก่อนคนยังงงๆอยู่ทำไมสองสถาบันตอนหลังเนี่ยมาเน้นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอะไรครับการให้กู้กับไอ้บริษัทนะครับที่อะไรครับที่สร้างพลังงานสะอาดแล้วมีอะไรครับไม่ให้กู้กับ ประเทศหรือบริษัทในการหรือประเทศที่คล้ายๆว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนเพราะฉะนั้นก็จะมีการคำนึงถึงพลังงานสะอาดเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่จริงๆว่าไปแล้วนะฮะมันไปไกลกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้กำลังเน้นเรื่องการพัฒนา อย่างยั่งยืนครับ
15: ครับเขาคาดหวังอะไรขนาดไหนครับว่าประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพได้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการประชุมครั้งนี้เขามีการคาดหวังกันไหมครับว่ามันจะต้องออกมาเป็นรูปธรรมและน่าจะมีการแถลงผลการประชุมว่าเป็นอย่างไรหรือว่ามีบทสรุปไหมครับอาจารย
16: ์มีครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านคนนะครับเยอะมากเลยจากทั่วโลกนะครับ
15: โอ้ 15,000 เลยนะครับเกือบ 20,000
16: ทำไมเขาเลือกเรา
15: ครับ
16: อันนึงเราจะเห็นได้ชัดว่าในระยะหลังเนี่ยไอโอเอ็กซ์เลตติ้งเนี่ยมีการปรับให้เราเนี่ยเอาลุกคืออะไรมุมมองว่าเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้น
15: คร
16: ับแต่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขามองเราในแง่ดี
15: ครับ
16: สองก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีความสำคัญกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยน
15: คร
16: ับ นะครับและประเทศไทยก็มีการดำเนินมาตรการที่สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนอย่างที่เราได้เห็นเช่นมันในเรื่องอะไรครับเรื่องของดิจิต
15: อ
16: ลเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วในระยะหลังเราจะเห็นได้ชัดว่าก็มีต่างชาติเนี่ยในช่วงนะเข้ามาลงทุนเนี่ยในเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยเยอะมากปีที่แล้วเฉพาะปีนี้อย่างเดียวอ่ะครึ่งปีก็เป็นระดับล้านๆแล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยก็เป็นจุดบวกอีกอันหนึ่งคืออะไรครับทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ประเทศกำลังมองว่าจะเกิดการขยายตัวของเซาท์ใต้ๆเพราะว่าประเทศต่างๆพอออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องมาหาประเทศที่มีลักษณะว่าเป็นประเทศที่ศูนย์กลางที่เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะฮะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นศูนย์กลางแล้วก็กลายเป็นที่ประชุมของนักการเงินต่างๆระหว่างนักทางด้านสมาชิก IAF World Bank และนักการเงินต่างๆเพราะฉะนั้นหนึ่งมันอย่างน้อยที่สุดเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยเช่นเดียวกับปี2534นะครับแล้วก็หวังว่าการพบกันครั้งนี้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรนอกจากสร้างภาพลักษณ์แล้วมันมีนักลงทุนหรือนักการเงินต่างๆเราเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเป็นตัวส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนนะครับกับวันที่3เป็นส่วนช่วยในการปรับปรุงเรื่องของสถาบันการเงินนะครับเพราะว่า ในการประชุมครั้งนี้ มันก็จะมีการเน้นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอะไรครับเรื่องของกลไกทางด้านดิจิตอลเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับมหาภาคระดับประเทศตึงๆคือไม่ได้จุลภาคแต่ไม่ใช่มหาภาคคือสถาบันการเงินแล้วก็ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆให้รู้เลยครับว่าทิศทางของโลกเนี่ยมันจะไปสู่เรื่องของการบริหารอย่างยั่งยืนแล้วก็การบริหารได้การใช้พลังงานที่สะอาดแล้วก็จริงๆแล้วนะครับลึกๆ ก็เกณฑ์ไปการบริหารอย่างที่เราเรียก ESG E ก็คือ Environmental S ก็คือ Social G คือก็ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นนโยบายของตลาดหลักทรัพย์หรือพวกอะไรแต่ว่าโลกแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้ที่ผมพูดว่า ESG บางประเทศนะอย่างกรณีอเมริกาเขาต่อต้านนะเขาเป็นด้วย
15: เขาบอกว่ามัน
16: เรื่องของโลกร้อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกประเทศแต่ World Bank IMF แล้วไม่ใช่ World Bank IMF อย่างเดียวถ้าเราไปดูต่อนะฮะธนาคารกลางของยุโรปก็ดำเนินนโยบายอย่างเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าการประชุมครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกครั้งสำคัญเหมือนกับปี1954อันนั้นเปลี่ยนแปลงโลกเป็นจุดจบของสงครามเย็นแต่คราวนี้เป็นอะไรครับเป็นการเปลี่ยนแปลงยุคที่3โลกกำลังเข้าสู่ยุคของ AI โลกกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีมิติการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากหนึ่งในมิตินั้นก็คือเรื่องโลกร้อนเรื่องของอะไรครับเรื่องของ AI นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่ามันเรื่องอย่างเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆมันน่าบทบาทเหมือนเดิมเพียงแต่เงื่อนไขในการปล่อยกู้เงื่อนไขในความช่วยเหลือมันเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มในลักษณะมากขึ้นและต้องอาศัยกลไกความแข็งแกร่งในการสร้างคนและตัวและเรื่องของระบบให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้นอกจากภาพลักษณ์แล้วเราอาจจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงเรื่องของอะไรครับเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของสถาบันการเงินของเรานะครับกับตัวที่3มีส่วนช่วยทางอ้อมในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
15: ก็ถือว่ารอเป็นเจ้าภาพที่ดีเราอาจจะไม่ได้เป็นกลไกส่วนใหญ่ในการที่จะต้อนรับนะครับการประชุมครั้งนี้แต่ว่าเราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าภาพที่ดีได้โดยเฉพาะคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวใกล้ประชุมอาจจะเรียนเชิญพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วว่าติดตามว่ามีความคืบหน้าแค่ไหนขอบคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
15: ครับรองศาสตราจารย์สมชายภักภาพดีมากโอ้โหเรานี่ประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับ 15,000 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไม่มี potential ทางด้านธุรกิจนะครับเศรษฐกิจเป็นระดับโลกทั้งนั้นเป็นระดับโลกทั้งนั้นที่จะเข้ามานะครับเงินหมุนเวียนเงินสะพัดมากมายมหาศาลล่ะครับต้องรอบนี้ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราต้องลดใส่เงินเข้าไปเพื่อต้อนรับเขานะเขาจะมีงบประมาณให้ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดเงินจัดงานด้วยนะครับผมก่อนปิดเบรกนะครับก็มาอีกกิจกรรมนึงครับหรือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการครับจอลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Trackไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูสถิตครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เดินทางเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลครับไม่ว่าจะเป็นการแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้โหม1,400ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับย้ำอีกครั้งนะครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอย่าเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์และทักไปที่ Line Official Thinking Radio ย้ำนะครับ Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ต่อครับ
17: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
17: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
18: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
17: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
19: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
17: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
19: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
17: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
19: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
17: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
20: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้

0: 9:44นะครับมาเรื่องออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินที่เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อรีบพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติเลยนะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมมาพูดคุยกันครับกับดร.พิพัฒน์ยอดบริการอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับโอ้อาจารย์นึกภาพไม่ออกคนเกือบ 20,000 ระดับโลกมาบ้านเราแล้วกระแสเงินสดเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนมากแค่ไหนยังไงโอ้โหนี่น่าตื่นเต้นมากอาจารย์
1: ใช่ครับต้องเตรียมตัวเพราะว่าจริงๆหลายคนบอกว่าพอเป็นประชุมระดับโลก IMF World Bank ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะลองขออนุญาตขยายภาพว่าใน SME อย่างเราๆเนี่ยจะสามารถได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ในช่วงวันที่12-18 ตุลาคมก็คือเดือนหน้านี้ได้ยังไงนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็จัดที่ศูนย์สิริกิติ์ครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพครั้งที่2นะครับก็ครั้งแรกก็เมื่อ35ปีที่แล้วนะครับปี2534นะครับธีมในการจัดก็เมื่อกี้ดร.สมชายพูดไปแล้วนะครับก็จะเน้นในเรื่องของ resilience เรื่องของการเสริมสร้างความสามารถของผู้คนนะครับแล้วก็จริงๆไทยเนี่ยปกติประเทศเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นที่ประเทศไหนส่วนใหญ่ประเทศเจ้าภาพก็มักจะมีโอกาสในการเพิ่มวาระหรือมีการinfluence ในส่วนของวาระที่จะทำให้เกิด impact ได้นะครับ
0: ครับ
1: วาระการประชุมของรัฐมนตรีมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะเป็นระดับรัฐมนตรีแล้วก็ระดับคณะกรรมการสภาผู้ว่าการของธนาคารแล้วก็มีการประชุมเต็มคณะซึ่งในการประชุมเนี้ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ World Economic Outlook นะครับแล้วก็จับตาตัวเลขสถานการณ์เศรษฐกิจโลกให้ดีว่าในการประชุมครั้งนี้มันจะมีตัวเลขใหม่ๆที่อัปเดตอะไรบ้างนะครับส่วนหัวข้อเสวนาหลักนะครับก็จะมีในส่วนเรื่องของ small AI big job ก็คือจะใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ได้ยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายระดมทุนจากภาคเอกชนนะเพื่อให้เกิดการสร้างงานนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในบ้านเราก็มีความต้องการหัวข้อที่อยู่พอดีเพราะว่าเราต้องการที่จะยกตัวเลข GDP ขึ้นมาให้มันสูงกว่า 3% ให้ได้นะครับส่วนประเด็นความท้าทายอื่นก็จะมีอย่างเช่นเรื่อง climate change อันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆในรายการวันอังคารเราก็พูดถึงกันบ่อยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความพร้อมพันธ์นะคือ building resilience นะครับเพื่อจะรองรับตัวความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าในมุมของไทยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับแน่นอนมีเม็ดเงินหมุนเวียนทันทีถูกไหมครับคุณวรพงศ
0: ์ใช
1: ่ก็คนเข้ามา 15,000 คนเนี่ยอย่างน้อยๆโรงแรมที่พักนะฮะร้านอาหารร้านรวงต่างๆซึ่งอยู่ในซัพพลายเชนของออร์แกไนเซอร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องในการจัดงานเนี่ยอันนี้ก็จะได้ทางตรงเลยนะครับส่วนทางอ้อมก็จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าชุมชนนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าSME เองก็น่าจะมีโอกาสเขาพาตัวเองเข้าไปนะฮะ attach กับงานนี้ได้เหมือนกันเพื่อจะได้รับเป็น benefit บางอย่างไม่มากก็น้อยนะครับ
0: เขาคงไม่ได้มาแค่หมื่นถ้าเขามา15,000แปลว่าเขาอาจจะเอาครอบครัวญาติมิตรมาโอ้มันต้องเยอะกว่านั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์คุณรพงศ์พูดถูกเลยครับเพราะว่าปกติแล้วรอ destination เป็นเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่มาเนี่ยเขาก็มักจะจัดตารางเพื่อพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยมาพักผ่อนใจด้วยซึ่งตรงนี้ละมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจำกัดอยู่แค่15,000นะครับผมอนุมานว่าสมมติแต่ละท่านพามาสัก1หรือ2คนเนี่ยตัวเลขนี้มันก็ขึ้นไปถึง 30,000 หรือ 40,000
0: ก็ดับเบิ้ลไปแล้ว
1: ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุม

0: ของไทยเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเราก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการเข้ามาจัดงานในครั้งนี้ของ IMF กับ World Bank นะครับส่วนถ้าเอาลงมาเฉพาะในส่วน SME เลยเนี่ยจริงๆหลายท่านอาจจะบอกเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยสมมติว่าการจัดงานมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันมี organizer ที่จริงๆแล้วหน่วยราชการเราก็คงจะต้องจ้างหลายบริษัทเข้ามาช่วยงานนะครับจริงๆ SME เราเนี่ยสามารถจะเข้าไปเป็น supplier รายย่อยนะครับอย่างเช่นพวก catering การจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นนะการรับจ้างทำของที่ระลึกนะการมีเรื่องของโลจิสติกหรือการทำเรื่องของรถร่วมบริการรับส่งนะครับหรือแม้กระทั่งโรงแรมบางแห่งผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีการจัดรูทที่เป็นทัวร์เฉพาะกิจนะครับให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับก็คือทำยังไงเราถึงจะตีโจทย์ว่าจะเข้าไปเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนของงานนี้ได้ยังไงนะครับ
1: คอนเนคชั่นเรามีคอนเนคชั่นไหมบ้านเรามันต้องใช้คอนเนคชั่นนะอาจารย์ใช่ไหมหรือไง
0: ครับก็จำเป็นครับเพราะว่าเนื่องจากจริงๆแล้วซัพพลายเออร์ที่อยู่ในงานออร์แกไนเซอร์แบบนี้ส่วนใหญ่เขาต้องมีเน็ตเวิร์กนะเพราะนั้นใครได้งานเขาก็จะรู้ตัวแล้วแหละว่าจะต้องเข้าไปช่วยในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าออร์แกไนเซอร์เหล่านี้เขาไม่ได้ทำเองอยู่แล้วเขาก็ต้องสั่งมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปดูซิว่าเครือข่ายเราที่เราเคยรับงานประมาณนี้มาเนี่ยเราจะสามารถเสนอหน้าเขาไปหรือโผล่หน้าเขาไปให้เขาจำเราได้อ๋อมียูเพราะนั้นเดี๋ยวจะเรียกเราไปเป็นซัพพลายเออร์ด้วยก็ได้นะครับ
1: เรารู้จักเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็อันต่อมาก็คือเนื่องจากงานนี้มันมีการพูดถึงเรื่อง climate change เรื่องของ green business เพราะฉะนั้น SME เองก็อาจจะถือเอาโอกาสเนี้ยในการใช้เป็นเขาเรียกอะไร channel ในการตีของรองเปล่านะครับโปรโมทแบรนด์ของตัวเองถึงแม้จะไม่ได้ขายให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยตรงแต่เราสามารถจะนำสินค้าเรามาโปรโมทนะครับผ่านช่องทางนี้เพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับงานนี้มันเป็นสปอตไลท์ที่เวลาที่มีงานเกิดขึ้นเขาก็ต้องมีข่าวสิ้นวันทุกวันนะครับในการที่ออกมาความคืบหน้าของการประชุมเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในทีวีช่องต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีการพูดถึงงานของ IMF World Bank ในครั้งนี
1: ้
0: นั้นเวลาที่เขาเซิร์ชมันจะมีที่เป็นแท็กหรือเป็นคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้โอกาสเนี้ยในการโปรโมทสินค้าของเราผ่านทางออนไลน์หรือชูประเด็นในเรื่องของ ESG อย่างที่ท่านสมชายว่าก็ได้นะครับเพื่อต้องการดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติที่เขากำลังสนใจในเรื่องของ Green Business อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเรื่องของระบบหรือแพลตฟอร์มที่ผมก็เชื่อว่าในงานนี้มันก็จะมีการใช้เรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของระบบจ่ายเงินไร้เงินสดนะครับซึ่งสถาบันการเงินไทยซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักงานนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีแคมเปญในเรื่องของการโปรโมทเรื่องของการให้สินเชื่อเฉพาะกิจบางอย่างนะครับแล้ว SME ก็อาจจะอาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ในการไปดูว่าเอ๊ะมันจะมีแพ็กเกจสินเชื่ออะไรที่มันออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการนำไปปรับปรุงพัฒนากิจการของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สามารถจะใช้ในการยกมาตรฐานในเรื่องของดิจิตอลแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับผม
1: คือทุกคนเห็นว่างานระดับโลกลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะต้องใช้ซัพพลายเชนเข้ามายุ่งเกี่ยวเยอะมากหลากหลายมากสถานที่อาหารการกินการท่องเที่ยวการแต่งกายระบบการขนส่งสาธารณะระบบการขนส่งมวลชนระบบการขนส่งนักผู้เดินทางเข้ามาจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงผังเราจะไปหาข้อมูลไหมว่าเขาจะต้องมีช่วงวันว่างหรือโอเคระหว่างที่สามีหรือภรรยาซึ่งเป็นคนที่เข้าร่วมประชุมครอบครัวญาติมิตรจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปในจังหวัดอะไรอาจจะไม่ได้อยู่ในแค่กรุงเทพแน่นอนเพราะว่ามาประชุมกันเป็นอาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมฮะไปเชียงใหม่ไกลไปไหมเขาไปไหมไอ้แพลนพวกนี้เราต้องหาข้อมูลว่าเขาจะไปไหนด้วยเราจะได้รองรับเขาถูกไหมอาจารย์นี
0: ่โอ้คุณนวลพงษ์ชี้จุดที่ดีเลยครับจริงๆในงานประชุมนี้ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่ได้มีการระบุไว้เท่านั้นนะครับ เขายังมีการประชุมที่เรียกว่าไซต์อีเวนท์ที่เหมือนกับเปิดให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็นักวิชาการที่อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือรายย่อยเนี่ยเข้าไปในการประชุมที่เรียกว่า Civil Society Policy Forum นะครับ ซึ่งตรงนี้น่าสนใจก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะแสดงตัวนะครับก็คือมีการเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านช่องทางที่เป็นทางการหรือ official channel นะครับเพราะนั้นถ้าใครที่เป็น social enterprise เป็น SME ที่มีมิติของกิจกรรมหรือธุรกิจที่น่าจะตอบโจทย์หรือช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับงานนี้ได้นะครับในส่วนของธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็เข้าไปสมัครเข้าร่วมเวทีไอตัว Civil Society Policy Forum ของ World Bank ได้นะครับแล้วถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ World Bank ไปดูเนี่ยแล้วสมัครเข้าไปจะพระจะผัวเราจะได้เข้าเชิญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้แล้วก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปแสดงออกบูธนะครับมีการพรีเซนต์สินค้าอะไรบางอย่างหน้างานนะครับอันนี้ก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันครับ
1: มีเว็บไซต์ผมก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการที่ไทยนะเป็นเจ้าภาพชื่อว่า AM2026 Thailand นะคุณผู้ฟัง AM2026thailand.go.th ถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยแต่มันต้องถนัดแล้วล่ะถ้าจะรับงานระดับนี้ ก็จะมี เป็นภาษาไทยด้วยก็ /th แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็/eg ถ้าผมจำไม่ผิดผมเปิดดูอยู่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องสแลช แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็ให้เปลี่ยนภาษาได้มันเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับว่าอธิบายว่าให้เรานับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพงานครั้งนี้แล้วก็มีข้อมูลว่าเขาจะทำอะไรยังไงแล้วมีการประชาสัมพันธ์แบบไหนเว็บไซต์การประชุมเป็นทางการเป็นยังไงอันนี้ผมว่าถ้าเอสเอ็มอีอย่างที่อาจารย์ว่าไปทำกันบ้านไว้เลยว่าจะเขาจะทำอะไรกันบ้างจะได้รองรับวัตถุใช่ไหมอาจารย์
0: อันนี้เป็นเว็บที่เราทำขึ้นมานะครับก็จะมีภาษาไทยภาษา SME ที่อาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปอ่านข้อมูลที่คุณพงศ์บอกจากเว็บนี้ได้ก่อนนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมติเราพอรู้แล้วว่าหน้าตาของงานเป็นอย่างนี้นะครับ World Bank เนี่ยเว็บไซต์ก็คือ worldbank.org นะครับ
1: เ
0: ข้าไปเซิร์ชดูก็ได้ผ่าน Google นะครับแล้วก็ใช้คำที่ผมว่าเนี่ย Civil Society Policy Forum นะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดนะครับในการเข้าไปสมัครนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัย SME ว่ามันอาจจะไม่ได้มีภาษาไทยนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์นานาชาติก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าทั้ง2เว็บไซต์อย่างที่คุณวรพงษ์บอกนะ am2026thailand.go.th นะครับกับ worldbank.org นะครับก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่สามารถทำให้เราเนี่ยพาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้ครับผม
1: โอ้ขนขวายหาข้อมูลครับคุณผู้ฟังฟังอาจารย์ฟังเราสองคนแต่เพียงอย่างเดียวฟังอาจารย์สมชายอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้แต่ถ้าคุณขนขวายแล้วหาข้อมูลเนี่ยผมว่าแม้เอาตรงๆนะอาจารย์แม้เราไม่มีคอนเนคชั่นที่จะรู้จักกับเจ้าของผู้รับจัดงานครั้งนี้หรือออร์แกไนเซอร์รายใหญ่เนี่ยซึ่งผมยังไม่ทราบว่าใครรับจัดงานนอกจาก NCC ที่เป็นเจ้าของสถานที่แล้วเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเอาไว้แล้วสมัครไปอย่างที่อาจารย์บอกมันก็น่าจะมีส่วนร่วมได้เพราะเขาก็น่าจะเดินทางท่องเที่ยวกันเกือบจะทั่วประเทศหรือมั้งเข้ามากันเป็นอาทิตย์อ่ะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ไม่ได้จำกัดอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงมิติท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องไปนอกเมือง
1: ใช่
0: เราอาจจะมีบริการนำเที่ยวระยะสั้นรอบกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงโปรโมทในโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรส่วนลดหรือการออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจครับผม
1: อย่างร้อยหมื่นกว่าคนเนี่ยผมว่าน่าจะนั่งรับประทานดินเนอร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ใช่
1: บริษัทเรานี้มีเป็นสิบบริษัทผมว่าต้องได้งานกันบ้างแล้วล่ะ
0: ครับผมนั่นแหละทางตรงเลยนะครับครับผม
1: ลองดูแล้วกันว่าคุณจะมีส่วนในการที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างไรได้บ้างนะครับส่วนเราสื่อมวลชนก็คงประสานรับข้อสื่อสารไปในหน้าที่ที่ทำอยู่นะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากอาจารย์เดี๋ยว
0: คร
1: ั้
0: งหน้
1: า
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอ่ะหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: ตรงๆนะ

0: ออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มการประชุมครม.สัญจรมีหลายวาระที่ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.สวมใส่ชุดที่ตัดโดยการทอลายราชวัตรลายประจำจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาและวันนี้ยังคงโดยสารรถบัส EV เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามคือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 57,000 ล้านบาททั้งนี้วาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2571 ถึง 2575 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่6โครงการรวดมูลค่ากว่า 310,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชงครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่20มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อยกย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสุริยะชงครม.ย้ายพืชสวนโลกปี72มาปากช่อง8อำเภอลูกค้านย้ำต้องจัดอำเภอคงตามเดิมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572มาจากอำเภอคงมาเป็นอำเภอปากช่องตามมติคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาหลังพิจารณาผลการศึกษาความคุ้มค่าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศวันที่4กันยายนนี้ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าหากยังจัดงานที่อำเภอคงเบื้องต้นคงต้องใช้งบประมาณเตรียมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ล้านบาทและอาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลที่พักถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานทำให้ภาระลงทุนที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านบาทขณะที่อำเภอปากช่องมีความพร้อมมากกว่าทางด้านคมนาคมโรงพยาบาลที่พักและระบบสาธารณูปโภคโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าจะช่วยลดภาระการลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทขณะเดียวกันประชาชน8อำเภอโซนเหนือของนครราชสีมาเตรียมรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายสถานที่ในวันนี้โดยยืนยันต้องการให้จัดงานที่อำเภอคงตามแผนเดิมเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับงานมาหลายปีทั้งโฮมสเตย์ร้านค้าสินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงกังวลว่าการย้ายสถานที่จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาเสียโอกาสแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านประกาศว่าหากครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานจากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องจะยกระดับการเคลื่อนไหวโดยระดมประชาชนออกมาคัดค้านและปิดถนนมิตรภาพพร้อมยืนยันว่าพืชสวนโลกโคราชปี2572ต้องจัดที่อำเภอคงตามแผนเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด
5: บ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทอรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
15: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆขัน
17: ติดนาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอวันอังคารนะคะเจอกันวันอังคารแรกของเดือนกันยายนค่ะ1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเต็นจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเราก็ตามกันในหลายๆประเด็นนะคะทั้งภาพของปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศนะคะไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นในภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะคลักเคล้ากันนะคะมีทั้งบวกและลบแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหางเซ็งที่ฮ่องกงค่ะเรียลไทม์ก็ลบอยู่ประมาณ 1.24% 274จุดนะคะนิกเกอิ225ค่ะตอนนี้ก็ลบอยู่ประมาณ 113.0.18% นะคะเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ทรงเดียวกับญี่ปุ่นนะลบอยู่0.37% 25.08 จุดนะสำหรับดัชนีคอชปีนะคะส่วนอีกหนึ่งตลาดที่ตามกันแล้วก็วันนี้ยังคงปิดตลาดกันนะคะก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะคะ VN Index นะหลังจากที่ส่งท้ายสัปดาห์นะก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างแข็งแรงขึ้นคือสามารถขึ้นมายืนเหนือ 1,800 จุดได้นะขึ้นมายืน 1,832 จุดในขณะที่ VN 30ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาเข้าใกล้ 2,000 จุดกันอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูเนาะหลังจากหยุดยาวปิดยาวเนี่ยเปิดมาทิศทางจะเป็นยังไงสำหรับเวียดนามเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดคือบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากดัชนีนั้นก็เหวี่ยงหลุดในส่วนของ 1,600 จุดไปนะคะก็ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวแคบๆก็พยายามดูเหมือนว่าจะรักษาทรงไต่ระดับกลับมา 1,600 จุดแต่ต้องดูเนาะจะไต่แล้วจะยืนได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เรียลไทม์นะเมื่อเช้าเนี่ยเปิดมาก็ขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่ายังยืนไม่อยู่นะขึ้นไป 1,603 จุดนะคะพอขึ้นเสร็จก็เจอแรงขายถอยลงมาตอนนี้เรียลไทม์นะคะ 1,597.39 จุดค่ะบวกอยู่ 2.23 จุดวอลุ่มการซื้อขายนะก็ถือว่าคือคัก11นาทีแรก 12,278 ล้านบาทนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็วอลุ่มทั้งหมด 75,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ซื้อขายกันระดับหลักประมาณ100กว่าล้านนะซื้อสุทธิเมื่อวานจะเป็นรายย่อยนะคะกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อกันไปหลักร้อยกว่าล้านบาทที่ขายก็จะเป็นนักทุนสถาบันขายไป254ล้านบาทแล้วก็ต่างชาติขายไป334ล้านบาทนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ประเมินมองสถานการณ์กันอย่างไรนะพูดคุยกันกับคุณเจริญเอี่ยมวัฒน์ธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรินจำกัดนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
18: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
17: ค่ะบรรยากาศตลาดก็ยังอยู่แถวนี้นะคะเรียกได้ว่ายังต่ำกว่า 1,600 จุดแต่ก็ดูเหมือนมีความพยายามจะกลับไปนะคุณเจริญถามลักษณะการเคลื่อนไหวของดัชนีนิดนึงค่ะทิศทางแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนคะคุณเจริญคะขึ้นไปยืนนี่ง่ายไหมจริงๆแล้วอีกนิดเดียวนะจริงๆ
18: โอ้ต้องบอกว่า 1,600 จุดนี่ก็ต้องลุ้นกันหน่อยแหละฮะนะครับนะเพราะว่าดูเหมือนง่ายจริงแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าตลาดช่วงนี้บ้านเราเองโดยปัจจัยตลาดเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่ละนะครับเนี่ยมันเป็นช่วงการประกาศขึ้นเล็กดีกันเสียส่วนใหญ่นะนั่นก็ว่ากันที่หุ้นหลายตัวนะครับนะแต่เห็นทุกอย่างคือกระแสเนี่ยที่ดีขึ้นมาเขาคงอันนี้ส่งมาจากหุ้นในกลุ่มพวกกลุ่มน้ำมันกลุ่มปิโตรเนี่ยนะครับซึ่งอิงน้ำมันเพราะตอนนี้เองกระแสน้ำมันในตลาดโลกมันผันผวนนะครับเนี่ยเพราะว่าตามประเด็นข่าวที่เราติดตามอยู่คือสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านเนี่ยเขากลับมาตอบโต้กันเชิงด้วยอาวุธนะครับนะไม่ราคาน้ำมันมันดีขึ้นมานะครับนะซึ่งนี่เองก็เป็นที่ส่งจากหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเรานะครับเพราะอิงกับราคาน้ำมันก็เลยดีตามขึ้นมาด้วยนะครับนะแต่ต้องบอกว่าถ้ามันยืดเยื้อแล้วก็ราคาน้ำมันถ้ามันพุ่งขึ้นแรงๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันถูกไหมเพราะว่ามันกระทบกับหุ้นกลุ่มอื่นแทนนะครับนะไอ้เผื่อว่าวันนี้มันดีขึ้นมาจริงแต่มันยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าเรารับรู้กันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เลยยังพอก้มแก้มก็ว่ากันที่หุ้นรายตัวไปนะครับนะแต่ก็ตามก็ต้องบอกว่าตลาดจะขึ้นไปต่อไหมเนี่ยมันผมว่าอีกหนึ่งเรื่องเราต้องดูคือตัวของฟันโฟนะครับนะเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่มีการจัดงานไทยโฟกัสเนี่ยนะครับนะซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ต่างชาติเขากลับมาซื้อนะอะไรเงี้ยเกิดว่าไม่ใช่นะครับนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงเมื่อวานเนี่ยเขาขายมา6วันติดเลยต่างชาตินะครับนะเพราะว่าเขามีการปรับผ่อนเขาอยู่นะครับนั้นมันเลยทำให้ภาพตลาดเนี่ยมันเลยดูไม่ชัดนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าต่างชาติเขากลับมาเป็นสร้างการปรับพอร์ตนะครับนะแล้วบ้านเราไม่มีปัจจัยข่าวเนี่ยการที่หุ้นจะเด้งตัวมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเนี่ยคือว่าวันนี้เองกระแสข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่าเรื่องน้ำมันเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคอะไรเงี้ยนะครับแล้วฝั่งอเมริกามีตัวเศรษฐกิจออกมาอีกหลายตัวที่ออกมาในช่วงนี้คือสำคัญนะเฉพาะช่วงวันศุกร์วันศุกร์มั้งตอนฟันเฟโลอะไรเขาอะนะครับนะนั้นภาพที่ออกมามันเลยทำให้ตลาดหุ้นมันดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่มันก็จะขึ้นมันก็ไม่มีอะไรให้หนุนเหมือนกันนะครับนะนั้นภาพวันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องการ select รายตัวมากกว่าในแง่การหาจังหวะซื้อหรือขายกันส่วนใหญ่เป็นเล่นแบบ specific เจาะตรงไปที่หุ้นรายตัวมากกว่าช่วงนี้นะครับ
17: ค่ะเพราะว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้เห็นดัชนีขึ้นไปยืนต่ำกว่า 1,600 จุดแต่ถ้าไปดูหุ้นรายตัวบางตัวก็สดใสแล้วก็มีการหมุนกลุ่มโรเทตไปด้วยถูกไหมคะคุณเจริญเพราะฉะนั้นต้อง select หน่อยช่วงเวลานี้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอีกตัวหนึ่งเนาะคุณเจริญคะอีกมุมหนึ่งเนี่ยพอเป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันเป็นแบบนี้เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยเราจะให้มุมมองยังไงบางตัวคือก็ขึ้นมาได้ดีมากนะกลุ่มโรงกลั่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเหล่านี้เรายังเลทโปรฟิตรันได้หรือเราต้องมีจุดที่มาถึงมันมีจุดมาร์กไหมว่าตรงไหนที่อาจจะต้องระมัดระวังรูมก็อาจจะขึ้นมาเต็มแล้วหรืออะไรเงี้ยเรามองยังไงวิเคราะห์ยังไงคะคุณเจริญคะ
18: จริงจริงเนี่ยผมว่ามันลงตูนเอาหุ้นน้ำมันก่อนเลยหุ้นน้ำมันจริงเนี่ยผมว่ามันยังขึ้นไม่ได้เยอะนะเช่นสผ.ชัดเจนนะครับตูนตุลิตนะครับเนี่ยก็ถือว่ายังขึ้นแล้วก็เสียงแกว่งอยู่แถวมัน147ถึง150บาทเท่านี้ขึ้นขึ้นลงอยู่แถวนี้ส่วนใหญ่นะครับจริงแล้วมันไม่ได้วิ่งไปไหนไซด์เวย์นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าจะถ้ามองในขณะมันถ้ายังสูงขึ้นต่อตัวที่หน้าตังก็เป็นสผ.ตัวหนึ่งราคาอากาศวิ่งตามนะครับนะส่วนตัวแข็งที่ผ่านมาคือตัวปตท.เนี่ยราคาเขาไม่ลงแต่ด้วยสไตล์ของหุ้นเนี่ยมันขึ้นช้าแต่มันก็ลงน้อยนะครับนะงั้นช่วงนี้มันทำไฮอยู่ก็คงต้องปล่อยวิ่งไปตัวของปตท.นะครับนะอันนี้มาถึงลงกันแต่ลงกันช่วงนี้ถือว่าจะราคาจะมีความหวานะครับนะตัวที่เด่นจะเป็นตัวบางจากนะครับขึ้นไปชัดเจนเลยนะครับนะแต่ที่ท็อปอินไซด์เวย์นะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีคอมเพลตเทสแหละนะครับแต่ก็ต้องไปมองกันที่ตัวท็อปนะครับนะส่วนใน RPC นี่ก็ถือว่ากลางๆครับมีขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ได้ร้อนแรงอะไรนั้น RPC ก็ยังเป็นการติดติ้งตามโฟลว์ไปได้อยู่นะครับนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยกันกลุ่มปิโตฮะช่วงนี้รู้สึกว่าจะมี2ตัววิ่งกันคู่กันอยู่คือ IVL กับ PTC นะครับนะอันนี้ก็แน่นอนก็ตัวที่เด่นกว่าคือ PTC นะครับแต่ในแง่ของการราคาเนี่ยผมก็ไปมองว่าไอ้ IVL ก็น่าสนใจเพราะราคาถือว่าจะมีแก๊ปให้เล่นก็ยังขึ้นไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับ
19: ค่ะโอเคก็ต้องพิจารณาเป็นแต่ละตัวกลยุทธ์ก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมคะคุณเจริญคะค่ะโอเคเอาไปดูโมเซคทีฟจริงๆก็มีหลายๆตัวที่เข้ามาที่คุณเจริญบอกเหมือนกันเนาะวันนี้นะคะสำหรับตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะ
18: วันนี้ก็ปตท.นะฮะก็ 4.25 บวกค่าติดตั้งอันนี้สไตล์ของเขานะคือไปเรื่อยๆนะฮะแต่รอบนี้ถือว่าเข้ามาแข่งนะเขาก็ขึ้นมารอบนี้เขาไม่ได้พักลงไปเลยไม่หยิ่งออกไปมากนะครับนะสอพอครับ150นี่บวกไป50นะครับนะก็เดลต้าครับ27บวกลบก็เป็น1บาทนะครับนะส่วนตัวที่ร้อนแรงเมื่อวานคือ KCE ครับ 58.25 วันนี้ลงไป 2.25 นะครับนะก็ถือว่ายังแรงอยู่เหมือนกันขึ้นแรงลงแรงอยู่นะครับนะท็อปครับ 65.5 นี่บวกไป50นะครับแล้วก็อุ่นใหญ่ฮะ262บวก1บาทแล้วก็พอทีซี45บาท.25 นะครับบวกไป75ตังค์นะครับแล้วก็ฮาน่าครับอันนี้ก็ถือว่าวันก็ดีขึ้นมาแต่วันนี้พักตัวต่างกลุ่มเหมือนกันครับ4.75ลบไปบาท50นะครับแล้วก็ TTB ครับ3บาทบวก2บาทแล้วก็ True ครับ 13.2 บวก10สตางค์นะครับนะเห็นว่าวันนี้เองกลุ่มของแบงค์เนี่ยไม่มานะฮะแบงค์สึกวันนี้จะถอยนะครับกลุ่มน้ำมันมาแทนนะครับ
19: ค่ะโอเควันนี้จริงๆมองแล้วเนี่ยมองกรอบดัชนีไว้ยังไงคะคุณเจริญถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวแคบๆมั้ยหรือว่ามีโอกาสเพราะเมื่อเช้าเปิดมาก็ขึ้นไปยืนนะ 1,600 แล้วก็ถอยลงมาคุณเจริญคะ
18: ใช่ครับตอนนี้ล่าสุดจะปิ่มๆจะติดลบเอานะนะครับนะไม่มองตรงนี้ก็มองแนวต้านเป็น1,600นะครับนะแล้วก็อยู่ที่โลเดิมอยู่แถว1587นะครับนะวันนี้ลงไปถึง582นี่กลับขึ้นมาแล้วเรามอง587ไว้ก่อนนะครับนะคิดว่าเซตจะแบ่งตัวเป็นสักเนี่ยในกรอบแคบๆไปก่อนเซฟเวย์ไปมันก็ทำฐานไม่ได้ตัวนะครับ
19: ค่ะตอนนี้ปัจจัยภายในประเทศเนี่ยมีอะไรมาตรการอะไรที่น่าลุ้นและจะส่งผลให้บรรยากาศของตลาดหุ้นมีความคึกคักไหมวันนี้ก็เองก็มีการประชุมครม.
18: เรื่อง
19: การ
18: เ
19: น
18: าะ
19: คุณเ
18: อ
19: กใช
18: ่คงจะผ่านมาสิ่งเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับนะนะแต่นี้มันว่ามันทำแล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะไปลงตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับนะนี่ต้องรอดูดีเทลนะครับนะแต่ถ้าต่างมันเป็นถามว่าบวกไหมหัวตลาดมันก็น่าจะรับรู้ระดับหนึ่งนะฮะแต่สังเกตว่าไม่ได้แอคทีฟอะไรมากมายในแง่ตลาดนะครับนะช่วงนี้ก็จะพยายามหาตัวทีมที่มันมีอะไรอิงนอกเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าถ้ากระแสนอกมันดูชัดเจนปุ๊บเนี่ยเส้นจะเหวี่ยงตามอีกทีมนั้นไปได้เร็วกว่านะครับ
19: ค่ะมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสนอโครงการนะที่ช่วยเหลือประชาชนกับครม.ด้วยนะคะก็มีคุณผู้ฟังสอบถามมาอย่างโครงการประกันภัยพิบัติอ่ะคุณเจริญคะเพื่อที่จะจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชน20ล้านครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวทั้งหลายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
18: อันนี้ต้องบอกงี้ฮะอันนี้ต้องดีเทลหน่อยนะ
19: หลายคนก็เลยมีความหวังไงว่ามันจะมีหุ้นมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล่านี้ถ้าโครงการนี้ผ่านแล้วก็ได้มีการบังคับใช้จริงๆเนี่ยค่ะคุณเจริญ
18: การมันมีหลายประเภทเป็นชีวิตแล้วก็การวินาศภัยถูกไหมฮะนะครับเนี่ยอ
19: ัน
18: นี้น่าจะเป็นส่วนของวินาศภัยนะครับเนี่ยก็คือประกันตัวที่เป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเนี่ยคราวนี้พวกนี้มันต้องดูเงื่อนไขว่าการเคลมการจ่ายจะยังไงแล้วก็ความเสียหายรับผิดชอบอยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเบี้ยเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็เลยตอบยากนิดนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนิเทศเพราะพึ่งสึกว่าพึ่งวันที่เข้าครม.จะไม่ผิดนะ
19: ใช่ใช่
18: อันนี้มันต้องดูนิเทศก่อนว่าออกเป็นยังไงบางทีออกมาแล้วก็ออกมาแล้วมันได้เปรียบกันยังไงหรือยังไงมันก็ว่ากันอีกทีถูกไหมคือง่ายคือได้ประโยชน์อะนะครับนะแต่ถ้าเกิดในมองในแง่หรือผมพูดถึงตัวประกันนะไม่ได้พูดถึงใครได้ประโยชน์นะครับนะก็ต้องดูว่าตัวประกันเนี่ยก็ทำแล้วก็คุ้มเขาหรือเปล่าพูดอย่างนั้นละกันนะครับแล้วเราต้องดูนิเทศก่อนนี่ยังตอบไม่ได้
19: ค่ะคงต้องดูรายละเอียดกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าแต่บางคนมองเอ๊ะอย่างนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องประกันจะน่าสนใจไหมหลังจากนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ต้องรอดูรายละเอียดเนาะอาจจะไม่สามารถชี้ชัดและฟันธงได้ขนาดนั้นใช่ไหมคุณเจริญ
18: ค่ะ
19: โอเคค่ะเอาเป็นว่าก็ยังลุ้นกันเนาะภาพตลาดก็เรามองลุ้นขาขึ้นเนี่ยไม่ง่ายและขาที่จะลงไปหนักๆลึกๆเนี่ยมันมีโอกาสมากไหมคุณเจริญอ่ะปิดท้ายนิดนึง
18: ผมก็ไม่ได้มองแบบนั้นเหมือนกันนะผมว่าตลาดรอบนี้เป็นช่วงการพักฐานนะหลังจากที่ขึ้นมาติดต่อกันนะครับนะถ้าเราไปแหกข้อมูลดูจะเห็นเลยว่าขึ้นมาอาจจะเซตฟอร์มขาขึ้นเนี่ยฟื้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะนะครับนะปีกว่าเนี่ยมันก็ธรรมชาติเรื่องพื้นที่มีที่จะมีการพักบ้างนะครับนะดังนั้นเราจึงมองว่าเราใช้พักลงมาเราจึงไม่มองว่าจะเป็นขาลงอะไรแรงไม่เห็นนะครับนะเพราะเงื่อนไขตลาดถ้าลงวันนั้นมันต้องมีเงื่อนไขนะครับกลัวช่วงมันไม่มีนะครับนะแล้วเลยมองว่าเป็นการพักตัวแล้วก็ลงมาเป็นจังหวะการซื้อไปนะครับ
19: ค่ะโอเคเอาวันนี้ขอบพระคุณมากคุณเจริญเดี๋ยว
18: บ
19: ริหารอัปเดตอีกครั้งนึงนะคะสว
18: ั
19: สดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนการค่ะเป็นว่าพิจารณาเป็นรายกลุ่มรายตัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์ณสถานการณ์ในเรื่องของราคาน้ำมันทั้งหลายเนี่ยนะคะกลุ่มลงกันต่างๆก็พิจารณากันแต่ละตัวก็อาจจะมีมุมมองและทิศทางที่แตกต่างกันแล้วก็การขึ้นที่อาจจะแตกต่างกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณากันนะคุณผู้ฟังคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุดจะไม่ง่ายนักเหมือนที่คุณเจริญบอกเนี่ยแต่การอีกขาหนึ่งในการปรับฐานลึกๆนั้นเนี่ยคุณเจริญก็ไม่ได้มองแบบนั้นนะคะก็น่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์แล้วก็สร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนที่คัดเลือกตัวมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะโค้ชหนุ่มนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันของการตอบคำถามนะคะในช่วงของ Money Clinic ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลยนะคะถ้ามีเวลานะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้ไม่มีเวลาก็ขออนุญาตยกยอดไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
20: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
19: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยอยู่กันกับโค้ชหนุ่มค่ะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะวันนี้เจอกันวันที่1เลยนะวันอังคารที่1กันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะ1เดือน9แล้วนะก็เหลืออีกไม่กี่เดือนก็นับถอยหลังแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะที่จะสิ้นปีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่อ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสก็บริหารจัดการให้ดีใช่ไหมคะโค้ชในช่วงเวลานี้ก็ยังมีความท้าทายมากมายรออยู่อ๋อแล้ววันที่หนึ่งเขาก็จะได้เงินไอ้นี่ไงไทยช่วยไทยพลัสในการจับจ่ายใช้สอยเดือนนี้ยังได้อีกเดือนหนึ่งนะใช่ไหมคะ
21: กลับมาแล้วใช่ไหม
19: กลับมาแล้วใช่
21: แล้วว
19: ัน
21: ที่หนึ่งเราได้ลุ้นกันอีกสามบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะ
19: วันนี้น่าจะดูคึกคักนะวันนี้น่าจะดูคึกคัก
21: หลังแซวอย่างนี้ก็บิวคือบางทีไปบรรยายเรื่องการเงินนะเราก็จะแซวเขาเขาก็บอกว่าอุ้ยเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้เงินเดือนขึ้นเขาไม่เยอะเงินก็หรือใครทำกิจการก็เงินหายากเนา
19: ะ
21: แต่ว
19: ่
21: าค่าใช้จ่ายเยอะค่าครองชีพแพงวางแผนการเงินก็ยากโค้ชก็จะชอบสอนให้ประหยัดเนาะวางแผนมีเก็บออมมีลงทุนอะไรอย่างเงี้ยยากนะโค้ชแต่ที่โค้ชแนะนำมันไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยนะครับหลังๆเราก็เลยแซวเขาเหมือนกันนะก็บอกว่า16ก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้สักนะคู่นึงถูกขึ้นมา16ล้านก็วางแผนง่ายเลยทีเดียววางแผนเข้าโอ้โหง่ายเลยไม่มียากละเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าที่เขาทางละชีวิตคนเรามันไม่แน่ครับบิวเราต้องนะบิวติดไว้ยังเดี๋ยวนี้เขาซื้อทางนี้อยู่แล้วนะ
19: เดี๋ยวนี้ก็ซื้อได้เมื่อวานพี่เพิ่งถามน้องที่ออฟฟิศนะเพราะว่าโอ้เขามีดีเทลนะมีไม่ใช่แค่สลากอย่างเดียวนะเขามีดีเทลอย่างอื่นน้องก็แบบเล่าให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีแบบว่าเขายังไม่เคยซื้อผ่านแอปใช่เขามี2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะประมาณนั้น
21: เราไปอยู่ไหนมาเนี่ยเราไปอยู่ไหนมาตอนน
19: ี้
21: เห็นไหมติดไม้ติดมือ
19: เป็น
21: ใช่ใช่กระชุ่มกระชวยจ้ะเราชุ่มกระชวยปิดด้วยแบบเอานะมีทางนี้มาอีกหน่อยนะ
19: แต่ว่าก็ต้องจำกัดงบถูกไหมคะพี่หนุ่มเพราะว่าหลายคนเทนะเทไปก็ มันหลักการมันก็จะเพราะบางคนลองคำนวณเนี่ยนะเดือนละก็มีเมื่อวานพอคุยเรื่องนี้กันก็มีคุยกันว่าคนหนึ่งเดือนละเท่าไหร่ว่าไปเนี่ยโอ้พอคูณออกมาแล้วว่าบางคนก็ไม่น้อยนะบางคนก็ไม่น้อยเป็นเงินออมเป็นเรื่องเป็นราวได้เหมือนกันนะถ้าคูณทั้งปี
21: เอาระดับลุ้นโชคสิอย่าถึงกับแบบเสี่ยงโชคหรือนะไม่ว่าลุ้นโชคลุ้นนี่คือเหมือนกับว่าน
19: ิดหน่อย
21: ใส่เป็นนิดหน่อยแล้วเกิดว่าอันที่ดีก็ใช่ไหมนี่อันนั้นมันเข้าข่ายเสี่ยงโชคเข้าข่ายโอ้โหนะ
19: บางทีจะดูเป็นเม็ดๆหน่อยนะจะเป็นแบบนั้น
21: เอาได้แบบได้ลุ้นกันนะฮะ
19: ใช่พอไม่ถูกแล้วก็จะไม่ถูกเลยนะเงินก็คือหายไปแบบ 100% ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนด้วยนะคะเอาพอนิดหน่อยๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นวันนี้เองก็จะมีทาง Money Coach จะมี Money Makeover ด้วยใช่ไหมคะที่จะเปิดรับสมัครนิดนึงเพราะว่าเห็นว่าเต็มเร็วเต
21: ็
19: มเร็วมากเหมือนกันเต็มเร็ว
21: ก็เป็นคลาสเรียนฟรีนะเรียนฟรีที่เรียกว่าปูพื้นนะอ
19: ัน
21: นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่การเงินไม่เข้าที่เข้าทางนะแล้วก็หรือว่าเป็นพวก first jobber หรือเพิ่งมาเริ่มต้นจัดการเงินที่ผ่านมาไม่เคยจัดการเงินก็เสียให้มาเรียนคลาสนี้นะครับ Money Makeover นะฮะ
19: สำห
21: รับเรียนฟรีเราจะเรียนกันวันที่13กันยานี้ก็คืออีก12วันข้างหน้านะครับก็ตัดไปรับสมัครเที่ยงวันนี้ที่ Facebook Money Coach นะฮะก็ไปเร็วหน่อยนะเพราะว่ามัน2นาทีเต็ม
19: ทราบว่าเต็มนะฮะ2นาทีเต็มเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆต้องแบบรีบเลยนะเพราะว่านี้เรียนฟรีด้วยเนาะ13กันยายนนี้ใช่ไหมคะ
21: ใช่ตั้งแต่ 9:30 ถึง 17:00 เลยเรียนฟรีนะครับหัวข้อตั้งแต่วางแผนจัดการเงินไปจนถึงการจัดการภาระหนี้นะเรื่องของการจัดเงินสำรองการเริ่มต้นลงทุนอย่างง่ายๆนะครับ
19: ก็ถือว่าเป็นการปูพื้นที่ดีเนาะใครสนใจนะคะส่วนใครจะไปงานมันนี่มหกรรมการเงินก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเหมือนกันใช่ไหมคะโค้ชคะถ้าใครสนใจเนาะวันที่10ตุลาโอเคอ่ะวันนี้ไปที่คำถามของเรานะคะวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาหลากหลายเหมือนกันแล้วก็น่าสนใจมากเลยเพราะประเด็นแรกเพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีประเด็นร้อนๆ นะในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วหลายคนพอเห็นเคสแล้วก็อาจจะมาย้อนมองที่ตัวเองมองที่คนใกล้ตัวแล้วอาจจะเกิดความไม่สบายใจอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ไปที่คำถามแรกเนาะคำถามแรกคุณนาวเนี่ยเขาพูดถึงบอกว่าเห็นประเด็นดังเรื่องการทำธุรกิจกับเพื่อนแล้วมีปัญหานะคะก็ออกรายการดังที่เราตามใครหลายคนอาจจะตามกันเนี่ยนะคะเขาก็เลยรู้สึกอาจจะไม่สบายใจอ่ะเพราะว่าคนใกล้ชิดเขาเนี่ยก็ทำธุรกิจกับเพื่อนเหมือนกันเขาก็เลยถามว่าโค้ชคะเราจะป้องกันปัญหานี้ได้ยังไงได้บ้างเพื่อนที่จะทำธุรกิจด้วยกันต้องระวังเรื่องอะไรเพราะส่วนตัวมีคนใกล้ชิดนะร่วมธุรกิจกับเพื่อนแต่เขาแยกหน้าที่กันชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะคนหนึ่งดูไอเดียการตลาดคุณภาพสินค้าฝ่ายโปรดักชันอีกคนหนึ่งจะคุมบัญชีการเงินภาษีเรื่องหลังบ้านทั้งหมดเลยก็คือเป็นเพื่อนรักที่ไว้ใจกันมาเนี่ยนะคะคือตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอเขาดูเคสฟังเคสแล้วก็อาจจะมีความเป็นห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ชคะละเอียดอ่อนกันนะทำธุรกิจกับเพื่อนค่ะ
21: คือถ้าจะเป็นคำแนะนำจริงๆก็คืออย่าทำธุรกิจกับเพื่อน
19: ครับยังไงนะ
21: หมดทั้งหมดเลยอ่ะคือต้องบอกว่าสิ่งที่คุณบอกว่ามีความจำเป็นกับกิจการไม่ว่าจะเป็นการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีเนาะหรือแม้กระทั่งโอเปอเรชั่นในบางส่วนเราจ้างลูกน้องได้นะครับเราจ้างลูกน้องได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันแตกต่างกันเราบอกว่าเราขาดทักษะธุรกิจเราขาดทักษะทางด้านนี้ต้องบอกอีกครับคำว่าหุ้นส่วนเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ใช่เงินนะมันไม่ใช่แค่คอนทริบิวต์เป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับมันอาจจะคอนทริบิวต์หรือใช้ภาษาไทยว่าอะไรคือไม่ใช่ลงเงินอย่างเดียวอาจจะคำนี้ไม่แต่อาจจะเป็นลงแรงนะหรือว่าเขามาพร้อมกับคอนเน็กชันนะโรงแรมก็คือโอเคฉันอาจจะมาช่วยเธอบริหารจัดการเนาะมาทำงานเป็นคอนเน็กชันก็คือโหคนนี้มานี่คือแบบโอ้โหได้กลุ่มลูกค้ามาเพียบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อะไรที่มันพิเศษมากๆเนี่ยจะสังเกตว่าเราสามารถใช้การจ้างงานได
19: ้ค่ะ
21: เนาะ เพราะฉะนั้นถึงได้บอกในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหุ้นส่วนกันเราขาดเงินหาเงินไม่มีใครมาสมทบมาสนับสนุนใช้วิธีการยืมดีกว่าครับกู้ยื
19: ม
21: เพราะว่าถ้าเราชำระหนี้หมดก็คือจบแล้วธุรกิจก็เป็นของเราคนเดียวไม่ต้องมีส่วนแบ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่า
19: ทำไปแล
21: ้วสิ่งที่มันจะต้องคุยกันก็คือว่าต้องมาคุยกติกาของกิจการกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องคุยกันแบบหลายรอบคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นกิจการเราก็จะรักกันชอบกันไงเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรก็อลุ่มอร่วยแต่เวลาที่ธุรกิจทั้งไปได้ดีและไปได้แย่เราจะท้อกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ตกลงเรื่องผลตอบแทนกันให้ชัดเจนความหมายอย่างนี้ครับสมมติเพื่อนกัน3คนลงหุ้นกันคนละ1ใน3นะครับไม่มีความจำเป็นที่ตอนแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องเป็นคนละ1ใน3
19: ค
21: ่
19: ะ
21: แบบนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นฉันลง 30% เธอลง33ฉันลง33 33ทั้ง3คนแต่ว่าคนลง33คนนึงเนี่ยอาจจะได้ 60% ก็ได้ครับหุ้นนะ
19: ค่ะ
21: อีก2คนได้แค่คนละ 20% ก็ได้ครับเพราะว่าเราอาจจะคุยกันว่าเราลงเงินเท่ากันก็จริงแต่ว่าเธอไม่มีเวลาเลยเธอทำงานประจำทั้งคู่ฉันจะเป็นคนมาดูแลตรงนี้เพื่อนก็บอกว่างั้นเราเป็นเงินเดือนสิไม่ได้เอาเงินเดือนอย่างเดียวจะรับเงินเดือนด้วยและส่วนแบ่งที่มากกว่าด้วยคุยให้จบเลยฮะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพอธุรกิจไปได้ดีรายได้เยอะกำไรเยอะตอนแบ่งหารสามปุ๊บเราจะเริ่มคนที่ทำงานหนักจะเริ่มรู้สึกแล้วทำไมอีกสองคนไม่ต้องมาเหนื่อยเวลากลางวันไม่ต้องมาปวดหัวก
19: ันได้เท่ากัน
21: แต่ได้เท่ากันเห็นไหมนี่คือไปได้ดี
19: แล้วก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้ว
21: ก็จะมีเรื่องทะเลาะกันเห็นไหมฮะกติกาเรื่องการผลประโยชน์มันต้องเคลียร์ต้องชัดมากแล้วคุณก็ต้องกล้าพูดไม่ใช่เพื่อนกันก็รู้มาเลยอันนี้ไม่ใช่กิจการชมร
19: ม
21: ไม่ใช่กิจการของนักศึกษาที่เพื่อนไม่ทำเพราะเพื่อนติดสอบเราก็ทำแทนได้ไม่ใช่ฮะอันนี้คือการทำธุรกิจแล้วเมื่อเป็นหุ้นส่วนกันแล้วอยู่กันไปจนกว่ากิจการจะเลิก
19: ค่ะ
21: นะเพราะฉะนั้นกติกามันต้องชัดต้องเคลียร์รูปแบบการแบ่งผลตอบแทนเป็นอย่างไรความรับผิดชอบใครดูแลแค่ส่วนไหนอย่างไรอำนาจในการตัดสินใจนะครับหรือเมื่อไหร่ที่ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เช่นธุรกิจเริ่มตึงมือจะกู้เงินนะฮะจะต้องใช้เสียงเท่าไหร
19: ่ค่ะ
21: เพื่อน3คนเมื่อกี้อาจจะบอกว่าต้องเสียง 60% ขึ้นไป2ใน3ถึงจะกู้ได้อะไรเงี้ยโอ้ยมันมีเรื่องที่มันจะ108ครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำนี้ว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทำกิจการแล้วไม่มาศึกษาเรื่องนี้ให้ดีก่อนเนอะก็เรียกว่าเอาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ลุยกันเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องมีราว
19: มีปัญหาน
21: ะครับใช
19: ่
21: มีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับทำคนเดียวฮะเราอาจจะใช้ชื่อญาติตอนนี้มันสามคนเหลือสองคนแล้วหรือเปล่าเห็นเขาบอกเร็วๆนี่มันจะเหลือคนเดียวแล้วนะครับเปิดบริษัทได้คนเดียวได้นะฮะนี่ก็รอกฎหมายแก้ไม่แก้สักทีนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะง่ายแล้วนะครับก็เปิดในเชิงกฎหมายก็เปิดได้คนเดียวที่เหลือก็ทำก็จ้างไม่มีเพื่อนคู่คิดจ้างที่ปรึกษาเห็นไหมแล้วปรึกษาไม่เวิร์กเอาออกไปเห็นไหมมันก็ง่ายหมด
19: เปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้นะแต่พอเป็นเพื่อนหรือเป็นเนี่ยมันก็จะมีความยากนะยิ่งสนิทยิ่งรักกันมากๆเนี่ยมันก็ทำงานร่วมกันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาอีกหลายๆประเด็นด้วยใช่ไหมคะ
21: ใช่ครับเคยมีคนหนึ่งก็เคยทำกับเพื่อนฮะทำแล้วก็ช่วงนึงขายไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าการทิ้งงานแล้วออกมาทำงานตรงนี้มันไม่ได้อะไรสุดท้ายเหลืออยู่จากเพื่อน4คนก็ทำกันอยู่ต่อ2คนปรากฏว่าธุรกิจเกิดดีขึ้นมาพอมาแบ่งผลตอบแทนกันก็ไม่แฮปปี้กันละไม่แฮปปี้แล้วทะเลาะกันสุดท้ายก็ไม่คุยกันเป็น10ปีครับ
19: ค่ะ
21: ก็จะกลับมาคุยกันนะ
19: ค่ะ
21: เพราะงั้นก็เลยแบบโอ้ตายละไอ้เรื่องที่มันคุยกันคือจะว่าเราทำไมบอกเขาว่าเขาเอาเปรียบเรามันก็ไม่มีกติกากันอยู่ตั้งแต่แรกเลยจะมาใจโอ้ใจไม่ครับวันที่เป็นเด็กเรียนมหาวิทยาลัยเงินมันไม่มีผลกับชีวิตการเป็นเพื่อนเราเท่าไหร่หรอกเนอะแต่พอทำธุรกิจเงินมันใหญ่ขึ้นมาทันทีเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
19: ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำจริงๆอ่ะก็ไม่ควรทำธุรกิจกับเพื่อนเนาะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะใช่ไหมคะหรือจะทำไปแล้วก็ต้องอย่างที่โค้ชบอกนะก็ต้องชัดเจนรายละเอียดทุกอย่างต้องราวเสมือนหนึ่งกับไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นการมองในมิติของการเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจจริงๆใช่ไหมคะค่ะ
21: ใช่ครับใช่ครับมองอย่างนั้นดีกว่าแล้วก
19: ็
21: จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
19: โอเคอ่ะคุณนาวก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะทำไปแล้วเนาะคุณนาวก็อาจจะต้องมองข้างหน้าแล้วระมัดระวังทำระบบให้ดีดีกว่าเนาะจะเป็นประเด็นนี้นะคะค่ะอีกท่านหนึ่งคุณดารณีนะคะคุณดารณีบอกว่าอายุ60แล้วนะคะอยากทำงานต่อแต่งานก็เริ่มน้อยค่ะวงเล็บว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะปีนี้รายได้ชักจะไม่พอผ่อนบ้านแสดงว่า60แต่ว่ายังมีภาระเรื่องของบ้านนะคะก็เลยอยากจะปรึกษาโค้ชว่าควรจะถอนกองทุนลดหย่อนภาษีที่สะสมมามาโปะบ้านไปเลยหรือเอาออกไปไว้ในกองที่ผลตอบแทนดีกว่าดีคะกองทุนนี้จริงๆคือเงินเกษียณซึ่งถ้าโปะบ้านก็จะเหลือน้อยมากก็ตามตำราที่โค้ชเคยเตือนเลยว่าอย่าทำนะคะไม่ได้วางแผนการเงินมาดีพอมาซื้อบ้านแล้วจะยิ่งจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอคำแนะนำแต่มันมีประเด็นว่ารายได้มันเริ่มน้อยแล้วมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านและภาระบ้านยังมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ชค่ะ60เราด้วยไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ปีค่ะ
21: ก็คือถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาโปะบ้านนะครับมันจะมีออปชันในการจัดการต้องเยอะแยะถ้ารายได้ดรอปลงจริงๆเข้าไปเจรจาปรับเงื่อนไขการผ่อนดีกว่าเนอะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินทั้งก้อนมาทิ้งแบบนี้นะไม่จำเป็นนะครับอันนี้ผมพูดถึงวิธีการก่อนนะช็อตจริงๆเดินเข้าหาแบงค์ครับนะครับนี่เป็นระบบคู่สัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ถ้าทำไม่ได้ก็คุยกับเจ้าหนี้ซะนะครับไม่ต้องไปแก้วิธีให้มันยากครับคุยกับเขาว่าเนี่ยรายได้ไม่เหมือนเดิมผ่อนไม่ไหวขอปรับเงื่อนไขการผ่อนลงไปซะ
19: ค่ะ
21: นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำเกินกว่าเหตุใช้คำนี้ทำเกินกว่าเหตุก็คือมาขายกองทุนเนื้อสำรองเงินชีพหรืออะไรกองทุนอะไรเมื่อกี้ IMF ใช่ไหมฮะ
19: กองทุนลดหย่อนภาษีใช่น่าจะเป็นกลุ่มของ IMF
21: มันอย่าทำคนละเรื่องกัน
19: ค
21: ่
19: ะ
21: นะอันที่สองเวลาได้ยินคนที่พี่บอกว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วรายได้ลดลงอะนะครับผมว่าจริงๆเราเจอปัญหาแล้วเนาะว่ารายได้เราลดลงก็หางานเพิ่มคือไรคือต้องบอกอีกครับคนหนุ่มก็เคยเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนแล้วหลายคนก็จะผูกติดอยู่กับผู้ว่าจ้างบางรายแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนกับมีคอมฟอร์ตโซนนะฮะว่าเราไม่ต้องขยับเราก็มีงานเดี๋ยวเขาก็ป้อนงานให้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาแล้วว่างานได้น้อยลงก็ต้องหาเจ้าก็ต้องเริ่มขยับนะยื่น
19: ค
21: ่
19: ะ
21: เรซูเม่ยื่นโปรไฟล์งานใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพื่อจะสร้างแหล่งงานแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองให้มากขึ้น
19: ค
21: ่
19: ะ
21: นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำ
19: ค่ะ
21: อย่าไปเสียเวลานั่งคิดว่าอุ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องทำของเรารวมไปถึงครับอาจจะต้องมองเรื่องของเขาเรียกว่าทักษะข้างเคียงที่มันสามารถบิดไปรับงานทำงานแบบอื่นๆได้นะครับความที่เป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพนี่มีความน่ากลัวนะฮะฟรีแลนซ์มืออาชีพหาเงินได้เยอะมีความน่ากลัวเพราะว่าเราเคยได้เงินง่ายมาตลอดฮะต้องใช้คำนี้ไม่ได้บอกว่างานคุณง่ายนะคุณเก่งเนอะคุณมีเริ่มมีชื่อคนรู้จักงานได้ง่ายเหมือนเลยเหมือนเงินมันง่ายแต่ว่ามันก็ต้องถึงเวลาที่อาจจะต้องเริ่มทำงานกันรอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันน
19: ี้ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหาทางในการที่จะหารายได้เพิ่มสร้างคอนเน็กชันเพิ่มหาช่องทางอื่นแต่ไม่แนะนำให้เอาเงินที่อยู่สำหรับวางแผนที่เราจะใช้ยามเกษียณเนี่ยเอามาโปะเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเงินมันก้อนนี้มันจะหายไปเลยแล้วเหมือนเป็นเงินก้อนเอาไว้ใช้ในยามเกษียณของเราด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่เนาะถ้าใช่ไหมคะโค้ชคะถ้าเป็นแบบ
21: ใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าแยกประเด็นนะแยกประเด็นว่าต้องจัดการปัญหาอะไรยังไงนะครับ
19: ค่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีเนาะสำหรับใครที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะเพราะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของรายได้ที่มีความไม่แน่นอนอาจจะแน่นอนอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ที่แน่นอนมาก่อนแต่ว่าวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามที่จะหารายได้เพิ่มนั่นเองใช่ไหมคะค่ะ
21: ใช่ครับ
19: โอเคค่ะพอพูดถึงเรื่องรายได้เพิ่มบิวขยับมาคำถามนี้เลยดีกว่าสั้นๆคุณมิ้นท์นะเขาถามมาเพราะตอนนี้การหารายได้เพิ่มทางหนึ่งก็คือเรื่องออนไลน์ใช่ไหมคะที่หลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยคุณมิ้นท์เขาถามว่าอยากเรียนถามโค้ชว่าจริงๆปัจจุบันรายได้ที่ได้จากการสร้างจากออนไลน์อย่างเช่นการวางลิงก์ขายสินค้าค่าในหน้าหรือทำคลิปโพสเฟซบุ๊กสร้างรายได้อันนี้ยังเป็นช่องทางที่น่าสนใจหรือเปล่าคะและสร้างรายได้เป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆไหมอันนี้เป็นการตั้งคำถามของคนที่มองเข้าไปนะไม่แน่ใจว่าคุณมินได้น่าจะยังนะอาจจะถามเพื่อจะหาแนวทางหรือเปล่าค่ะ
21: ผมตอบอันดับแรกก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งคำถามแบบนี้ครับเราจะเป็นคนที
19: ่
21: ทำธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จครับใจร้ายเนาะใจร้ายแม
19: ่นิดหน่อยตรงๆอ่ะเป็นตรงๆ
21: บิวครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรวันนี้แต่สมมติว่าวันนี้พี่ถามบิวว่ามีคนถามบิวว่าเอ๊ะเปิดร้านกาแฟตอนนี้จะยังได้ไปได้ไห
19: ม
21: บิวก็น่าจะเห็นร้านกาแฟเปิดใหม่ที
19: ่
21: ไปได้สวยเลย
19: ใช่มีทั้งไปได้ดีและไปไม่ได้
21: ไปแล้วแย่ก็มีใช่ไหม
19: ค่ะทุก
21: อย่างเลยอ่ะมันมีทั้งหมดทั้งมวลนะว่าไปได้สวยไปได้เสียมีหมดเลยมันอยู่ที่ตัวผู้ประกอบการครับ
19: เนี่ยสำคัญที่สุด
21: แต่ว่าที่คนหนุ่มพูดประโยคเมื่อกี้ที่ดูใจร้ายอ่ะก็คือที่แย่ที่สุดก็คือการเล็งเนี่ยฮะแล้วไม่ได้ลองสักที
19: เราไม่ได้ทำ
21: เดี๋ยวธุรกิจกลุ่มที่เป็นฟรีเอทนะกลุ่มที่วางลิงก์อะไรเงี้ยต้นทุนต่ำมากนะครับนะฮะคุณยังเล็งเลยอ่ะแล้วก็ตั้งโจทย์ในหัวว่าเป็นกอบเป็นกำนั่นหมายความว่าอะไรครับเรากล่าวว่าเราจะทำปุ๊บแล้วเงินวิ่งเลยอะไรไม่ครับการธุรกิจคุณจะต้อง
19: ใช้เวลานะ
21: ปลุกปล้ำนะใช่ว่าปลุกปล้ำก็คือเรียนรู้กับมันอยู่ช่วงเวลานึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโจทย์ว่าเป็นกอบเป็นกำไหมอะไรแสดงว่าคุณกำลังคาดหวังว่าทำอะไรแล้วมันจะได้เร็วๆซึ่งอย่าทำธุรกิจนะครับถ้าคิดอย่างนั้นฟังแล้วใจร้ายมากๆแต่ว่าเป็นเรื่องจริง
19: ถูกต้องแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะมันก็จะเริ่มไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีแล้วก็จะหาช่องทางสร้างรายได้ไม่ได้อะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
21: วันนี้เด็กคนหนุ่มเจอน้องปีสามครับมาปรึกษาเรื่องวางแผนการเงินเพราะว่าก็เลยถามเขาว่ามีเงินเท่าไหร่จะถึงส่งคำถามมาบอก600,000 กว่าบาทก็ถามว่าเก็บยังไงก็เลยบอกว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรบุ๊กตอกเหร
19: อค่ะ
21: ก็คืออ่านหนังสือแล้วรีวิวใน
19: แล้วรีวิวใน TikTok
21: แล้วก็วางตะกร้าขายแล้วก็ได้ค่า affiliate
19: ค่ะ
21: 6มี3เก็บได้6แต่เก่งจะตายลูกก็บอกกินยังไงแล้วกินยังไงก็บอกค่าขนมก็กินของคุณแม่ให้มาแล้วก็เก็บเงิน
19: ค่ะคุณน่าชื่นชมมาก
21: แล้วหนูควรจะวางไว้ตรงไหนบ้างเขาก็เลยมาปรึกษาตอนนี้ที่เล่าให้ฟังก็อยากให้เห็นนะครับว่าเห็นไหมพอเด็กปีสามเมื่อยังทำได้ถ้าเกิดว่าเขาคือมันต้องเป็นเรื่องเรียนรู้ทั้งหมดเลยอ่ะเขาก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ว่าสมมติน้องๆอย่างน้องคนเมื่อกี้เขาก็ต้องรู้ว่าไอ้ช่องทางเนี้ยทิกตอกเนี้ยนะเขาขายของกันยังไงเนาะเรื่องที่เขาเล่าเอ๊ะมันจะมีกลุ่มคนสนใจไหมก็ต้องฝึกตัดต่อคลิปทำคลิปเนาะวางหนังสือวางลิงก์เป็นอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูของเขาปรากฏว่าโหมีคลิปเป็นร้อยอ่ะนะไอ้ที่ปังๆก็มีอยู่ไม่กี่ตัวแต่เขาทำไม่หยุดนะเนาะก็เลยบอกว่าถ้าเรามาตั้งโจทย์เมื่อกี้เนาะว่าจะได้เงินเยอะไหมจะอะไรเงี้ยไม่ได้ทำนะฮะอาจจะใจร้ายนิดนึงนะนะครับ

0: นั่นแหละฮะฮัลโหลได้ยินไหม
1: ได้ยินแล้วค่ะครูชาขออภัย
0: เมื่อ
1: กี้ขาดหายไปสักนิดนึงค่ะ
0: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าพระโมแต่เล็งก็จะโอ้คำถามนี้ก็ไกลโพ้นเลยใจร้าย

0: ต้องลองก่อนแล้วก็ต้องลุยเพราะว่าอย่างที่โค้ชบอกเลยนะว่าก็มีคนที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็บางคนก็อาจจะคือมันแล้วแต่เลยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาใช้การปลูกปั้นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีมันก็อาจจะต้องลองก่อน
1: หรือจะหวังได้แน่ๆอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วเนี่ยอย่าทำธุรกิจทำธุรกิจต้องเตรียมคว่ำใช่คำนี้ฮะเตรียมคว่ำแล้วคิดว่ามันจะคว่ำได้ยังไงบ้างแล้วก็เตรียมการป้องกันเอาไว้เนี่ยคิดถึงการวางแผนมันเราต้องทำได้ประมาณนั้นนะครับนะฮะ
0: ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมาคำถามสุดท้ายนะคะท่านนี้คุณยาดาค่ะคุณยาดาบอกว่าบริษัทแจ้งว่าจะมีการหักเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างน่าจะสงเคราะห์ลูกจ้างเนาะเพิ่มเติมทุกเดือน 0.25% ของเงินเดือนตอนเดือนตุลาคมนี้อาจจะเริ่มตุลาคมนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะได้รับตอนออกจากงานคุณยาดาบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยค่ะคือเหมือนเราออมเงินแบบนี้หรอคะบัญชีใครบัญชีมันใช่ไหมคะไม่ได้นำเงินไปรวมเป็นก้อนใหญ่แบบประกันสังคมแล้วมาทยอยจ่ายทีหลังใช่ไหมคะอยากให้คุณยาดาแม่เกิดอธิบายให้ฟังว่าเงินก้อนนี้มันคือเงินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือถ้าบริษัทของคุณมีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็แสดงว่าบริษัทของคุณไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหลักการของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็คือเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับบัญชีของใครของมันเป็นบัญชีรายบุคคลนะฮะสะสมส่วนตัวเนี่ย 0.25% นะครับนายจ้างก็จะสมทบอีก 0.25% ของเงินของคุณแล้วก็เมื่อคุณออกจากงานนะครับไม่ว่าจะลาออกเองสิ้นสุดสัญญาเกษียณถูกเลิกจ้างคุณก็จะรับเงินก้อนนี้กลับไปเป็นก้อนใหญ่ๆของคุณก้อนเดียวเลยทีเดียวได้ทีเดียวนะครับภายใน30วันหลังจากที่ออกนะครับอย่างเช่นเราเงินเดือนสมมติ20,000นะเราก็โยนหักเดือนละ50บาทก็คือ 0.25% อ่ะ50บาทนายจ้างก็ให้อีก50บาทก็จะมีเงินในบัญชีเรา100บาทต่อเดือน
0: ค่ะ
1: คุณทำงานไปกี่เดือนก็จะสะสมไปในชื่อคุณพอตอนออกปุ๊บคุณก็ได้รับเงินก้อนนี้ไปเป็นบัญชีรายบุคคลครับไม่ใช่บัญชีกองกลางนะครับก็อันนี้จะใช้บังคับสำหรับบริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าทำมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะแล้วเราเป็นสมาชิกอยู่ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้
0: อง
1: นะครับไม่ต้องหัก 0.25% นี้แต่ว่าถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็คุณอาจจะอยู่ในช่วงทดลองงานนะครับหรือไม่ได้สมัครเข้า provident fund หรือสำรองเลี้ยงชีพคุณก็จะถูกหักกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมายนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคือเขาอยากคุณตกงานแล้วมีตังค์นะครับดูแลตัวเองได้
0: อันนี้เหมือนต่อลมหายใจเนาะช่วงที่หลายพ่อหลายๆคนบางทีเนี่ยออกจากงานอันนี้คือออกจากงานทุกกรณีด้วยใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะ
1: ใช่ใช่เราเองก็ได้ครับ
0: ค่ะโอเคก็เหมือนต่อลมหายใจเนาะอย่างน้อยมีเงินถ้าใครต้องออกจากงานไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามก็ยังมีเงินก้อนนี้ที่เป็นเงินเราสะสมนายจ้างสะสมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะแต่ก็จะแยกออกต่างหากเลยจากประกันสังคมคนละส่วนกันเลยแล้วก็อันนี้ของใครของมันใช่ไหมคะบัญชีใครบัญชีมัน
1: ใช่ครับผม
0: โอเคชัดเจนก็น่าจะเริ่มตุลาคมนี้แล้วนะคะ
1: 0.25%
0: ของเงินเดือนแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนแต่ละคนใช่ไหมไม่มีเพดานด้วยเนาะเพราะอย่างประกันสังคมเขายังมีเพดานใช่ไหมคะโค้ชคะ
1: ใช่ฮะอันนี้ไม่มีครับ 0.25% เลยเขาไม่เยอะหรอกเมื่อกี้20,000ก็50บาทแล้วเนาะ
0: 50บาทก็ไม่ก็ถือว่าไม่เยอะ
1: เนาะแต่ไม่เยอะนะแต่ว่าก็สะสมไว้นะอย่างน้อยก็เผื่อชีวิตนะล้มแบบมีความจำเป็นต้องออกอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็มีเงินก้อนติดไว้ในมืออีกอันนึงอะไรเงี้ยนะครับว่ากันไป
0: ค่ะโอ้
1: ก็มันถึงจะแย่นะฮะมีบ้างมีไว้บ้างครับ
0: มีสะสมไว้แล้วเล็กๆน้อยๆหลายๆส่วนนะอย่างน้อยก็จะไปรวมกับเงินสำรองฉุกเฉินเราก็ต้องมีนะอย่างนี้ก็ยังสนับสนุนกันอยู่เนาะเพราะว่าเป็นเคสฉุกเฉินเราก็ยังมีอันนี้เพราะว่าเงินก้อนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสะสมได้มากได้น้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจจะพอหรือไม่เพียงพออือค่ะ
1: พอดูแล้วไม่ได้ใหญ่มากนะเงินมัน
0: ค่ะ
1: 0.25% ไม่ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็มีไว้ก็เขาก็ตั้งใจดีครับว่าคุณไม่มีอะไรติดตัวตอนออกไปเลยก็อันตรายเนาะจะเรียกว่าต่อยอดได้สักหน่อยนึงนะฮะ
0: ค่ะ โอเคชัดเจนเข้าใจจะได้เตรียมกันเนาะนะสำหรับหลายๆคนนะจะทราบว่าจะต้องมีการหักแต่ว่าเอ๊ยยังไม่เข้าใจว่าหักไปทำอะไรใช้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะได้เข้าใจกันละ

0: ำหรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะเอาไว้ต่อลมหายใจเวลาที่เราต้องออกจากงานในทุกกรณีนั่นเองนะคะค่ะโอเคเราชัดเจนนะสำหรับ4คำถามวันนี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตยุกย่อไปครั้งถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชมากๆเลยค่ะที่ช่วยตอบคำถามให้กับเรานะคะค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โค้ชหนุ่มนะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารค่ะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
4: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
8: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดตอนนี้ก็1,597นะคะจุด83จุดบวกอยู่ 2.67 จุดค่ะว่ารุ่มการซื้อขายตอนนี้ 25,531 ล้านบาทนะคะก็ยังพยายามประคับประคองตัวกันอยู่นะคะสำหรับภาพของเซ็ตเองแล้วก็มีบางช่วงบางเวลาที่ติดลบลงไปด้วยนะคะก็คือปรับตัวอยู่ในแดนลบนะแต่ว่า ่าตอนนี้ก็พยายามประคับประคองขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกนะคะปิดท้ายรายการวันนี้เรามีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะกับรายละเอียดที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินเขาก็ขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟโลน GHB Solar for Life นะคะให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทด้วยนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยค่ะที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31 มีนาคม 2570นะคะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570นะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อนะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับใครที่สนใจนะสินเชื่อซอฟโลน GHBSolar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะคะใครที่สนใจก็ลองติดต่อไปได้ที่ออมสินนะคะอีกหนึ่งข่าวเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะที่เอามาฝากกันกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะคะเพราะว่าสุขภาพถ้าไม่ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็กัดกินเงินออมเราได้เหมือนกันนะคะที่ต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลเนาะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่รวมอยู่ในโรค NCD โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะคลื่นความคิดของเราเลยชวนมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคนี้ไปด้วยกันนะคะกับงานเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะในงานจะพาไปพบกับคุณหมอนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกความรู้เจาะลึกแล้วก็ทำความรู้จักโรค NCD นะคะรู้กันแบบตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD เนาะมันน่ากลัวอย่างกว่าที่คิดนะคะแล้วก็จะพาไปฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครค่ะเมื่อคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบจะไม่รอดเนี่ยนะคะจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะคนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะพร้อมกับเข้าครัวนะคะปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะและเราไม่ได้นั่งฟังเฉยๆจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็เคลียร์คลิวให้พร้อมนะคะวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมเดอะเอมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะแล้วก็ด่วนเลยใครที่จอง50ท่านแรกนะจองไวรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมนะคะก็จองด่วนได้เลยค่ะที่ LINE @thinkingradio นะคะที่ LINE @thinkingradio นะใครสนใจก็ต้องรีบเลยค่ะสำหรับเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพร้อมด้วยกาญจนาหงทองแล้วก็ติดตามการข่าวว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนำถกครม.สัญจรสงขลากลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้เสนอ199โครงการ 57,000 ล้านชงตั้งบิ๊กปู่ด้วงนั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งต้องจับตาเสนอชื่อโอนย้ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมทั้งต้องจับตาการเสนอชื่อแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้ช่วยของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งและให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลไปเป็นผู้ช่วยของนายภราดรนอกจากนี้กลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเสนอของงบพัฒนา199โครงการคิดเป็นวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีการเตรียมเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้ประชาชนประมาณ20ล้านครัวเรือนวงเงิน 10,000 ล้านบาทก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำและป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นได้ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำของปี2569และรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัยในอนาคตซึ่งรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถเพิ่มการกักน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเตรียมขออนุญาตใช้ที่ดินว่างของเทศบาลเมืองคอหง25ไร่เป็นพื้นที่ในการทางอ่างเก็บน้ำเฟส2รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ขณะที่มีช่วงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่แนะนำตัวเพื่อรายงานรูปแบบการดำเนินโครงการนี้ที่จะขอเสนองบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้แล้วน้ำท่วมฉับพลันแกลนแคนยอนเสียชีวิต2คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกลนแคนยอนอุทยานแห่งชาติชื่อดังของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะที่เกิดฝนตกหนักในสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่ขณะที่น้ำท่วมเริ่มไหลทะลักในบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วทางการสามารถลำเลียงผู้คนออกด้วยเฮลิคอปเตอร์กว่า60คนขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตเพียง1ศพกำลังดำเนินการค้นหาศพที่2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: สวัสดีค่ะ
1: ก็ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะในวันอังคารนะคะวันอังคารที่1กันยายน2569โบวี่ค่ะอลิสราปริศวรรณค่ะ
0: นุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอังคารแบบนี้ค่ะวันอังคารต้นเดือนพอดีวันที่1กันยายนซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
0: เดือนสุดท้ายแล้ว
1: ไปใช้กันมา
0: แต่ว่าก็เหมือนว่าจะมีโอกาสในการที่จะต่อมาตรการนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็อยากให้มีเนาะถ้ามีโอกาสได้ต่อกันก็จะช่วยได้ทั้งตัวที่เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยๆร้านค้าตามตลาดอะไรเงี้ยนะก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวในการแบบเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะซื้อร้านนี้ดีไหมถ้าเกิดมีไทยช่วยไทยเราก็ซื้อเพราะว่ามันก็ช่วยแบบลดเรื่องของค่าใช้จ่ายเราไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ในช่วงแรกช่วงนี้อย่างที่คุณผู้ฟังได้ยินจิงเกิลไปแล้วคือช่วง Minute Market ทางเคลื่อนความคิดเองค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งมีสินค้าและบริการเนี่ยมาฝากร้านกันในช่วงนี้นะ2นาทีในช่วงแรกนี้เลยค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นุ้ยค่ะ
0: ที่เบอร์นะคะ022481657022481657นะคะเบอร์นี้ก็สามารถโทรเข้ามาคุยสดๆกับเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ท่านได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เนาะในการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของท่านอย่างเต็มที่นะคะท่านพูดเองก็จะมีในส่วนของเนื้อหาครบถ้วนอาจจะดูน่าฟังกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เลยอยากให้โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการในช่วงแรกของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยากโชว์ซุ้มเสียงหรือว่าอยากจะให้เราช่วยพูดช่วยคุยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @thinking radio นะคะ LINE official @thinking radio หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ที่เรากำลังไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ thinking radio ก็ได้ตรงนี้มันก็จะมีช่องแชทที่เราไลฟ์รายการ Modern Market กันอยู่ตอนนี้
1: ในช่องแชทและช่องคอมเมนต์ก็บอกมาได้เลยว่าอยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการอะไรนะคะแล้วอยู่ตรงไหนยังไงก็สามารถบอกมาได้เลยหรือใครที่กำลังจะโทรเข้ามาแล้วบอกฉันไม่รู้จะคุยอะไรดีก็บอกเรื่องราวของสินค้าและบริการของคุณละค่ะว่าเป็นสินค้าและบริการเกี่ยวกับอะไรอยู่ที่ไหนสามารถติดต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถบอกมาได้เลยนะคะสองนาทีนี้เรียกว่าเป็นช่องทางเป็นเครื่องความคิดเป็นช่องทางกลางๆให้ได้มาฝากร้านได้เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงที่ไม่ผ่านใครนะคะเราสามารถเข้ามาได้เลยนะคะ022481657ก็ฝากกันมาได้แต่ว่าก่อนที่จะไประหว่างรอนะอาจจะกำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าจะโทรเข้ามาดีไหมนะหรือจะฝากข้อความดีไหมก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจค่ะในเรื่องของการออมมาฝากค่ะของธนาคารออมสินนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะ อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝากประมาณ3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยเรียกว่ารับดอกเบี้ยเต็มๆไปเลยไม่ต้องเสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะก็ใครที่อยากจะออมก็เรียกว่าธนาคารออมสินก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เรานั้นสามารถออมได้ง่ายๆค่ะฝากกันไว้
0: ค่ะก็โทรกันเข้ามานะคะตอนนี้เราก็กำลังรอสายคุณผู้ชมผู้ฟังที่อยากจะฝากในเรื่องสินค้าและบริการของท่านอยู่นะคะที่022481657ค่ะก็โทรเข้ามาได้เลยเรารอสายอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: พี่โบก็มีอีกหนึ่งข่าวใช่ไหม
1: พูดถึงเรื่องของภัยเนาะช่วงนี้ก็ กลับมาค่อนข้างเยอะอีกแล้วสำหรับการหลอกลวงกันนะคือกสทช.ค่ะสำนักงานกสทช.ก็เลยฝากเตือนค่ะฝากเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวก697แล้วก็เครื่องหมายบวก698บวก697กับบวก698เนี่ยค่ะอาจจะเป็นสายมิจฉาชีพค่ะสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพค่ะหากจำเป็นต้องรับสายควรรับสายด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระต้องติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและก็วัตถุประสงค์ของการติดต่อมาให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการใดๆนะคะนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยเขายืนยันเลยค่ะว่าทุกหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินเนี่ยขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพแน่ๆและควรวางสายทันทีไม่ต้องไปต่อร้อต่อเถียงอะไรกับเขานะวางสายไปเลยค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนค่ะร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามขั้นคำแนะนำของผู้โทรเนี่ยเป็นวิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดค่ะในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกทางโทรศัพท์ก็คืออย่าไปเชื่อใครที่อ้างว่ามาจากหน่วยงานราชการต่างๆและมีเบอร์ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698เนี่ยสันนิษฐานเลยว่าไม่จริงหลอกลวงแน่ๆ
0: ค่ะค่ะก็เป็นข่าวสารที่ทางกสทช.ก็ส่งมาเตือนประชาชนไว้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์022481657นะคะก็เข้ามาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านได้นะคะในระหว่างที่รอสายอยู่นี้นะคะหนูก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอจากช็อปมาเนียค่ะนะคะ
1: คราวนี้เป็นอะไรคะ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้เราต้องสนใจในเรื่องของปากท้องแล้วนะคะ
1: ก็คือของกินแน่ๆ
0: แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นี่ต้องบอกว่าอยู่คู่คนไทยเป็นอาหารที่ทุกบ้านจะต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำพริกที่วันนี้นะคะจะมาเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะคะชื่อว่าน้ำพริกแม่รัศมีค่
1: ะ
0: ต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะคะที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารของท่านค่ะก็ต้องฟังทางนี้เลยนะคะเราจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีต้องบอกว่าเขาเป็นของดีระดับตำนานน
1: ะ
0: จากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะต้องบอกว่าการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะคะแล้วเขาก็มีสามารถคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนได้ด้วยการันตีฝีมือแล้วก็ความอร่อยที่สืบทอดนะคะมีประวัติศาสตร์เนี่ยน้ำพริกเนี่ยยาวนานกว่า10ปีแล้วนะแล้วก็เขาก็มีการออกเลิงออกร้านงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอแบบนับไม่ถ้วนเลยนะคะเพราะว่าน้ำพริกเขาเนี่ยคัดสรรจากวัตถุดิบอย่างดีแล้วก็มีให้เลือกหลายรสชาตินะคะแล้วก็มีความอร่อยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่อันนี้นุ้ยชอบมากเลยน้ำพริกนั่นก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะเพราะว่าน้ำพริกกุ้งเสียบของเขาเนี่ยจะมีความหอมกรอบแล้วก็แบบกุ้งเน้นๆเลยนะแล้วก็เขาจะมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นโอ้อันนี้คือแบบ สายแซ่บเลยถึงเครื่องถึงใจเลยแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแมงดาที่แบบเป็นต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะใครที่มักมีน้ำพริกติดครัวติดบ้านติดตู้เย็นเอาไว้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเอาไปคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะเนาะนะคะมันทานแบบมันทานง่ายแล้วมันก็อร่อยนะคะจะหาผักสดสักหน่อยเป็นเครื่องเคียงเดี๋ยวนี้ผักสดก็หาไม่ยากนะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ค่อยได้เดินแบบตลาดชอบอะไรพวกตลาดสดพวกอะไรแบบเนี้ยทางแบบช็อปทางห้างร้านอะไรเงี้ยมันก็มีผักสดเซเว่นอะไรเงี้ยหาซื้อง่ายนะคะหรือว่าจะทานแบบกับไข่เจียวไข่ต้มเนี่ยขาดน้ำพริกไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะอุดหนุนเรานะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีเนี่ยนะคะก็เราจะเสนอโปรโมชั่นให้ท่านนะคะเป็นขนาดกลาง12กระปุกค่ะเราจะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกซื้อ12แถม12
1: ะ
0: นะคะเอาไปเลยทานแบบจุกๆทานได้ทั้งปีเลยมั้งค่ะ24กระปุกเต็มๆ
1: ทั้งปีเลยอ่ะ
0: เออนะคะก็24กระปุกอ่ะ
1: เออกินกันแบบ
0: กระปุกละ2ใช่ปกติน้ำพริกเวลาติดตัว
1: นี้
0: มันอยู่ได้ก็เดือนนึงก็อยู่ได้นะเออนะคะเพราะฉะนั้นนี่สินค้าเซตนี้นี่ทานได้ทั้งปีเลย24กระปุกเต็มๆแล้วก
1: ็
0: ทั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้น890บาทเท่านั้นแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพเลยเพียงแค่โทรมาสั่งซื้อที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะก็เป็นสินค้าที่ไม่ต้องห่วงคุณภาพค่ะเพราะว่าMCOTของเรานะคะก็การันตีให้อยู่แล้ววิธีการสั่งซื้อก็ง่ายนะคะโปรโมชั่นก็จัดเต็มแบบจุกๆก็รีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะ

0: ค่ะได้ก็สั่งกันได้เนาะแล้วก็เป็นสินค้าที่อย่างที่นุ้ยบอกคืออยู่ติดบ้านได้เลยอ่ะก็คือสามารถต้องแบบทุกบ้านต้องมีอ่ะแล้วมันสามารถแบบอย่างที่บอกมีหลายรถ
1: หลาย
0: แบบเยอะมากเลยค่ะก็อยากให้ช่วยกันเนาะสนับสนุนเรียกว่าเป็นสินค้าแบบแต่ละจังหวัดอ่ะว่ามันมีความโดดเด่น
1: ประจำจังหวัดต้องบอกว่าเป็นของดีของประเทศไทยนะไอ้น้ำพริกกระปุกกระปุกเนี่ยบางทีเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็พกไปนะเพราะว่ามัน
0: เป็นรสชาติคนไทยอ่ะ
1: ใช
0: ่แบบไปกินอะไรที่ไหนก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกปากแล้วก็สามารถแบบเอาล่ะหยิบออกมาแล้วกินได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่อยากแนะนำกันของช็อปมาเนียนะคะ
1: ค่ะ
0: อีกระหว่างรอที่ยังไม่มีใครมาเข้ามาคุยกับเราคุยกันเองก่อนละกันอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่เคลื่อนความคิดจะจัดทุกปีค่ะกิจกรรมเสวนาภาษาหมอซึ่งในปีนี้เราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรค NCD ค่ะเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD หลายคนบอกว่าโรค NCD คือโรคอะไรจริงๆเราก็อยากชวนมาทำความรู้จักแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบอกไปเนี่ยว่าเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานไขมันความดันโลหิตสูงนะอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดโรคปอดอุดตันโรคมะเร็งเนี่ยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโรค NCD หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่มันใกล้ตัวเรามากๆแล้วไม่ใช่แค่คนสูงวัยที่จะเป็นนะตอนนี้40อัพก็เป็นแล้วค่ะแล้วเป็นในแบบไม่รู้ตัวด้วยหลายคนไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่เคยมีอาการออกมาเลยว่าเป็นอะไรยังไงจู่ๆเป็นเลยเป็นเลยแล้วจากไปอย่างแบบไม่อยากให้จากไปแบบนั้นเลยเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะก่อนที่ชีวิตจะแบบจอดไปซะก่อนเนี่ยเราก็เลยอยากชวนมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเราจะพาไปพูดคุยทำความรู้จักโรค NCD นี้รู้ภัยแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากสนิทกับโรคนี้หรอกเราอยากเข้าไปรู้ว่าความน่ากลัวของมันเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะไปพูดคุยกับคุณหมอในแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ longevity ใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ยืนยาวและมีความสุขและแข็งแรงด้วยนะคะนอกจากนั้นเราคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยเราก็จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรียกว่าเป็นผู้ป่วยจริงเลยเคยป่วยหนักจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะแต่ว่ากลับมาดูแลตัวเองมารักษาในแบบไหนยังไงเนี่ยเขาจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้แบบฟังกันนะว่าเอ้ยเขาปฏิบัติตัวยังไงต้องกินต้องอยู่ต้องนอนยังไงถึงจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอ่ะก็เดี๋ยวไปฟังกันในวันนั้นแล้วก็ไม่พอในช่วงบ่ายอันนั้นช่วงเช้านะช่วงบ่ายเราจะพาไปเรียกว่าดูไปรับพลังสมุนไพรเลยว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะค่ะกินสมุนไพรไทยแบบไหนยังไงถึงทำให้เราห่างไกลโรค NCD ได้เราจะไปพบกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรแน่ๆค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะมาเรียกว่ามาบอกกันเลยว่าสมุนไพรไทยเนี่ย มีตัวไหนบ้างที่ทำให้เราเนี่ยดูห่างไกลจากโรค NCD เนาะแล้วที่สำคัญเราจะไปพูดคุยเรียกว่ามีคำแนะนำดีๆจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพจะมาบอกเราว่าไอ้จานที่เรากินอาหารทุกเราทุกวันทุกวันที่เรากินเข้าไปเนี่ย มันเป็นแบบเฮลตี้หรืออันเฮลตี้กันแน่นะแล้วกินยังไงให้มันอร่อยด้วยและถูกสุขลักษณะถูกสุขภาพดีอ่ะกินแล้วแบบอาหารที่เรากินมันหวานไปเค็มไปหรือยังไงเนี่ยเขาจะมาปรับจานอาหารเราให้มันอร่อยและห่างไกลโรค NCD ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไม่ให้นั่งฟังเฉยๆแล้วในช่วงบ่ายเราจะให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายค่ะเราจะมีท่ามีทางที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยออกกำลังกายได้แล้วจะมีท่าเหล่านี้ให้เก็บกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะกับนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมดนี้เราจะได้เจอกันในวันที่3ตุลาคมค่ะที่โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกค่ะใครจอง50คนแรกเนี่ยมีคนแอบกระซิบว่ามีของพรีเมียมลิมิเต็ดพรีเมียมจริงๆน
1: ะ
0: เรียกว่า50คนเท่านั้นที่จะได
1: ้ค่ะ
0: เรารับจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทำกิจกรรมกับเราอย่างทั่วถึงใครสนใจเนี่ยติดต่อไปเลยค่ะที่ LINE @thinkingradio @sign แล้วก็ thinkingradio เข้าไปติดต่อได้เลยเนาะฟังเราไม่ทันอาจจะไปถามโปรแกรมเพิ่มเติมก็ได้ว่าเอ๊ะกิจกรรมเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: ก็จะมีน้องกระแตรอตอบคำถามอยู่แล้วแล้วก็รอรับสมัครกันอยู่แล้วค่ะอยากให้มากันเยอะๆค่ะเพราะว่าเรื่องของโรค NCD อ่ะมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวจริงๆแล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวด้วยทั้งใกล้ตัวและน่ากลัวหลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ยฉันก็แบบ
1: ไปหาใจ
0: ชะล่าใจแบบ
1: กินยาคุมเอาก็ได้
0: ไม่เป็นไรกินหรือว่าแบบฉันก็ดูแลตัวเองดีแล้วไงแต่อย่าลืมว่าเราอาจจะคิดของเราเองหรือเปล่าเราดูแลตัวเองดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่ายังไงอยากให้มาเจอกันในวันนั้นจริงๆมันทำให้เราได้เห็นว่าโรคเนี้ยมันน่ากลัวยังไงค่ะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะหลายคนอาจจะว่าเออฉันไปหาข้อมูลเองก็ได้ไม่เห็นจะต้องมาฟังเลยนะไม่หรอกหาข้อมูลก็ส่วนหนึ่งสามารถหาได้แหละ Google หาได้แน่ๆแต่ว่าการที่จะมาฟังมาพบคุณหมออย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาฟังจากคนที่เขาเป็นโรคนี้จริงๆอ่ะเขาผ่านมันมาได้ยังไงจะทำให้เราเนี่ยได้เอาสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้กับเราได้จริง
1: ๆ
0: ก็อยากให้มาฟังกันค่ะในวันที่3ตุลาค
1: ม
0: สมัครกันมาเลยค่ะที่ไลน์แอดติงกิ้งเรดิโอเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเนี่ยเราก็รับไม่ได้แล้วนะหลายคนก็จะมาช่วงที่เต็มแล้วอ่ะ
1: ค่ะแอดติงกิ้งเรดิโอนะคะก่อนที่จะปิดเบรกเรามีอีกหนึ่งสายนะคะที่จะมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ขายสินค้ากันตอนนี้ก็คุณมานพอยู่ในสายกับเราแล้วเนาะสวัสดีค่ะคุณมานพค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ค่ะ
1: เชิญได้เลยค่ะ2นาทีนี้จัดเต็มไปเลย
0: ค่ะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรคะ
2: ครับเป็นหนังสือชื่อชนพิพัฒน์วัฒนาศาสตร์สาธารณราชาภูมิพลครับเป็นหนังสือที่กรมชนประทานเขาสั่งจัดพิมพ์สั่งให้จองนี่ผมก็จองมานานแล้วแค่ตอนนี้อยากจะขายนะครับ
0: อ๋ออยากจะส่งต่อกับคนอื่นบ้างใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะ
1: ค่ะมันลิมิเต็ดยังไงคะต้องสั่งซื้อหรือว่าเนื้อหามันเป็นยังไงด้านใน
2: ไม่ต้องสั่งซื้อฮะคือติดต่อมาทางผมเลยก็จองไว้แล้ว
0: ค่ะ
1: อ๋อก็คือจองไว้แล้วเนื้อหาด้านในเป็นยังไงคะ
2: เนื้อหาเป็นได้กรณีกิจเกียรติทางด้านชนประทานมาตลอดเลยทั้งแต่นี้กรมชนก็สั่งติมแต่ไม่มีวางจำหน่ายทำตลาดคือต้องสั่งจอง
0: เป็นหนังสือสั่งจอง
2: เล่ม
0: โอ้แค่ไม่กี่เล่มเองแต่ว่าก็คือสามารถคือของคุณมานพเองสั่งจองไว้แล้วแล้วก็อ่านเรียบร้อยแล้วแล้วอยากส่งต่อคนอื่นบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เ
2: ช่นคือจองเล่มนะเล่มละ3,000
0: ค่ะเล่มละเท่าไหร่นะคะ
2: 3,000 บาท
0: ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อคุณมานพไปได้ที่ไหนคะ
2: 086
1: ค่ะ
2: 780
1: ค่ะ
2: 6775
0: ค่ะอีกสักรอบค่ะ08
1: 086
0: ค่ะ
2: 086
1: ค่ะ
2: 780
1: ค่ะ
2: 6775
1: ค่ะ
0: บอกชื่อหนังสืออีกสักรอบได้ไหมคะ
2: ครับชื่อชนพิพัฒน์วัฒนาศาสตราชาภูมิพล
0: ชนพิพัฒน์วัฒนานะคะศาสตร์พระราชาภูมิพลนะคะ
2: เป็นเล่มพิมพ์มีรูปหน้าสอบสีหนักประมาณนั้นมากกว่า500,000
1: ค่ะก็น่าสนใจเนา
0: ะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรภัยพิบัติที่เราต้องเตรียมมือ
0: ใช่ไหม
1: เรื่องของน้ำเป็นพิเศษนะคะนี่ก็ถือว่าลิมิเต็ดมากๆเลย
0: ค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวใครสนใจก็ติดต่อไปทางคุณมานพได้เลยนะคะคุณมานพขอบคุณมากนะคะ
2: แข็งม
0: ือค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นการอยากส่งต่อแหละเรื่องราวหนังสือดีๆที่ล่ะคุณมานพเองไปสั่งจองมาแล้วแล้วก็อ่านเรียบร้อยแล้วอยากส่งต่อให้กับใครหลายคนที่อยากรู้เรื่องของชลประทานเนาะตั้งแต่สมัยไหนยันสมัยปัจจุบันเนี่ยเนาะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหนังสือที่เขาไม่ได้พิมพ์ขายทั่วไปแต่เขาต้องแบบสั่งจองแล้วก็จำกัดการพิมพ์จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นพรีเมียมแหละเป็นแบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อไปได้สั่งไปได้ที่คุณมานพเนาะจองไปได้ที่คุณมานพได้เลยค่ะ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงที่2เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันในช่วง SME ต้องรอดนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
3: Modern Market ช่วง 2-Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
3: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
2: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
7: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์

0: อร์สื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
0: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะคะในช่วงที่2นี้ก็ยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็พี่โบนะคะแล้วก็พิเศษในช่วงนี้ใช่ช่วงที่2ช่วง SME ต้องรอดนะคะหนูก็มีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันเพราะหนูคิดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆเลยสำหรับประเทศไทยที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรานะคะก็เลยวันนี้เนี่ยเชิญมาพูดคุยกันจากการที่หนูเคยลงพื้นที่นี้มาแล้วแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของผลงานมากๆมีหลายโครงการหลายอย่างมากๆที่จะเป็นเขาเรียกว่าช่วยขับเคลื่อนให้เมืองนี้เป็นเมืองสร้างสรรค์นะคะเราจะไปคุยกันถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ที่จะช่วยดันผู้ประกอบการในเรื่องของการท่องเที่ยวนะแล้วก็ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะต้องบอกว่าเขามี
3: สโลแกน
2: ใช่สโลแกนเติบโตกินได้ยั่งยืนดูซิว่า
3: ชอบนะว่าเติบโตแล้วยังกินได้กินได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปดู
2: สนใจตรงนี้แหละนะคะแล้วก็ตอนนี้แขกรับเชิญก็มาอยู่ในระบบซูมออนไลน์กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปคุยกับพันเอกนาวินปีชาพานิชยกุลนะคะซึ่งท่านเป็นผู้จัดการอปท.จังหวัดสุโขทัยนะคะอยู่ในระบบซูมกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับขอบคุณรายการ Modern Market แล้วก็ Thinking Radio ครับที่เปิดโอกาสจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ในนามอปท.สุโขทัยได้พูดเกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์นะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็เรา
3: คร
4: ับว่าเมืองสร้างสรรค์เนี่ยเรามีหลายด้านด้วยกันนะครับมีทั้งเข้าด้านด้วยกันออกอาภาพดนตรีวันหัดผมชอบจำสั้นๆนะออกแบบอาหารดนตรีนะครับภาพนะฮะหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและล่าสุดก็มีในเรื่องของสถาปนิกด้วยเมืองที่เป็นสถาปนิกวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเราประกอบด้วยเมืองสร้างสรรค์รวมแล้ว9เมืองฮะ9เมืองเป็นเมืองอาหารเนี่ยถ้าเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากภูเก็ตที่เป็นเมืองอาหารก่อนนะครับอาหารเราได้ที่พวกภูเก็ตนะครับในเรื่องของเมืองสร้างสรรค์ที่นั่นมีในเรื่องของชิโนยูโรเปียนอาหารที่หลากหลายนะครับแล้วก็เอาผสมผสานกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่อมาที่อาหารที่เพชรบุรีครับเพชรบุรีก็จะเป็นสร้างสรรค์อาหารที่บอกว่า3รสนะฮะม
2: ี
4: ความเค็มซอลสวีทนะครับสวีทของน้ำตาลตลอดแล้วก็ความเค็มของทะเลนะครับแล้วก็เรื่องของซาวเวอร์ความเปรี้ยวของมะนาวแป้นของเพชรบุรี
2: ค่ะ
4: ต่อยอดสุดท้ายโนดนาเลนะครับเมืองสงขลา
2: ครับ
4: ที่ได้ของเมืองทางด้านอาหารโดยเฉพาะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนภาคใต้เผ็ดร้อยแรงนะครับเขาเรียกร้อยแรง
2: ค่ะ
4: ร้อยแรงนะครับคนใต้แล้วก็เรามีเมืองสร้างสรรค์อื่นๆครับเช่นกรุงเทพมหานครเราเป็นเมืองออกแบบนะครับลายก็เป็นเมืองออกแบบ
2: ค่ะ
4: นะฮะ
2: ที่สุโขทัยค่ะ
4: ที่ย้อนกลับมาสุโขทัยก่อนหน้ามีรุ่นของเราครับเป็นเมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านก็คือเชียงใหม่
3: สุโขทัย
4: เชียงใหม่จะได้รับก่อนประมาณสักปี60-62เนี่ยเราสุโขทัยเราส่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านครับเราก็ได้เป็นทางด้านสร้างสรรค์ลำดับที่2ในเรื่องทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านต่อมาก็นั่นก็อปท.เหมือนกันก็ช่วยผลักดันจนได้รับเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านถามว่าสุโขทัยเองทำไมเราถึงส่งเรื่องราวเมืองสร้างสรรค์แบบนี
2: ้
4: มาต่อยอดวัฒนธรรมฮะสำคัญท่านคงทราบว่าสุโขทัยเนี่ยเราตั้งแต่โบราณละเป็นเมืองมรดกนะครับจากยูเนสโกซึ่งได้รับมาตั้งเดิมเนื่องจากเรามีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัตนาลัยในจังหวัดยาวไปถึงกำแพง

0: แมงเพชรนะเขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
1: ค่ะ
0: แต่ตอนที่ส่งเขาใช้คำว่าสุโขทัยและเมืองบริวาร
1: อ
0: ันนี้เป็นมรดกโลกอันแรกนะครับเป็นรางวัลจากยูเนสโกตัวแรกต
1: ั
0: วที่สองเราได้มรดกความทรงจำของโลกเนื่องจากเรามีศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงสองรางวัลจากยูเนสโกแล้วนะท่านเห็นไหมว่าเมืองอื่นๆยังไม่มีต้นทุนเท่านี
1: ้ค่ะ
0: จากนั้นครับเราเห็นว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ที่เราได้รับมาครับเป็นในเรื่องของ tangible culture heritage คือวัฒนธรรมที่จับต้องได้แต่มีมากไปกว่านั้นความที่เราเป็นอาณาจักรแรกๆของประเทศไทยนะครับเพราะเป็นอาณาจักรแรกเนี่ยเรามีงานเงินงานทองงานผ้าครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานสังคโรคซึ่งถูกยอมรับไปทั่วโลกนะครับเขาเรียกว่าสังคโรคสีเขียวศิลาดลนะครับเราส่งออกไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศจีนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าเป็นพวกที่เป็น intangible culture heritage หรือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได
1: ้
0: สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าครับสิ่งที่มากกว่าไปกว่านั้นคือเราใช้คำว่าเติบโตกินได้แล้วก็ยั่งยืนจะทำยังไงไอ้พวกงานที่เป็นวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้เนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้มันอาจจะหายไปได้นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานสังคโรคก็ตามงานเรียนงานทองก็ตามที่จะหายไปเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนอาชีพและคนที่รับงานเหล่านี้สืบทอดต่อเนี่ยมีจำนวนน้อยลงเราจึงเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาทำในเรื่องของมรดกโลกกินได้ครับมรดกโลกกินได้ก็คือเอางานวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยนำมาเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณค่าให้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าคือนำมาขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวครับซึ่งอบต.หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัตหีบกำแพงเพชรก็ได้ไปขับเคลื่อนเราเป็นฝ่ายเลขาของเมืองขับเคลื่อนจนได้เป็นเมืองสร้างสรรค์เมื่อปี2562จากเรื่องดาวดังกล่าวเนี่ยแหละครับทำให้เกิดเครือข่ายที่ชัดเจนเข้มแข็งนะครับแล้วก็เก็บรักษาการสืบสานและต่อยอดตามแนวพระราชดำริพระราชบัตรพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ครับซึ่งเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดต่อไปอันนี้เป็นงานที่สำคัญเท่านั้นไม่พอเราเห็นเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีการเรียนรู้และเราจะสืบทอดต่อเราก็ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยของเราครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในขณะที่ผมเป็นฝ่ายเลขาร่วมกับศึกษาธิการครับทรงเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับท่านครับของกันเป็น learning city ครับนะครับเป็น learning cityฉะนั้นสุโขทัยอาจจะกล่าวได้ว่าเรามีจำนวนรางวัลที่เยอะที่ได้รับจากยูเนสโกมากถึง4รางวัลถ้าเป็นผู้หญิงสาวเนี่ยเรามีมงกุฎที่ยืนยันถึงความสำเร็จนะครับที่เป็นตัวชี้วัดก็คือรางวัลดังกล่าวเนี่ยถึง4รางวัลด้วยกันมรดกโลกนะครับเมืองมรดกโลกเมืองมรดกทรงจำเมืองสร้างสรรค์แล้วก็เมืองแห่งการเรียนรู้สี่มงกุฎนี้หลายเมืองในประเทศไทยผมว่าไม่น่าจะมีมากมายขนาดนี้อันนี้เป็นสิ่งอบต.แล้วก็เห็นได้ว่าคนสุโขทัยนะครับทั้งเมืองนะครับไม่ได้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีความและมีความตั้งใจครับเมืองสร้างสรรค์ผมอาจจะกล่าวได้ว่าการที่เรากำหนดเป็นตัวรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนเป็น compass of local development ก็คือเข็มทิศในการพัฒนาท้องถิ่นครับเพื่อกำหนดและแนวทางว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันทั้งจังหวัดอย่างไร
1: อ
0: ันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้อันนี้คงกล่าวได้ว่าเมืองสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นศิลปะวัฒนธรรมครับแต่เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างคุณค่าสร้างอาชีพลดความเหลื่อมล้ำและกระจายที่เรียกว่ารายได้ให้เกิดเรียกว่าไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลักอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะแล้วเรามีทางอปทนี่มีวิธีการยังไงในการที่จะลงไปเขาเรียกว่าอะไรขอประสานความร่วมมือหรือให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เราบอกว่าในเรื่องของการเติบโตกินได้ยั่งยืนเนี่ยเรามีวิธีการประสานงานแล้วก็หรือว่าวิธีการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: กับผมต้องขอขอบคุณเป็นคำถามที่ดีมากครับเรามีนโยบายของแนวทางในการขับ

แผนที่ดีคือสามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วก็สามารถวัดผลได้ครับฉะนั้นเราจึงเกิดตัวร่วมต่อมาก็คือร่วมรับผิดชอบหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามต้นปีเราวางแผนร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่6ส่วนด้วยกันที่เราไปดำเนินการได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนครับภาคการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและขาดไม่ได้ครับเราทำดียังไงแต่ว่าเสียงไม่ดังถ้าเราไม่มีคนสุดท้ายก็คือสื่อมวลชนดีๆอย่างท่านครับสื่อดีก็จะเป็นตัวกระจายข่าวสิ่งดีๆให้กับประชาชนได้รับรู้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเสร็จแล้วเราก็ถอดบทเรียนความสำเร็จรับผิดชอบไม่มีใครผิดใครถูกครับปลายปีเราถอดเรียนถอดองค์ความรู้ด้วยกันว่าทำยังไงไม่เกิดเหตุซ้ำหลังจากนั้นเรากระจายผลประโยชน์ครับเราเรียกว่าร่วมรับผลประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าเอามาแบ่งสรรปันส่วนกันแบบไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นการทำประโยชน์เนี่ยมันต้องแชร์เบนิฟิตหมายความว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมมีโอกาสที่จะได้รับเงินรายได้จากการดำเนินการท่องเที่ยวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับแม้แต่คนมีส่วนร่วมโดยตรงแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้รับผลกระทบทางลบเช่นขยะมากขึ้นลดมากขึ้นอาชญากรรมอาจจะมีโอกาสมากขึ้นจากการท่องเที่ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการแล้วก็พูดคุยกับชุมชนในบริเวณข้างเคียงอย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับอบต.คำนึงถึงทุกด้านสุดท้ายจริงๆเมื่อกี้ถ้าสรุปรวมเราเริ่มจากร่วมคิดนะครับร่วมวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบร่วมรับผลประโยชน์แล้วก็มีท่านผู้อำนวยการอบต.ท่านกล่าวครับท่านอธิคนอีนะครับท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่อบต.จะต้องขับเคลื่อนในอนาคตคือสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าโคโอนเมื่อใครก็ตามครับชุมชนมีความรู้สึกว่าเขาความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็จะเก็บรักษาหวงแหนสืบสานและต่อยอดสิ่งเหล่านี้ครับและในการอบต.ท่านปัจจุบันครับท่านศิวกรเชี่ยวสมุทรครับที่ท่านกล่าวเสมอว่าเวลาเราทำงานร่วมกับชุมชนลงไปท่านปัจจุบันนะฮะท่านผู้อำนวยการปัจจุบันบอกว่าเรามีความฝั่งเดียวไม่ได้ครับงั้นการดำเนินการท่องเที่ยวจะต้องเป็นความสุขที่ฟินทั้งสองฝั่งครับนักท่องเที่ยวความสุขในขณะเดียวกันเจ้าของทรัพยากรหรือชุมชนต้องมีความรู้สึกมีความสุขที่นักท่องเที่ยวมาด้วยเขาไม่ได้มีความรู้สึกเดือดร้อนได้รับผลกระทบเราจะมีวิธีการไปดำเนินการอย่างไรสิ่งเรามีเครื่องมือที่สำคัญด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยเรามีมาตรฐานที่ทำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่า STMSนะครับก็อันนี้ Sustainable Tourism Management System เนี่ยเราจะอยู่กับตัวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนตัวที่2เราใช้เครื่องมือจากกรมการท่องเที่ยวที่เรียกว่า CBT Thailand นะครับเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเราได้นำเกณฑ์ของโลกครับเรียกว่าเกณฑ์ GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Criteria ของโลกเนี่ยมาเป็นที่ตัวชี้วัดความสำเร็จผลสำเร็จของสุโขทัยล่าสุดเนี่ยในตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้เราได้รับรางวัลท็อป100ถึง2ครั้งของโลกนะฮะเป็นรางวัลปีต่อปี2ครั้ง100แล้วก็ปีก่อนหน้านี้ครับเราได้รับรางวัล GD หรือ Green Destination Gold ระดับ Gold เลยนะครับทองคำที่เอเชียเนี่ยมีด้วยกันครับที่ได้รับก่อนหน้าเราที่เป็นระดับทองคำมีทาคามิชิประเทศญี่ปุ่นเทเรซาที่หลานสุริยันจันทาที่ประเทศไต้หวันแล้วก็มือเก่าจังหวัดน่านในตัวเก่าจังหวัดน่านตัวในเวียงนะครับก็ก่อนหน้าเราฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในเวียงจังหวัดน่านที่ได้ทองคำแล้วก็มีสุโขทัยเนี่ยครับตัวเมืองเก่าสุโขทัยได้ทองคำเช่นเดียวกันรางวัลตัวชี้วัดความสำเร็จจากความพยายามครับและมากไปกว่านั้นก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับพยายามเอารางวัลที่เป็นรางวัลต่างประเทศเพราะเหตุผลว่ามันสามารถที่จะไปสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้จักผ่านรางวัลดังกล่าวครับสามารถท่องเที่ยวชั้นดีโดยเฉพาะรางวัล GD Green Destination ซึ่งมันคำนึงมิติทางด้านการจัดการอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจคมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครบทุกประเด็นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวพิสูจน์ความสำเร็จการ

0: ขับเคลื่อนของอบต.ครับ
1: ค่ะหนูขอตัวอย่างชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้ทำเรื่องเนี้ยแล้วประสบความสำเร็จแบบมีที่ไหนอยากแนะนำบ้างคะขอเป็นสักหนึ่งตัวอย่างกันค่ะ
0: ผมมีสามตัวอย่างนะครับ
1: อ๋อ
0: ถ
1: ได
0: ้
1: ้เลยค่ะ
0: ตัวอย่างเลย
1: ค่ะค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเราความต้องการของอบต.เนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มเราต้องเราทราบดีครับเราต้องการทั้งอินแคสคือจำนวนนักเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับในจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่วิธีการที่สำคัญมากกว่านั้นคือเราอยากให้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับมีจำนวนน้อยแต่ว่ามีคุณภาพมาใช้จ่ายและอยู่กับในส่วนของพื้นที่เรามากยิ่งขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เป็นวิธีการที่เราจะดึงเอานักท่องเที่ยวชั้นดีครับมาผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรานะครับสามที่ด้วยกันที่แรกเนี่ยเมืองเก่าที่ผมได้นำเรียนไปซึ่งได้ GD ทองคำในระดับโลกนะครับได้รางวัลกินรี CBT Thailand อีกที่หนึ่งครับถ้ามาสุโขทัยไม่รู้จักบ้านนาต้นจันทร์คงจะเรียกว่ามาไม่ถึงสุโขทัยครับเพราะบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยได้รับรางวัลพาตาแกนเลยนะฮะสูงกว่าพาตาโกในระดับโลกนะครับในปีที่ผ่านมาปีที่แล้วอบต.ได้กล่าวร่วมกับชุมชนครับจนได้รับรางวัลพาตาแกนนะครับมี2เมืองในโลกด้วยกันแล้วก็กินรีเนี่ยเราได้รับรางวัลในบ้านนาต้นจันทร์เป็นกินรี Hall of the Frame ครับคือได้รางวัลทองคำติดต่อกันถึง3ปีซ้อนนะครับเป็นมหกรรมเฟรมเลยอันนี้ยืนยันว่าความเข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มสตรีแม่เหี่ยมที่บ้านนาต้นจันทร์เป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับรางวัลในระดับโลกนะครับมีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายที่แฝงอยู่ในนั้นเนื่องจากเวลาจำกัดแต่ผมบอกว่ามีโอกาสครับต้องแวะมาที่บ้านนาต้นจันทร์ท่านอาจจะเซิร์ชข้อมูลนะครับแบบของการทำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชาวบ้านตัวใหญ่นะชาวบ้านตัวใหญ่คือชาวบ้านพึ่งพาตัวเองมากกว่าความต้องการของรัฐซะด้วยซ้ำรัฐเป็นผู้เพียงแต่ซัพพอร์ตนะครับสนับสนุนในสิ่งที
1: ่
0: เขาไม่สามารถมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อกฎหมายต่าง
1: ๆ
0: รัฐมันช่วยแบบนั้นที่สุดท้ายครับ
1: ใช่ค่ะอ
2: ีกหนึ่งชุมชน
0: ทุ่งหลวงก็จะเป็นในเรื่องของlearning studio ของประเทศครับต้นแบบทางด้าน learning studio มีกิจกรรมการปั้นดินนะครับมีวิทยาลัยที่เรียกว่าวิทยาลัยใต้ถุนบ้านซึ่งดึงเอาเด็กและเยาวชนครับช่วงโควิดที่ผ่านมาด
1: ึ
0: งกลับมาทำงานเปิดร้านกาแฟมาสืบสานวัฒนธรรมงานปั้นมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้คนในท้องถิ่นอันนี้เป็น3ชุมชนตัวอย่างจริงๆมันยังมากกว่านั้นนะครับย
1: ัง
0: มีเมืองนะครับยังมีบ้านจากก้องนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรางวัลเยอะแยะเต็มไปหมดครับผมไม่สามารถ
1: สุดท้ายแล้วค่ะฝาก
0: เตรียมเรื่องของรางวัลในสุดอินโฮเทลกินโปรดักต์แล้วก็กินเรสโตรองครับป
1: ี
0: นี้เรามีรางวัลกินเลสตอรองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรางวัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่านเรียกก่อนครับ
1: ค่ะ
0: ว่าโลกเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสถานการณ์ climate change รุนแรงมาก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นอากาศที่ร้อนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นอบต.แล้วก็จังหวัดสุโขทัยครับเราเตรียมการในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: ม
0: ากกว่านั้นเราเน้นในเรื่องของการบริการและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยเราเสนอว่าการท่องเที่ยวทำคนเดียวไม่ได้นะครับทำคนเดียวไม่ได
1: ้
0: ต้องเป็นการร่วมกันทำครับอย่างเช่นเปลี่ยนนักท่องเที่ยวจากผู้ชมมาเป็นผู้มีส่วนร่ว
1: ม
0: อย่างนี้ก็สำคัญเป็นผู้ลงมือทำเขียนลายด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ใช่ใช่
2: ค่ะ
1: ค ค่ะก็สุดท้ายละนะคะจริงๆเนื้อหาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเสียดายที่เวลาน้อยนะคะอยากให้ผู้จัดการนะคะช่วยสรุปค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เมืองของการเรียนรู้นะคะในการที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยเติบโตกินได้แบบยั่งยืนสั้นๆฝาก2นาทีสุดท้ายได้เลยค่ะเชิญค่ะ
0: สุดท้ายจริงๆผมอยากมาชวนคุยครับทุกที่มีเรื่องเล่าครับไม่ว่าพื้นที่ตามจังหวัดของท่านพื้นที่ของท่านเนี่ยมีสตอรี่ที่แตกต่างกันวันนี้เราไม่ได้ขายในเรื่องของการมาเที่ยวอย่างเดียวแต่เราพยายามขายในเรื่องของประสบการณ์ที่แตกต่างกันคือเอ็กซ์เพรียนที่แตกต่างกันมาที่นี้มาที่แห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยก็จะเห็นเรื่องราวที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ฉะนั้นเรื่องเล่าขายได้ครับเราจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่ดีหรือขายเรื่องที่ดีอย่างไรนะครับมีเรื่องเล่าแต่เรายังขาดคนเล่าเรื่องที่ดีฉะนั้นเราควรจะมาเน้นหนักในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเปิดมุมมองครับแต่อดีตถึงปัจจุบันวันนี้เราเลือกนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชั้นดีต่างๆครับ
1: ค่ะ
0: เราวงสุดท้ายครับ
1: ค่ะ
0: ท่านนึกออกสุโขทัยเราไม่ได้ดีเด่นนะท่านจำภาพลักษณ์ของเราได้เรามีงานลอยกระทงเขาเทียนเล่นไฟมีเรื่องราวของลอยกระทงซึ่งได้รับรางวัลของเอเชียในเรื่องของทีมไฟในเวลากลางคืนนะครับแต่ว่าจริงๆเราท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแล้วเราก็ถึงแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่มีความสุขครับคนสุโขทัยเราเน้นเมืองของเราในเรื่องของน่าอยู
2: ่
0: น่าเที่ยวก็น่าลงทุนตามคำขวัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านนพฤทธิ์ศิริโกศลท่านพูดไว้ว่าสุโขสุขีที่สุโขทัยขอบพระคุณครับ
1: ค่ะก็สุโขทัยเป็นเมืองที่ว้าวอเมซิ่งมากเลย
2: ใช่ค่ะต้องขอบคุณผู้การมากๆนะคะที
1: ่
2: อุตส่าห์มาเรียกว่าแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
1: มีแชทลับฝากถึงผู้ประกอบการด้วยนะ
2: ใช่
1: นะคะขอบคุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณผู้การมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของพันเอกนาวินปีชาพาณิชยกุลนะคะท่านเป็นผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยแล้วก็กำแพงเพชรหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าอพท.สุโขทัย
2: ใช่ก็เนี่ยแหละค่ะอยากให้แวะเวียนไปแต่จริงๆแอบกระซิบไปนิดนึงว่าไม่แน่ใจว่าตุลาคมนี้ขึ้นความคิดอาจจะมีโปรเจกต์ดีๆไปที่สุโขทัยลองติดตามกันได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้เราสองคนคงต้องไปกันแล้วมั้งคะน้อยหมดเวลาพอดีเลยพบกันใหม่ในวันอังคารหน้า
1: ค่ะ
2: วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มสัญจรสงขลาจับตาอนุมัติรถไฟทางคู่6โครงการรวดกว่า 300,000 ล้านขยายสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเปิดเรียนวันแรกโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์หลังเหตุกราดยิงตำรวจเพิ่มกำลังดูแลต่อเนื่องอีก1เดือนผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นแน่นสนามบินสุวรรณภูมิแฟนวอลเลย์บอลแห่ต้อนรับนักตบสาวไทยสุดอบอุ่นหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนปาลเร่งกู้ภัยหลายร้อยชีวิตในอุโมงค์ตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่1กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับนอกจากวาระเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟทางคู่รวมถึงการทำประกันภัยให้กับประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นำครม.ครับสวมใส่ชุดที่ตัดโดยผ้าทอลายราชวัตรลายประจำของจังหวัดสงขลาสีฟ้าแก้มเทาเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาสคอตอุลตร้าแมนมาโปรโมทนายกรัฐมนตรีก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังด้วยซึ่งเป็นท่าเดียวกับที่ทำท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและทททยังได้มอบภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีถ่ายคู่กับน้องเนเน่รอยัลให้ด้วยนะครับนายกได้กล่าวถึงช่วงต้นของการประชุมยืนยันนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาให้เกิดสันติสุขวางมาตรการควิกวินแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็ยังระบุถึงการชงวาระสำคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทาง6โครงการรวดมูลค่ากว่า 3.16 แสนล้านบาทรวมถึงเรื่องหลักการทำประกันภัยอุบัติเหตุทั่วหน้า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศครับเพื่อหวังรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าสำหรับวาระครม.ที่ต้องติดตามก็คือการเสนอให้อนุมัติงบพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส199โครงการวงเงินรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับขณะที่การรับมือสถานการณ์น้ำในสงขลาก็เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยช่วงเช้าครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าต้องการที่ชาวหัดใจปลอดภัยจากอุทกภัยพร้อมจะเดินหน้าจัดสรรงบประมาณสร้างพื้นที่แก้มลิงเพิ่มอีก25ไร่ซึ่งก็จะเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันสำหรับประเด็นที่จะเสนอครม.เพิ่มเติมวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องการจัดทำ TOR แนบท้ายบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอกบูกิจยายูฮิตัมซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นการรองรับแก้ปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนของผิดกฎหมายเชื่อเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนความร่วมมือกับมาเลเซียก็จะเดินหน้าไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นคงและก็พัฒนาชายแดนร่วมกันอีกเรื่องที่ต้องจับตาแม้วันนี้อาจจะไม่ได้เสนอตอนที่ประชุมครม.ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลครับวันนี้เห็นภาพทีมโฆษก4สาวถ่ายภาพหมู่ท่ามกำลังกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวโดยให้นายแพทย์นะครับเป็นหมอเอกนะฮะ เป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นอกจากนี้ก็มีความเห็นจากนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุได้รับรายงานการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็ไม่ทราบเจตนาก็จะเร่งให้มีการตรวจสอบให้ครอบคลุมและก็ถูกต้องทั้งหมดส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อนำไปปั่นไฟก็ต้องตรวจสอบเช่นกันว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ยอมรับนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของกลุ่มทุนต่างชาติขณะที่นายเอกนิติทันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เร่งจัดระเบียบหลังพบบางส่วนขาดเอกสารรับรองครับ
2: ค่ะแล้วก็มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนไม่หยุดนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนก็ไปเผารถแบ็คโฮริมถนนที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสาย418ฝั่งยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่3บ้านบารอตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะก็เห็นภาพเมื่อคืนนะคะก็มีการเอาไฟไปจุดเผารถแบ็คโฮนะคะแต่ว่าทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็แจ้งตั้งแต่เมื่อคืนว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างทำถนนตลอดเส้นทางมีกองดินเป็นแนวยาวก็เกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเอาไว้เพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องวางแผนเพื่อจะเข้าพื้นที่อย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับความเสียหายก็คือรถแบ็คโฮ1คันถูกเพลิงไหม้บริเวณห้องคนขับภายในเสียหายทั้งหมดค่ะห่างกันประมาณ50เมตรก็พบรถบดถนนเรียงกันอยู่3คัน2คันถูกเพลิงไหม้บริเวณที่นั่งคนขับได้รับความเสียหายส่วนรถบดถนนที่อยู่คันกลางนะคะไม่ได้รับความเสียหายค่ะทั้ง3คันเป็นของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้างเป็นรถที่มาทำถนนนะคะตามโครงการขยายถนน4เลนสายปัตตานียะลาค่ะจากการสอบสวนทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุคนร้าย5คนขับขี่รถจักรยานยนต์3คันพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขับตรงไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนนะคะพอมาถึงคนร้ายก็กระจายกำลังเข้าก่อเหตุ1คนต่อ1คันค่ะพร้อมกันในแต่ละจุดที่รถแบ็คโฮและรถบดถนนจอดอยู่ด้วยเอาน้ำมันมาราดเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จุดไฟเผาประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็มาช่วยจะมาช่วยดับไฟนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนขู่ไว้ค่ะไม่ให้เข้ามาทำให้รถแบ็คโฮถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายค่ะวางเพลิงเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์อาศัยความมืดหลบหนีไปนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสกัดการหลบหนีของคนร้ายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการชุดเดิมที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็การทำลายรถยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ก็เพื่อหวังทำลายเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มเรื่องของการจ้างเหมาสกัดผู้หลุดจากบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นยอมรับห้ามไม่ให้จ้างเหมาไม่ได้เหตุอปท.มีความเป็นอิสระของหน่วยงานครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและก็หลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นว่าการเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตขณะนี้สามารถเพิกถอนได้ครบถ้วนแล้วจำนวน 3,868 คนซึ่งก็ทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนโดยก่อนหน้านี้ครับตนเคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วพร้อมทั้งทำหนังสือซักซ้อมไปถึงอปท.ทุกประเทศว่าคนกลุ่มนี้จะต้องดูเป็นพิเศษในเบื้องต้นตนจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปดูว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงต้องขอความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยเช่นกันส่วนที่มีผู้ต้องตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่นำมาจ้างคนกลุ่มนี้เอามาจากไหนนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเป็นงบของท้องถิ่นเองเนื่องจากท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ การบริหารฉะนั้นหากจะห้ามไปเลยเราคงไม่มีสิทธิ์เช่นกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารครับเมื่อถามถึงรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ให้สามารถทำงานกับราชการได้เลยอีกหรือไม่นายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ดำเนินคดีอาญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส่วนรอยต่อก่อนที่จะมีการเรียกบรรจุใหม่อบต.ที่มีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการออกกระทบงานมากน้อยอย่างไรนายวรสิทธิ์ยอมรับว่ากระทบอยู่แล้วเพราะคนที่ถูกเพิกถอนออกมาเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะที่มาของคนเหล่านี้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกจะต้องดึงออกมาแล้วก็ค่อยบรรจุใหม่เข้าไปส่วนจะเป็นตำแหน่งใดมากที่สุดนั้นก็จะมีการกระจายไปอยู่ทุกตำแหน่งเมื่อถามว่าได้มีการหาทางช่วยเหลือผู้ที่สามารถสอบได้จริงในระดับต้นๆของบัญชีรายชื่อในการเลือกพื้นที่บรรจุหรือไม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาได้ส่งเรื่องในกรณีที่คนสอบได้ด้วยตนเองแล้วก็บรรจุไปแล้วซึ่งการประกาศผลครั้งใหม่ได้ลำดับที่ดีขึ้นจึงเรียกร้องว่าอยากจะเลือกที่บรรจุใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียสิทธิ์ขณะนี้ครับจะให้ทางกรมดูเรื่องของความเป็นไปได้และวิธีการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้จะทำได้อย่างไรและที่สำคัญคือจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นจนเกินไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ครับ
2: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูเปิดเรียนวันแรกของเทพศิรินนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนค่ะพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะหลังจากที่หยุดไปหลังเกิดเหตุกราดยิงนะคะก็วันนี้ก็ไปดูบรรยากาศกันโดยผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟังนะคะว่านายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคณะผู้บริหารครูก็มารอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนเขาตั้งจุดคัดกรองเข้มงวดเลยมีการตรวจกระเป๋าสัมภาระจัดแถวแยกเป็น2ฝั่งแบ่งชายหญิงแล้วก็มีอีกจุดที่เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะค่ะมีสารวัตรนักเรียน 4-5 คนแล้วก็มีครูที่มาช่วยกันจัดระเบียบแถวนะคะถ้าเกิดว่าผ่านจุดตรวจเนี่ยไม่มีสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็เข้าอาคารเรียนไปได้แต่สมมติว่าเครื่องมันส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการส่งต่อไปยังจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อจะค้นเพิ่มเติมด้วยมือหรือว่าสแกนโลหะซ้ำหากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่เขาจะยึดไว้นะคะส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะโดยรอบโรงเรียนมีตำรวจจากสภ.ปลายบางกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดค่ะซึ่งมาตรการนี้จะทำต่อเนื่องไปอย่างน้อย1เดือนนะคะตลอดช่วงเช้าผู้ปกครองหลายคนก็มาส่งลูกด้วยตัวเองค่ะมีผู้ปกครองของน้องม.1คนหนึ่งอายุ12ปีนะคะคุณแม่ก็มาส่งค่ะกอดลูกบอกว่าก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าก็ยังกังวลใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในห้องที่เกิดเหตุก็รู้สึกสะเทือนใจจริงๆก็รู้สึกยังไม่พร้อมจะมาเรียนแต่วันนี้มีโฮมรูมคุณแม่ก็เลยให้น้องมาลองดูก่อนถ้าไม่ไหวคุณแม่จะให้กลับบ้านค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่ผ่านมาก็บอกว่าคือต้องคอยโอบกอดน้องเอาไว้นะคะกลายเป็นว่าน้องนี่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแม่ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาคอยปลอบใจวันนี้พอมาเห็นมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนก็มั่นใจอุ่นใจขึ้นมา 80% เพราะว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของน้องม.3กับม.4ค่ะบอกว่ามาส่งลูก2คนลูกคนโตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในอาคาร4ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุก็สอบถามสภาพจิตใจลูกก่อนเข้าห้องเรียนลูกก็บอกว่าก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างถ้ามาเห็นที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนเพราะเวลาเรียนออนไลน์น้องบอกว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณแม่บอกว่ารู้สึกดีที่เห็นลูกมีความเข้มแข็งก้าวข้ามเหตุการณ์ไปได้ซึ่งทางโรงเรียนเขาจะมีการประเมินสภาพจิตใจนักเรียนค่ะคุณครูจะพูดคุยสอบถามเด็กทุกวันว่ารู้สึกอย่างไรส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก็เห็นว่าเข้มงวดรัดกุมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่จุดบริเวณปั๊มน้ำมันไปจนถึงทางเข้าโรงเรียนค่ะยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในโรงเรียนไม่กังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเข้มงวดเพียงช่วงแรกฝากฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องว่าอยากจะรักษามาตรให้นำมาตรการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้เขาปิดห้องเอาไว้นะคะจะมีการปรับปรุงใหม่โดย2ห้องนี้จะไม่ใช้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนแต่อาจจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆแทนค่ะ
3: เมื่อคืนนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงกลางดึกในชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบมีผู้เสียชีวิต1คนบ้านไม้วอดไป15หลังคาเรือนชาวบ้านเผยอาจจะมาจากบ้านต้นเพลิงที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ขู่เผาตัวเองแล้วก็บ้านนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 02:35 ครับในชุมชนมักกะสันเก่านานกว่า50ปีเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันกว่า30หลังคาเรือนอยู่ริมถนนสุขุมวิท3เขตราชเทวีกทม.เปลวเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงครับเจ้าที่ดับเพลิงแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเร่งระดมกันฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้เพลิงไหม้เสียหายวอดไป15หลังคาเรือนโดยในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบเพศสภาพร่างกายถูกไฟคลอกทั้งตัวครับนายนิยมอายุ67ปีผู้ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ครับบ้านต้นเพลิงมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัวโดยน้องสาวได้ไล่พี่ชายออกจากบ้านก็ทำให้พี่ชายเกิดความไม่พอใจและพูดในลักษณะข่มขู่ว่าจะเผาตัวเองมานานแล้ววันเกิดเหตุมีการล่ามโซ่ขาตัวเองไว้กับบ้านโดยผู้ตายชื่อว่านายพรมีน้องสาวชื่อว่ายายตุ่มก็คาดว่าสาเหตุเกิดจากการที่น้องสาวของผู้ตายนะครับนำบ้านไปขายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ขู่จะเผาบ้านตัวเองมานานแล้วขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดดิษหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารที่นอนห้องน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครัวเรือนหรือราวๆ50คนแล้วก็จัดให้นะครับมีการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเช่นยาเบาหวานและก็ความดันรวมทั้งให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็สอบสวนของเจ้าหน้าที่ขณะที่กทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ค่ะมีเรื่องของเหตุพยายามที่จะชิงทองอีกแล้วนะคะก็เป็นเหตุสองโจรค่ะขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะขโมยทองในร้านหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะล่าสุดนี่คนร้ายก็ยอมมอบตัวค่ะในกล้องวงจรปิดนี้จะเห็นภาพสองโจรสวมหมวกไหมพรมขี่รถจักรยานยนต์แบกถังแก๊สพกปืนคาร์บินมาค่ะใช้แก๊สตัดประตูม้วนร้านทองเข้าไปขโมยทองในร้านเลยนะคะก่อนจะหลบหนีไปค่ะตำรวจสภ.วังสะพุงเขาก็สืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นชื่อนายณัฐวุฒิหรือนายบอนอายุ25ปีค่ะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะนะคะบริเวณบ้านของตัวเองอยู่ที่หมู่11บ้านโนนกกหาดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มขยายผลก็รับสารภาพนะคะว่ามีคนวางแผนอีกคนหนึ่งก็คือนายเอกพลหรือนายโต้งค่ะอายุ41ปีวันก่อเหตุก็พกอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนคาร์บิน1กระบอกก็ได้ทรัพย์สินมาจำนวนหนึ่งนะคะเป็นกรอบพระตุ้มหูสร้อยเงินอื่นๆนะคะก็มูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยทางตัวของนายบอลเขาบอกว่านายโต้งเอาไปคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะเกาะกลางน้ำที่บ้านเมตตาตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงก็ประสานไปยังแม่นายบอลให้ช่วยเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ผ่านไป7ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลแต่ว่าในที่สุดเนี่ยแม่ของนายโต้งก็พาในโต้งลูกชายเข้ามามอบตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นแหวนกรอบพระสร้อยนะคะเจ้าตัวบอกว่า ข็นพ่อแม่ลำบากค่ะก็เลยไปงัดร้านทองอ่ะแต่ว่าหลังจากหลบซ่อนตัวแม่ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมให้พามามอบตัวนะคะส่วนที่บอกว่ามีปืนเขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีปืนนะคะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเห็นจากภาพวงจรปิดว่ามีปืนนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนทองคำวันนี้นะคะในตลาดโลกนี่ปิดลบติดลบแรงนะคะประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อแต่ขณะที่ทองคำในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นลงนะคะเปิดมานี่ยังขึ้นอยู่50บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับราคาถึง10ครั้งตั้งแต่เช้านะคะโดยล่าสุดราคาทองคำนะคะขายออกทองคำแท่งขายออกบาทละ 69,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ7,450 บาทนะคะส่วนเงินบาทเช้านี้ทรงตัวที่ระดับ33บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
3: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบ2พี่น้องเครือข่ายแก๊งไอซ์ข้ามชาติของกลางเกือบ2ตัน4ครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายปริวัติอายุ43ปี1ใน2พี่น้องชาวจังหวัดระยองครับผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์แล้วก็อื่นๆอีกหลายข้อหาจับกุมได้ที่ริมถนนหมู่บ้านอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยนายปริวัติเป็นน้องส่วนคนพี่ก็คือนายปิติอายุ46ปีเจ้าหน้าที่ไปตามจับกุมได้ในทะเลอ่าวขนอมบนเรือประมงพฤติการก็คือเมื่อเดือนมิถุนายน68ครับหลังจาก BSI ส่วนที่กำลังก่อกองทัพเรือและปปส.ทลายเครือข่ายยึดของกลางไอซ์ 2,399 กิโลกรัมหรือว่า2ตันเกือบ2ตันครึ่งนะครับที่อาศัยเรือท่องเที่ยวเป็นพาหนะตบตาตามข้อมูลยาเสพติดล็อตดังกล่าวมีเป้าหมายใช้น้ำไทยบริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยองเป็นจุดส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้และก็ไปปลายทางต่างประเทศนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขยายผลพบกลุ่มบุคคลผู้รับจ้างเดินเรือยนต์ท่องเที่ยวประมาณ90ตันกรอสนะครับมีพฤติกรรมลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากปากน้ำประแสจังหวัดระยองและชลบุรีก็เตรียมลงอ่าวไทยส่งต่อไปที่อำเภอสิชลของนครศรีธรรมราชเพื่อให้เรือใหญ่มารับถ่ายโอนเตรียมส่งปลายทางประเทศที่3ตามข่าวก็คือประเทศออสเตรเลียต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ได้แกะรอยเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีต้องสงสัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการแบ่งหน้าที่จากเงินค่าจ้างการติดต่อทางโทรศัพท์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของพาหนะที่ใช้ลำเลียงก็คาดว่าเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติรายใหญ่ที่มีฐานบัญชาการในประเทศเพื่อนบ้านและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายรายจึงได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและก็จากการสืบสวนครับก็พบ2พี่น้องนี่แหละครับเกี่ยวข้องก็เลยนำมาซึ่งการรวบตัวดังได้ครับ
2: หลังจากที่ทาง2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะทางคุณพลพีคุณวรสิทธิ์เขาไปบุกจับนะคะไปบุกที่สถานประกอบการในย่านห้วยขวางคลับที่เรียกว่า577นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นผับที่น่าจะเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นคนไทยแต่ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ถือหุ้นแทนคนจีนนะคะเป็นนอมินีทีนี้ทางตำรวจห้วยขวาง5เสือก็ถูกเด้งไปนะคะล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มารักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางค่ะเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการจะจัดระเบียบนะครับสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ห้วยขวางเพราะหลังจากนั้นตอนกลางคืนค่ะ5ทุ่มก็เลยมีการปล่อยแถวลงไปนะไปตรวจสอบสถานบริการแล้วก็ผับทุนจีนในพื้นที่นะเพราะว่าเป้าหมายก็บอกว่าจะล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาค่ะแล้วก็จะแก้ปัญหาสถานบริการที่ไม่ถูกกฎหมายค่ะจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจที่ถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีและทุนเทาอย่างเด็ดขาดเป้าหมายก็คือสถานบริการกึ่งผับนะคะที่ต้องเข้าไปคุมเข้มตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะคะมีทั้งหมด41แห่งในพื้นที่ค่ะเขาก็คัดกรองแบ่งออกเป็นสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีเขียวคือถ้าถูกต้องก็จะได้สีเขียวแต่ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงก็จะแบ่งออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะถ้าร้านไหนดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงนะคะ ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ9ร้านด้วยกันเมื่อวานค่ะเป็นโซนสีเหลือง4ร้านโซนสีแดง5ร้านเขาก็บอกว่าเขาจะสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเช็คนะคะก็พบ1แห่งเนี่ยที่มีไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ใบอนุญาตสถานประกอบการเจ้าของร้านบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อยังไม่อนุญาตคุณก็เปิดไม่ได้นะคะก็จับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติเขาก็กำชับว่าก็ต้องปิดให้ตรงเวลาเที่ยงคืนนะคะต้องเคร่งครัดค่ะถ้าฝ่าฝืนจะจับกลุ่มตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
3: แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยครับแห่ต้อนรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์นะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ทำท่าเดาะแล้วก็เสิร์ฟวอลเลย์บอลเกือบทั้งวันครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเจ้าของรางวัล MVP แล้วก็ Best Setter แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วยอดเยี่ยมแล้วก็อมสินสสิภาพรจันทวิสูตรตัวตบหัวสาวยอดเยี่ยมพร้อมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีแฟนวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรอมอบดอกไม้แล้วก็ขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอย่างคึกคักต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับทีมตบสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับส่วนรัฐบาลครับมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงท่องเที่ยวดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายสุขสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลและผู้บริหารวงการกีฬาและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลมารอต้อนรับครับมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนักตบสาวไทยและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีที่ทุกคนทำได้ที่อย่างสมบูรณ์แบบสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยครับ
2: ค่ะแล้วก็มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเข้าสู่วันที่7แล้วค่ะหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าต่างๆนะคะทางการเชื่อว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่ในอุโมงค์ขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลค่ะแต่ว่าทีมกู้ภัยยังเข้าไม่ถึงนะคะเขาก็มีการตัดสินใจระเบิดดินเพื่อเปิดทางระบายอากาศค่ะโดยจุดที่ใช้ระเบิดเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าต้องการจะสูบอากาศเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าตรีสุรี 3A ค่ะเกรงว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยผู้รอดชีวิตอยู่ข้างในอาจจะขาดอากาศหายใจส่วนปฏิบัติการกู้ภัยนานาชาตินะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรจากจีนและเนปาลเป็นหลักค่ะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยค่ะทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็น939คนแล้วค่ะปรับตัวเลขผู้สูญหายเป็น 3,925 คนในจำนวนนี้ก็มีชาวต่างชาติ592คนโดยเชื่อว่าผู้สูญหายจำนวนมากนั้นเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามลำน้ำสายนี้ค่ะ
3: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีลกผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้ช่วยชาญด้าน AIและก็เป็นผู้บริการสถาบันไอเอ็มซีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
13: ในวันนี้อาจารย์จะชวนคุยเรื่องอะไรนะฮะสอง
14: เรื่องที่ตอน
13: แรกเรื่องไหนครับ
14: ข่าวที่มีข่าวว่าอเมริกาเนี่ยอยากจะออกจดหมายนะจะให้อะไรอ่ะประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยเลือกข้างให้ชัดว่าเอ้ยจะใช้จะร่วมมือกับอเมริกาในเรื่อง AI เรื่องซิลิคอนในเซมิคอนดักเตอร์นะฮะเลยมีร่วมไปกับคือเขาไม่ระบุชื่อหรอกนะแต่ก็หมายถึงจีนคือตอนนี้มันมีเขาเรียกแหละมันมีสองค่ายที่ตั้งเหมือนกับอะไรองค์กรร่วมของอเมริกาเขาก็ตั้งชื่ออะไรนะ PAX Silica PAX นะถ้ามันคือจริงๆถ้ามาจริงก็หมายถึงอะไรอ่ะความร่วมมือกันของซิลิคอนเนี่ยแล้วเวลาของอเมริกาเนี่ยเขามองว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เขาจะลงทุนร่วมกันเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของ AI และก็แร่เอิร์ธนะจริงๆตอนนี้กลุ่มพวกนี้ร่วมกันประมาณสัก35ประเทศนะก็มีอเมริกาเป็นอะไรเป็นหัวหอกหลักนะแล้วอาจารย์ก็คงนึกภาพนะพันธมิตรอเมริกาก็จะมีอย่างอะไรอ่ะก็จะมีอย่างออสเตรเลียเอ่ยและกลุ่มตะวันตกทั้งหลายอ่ะรวมถึง UK นะแต่ในอาเซียนจริงๆเนี่ยที่เข้าไปเล่นจริงเนี่ยมีน่าจะมีสิงคโปร์ถ้าผมก็จะผิดนะมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะแล้วก็บางอันยังเป็น observer อย่างตอนนี้อาจารย์นึกก่อนนะทรัมป์ทะเลาะกับแคนาดาถ้าดูนะแคนาดาก็ยังเป็น observer อยู่นะแล้วก็ไต้หวันนี่เป็น observer นะคราวนี้ไปตั้งเมื่อประมาณสักอะไรอ่ะธันวาปีที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดใช่ไหมจีนเนี่ยก็ตอนที่ท่านนายกอนุทินแล้วอ่ะไปประชุมอะไรไอ้ AI ที่เซี่ยงไฮ้อ่ะใช่ไหม จีนเองพยายามจะจับให้เซ็นอะไรนะเขาเรียกอ่ะ World Artificial Intelligence Corporation Organization หรือเรียกอะไรไวโก้ใช่ไหมไอ้นี่อีกค่ายหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเมมเบอร์ก็จะมีสัก30ชาติถ้าชาติ ใหญ่ๆหน่อยแน่นอนก็ผมว่าน่าจะมีจีนนะรัสเซียเนี่ยนะมาทางนั้นอ่ะคือผมว่าเขาพยายาม
13: เกาหลีเหนือ อิหร่าน
14: อิหร่าน
13: เออคิวบา
14: อะไรนะแต่พูดถึงใครนะ
13: คิวบา
14: แน่นอนฮะคิวบาอะไรอ่ะคองโกบราซิลอะไรใหญ่เนอะก็มีบราซิล
13: เอธิโอเปียอะไรพวกเนี้ยนะ
14: ใช่ทำไมจัดแน่นแล้วก็มีแต่อาเซียนเนี่ยก็จะมีอะไรอ่ะอินโดนีเซียเมียนมาเนี่ยแล้วมาเลเซียนะแต่ไทยเนี่ยตอนนี้เกมเราเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้เราเองเนี่ยก็ไม่เซ็นทั้งสองค่ายนะถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นน่ะที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านไปใช่ไหมเหมือนกับก็ท่านก็ขึ้นเวทีอยู่นะเวทีเรื่องของอะไร AI อะไรไปถ่ายรูปร่วมกันอ่ะแต่ไอ้เซ็นเน้นเนี่ยนะฮะไม่ได้เซ็นแต่จริงจีนนี่เข้ามาอีกสไตล์หนึ่งนะของค่ายอเมริกาเนี่ยเขาจะเน้นเหมือนกันเลยฮะอยากจะมาส่งเสริมการลงทุนเรื่องไอ้ AI เรื่องเซมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยแต่จีนเนี่ยพยายามจะให้ไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ AI พวกอะไรอ่ะโอเพนเวทเขาอะนะพยายามจะพูดเงี้ยจะให้สิทธิ์เข้ามาใช้เรื่องโมเดลต่างๆพัฒนาร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรอ่ะไอ้ governance เอ่ยอย่างเงี้ยเขาจะหมักหนักไปทางนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยต้องบอกเขามีโมเดลเปิดเนี่ยอยู่บางตัวที่ดังๆอ่ะเนี่ยแต่ตอนที่มีอะไรไอ้ DeepSeek เอ่ยคิมิเอ่ยอะไรเงี้ยนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เข้ามาร่วมมือกับเขาเนี่ยเขาก็จะลดไอ้ค่าใช้จ่ายอะไรไปเยอะนะแต่อเมริกาเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยแต่เขาก็ยังไม่ชัดนะว่าไอ้จดหมายเนี่ยจะออกมาเป็นทางการจริงไหมแต่ก็มีข่าวอนาลอยสเตอร์ก็มาพิมพ์ว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอาจจะมีแนวโน้มเพราะเหมือนกับเขาบอกว่าเฮ้ยคุณถ้าคุณจะร่วมกับอเมริกาอยู่ไม่ควรจะเหยียบสองขานะแต่จริงๆตอนนี้มีประเทศเดียวนะที่เข้าใจว่าเหยียบอยู่สองขาน่าจะเป็นคาซัคสถานนะที่เหลือเขาก็เลือกนะแต่ที่เหลือเขาก็เลือกขาตรงนั้นกับประเทศก็ประมาณนี้ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่โจทย์ตรงนี้มันก็ท้าทายประเทศไทยอยู่นิดนึงนะว่าเราจะบาลานซ์อยู่สองขาเนี่ยได้นานแค่ไหนนะโดยที่เราไม่ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เลยสิ่งที่อยากจะชวนอาจารย์คุยในวันนี้แหละนะครับประเด็นหลักๆคือประมาณนี้ก่อนนะเริ่มครับผม
13: อาจารย์จะชวนเรื่องอะไรอ่ะอันนี้ก็ที่อาจารย์พูดเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยมันประโยคบอกเล่าไงมันเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช่ประโยคคำถาม
14: ก็ประโยคคำถามเนี่ยแหละของผมเนี่ยจะถามอาจารย์
13: คำถามคืออะไรอ่ะคำถามคืออะไรอาจารย
14: ์ชอบบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคบกับจีนจริงไห
13: ม
14: ผมก็อยากจะชวนคุยเนี่ย
13: ก็ไปดูประเทศที่คบกับจีนสิผลนั้นเป็นยังไงล่ะ
14: นะมันโอเคอ
13: ่
14: ะ
13: อาจารย์ดูในประเทศที่คบกับจีนเนี่ยผลเป็นยังไงล่ะอาจารย์ไปดูเลยประเทศในแอฟริกาอะไรเงี้ยในอาเซียนเนี่ยก็ได้ดูเอาสิใช่ไหมในเอเชียใต้ไปดูเอาสิใช่ไหมคือจีนเนี่ยมันไม่พูดจาไม่ดีหรอกมันก็พูดจามันก็ไม่ไปยุ่งเรื่องมึงแล้วทำอะไรมึงไอ้พวกผู้นำเผด็จการมันก็ชอบไงเพราะว่าคุณไม่ไปแทรกแซงไงคุณไม่ต้องบอกเลยว่าต้องไปเลือกตั้งคุณไม่ต้องบอกไปว่าใช้แรงงานอะไรไงเพราะมันจีนเป็นเผด็จการไงเผด็จการคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคือพวกเขาก็คือเผด็จการคอมมิวนิสต์เหมือนกันนั่นแหละเป็นคอมมิวนิสต์ที่เป็นเป็นเผด็จการอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้ไอ้ผู้นำที่มันไม่ได้มาจากประชาชนมันก็ชอบไงมึงไม่มาแทรกแซงใช่ไหมแล้วก็นายกอนุทินไปจีนเนี่ยเขาบอกเลยโอ้โหเนี่ยเขาชมกันมากเลยนะว่าไทยไม่มีคอร์รัปชันน่ะนะไปอ่านย้อนหลังสิใช่ไหมแล้วเรื่องจริงมั้ยล่ะเราไม่มีคอร์รัปชันน่ะใช่ป่ะ
14: อ
13: ัน
14: นี้
13: คือมันอยู่จีนเนี่ยมันอยากจะพูดอะไรมันก็พูดได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยอย่างกรณีน้ำเนี่ยไอ้ที่ถล่มเนี่ยผมไม่ได้รายงานในจีนแทบไม่ได้รายงานในจีนเลยนะไอ้ที่จีนที่เบตที่โดนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะ
14: อ๋อเหรอ
13: ไปดูดิคือประเทศนี้เป็นประเทศที่ปิดหูปิดตาประชาชนอยู่แล้วอาจารย์ไปจีนอาจารย์ไปจีนอาจารย์พูดที่เบตดิเพราะว่าอะไรไม่รายงานอะไรเขาไม่พูดเรื่องทิเบตเขาไม่มีสามทีเขาไม่พูดทิเบตไต้หวันเทียนันเหมินใช่ไห
14: ม
13: คืออย่างอเมริกาเนี่ยทรัมป์มันก็เป็นคนพูด aggressive ใช่ไหมแต่มันจะเอาอะไรมันบอกเลยนะแคนาดาเนี่ยมึงยังงดอย่างนี้อะไรเงี้ยมึงบอกเลยนะจากนี้ไทยเราเนี่ยมันเป็นประเทศไม่ตัดสินใจไง หรือแม้กระทั่งเนี่ยคุณจะเป็นลูกน้องจีนหรือเปล่าคุณก็ไม่เป็นอย่างบางประเทศใกล้บ้านเราเป็นลูกน้องจีนเลยเขาก็ให้อะไรเต็มที่ไอ้นี่เป็นลูกน้องจีนก็ไม่ใช่เป็นลูกน้องอเมริกาก็ไม่ใช่ไม่เลือก
14: ค่ะแต่ว่าเราควรเลือกเหรอผมถามคำถามอาจารย์ผมว่าเราก็เด
13: ินหมายถึงแม่ในประเด็นไหน
14: เนี่ยอย่าง AI เนี่ยผมจับกับชวนคุยกันเรื่อง AI เนี่ยผมว่าอยาก
13: แม่อาจารย์ก็ต้องบอกมาว่าเลือกหรือไม่เลือกมันดียังไงล่ะ
14: ก็ใช่ถ้าถาม
13: อาจารย์ต้องอาจารย์ต้องบอกดิมันจะเลือกไม่เลือกมันดียังไง
14: ถ้าถามผมเนี่ยตอนนี้อเมริกาเนี่ยก็ได้เปรียบนะเรื่อง AI มันคุมทุกอย่างแล้วอาจารย์ถูกไหมวันนี้ผมว่าเราก็ใช้อเมริกาซะส่วนใหญ่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในยี่ห้ออะไรดังๆหลายเนี่ยนะมันคุมกันมากพอสมควรแหละค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ข้อดีของเขาอ่ะนะก็คือว่าเทคโนโลยีเขาก็ล้ำไประดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็จีนก็อยากจะให้เราอะไรคือไล่กวดมาแหละนะครับนะแล้วก็คิดว่าตอนนี้จีนก็ฝีมือดีขึ้นพยายามขายในราคาถูกลงอ่ะผมว่าอารมณ์ประมาณรถไฟฟ้า
13: อ
14: าจารย์นึกดูเดี๋ยวว่าตอนนี้ไอ้รถไฟฟ้าจีน
13: อาจารย์ดูรถไฟฟ้าสิอาจารย์ดูรถไฟฟ้าสินะเนี่ยถามว่าญี่ปุ่นทำไมมีคนถามว่าญี่ปุ่นเมื่อรถไฟฟ้ามาล่ะมึงเอารถไฟฟ้ามาไอ้รถไฟฟ้าในจีนเนี่ยมันต้องร่วมทุนนะคือมีเทสลาประเทศบริษัทเดียวนะที่ไม่ร่วมทุนนะทีนี้ไอ้โตโยต้าเอามานะพุทธเอาโตโยต้าเอามาเนี่ยมันก็ต้องไปแบ่งกำไรด้วยป่ะล่ะเพราะมันเป็นบริษัทร่วมทุนไงใช่ป่ะร่วมทุนไงมัดด้าฉางอันเนี่ยมัดด้าทำเอง 100% ได้เหรอในจีนอ่ะใช่ไหมแล้วถึงแม้ว่าสมมุติว่ามัดด้าทำได้เองที่เอามาเนี่ยคุณก็เป็นของจีนหมดเลยนะคือนำเข้ามาเนี่ยเหล็กก็เป็นเหล็กจีนแบตเตอรี่มันก็แบตเตอรี่จีนซอฟต์แวร์มันก็ซอฟต์แวร์จีนใช่ไหมแล้วมาสด้ามันจะกำไรที่ไหนเนี่ยจริงมาสด้า 6E มาเนี่ยมันกำไรกี่บาทอ่ะใช่ไหมแล้วถามว่าทำไมไม่เป็น EV ไปให้หมด Toyota ทำไมพยายามจะชูเรื่องไฮบริดอ่ะใช่ไหมชูไฮบริดเพราะว่ามันก็ต้องรักษาห่วงโซ่ปุทานไงใช่ไหมเหมือนผมถามคุณตันเนี่ยคุณตันเนี่ยระหว่างทำกาแฟไอชาเขียววิชิตันกับคุณตันขายที่อ่ะไหนรวยกว่าใช่ไหมคือคุณตันเนี่ยตอนที่ขายโออิชิไปเนี่ยคุณตันได้เงินมา 4,000 ล้านนะสดๆนะแกก็ไปซื้อที่ต่างๆแล้วก็ขายไอ้ 4,000 ล้านนี่แกไปซื้อแล้วก็ขายได้เป็นหมื่นล้านอะไรเงี้ยซื้อเยอะแยะแกมาทำอิชิตันเนี่ยถามว่าระหว่างขายที่กับอิชิตันอันไหนรวยกว่าไม่ตกไปขี้ป่าคนอื่นด้วยอ้าวขายชาเขียวแล้วกลับมาทำเหมือนเดิมทำไมคุณตันต้องกลับมาทำแกก็รักษาห่วงโซ่ประทานแกไงลูกน้องเก่าแกไอ้โรงงานแกไอ้ที่แกชวนมาทำขวดทำอะไรคุณเจริญก็ไม่ได้เอาใช่ไหมไอ้โตโยต้ากับเมื่อกี้รักษาของโซ่ประธานโอ้โหชิ้นส่งชิ้นส่วนอะไรต้องเยอะกระจกอะไรเต็มเลย 2,000 ใช่ไหมมันไม่สามารถจะทิ้งได้มันก็เหมือนประเทศไทยอ่ะถามว่าตกลงแล้วคุณจะไปข้างหน้าหรือคุณจะจมกับอดีตอันนี้ประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปข้างหน้าหรือคุณจะจมกับอดีตอันนี้ครับเป็นประโยคคำถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าเราควรจะไปข้างหน้าแล้วควรจะจมกับอดีต
14: สำหรับผมก็ต้องไปข้างหน้าก่อนแล้วอาจารย
13: ์ไปข้างหน้าเราจะไปยังไงอ่ะ
14: ไม่รู้สิผมก็ยังมองว่าตอนนี้คือสำหรับผมนะแต่ประเด็นเนี้ยผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ 100% นะคือ EV ไงมันก็เดินในระดับนึงไงนะถ้าเราพูดถึง EV แต่รถไอซ์รถสันดาปเนี่ยผมก็ห่วงเรื่อง

0: เกินดุลการค้า 1.25 ทริลเลียนนะมากที่สุดในโลกของบรรดาการเกินดุลอาจารย์รู้ว่าปีนี้เราจะขาดดุลเท่าไหร่
1: จำตัวเลขไม่ได้ละเยอะมาก
0: ไม่เดาให้อาจารย์เดาให้อาจารย์เดา
1: 2ล้านล้านหรือเปล่าผมจำไม่ได้แต
0: ่มากกว่านั้นครับ4เดือนเนี่ยขาดดุลไปแล้ว 1.1 ล้านล้านขาดดุลจีนนะจีนประเทศเดียวนะ4เดือนเนี่ยขาดดุลไปแล้ว 1.1 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้น12เดือนนี่มีแนวโน้มเราจะขาดดุลจีนประเทศเดียวเกินกว่างบประมาณประเทศไทย
1: ฮะถูกคือประเด็นนั้นน่ะใช่แต่คราวนี้ผมกำลังจะบอกอย่างนี้อาจารย์คือเรามองแยกประเด็นก่อนนะคือเทรนด์ของ EV เนี่ยนะต่อให้จะเป็นชาติไหนก็ตามเนี่ยยังไงแนวโน้มมันมาแต่เรียนแต่ว่าเราอาจจะรักษา
0: ไม่มันมาใช่แต่ว่าคือพอมันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปอยู่อาจารย์เนี่ยอาจารย์เดินไปหิมะเสร็จปุ๊บอาจารย์เข้ามาที่ทะเลทรายอาจารย์ตายไหม
1: ตาย
0: ตายอันนี้แล้วคือลักษณะนี้มันเกิดขึ้นไงคือมันเปลี่ยนใช่แต่มันเร็วเกินไงไม่แล้วประเด็นก็คือประเด็นก็คือเหมือนกับว่าอ้าวงั้นมึง2030เนี่ยมึงไม่ต้องมีรถน้ำมันแล้วเลิกไปเลย
1: เร็วขนาดนั้นนะอาจารย
0: ์มาได้มาเราตั้งไว้เลยนะเราไม่มีรถน้ำมันแล้วนะเราอาจารย์ไปอ่านข่าวเก่าดิ2030หรือไงเนี่ยเราไม่มีรถน้ำมันแล้วนะอันเดิมนะอันเดิมนะอันเดิมนะแต่ประเทศต่างๆเนี่ยไอ้นอร์เวย์ไม่มีรถน้ำมันแล้วไอ้ประเทศอะไรอย่างเงี้ยไปดูดิมันจะกำหนดไว้เลยนะ
1: วันที
0: ่ไม่มีรถน้ำมันนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกำลังคิวไงไอ้ยังเยอรมันทำไมไม่ทำอ่ะกูไม่เอากูมีรถน้ำมันเพราะเยอรมันเป็นออโต้เนชั่นไงอาจารย์ดูเยอรมันเนี่ยนะยิ่งกว่าไทยนะเรื่องอาจารย์ดู
1: นี่นะ
0: อาจารย์ดูเยอรมันนะเยอรมันเนี่ยพึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์มากกว่าไทยนะ
1: ถูก
0: แต่ตอนนี้ไอ้เยอรมันนี่เจ๊งเลยประเทศตอนนี้คือเจ๊งเลยนะตอนนี้เยอรมันนี่เมื่อก่อนเนี่ยสัก15ปีที่แล้วเนี่ยถือแก่งที่สุดเลยใน EU นะไอ้ประเทศที่แย่ก็คือกรีซถ้าอาจารย์
1: จำได้
0: ตอนนี้เยอรมันนี่คือซิกแมนนะซิกแมนของยุโรปนะส่วนซิกแมนอาเซียนอาจารย์ก็ดูแล้วกันว่าประเทศไหนนะฮะและถามว่าเยอรมันเนี่ยโดนจีนตีไปปอช่วงปอเช่นี่เละเลยโฟกนี่ไล่คนออกอะไรเต็มเลยใช่ไหมคือความหมายผมก็คือว่าเฮ้ยเวลาเราดูอะไรอย่างเนี่ยคือเราไม่สามารถจะแยกออกไงคือไม่สามารถจะฉีกเลยโอ้ยรถ EV แม่งดีรถคันใหญ่ขนาดนี้แอดวานซ์ขนาดนี้มึงจะไปซื้อรถญี่ปุ่นทำไมอะไรเงี้ยนี่เราแยกไปใช่ไหมนี่ในแง่คอน sumer ไงใช่ไหม
1: ถูก
0: แต่อันเนี้ยมองในเชิงคอน sumer เนี่ยดีแต่ตอนเนี้ยถามว่าคอน sumer แบบนี้ปุ๊บเนี่ยอ้าวแล้วแม่งโรงงานแม่งเจ๊งชิ้นส่วนไทยที่ทำแม่งเจ๊งเป็นหลายพันบริษัทคนแม่งว่างงานไอ้ลูกเต้าก็ไม่มีอะไรกินไอ้นี่ก็ไม่รู้ทำงานใหม่อะไรแม่งไปป้นเขาขายยาเสพติดอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วคำถามก็คือแล้วคุณจะมีเงินไปซื้อไอ้ของที่มันดีและถูกไหมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะ EV นะจารย์แต่ผมถามเนี่ยอย่างจีนอย่างเงี้ยมันเก่งเรื่องผลิตนะไอ้ผลิตเนี่ยมันคือไอ้โรงงานใช่ไหมก็เลยคือรูที่สองใช่ไหมคำถามคืออย่างที่ผมเคยเล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะเฮ้ยผมซื้อกะละมังเนี่ยเฮ้ยกะละมังจีนเนี่ยมันพับได้นะ60บาทเองแล้วกะละมังแล้วพลาสติกดีด้วยแล้วกะละมังไทยพับกับพับไม่ได้แม่ง7-80แล้วพลาสติกดีไม่เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานในกะละมังไทยมึงไม่ต้องมีละแล้วอาจารย์ดูเอากระเบื้องมึงผลิตอะไรนะจีนมันผลิตที่เป็นร้อยเท่ามึงอะผลิตกี่อันไปซื้อจีนดีกว่านะเอาเฮ้ยไอ้นี่ไงไอ้พื้นไม้เมื่อก่อนบางโพไม่ต้องละจีนมาแล้วแม่งสามารถจะใช้ AI เนี่ยคัสตอมไม้เลยไม่ต้องมีแล้วเป็นอย่างนี้หมดเลยนะอาจารย์ไปดูเลยเนี่ยไอ้งานสถาปนิกสยามเนี่ยโอ้จีนมาเนี่ยพูดไทยไม่ได้นี่ก็เดี๋ยวใช้ไอ้ Google แปลเอานะแล้วก็คุยผ่าน AI นี่แหละเดี๋ยวนี้ถ้ามาไทยก็คุยผ่าน ChatGPT ก็ยังได้ใช่ไหมเป็นทุกอย่างผมถามหน่อยอะไรที่จะผลิตสู้กับจีนผมถามหน่อย
1: ก็ยากจัดเนี่ยอาจารย์ถามผมไปเกี้ยนะคำถามแรกอาจารย์ถามว่าเฮ้ยเราต้องเดินไปข้างหน้าหรือจะอยู่กับอดีตถูกไหมผมก็บอกอาจารย์ว่าเฮ้ยถ้ามองตามหลักอะยังไงไม่ต้องเดินไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่แค่บอกอาจารย์ย้ำผมแค่ว่าอย่าเดินเร็วไปนะคืออย่าเดินเร็วไปแต่
0: ไอ้โตโยต้าเนี่ยไอ้โตโยต้าที่มันโพสต์ว่าไทยเราอ่ะ

0: จมกับอดีต
1: คือ
0: มึงมองไปข้างหน้าแต่มึงจมกับอดีตอาจารย์เข้าใจความหมายผมไหมความหมายคือว่าเฮ้ยมองไปข้างหน้าเนี่ยกรณีรถเนี่ยมันต้องเป็น EV ใช่ไหม
1: โอ้แต่มันก็ต้อง
0: จมกับอดีตความหมายคืออะไรจมกับอดีตก็จมกับอดีตความหมายคือว่าเฮ้ยคิดว่าคนแม่งต้องมาประเทศไทยพอมาแล้วก็จะมาสร้างซัพพลายเชนเขาจะมาใช้เบาะของคุณเขาก็จะมาใช้แบตเตอรี่ของคุณเขาก็จะมาซื้อกระจกที่เป็นไอ้วงโซ่ประทานของไทยไม่ซื้ออันนั้นจมกับอดีตอันนั้นคือญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเป็นแบบนั้นพอเข้ามาปุ๊บเราก็บอกว่ามึงต้อง40-40% 50-60% นะเรากดดันมันหรือตอนยิ่งรักเป็นนายกอ่ะมีรถคันแรกอ่ะมึงต้องทำเครื่องอย่างนี้นะงี้นะมึงต้องผลิตได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วทำไมคุณไม่ทำกับจีนน่ะคุณให้จีนแม่งนำเข้ามาก่อนเลยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจีนเนี่ยมัน 0% สุรากรคุณไม่ช่วยภาษีสรรพสามิตอีกทำไมคุณไม่กำหนดว่ามึงต้องมาขายในเมืองไทยมึงต้องมี 80% เหมือนญี่ปุ่นน่ะใช่เปล่าแล้วทำแล้วอาจารย์ดูเลยทำไมอาจารย์เคยไปอินโดนีเซียไหม
1: ไปสาม
0: อาจารย์เห็นไม่รถไฟฟ้าเลยนะเห็นรถ EV เยอะขนาดนี้ไม่ได้มีได้เยอะขนาดนี้รถ EV อินโดนีเซียไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะอะไรเพราะอินโดนีเซียบอกเลยมึงจะต้องมาตั้งโรงงานมึงถึงจะได้สิทธิโน่นสิทธินี่คือเขาเริ่มจากที่โรงงานก่อนของเราเนี่ยเริ่มจากเหมือนกับรถคันแรกเลยอาจารย์จำได้ไหมสมัยยิ่งลักษณ์รถคันแรกให้แสนหนึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลนี่คุณให้แสนให้แสนหน้าเยอะแยะไปหมดเลยพี่ก็บอกเอาเนต้าไงเนต้ามันเจ๊งไปแหละใช่ไหมเพราะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโรงงานบางทีมันก็ไม่ตั้งแล้วอาจารย์รู้ไหมว่า EV ปีนี้ขายไปแล้ว120,000 คันผลิตในประเทศไทยแล้วขายในไทยเนี่ย36,000ที่เหลือนำเข้า86,000ไม่เจ๊งทนไหวเหรอไอ้นี่ทยอยเจ๊งนี่วันนั้นมีคนบอกเนี่ยไอ้โรงงานไอ้ที่เป็นชิ้นส่งชิ้นส่วนแม่งทยอยเจ๊งไอ้ที่ไม่เจ๊งนี่ก็ลดกะบางทีวันอาทิตย์หนึ่งเหลือทำงาน3 วันเองจ้ะเพราะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนี้มันเงียบไงเศรษฐกิจเงียบมาล่ะเงียบนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบ้านอย่างอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ซื้อหลายสิบล้านเนี่ยมันถึงต้องไปขายจีนเทาไง
1: ไอ้นะ
0: ขายจีนเทาไงหลายสิบล้านอยู่แล้วค่าเช่าไปเดินเป็นแสนในบ้านเป็น2 ล้านได้ไงล่ะใช่ไหมของอาจารย์เนี่ย30-40 ล้านอยู่แล้วกรุงเทพมีทาผมดูรู้อยู่แล้วผมดูรู้อยู่แล้วไอ้ป้อมยังบ้าน40 ล้านเลยใช่ไหมไอ้ป้อมเนี่ยอยู่กับจีนเทาอยู่แหละไอ้อะไรเนี่ยบอกไอ้ป้อมก็ยังเล่าเลยข้างๆบ้านเนี่ยจีนเทาอะไรที่กูชีวิตแฉะ40 ล้านนี่ราคาเริ่มต้นนะอาจารย์อยู่บ้าน30 ล้านเป็นเรื่องปกติมีบริษัทรายได้เดือนเท่าไหร่อาจารย์ไม่ได้เป็นข้าราชการครูนี่ใช่ไหม
1: เออเดี๋ยวเอาบัญชีอะไรมาอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ได้รับราชการก็ไม่ฟ้องหรอกอาจารย์ส่งสรรพากรถูกต้องอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้หนีภาษีไม่ได้กลัวแล้ว
1: เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่อง AI ต่อดีกว่าผมก็เลยจะชวนต่อ
0: ไม่มีความรู้หรอกอาจารย์คือผมไม่มีความรู้หรอกมันเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร
1: ์ผมก็ไม่แก้อาจารย์พูดถึงรถยนต์ผมไม่เห็นด้วย EV จีนเข้ามาเนี่ยนะมันก็ทำลายไอ้ซัพพลายเชนไทยเยอะคราวนี้ผมถึงถามไม่แย่ว่าเฮ้ยแล้วเคสของ AI เนี่ยพอจีนมันให้เราเอ้ยไม่ใช่จีนให้เราเลือก
0: คือผมพูดเรื่องจีนให้ฟังเนี่ยก็คือผมเดาจีนอยู่แล้ว
1: ผมก็เลยอยาก
0: ให้คุณ
1: คุยเนี่ยคือมันทำโอเพนเวทมาให้เราใช้เนี่ยนะไอ้พวกดีฟซีกไรเอ้ยเนี่ยผมอยากจะชวนอาจารย์คุยถกกันนิดนึงว่าเฮ้ยและระยะยาวเนี่ยเขาหวังอะไรกับคือผมก็นึกภาพไม่ออกนะตอนนี้ผมนึกภาพไม่ออกเพราะว่าอยู่ดีๆยูก็บอกให้ยูเข้าไปใช้ไปให้ราคามันถูกลงหรือเขาเจตนาจะทุบอะไรไอ้โมเดลอเมริกาอาจารย์มองยังไง
0: ก็คือเขาต้องการทำลายโมเดลอเมริกาอยู่แล้วเพราะว่าเขาอะทำ open source นะ open source เนี่ยมันก็ไปเชื่อมต่อได้เลยนะแล้วในแง่องค์กรเนี่ยมันก็ถูกกว่าใช่ไหมอาจารย์ไปเอาคอร์สมานี่ก็ตายเลยแพงใช่ไหมอเมริกามันต้นทุนมันสูงส่วนจีนโอเพนซอร์สคุณไปปรับแต่งอะไรมันก็เรื่องของคุณใช่ไหมก็เหมือนไอ้ Android อ่ะกับ Apple เนี่ย Apple มันก็เป็นระบบปิดใช่ไหมแล้วตอนนี้จีนมันก็ถูกกว่าต้องกี่เท่าอ่ะแล้วในแง่ของ AI ต่อไปมันต้องกลายเป็นอินฟราสตรัคเจอร์นะแล้วพอคุณปุ๊บคุณก็ต้องมาเทรนข้างในเองคุณไม่ได้ไปใช้ข้อมูลที่ไหนแต่วุฒิของอาจารย์ก็ต้องเทรนพูดง่ายเทรนบุ๊ดผมเป็นอสังหาริมทรัพย์กูก็ใส่ข้อมูลเข้าไปที่เป็นเรียกว่าไอ้สมอลบิสเนสไอ้สมอลแลงเกจโมเดลอะใช่ไหม ทีนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันแยกค่ายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนวิดีโอมั้งเบต้าแม็กกับ VHS แต่สมัยก่อนอะไรทำนองเนี้ย
1: ผมกำลังสงสัยแค่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นหวังการเก็บ data ไหมเหมือนกันจริงๆ
0: คือ data เนี่ยถ้าเราใช้มันก็เอาไปอยู่แล้วอาจารย์ใช้ Qwen ใช้ Z ใช้ DeepSeek มันเอาไปอยู่แล้วนะไอ้ที่ไปเถียงกันในเรื่อง
1: ที่
0: เข้ามาอะไรเงี้ยเออมันเอาไปอยู่แล้วไอ้ data ถามทุกวันนี้คนไทยแคร์ไหมก็โถมึงบัตรประชาชนกูเยอะแยะไปหมดมึงเอาไปตรงนี้ไม่เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้แคร์แล้วเพียงแต่ว่ามันมีกฎหมาย DPA เราก็พูดออกมาอย่างนั้นแหละคนไทยแคร์ไหมเราเรื่องคนไทยไม่ได้แคร์เราเรื่องพวกนี
1: ้เฮ้ยหลังๆมันซีเรียสกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้นะ data ที่มันเข้าไปในอะไรอ่ะไอ้ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแทบจะรู้จักเราหมดแล้ว
0: นั่นไงแล้วเราจะไปทำอะไรเราจะไปต่อสู้เหรอใช่ไหม
1: ไม่ผมก็คิดว่าสองค่ายมันกำลังแข่งกันผมก็เลยบอกให้อยู่จีนก็เลย
0: พยายามจะไปมองภาพรวมเลยไม่ต้องเฉพาะ AI หรอกคือจีนเนี่ยมันพยายามทำลายโมเดลอเมริกาอยู่แล้วคือปกติเนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะมี comparative advantage เนี่ยไม่ทุกด้านนะฮะคือบางทีอันนี้เก่งอันนี้ไม่เก่งพูดง่ายๆถ้าคุณทำของถูกได้ของแพงคุณทำไม่ได้คุณทำโลเทคได้ไฮเทคคุณทำไม่ได้แต่จีนมันทำได้หมดแล้วจีนเนี่ยไม่ได้ปิดบังเลยว่ากูจะแข่งกับมึงใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็เตือนในผู้นำรุ่นต่างๆมาแล้วว่าให้บายไทม์ให้อย่าเคลมลีดเดอร์ชิพแล้วพูดง่ายๆก็คืออยู่แบบเงียบๆไปรวยเงียบๆเหมือนคนรวยอ่ะเราต้องไปซื้อรถเฟอร์รารี่ไหมซื้อโรลส์รอยไหมอยู่บ้านหลังละ100ล้านใส่นาฬิกาเรือนละ20-30ล้านไหมอ่ะอย่างเงี้ยกกต.เนี่ยมีตู้แช่ไวน์เอามีรูปมาโดนสอบเลยตู้แช่ไวน์อ้าวมึงเฮ้ยมึงมีตู้แช่ไวน์ในห้องได้ไงเอ้าใช้ไฟเหรออะไรเงี้ยนะอ้าวเหมือน
1: ตู้แช่ไวน์ในห้อง
0: เหมือนอาจารย์เป็นอาจารย์มหาลัยเงี้ยโอ้โหอาจารย์ถ่ายรูปมามีนิชัดมีเฮ้ยอาจารย์ธนชาติแม่งรวยมากับมรดกมึงมีเหรอพ่อแม่รวยใช่มั้ยถึงซื้อนิชัดมีได้อ่ะใช่มั้ยไอ้เติ้งเสี่ยวผิงเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเงียบ
1: ๆอย่าไป
0: ต้องไปโชว์ทางก็รวยอเมริกาพูดก็ว่าไปก็พูดงานเราทำมาหากินน่ะแต่สีจิ้นผิงเขาไม่ได้ทำแบบนั้นสีจิ้นผิงเขากูก็ทำแบบอเมริกาเลยมึงใหญ่กูก็ใหญ่มึงฟาดกูก็ฟาดอะไรเงี้ยมันก็เกิดทูไซดีดิสไงทูไซดีดิสก็คือคนเก่าไอ้เจ้าโลกเก่ามันไม่ยอมก็เกิดสงครามไงหมดเวลาพอดีเดี๋ยววันอังคารหน้าพบกันใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันครม.ตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งย้ายข้ามห้วยจากเสทบถือเป็นทหารคนที่17ที่มานั่งตำแหน่งเลขาสมช.รองเลขาสอบต.เผยนายกรัฐมนตรีพร้อมหนุนเมกะโปรเจกต์แผนแก้แผนเยียวยานายชนทัศน์แสงพุ่มรองเลขาธิการและรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งข้อเสนอต่างๆเป็นเรื่องยาเสพติดการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการพิเศษด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเยียวยาทั้งหมดนี้ถือเป็นการคิกออฟว่ารัฐบาลสนใจรับฟังปัญหาประชาชนและร่วมกันพิจารณาเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินต่อไปได้ส่วนโครงการหลักที่เสนอและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยคือการปรับเยียวยาให้ความช่วยเหลือปัญหายาเสพติดสนับสนุนการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโครงการไม่กับโปรเจกต์สนามบินเบตงท่าเรือปัตตานีนายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการเพียงขอประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และรัฐบาลประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนไม่กับโปรเจกต์ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินชดเชยมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลจ์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
14: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆ Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะวันนี้วันอังคารที่1กันยายนแล้วก็อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
17: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
16: สําหรับแฟนๆที่จะไปชิงเต่าเนี่ยก็เหลืออีกประมาณแค่20วันเองนะ
17: โอ้
16: ก็จะเดินทางแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทริปชิงเต่าเนี่ย4คนเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสอบถามดู แล้วถ้ายังไม่เต็มเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ต่ออีก 2-3 คนเท่านั้นเอง
17: เรียกว่าโค้งสุดท้ายถ้ายังไม่เต็มใช่ไหมอาจจะเต็ม
16: ส่วนสำหรับ ท่านที่จะไปนาโงย่านะปีนี้นาโงย่าจะมีโอลิมปิกอาจจะมีเอเชียนเกมนะเนี่ยกำลังนี้แหละกันยาถึงต้นตุลากลางกันยาต้นตุลาในเอเชียนเกม
17: จังหวะ
16: การพฤศจิกาเนี่ยแฟนๆเราก็จะไปนาโงย่ากันแล้วก็ปิดไปตั้งนานละไอ้ทริปเนี่ยปิดไปตั้งแต่หลายเดือน
17: ปีนะของครึ่งปีแรก
16: เป็นทริปที่เรียกว่าแพงมากนะครับสำหรับการไปญี่ปุ่นรวมๆแสนนะฮะแต่ว่าเป็นทริปที่พิเศษจริง
17: ๆ
16: คนที่ร่วมไปเนี่ยโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้อะนะฮะ
17: อันนี้แหละคือมูลค่าและคุณค่าที่แท้จริงอะนะ
16: นะครับก็ผมก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะยากหมดเลยนะฮะดูอย่างทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะแต่ผมก็รู้นะผมอ่านเพจวิเคราะห์บอลจริงจังว่า
17: อ
16: ันเนี้ยถ้าชนะจีนเนี่ยนะก็จะได้ไปโอลิมปิกเลยนะจริงๆคราวที่แล้วเกือบจะได้ไปทีแล้วแต่ไม่คิดว่าไอ้ญี่ปุ่นมันจะทำแบบนั้นไง
17: ปี2012
16: 14
17: ปีที่แล้วนะ
16: ไม่ใช่ครั้งที่แล้วนี่เองอ่ะที่โตเกียวนี่แหละนะ
17: อ๋อเหรอ
16: 2019มั้งโตเกียวมันเท่าไหร่2023มั้ง
17: ใช่มั้ยใช่ๆไอ้โตเกียวคือหลังโควิด
16: แล้วนี่แหละครั้งที่ผ่านมาเนี่ย2024ใช่มั้ยจริงก็คือจริงมันต้อง20อะไรก็ไม่รู้แหละนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วก็ลาวชนะเซอร์เบีย3เซตญี่ปุ่นเราแพ้ญี่ปุ่น3เซตเนี่ยเราญี่ปุ่นมันจะไปแพ้เซอร์เบียเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เล่นตึ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราไม่ได้ไปไงใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไอ้ข่าวเนี้ยก็ใกล้ที่สุดนะครับผมก็ไม่กล้าดูนะผมแบบไม่ค่อยอะไรที่มัน
17: ลุ้นนะลุ้นไปใช่ไหมคุณธัญวัฒน์
16: หัวใจไม่ค่อยดีก็เลยไม่อยากจะไปลุ้นมากนะ
17: โอ้โหมันต้องลุ้นหนักอะลุ้นหนักถ้าคนที่เชียร์มากๆอะนะ
16: ก็ท่านก็ทราบแล้วล่ะว่าก็ได้ไปโอลิมปิกนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะมีเบื้องหลังค่อนข้างเยอะนะฮะในแง่ของโค้ชเนี่ยก็คือโค้ชออสจริงๆโค้ชออสนี่ก็รุ่นเดียวกับผมนี่แหละนะที่เกษตรเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นน้องผมซะด้วยซ้ำ
17: ถ้าแต่น้องนิดนึง
16: เขาก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ไอ้คณะที่ถัดจากคณะผมไปเนี่ยมันอยู่สังคมถัดไปก็เป็นคณะศึกษาศาสตร์นะ
17: โอ้แสดงว่าถ้าตอนสมัยเรียนกันนี่ต้องเฉียวๆกันละ
16: ก็ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอนะ
17: ครับ
16: แล้วก็เนี่ยนะฮะก็โค้ชออสเนี่ยก็เป็นคนปลุกนะฮะเป็นคนปลุกตัวคือเมื่อก่อนมันก็ไม่มีคนดูหรอกไอ้เนี่ยไอ้
17: วอลเลย์บอลนะ
16: วอลเลย์บอลเนี่ยนะ
17: ครับ
16: มันก็เหมือนฟุตบอลสมัยก่อนน่ะมันก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกฟุตบอลไทยอ่ะใช่ไห
17: ม
16: ทีเนี้ยโค้ชออสมาเนี่ยก็มาปลุกเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วมั้ยเกือบ20ปีที่แล้วแล้วก็มาปั้นเด็กรุ่นแรกอ่ะเอามาเขามีเป็นหนังสือด้วยนะให้ดูฟังไปอ่านดูเขาก็เอาเด็กเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะ10ขวบได้มั้ย10ขวบเนี่ย
17: นะกรรมวิธีในการฝึกฝนนะในการฝึก
16: แล้วก็เอาวิดีโอมานั่งดู
17: แ
16: ล้วก็มาเทรนนะฮะ
17: ครับ
16: ส่วนเด็กก็จะมีโรงเรียนพิเศษอ่ะเทเวลามารวมตัวแข่งขันไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปเรียนเหมือนคนปกติใช่ไห
17: ม
16: แล้วก็พอเด็กเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้ลงแข่งบ่อยๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนะผมก็
17: มันก็เหมือนเป็นการพัฒนา
16: ก็ไปแข่งในต่างประเทศด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
17: สร้างสภาพแวดล้อม
16: มาดูมาอะไรพวกนี้นะก็จะได้แชมป์เชิมอะไรพวกนี้มาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ใกล้ที่จะได้ไปโอลิมปิกคือใกล้แหละแต่ไม่ได้ไปแต่เนี้ยเราก็ตอนหลังโค้ชออสเนี่ยเขาก็ถอนตัวออกไปนะเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะทีเนี้ยก็เขาก็กลับมาเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยนะ
17: ปีที่แล้วมาปี25เพิ่งกลับมาใช่ป่ะ
16: กลับมาเนี่ยก็จริงๆเขาตั้งปณิธานไว้ว่าเขาจะพา วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไปโอลิมปิกตอนนั้นก็ยังไม่มีทีท่าเลยคือพูดตอนนั้นน่ะเหมือนบอกว่าฟุตบอลชายไทยจะไปบอลโลกอะไรเงี้ยคนล้อเยอะในใจบอกก็ไม่ทราบนะคนก็ไม่เคยดูหรอกวอลเลย์บอลแต่วันนี้มันก็เป็นความจริงทีนี้คนที่พูดดีที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับโค้ชออสนี่คือหนุ่มเมืองจันทร์นะถ้าคุณอาทิตย์ก็หยิบมาอ่านให้ผมก็ได้ผมเครียดผมจะได้ไม่ต้องอ่านคนเดียวนะอยู่ใน Facebook นะหนุ่มเมืองจันทร์ก็บอกว่าถ้าถามว่าใครมีความสุขที่สุดเดี๋ยวผมแชร์เลยแล้วกันจริงๆผมก็แชร์ไปแล้วไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะฮะถ้าถามว่าใครมีความสุขที่สุดนะครับที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะทีมชาติจีนเมื่อคืนได้เป็นแชมป์เอเชียและคว้าตัวไปแข่งโอลิมปิกโค้ชออสครับเพราะนี่คือความฝันสูงสุดของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเขาเป็นโค้ชทีมชาติ

0: ไทยมานานหลายปีคือโค้ชวอลเลย์บอลหญิงนะสร้างตำนานมากมายก่อนที่จะลาออกไปเมื่อปี2559คือเมื่อ10ปีที่แล้วและกลับมารับตำแหน่งคุมทีมชาติไทยอีกครั้งเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: ฮะเดี๋ยวผมอ่านต่อให้คือโค้ชออสเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันเพราะตอนที่เขาตั้งเป้าหมายพาวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกตอนนั้นนะทีมไทยยังอยู่ในระดับกลางๆของอาเซียนอาจารย์ชาญฤทธิ์วงประเสริฐผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลไทยที่เป็นคนดึงโค้ชออสเข้าสู่วงการบอกว่าตอนนั้นถ้าทีมไทยเจอทีมระดับชั้นนำของเอเชียอย่างจีนหรือเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยนอกจากแพ้3เซตรวดแล้วยังเจอเกมศูนย์เป็นประจำดังนั้นนะการที่โค้ชออสฝันว่าจะพาทีมไทยไปโอลิมปิกจึงเป็นความฝันที่ไกลมากไกลจนยากจะจินตนาการได้ว่าจะเป็นจริงหนุ่มจันทร์ก็เลยเล่าต่อว่าผมเคยถามโค้ชออสว่าบริหารจัดการความฝันของเขาเนี่ยยังไงของตัวเองยังไงเนี่ยนะคือโค้ชออสจะแบ่งความฝันเป็นเป้าหมายเล็กๆครับเหมือนขั้นบันไดเป้าหมายแรกคือชนะทีมอันดับต้นๆของเอเชียให้ได้นะผ่านไป4ปีก็ชนะญี่ปุ่นที่เราเคยแพ้เกมศูนย์มาก่อนนะจากนั้นก็ได้เล่นกีฬามหาวิทยาลัยโลกก็ได้เหรียญทองแดงนะชนะคิวบาบราซิลอีก1ปีต่อไปเนี่ยก็ได้ไปเล่นโบกลางปีแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการแบ่งความฝันเป็นขั้นบันไดเล็กๆทำให้ทุกครั้งที่ก้าวขึ้น1ขั้นเราจะรู้สึกว่าชนะแล้วก็กลายเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปโค้ชออสมีความฝันแต่จะสำเร็จได้หรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาคนเดียวแต่อยู่ที่นักกีฬาทุกคนนะโค้ชออสได้ส่งต่อคบเพลิงแห่งความฝันให้กับนักกีฬาทุกคนก็คือฝันกันแบบเป็นทีมแต่ที่เหนือกว่าเรื่องการจัดการความฝันเนี่ยหนุ่มเมืองจันทร์ก็บอกว่าผมอยากรู้เรื่องการจัดการความพ่ายแพ้ประจำวันที่ทีมวอลเลย์หญิงไทยชุดเจ็ดเซียนที่เคยใกล้ถึงความฝันที่จะได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกได้ไหมครับในการคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นปี2555สถานการณ์ตอนนั้นหลังจากที่ทีมไทยชนะคิวบาได้ทุกคนในทีมคิดว่าไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกแน่เพราะคู่ต่อไปคือญี่ปุ่นกับเซอร์เบียเราแพ้ญี่ปุ่น 3-0 แต่ชนะเซอร์เบีย 3-0 เห็นผลการแข่งขันแล้วทายไม่ยากว่าญี่ปุ่นต้องชนะเซอร์เบียแน่นอนวันนั้นญี่ปุ่นจะชนะเท่าไหร่ก็ตามไทยก็จะได้เข้ารอบยกเว้นอย่างเดียวคือญี่ปุ่นต้องแพ้ครับแล้วครับญี่ปุ่นก็แพ้คืนนั้นทีมไทยนั่งเชียร์อยู่หน้าจอโทรทัศน์ในห้องพักฝันว่าญี่ปุ่นจะชนะเมื่อไหร่จะฉลองใหญ่กันเต็มที่จากเสียงเฮดังลั่นใน2เซตแรกที่ญี่ปุ่นชนะเสียงเชียร์เริ่มเงียบลงเมื่อญี่ปุ่นแพ้ในเซตที่3แล้วเสียงสะอื้นก็แทรกขึ้นมาแทนในช่วงเซตสุดท้ายก่อนทุกคนจะซบหน้าร้องไห้ครับญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบียคำถามที่ผมอยากรู้คือคืนนั้นเนี่ยโค้ชออสคุยอะไรกับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเขาปลุกปลอบใจคนที่ฝันสลายเช่นนี้อย่างไรโค้ชออสก็เล่าว่าทุกคนเนี่ยร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดผมอยู่กับเขาทั้งคืนที่คนไม่เคยรู้มาก่อนก็คือว่านักกีฬาเกือบทั้งทีมจะขอเลิกเล่นทีมชาติตอนนั้นคือทุกคนหมดกำลังใจทั้งที่อีก10กว่าวันเนี่ยทีมนี้ต้องไปแข่งเวิลด์กลางปีต่อประโยคหนึ่งที่โค้ชออสพูดกับทุกคนก็คือเรื่องความฝันเขาย้อนเวลากลับไปยังวันที่ทุกคนยังเป็นเด็กน้อยซ้อมกันอยู่ที่ยะลาจำได้ไหมพวกเองเคยเขียนอะไรเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันนั้นโค้ชออสให้เด็กกลุ่มนี้เขียนว่าทุกคนเป็นใครโค้ชออสก็พูดต่อไปว่าเองมีความฝันอะไรในวันนั้นอยากไปถึงตรงไหนจำได้ไหมจำได้ไหมว่าทุกคนบอกว่ารักกีฬานี้อยากเล่นวอลเลย์บอล

0: คำถามเนี่ยมันเป็นคำถามย้อนเวลาที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อทุกคนพยักหน้าโค้ชออสก็ตบท้ายสั้นๆว่าถ้าเรารักวอลเลย์บอลจริงก็อย่าให้ใครมาทำลายเราทำให้เราเลิกเล่นวอลเลย์บอลเด็ดขาดโค้ชออสก็บอกให้ทุกคนกลับไปลงสนามอีกครั้งไปเล่นเวิลด์กลางปีอย่างเต็มที่แล้วก็ฝากไปว่าตีชนะให้หมดทุกทีมแล้วค่อยกลับไปร้องไห้ที่บ้านเราเด็กทุกคนกลับลงไปสนามอีกครั้งด้วยหัวใจที่บอบช้ำแต่สู้เหมือนเดิมเราได้ที่4ตีชนะทุกทีมที่ไปโอลิมปิกแต่เราไม่ได้ไปหนุ่มเมืองจันถามต่อไปว่าแล้วโค้ชออสเยียวยาผู้เล่นทุกคนแล้วเยียวยาหัวใจตัวเองเนี่ยยังไงเพราะคนที่เป็นจุดเริ่มต้นความฝันนี้คือตัวเขาเองเขาน่าจะต้องเจ็บปวดที่สุดโค้ชออสก็ตอบว่าผมต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองเพราะเราอ่อนแอไม่ได้เราต้องเข้มแข็งจากนั้นเขาก็ไปกราบอาจารย์ชาญฤทธิ์ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังคำตอบที่ได้รับจากอาจารย์ชาญฤทธิ์เป็นคำสั้นๆแต่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งเป็นคำเดียวกับที่เขาเคยพูดกับผู้เล่นทุกคนคำเดียวที่นักกีฬาทุกคนพูดกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อเล่นผิดพลาดก็คือคำว่าไม่เป็นไรคือเอาใหม่ครั้งนี้เราอาจจะแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้ผ่านไป14ปีความฝันของโค้ชออสก็เป็นจริงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกเขาชนะเพราะเขาไม่ยอมแพ้ครับ
1: จริงๆแล้วชัยชนะครั้งนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีโค้ชอีก2คนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเฝิงคุณเนี่ยเฝิงคุณเนี่ยเป็นภรรยาโค้ชออสนะก็คงไปรู้จักกันสมัยแข่งด้วยกันนะ
0: ที่บ
1: างทีแล้วก็เฝิงคุณเนี่ยก็เนี่ยมันอยู่ไทยนานแล้วก็มีลูกชายด้วยกันถึงก็แปลกนะเฝิงคุณเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นสตาฟนะแต่ตอนนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาแยกจ้างนะหมายถึงว่าคือจ้างต่างหากเลยอ่ะเฝิงคุณนะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นภรรยาของโค้ชออส
0: ไม่ใช่พ่วงมาไม่ใช่พ่วงมา
1: เพราะว่าตัวเฝิงคุณเนี่ยเขาได้เหรียญทองโอลิมปิก2004
0: ว้าว
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็เป็นมือเซตระดับ MVP อ่ะแล้ว2008ก็ได้เงินใช่ไหม
0: โอ้โหที่เมืองจีนนะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเทรนแบบเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก็คือประเด็นเนี่ยของไทยเราก็คือ อย่างทีฟุตบอลหญิงเนี่ยพอรุ่นเก่าเนี่ยมันแขวนสตั๊ดไปเนี่ยโอ้โหรุ่นใหม่ไม่ได้ไปบนโลกเลยนะ
0: มันไม่ได้ส่งต่อกันมาใช่ไหมไม่มี
1: แต่อันเนี้ยแต่เนี้ยมันมีการสืบทอดกันไงใช่ไห
0: ม
1: คือพูดง่ายๆก็ปั้นคนขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ส่งเด็กเหล่านี้ไปเล่นในลีกอเมริกาล
0: ี
1: กเกาหลีลีกตุรกีอะไรพวกนี้ใช่ไหมอย่างพรพันธ์นี่ก็เป็นทีมเอกอ่างไง
0: มีระบบในการเทรน
1: ที่เป็นอ่าใช่ไหมมันก็เหมือนกับไอ้นี้ไอ้นักบาสเก่งๆเนี่ยนะของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไปเล่น NBAดังนั้นตอนหลังเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าอเมริกาจะต้องได้
0: แชมป์
1: ได้เหรียญทองบาสคนเดียวบางปีนี่เลยอเมริกาไม่ได้เหรียญทองนะ
0: เ
1: มื่อก่อนเนี่ยคิดว่าอเมริกาเนี่ยยังไงได้เหรียญทองบาสอยู่แล้วดีทีมอะไรเงี้ยลารีเบิร์ดวิจิกจอนสันอะไรพวกเนี้ยนะใช่ไหมทีนี้พอแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไปเล่น NBA ไงใช่ไหม
0: มันก็ได้ไปเรียนรู้อยู่ในสภาพแวดล้อมแข่งขันงาน
1: ญี่ปุ่นเนี่ยไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเล่นในลาลีก้าเล่นในบุนเดสลีก้าเนี่ยโอ้ญี่ปุ่นโค่นเยอรมันโค่นสเปนเนี่ยบอลโลกเมื่อสองครั้งที่แล้ว
0: มันไม่ได้เก่งที่ชาติเพราะว่าเป็นสภาพแวดล้อมนั้นหรือเปล่าใช่ป่ะ
1: ไทยก็เหมือนกันนะตัวอาจจะเล็กกว่าแต่ว่ามันมีความคล่องตัวอะไรเนี่ยอย่างพรพันธ์เนี่ยก็เป็น MVP มือเซตใช่ไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้ประเด็นเขาบอกว่าเฝิงคุณเนี่ยไม่ได้มาช่วยเรื่องเซตอย่างเดียวมาช่วยเรื่องแมเนจว่าเฮ้ยอย่าใจเสียอย่าใจเสียแบบเวลาแบบใกล้แล้วอะไรเงี้ยนะจะรับความพ่ายแพ้ยังไงหรือรับความกดดันยังไงอ่ะใช่ไ
0: ห
1: ม
0: โอ้โหนี่เหมือนเป็นจิตวิทยาโค้ชนะจิตวิทยาใช่ไหม
1: ใช่ไหมจะรับยังไงตีเสียเรื่อยๆแล้วเสียคะแนนเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะยังไงไม่ให้จิต จิตมันแข็งจิตมันตกอ่ะ
0: ใช่ไหมแก้เกมในใจอันนี้มันแก้เกมในใจ
1: แล้วมีญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นหรือคนหนึ่งมาดูเรื่องเดต้าเว้ย
0: เฮ้ยวิเคราะห์
1: เกมเลยเนี่ยเดต้าแอนาลิติกวิเคราะห์เกมยังไงแล้วก็ใช้อะไรยังไงไม่ใช่ว่าใช้สัญชาตญาณอะไรพวกนี้ไง
0: โอ้ก็ใช้ข้อมูลในวิทยาศาสตร์เข้ามาจับละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลชุดนี้มันเป็น 2.0 ไงอันนี้เหมือนชุดแรกใช่ไหม
0: ก็ปิด
1: ก่อนเพราะว่าคนออสมาครั้งนี้ก็คือตอนนี้แกก็60แล้วถ้าเกิดว่าแกจะไปอยู่หลายปีคงไม่ไหวแล้วแหละ
0: นะมาทัวร์สุดๆแล้วจังหวะนี้
1: มันก็อันนี้แล้วล่ะมันก็ช่วงปลายแล้วล่ะไม่ใช่ว่ามาอยู่กันโน่นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็โดนกดดันไงถ้าไม่สำเร็จอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะแกก็อยู่มานานอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เคสไอ้ฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าคือความพยายามอะอยู่ที่ไหนวันหนึ่งมันก็ต้องประสบความสำเร็จนะมันคือแล้วเวลาคุณฝันเนี่ยคุณต้องฝันใหญ่เลยนะคุณดรีมบิ๊กเลย
0: ก็คือปักธงโอลิมปิกตั้งแต่วันนั้นน่ะที่อยู่ในใจของโค้ชออสอ่ะ
1: อะไรที่มันเหมือนกับมันอะไรที่มันเหมือนกับเป็นเรื่องตลกปกฮาบนโลกอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วโอกาสไปของไทยก็ได้นะเพราะว่าก็เพิ่มไอ้ตัวไอ้ทีมอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มถ้าเขาเพิ่มไหนก็ได้ไปบอลโลก
0: โอกาสก็มากขึ้นอีก
1: แต่ตอนนี้ไปจะไปโดนตบในบอลโลกมันก็แย่ไงใช่ไหมอย่างวอลเลย์บอลมันยากว่ามี12ทีมไงใช่ไห
0: ม
1: แต่อย่างไอ้ฟุตบอลเนี่ยตอนนี้มันเท่าไหร่ล่ะ48แล้ว
0: เพียบเลยเพียบเลย
1: 48แล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มเป็นมากกว่านั้นอีกอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยประเด็นก็คือทำไมเนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยโอ้มันก็รุ่มๆดอนๆน่ะนะมันก็ไม่มีการมันก็ไม่มีการเทรนเหมือนกับไอ้นี่ไง
0: ระบบการฝึกใช่ไหม
1: มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกับฟุตบอลเลย์บอลไงใช่ไหมวอลเลย์บอลนี่มันอยู่เป็นทีมไงแล้วมันก็แยกย้ายไปเป็นตัวจริงในประเทศต่างๆที่มันมีลีกวอลเลย์บอลจริง
0: เนี่ยต่อเมืองนอกเลยมันคนไปเรียนต่อเมืองนอกเลยทีแรกกลับมาแบบว่ามั้ย
1: ไปก็ไปเป็นตัวสำรองมั่งอะไรมั่งตัวจริงอะไรก็มีน้อยอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ไปเอาตัวต่างชาติมาก็แต่ก็ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ก็คือมันจะมีปัญหาแต่ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยความสำเร็จทางด้านกีฬาและบันเทิงเนี่ยมันจะไปทางผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย
0: โอ้โ
1: หเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยถ้าเราไม่นับมวยในส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงทั้งนั้นนะยกน้ำหน
0: ัก
1: โอ้นะฮะอะไรพวกนี้นะแล้วระดับโลกเราก็มีแบดนะก็มีกอล์ฟโปรจีนมีโปรจีนและโปรเมคนเลยนะอะไรวอลเลย์บอลนี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: นะแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นฟุตถ้าเป็นอันนั้นก็ถ้าเป็นระดับโลกก็เป็นลิซ่าแล้วนี่ก็จะปั้นเนเน่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งใช่ไ
0: หม
1: ทีนี้ก็คือผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงมากกว่า
0: เก่งจริงๆผู้หญิงไทยนี่เก่งจริงๆ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าม
0: ินลีนะก่อนหน้านี้คือมินลีแรปเปอร์เนี่ยนะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่ามีกริดมากกว่านะ
0: กริดเหรอ
1: กริดเนี่ยก็คือมีความมานะมีความเพียรมากกว่าคือหมายถึงว่าไอ้ในพวกเนี้ยอย่างผู้หญิงเนี่ยก็สอบเข้ามหาลัยได้มากกว่านะเพียงแต่ว่าบางคณะอย่างวิศวะหรือว่าแพทย์เนี่ยเขามีโควต้านะไม่งั้นเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันก็จะได้แพทย์วิศวะกันไปหมด
0: เดี๋ยวได้เข้าเรียบเลยผู้ชายพ่ายแพ้หมดเลย
1: บางคนเขาก็บางทีเขาไปมีลูกอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้ pursue ทางด้านไอ้ career อะไรพวกนี้เยอะมาก
0: เป็นเสียหายเนาะหรือจะอาชีพไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันดูผู้ชายยังเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเก่งนะเพราะว่าเขามีโควต้านะครับ
0: โอ้
1: อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่แต่ผมก็ไม่อยากอธิบายนะเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้เนี่ยในหนกระแสนี่คือเพื่อนแตกคอกันหนักมากไอ้ช่องเฟซเฟ่นะ
0: คุณป้าแต่ว่ายันนะ
1: ผมขี้เกียจเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและยาวเอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยอย่ามาทำธุรกิจด้วยกันเลย
0: เออ
1: นะ แล้วก็
0: ถ้าจะทำความชัดเจนไหมความชัดเจนหรือมีอะไรที่รัดกุมหน่อยอะไรอย่างนี้ไหม
1: ถ้าจะทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยให้เดย์วันเนี่ยให้คิดเป็นธุรกิจเลย
0: อ
1: ย่างที่เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสัญญาการมีหุ้นการมีอะไรพวกนี้ให้มันเป็นกิจจลักษณะเลย
0: เอง
1: แล้วก็ SME เนี่ยส่วนใหญ่คิดว่าเงินของตัวเองการเงินบริษัทเป็นเงินตัวเองซึ่งไม่ใช่นะ
0: โอ้ยอันนี้ปัญหาคลาสสิกอันนี้ปัญหาคลาสสิก
1: แล้วก็ไอมึงไปทำแบบนั้นเนี่ยไอ้สรรพากรมันจะรับหรือเปล่าคนที่เซ็นมันก็จะติดคุกก็สิออดิเตอร
0: ์แน่นอนมีปัญหาแน่นอนแน่นอน
1: ใช่ไห
0: ม
1: แต่เอาละฮะท่านผู้ฟังครับช่วงแรกเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพักสักครู
2: ่ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
5: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
4: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: ็ตฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้รู้สึกจะมีประชาสัมพันธ์อยู่นะมีอยู่2ตัวเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่ผมจะประชาสัมพันธ์คอร์สของผมเองนะฮะคุณอาทิตย์ช่วยอ่านหน่อยไหมช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟเนี่ยนะฮะ
4: เพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังนะฮะได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะฮะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะฮะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะฮะสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับ1115นะหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนนะฮะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยากไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีข่าวดีจากความเก่งเฉพาะตัวหรือว่าความเก่งแบบเป็นซุปเปอร์ทีมเนี่ยนะเราก็จะดีใจแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะ
4: มันชุบชูชุบชู
3: มันก็จะมีมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่แบบในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันยากลำบากอ่ะมันกระสือกระสนเนี่ยนะ
4: ครับ
3: พอเวลามีข่าวดีอะไรมาเราจะกระชุ่มกระชวยไปบ้างแล้วก็มันก็หายไปอย่างน้องเนเน่จะได้ชิงอเมริกาก็ Got Talent อะไรเงี้ยนะหรือว่าวอลเลย์บอลหญิงได้ชิงโอลิมปิกก็ไปเดี๋ยวโอลิมปิกแล้วอะไรเงี้ย
4: ได้ในบทบาท
3: แต่ว่าถ้าเราไปดูไอ้ตัวพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมันจะกระทบไปเรื่องความเป็นอยู่และกระทบไปเรื่องสังคมเนี่ยนะอันเนี้ยเราเนี่ยมีทีท่าที่ไม่ดี
4: นะ
3: คือทั้งโลกมันก็จะมีปัญหาหมดแหละนะแคนาดาเอ่ยอะไรเอ่ยอเมริกาจีนมันก็มีหมดนะเพียงแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยฐานเขายังแข็งนะฐานนกแข็งของเราเนี่ยฐานเราเนี่ยมันอ่อนแอใช่ไหม
4: โดยเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยที่จะอยู่กันได้จริงๆเนี่ยไอ้พวกกลุ่มทุนผูกขาดมันก็อยู่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็จะมี SME เก่งๆประเภทระดับ Avenger เนี่ยมีมา
4: ได้สูงขึ้นพอยกเว้น
3: เนี่ยนะแต่คนทำงานอะไรพวกนี้ SME เนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน 10% ไอ้ 90% เนี่ยมันก็จะมีปัญหา
4: อ
3: ันนี้ที่เขาบอกว่ามันจะเป็นรูปตัว K คือไอ้ขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันขามันจะเล็กแล้วมันสั้น ใช่ไหม
4: ก็มีคนอยู่ตรงนั้นเอออ
3: ่าเนี่ยไอ้เคขาที่มันล่างๆเนี่ยขาใหญ่และยาวเนี่ยอันเนี้ยไทยเราในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขาใหญ่และยาวเนี่ยอันเนี้ยก็คือคนอยู่ยาก
4: ดูเหมือนจะมากองกันตรงนี้หมด
3: ก็ในข้างบนในเคข้างบนในเล็กๆสั้นๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นพวกเก่งจริงๆและกลุ่มทุนผูกขาดใช่ไหมทีนี้ไอ้ขาใหญ่และยาวเนี่ยมันก็ไม่ถึงก็ไม่มีอะไรจะกินไม่มีงานทำอะไรนะแต่ว่าเนี้ยไอ้ที่ใหญ่และใหญ่ใหญ่เนี่ยขามันจะรีบลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: โอ
3: ้อันเนี้ยเราคุยกันต่อกันเรื่องของอินโดนีเซียชวนโตโยต้าใช่บอกอยากได้อะไรมาบอกเลย
4: เมื่ออาทิตย์สองที่แล้วเป็นอย่างนั้น
3: ฮอนด้าโตโยต้าผมก็โตโยต้าเขาก็ส่งผู้บริหารออกมาว่าเนี่ยอย่าหลงกับอดีตนะอย่าจมกับอดีตอะไรเงี้ยนะโน่นนี่อะไรเงี้ยก็คือสะท้อนความไม่พอใจอ่ะนะ
4: ครับ
3: ฮอนด้าก็บอกมาเฮ้ยมึงก็ลดภาษีศุลกากรให้กูบางดีของจีนนี่ 0% ของ EV ของญี่ปุ่นเนี่ย8 20ถึง60ยุโรปนี่80อะไรพวกเนี้ยนะถ้าไปรถน้ำมันนี่200นะรถน้ำมันแพง
4: เห็นอยู่แล้วว่าจะต้องแก้เกมยังไงถ้าจะแก
3: ้ก็ดูดิไอ้ Honda ยังเอาไอ้รถเคโมเดลอะเล็กๆ
4: อ
3: ะในญี่ปุ่นขาย 700,000 มาขาย 990,000 เนี่ยคนจองเป็นพันน่ะนะ
4: โอ้โหนี่
3: รถภาษีเขาอีกเนี่ยนะรถเหลือสัก20อะไรก็ดีก็ได้เนี่ยมันจะได้เอารุ่นที่แบบมันไม่ได้ผลิตในไทยมา
4: ใช่ไหมมันมีดีมานด์ถ้ามองอย่างเงี้ยคุณยศชี้นี่คือมันมีดีมานด์
3: ทั้งผมนี่ถ้าเอานี่มาผมซื้อเลยนะไอ้ Toyota Prius เนี่ยทุกวันนี้ก็มีพีอุดก็มีแต่ว่าผมก็ไม่อยากซื้อเพราะว่ามันเป็นเกรงไงคือถ้าเป็นโตโยต้าเกรง
4: แบบงานดีกว่า
3: เพราะโตโยต้าเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเข้าศูนย์ไหนมันค่าแรงก็ไม่แพงอะไรก็ไม่แพงใช่ไหม
4: ก็คือระบบพลังงานที่ได้มาตรฐานของบริษัทแม่เอง
3: นะอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเออนะอย่างเงี้ยนะไอ้โตโยต้าเนี่ยก็คือตอนนี้เขาไปขยายในเวียดนาม
4: อันนี้ไง
3: หมื่นกว่าล้านเนี่ยขายแล้วหมื่นกว่าล้าน
4: โอ้โห
3: ทำไฮบริดนะนี่ก็อันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเขาแค่เขาไม่ย้ายไปล็อกเลยเขาไม่ขยายอ่ะ
4: อืม
3: แต่เวียดนามมันยังเป็นพวงมาลัยซ้ายเห็นไหม
4: อืม
3: ไออินโดเนี่ยพวงมาลัยขวา
4: โอ้แข่งกันโดยตรงอันนั้นแข่งกันโดยตรง
3: ถ้าผมเป็นโตโยต้าเนี่ยผมจะไปทำให้ผมจะไปดีลกับทางรัฐบาลเลยว่าเฮ้ยมึงลดภาษีพิกอัพเด
4: ้
3: นะมึงลดภาษีพิกอัพให้มันต่ำๆนะแล้วมึงก็ตั้งภาษีสรรพสามิตสูงหน่อยไอ้รถ EV อ่ะอย่าทำให้เหมือนไทยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยเอาพิกอัพมาเพราะอินโดพิกอัพไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าภาษีมันสูงก็ได้ไงแต่อินโดผู้ประกอบการนั่นก็เยอะนี่จริงป่ะ
4: ถ้าเรามองว่าแล้วเผลอๆเขาเรียกอะไรระยะบนเกาะแต่ละเกาะก็ไกลมากอาจจะเหมาะกับการขนส่งด้วยวิธีนี้ไหมเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันอาจจะยังไม่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือเปล่า
3: ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปไงแต่ว่าของไทยเรา
4: เลือกมาลงที่ไทยไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นนะ
3: ไม่จำเป็นลงแล้วไม่ขยายก็ได้ไงไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมคือมูฟไปเลยคือตอนนี้ผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะไอ้ธุรกิจเนี้ยจริงๆผมเคยฟังอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยมานะการซื้อหาริมทรัพย์เนี่ยตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะนะตั้งแต่10ปีผู้เชี่ยวชาญทางสารริมทรัพย์ตั้งแต่10ปีที่แล้วเขาบอกเลยเฮ้ยคุณมีทำเลไหนที่ดีเนี่ยคุณปักหลักเลยแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างคุณเนี่ยให้ movable
4: โอ้ของตัวใหญ่ได
3: ้ผมเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยกูเชก็ไปเช่าที่แล้วก็ทำแบบคอนเทนเนอร์นี่ผมบอกเลยแบบคอนเทนเนอร์ถึงเวลาปุ๊บก็ย้ายไปเช่าที่ดีกว่า
4: พร้อมมูฟพร้อมมูฟ
3: ใช่ลักษณะแบบนี้ไอ้โรงงานในพวกนี้ก็เป็นพวกนี้เหมือนกันนะและโรงงานสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับแล้วถามว่าจะเอาได้อินโดมันผลิตไม่เก่งมึงนึกว่าอินโดผลิตไม่เก่งเท่าไทยแล้ววันหนึ่งจะไม่ผลิตไม่ทั้งไม่เก่งเท่าไทยไปตลอดเหรอคุณดูจริงนี่เมื่อก่อนสินค้าห่วยจะตายไปคุณไปนั่งดูเลยหรือแม้กระทั่งเกาหลีเนี่ย40 50ปีที่แล้วมีใครกล้าใช้สินค้าเกาหลีผมจะบอกให้มีย
4: ุคนั้นยุคแรกยังไม่มีคุณภาพแต่ต่อมานี่อีกเรื่องนึงเลย
3: หรือญี่ปุ่นเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วมันน่ะหลังสงครามโลกมีใครใช้ที่ไหนสินค้ามันน่ะ
4: อันนี้เรา
3: เห็นแค่ญี่ปุ่นตลอดตายไปตอนหลังเนี่ยเป็นญี่ปุ่นแล้วกับคุณภาพใช่ป่ะคุณจะไปคิดสแตติกไม่ได้นะฮะ แล้วก็แต่ตั้งโรงงานใหม่ใช้คนก็เอาคนไทยเนี่ยไปเทรนก็ได้ใช่ไหมไปญ
4: ี่ปุ่นไปไทยมามากมายอยู่แล้ว
3: เอาหรือว่าไอ้ทัพพลายเชนก็ไอ้บริษัททำบ่อก็ไปทำไปตั้งในอินโดนีเซียดิสิเขาต้องการแค่คนจ้างงานใช่ไหมคนไทยก็ไปตั้งได้อินโดนีเซียเขาห้ามที่ไหนก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมโรงงานกระจกก็

0: นี่คุณธวัชยังพูดอย่างนี้นี่ถูกเป็นรัฐบาลอินโดนีเซียนี่มันก็พอเดาได้นะว่าจะต้องเล่นท่าไหน
1: ก็ทำอยู่แล้วเพราะอินโดนีเซียนี่เขาก็เศรษฐกิจเขาก็ย่ำแย่ใช่ไหมเขาก็ต้องหาไอ้แม่เหล็กใหม่ๆเข้าไปลงแล้วในของเราในประเภทวังน้ำบ่อหน้าแต่ที่ผมบอกเลยเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องซีเดแฟนเทดินดาวเทิร์นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็คือบอกเลยว่าเนี่ย protect existing business นะมีอยู่อันนึงเนี่ยที่เราคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ย protect existing business ปกป้อง business ที่ท่านกำลังอยู่มีอยู่ในมือนี่แหละ
0: ที่ทำอยู่แล้วกิจการที่ดำเนินอยู่
1: ซึ่งข้อแรกนี่วันนี้พูดซ้ำไปซ้ำมานะก็ต้องดูก่อนว่า worst case คืออะไร worst case คือไอ้ธุรกิจของเราเนี่ยมันจะโดนคู่แข่งขันเอาไปหมดเลยเปล่า
0: เออย้ายหมดไหมอ่ะสมมตินี่เลวร้ายสุดคือย้ายหมดเลยอ่ะเอาว่ากันเถอะ
1: เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าไม่ขยายแล้วก็หดการลงทุนนี่ก็แย่แล้วใช่ไหม
0: อ
1: ืมอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะแก้ยังไงค
0: ือ
1: ไม่ต้องรอให้มันเกิดก่อนนะ
0: เอ้าไม่งั้นเราจะมาเก่ง
1: รอให้มันเกิดก่อนนะเออไม่ใช่รอให้เด็กมันมายิงในโรงเรียน
0: คนบริโภค
1: ไทยวันไหมเออ
0: วางแผนวางแผนโดยที่คาดการหลายหลายแบบแล้ว
1: เตรียม
0: มือหรือลงมือเลย
1: ไม่ใช่ว่ามันรอให้น้ำท่วมแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยนะ
0: คงไม่ใช่มันก็มีความ
1: แรงแล้วก็มาดู protect ไอ้เรื่อง financial ของคุณนะ
0: ใช่ตัวเลขทั้งหมด
1: เรื่องอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยมาถึงขั้นตอนที่3ก็คือ protect the existing business
0: เออ
1: นะฮะแต่ก่อนที่แบบเราจะ protect เนี่ยนะผมบอกเลยหัวใจเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนผมทำงานใหม่ๆเนี่ย
0: ฮะ
1: ผมไปซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกเลยไปซื้อที่เอเชียบุ๊กเอเชียบุ๊กมันก็ไม่ค่อยมีสาขาหรอกผมไปซื้อที่สุขุมวิทมันมีอยู่สาขาเดียว
0: สมัยก่อนสาขาใหญ่เลยนะตรงนั้นน่ะ
1: ดีริมถนนนั่นนะเรื่องนี้มีอยู่มากกว่าน
0: ี้มีอยู่แล้วจะมีอยู่นะตรงที่ซอยเนี่ย19มั้งหรือ17เนี
1: ่
0: ย
1: เนี่ยมันจะเป็นแหละผมก็ไปซื้อเนี่ยผมซื้อ Japanese Management The Art of Japanese Management ไม่รู้ทิ้งไปยังไม่รู้เพราะว่าไอ้นกมันมาขี้ไงทิ้งไปกันหมด
0: อยู่ที่นู่นเหร
1: อ
0: ศิลปะของการจัดการแบบญี่ปุ่น
1: ใช่นะฮะนะแล้วเขาบอกเลยนะฮะหัวใจของสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยหัวใจเนี่ย business เท่ากับ people
0: อ๋อเท่ากับคน
1: เท่ากับคนนะฮะและคำถามก็คือว่าในยุค AI เนี่ยถ้าดูฟังจะทำธุรกิจยังไงอย่างผมเนี่ยแต่ต้องไปบรรยายอยู่สองสามที่เนี่ยโอ้โหโจทย์มันยากอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมแบบแทบไม่ต้องเตรียมตัวเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: วันนี้พอโจทย์มาเอาเฮ้ยปัญญาให้ใครฟังบ้างโอ้ยที่ขู่ผมแม่ง
0: โอ้โหเกมหนักเลยเกมหนัก
1: ตัวนี้คุยกับ AI อะไรแบบนั่นมากเลยอ่ะมันยาก
0: ใช่ไหมบทกับ AI อย่างหนักเลย
1: เงินถามว่าทุกวันนี้ท่านทำคนเดียวไหวไหมมันมีธุรกิจที่เรียกว่า one person 27นาทีใช่ไหมธุรกิจที่เรียกว่า
0: 22.3 นะ 22.30
1: เรียกว่าทำ one person business เนี่ยท่านจะทำ one person business ไหวไหมทำธุรกิจคนเดียวอ่ะทำไมถ้าทำคนเดียวหมายถึงว่าท่านจะโตเปล่าถ้าท่านโตเนี่ยต่อให้มี AI เนี่ยทำคนเดียวมันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจท่านเนี่ยไอ้หลักๆเลยถ้าคนไม่มากจริงๆเนี่ยมีประมาณสัก10คน10ถึง11คนก็เรียกหมู่นึงอ่ะหมู่นึงเนี่ยไอ้หมู่ทหารเนี่ยประมาณเท่าไหร่วะประมาณ10คนได้มั้ยหมู่นึงอ่ะ
0: เออ10คน10คน
1: เนี่ยมันเนี่ยไอ้หมู่นึงเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดเพราะว่ามันคุมกันได้ไง
0: เขาทดลองมาแล้ว
1: แล้วแต่กี่หมู่ก็ว่าไปใช่ไห
0: ม
1: ทีนี้ถ้าเกิดหัวหน้าหมู่มันมีปัญหาไปล่ะมันก็ต้องตั้งมือขวาไปใช่ไหมเหมือนการธุรกิจของท่านผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังควรจะมีมือขวาไหม
0: โอ้แน่นอน
1: ตัวเองไ
0: หมแน่นอน
1: แล้วมือขวาเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงนะ
0: โอ้ต้องมีความสามารถมากๆนะ
1: ผมเรียนเลยว่าวันที่17ถึง18ตุลาคมเนี่ยผมจะเปิดคอร์สที่2ของปีนี้ผมจะเปิด2คอร์สเท่านั้นแต่จะประชาสัมพันธ์ทั้ง3คอร์สประชาสัมพันธ์ปลายปีที่ไปเปิดปีหน้าคอร์สนี้ก็คือ AI X มือขวาคือเอา AI เนี่ยมาคูณกับมือขวาในองค์กร

0: เออ
1: นะนะเนี่ยท่านมีมือขวาไหมถ้าท่านไม่มีมือขวาคือคนที่ทำงานแทนท่านในทุกอย่างนะฮะตัวนี้ตัวที่ตัวท่านอาจจะไม่ว่างหรือตัวท่านมีติดภาระอื่นทำไปต่างประเทศเนี่ยท่านมีมือขวาไห
0: ม
1: ถ้าท่านไม่มีมือขวาตัวท่านคือมือขวาท่านเองในยุค AI เนี่ยในยุค AI เนี่ยมือขวามันจะทำงานใน AI ยังไงถ้าท่านเป็นมือขวาท่านจะทำกับ AI ยังไง
0: โอ้นี่คำถามสำคัญมาก
1: ในยุคที่เป็นเอเจนติกด้วยให้มันทำกันทั้งวันทั้งคืนเช่นพุทธมหาไอ้เรื่องตีแตกเนี่ยผมก็ให้มันตีแตกทำเป็นเวิร์กโฟลว์มาเลยให้มันตีแตกตลอดเลย
0: แต่มันใช้เงินเก่งมันเนี้ยตลอดเนี่ย
1: แต่ต้องเดือนเป็นหมื่นนะเพราะมันทำตลอดเวลานะหรือว่ามันดูเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคู่แข่งขันทำอะไรบ้างหาข้อมูลเนี่ยมันก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ย
0: market intelligence
1: ทุกท่านครับเรียนกันวันที่17ถึง18ตุลาคมนะโอ้ยอีกนานนะอีกนานเลยนะโอ้ถ้าท่านสมัครช้าเนี่ยท่านนั่งหลังนะรับประมาณ50ตอนนี้เราได้แล้วเราได้แล้วประมาณ15แล้วเหลือ30คนนั่งก็สมัครช้านี่นั่งหลังนะ
0: โอ้พลังงานไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ดูฟังถ้าคิดว่า AI สำคัญคิดว่ามือขวาเนี่ยสำคัญคิดว่าเอา AI ในยุคเอเจนติกคือเอเจนต์เนี่ยมาทำแทนเรายังไงเนี่ยนะก็สมัครเข้ามานะฮะทาง LINE นะครับ LINE ก็เป็น LINE ธรรมดานี่แหละนะ LINE ธรรมดานะพิมพ์คำว่า MAM คือแมมก็ชื่อแมม M ก็มันนี่นะ MAM 9145นะครับMAM 9145หรือแมม9145นะครับเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างผมจะสอนในช่วงแรกนะวันที่17เนี่ยผมจะสอนในช่วงแรกเนี่ยมันจะคุยเรื่องมือขวา
0: คอนเซ็ปต์ของมือขวา
1: องค์กรมึงจะพัฒนามือขวาเมื่อไหร่มันจะพัฒนามือขวาเมื่อไหร่คุณควรจะเป็นมือขวาของตัวคุณเองแล้วมือขวาถ้ามีมันมีลักษณะยังไงที่มันไม่มาฮุบกิจการกูหรือว่าบริษัทมันฮุบกิจการกูนะ
0: ตอนนี้เราต้องระวังอีกแบบนึง
1: เก่งขวามันไปเลยนะทำยังไงแล้วตอนนี้ในยุค AI เนี่ยเรามีมือขวาแล้วเราจะเอา AI เนี่ยมอนิเตอร์มือขวายังไงนะเอามือทำงานไปเนี่ยแล้วกูทำเอเจนติกมอนิเตอร์คุณซีทำยังไงควรจะมอนิเตอร์มือขวาเนี่ยในปริมณฑลไหนบ้างขณะเดียวกันเนี่ยให้มือขวาเนี่ยมันทำงานกับ AI ยังไงถึงจะมีประสิทธิผล
0: ทั้งสองทาง
1: นี้ต้องคุยเรื่องคุยเรื่องนี้แล้วผมก็จะคุยด้วยทุกฝั่งท่านผู้ประกอบการแบบไหนสร้างมือขวาไม่เหมือนกันนะเช่นท่านผู้ประกอบการแบบknowledge seeker เนี่ยสร้างมือขวาแบบหนึ่งท่านเป็นผู้ประกอบการแบบ relationship ก็คือเน้น connection สร้างมือขวาแบบหนึ่ง
0: ต้องรู้จดเลยก่อน
1: นะอย่าลืมนะฮะแอดไลน์ไปเพิ่มเพื่อนสมัครไปเลยเดี๋ยวนั่งหลังนะ17 18ตุลาคมนะครับไลน์เป็นไลน์ธรรมดานะคุณอาทิตย
0: ์ MAM 9145 MAM 9145
1: หรือเป็นง่ายก็แมมสมัครแอดไลน์แมม9145นะฮะแล้วก็ผมเชิญคุณพัฒน์เทินสิรินะเขาเป็น CEO เซลสุกิเขาก็มีบริษัทเนี่ยเรียกว่าเขาช่วย SME ขายของออนไลน์ใช้ AI อย่างเข้มข้นมากเลยแล้วลูกค้าเขาเนี่ยมูลค่ายอดขายลูกค้าเขา 20,000 ล้านแล้วเขาก็จะอยู่กับ SME แล้วเขารู้ว่า SME มันเอาไป use case ทำยังไงกับมือขวาเนี่ยเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเขายังไงเขาใช้ AI เนี่ยเป็นเอเจนต์ยังไงworkflow การทำงานแต่ละอันเป็นยังไงขั้นตอนแล้ว AI เข้าไปใส่ตรงไหนสร้างสกิลยังไงแล้วมันจะผลงานจะดียังไงเอามารับคนไหนจะเอามาวันนี้มาบอกเล่าแล้วแล้วก็จะมีลูกน้องมีทีมเข้ามาด้วยมาดูใครทำไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะม
0: ีทีมมาทำแทนด้วย
1: เวิร์กช็อปด้วยเรียนในเวิร์กช็อปท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะเหลือ30
0: ครับ
1: นะฮะก็แอดไลน์สมัครไปเลยไม่แพง
0: ครับ
1: เรียนจบแล้วก็เราก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ม AI ซึ่งเรามีอยู่ได้ประมาณเกือบ200คนผมก็คุณอาทิตย์ก็จะอยู่ให้คำปรึกษาต่อถามอะไรก็ได้เป็นจะต้องอันเนี้ยอะไรที่ AI ตอบแล้วไม่เสด็จน้ำก็มาถามเราได
0: ้
1: แอดไลน์ไปนะฮะสมัครไป M A M แมมนะใช่ไหมคุณอาทิตย์
0: ใช่ครับ M A M 9145ไลน์นะครับแอดไปเลยนะ M A M 9145
1: วันที่18เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าทั้ง3คนมาอยู่ร่วมกันคุณพัดก็เขาก็มานั่งสังเกตการให้เขามาด้วยใครมีคำถามอะไรเมื่อวันเสาร์มีอันนี้จานครับอะไรก็ถามเขาแต่พัดก็ยังอยู่ในห้องไลน์ด้วยผมก็จะมารีวิวแล้วก็รีวิวแล้วโยนให้คุณพัดด้วยช่วงแรกช
0: ่
1: วงสองที่คุณอาทิตย์มา
0: ครับ
1: ที่จะมาด้วยแหละคุณอาทิตย์มาสัก11โมงก็มาได้แล้วล่ะ
0: โผล่หน้าแต่ชายก็โผล่ไปแล้วเนี่ย
1: เร็วๆเลยมาเร็วๆเลยมาโผล่หน้าก่อนแล้วก็มาโยนมาคุยกันอย่างเงี้ยเหมือนผมโยนไปโยนมาอย่างเงี้ยก่อนที่หรือจะเซิร์ฟเคสแรกเลยก็ได้ตั้งแต่ก่อนเที
0: ่
1: ยง
0: ไม่เร็วกันไม่เร็วกัน
1: ไม่เร็วกัน
0: ไม่เร็วกันแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเริ่มเลย
1: เนี่ยเราวันที่สองเนี่ยผมว่าคุณอาทิตย์เนี่ยก็เอาเคสท่านผู้ฟังที่ทำจริงๆเลยมา
0: อ
1: ุปกรณ์ท่านเป็นยังไงแล้วก็มือขวาท่านมีไหมไม่มีท่านสร้างยังไงท่านจะขยายยังไงติดขัดยังไงจะทะลวงยังไง AI จะไปช่วยยังไงผมก็คุณอาทิตย์ช่วยกันทะลวงผมเป็น AI บวกมนุษย์คุณอาทิตย์มนุษย์แท้ๆนะฮะ
0: ครับ
1: สนุกมากนะสองคุณเชิญคุณอาทิตย์มา 3-4 ครั้งแล้วเนี่ยสนุกมากเลยอ่ะคนชอบบางทีชอบวันที่2มากเพราะมันมีเคสจริง
0: ๆใช่ไหมแล้วเราขบกันจริงๆทะลวงกันจริงๆ
1: ใช่ไหมท่านฟังอย่าลืมนะเหลือ30เองแอดไลน์ไปไลน์ธรรมดานะครับวันนี้ครับ
0: ครับนะ M A M 9145 M A M 9145
1: ผมและคุณอาทิตย์รอท่านผู้ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับพรุ่งนี้พบกันใหม
2: ่ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินเผยจุลพันธ์ต้นคิดเปิดบ้านชวนครม.กินข้าวไม่ขอโชว์ฝีมือกลัวไม่มีใครมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายหลังการแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ยืนคุยกันกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่หน้าห้องประชุมซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารที่บ้านพักในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ถามนายจุลพันธ์เพราะเป็นคนต้นคิดส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเรื่องเยอะแยะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคนมาก่อนหัวเราะชอบใจครม.ดันโครงการ5จังหวัดภาคใต้สู่แผนปฏิบัติได้จริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอจากนอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจด้านสังคมเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมด้านภัยพิบัติเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน67ล้านบาทประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังและโครงการสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีประธานโสพลควงนางงามเดินชมผ้าไหมไทยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินเยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดทั้งผ้าไหมอาหารเครื่องดื่มบริเวณรอบสระมรกตโดยผู้สื่อข่าวแซวว่าวันนี้มีการควงนางงามมาด้วยนายโสพลจึงกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เดินควงนางงามเพราะจะให้นางงามมาฉายแสงให้กับผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์เมืองผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นการโปรโมททั้งสภาของประชาชนและโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มาใช้สภาในการจัดงานซึ่งประชาชนอาจยังไม่ได้เห็นภาพของสภาจริงๆวันนี้เมื่อเติมสีสันแล้วได้เชิญมิสไทยแลนด์เวิลด์มาเพิ่มสีสันด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่า ความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าว

0: อ้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารนะ1กันยายน2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะมีข่าวนะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบหน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากจะมีอีกทางเลือกหนึ่งนะในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่นะในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูซินะฮะว่าง่ายกว่าที่คิดด้วยนะครับวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group นะครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองและสายสีทองนะฮะที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพแล้วก็บริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลกนะพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดครับได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่นะ 3.20% นะครับหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.55% นะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% นะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25และ28 29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะก็คือ B 3ตัวบวกนะครับแนวโน้มอันดับเครดิตลบจากทิสเรตติ้งนะและถ้าหากพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นแล้วนะลองดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับแล้วมีคำเตือนด้วยคำเตือนนะบอกว่าทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็แจ้งให้คุณผู้ฟังนะเพื่อจะอาจจะมีบางท่านที่อยากจะหาทางเลือกในการลงทุนนะฮะที่ให้ผลตอบแทนคงที่นะอันนี้เป็นทาง 96.5 นะคลื่นความคิดนะเขาให้มาแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะส่วนของเรานะ เรื่องของข่าวสารนะวันนี้ก็มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะกรณีของโกงสอบท้องถิ่นนะเมื่อวานนี้ก็เห็นออกมาบอกกันทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับว่าได้รับรายงานแล้วสำหรับเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อนะทั้ง 5,925 รายเนี่ยแล้วก็มีในเนี้ยมีบรรจุแล้วเนี่ยนะ 3,864 รายซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีคนที่เข้ามาขอดูคะแนนด้วยประมาณสัก 1,500 คนนะบอกว่าเมื่อเห็นข้อมูลก็ไม่ได้มีการโต้แย้งอะไรนะส่วนคนที่ถูกเพิกถอนเนี่ยนะอันนี้นะก็ต้องดูต่อนะว่าเขาจะดำเนินการยังไงคือผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าบางส่วนเขาอาจจะมีการไปร้องเรียนนะก็มีขั้นตอนนะเขาก็มีกระบวนการแต่ว่าที่แน่ๆคือ 3,864 คนที่บรรจุแล้วเนี่ยนะทางมหาดไทยก็บอกว่าเพิกถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีประมาณสัก100กว่าคนเกือบ200คนที่พอรู้เรื่องนะก็ขอลาออกจากตำแหน่งก็มีนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าอัปเดตหน่อยนะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรใช่มั้ยวันนี้นะมีการประชุมครม.สัญจรที่ไหนล่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะเนี่ยนะ เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะไปหลายที่นะก็เห็นว่าไปดูเรื่องของการเตรียมที่จะมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมอ่ะนะเพราะหาดใหญ่นี่ปีที่แล้วนี่น้ำท่วมหนักจ ำได้ใช่ไหมโอ้ตอนนั้นได้รับความเสียหายเยอะนะแล้วก็ระดมสภากำลังเนี่ยไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงว่าต่อไปในอนาคตจะมีการป้องกันนะจะมีการดำเนินการนะต่างๆยังไงนะมีเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่4จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4เรื่องสำคัญเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนะรวมไปถึงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะบอกว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและก็สตูลนะเติบโตนะจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตนเองทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะบอกนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการปลดล็อกนะข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะครับด้านสังคมนะอันนี้ผมไปชุมครม.สัญจรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่ที่จังหวัดที่รัฐบาลไปประชุมใช่ไหมบอกด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการแก้ปัญหาความยากจนนะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและก็การประกอบอาชีพนะมอบหมายให้มีการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เบื้องต้นเนี่ยวงเงินก็คือ250ล้านบาทนะฮะแล้วก็จะได้หารือกับทางมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมนะส่วนด้านความมั่นคงดูสักนิดหนึ่งนะบอกรัฐบาลจะเดินหน้านะเรื่องของความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่แบ่งแยกกันไม่ใช่ทำงานแยกกันนะบอกต้องเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็บริหารจัดการจุดผ่านแดนนะอ่ะส่วนบริหารจัดการภัยพิบัตินะบอกว่า เพิ่มประสิทธิภาพนะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติวงเงิน142ล้านบาทอันนี้เขาไปทำการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีฮะแล้วก็โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ที่เทศบาลเมืองควนรังของจังหวัดสงขลานอกจากนี้รัฐบาลยังเห็นชอบในการปรับปรุงโครงการแก้มลิงนะคลองเรียนนะที่สำคัญที่ประชุมวันนี้บอกเห็นชอบในการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาเนี่ยไปสู่ระบบประกันภัยแบบครัวเรือนนะแนวทางนี้จะช่วยประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าเยียวยาเนี่ยเร็วกว่าแล้วก็มากกว่าระบบเดิมนะก็ที่ประชุมเขามีการอนุมัติไงเรื่องของการทำประกันภัย3เหตุอะไรเนี่ยนะทั่วประเทศนะผมเข้าใจว่าทั่วประเทศเท่าไหร่30ล้านหลังคาเรือนนะไม่แน่ใจว่าใช้วงเงินงบประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะดูเรื่องก่อสร้างหน่อยดีไหมดูซะหน่อยนะเพราะว่าทางสภาพัฒน์เขาก็เสนอด้วยนะอย่างให้พิจารณาศึกษาการเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่อันนี้รถไฟนะไปยังอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสนะด้วยการให้หรือว่าให้การคมนาคมขนส่งเนี่ยเป็นไปด้วยสมบูรณ์แบบใช่ไหมมีการอะไรล่ะ เดินหน้าโครงการสำคัญนะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเห็นว่าช่วยล่นระยะเวลาจากการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่ประมาณสัก10นาทีนะเมื่อวานนี้เขาลงน้ำแล้วแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะนายกก็ไปเป็นสักขีพยานนะในการเร่งดำเนินการระหว่างทางกรมทางหลวงชนบทนะกับผู้รับจ้างนะก็บอกว่าจะทำให้ภาคใต้ของไทยเนี่ยนะจะมีสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดกระบี่ไปที่ลันตาทั้งลันตาน้อยลันตาใหญ่นะครับส่วนทางสงขลานี่ก็จะช่วยเรื่องของทางเชื่อมระหว่างสงขลามาพัทลุงจากเดิมเนี่ยต้องเดินทางแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงบอกเหลือเพียงประมาณสัก20นาทีนะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญอีกจุดหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็ภาพรวมนะนี่ๆๆๆอ่ะงั้นผมเพิ่มเติมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะฮะ สำหรับโครงการประกันภัยถ้วนหน้านะที่ให้ความคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยจะคุ้มครองภัย3แบบครับอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยเรื่องที่เกี่ยวกับลมนะแล้วก็แผ่นดินไหวนะก็บอกแบ่งความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะนอกเหนือจากนี้มีคุ้มครองเรื่องของคุ้มครองชีวิตนะกรณีเสียชีวิตจากผลประโยชน์นะจ่ายผลประโยชน์นะรายละ2ล้านบาทและโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยสามารถจ่ายได้ภายใน15วันนะแล้วก็ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกภายใน15วันเหมือนกันนะโดยรัฐบาลจะทำยังไงเขาบอกรัฐบาลเนี่ยที่ครม.ผ่านมาก็คือจะเป็นผู้ที่ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะผมเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังเขาเป็นคนเสนอเห็นเขารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยที่ผมได้ทราบมาก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยที่เราเจอปัญหาทั้งน้ำท่วมนะหรือว่าลมแรงอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ถ้ารวมแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยเอาเบ็ดเสร็จเนี่ยในแต่ละปีที่กระทรวงการคลังที่เขาจะต้องมีการจ่ายเงินเพื่อชดเชยเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยก้อนเนี้ยนะอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านอันนี้ที่ผมได้ตัวเลขมานะบอกอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเขาก็เสนอให้ปรับรูปแบบบอกแล้วเวลาที่มันจะมีการช่วยเหลือเนี่ยมันก็ติดขัดระเบียบข้าราชการกว่าจะได้เงินในการชดเชยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นอยากจะเปลี่ยนรูปแบบว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปใช้รูปแบบของเป็นแบบประกันภัยไปนะให้บริษัทประกันภัยเขาเป็นคนดูแลบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็ให้เขาไปคิดคำนวณมาว่าถ้าจะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยต้องใช้เบี้ยประกันเท่าไหร่นะเพราะก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวก่อนเข้าที่ประชุมครม.ประมาณสัก20ล้านครัวเรือนนะ20ล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้เบี้ยประมาณ10,000 ล้านนะแต่พอนี่ขยับมาเป็น30ล้านครัวเรือนก็ต้องใช้เบี้ยนะ 15,500 ล้านบาทนะก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อนะว่าจะจัดสรรแล้วก็นำผลการประชุมครม.เนี่ยนะไปดำเนินการต่อยังไงนะอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ว่าที่รายละเอียดที่จะครบถ้วนจริงๆก็เดี๋ยวรอทางทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการทำเป็นเอกสารใครที่พอหาได้เนี่ยนะ thaigolf.go.th นะก็เข้าไปดูรายละเอียดก็มีวาระการประชุมครม.เขามีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยบางทีก็เขาก็สรุปมาให้เรารู้ว่ามีเรื่องไหนที่เป็นวาระการประชุมครม.มีเรื่องไหนที่ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไง1 2 3ยังไงจะต้องสั่งการให้ใครไปดำเนินการต่อนะครับอ่ะเห็นว่าเรื่องนี้เขาหลายคนก็ให้ความสนใจใช่ไหมอ่ะส่วนอีกเรื่องนะที่เป็นความคืบหน้านะก่อนหน้านี้ที่มีการพูดกันถึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมฮะที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาบางทีก็มีสีเทาสีดำอะไรเข้ามาเยอะก็บอกว่าเอ้ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้เข้ามาเดินทางในประเทศไทยและให้พำนักเนี่ยได้ตั้ง60วันนะกี่ประเทศล่ะตั้ง90กว่าประเทศ93ประเทศเนี่ยที่เราให้พำนักตั้ง60วันเนี่ยนะบอกอันเนี้ยคือตอนนั้นเราก็คิดไงว่าถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาอยากให้เขาอยู่เยอะๆเขาจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยถูกไหมเขาจะได้มีการใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวใช้จ่ายไปซื้อของไปซื้อไปค่าโรงแรมค่าที่พักค่าเดินทางอะไรต่างๆนานามันจะได้เกิดเม็ดเงินในประเทศนะแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็มีปัญหาไปเป็นนอมินีไปเป็นอะไรล่ะไปเป็นอะไรสีเทาอะไรต่างๆนานาแล้วแย่งอาชีพคนไทยด้วยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเขาบอกโอ้โหไม่ได้แล้วปัญหาอย่างหนึ่งเขาก็ไปนั่งดูว่าหรือว่าเราเอื้อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคนที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยให้พำนักเนี่ยอยู่นานเกินไปแล้วก็ไปดูพิจารณาว่าเวลาที่มันควรจะเหมาะสมว่าลดลงมาหน่อยถึงแม้ว่าจะออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ได้อีก30วันก็เหลือ30วันนะเนี่ยมาตรการนะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจาก93ประเทศแล้วก็ดินแดนที่เดินเข้าไทยเดินทางเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจนะรวมไปถึงการทำงานนะที่แบบจำเป็นเร่งด่วนบางประเภทเนี่ยแล้วก็ให้พำนักได้ไม่เกิน60วันเนี่ยเพิ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพราะว่าที่ประชุมครม.เขาเห็นชอบมาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2569แล้วนะให้มีการจัดการสิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยใหม่เป็น3กลุ่มนะอย่างกลุ่มที่1ก็คือยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันอันนี้60ประเทศนะเขาก็มีรายชื่อมาไม่ต้องขอวีซ่าพูดง่ายๆแล้วเข้ามาบ้านเราก็อยู่ได้ไม่เกิน30วันนะมี60ประเทศและเขตแดนนะอย่างเช่นออสเตรเลียบาเลนเบลเยียมบังกาเลียอะไรล่ะภูฏานนะบูไนแคนาดาโครเอเชียโอเยอะนะมาเลเซียนะมาลดีฟนะเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นะนอร์เวย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีประมาณ60ประเทศนะส่วนการเดินทางเข้าไทยผ่านแดนนะโดยเฉพาะพรมแดนทางบกเนี่ยกำหนดให้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบที่ติดเนี่ยนะยกเว้นนะยกเว้นหนังสือเดินทางของมาเลเซียของบูไนของอินโดนีเซียของสิงคโปร์นะแล้วก็ประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดนะก็คือถ้าจะออกไปข้างนอกพูดง่ายๆคือถ้ามาเนี่ยมาแล้วผ่านแดนบนบกมาใช่ไหมผ่านเข้ามาจะคุณจะเข้ามาผ่านทางเชียงรายคุณจะเข้ามาผ่านทางสะเดาใต้นะคุณจะเข้ามาผ่านแถวไหนอะแถวอุดรอะไรอย่างเงี้ยนะแถวหนองคายเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะถ้าทางบกเข้ามาปุ๊บถือว่า1แล้วก็ออกไป30วันเงี้ยออกไปปุ๊บขอเข้ามาใหม่อีกรอบนึงอย่างเงี้ย2ครั้งนะก็บอกไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินนะกรณีที่2ฮะยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วันอันนี้2ประเทศนะฮะคือสาธารณรัฐเจเชลแล้วก็มอริเซียสนะครับแล้วก็วีซ่าออนอะไรเวิลด์นะอันนี้ขอที่ตม.ตอนเข้าประเทศไทยมี3ประเทศฮะมีอาเซอร์ไบจันนะมีเบลารุสแล้วก็มีเซอร์เบียนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีประกาศใช่ไหมในราชกิจจานุเบกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอ่ะนะหรือว่าต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยอ่ะที่จะมีการกำหนดระยะเวลานะแล้วก็การให้ออกจากราชอาณาจักรเนี่ยนะมันก็เป็นระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเร็วขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับมีอะไรไหมนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเรื่องโกงหัวสวใช่ไหมแต่หัวสวนี่ผมว่าคือตอนนี้โฟกัสก็อยู่ที่วันที่14กันยายนแต่ว่าก่อนจะถึง14กันยายนเนี่ยความน่าสนใจแล้วก็คนที่เป็นคอการเมืองที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆไล่ดูไปทีละสเต็ปใช่ไหมดูหน่อยซิว่าอ้าววันแต่ละวันเนี่ยนะมีอะไรเปิดเผยมาเพิ่มเติมไหมอย่างช่วงนี้เห็นคุณสมชัยศรีสุทธิยากรใช่ไหมเขาไปเอาไม่รู้ไปได้ข้อมูลมาอย่างไรอ่ะนะสำหรับคณะไต่สวนชุดที่36อ่ะแล้วก็ค่อยๆสรุปความแล้วก็เปิดมาทีละวันเห็นว่าจะเปิดไปจนถึงวันที่12นะให้เวลาหายใจหายคอของกรรมการการเลือกตั้ง7ท่านที่จะลงมติกันในวันที่14ด้วยนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนทางสภาตอนเนี้ยนอกเหนือจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน4แสนล้านบาทผ่านที่ประชุมสภาผ่านที่ประชุมสว.ของสว.นี่เมื่อวานนี้นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฮไลท์สำคัญเนี่ยในช่วงระยะเวลาใกล้ๆเนี้ยก็คือร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่2วาระที่3เนี่ยช่วงวันที่7 8 9ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งหลังจากนั้นก็จะไปสว.นะ10กว่า11อะไรแถวๆเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นคิวของฝ่ายค้านแหละฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าถ้าเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายสิงหากันยาเนี่ยนะเขาจะ ุยกันว่าเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้ว่ารัฐบาลจะเพิ่งทำงานมา4เดือน5เดือนเนี่ยนะบอกเนี่ยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสาธิตวงหนองเตยฮะอันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงยติการอภิปรายรัฐบาลนะหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลเนี่ยบอกพรรคฝ่ายค้านตกลงกันแล้วคือก่อนหน้านี้ก็ยังลังเลไงว่าจะยื่นตาม151ลงมติหรือว่ายื่นตาม152แบบไม่ลงมตินะคุณสาธิตบอกฝ่ายค้านตกลงกันแล้วยื่นทั้ง2แบบเลยยื่นทั้ง151 152เลยนะบอกเอาจะยื่นทั้ง2อย่างคืออภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นะและอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151แม้ว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศเพียงแค่ 4-5 เดือนนะแต่ว่าปัญหาคุณสาธิตบอกโอ้โหปัญหามันลุมเล้านะในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งบอกนายกไม่เคยพูดอะไรเลยบอกโยนให้รัฐมนตรีคลังพูดคนเดียวนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแล้วก็เห็นว่าจะมีประเด็นนะบอกว่าบางเรื่องยังมีความขัดแย้งอยู่เช่น Data Center อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะฮะอันนี้ของทางอะไรล่ะคุณสาธิตนะนอกเหนือจากนี้คุณสาธิตก็บอกนะบอกมันมีประเด็นอื่นด้วยนะปัญหาความมั่นคงอะไรเงี้ยปัญหาทางสังคมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการอภิปรายนะหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะการตั้งการยุบหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะฮะบอกว่าอันเนี้ยต้องอภิปรายนะก็บอกว่าเดี๋ยวก็คือแต่จะอภิปรายเมื่อไหร่อันเนี้ยน่าสนใจคุณสาธิตบอกนะบอกว่าอภิปรายเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงหลังนะของวาระหรือว่าสมัยประชุมสมัยสามัญครั้งที่สองคือสมัยเนี้ยเขาเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาใช่ไหม25สิงหาคมเนี่ยน่าจะยาวถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารราชการแหละนะเพราะราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินใช่ไหมถึงแม้ผ่านไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมคนก็สนใจตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะมีอะไรต่อนะมีลงมติเรื่องหัวสวใช่ไหมกลางเดือนกันยายนใช่ไหมทางด้านของคุณสาธิตก็เลยบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าทางฝ่ายค้านก็คิดว่าน่าจะมีการอภิปรายเนี่ยนะน่าจะเป็นช่วงนั้นเลยช่วงใกล้ๆจะปิดประชุมผมคิดว่าช่วงใกล้ๆจะปิดประชุมเนี่ยก็คือหมายถึงอาจจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวานะใช่ไหมฮะแต่เขาจะทิ้งระยะยังไงอันนี้น่าสนใจคือถ้าจะอภิปรายทั้งสองยัตติเลยคืออภิปรายแบบทั่วไปไม่ลงมติมาตรา151มาตรา152ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องอภิปรายเรื่องนี้ก่อนใช่มั้ยตีเหล็กก็ต้องตีให้มันร้อนให้มันน่วมก่อนนะให้มันเห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นจะลงมติมันก็ต้องอีกทีนึงก็คือ151จะต่อเนื่องติดกันเลยหรือเปล่าแบบโอ้โห2อาทิตย์มาอภิปราย2รอบหรือจะทิ้งระยะเวลานะสักประมาณสักเดือนเศษอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางฝ่ายค้านแล้วนะว่าเขาจะดำเนินการยังไงนะเนี่ยเป็นเรื่องทางการเมืองนะที่มันก็มีความคืบหน้านะเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะจริงๆผมเห็นตัวเลขของทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะโอ้โหติดลบตอนนี้ 80,000 ล้านนะครับไม่น้อยนะตัวเลขเยอะนะติดลบ 80,000 ล้านถึงแม้ว่าอัตราการชดเชยเนี่ยนะของน้ำมันทั้งเบนซินดีเซลเนี่ยมันก็ยังชดเชยอยู่แต่ว่ามันก็ลดลงมากกว่าช่วงที่พีคๆนะช่วง10กว่าบาทอะไรแถวนั้นนี่ตอนนี้มันประมาณสัก3บาท4บาทนะแต่ก็หมายความว่าก็ยังมีเงินไหลออกนะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากับทางของอิหร่านนะรวมไปถึงบริเวณประเทศโดยรอบเนี่ยช่วงวันสองวันเนี้ย มันก็มีเหตุการณ์มันก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะอย่างก่อนเข้ารายการเนี่ยผมเห็นราคาของเบนซ์ทะเลเหนือเนี่ย อยู่ที่ประมาณ91เหรียญ92เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะถ้าเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียก็อยู่ประมาณสัก87 88เหรียญนะมันก็สูงขึ้นอ่ะจากช่วงที่มันเคยลดลงไปอยู่60 70เหรียญนะครับแล้วก็ทางเบนซ์ทะเลเหนือเนี่ยที่มันลดลงไปเหลือประมาณ70 80เหรียญมันก็ขยับมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็น่าห่วงนะแล้วก็ของบ้านเราที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เรารอกันอยู่ก็คือเรื่องของ PDP นะแผนกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ย2026เนี่ยว่าถ้าจะผลิตไฟฟ้านะอันนี้จะมาจากที่ไหนแหล่งที่มาจากที่ไหนยังไงเนี่ยเขาจะมีแผนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะสำหรับตัวแผน PDP เนี่ยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่8กันยายนนะก็อีกไม่กี่วันใช่ไหมฮะเพราะว่าวันที่9เขาก็มีงานสัมมนาเกี่ยวข้องกับแผน PDP ด้วยเหมือนกันนะมี2วันติดเลย8แล้วก็9กันยายนนะแต่ว่าหลักๆใครที่ตามเรื่องไฟฟ้า Data Center นะหรือว่าอนาคตความมั่นคงด้านพลังงานนะเปลี่ยนผ่านด้วยนะใช่ไหมเราก็จะได้รู้นี่ว่ารัฐบาลเขาก็มีให้กู้เงิน2แสนล้านก้อนที่2เนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยมาเป็นอะไรมาเป็น EV ใช่ไหมมาเป็นแบตเตอรี่มาเป็นไฟฟ้ามาเป็นโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหมุนเวียนอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูก็ต้องกลับไปอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลก็ต้องกลับไปดูว่าแผนที่กระทรวงพลังงานเขาทำว่ามันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไหมถ้ามันมีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไอ้พลังงานที่มันจะมาผลิตจากไฟฟ้าจากเดิมอย่างเงี้ยนะก๊าซ LPG อะไรใช่ไหมน้ำมันเตาอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะเอายังไงลดปริมาณตรงนี้ลงแล้วไปเพิ่มพลังงานที่มาจากพลังงานหมุนเวียนใช่ป่ะหรือมันจะมีอะไรอย่างอื่นอันเนี้ยมันก็เชื่อมโยงกันนะผมว่าสัปดาห์เนี้ยก็คงจะได้ติดตามแหละนะเพราะว่านี่ก็เห็นข่าวแวบๆจริงๆก็ทางทีมงานก็เขาก็ติดต่อมานะว่าอยากจะให้ไปเป็นผู้ดำเนินรายการไปช่วยห้ามทับเพราะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นนี่ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าผมไม่เคยทำนะผมเคยทำโอ้แต่นานมากแล้วนะโอ้ตอนนั้นปีจำไม่ได้อะแต่เคยไปทำของกระทรวงพลังงานนี่แหละนะไอแผน PDP นี่แหละนะแต่จำปีไม่ได้2014 2012อะไรแถวๆนั้นอะนะก็ต้องไปช่วยห้ามทับคือหลักๆคือต้องไปช่วยห้ามทับเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการของกระทรวงพลังงานใช่ไหมแล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้เขาจะมาพูดถึงแผน PDP แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นเปิดรับฟังความคิดเห็นเวทีมันก็ใหญ่มันก็จะมีประชาชนทั่วไปคนที่เกี่ยวข้องเติร์ดปาร์ตี้อะไรต่างๆนานาสเต็กโฮเดอร์อะไรคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาหมดนะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆที่เขาเป็นกลุ่ม NGO ที่บางทีเขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรือมีการคัดค้านเนี่ยเขาก็จะมาแสดงความเห็นกันนะอันนี้ก็น่าสนใจก็น่าติดตามนะใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ลองดูแล้วกันนะก็ถ้าไม่ติดจริงๆนะอันนี้ต้องขออภัยทางน้องที่ติดต่อมาด้วยนะไม่ผมไม่ได้ติดต่อไม่ได้บอกโดยตรงนะบอกพอดีฝากคุณนิรมนไปนะครับก็คือแล้วก็ขออภัยทางกระทรวงพลังงานด้วยพอดีติดต้องจัดรายการนะมีทั้งรายการตอนเช้านะช่วง10โมงถึง11โมงนะเพราะว่าเขาขอเวลามาช่วง8โมงถึงบ่าย3อย่างเงี้ยนะมันไม่สามารถจริงๆแล้วตอนบ่ายก็ต้องมาทำคุยได้คุยดี Talk News and Music นะสำหรับปีนี้ก็ขออนุญาตนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะก็ถ้าจะชวนใหม่ก็ยินดีนะถ้าว่างผมพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วนะอันไหนที่เป็นงานที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะข่าวสารต่างๆนะประมาณนี้14นาฬิกา38นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮ

0: เต้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา43นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้วันอังคารที่1กันยายนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะเพราะว่าเดินทางกลับมาจากที่นิวซีแลนด์แล้วนะแล้วก็น่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยให้ฟังนะผมก็รอฟังเหมือนกันนะโอ้เพราะว่าไปไหนล่ะไปไครสต์เชิร์ชนะไปเกาะใต้นะของนิวซีแลนด์ยังไม่เคยไปนะผมเคยไปได้เกาะเหนืออยู่2รอบ2ครั้งนะแต่ว่าเกาะใต้นี่ยังไม่เคยไปนะก็เดี๋ยวรอคุณวีระมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะเห็นว่าโอ้อากาศเย็นหนาวคือเขาขั้วโลกใต้อะใช่ไหมคือถ้าข้างบนร้อนข้างล่างก็จะหนาวนะแล้วช่วงคริสต์มาสอะคุณลองนึกสภาพดูสินะข้างบนเนี่ยคือเราอยู่โซนขั้วโลกเหนือใช่ไหมทางเหนือเนี่ยเหนือเส้นศูนย์สูตรมาก็เป็นทางฝั่งของขั้วโลกเหนือแหละนะแล้วก็ตามกับเส้นศูนย์สูตรก็คือเป็นฝั่งของขั้วโลกใต้นะครับคือถ้าช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะของเขานี่เป็นโอ้โหหน้าร้อนเลยนะไม่ใช่แบบโอ้หน้าหนาวมีหิมะไม่มีนะเดือนธันวาคมนี่โอ้โหร้อนตับแลบอะนะที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ของเขาก็หนาวหน่อยเย็นหน่อยนะก็เนี่ยผมรอว่าคุณวีระจะมาเล่าอะไรฟังบ้างนะแต่ว่าระหว่างนี้ฮะเรามีเวลาอู้มาแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนละกันว่าเราจะเอายังไงดีนะฮะเพราะผมว่าหลายคนคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะจะรอคุณวีระอยู่นะผมคิดถึงไงไปต่างประเทศมาบางคนก็เห็นภาพในสำนักพิมพ์โรนินใช่ไหมบางคนก็อาจจะเห็นใน Facebook ส่วนตัวของคุณวีระนะแล้วก็คงจะแบบเย็นจับใจสงสัยคงจะเย็นจับใจนะสำหรับเกาะใต้นะที่นิวซีแลนด์นะจริงๆที่ไครสต์เชิร์ชนี่ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนั่นโอ้คือความสวยอะสวยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เคยมีเรื่องของอะไรแผ่นดินไหวอะตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเหมือนกันคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: ขอประทานโทษหายหน้าหายตาไป1อาทิตย์เต็มๆนะทางนี้ก็ให้คุณณัฐพงศ์โซโล่ไปอย่างที่เคยบอกอะว่าจะขอจำศีลสัก2อาทิตย์นะแล้วก็อะไรล่ะฟื้นฟู ฟื้นฟูร่างกายนะส่วนจิตใจสติปัญญานี่อันนี้ไม่ค่อยได้กระทบเท่าไหร
5: ่
6: นะก็ไปเที่ยวมาถ้าพูดถึงอยู่ในนิวซีแลนด์จริงก็7คืน
5: ครับ
6: นอนที่ทะเลสาบครึ่งทางระหว่างไครสต์เชิร์ชกับควีนส์ทาวน์เนี่ยคืนหนึ่งนะไปนอนที่ควีนส์ทาวน์เนี่ย3คืนแล้วก็มานอนที่ไครสต์เชิร์ชเนี่ย3คืน

0: ของนิวซีแลนด์ไปถึงที่นั่นรู้สึกจะประมาณ9โมงกว่า
1: ๆ
0: นะ9โมงกว่าๆสนามบินที่ไคเชิร์ชก็ต้องบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่พลุกพล่าน
1: นะครับ
0: นะขั้นตอนการเข้าเมืองก็ไม่ได้มีอะไรสะดุดเพราะว่าเราก็ทำทุกอย่างไปเรียบร้อยนะอาจจะมีเรื่องการตรวจของที่เอาไป
1: ครับ
0: ค่อนข้างเข้มข้นนะคืออาหารการกินนี่ไม่ต้องเอาไปเลยถ้าใครเอาไปก็เอาไปฝากให้ไกด์เขาไปดีแคลร์แล้วให้เจ้าหน้าที่เขาดูเอง
1: อ
0: ะว่าอะไรเอาเข้าได้เข้าไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเสร็จแล้วก็เริ่มโปรแกรมการเดินทางไปรอบนี้ทั้งผมทั้งไกทั้งอะไรทั้งหมด25คน25คนก็พอดี
1: ครับ
0: นั่งรถนั่งรถ45ที่นั่งก
1: ็สบายเลย
0: ใครอยากนั่งคนเดียวก็นั่งคนเดียว
1: ครับ
0: ใครอยากนั่งคู่ก็นั่งไปก็มีที่ไม่เป็นไปตามแผนการนิดหน่อยคือพอไปถึงควีนส์ทาวน์เนี่ยปรากฏว่าพายุหิมะเข้าฝนตก
1: ครับ
0: สองวันแรกนี่อากาศดีมากนะตอนที่แวะไปย่านที่เขาเรียกว่าเขตโอตาโก้นั้นเป็นเขตที่เขาปลูกองุ่นนะมีไร่องุ่นแล้วก็มีไวน์นะไวน์ของเขาก็กินสบายสบาย
1: ครับ
0: นะอาจจะไม่เป็นที่รู้จักบ้านเราแต่รสชาติก็โอเคทั้งไวน์ขาวทั้งไวน์แดงก็โอเคแต่ผมก็ไม่ใช่คอไวน์นะทานได้เล็กๆน้อยๆนะที่ควีนส์ทาวน์เนี่ยฝนตกบนพื้นราบ
1: ครับ
0: แต่บนภูเขาเนี่ยที่เป็นเขาสูงเขาเรียกเทือกเขาแอลส
1: ์
0: นะเทือกเขาแอลส์นี่มันเป็นเทือกเขาที่อยู่ในแนวนี้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นทางนะอยู่ทางฝั่งตะวันออก East Coast นะตรงเมืองอะไรไคคูร่าหรือไงเนี่ยสักที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ลากแบบเยื้องๆอ่ะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เป็นแนวเหนือใต้แต่ว่าแนวเหนือใต้แบบตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ไปทางแถวควีนส์ทาวน
1: ์
0: ควีนส์ทาวน์นี่ก็อยู่ทางฝั่งตะวันตก West Coast นะถ้านั่งรถใช้เวลาประมาณสัก7ชั่วโมงจากไครสต์เชิร์ชไปควีนส์ทาวน์ด้วยเหตุที่ควีนส์ทาวน์เนี่ยฝนตกพายุหิมะถล่มบนยอดเขาก็เลยไม่ได้ไป2ที่อันหนึ่งก็คือไปล่องเรือเพื่อดูไฟยอดที่เขาเรียกว่ามิลฟอร์ดซาว
1: น
0: ์ยอดเขาอีกอันที่ไม่ได้ไปก็คือทานน้ำแข็งอะไรนะฟอกกาเซียแล้วก็จะไปนอนบนเขาเนี่ยไม่ได้ไป
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยนเป็นวิธีอย่างอื่นนะไปนั่งรถซาฟารีเลาะเข้าไปตามหน้าผาตามช่องเขาแล้วไปที่ลำธารที่เขาล่อนทองคือที่นิวซีแลนด์นี่ก็เหมือนกับหลายๆที่นะช่วง1850คศนะ
1: ครับ
0: คศ1850จนถึงประมาณคศ1870เนี่ยมันเกิดตื่นทองทั้งโลกที่ออสเตรเลียก็มีช่วงนึงเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: ที่นิวซีแลนด์เนี่ยประมาณช่วงปี1860ถ้าเป็นที่อเมริกาก็จากเพลงซัตเตอร์มิลล์อ่ะ47อ่ะ
1: ครับ
0: ปี1847ที่แคลิฟอร์เนียที่阿拉斯加ก็เหมือนกันนะมันเกิดยุคตื่นทองพร้อมกันทั้งโลกเลยในระยะเวลาช่วงนั้น
1: ครับ
0: ทศวรรษ1850จนถึงทศวรรษ1870นะก็มีคนไปตั้งลกลากเพิ่มขึ้นต้องบอกกันว่านิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือคนที่ไปออสเตรเลียเนี่ยเป็นคนคุก
1: ครับ
0: นักโทษส่วนใหญ่นะแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเสรีชนก็จะมีไปจากไอร์แลนด์มีไปจากสกอตแลนด
1: ์ครับ
0: แล้วก็ไปจากอังกฤษ

0: เนี่ยสามพวกเนี่ยก็ไปแย่งที่อยู่พวกเมารีแต่ในท้ายที่สุดก็กลมกลืนกันมีการทำสงครามเล็ก
1: ๆครับ
0: ย่อยๆกันนะคนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเมารีเนี่ยมีประชากรประมาณ 30% คนที่อพยพเข้าไปตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยนะประมาณ 70%ผมจำตัวเลขประชากรเขาไม่ได้แต่คิดว่าคงประมาณสัก5ล้านนักท่องเที่ยวนี่ประมาณ3ล้าน5
1: ครับ
0: ใน3ล้าน5เนี่ยล้าน5มาจากออสเตรเลียไปจากบ้านเราตัวเลขล่าสุดเมื่อปี2
1: เหลือ
0: 28ประมาณ 20,000 คน
1: 20,000 คน
0: นะ 20,000 คนเราอยู่ประมาณอันดับ8แหละ
1: ครับ
0: อันดับ1ก็จะเป็นออสเตรเลียอันดับ2รู้สึกจะเป็นทางสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ทางญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ใกล้หน่อย
1: เพราะออสเตรเลียมันโอ้โหมันแป๊บเดียวก็ถึงนะ
0: ก็
1: จากบิสเบนจากอะไรจากเมลเบิร์นจากซิดนีย์มันขึ้นเครื่องไป
0: สองชั่วโมง
1: ไปโอ๊กแลนด์แป๊บเดียว
0: 2ชั่วโมงผมไม่ได้ไปเกาะเหนือเกาะเหนือนี่เมืองเอกหรือเมืองหลวงคือออ๊กแลนด์แล้วก็มีเมืองรองคือเวลลิงตัน
1: เวลลิงตัน
0: เวลลิงตันอยู่ข้างล่างของเกาะเหนือ
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีเลอเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบมาทางเกาะใต
1: ้ครับ
0: ถ้าพูดถึงเที่ยวอ่ะก็เที่ยวเกาะใต้เพราะที่เที่ยวเยอะที่เที่ยวทางธรรมชาติแบบคือถ้าพูดถึงสวยเนี่ยมันสวยแบบสวยธรรมชาติไม่ต้องแต่งมากแต่ไอ้สวยแบบสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันสวยตุ๊กตาคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือมันทำดีหมดไงไอ้ที่นี่ก็สวยแบบสวยธรรมชาติไม่ได้สวยแบบตกแต่งมากนะแต่ก็อากาศดีนะโดยเฉพาะ3วันสุดท้ายนี่แดดออกจ้ามากเลย2วันเนี่ยคึมฝนคึมแดดคึมฝนแบบโอ้เที่ยวไม่สนุกเลยนะอันนี้เป็นเรื่องภัยธรรมชาติช่วยอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: นะก็เปลี่ยนแผนในการเที่ยวใหม่อะไรใหม่นะให้มันสอดคล้องกับเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปสรุปก็คือว่าไม่มีใครป่วย
1: โอ้โหโชคดี
0: 9วันที่ไปไม่มีใครป่วยแม้แต่คนเดียวเลยผมเองก็ไม่ป่วยถามว่าเวลาที่ห่างกัน5ชั่วโมง
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเนี่ยถ้าในแง่ของการไปเที่ยวไม่ค่อยมีผลนะ
1: ครับ
0: ถ้าเวลาช้ากว่านี่มีผลไปยุโรปเนี่ยตอนบ่ายนี่ไม่สิ้นสติสมปดีไม่ได้เรื่องเลย
1: เพราะเวลาลดก่อน
0: ใช่ แต่ที่นี่มันไม่นะไม่มีเจ็ตแลกไม่มีอะไร
1: ครับ
0: นะก็ไปเที่ยวเพลินก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทั้ง20กว่าคนที่ไปด้วยกันนะเช่นเคยอ่ะผมไม่ต้องเสียตุ้งสตังค์ในเวลาไปเที่ยวตราบใดที่ยังมีคนไปเที่ยวได้ก็ยังไม่ต้องเสียเงิน
1: ครับ
0: นะแต่ก็คงจะอีกสักพักนึงอ่ะกว่าจะไม่มีคนเที่ยวด้วยหรือตัวเองไม่อยากเที่ยวแล้วนะที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะผมต้องบอกคุณณัฐพงศ์ว่าผมแทบไม่ได้ติดตามข่าวเลย
1: ครับ
0: แม้ว่าจะมีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ที่ผมซื้อออนไลน์อ่านในโน้ตบุ๊กได้นะทั้งไทยรัฐทั้งกรุงเทพธุรกิจทั้งบางกอกโพสต์3เล่มเนี่ยได้อ่านแต่ว่ามันก็ไม่ได้อารมณ์เหมือนอยู่เมืองไทยกลับมาอ่านหนังสือพิมพ์บ้านเราเหมือนโลกมันจะแตกนะท่านพงศ
1: ์ครับ
0: เรื่องสวเรื่องอะไรพวกนี้นะมันถ้ามวลอยู่ในบ้านเรานี่อึดอัดมากนะมันจะมีแต่ข่าวในลักษณะที่มันผมไม่อยากเรียกว่ามันเซนซิทีฟนะเพราะว่ามันข่าวแบบอิโมชันมาก
1: ครับ
0: นะแล้วก็ยังไม่รู้จะจบยังไงแต่อย่างที่บอกอะว่าตารางเวลามันจะเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านตามมาด้วยการอภิปรายเพื่อที่จะลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570
1: ครับ
0: อาทิตย์หน้าหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่14กันยาการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าจะส่งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการได้มาซึ่งสว.ไม่ถูกต้องแล้วคนเกี่ยวข้องกี่มากน้อยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงทิ้งช่วงไปนิดนึง
1: ครับ
0: นะก่อนที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งน่าจะเกิดขึ้นประมาณ เดือนตุลานะคุณรัตพงศ
1: ์
0: ดีไม่ดีเนี่ยเดือนพฤศจิกาเลย
1: ครับ
0: นะถ้าจังหวะไม่เหมาะไม่ควรหรือแรงส่งจากไอ้เรื่องพวกนี้มันยังไปต่อเนี่ยในทางการเมืองรัฐบาลถ้าเอาตามสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนในแง่ความรู้สึกของผู้คนต่อรัฐบาลอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ามันมีทั้งแรงส่งแล้วก็แรงดึงนะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะในต่างประเทศด้วยก็เป็นเพราะฉะนั้นถ้าถามแบบคนที่เพิ่งกลับมาก็ต้องบอกว่ายังงงๆอยู่แต่ถ้าเอาอารมณ์ที่อยู่ต่างประเทศนะก็ต้องถือว่าไม่มีอะไรน่าสนใจ
1: ครับ
0: สำหรับความเป็นไปทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้
1: อ
0: ยสำหรับผมก็เอาเป็นว่าขอมารายงานตัว
1: ครับ
0: แต่ก็มีโปรแกรมอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าผมดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วอาจจะแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นสำหรับเดือนตุลาคมนะเผื่อใครสนใจจะไปเที่ยวด้วยกันนะ
1: ครับได้ครับ
0: ตอนนี้ 14:59 น.เรา
1: พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีแถลงผลครม.สัญจรภาคใต้สั่งลุย4มาตรการควิกวินควบคู่เมกะโปรเจกต์อัดฉีดเศรษฐกิจคมนาคมประกันภัยทั่วหน้านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ว่าครม.ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติทันทีด้านเศรษฐกิจมุ่งผลักดันให้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตด้วยศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวเรือหลักรัฐบาลพร้อมปลดล็อกอุปสรรคทางธุรกิจมอบหมายกระทรวงการคลังดูแลมาตรการทางภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านปสย.ขณะที่กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและสงขลาเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้คนในพื้นที่ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางอนุมัติออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทพร้อมเตรียมหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยตลอดจนลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการด้านความมั่นคงยึดหลักทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้บริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติอนุมัติงบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลคนรังนอกจากนี้ครม.อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 16,798.32 ล้านบาทในเส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ่ประดังเปซาสั่งการให้สภาพัฒน์เร่งศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมพร้อมขับเคลื่อนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การพบกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำหนดการจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำการนัดหมายก็อยากพบคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามต้องไม่รบกวนเวลานักกีฬาในการฝึกซ้อมด้วยรวมถึงการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดมากกว่าหากมีโอกาสก็อยากขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในฐานะรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า All request ได้หมดทุกอย่างจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อเหตุโคลนถล่มฆ่า16ชีวิตในด่านจีหลงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าวันนี้หน่วยงานท้องถิ่นในเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจัดพิธีไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มครั้งใหญ่ในอำเภอจีหลงซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยพิธีจัดขึ้นที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเมืองรื้อขาเจอสาขาด่านปกจีหลงและจุดกู้ภัยเหตุโคลนถล่มเมื่อเวลา 9:55 นและมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวบ้านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นการไว้อาลัยรายงานล่าสุดจากรัฐบาลประจำภูมิภาคเผยว่าเหตุโคลนถล่มซึ่งมีต้นตอจากการพังทลายของฐานน้ำแข็งและหินในเนปาลซึ่งกระทบพื้นที่ด่านปกจีหลงเมื่อวันที่26สิงหาคมส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย546ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเชิญในฉลากก่อนใช้ยา
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
10: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลย

0: แข็งแรงผมเลยคิดไว้เป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 5 นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับ
1: อ่ะเปิดสายก่อน
0: ครับผม02-248-1657
1: อือห
0: ือ02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญกลับมาแล้ว
0: กลับมา
1: หลังจากหายไปอาทิตย์หนึ่ง
0: ครับ
1: นะจริงๆก็จันถึงศุกร์บวกกับอีกจันหนึ่ง7 วันพอดีใครมีอะไรจะปุจฉาวิสัชนาก็เชิญ
0: ครับ
1: นะตามสบายตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าช่วงอภิปรายในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570
0: ครับ
1: ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันจันทร์ที่7ถึงวันพุธที่9กันยายนเนี่ยจะพูดที่สงวนความเห็นเอาไว้ในฐานะกรรมาธิการหรือเปล่าไอ้ไปประชุมเนี่ยคงต้องไป
0: ครับ
1: แต่ว่ากำลังดูว่ามีอะไรที่ควรจะพูดอีกไห
0: ม
1: ถ้าไม่มีก็ไปนั่งนอน
0: ๆครับ
1: ที่สภาแต่ว่าตอนนี้คุยก่อน
0: ครับผม
1: คุยกับคนฟังก่อน
0: ได
1: ้คุณ
0: อดิศรนะสายสอง
1: คุณอดิศรครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพีณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: จากการทำหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทดสอบโลกธรรม8อย่างชัดเจนเลยมีทั้งเชิญครับ
1: ว่ามา
2: ก็มีทั้งชอบไม่ชอบแต่ประเด็นคือมาอยู่ตรงนี้ครับ
1: เวลาในโลกธรรม8ไม่มีชอบกับไม่ชอบนะในโลกธรรม8นี่จะมีสรรเสริญกับนินทาไม่ใช่ชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบนี่เป็นชอบกับไม่ชอบนี่ไม่มีในโลกธรรม8ครับ
2: ชอบก็คือสรรเสริญไงครับ
1: ไม่เหมือนกันครับชอบก็คือชอบสรรเสริญก็คือสรรเสริญสิครับจะไปชื่อมันก็ไม่เหมือนกันการอธิบายมันก็ต่างกันอยู่แล้วเอาเข้าประเด็น
2: ประเด็นคือเวลามีคนชมเนี่ยอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจตามคำชมไหม
1: ก็ต้องดีใจสิครับคนมาชม
2: แล้วคนที่เขามาติดเตียนนี้จิตตกต่ำตามคำติดเตียนเขาไหมครับ
1: ไม่นะถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: แสดงว่า
1: อย่าแสดง
2: ก็ยังชื่นชมชมกับ
1: ไม่ต้องไปแสดงอะไรทั้งนั้นหรอกเอาว่าประเด็นเถอะไม่ต้องนั่นหรอกมีประเด็นอะไร
2: แค่นี้ครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำคือมันพิสูจน์โลกธรรม8จริง
1: ๆโอ้ครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือมันไม่ต้องไปพิสูจน์มันเป็นทั้งมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราได้ประสบพบเจอ
0: ครับ
1: เท่านั้นเองไม่ได้พิสูจน์อะไรนะมันเป็นความจริงที่มันเป็นความจริงอยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องทำสตพ
0: สตพ คืออะไร
1: เคยได้ยินไหม
0: สตพ
1: สิ่งซึ่งต้องพิสูจน
0: ์คุณเอ๋สายดึง
1: คุณเอ๋ครับ
3: ครับอยู่ครับ
1: เชิญครับ
3: ครับอาจารย์ครับจะมีไปเขมรอีกไหมครับ
1: เขมรหมายถึงอะไร
3: ฟังที่คุณรัตพงศ
1: ์
3: เปิดเมื่อวานแล้วมันอินนะครับอาจารย์อยากจะรู้ว่าสรุปแล้วไอ้ที่มารับไอ้น้ำที่เขียนก็เขียนทั้งหมดนะครับมันมีหรือเปล่าครับ
1: อะไรฮะอะไรน้ำกระเสียนสมุทรที่ไหน
3: ก็มันจะต้องมีไอ้น้ำอมฤตออกมาดิครับ
1: มีสิครับ
3: คุณรัตพงศ์อ่ะ
1: มีครับ
3: ไว้เลยครับ
1: อ๋อมีสิครับมีคนได้พระอบที่บรรจุน้ำอมฤตมีครับ
3: แล้วอยู่ตรงไหนของ ของที่อาจารย์พาไปดูครับ
1: ถ้าเห็นพระอบเลยต้องปราสาทบายอนครับแต่ที่นครวัดนี่กำลังกวนอยู่ครับที่ปราสาทบายอนนี่มีคน
3: ไอ้ฝั่งใต้มันเป็นของของไอ้พวกยักษ์ตรงกลางเป็นพระพิษณุฝั่งขวาเป็นของเทวดา
1: ครับ
3: แล้วน้ำอมฤตอยู่ตรงไหนครับ
1: ในภาพเขียนนั้นไม่มีน้ำอมฤตแต่เป็นภาพอื่นมีครับไม่เข้า
3: อธิบายนิดนึงครับอาจารย
1: ์ไม่ไอ้นั้นมันกำลังโกนยังไม่ได้น้ำครับ ไอ้กวนแล้วได้น้ำนี่ต้องไปดูที่ปราสาทบายอนมีคนถือพระอบขึ้นมาจากนั่นเลย ใส่พระอบออกมาเป็นน้ำอมฤตอยู่ในพระอบชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: เป็นเทวดาชื่อนึงอ่ะที่เป็นเทพเจ้าแห่งการรักษาพยาบาลนะคุณรัฐพงศ์ผมจำชื่อไม่ได้โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณสุภสันต์ครับสายสาม
1: คุณสุภสันต์
4: สวัสดีครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
4: ครับจันผมขับรถผ่านไปผ่านมาผมสงสัยถนนบรมอ่ะ
1: บรมราชช
4: นได้ฟังคุณรัฐพงศ์พูดถึงเรื่องของที่จันทำหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ก่อนเขา
1: คือ
4: ที่มันล้างอยู่อาจารย์อยากจะได้ความรู้นิดนึงเพื่อจะได้หายข้องใจกันอาจารย
1: ์มัน
4: ตึกที่มันล้างอยู่เส้นหนึ่งที่เลยก่อนจะถึงราชพฤกษ์เรื่องอะไร
1: ทราบทราบทราบทราบอยู่ซ้ายมือเวลาเราไปนครปฐม
4: ใช่ๆอาจารย์น่าจะมีรายละเอียดนะขอความรู้หน่อยอาจารย์ครับ
1: ผมไม่มีรายละเอียดนอกจากว่ามันเป็นทรัพย์ที่เจ้าหนี้ยังไม่จัดการอะไรกับมันเท่านั้นเองครับ
4: อ๋อครับครับ
1: ถูกยึดทรัพย์ทอดตลาดครับ
4: อ๋อเสียดายนะอาจารย์เห็นตึก
1: ไม่ต้องเสียดายหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องมีใครทำอะไรสักอย่างนึงในอนาคตยังเหลืออยู่ 2-3 ตึกนะครับในกรุงเทพแถวสุขุมวิทก็มีแถวเพชรบุรีก็มีอยู่ตึกนึงที่ลางๆอย่างนี้อยู
0: ่
4: อ๋อครับครับ
1: ครับถ้ามีเจ้าหนี้เข้ามาซื้อแล้วเขาดำเนินการต่อมันก็จบครับนี่มันเปลี่ยนมือเจ้าหนี้มาหลายทอดแล้วสุดท้ายใครเป็นเจ้าหนี้สุดท้ายสำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นอาคารแล้วก็ที่ดินตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้
4: ครับผม
1: ครับผม
4: ขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือธนาคารมหานครมันเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารมหานครและอาจจะมีเจ้าหนี้อื่นอีกนะ
0: ครับ
1: ตัวบริษัทเขาล้มละลายเจ้าหนี้ก็ไม่รู้ว่าใครสุดท้ายยังเป็นของเป็นใครเป็นเจ้าหนี้อยู่ผมไม่ทราบ อันนี้ต้องไปตาม
0: ครับ
1: นะมันมาหลายทอดมาเป็นของบรรษัทบริหารสินทรัพย์AMC แล้วตอนหลังก็มีการซื้อไปอีกทอดหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะทางสำนักงานประกันสังคมมันจะซื
0: ้อ
1: แล้วมันตกลงอะไรกันไม่ได้ยังไงผมจำไม่ได้แล
0: ้
1: วแล้วมันก็ทิ้งค้างล้างไว้อย่างเงี้ยนะแต่ในท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องทำอะไรกันสักอย่างนึง
0: ครับ
1: จะทุบตึกทิ้งทำใหม่ก็ว่ากันไปหรือจะบูรณะตึกอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังสร้างไม่เสร็จมันมี2ตึกนะตึกที่เป็นอาคาร8ชั้นนะตึกนึง
0: ไอ้ตึกที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ไอ้ที่เราเห็นผ่านๆนี่คือ8ชั้นใช่
1: ไม่ใช่อันนั้นตึกสูง
0: อันนั้นตึกอ
1: ๋อมันยังมีอีกตึกนึงแล้วก็ยังมีเป็นบ้านที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ยังมีที่เป็นอาคารอยู่ด้านหลังอีกที่ผืนนั้นมัน20กว่าไร่คุณรัฐพงศ์แต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าของเดียวกันหรือว่าเจ้าหนี้เดียวกันหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ตามเหมือนกัน
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: 02 248 1657 02 248 1657นะครับ
1: คนที่รู้เรื่องดีที่สุดน่าจะเป็นกรมบังคับคดีนะเพราะมันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู
0: ้ครับ
1: แล้วเงินกู้นี่ลูกหนี้ล้มละลายก็เจ้าหนี้ก็ต้องไปบังคับชำระหลักประกันมันจะมียังไงผมจับไม่ได้แล้วนะก็มีหลายแห่งนะในช่วงนั้นแล้วก็อย่างไอ้เนี่ยทางเซ็นทรัลทางเนี่ยยูนิเวสแลนด์เห็นไห
0: ม
1: ทางตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเขาก็ทำอะไรไปจบแล้วแล้วก็ยังมีตรงแถวเพชรบุรีอ่ะเป็นตึกล่างๆอยู่อีกตึกนึงที่ผมก็ขึ้นขับรถผ่านก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: แต่ไม่รู้ของใคร
0: คุณวรวุฒิครับสายสอง
1: คุณวรวุฒิครับ
5: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
5: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
5: ผมว่าจะถามหลายทีแล้วพอดีมีคุยเรื่องตึกล้างจะถามตึก
1: ยังมีตึก
5: วัฒนจักรเก่าอ่ะ
1: เออใช่
5: ผมขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยม
1: ัน
5: ก็ไม่ได้ทำอะไร
1: เออคนจะไปทำกับคนที่เป็นเจ้าของยังคุยกันไม่รู้เรื่องมั้ง
5: อ๋อเพราะว่าผมดูแล้วมันเริ่มโทรมขึ้นโทรมเพราะผมขับผ่านบ่อยไง
1: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อหรือไม่ทำอะไรต่อเราก็ไม่ทราบ
5: แต่มันนับวันมันยิ่งโทรมอะไรตึกอะไรที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนทำผมดูแล้วสังเกตหลายที่แล้ว
1: ธรรมดา
5: โทรมหมดเลย
1: ก็ยังมีตึกตรงหัวถนนสีลมกับบางรักอ
5: ่
1: ะ
5: นั่นแหละไอ้นั่นจะชื่อว่ามีคนตายแล้วก็คนชอบขึ้นไป
1: เองกันไอ้นั่นก็ยังอีกตึกนึงนะตึกของคนที่เคยเป็นสถาปนิกดังๆ
0: อ่
1: ะเออนั่นก็อีกตึกนึง
5: อ้าวแล้วไอ้แผงโฆษณานั้นใครได้ไปล่ะครับ
1: ผมไม่ทราบจริงๆอ่ะใครเป็นเจ้าของอะไรต่ออะไรยังไม่รู้ไม่แล้วก็ยังมีตึกที่จะทุบแล้วไม่ได้ทุบก็อีกอัน
5: ใหญ่เลย
1: ตรงบางลำพูตึก New
0: World
5: New World
1: เออยังไม่ได้ทุบก็คาคาสั่งอยู
5: ่ New World ข้างใต้ก็ปลาเยอะ
1: ก็นั่นแหละก็เป็น
5: เป็นที่เลี้ยงปลา
1: เออไม่รู้เป็นที่เลี้ยงปลาเป็นอะไรก็ว่ากันไป
5: โอเคครับผมข้องใจตรงนี้แหละ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้มันน่าจะมีคนไปทำ
0: ครับ
1: นะสถานะปัจจุบันของตึกที่มันคือปีหน้าจะครบ30ปี
0: 30ของ
1: การลอยตัวข้างเงินบาท
0: เออจริงจริงใช่ใช่ปี2540นะ
1: ไอ้เรื่องนี้มันน่าจะมาจนล้มละลายจนอะไรกันประมาณสักปี4647อ่ะ
0: ครับ
1: นะกว่าจะยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเนี่ยจากหลังจากนั้นเราไม่ทราบจริง
0: ๆ
1: ก็มีหลายตึกที่มีสภาพอย่างนี้แล้วก็รีโนเวทไปทำไปเก็บไปนะคนที่ไปประมูลมาได้เข้ามาขายต่อมีคนเอาไปทำต่อมันก็จบแม้แต่ตึกไอ้ที่สำนักงานประกันสังคมไปซื้อตรงไอ้ดินแดงนี่ก็เหมือนกันตรงถนนอโศกดินแดงนี่ก็เหมือนกันนะแต่เนี่ยตรงแถวโค้งดินแดงอ่ะแถวแม่พระฟาติมาเลยนะ
0: อ๋อสักไอ้สกาย
1: เออนี่ก็เหมือนกันใช่ก็มีคนไปซื้อแล้วก็ไปทำต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีหลายๆที่อ่ะที่มันเป็นปัญหาตกค้างทางประวัติศาสตร์จากวิกฤตเศรษฐกิจอ
0: ่
1: ะก็มีหลายๆที่แหละไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพฯต่างจังหวัดก็มีนะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเพราะคดีหมดอายุความก็20ปีใช่มั้ยคุณณัฐพงศ์กว่าจะเคลียร์อะไรกันได
0: ้
1: สุดท้ายเป็นยังไงก็เราก็ไม่ทราบอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญครับ
0: ครับ02 248 1657
1: อื
0: ้อ02248 1657นะครับ
1: ผมขอรับสายคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาอีกชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นจะแจ้งโปรแกรมที่ผมจะไปเที่ยวครั้งหน้าเผื่อมีใครสนใจ
0: ครับ
1: นะเพราะบางท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวไม่รู้เลย
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอกกล่าวเลยอันนี้ก็จริงนะ
0: ครับ
1: บางทีมันเต็มตั้งแต่ในมุ้งแล้วผมก็ไม่ได้มาพูดนะโอเคต่อ
0: คุณปุ๋ยสายหนึ่ง
1: คุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ย
6: ครับสวัสดีครับท่านจันวีระณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
6: จันครับอยากให้จันเล่าให้ฟังหน่อยเพราะผมเคยไปที่ไคเชิร์ตเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปขนาดไหนครับจัน
1: ปกติ
6: ครับพอดียังอยู่ในรถเดี๋ยวผมฟังขอฟัง
1: ไม่ต้องนั่นอ่ะไม่ต้องไม่ฟังไปเลยไม่ต้องไม่ยาวคือมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ช้าๆมันไม่เปลี่ยนอะไรมากหรอก
6: เออครับ
1: ครับผมครับผมครับผมโอเคครับ
6: ครับ
1: ไม่เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นิวซีแลนด์เนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกแล้วเขาไม่ค่อยมีตึกสูงนะณัฐพงศ
0: ์ใช่
1: บ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
6: ครั้งนั้นที่ไปเขามีพาไปนั่งไอ้เรือปิดโบ๊ทที่เขาขับแล้วก็จะขับแบบ
1: เร็ว
0: ๆเร็ว
6: ๆรวดเร็วแล้วก็จะไปเอาหัวเราไปเจียด
1: อันนี้ผมไม่เอาอันนี้ผมไม่เอา
0: ฮูก้าเจ็ด
1: โบ๊ทผมไม่เอาเจ็ดโบ๊ทผม
6: คร
1: ับผมโอเคครับ
6: ครับขอบพระคุณคร
1: ับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อ่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องโทรมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: อันนี้ขอแจ้งสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวด้วยนะอันนี้จะเป็นโปรแกรมน่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคุณรัฐพงศ์ผมจะไปญี่ปุ่นคราวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เที่ยวเยอะมากแล้วนะแต่ไม่แต่ผมพลาดไปที่หนึ่งที่ผมไม่ได้ไป
0: ที่ไหน
1: เกาะที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่นชื่อเกาะชิโกกุอ่ะ ญี่ปุ่นมันมีฮอกไกโด
0: ครับ
1: ฮอนชูคิวชูแล้วก็ชิโกกุไอ้เกาะเนี้ยผมเนี่ยไปอยู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ตอนไปครั้งที่แล้วโรงแรมที่ผมพักเนี่ยมันมองเห็นสะพานข้ามเกาะผมก็ติดใจมาหลายทีแล้วว่าสักครั้งหนึ่งต้องไปที่เกาะชิโกกุเมื่อสัก3เดือนที่แล้วเนี่ยดูสารคดี
0: ครับ
1: ชื่อมันมีจังหวัดอยู่จังหวัดชื่อจังหวัดโคจิคุณณัฐพงศ
0: ์
1: อันเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็อาหารการกินที่สมบูรณ์มากคุณณัฐพงศ
0: ์
1: สมัยก่อนเนี่ยคนแทบไม่ได้ไปชิโกกุนะเพราะมันอาจจะไม่สะดวกเอ่ยสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไม่พร้อมนะก็เที่ยวเมืองใหญ
0: ่
1: ไอ้นี่เมืองใหญ่ก็ไปมาหมดแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คิดว่าไปเกาะชิโกกุครั้งเนี้ยน่าจะเป็นการปิดการเที่ยวญี่ปุ่นตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วผมไปญี่ปุ่นเกือบ20ครั้งนะคุณณัฐพงศ์โอ้โหบางปีไป2ครั้ง3ครั้งส่วนหนึ่งเนี่ยเราชอบไปช่วงที่อากาศมันเย็นหน่อย
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ใช่เย็นแบบทรมานนะเพราะเราเป็นคนชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซนรอบนี้ก็จัดแบบว่ามีทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาตินะแล้วก็ออนเซนแล้วก็มีที่เที่ยวที่เป็นอาร์ตนิดๆผสมเข้ามานะก็ถ้าใครสนใจนะครับรายการที่จะไปเนี่ยเป็นรายการไปเที่ยวเอาว่าเที่ยวเกาะชิโกกุเป็นหลักก็แล้วกันแต่ครั้งนี้มันไม่มีเครื่องบินตรงไปลงชิโกกุนะ
0: ครับ
1: เราก็จะต้องไปลงที่โอซาก้าผมจะไปเป็นโปรแกรม7วัน5คืนสั้นๆคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไม่ทำให้คุณณัฐพงศ์ลำบากนะผมจะไปช่วงวันที่15วันพฤหัสที่15กับวันพุธที่21ตุลาค
0: ม
1: ตุลาคมนะครับกลางเดือนตุลาคมไปทางปลายเดือน15ถึง21ตุลาคมไป7วันนอน5คืนก็ออกเดินทางจากกรุงเทพ3ทุ่มโทษที่จริงเครื่องออกจริงๆอ่ะประมาณเที่ยงคืนนะก็ใช้สายการบินที่เราไปแล้วสบายใจที่สุดก็คือ
0: สายการบินอะไรฮะ
1: TG
0: ไทยอินเตอร์นะ
1: ไทยอินเตอร์ก็ไปลงสนามบินคันไซที่นครโอซาก้า
0: ครับ
1: ก็วันที่ออกเดินทางคือวันพฤหัสบดีที่15พอวันที่16ตุลาคมก็ถึงสนามบินคันไซตอนเช้าหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปคางาวะซึ่งอยู่ในภูมิภาคเกาะชิโกกุล่ะนะไอ้นี่น่าสนใจคุณณัฐพงศ
0: ์อะไรฮะ
1: มันมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอซึกุโอซิกะโทคุชิมะนะไอ้ที่นี่เนี่ยเขาทำแบบงานศิลปะเรียนแบบคุณณัฐพงศ์คือเอาของจากประเทศต่างๆเนี่ยประมาณ29ประเทศ
0: ครับ
1: เป็นศิลปะระดับมาสเตอร์พีซแต่เข้ามาทำเป็นรีไพก้านะเป็นของเรียนแบบเนี่ยประมาณ 1,000 ชิ้นมีทั้งไมเคิลแองเจโลโมเน่ดาวินชีอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
1: คือคล้ายๆกับว่าไม่ได้ไปเห็นของจริงก็ได้มาเห็นของที่เป็นของเรียนแต่ก็ทำเหมือนมากนะ
0: อ
1: ันนี้คนที่เขาเคยไปเขาเล่าให้ฟังผมเองก็อยากไปดูแล้วก็บอกเลยว่าขอไปที่นี
0: ่ครับ
1: นะก็ไม่ถึงกับอาร์ตรุนแรงนะแต่ว่าไปดูว่าเออมันมีอะไรอยู่ที่ไหนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วเขาก็พาไปสวนมรดกทางวัฒนธรรมวันแรกเราก็จะไปนอนที่โรงแรมโคโตฮิระออนเซ็น
0: โอ้ออนเซ็นตั้งแต่วันแรกเลย
1: ออนเซ็นตั้งแต่วันแรกเลยหลังจากนั้นวันเสาร์ที่17ตุลาก็ไปสวน สวนสาธารณะแห่งชาติที่อยู่ในเกาะชิโกกุนะก่อนที่จะนำไปสู่โคจิคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคจิอยู่บนเกาะชิโกกุเมืองเนี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: อยู่ที่โคจิเขาบอกว่าปลาในแม่น้ำหนึ่งที่โคจิเนี่ยมันเป็นปลาพิเศษเลยนะเพราะว่ามันบริสุทธิ์มากนะมีคนเล่าให้ฟังแบบนั้นนะแล้วก็เราก็ไปดูอะไรนิดๆหน่อยๆมีช้อปปงช้อปปิ้งบ้างเสร็จแล้วก็ไปนอนโรงแรมออนเซ็นอีกคุณณัฐพงศ
0: ์
1: คืนที่สองเมอร์เคียวโคจิโทสะรีสอร์ทแอนด์สปา
0: ครับ
1: นะใครที่ชอบออนเซ็นก็คืนที่สองก็ออนเซ็นวันที่สามเนี่ยไปดูศิลปะร่วมสมัยนะไปดูตลาดคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็ไปหมู่บ้านฮิดากะซึ่งจะได้สัมภาษณ์สัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำที่เขาว่าดังมากคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นิโยโดริเวอร์แม่น้ำนิโยโดนะแล้วก็มีการล่องเรือชมแม่น้ำลำธารมหัศจรรย์คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: น้ำใสจนเห็นพื้นน้ำอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์อ
1: ันนี้ที่ผมอยากไปดูนะเป็นธรรมชาติแล้วเราก็กลับมาพักโรงแรมที่เราพัก
0: ค
1: ืนก่อนหน้านี้อีกหนึ่งออนเซ็น
0: โอ้โหสามแล้ว
1: สามออนเซ็นวันสุดท้ายเราออกจากโคตาฮิระออนเซ็นก็ไปหุบเขาโอโบเกะ
0: ครับ
1: ไปสะพานอิยานุเคะชิริบาตะนะของจังหวัดโทโคชิมะนะแล้วก็ไปเมืองเก่าสมัยเอโดะก่อนที่จะมานอนที่โรงแรมอาดาโวะรีสอร์ทออนเซ็นเป็นคืนที
0: ่4
1: รุ่งเช้าเรากลับเข้าโอซาก้าไปตลาดคุโรมงจับจ่ายใช้สอยกินอาหารกลางวันอะไรกันเรียบร้อยแล้วย่านชินชะอะไรนะชินชัยบาชิชินชัยบาชิแล้วก็นอนที่โรงแรมที่โอซาก้าวันสุดท้ายก็ออกจากโอซาก้าเดินทางกลับนะจะไปทั้งหมด25คน
0: ครับ
1: ตอนนี้มีคนจองและจ่ายเงินแล้ว19คน
0: โอ้เหลืออีกแค
1: ่6ท่าน
0: 6ท่าน
1: 6ท่านสุดท้ายที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเกาะชิโกกุซึ่งผมคิดว่าน้อยคนจะไป
0: ครับ
1: ไปจังหวัดโคจิซึ่งธรรมชาติสวยงามมากนะช่วงวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมใครที่สนใจจะไปด้วยกัน6ท่านสุดท้ายสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับได้ที่บริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์02-934-8546-50 หรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้ Line OA นะครับ
0: ครับ
1: Line ID เขาWonderland Travel 6ท่านสุดท้ายไปเกาะชิโกกุไปช่วงฤดูใบไม้ร่วงออนเซ็น4คืนนอนที่ญี่ปุ่น5คืนออนซะ4คืน4คืนเราออนวันละ3ครั้งเท่ากับ12รอบ
0: ครับ
1: เอาให้คุ้มส่วนที่เหลือเป็นเที่ยวชมธรรมชาติ มีศิลปะสอดแทรกเล็กน้อย
0: ม
1: ีประวัติศาสตร์มีสวนสาธารณะท่านไปอ่านในโปรแกรมเอานะครับติดต่อที่บริษัท Wonderland Travel ด่วนเลยสำหรับ6ท่านสุดท้ายที่จะไปด้วยกัน15ถึง21ตุลาคมโอซาก้าชิโคกุ6ท่านสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์02-934-8546หรือ Line ID @wonderlandtravel@wonderlandtravel 6ท่านสุดท้ายกลางเดือนตุลาคมตอนนี้เพิ่งจะกันยาเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งใครที่จะไปด้วยกันก็เชิญนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าคิดว่าไม่มีปัญหาได้ไปแน่นอน
0: ครับ
1: ช่วงนี้ผมจะเที่ยวเยอะหน่อยนะอย่าว่านะ
0: อย่าว่านะ
1: 15 นาฬิกา
0: 35 นาทีนะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจท

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อ
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐติสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ป่ะ20นาทีสุดท้ายนะครับ02 248 1657
1: อืม
0: 02 248 1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: นะคุยกันต่อ
0: คุยกันต่อคุยกันต่อ
1: หลังจากขายก่อเอียไปแล้วก็กลับมาคุยกันต่อ
0: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์
0: 02 248 1657
1: อืม
0: 02 248 1657นะครับ
1: ตอนนี้เวลาที่นิวซีแลนด์ก็สามทุ่มพอดีสองทุ่ม42นาที
0: ครับ
1: บวกไป5ชั่วโมงข้าพเจ้าก็กำลังสลึมสลืออยู่แต่ไปประเทศที่เวลามันเร็วกว่านี่ปรับตัวง่ายกว่าไปประเทศที่เวลาช้ากว่า
0: ครับ
1: อันนี้จับประสบการณ์นะแต่ผมก็สบายๆนะเที่ยวนี้ไม่ได้ใช้บริการของ TG ก็เพราะว่าไม่มีบินแต่เห็นว่าปีหน้าจะมีบินตรงไปโอ๊คแลนด
0: ์
1: คนที่ไปเที่ยวด้วยกันบอกว่าซ้ำได
0: ้ซ้ำได้
1: เพราะฉะนั้นผมก็จะซ้ำนะ
0: ครับ
1: ประมาณสักช่วงพฤษภาปีหน้าฤดูใบไม้ร่วงจะซ้ำ
0: ครับ
1: จะบินไปโอ๊คแลนด
0: ์
1: เที่ยวเกาะเหนือสัก3วันแล้วก็ลงเกาะใต้สัก5วัน
0: โอ้นั่นแฮปปี้เลยนั่นแฮปปี้เลย
1: โอเค
0: คุณสมชายครับสายสอง
1: สมชายครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ปิดวิทยุก่อนเร็ว
2: ฮัลโหลครับ
1: เชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
2: ครับอาจารย์ครับผมอยากถามหน่อยครับ
1: ว่า
2: หนังสือไอ้สัมมาอาชีพของอาจารย์นะครับยังเหลือไหมครับ
1: 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะไม่มีเหลือแม้
2: หาได้ที่ไหนครับ
1: ไม่มีเหลือแม้แต่เล่มเดียว
2: จะได้สักเล่มนึงเบอร์ที่สาวผมขอถามให้ถามอาจารย์นะครับ
1: เชิญไปที่ช้อปปี้ครับเชิญไปซื้อที่ช้อปปี้ครับที่ผมไม่มีสำนักพิมพ์ไม่มียังไม่มีโปรแกรมว่าจะพิมพ์
2: ช้อปปี้มีใช่ไหมครับ
1: ไม่ทราบครับลองไปถามดูครับ
2: โอเค
1: แต่ราคาจะ
2: ขอบคุณครับ
1: จะราคาจะแพงกว่าราคาหน้าปกนะครับ
2: ไม่เป็นไรเขาอยากได้ผมก็ต้องขายเขาครับ
1: ก็ต้องไปหาลองเปิดในมือถือแล้วก็ลองถามดูก็แล้วกันมีที่ไหนขาย
2: โอเคตอนนี้พุทธมณฑลสาย5ฝนตกหนักมากเลยครับ
1: ดีครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ คุณณัฐพงศ์ผมถามนิดนึง
0: ครับ
1: สระบุรีนี่มันน้ำท่วมอะไรวะ
0: น้ำมันท่วมไอ้ตรงชะอมฮะ
1: ชะอมคืออะไรครับ
0: ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย
1: มันอยู่ตรงไหนครับคุณณัฐพงศ
0: ์อยู่ตรงเส้นแก่งคอยไปบ้านนาเส้นข้างหลังวัดป่าสว่างบุญอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้จัก
0: ที่มีเจดีย์เยอะ
1: ๆไม่รู้จัก
0: ค
1: ือน้ำมันมาจากเขา
0: น้ำมาจากเขา
1: แล้วตรงนั้นเป็นคลองหรือว่าไง
0: ใช่มันจะเป็นลำธารเล็กๆครับมันจะเหมือนสวนพึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นลำธาร
1: แล้วมัน
0: เขาจะมีรีสอร์ทเนี่ย
1: ทะลัก
0: ทะลักน้ำมันเยอะมันก็ทะลักเข้าพื้นที่ที่เขาทำเป็นพวกลานกลางเต็นท์หรือว่ารีสอร์ท
1: ถ้าสมมุติผมไปที่เนี่ยผมจะไปยังไง
0: ไปที่นี่ขึ้น M6
1: แล้วไปลง
0: แก่งคอย
1: ลงแก่งคอย
0: อันนี้แก่งคอยตรงนี้มันจะเป็นเส้นแก่งคอยบ้านนา
1: ฮะ
0: มันจะอยู่แถวแถวเนี้ยครับ
1: บ้านนานี่คือนครนายก
0: ใช่
1: แล้วนครนายกเป็นไงบ้าง
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่มีอะไร
0: มีน้ำเยอะ
1: วางตะไคร
0: ้วางตะไคร้น้ำเยอะแต่ว่าจริงๆของที่ชะอมเนี่ยมันจะมีที่นึงก็คือตรงคลองมวกเหล็กตรงแถวมวกเหล็กเนี่ยน้ำมันก็เยอะเหมือนกัน
1: โอ้แล้วน้ำมันมาจากไหนอ่ะ
0: น้ำมาจากฝนตกเลยครับ
1: ฝนภูเขาเนี่ยเหรอ
0: ภูเขาอย่างเดียวเลยครับฝนตก
1: เหรอ
0: น้ำมาจาก
1: ตอนนี้ยุบไปหมดแล้ว
0: ยุบหมดแล้วว
1: ันเดียวว
0: ันเดียวใช
1: ่โอ้
0: คือแถวเนี้ยวางตะไคร้อะไรพวกเนี้ยมันจะแบบน้ำป่ามันจะแบบฝนตกเยอะแล้วหลังจากนั้น
1: ตรงนั้นมันมีน้ำตกรางรองใช่ไหม
0: ตรงนั้นมีน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
1: เจ็ดสาวน้อยโอเค
0: มีน้ำตกเจ็ดโคตรมีน้ำตกโกรกอีดก
1: ไอ้นี
0: ่ไอ้โกรกอีดกเนี่ยมันเพิ่งมาใหม
1: ่ไม่ไอ้นี่มันเป็นลำน้ำสาขาที่ลงแม่น้ำป่าสักหรือว่าลงแม่น้ำนครนายก
0: โอ้ ไม่รู้แต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นแม่น้ำนครนายกมากกว่า
1: แม่น้ำนครนายก
0: ครับ
1: แต่ว่าทางนครนายกยังไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรครับ
1: หลักๆก็คือสระบุรีชะอม
0: แค่นั้นวันเดียวแล้วก็จบมาตอนกลางคืนแล้วหลังจากนั้นก
1: ็น้ำบ่ามา
0: ใช่แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาเฉพาะลานกลางเต็นท์ขึ้นมาเฉพาะไอ้ที่พักที่เขาอยู่
1: เหมือนกับเราไปไอ้นครนายกตรงใต้ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนมันก็มีลำน้ำ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น
1: น้ำมันท่วมขึ้นมาหลากขึ้นมางั้นใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคปีนี้แปลกๆนะไอ้ที่ไอ้แถวแม่ฮ่องสอนก็น้ำไอ้ถนนโทษกาญจนบุรีทางไปบ้านอีต่องกันถนนขาด
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นทองผา
0: ทองภูมิอันนั้นฝนตกหนักมากตกหนัก
1: แท้ตกลงเนี่ยมันหมดฤดูฝนหรือยังวะ
0: มันตกเป็นที่อ่ะ
1: เออว่ะ
0: แต่ว่าเขาว่าภาคกลางแถวอุทัยแถวอะไรกลางตอนบนนี่ไม่มีฝนเลยนะครับ
1: แล้วทางจังหวัดน่านจบไปแล้ว

0: เนี่ยเหมือนกัน
1: ออ
0: คือพื้นที่ของตำบลชะอมเนี่ยถ้าเราจะเทียบเนี่ยมันจะเหมือนสวนผึ้งอะคุณครับ
1: อ่าสิ
0: อ่าลำน้ำมันตื้นๆ อะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านไปผ่านมาถ่ายรูปสวยเขาก็แค่นั้น
1: สมมุติว่าถ้าเราไปจากถนนพหลโยธินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก่อนถึงสระบุรีเราเลี้ยวรู้ว่าต้องเลยสระบุรี
0: เลี้ยวขวาก่อนเข้าหินกองอะ
1: เข้าหินกองอ๋อต้องเข้าไปทางหินกอง
0: ใช่แล้วก็ตรงไปข้างในเพื่อจะไปนครนายกตรงนั้นมันจะมีป้ายบ้านนานครนายก
1: ไอ้นี่มันจะเป็นพวกวิหารแดงอะไรพวกนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: วิหารแดงอะไรทางนั้นใช่ไหมเป็นฝั่งตะวันออกของถนนพหลโยธิน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ตะวันออกฝั่งขวามือ
1: ฝั่งขวามือเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ใช
1: ่ครับคุณ
0: พงพัฒน์ครับสายหนึ่ง
1: คุณพงพัฒน์ครับ
2: ครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีคุณรัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
2: สอบถามอาจารย์นิดนึง
1: ว่า
2: การนักกรรมธิการพิจารณางบประมาณเนี่ย
1: ครับ
2: ผมได้ยินคำว่าเงินนอกงบประมาณนะครับอันที่หนึ่ง
1: อัน
2: นี้เงินนอกงบประมาณเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแล้วมันเก็บไปที่ไหนครับเนี่ย
1: มันจะมีระเบียบอะที่ว่าคือบางหน่วยงานเขามีรายได้และไม่ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังมันก็จะเป็นเงินนอกงบประมาณบางอันนี่ก็จะเป็นกองทุนที่รัฐบาลเอาเงินให้ไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องเรียกคืนก็เป็นเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณก้อนใหญ่อันนึงที่เราอาจจะได้รู้จักกันก็คือกองทุนประกันสังคม อันนี้ประมาณ3ล้านล้านบาทแล้วก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันนี้ก็จะประมาณสัก1ล้านล้านบาทแล้วก็จะมีทุนหมุนเวียนย่อยๆเยอะแยะตะแปะไปหมดอะรวมทั้งเงินที่เก็บได้แล้วรัฐบาลต้องส่งให้อย่างเรื่องภาษีเทศบาลซึ่งจะไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่ากองทุนที่มันอยู่ในหน่วยราชการเยอะแยะอย่างประมูลเลขสวยอย่างอะไรพวกนี้เต็มไปหมดอ่ะอันนี้ต้องไปเปิดหนังสือเอกสารงบประมาณเล่มที่17อ่านกันแล้วกันครับจะเห็นรายละเอียดครับ
2: ถ้าอย่างนี้เงินตรงนี้เอามาสามารถจัดสรรเป็นงบประมาณ
1: ได้ครับแต่ว่าต้องมีระบบระเบียบตอนนี้เรากำลังจัดระเบียบเรื่องนี้อยู่ครับ
2: โอเคเยี่ยมเลย
1: ได้
2: เรื่องที่สองที่อาจารย์บอกว่าระหว่างพิจารณางบมาเนี่ยตัวนี้สมควรตัดตัวนี้สมควรไม่สมควรใช้ยังไม่จำเป็นอะไรเนี่ยแล้วกรรมธิการก็ตัดจริงไหมครับ
1: ตัดถ้าตัดไปประมาณ 11,000 ล้านครับตัดแล้วเขาก็มาจัดสรรใหม่ครับคือตัวเลขงบประมาณรายจ่าย 3.788 ล้านล้านบาทนี่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าไส้ในนี่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยนมีครับเอาไว้วันที่7 8 9อ่ะเขาคงจะมีการอภิปรายเรื่องนี้กันติดตามการถ่ายทอดสดจากทางโทรทัศน์รัฐสภากันแล้วกัน
2: เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับ
1: ได้ครับ
2: มองถ้าสูงฟังติดตามมาเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่มีความจำเป็นนะที่เวียต้องของประมาณเป็นดำเนินการ
1: ก็
2: จิตที่มันแปลกนิดนึงก็คือไอ้ของโครงการขนส่งทางบกอะที่ว่าค่าจดทะเบียนภาษีป้ายวงกลม
1: อันนี้นำส่งครับอันนี้นำส่งครับไม่อันนี้นำส่งครับ
2: อ๋ออ
1: ันนี้นำส่งที่ไม่ได้นำส่งคือทะเบียนป้ายสวยครับ
2: อ๋อ
1: ครับ
2: ก็คือจะส่งไม่ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถูกใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับเงินอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างกทมเนี่ยปีนึงประมาณ 20,000 กว่าล้านครับ
2: ก็มันต่างจังหวัดได้แล้วก็มีกทมได้หลายคนก็กระแซวว่าโอ้เสียภาษีป้ายแต่เป็นลงกทมกับท้องถิ่นหมดเลยเนาะ
1: ไม่ใช่สิครับถ้าภาษีป้ายนี่เป็นของท้องถิ่นอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลกลางครับ
2: เขาจะเก็บให้เน
1: า
2: ะ
1: ไม่เก็บให้เก็บใช้เลยครับไม่ได้ให้ครับ
2: ใช่
1: ครับผม
2: โอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณนันครับสายสาม
1: คุณนันคุณนันไม่อยู่ครับ
0: ครับ02
1: ขอท่านอื่น
0: 248 1657
1: อืม
0: 02 2481657นะครับ
1: อ่ะผมขอรับอีกสัก2สายนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ
1: นะไม่มีอะไรสำหรับผมเนี่ยผ่านมาก็ผ่านไปนะตอนนี้ก็พักฟื้นเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: จำศีลจบแล้ว
0: จำศีลจบแล้ว
1: เข้าเงียบจบแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือจะอารวาสแล้วเอพิโซด 2 ที่เหลือ

0: เริ่มอารวาสแล้วหลังจากที่เงียบๆมาสัก2อาทิตย์จะอารวาสแล้วเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าน่ะอาทิตย์หน้าน่ะวันจันทร์น่าจะมีเมื่อกี้ถามคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมควรจะพูดอะไรในช่วงอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีวาระ 2-3 มั้ยคุณณัฐพงศ์ว่าควรอันที่บอกควรต้องไปทำกันบ้านนะคุณณัฐพงศ
1: ์อ๋อล่ะ
0: คุณแจ็คครับ
1: สาย2ฮะ
0: แจ็คเชิญ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
2: รายงานเส้นทางสาย6ครับอาจารย
0: ์เออ
2: ผมมาถึงโคราชตั้งแต่ตอนเที่ยง
0: เออ
2: ครับก็ท็อปิกคือก็เห็นช่วงที่จะขึ้นแล้วอาจารย์ก็เป็นช่วงๆก็สะดวกผมว่าถ้าเปิดแล้วก็น่าจะโอเคนะอาจารย
0: ์กลาง
2: แต่ว่าช่วงปลายที่จะเข้าโคราชอะยังไม่เสร็จผมว่าเห็นเขากำลังขุดทำต่อหม้ออะไรอยู่สักอย่าง
0: ประมาณกลางปีหน้าเสร็จครับ
2: ครับแต่ระหว่างทางตอนขึ้นก็ผมว่าสะดวกดีอาจารย์เพราะว่ามันเกาะคือจากเอาว่าจากบางใหญ่มานะอาจารย
0: ์
2: ตรง
0: ไ
2: ปทางขึ้นบางใหญ่อะไล่ไม่ใช่บางใหญ่ไอ้ตรงนักการจนาพิเศษไอ้ตรงวังน้อยอะครับ
0: ครับ
2: ไล่มาเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเนี่ยผมว่าสะดวกดีปักช่องสีคิ้วอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
2: ก็เห็นทางขึ้นมาสะดวกดีวันนั้นบอกคุณณัฐพงศ์ว่าเดี๋ยวถ้าผ่าน
0: จะมาเราไปได้จนสุดทางตรงไหนอะถึงโคราชเลยไหม
2: สีคิ้วไม่จะไม่ถึงอาจารย์สีคิ้ว
0: สีคิ้วนะโอเค
2: สีคิ้วครับตอนนี้พอสีคิ้วปุ๊บรถติดเลยเพราะว่ามันตรงกลางกำลังผมว่าอย่างที่อาจารย์ว่าแหละประมาณปีหน้
0: าประมาณปีหน้าถึงจะเรียบร้อย
2: ที่30ประมาณนั้น 3-40 โลนะอาจารย์ถ้าผมประเมินดู
0: ได้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
2: อาจารย์ไม่ครับรอบนี้มีสงวนความเห็นไหมอาจารย
0: ์มีครับ
2: โอเครอฟังอาจารย
0: ์ได้ครับขอบพระคุณ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: สงวนนะแต่จะพูดหรือเปล่าขอดูอารมณ์ก่อนผมเป็นศิลปินนะอาร์ตนะแต่ว่าที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะสำหรับ3นาทีสุดท้ายถ้าใครว่างตรงกันวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วผมเน้นเกาะเดียวเลยครับชิโกกุเป็นเกาะเล็กสุดของญี่ปุ่นแล้วก็คนไปเที่ยวน้อยธรรมชาติดีที่สุดเท่าที่ผมทราบมาเราจะออกจากกรุงเทพวันพฤหัสที่15บินจากกรุงเทพไปลงสนามบินคันไซที่นครโอซาก้าหลังจากนั้นก็นั่งรถจากโอซาก้าแล้วก็เที่ยวทั้งหมดบนเกาะชิโคกุมีทั้งสวนสาธารณะมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งแหล่งออนเซนโอสำหรับใครที่ชอบออนเซนเราไปนอนญี่ปุ่น5คืนออนเซน4คืนใครที่เป็นขาช้อปปิ้งมีให้ที่ให้ช้อปปิ้ง2ที
1: ่
0: ห้างอีออนที่หนึ่งแล้วก็ในตัวนครโอซาก้าอีกที่หนึ่ง
1: ครับ
0: อาหารการกินไม่ต้องห่วงนะครับวันเดอร์แลนด์เขาก็จัดเต็มพิกัดถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนว่างตรงกันทุนทรัพย์พอมีชอบออนเซนเน้นเลยนะชอบออนเซนนะเพราะถ้าไม่ออนเซน4คืนเนี่ยเสียของเท่ากับเราเสียเงินฟรีๆไปเกือบ 20,000 คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เฉพาะออนเซนคืน 4,000 นะค่าออนเซนนะก็ใครที่สนใจจะไปทั้งหมดผมต้องการพาไป25คนตอนนี้มีคนจองและจ่ายเงินแล้ว19คน
1: ครับ
0: 6ท่านสุดท้ายครับสนใจก็โทรศัพท์ไปขอโปรแกรมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งสะดวกเพราะไม่ต้องขอวีซ่าไปญี่ปุ่นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ติดต่อที่บริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์02-934-8546 ถึง50
1: ครับ
0: 02-934-8546 ถึง50หรือติดต่อทางไลน์ก็ได้ LINE OA ของเขาLINE ID คือ @wonderlandtravel ย้ำว่า6ท่านสุดท้ายสำหรับโปรแกรมโอซาก้าชิโคกุ15ถึง21ตุลา
1: ครับ
0: ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จองและจ่ายเงินแล้ว19ท่านขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับ6ท่านสุดท้ายที่จะไปเที่ยวกันย้ำติดต่อทาง LINE IDWonderland Travel หรือเบอร์โทรศัพท์บริษัท Wonderland Travel 02-934-8546 ขอโปรแกรมเขามาดูก่อนแล้วก็สอบถามค่าใช้จ่ายเขาให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจนะเพราะว่ามันใช้เงินมากอยู่ไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้พอๆกับไปอเมริกาพอๆกับไปยุโรปแล้วครับคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: 7วัน5คืน7วัน5คืนนะครับไปวันพฤหัสกับวันพฤหัสพฤหัส15กับพฤหัส21ขอบพระคุณล่วงหน้าพรุ่งนี้มาเจอกันคุณณัฐพงษ์
1: ครับผมลาไปก่อนครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสียสักเผยนายกกำชับงานด้านความมั่นคงแก้ไฟใต้ให้เข้มข้นขึ้นการข่าวทุกหน่วยงานทำแบบทีมประเทศไทยนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาว่าตนเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมาดูแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งเข้มข้นให้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราได้เน้นเรื่องของการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการข่าวและการทำงานต้องทำงานลักษณะเป็นทีมประเทศไทยต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีอีกประเด็นที่หารือคือเรื่องงานมวลชนต้องมีการเข้าถึงมวลชนและสร้างความเข้าใจในพื้นที่และความร่วมมือกับทางมาเลเซียความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ก่อเหตุรวมทั้งกระบวนการพูดคุยสันติสุขภาคใต้เอกนิติเดินหน้าฟื้นฟูดันเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นที่ตั้งซึ่งต้องนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติได้จริงทั้งการเพิ่มรายได้กระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนได้ทันทีรวม6ได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารอมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทั่วไปในระยะยาว5ปีโดยเป็นดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการค้าชายแดนล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ต่ออายุเพิ่มไปอีก3ปีเพื่อให้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอุโมงค์ที่เนปาลความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย30คนในอุโมงค์ชิลิเมและเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ส่งน้ำและพื้นที่ปฏิบัติงานใต้ดินของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งในเขตราสุวาและนูวาโกตโดยทางการเปิดเผยว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ933คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งโคลนและสร้างความเสียหายขวางทางเข้าออกด้านรัฐบาลออสเตรเลียได้ส่งเครื่องบินบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมจัดสรรงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นจำนวนเงินราว265ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีชาวออสเตรเลียอีกประมาณ42คนที่ยังคงไม่ทราบชะตากรรมจากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกือบพันคนและสูญหายอยู่ราว 4,000 คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: สูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัตเตอร์ข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทางใต้นายกรัฐมนตรีครม.ก็ประชุมต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนก็มีงานเลี้ยงสารสัมพันธ์กันดึกแต่ว่าก็มีอัปเดตมีความคืบหน้ากันออกไปเยอะเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกกับมท.1เป็นคนเดียวกันการแก้ไขปัญหาภาคใต้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการก็ขอให้คำตอบหรือแนวทางอะไรทั้งหลายนั้นน่าที่จะเข้าที่เข้าทางกันมากขึ้นขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นผลพวงจากการลงพื้นที่ก็มีการพัฒนาถนนลงภาคใต้นะครับหลังจากที่มีการพัฒนาตรงนี้ก็จะมีเรื่องของโครงการรถไฟทางคู่3สายทางต่อเนื่องกันขณะเดียวกันนะครับเรื่องของทางใต้วันนี้ก็มีความคืบหน้าโดยครม.มีการอนุมัตินะครับเคาะให้มีการตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์หลังจากที่ท่านเป็นเสนาธิการก็มาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ถูกตั้งคำถามหนึ่งตำแหน่งดีกว่าว่าเก้าอี้นี้ตกลงแล้วเนี่ยมันมีเอาไว้สลับสับเปลี่ยนสำหรับบางท่านที่ผิดหวังที่อยู่ในลายเสือทอบอหรือว่าขยับในกรณีที่เก้าอี้ไม่พอไหมส่วนวันนี้ครับนายกแป้นนายกเล็กที่สงขลาครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์แหมกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการอนุมัติโครงการก่อสร้าง2แก้มลิงนะครับรับน้ำท่วมหัดใหญ่ก็เร่งที่จะดำเนินการเซ็นสัญญาก่อสร้างทางใต้นี่หลังจากที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมีการเป่าแซกโซโฟน Fly Me to the Moon นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแฟรงค์ซินาตราก็เห็นว่ามีการนัดกินข้าวกับพรรคร่วมนะครับวันที่6วันศุกร์นี้นะครับก็เห็นว่าเป็นที่บ้านนายกรัฐมนตรีนะวันนี้วันที่1ใช่มั้ยวันศุกร์วันที่6อ๋อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าก็เป็นคุณจุลพันธ์ที่เป็นคนต้นคิดส่วนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะแม่นักข่าวก็ถามท่านจะเป็นเชฟเองไม่อะไรไม่ท่านบอกไม่เดี๋ยวไม่มีคนมา ส่วนเรื่องของไทย AI Passport นะครับคุณชัยชนกก็ยื่นพร้อมนั่นแหละเรื่องของการซักฟอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับขู่เล็กๆอ่ะถ้าหากท่านรัฐมนตรีชัยชนกนี่ไม่มาเนี่ยชี้แจงในกรรมาธิการต้องเจออะไรแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันขณะที่คุณชัยชนกบอกไม่ได้ทำอะไรผิดนะก็ไม่ต้องมีความกังวลใดๆหลังจากที่คุณรักชนกคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุณรักชนกก็ยื่นปปช.นะครับดำเนินการเรื่องของการล็อกสเปคไทย AI Passport ในภาพใหญ่นี่หลายพรรคก็อาจจะถอยไปถึงเรื่องของการใช้งานโน่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณชัยชนกก็ต้องตอบคำถามนะครับกับคุณรัชนกในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการล็อกสเปคนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาก็ยังตั้งคำถามนะครับบอกว่าความคุ้มค่าเนี่ยเป็นยังไงต้องตอบให้ได้ด้วยเรื่องนี้ไม่ได้ค้านขณะเดียวกันครับเรื่องของทุจริตท้องถิ่นนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้ก็ตั้งคำถามครับว่ามันไม่น่าจะยังมันไม่น่าจะจบแล้วเนาะมันควรที่จะมีอะไรที่มากกว่าการเพิกถอนแล้วก็ขอให้มีการติดตามเชิงลึกเพื่อให้ไปถึงตัวการใหญ่แล้วก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ซ้ำๆโดยทางฝั่งผมก็ได้เห็นน่ะนะครับว่าทางฝั่งนี้วันนี้ก็มีการพูดถึงหลายเรื่องโดยเฉพาะอยากจะให้มีการสาวไปถึงตัวการใหญ่ด้วยน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันนะครับก่อนที่จะลงใต้เริ่มจากประเด็นของทางฝ่ายค้านกันหน่อยว่าตกลงแล้วจะเดินกันยังไงแบบไหนนะครับวันนี้ทางฝ่ายค้านนะครับโดยคุณพักขมลหนุนอนันต์ครับวันนี้ก็มีการขอให้หน่วยงานรัฐนะครับอย่าเพิ่งปิดจ็อบกรณีการสอบท้องถิ่นนะครับโดยก็มีการทวงถามนะครับเรื่องของการสอบการแข่งขันซึ่งนำไปสู่การเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่านกว่า 3,000 รายชื่อโดยคุณพักกมลหนุนอนันต์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการสอบที่ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามสำคัญของสังคมได้โดยเฉพาะการตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการแล้วก็เส้นทางทางการเงินโดยคุณพักขมลได้แสดงความกังวล นะครับถึงกรณีที่องค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยอาจจะอาศัยช่องโหว่นำบุคคลที่ถูกเพิกถอนกลับเข้ามาทำงานในรูปแบบของการจ้างเหมานะครับนี่ก็เหมือนกับเป็นการดักไว้ก่อนและถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็เป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตซ้ำซ้อนแล้วก็จะกลายเป็นว่าเงินทองก็ยังจะหายไปเกี่ยวกับในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วก็มีการตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะตกลงมาตรการจากส่วนกลางเนี่ยที่ส่งลงไปยังอปท.ลงไปท้องถิ่นเหมือนกับเป็นการขอความร่วมมือมันจะมีผลผูกพันทางกฎหมายและวินัยแท้จริงไหมเนื่องจากอปท.นายกแต่ละแห่งเนี่ยเอาตามหลักการคือไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับส่วนประเด็นเรื่องการสอบใหม่คุณพักขมลนี่ก็บอกว่าก็ณตอนนี้ก็เห็นว่ามีการติดต่อให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดสอบก็ขอให้เลือกมหาวิทยาลัยที่โปร่งใสมีหลักประกันของหลักประกันให้สังคมมั่นใจว่าจะไม่มีการกำหนดตัวบุคคลหรือผลสอบไว้ล่วงหน้าก็คือไม่ได้ล็อกเอาไว้ขณะเดียวกันครับในส่วนของกรรมธิการพัฒนาการเมืองก็ย้ำครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็สื่อสารกันออกมาว่าตรวจสอบในส่วนของตัวเองเสร็จแล้วหรือว่าปิดจ็อบไปแล้วเนี่ยทีนี้คุณพักกมลก็บอกว่ามันไม่ควรจบโดยการที่จบแค่เรื่องของการเพิกถอนรายชื่อครับการทุจริตนี้เป็นการทุจริตระดับโครงสร้างครับต้องไปตามหาเส้นทางทางการเงินให้ชัดเจนโดยคุณพักขมลบอกว่ามีพยานบางราย มีการนำหลักฐานการติดต่อกับบุคคลทางการเมืองส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังนะครับและถ้ามีหลักฐานเนี่ยก็อยากจะให้มีการไปตรวจสอบไม่ใช่ด่วนสรุปว่าไปไม่ถึงประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามนะครับว่าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกระบวนการใหญ่ขนาดนี้ใครเนี่ยอยู่ที่เบื้องหลังแล้วก็เงินทองเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับในเครื่องหมายคำพูดครับคุณมัคคมลก็บอกว่าไม่ควรจบแค่การเพิกถอนรายชื่อควรจะเพิกถอนรายชื่อไม่พอสอบใหม่ไม่พอและจับแค่คนปลายทางไม่พอต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาใครเป็นคนที่ได้รับประโยชน์และเงินประชาชนถูกเรียกเก็บไปสุดท้ายแล้วอยู่ที่ไหนเพราะประชาชนควรที่จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนคือเรื่องของสอบท้องถิ่นนี่ก็พยายามนะครับพยายามที่จะหยิบมาให้ได้เห็นนะครับว่าฝั่งหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาจบแล้วในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งผมคิดว่าจำเป็นจะต้องดูกระแสสังคมเหมือนกันว่าสังคมจะยอมให้จบกันง่ายๆดื้อๆอย่างนั้นด้วยหรือไม่อย่างไรตอนนี้คุณวิสุทธิ์มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: คุณวิระครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิระครับ
3: นะครับผมอินโทรไปกับเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับ
4: เรื่อง
3: ต่างๆต่างๆก็อัปเดตกับพี่นายกรัฐมนตรีกับสีสันดนตรีแล้วก็การอนุมัติโครงการอะไรนิดหน่อยครับคุณวิสุทธิ์นะ
4: ครับพูดถึงเรื่องสอบก็คือการตรวจสอบที่แม้โครงการจะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คำตอบชัดเจนเรื่องการตรวจสอบนั่นหมายถึงเรื่องของ AI Passport นะคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับ
4: ตกลงว่าล่าสุดของล่าสุดคืออาจารย์การดีเลียวไฟโรจน์ใช่ไหม
3: โดนฟ้องแล้วใช่ไหม
4: บริษัทยื่นฟ้องนะแล้วก็รายล่าสุดก็คือคุณไอรัชนกนะครับก็โดนบริษัทแห่งยื่นฟ้องเหมือนกันนะฮะทีนี้วันนี้คุณไอ้ก็นำเรื่องนี้ไปที่ปปช.นะครับขอให้ตรวจสอบเรื่องล็อกสเปค AI Passport นะครับก็เป็นโครงการที่แม้รัฐมนตรี DE ประกาศเดินหน้าแต่ว่าการตรวจสอบก็ยังเดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คืออย่างนี้นะคุณพิรักษ์ไม่อยากเห็นว่าผู้ที่ออกมาตรวจสอบตั้งคำถามขอความชัดเจนแล้วจะถูกฟ้องแม้จะระยะหลังจะถูกฟ้องโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องก็ตามแต่นะครับแต่ว่าทางคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่มีปัญหานะผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกังวลนะฮะหลังจากคุณชัยชนกคุณไม่ใช่ชนกคุณรักชนกฟ
3: ้
4: องคุณชัยชนกนะฮะผมล็อกสเปกของ THAI Passport เรื่องนี้ถ้าจะยาวนะไม่แน่ใจคุณวิรักษ์เข้าไปใช้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เปิดให้ใช้แต่เมื่อวานนะปรากฏว่าเข้าไปล้านกว่าคนแล้วจากเป้าหมาย1,500,000 คนคุณชัยชนกรัฐมนตรี DE บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เข้าไปใช้นะคุณอภิรักษ์ครับคุณชัยชนกบอกว่างี้ครับผมไม่ได้ลงทะเบียนเพราะอยากจะเก็บสิทธิ์ให้มากที่สุดให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นและข้อจำกัดจริงๆอ่ะก็เลยไม่ลงทะเบียนนั่นก็หวังดีไม่เบียดโควต้านะคุณพิรักษ์ครับผมเองผมไม่ได้ลงทะเบียนนะคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับ
4: ผมไม่มั่นใจในความปลอดภัยข้อมูลผมก็เลยไม่ลงทะเบียนก็เป็นความกังวลส่วนตัวก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิ่งอื่นหนึ่งใดฮะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลผมเป็นคนห่วงข้อมูลห่วงข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าเกิดเล่นลอดไปผมไม่รู้ใครจะไปใช้อะไรบ้างแล้วยิ่งถ้าเกิดใช้ที่ต่างชาติยิ่งกังวลใหญ่เลยคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับเรื่องนี้ทางคุณรัชนกนะครับที่ปปช.เนี่ยคุณรัชนกคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณครับก็นำสำนวนเข้ายื่นต่อกรรมการปปช.ขอให้มีการตรวจสอบนะครับรายชื่อที่ขอให้มีการตรวจสอบก็คือที่ถูกกล่าวหาก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีทางปลัดกระทรวงดีอีครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานร่าง TOR รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทนะครับคุณรัชนกบอกว่าการยื่นเอาผิดรัฐมนตรีดีอีเป็นไปในฐานะความละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธชัดเจนกลับไม่ระงับไม่ยกเลิก ขณะที่ข้าราชการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ที่มีการกีดกันการแข่งขันโดยระบุที่เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ที่สูงเกินจริงเช่นต้องมีบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อกว่า 6,000 จอหรือว่า 1,500 สาขาจอในห้างกว่า200จุดซึ่งมีเอกชนไม่กี่รายที่เข้าข่ายทางคุณรัชนกบอกว่าทาง Human Intelligence และบริษัทที่ครอบครองสื่อจอประชาสัมพันธ์มีผู้ที่รับประโยชน์สุดท้ายเป็นกลุ่มเดียวกันและใช้ที่ตั้งจดทะเบียนเดียวกันแม้พรรคประชาชนจะทวงถามทักท้วงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่กระทรวงก็เพิกเฉยคุณรัชนกบอกว่ารูปแบบการจ่ายเงินเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกำหนดให้เป็นการจ่ายเหมาถึง 1,500 600ล้านบาทก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นจ่ายสดตามการใช้งานจริงหลังจากที่สังคมจับตาล่าสุดนี่ผู้ใช้งานจริงนะครับแม้จะลงทะเบียนล้านสามในคุณรัชนกบอกว่าใช้แค่แสนคนถ้าคำนวณการใช้งานจริงเนี่ยรัฐจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ไม่กี่ล้านแต่รูปแบบสัญญาเดิมกลับตั้งเอาไว้ถึง 1,600 ล้านบาทโครงการนี้คุณรัชนกบอกว่าเป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือปั้นขึ้นมาเพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็พยายามจะตีไปถึงทางนู้นด้วยหากพรรคประชาชนไม่ตีแผ่เอกชนอาจจะได้รับส่วนต่างไปแล้ว 1,500 ล้านปลายทางคุณรัชนกแหมตีใหญ่เลยคนผิดต้องติดคุกรับโทษเพราะท้าทายสายตาประชาชนและกฎหมายเป็นอย่างมากก็คุณรัชนกก็ตีไปที่ตัวปปช.ด้วยนะครับว่าล่าช้าแล้วก็ปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยไม่ได้ความร่วมมือในการส่งเอกสารสำคัญโดยกล่าวผ่านสื่อนะครับว่ากรรมธิการได้เอกสารเพียงแค่9ฉบับนี่ก็เรียกได้ว่านำมาขึงแล้วนะครับทีนี้คุณธีรชาติก่อตระกูลครับก็ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมทางเทคนิคครับว่า TOR เนี่ยแม้ว่าจะกำหนดให้มี AI อย่างน้อย8รายแต่จากเอกสารพบเพียงใบอนุญาตจาก Google ประเทศไทยรายเดียวเท่านั้นซึ่งยิ่งได้รับเอกสารเพิ่มก็ยิ่งพบสิ่งผิดปกติหรือข้อพิรุธเพิ่มเติมครับอ่ะทั้งเรื่องสอถอคุณพักขมลหนุนอนันต์ก็ยังคงตามติดครับทั้งเรื่องไทย AI Passport คุณรัชนกก็ยังไม่ปล่อยให้เรื่องมันหายไปกับสายลมง่ายๆครับคุณผู้ชมนะ
4: ครับขออนุญาตอัปเดตย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเรื่องของการตรวจสอบก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทโครงการ AI Passport เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนการเกาะติดไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะ อย่างที่บอกครับว่าล่าสุดก็คือคุณไอซ์รัชนกนะครับก็เจอบริษัทแพลน B Media เข้าใจเป็นว่าคุณไอซ์รัชนกเนี่ยจะไปตรวจสอบเรื่องการใช้งบประชาสัมพันธ์เยอะหน่อยใช่ไหมแพลน B ก็เลยฟ้องนะครับขณะที่อาจารย์การดีเลียวไพโรจน์ก็ถูกฟ้องนะครับฟ้องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนะ Human Intelligence จำกัดแล้วก็ Turnkey Communication นะฮะฟ้องอาจารย์การดีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าไปโพสต์ตั้งคำถามความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านบาทและคุณภาพของโครงการก็นี่เป็นรายที่สองไอ้ก่อนนั้นน่าจะมีสักคนนะคุณพิรักคุณแม็กคุณแม็กในที่จริงชื่ออะไรไม่ทราบนะก็ทยอยฟ้องมานะฮะเอาละก็เดี๋ยวรอรู้กันว่าโครงการนี้จะเดินหน้าไปแล้วเขาชี้แจงเรื่องความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรเรื่องของความปลอดภัยและข้อมูลจะแค่ไหนอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่ามันจะตอบโจทย์จริงไหมเพราะถกเถียงกันเยอะเรื่องไอ้ตกลง AI Passport ที่ใช้มันคุณภาพหรือว่าสิ่งที่ได้มันน้อยกว่าของฟรีหรือเปล่าก็เป็นการโต้ตอบกันนะทางฝั่งคุณชัยนกที่ชอบบอกว่าโอ้มันดีกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าฝั่งฝ่ายค้านบอกว่าไปสำรวจตรวจสอบแล้วคุณภาพมันไม่ได้ทีนี้ผมสารภาพคุณพิรักษ์ผมไม่รู้หรอกว่าดีกว่าหรือไม่คุ้มกว่าหรือไม่เพราะผมไม่รู้ไงคือลงไปใช้ผมว่าจะไม่รู้จริงนะผมว่านี่คือประเด็นที่ทั้งสองฝั่งจะต้องมาชี้แจงแล้วก็สู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารนะก็ผมบางทีมองง่ายดีนะถ้ามีการชี้แจงถ้ามีการตอบโต้ถ้ามีการเล่าแจ้งแถลงไขของฝ่ายต่างๆก็ช่วยให้เราหูตาสว่างขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรครับ
3: พักกันก่อนนะครับ
4: ครับ
3: 16:28 แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
4: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: ไหนบอกองค์เพีย
8: รจะใช้ตราฉลากทองไง
7: เหนีย
9: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตรา

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์นะครับครม.สัญจรเอาเฉพาะเรื่องใต้ก่อนครับ
5: ครับ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้บอกว่าจะรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหานโยบายเรื่องด่านก็มีเสียงสะท้อนปิดหมดก็หากินลำบากก็ต้องรับฟังครับกลุ่มไหนเสี่ยงมากจุดไหนที่เสี่ยงมากเสี่ยงไม่มากก็ต้องมีวิธีการในการที่จะเข้าไปควบคุมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลนายกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงบูรณาการนี่นายกคนหนึ่งมหาดไทยคนหนึ่งแต่วันนี้เป็นคนเดียวกันบูรณาการจะเป็นรูปธรรมครับนายกรัฐมนตรีก็กำกับดูแลตำรวจกองทัพขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดูแลฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นจะเห็นต่อไปนี้ครับว่านายกคือเอาง่ายๆครับทั้งในอำเภอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยนายกดูทั้งหมดนั่นแหละท่านบอกว่าจะทำงานร่วมกันครับแล้วต้องมีการขยับโครงสร้างให้เหมาะสมโดย 4-5 คนที่เป็นหัวเรือเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได้อันนี้ฟังดูแล้วก็เหมือนกับเป็นการแหมถ้าขยับผู้ว่าได้ในอำเภอได้ตำรวจได้ทหารได้ความมั่นคงได้หมดเนี่ยแหมทุกอย่างมันต้องแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับท่านนายกบอกว่าการหารือกับคนในพื้นที่โดยชูธงคนในพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้นายกบอกว่าก็ต้องทำงานร่วมกันประชาชนบอกให้รัฐบาลต้องทำแบบนี้รัฐบาลก็ต้องรับฟังแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยไม่มีรัฐบาลรัฐบาลไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่ได้ดีกว่าญาติพี่น้องของพวกเขาที่อยู่ในพื้นที่คือฟังแบบนี้ก็เข้าใจครับแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องของแม่ทัพหรือใครที่มาดูแลทางใต้เนี่ยเขาจะตั้งคำถามกันอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนมาจากไหนท่านนายกบอกว่าเจตนาทั้งหมดเนี่ยสร้างสันติสุขให้กับพวกเขาได้ร่วมมือร่วมกันในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารส่วนการเจรจาไม่ต้องไม่ปิดการเจรจาก็ได้มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความมั่นคงเน้นเจรจาเคารพกฎหมายตรงไหนที่เข้าไปปราบปรามหรือหากขอเข้ามารังแกก็ต้องดำเนินการไม่ใช่ว่าไปคุยกับเขาเลยเรื่องยุทธศาสตร์ครับนักข่าวก็ถามว่าจะทำให้ไฟใต้ดับไหมท่านนายกก็บอกว่ามันต้องดีขึ้นมันเกิดมาแล้ว 30-40 ปีพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวโอ้โหจะเปลี่ยนแล้วมั่นใจได้เลยเนี่ยมันไม่มีใครพูดได้แต่มั่นใจรัฐบาลภายใต้การนำของที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเห็นบูรณาการสิ่งเดียวที่คาดหวังก็คือความร่วมมือของพี่น้องทีนี้จะแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนเก้าอี้ส.ส.ให้กับพรรคภูมิใจไทยไหมท่านนายกบอกโอ้โหอย่าไปถามแบบนี้นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนตอนนี้เป็นรัฐบาลมีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนมาหากเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับผมยังอ่านไม่ออกเลยว่ามันมีอะไรที่ใหม่มีอะไรที่เป็นเครื่องมือคุณวิสุทธ์คนใต้ด้วยโดยกำเนิดและอยู่ที่นี่มาตลอด ฟังดูแล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมีเนื้อหาอะไรที่มันออกมาพิเศษไปกว่าเดิมไหมฮะ
5: มีไม่ถึงกับคำสัญญาคำปลอบประโลมว่าจะดีขึ้นเพราะในเกมเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่แล้วก็มีเรื่องของความร่วมมือกับทุกฝ่ายเนาะแล้วก็คืออย่างอื่นผมว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะคือจริงๆลงไปในพื้นที่แล้วตอนนี้สถานการณ์เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเนี่ยเอาจริงนะคุณพิรักษ์นะผมก็ว่าหลายสาเหตุอ่ะแต่สาเหตุหนึ่งคือคุ้มพิเศษไม่ได้ว่าการลงไปครม.สัญจรที่หาดใหญ่ก็ถือโอกาสแสดงศักยภาพให้เห็นว่ารัฐควบคุมสถานการณ์ได้ไม่อยู่นะฮะปฏิบัติการที่ต่อเนื่องเนี่ย
4: มาวางไม่อยู่ใช่ไหมคุณพ
5: ิรักษ์ไม่อยู่ครับ
4: อ
5: ย่างที่บอกรอบนี้ไม่ได้เน้นเรื่องเอาให้ถึงเสียชีวิตอ่ะเอาให้ตายแต่เน้นก่อให้เกิดให้รู้ว่าทำได้นะความเสียหายเกิดขึ้นได้และสร้างอะไรก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ท้าทายอยู่เหมือนกัน
4: เหมือนกับว่าเขาจะทำตรงไหนเขาก็ทำได้เลือกจุดได้
5: เลือกจุดได้อะในตลาดก็เลือกได้อะเวลาไหนก็ทำได้อะนี่ไม่ได้ชื่นชมแต่ว่านี่คือการท้าทายงั้นผมคิดว่ายุทธศาสตร์เรื่องนี้มันต้องชัดทำอะไรไม่ทำอะไรและก็จะมีทิศทางยังไงอ่ะผมว่าอย่างน้อยครม.ที่ต้องเคาะออกมาเพราะฉะนั้นก็คือคำมั่นคำสัญญาที่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนอ่ะมันเหมือนคำปลุกประโลมมากกว่าอ่ะอันก็ไม่งั้นแต่ว่าเข้าใจนะเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยลงประชุมครม.แล้วต้องแก้ได้เพราะปัญหานี้มันยาวนานอ่ะตั้งแต่ยุคไหนตอนยุคไหนนะถ้าเอาสั้นหน่อยก็ยุคตั้งแต่คุณทักษิณเอาตรงๆอ่ะจนกระจอกอ่ะจนกระทั่งใครๆก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เด็ดขาดนี่เราเข้าใจแต่ว่าเมื่อปัญหามันยืดเยื้อจะแก้จะลดจะมีแนวทางในการลดความรุนแรงหรือป้องกันการสูญเสียอย่างไรคือสิ่งที่อยากได้ยินได้ฟังจากหนึ่งในเสียงคนพื้นที่ครับ
4: ครับคุณวิสุทธ์มีตรงไหนต่อจากตัวครม.ไหมครับหรือจะไปแถวไหนฮะ
5: มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือลงไปแล้วเนี่ยตกลงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยเอายังไงเลิกจริงหรือเปล่า
4: ลดขนาดเปลี่ยนชื่อ
5: SEC เนี่ยตกลงเอาไม่เอาเพราะว่าทางภาคประชาชนเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าตกลงเอาไงฮะพวกคุณเอกกิติบอกว่าเลิกคุณธิพัฒน์ก็ดูท่าทีเหมือนจะทำต่อนะครับเรื่องนี้นายกวันนี้มอบหมายถูกคนเลยนะให้
4: ครับ
5: คุณพิพัฒน์รัฐกิจประการครับก็เป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมและก็เป็นคนที่ผลักดันให้เกิดแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นวันนี้คุณพิพัฒน์มาในมาดใหม่นะครับมาคุยกันนะฮะกับประชาชนในพื้นที่นะฮะก็สัญญิงสัญญาว่าโครงการแลนด์บริดจ์และเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ถูกยกเลิกอย่างแน่นอนคิดว่าคำนี้จะต้องถูกโค้ดไว้นะฮะเป็นคุณยังไงเป็นต้นฉบับนะย้ำนะครับแลนด์บริดจ์และเขตพัฒนาพิเศษถูกยกเลิกอย่างแน่นอนแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการนำสองเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.อีกอย่างจะไม่นำเรื่องนี้เข้าครม.อีกแต่ว่าอันนี้แหละผมไม่มั่นใจนะต้องขอกลับบ้านนะคุณวิรักษ์ว่าเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าจำเป็นต้องศึกษาแนวพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้รูปแบบอื่นต่อนะฮะเพื่อที่จะขยายโอกาสและความมั่นคงแล้วยืนยันว่าไม่สามารถหยุดการพัฒนาได้อะไรที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ต้องทำคิดว่าต้องศึกษาต่อไม่ยุติเพียงเท่านี้นี่แหละคุณพิรักษ์ครับนี่สารภาพต้องไปดูว่าไม่ยุตินี่คืออะไรและก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยหรือเปล่านะนี่คุณพิรักษ์ก็ยืนยันว่าเอาว่าถ้าเป็นแลนด์บริดจ์นี่ผมว่าชัดเจน SCG เท่าที่ฟังนี่ก็น่าจะไม่ชัดเจนซะทีเดียวว่าจะไม่เดินหน้าต่อนะและก็คุณพิพัฒน์ก็ยืนยันนะครับว่าจะต้อง ศึกษานะฮะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ภาคใต้นะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นชอบในหลักการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจนะครับจนะดีสงสานะครับก็เอกชนเป็นคนลงทุนรัฐจะเป็นคนกลางอำนวยความสะดวกออกไปอนุญาตเจรจาสิทธิผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้แล้วก็จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมฮาลาลสร้างงานรองรับในตลาดโลกอนาคตนะฮะก็ยึดตามกรอบของ SECแล้วก็จะตัดเพียงโครงการท่าเรือน้ำลึกออกไปองค์ประกอบอื่นดำเนินการต่อพร้อมปรับผังเมืองให้สอดคล้องคำพูดของคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการนี่ผมว่าเป็นคำพูดที่ชัดเจนบางอันเลิกแต่หลายอันเดินหน้าต่อวิธีให้ดูนะเดี๋ยวต้องดูสักพักนะคุณเพลครับวันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะเห็นการขับเคลื่อนโดยเฉพาะยิ่งประชาชนที่ในพื้นที่ว่าเขามีความเห็นยังไงผมเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่ยังมีคำถามแล้วก็มีการคัดค้านในหลายเรื่องและหวังว่าจะไม่มีการเปิดการพูดคุยอย่างน้อยจะมีการเปิดข้อมูลให้เห็นกันทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าเข้าใจวันนี้ครม.ก็น่าจะอนุมัติไปหลายเรื่องแล้วนะครับ
4: ครับก็ต้องดูครับว่ามีอะไรนอกเหนือจากการไปทำให้พื้นที่ชุ่มฉ่ำหัวใจคุณวิสุทธ์ผมวกมาที่เรื่องที่หลายคนก็กังวลกันอยู่นะครับเหมือนกับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการพบ data center กันอยู่หลายแห่งก็data center ม
5: ัน
4: ก็ต้องมีการแจ้งไว้แล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟกันอยู่เยอะ
5: ครับ
4: วันนี้ครับคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวข้อมูลการตั้ง data center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาต
5: ครับ
4: คุณชัยชนกบอกว่าได้รับรายงานมาสักระยะแล้วนี่สักระยะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่ก็เป็นการตอบในแบบที่ค่อนข้างรัดกุมนะแล้วก็เร่งให้มีการตรวจสอบนี่อ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนเพราะว่าผมยังจำได้เวลาคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์ทีไรผมนึกถึงกรณีที่มีไลฟ์สดการมากิจกันออนไลน์แล้วไม่เรียกทางเฟซบุ๊กเข้ามาคุยแล้วยังไม่รู้จบยังไงเนี่ย
5: ครับ
4: เรื่องนี้คุณชัยชนกก็บอกว่าก็ได้รับรายงานเร่งให้มีการตรวจสอบเพราะ data center เหล่านี้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตและกระจายอยู่หลายแห่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรวบรวมข้อมูลนะครับนักข่าวถามว่ามีกี่แห่งทราบไหมคุณชัยชนกบอกว่าหากได้รับการสรุปแล้วจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่ามีหลายแห่งทั้งสถานที่ให้บริการด้านอื่นแต่เชิงลึกเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนสำหรับผมเนี่ยถ้าทราบแล้วว่ามีหลายแห่งเนี่ยดำเนินการมันไม่มีสั่งปิดหรือมีสั่งควบคุมอะไรเลยเหรอถ้ามันเข้าข่ายเนี่ยนักข่าวถามจะชัดเจนเมื่อไหร่ท่านตรีบอกจะเร่งดำเนินการเพราะต้องการให้มีข้อมูลมีความครอบคลุมถูกต้องทั้งหมดทีนี้นักข่าวถามว่าทราบจุดประสงค์ของการตั้ง data center เหล่านี้ไหมคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่ทราบเจตนาเพราะเป็นการพลิกจากการใช้สถานที่ที่กิจการที่ไม่ได้กำไรแล้วมาเป็นอย่างอื่นน่ะก็ต้องเช็คกันหน่อยก็คือประมาณน่าจะมีตึกพื้นที่อะไรมันว่างๆมันล้างๆอะไรแหละทีนี้ครับนักข่าวถามถึงประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าไอ้ที่ข่าวๆที่มันออกมาเนี่ยมันมีบางที่เนี่ยมีการตุนน้ำมันมีการตุนพลังงานเอาไว้ใช้ด้วยเนี่ยเอ๊ะเห็นว่ามีข่าวการใช้ตุนน้ำมันเพื่อนำไปใช้ปั่นไฟด้วยคุณชัยชนกบอกก็ทราบเรื่องเหมือนกันก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและขอความช่วยเหลือไปยังสตช.เบื้องต้นคาดว่าจริงแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่กึ่งยิงกึ่งผ่านตลอดนะครับทีนี้นักข่าวถามว่าจะไปตรวจสอบเมื่อไหร่ data center เนี่ยอย่างไรเพราะถ้ายังไม่อนุญาตเนี่ยยังไม่มีกฎระเบียบก็ต้องพิจารณาว่าตรวจสอบยังไงแบบไหนนักข่าวถามแล้วจะมีการตรวจสอบไหมว่าจะเป็นทุนต่างชาติไหมคุณชัยชนกบอกขอตรวจสอบขอตรวจสอบให้มากกว่านี้ต่อก่อนก็นักข่าวจะถามอะไรก็ขอตรวจสอบขอรวบรวมข้อมูลก่อนขณะที่รัฐมนตรีคลังท่านรองเอกนิติเนี่ยในฐานะประธาน BI ก็บอกถึงกรณีนี้ในการประชุมครม.บอกว่าได้คุยกับเลขาสภาพัฒน์จะต้องมีการจัดระเบียบเพราะว่าบางส่วนยังไม่มีเอกสารรับรองเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นช่องของกฎหมายอันนี้ต้องดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการพบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแต่ผมคิดว่าจำเป็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการใดๆครับคุณวิสุทธ์นะ
5: ครับ data center นี่ตอนนี้หลายแห่งสร้างและขออนุญาตนะแต่ว่าเชื่อว่ามีหลายแห่งนะ ไม่ได้ขออนุญาตชาวบ้านชาวช่องยังไม่รู้เลยวันนั้นดูสกู๊ปเขาไปทำที่ใกล้ๆพระราม9เนี่ยไม่มีการแปะป้ายว่าเป็นอะไรก็รู้กันคร่าวๆว่าจะเป็น Data Center แต่ก็เห็นบรรดาแม่ค้าแม่ขายที่ขายของบอกไม่รู้นะเห็นเขาบอกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลอะไรอย่างนี้นะก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเรื่องความอันตรายจะเป็นยังไงไอ้เรื่องนี้ผมว่าต้องความชัดเจนนะเพราะว่า Data Center คือการลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าส่วนหนึ่ง Data Center มาเนี่ยมันใช้ไฟใช้น้ำเปลืองมากแล้วก็เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายทีเดียวที่สำคัญหนึ่งที่บอกหลายแห่งไม่ได้แจ้งตรงๆว่าจะเป็น Data Center นะครับที่ดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับของBOI นะคุณพิรักษ์ปี2568BOI รับขอส่งเสริมการลงทุน Data Center ทั้งหมด36โครงการครับมูลค่า 23,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 728,000 ล้านบาทนะมีที่ไหนบ้างที่ขอ BOI เฉพาะที่ขอ BOI นะกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทราชลบุรีปทุมธานีระยองแล้วก็สมุทรปราการแต่ตัวเลขที่พูดถึง 728,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่เงินลงทุนที่ลงไปแล้วนะคุณวิรักษ์เป็นมูลค่าโครงการที่ขอรับ BOI นะเป็นการลงทุนนะครับแล้วก็พูดถึงตอนนี้เป็นห่วงเรื่อง Data Center เนี่ยเขาใช้ไฟมากแค่ไหนจริงๆมีตัวเลขนะครับว่ามหาศาลทีเดียวไม่ต้องรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าลงมาทีนี้มันจะมีไฟฟ้าเพียงพอไหมนะครับจะมีผลกระทบแค่ไหนนี่น่าสนใจนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ถือว่ายังเป็นศูนย์กลางสำคัญของ Data Center จริงๆถ้าไปดูก็จะมีนะว่าจุดไหนกำลังทำ Data Center ด้วยแต่ประเด็นนั้นคือว่าหลายๆจุดที่ไม่ได้มีการแจ้งนะฮะผมมีคุยกับนี่ฮะคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับ
5: บริษัทที่ติดตั้งแอร
4: ์ว้าว
5: เขาบอกว่าม
4: ันต้องไปลดความร้อนทั้งหลายใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช
4: ่หรือยังไง
5: คือบริษัทที่ติดตั้งแอร์ตามบ้านคุณพิรักษ์นี่แหละบริษ
4: ั
5: ทเขาขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่บอกว่าพี่ช่วงโควิดเนี่ยแย่มากช่วงหลังเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะลูกค้าที่มาติดแอร์ตามโรงงานตามบ้านก็ลดลงอ่ะก็ต้องกระเสือกกระสนอ่ะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวแล้วครับก็คืองานเขาเนี่ยไปติดตั้งระบบความเย็นระบบน้ำในหลายจังหวัดแถบประเทศไทยนะตั้งศูนย์ Data Center งานเนี่ยเข้ามาเยอะเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่รับบริการติดตั้งแอร์ในบ้านแล้วคุณไปแล้วโรงงานขนาดเล็กเขาก็ไม่ติดตั้งแล้วเพราะงานเข้ามาแต่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่า Data Center หลายแห่งที่เขาไปติดตั้งอยู่ต่างจังหวัดนะมันเหมือนกับไม่มีป้ายไม่ได้ขึ้นป้ายว่าทำอะไรยังไงอ่ะก็กึ่งๆแบบลักลอบหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งเนี่ยช่างแอร์ก็เล่าให้ฟังว่าแหมพี่ผมก็รู้สึกมันแปลกๆนะเขาเลยฝ

0: แล้วไม่ทำก็ไม่ได้จะบอกว่าทำไปแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่ามันผิดหรือมันถูกทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออย่างนี้คุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: มามองในแง่ของเศรษฐศาสตร์เรามีความกังวลอยู่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีไฟเกินจากการที่อนุมัติให้มีโรงงานนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเราก็กลัวกันว่าค่าใช้จ่ายในการทำให้ไฟพร้อมใช้เนี่ยมันมีกันอยู่เยอะทีนี้ถ้ามีคนมาช่วยใช้ไฟเนี่ยมันก็มองในมิติหยาบๆก็คือก็ช่วยให้เกิดประโยชน์แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเขาบริหารจัดการไฟหรือตัวพลังงานเนี่ยคุณวิสุทธ์ครับมันจะมีพีคมันจะมีมากมันจะมีน้อยมันจะต้องมีการบริหารจัดการในณช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งอย่างบ้านเราเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยการลงทุนอุตสาหกรรมหลายๆอย่างไปเวียดนามเนี่ยก็ชอบแต่ว่าเรื่องไฟเนี่ยยังคงเป็นปัญหาแต่ถ้าไฟมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเราน่าจะเลยช่วงของการไฟดับไปนานมากแล้วนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะในกทม.เนี่ยมันไม่มีแต่ในหลายประเทศยังมีสภาวะแบบนั้นอยู่ทีนี้ไอ้ตัวองค์กรเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเช่าตึกในกทม.ที่เป็นตึกร้างตึกว่างแล้วไม่รู้จดทะเบียนเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยทำเป็น data centerdata center เนี่ยผมขออนุญาตอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้ครับเวลาเรามีคอมพิวเตอร์อยู่1เครื่องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านน่ะใช้เยอะๆสมัยก่อนน่ะคอมมันก็ต้องร้อนใช่มั้ยล่ะคอมพิวเตอร์ที่บ้านน่ะคุณผู้ชมก็ต้องมีพัดลม1ตัว2ตัว3ตัวเมื่อก่อนบางคนที่เล่นเกมหนักๆนี่คอมพิวเตอร์นี่มีระบบการระบายความร้อนด้วยน้ํานะมือถือคุณผู้ชมใช้งานนานๆก็ร้อนโน้ตบุ๊กก็ร้อนทีนี้ครับไอ้ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการประมวลผลแค่เครื่องของเราแต่ว่าไอ้ data center มันคือการประมวลผลขนาดใหญ่ซึ่งมันต้องทำความเย็นตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ที่ถ้าหากมันมีการใช้ AI ด้วยเนี่ยถ้าพื้นที่นั้นๆไม่ได้มีการวางแผนไว้รองรับเนี่ยอันนี้ส่งผลต่อการใช้พลังงานได้ขณะเดียวกันครับ data center เนี่ยบางประเภทก็จะใช้น้ำในการหล่อเย็นมากใช้น้ำจากไหนใช้น้ำยังไงถ้าไปตั้งในบางพื้นที่บางจังหวัดที่น้ำเป็นปัญหาอันนั้นก็ลำบากอีกนอกเหนือจากนี้ครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนถ้าไปอยู่ในชุมชนแล้วก็กรณีที่เขาไปเจอกันแล้วก็มีสำรองดีเซลเอาไว้เนี่ยกรณีที่เหมือนที่บางที่ตามต่างจังหวัดเมื่อก่อนเวลาไฟตกปุ๊บเครื่องปั่นไฟต้องขึ้นทำงานเดี๋ยวพวกนี้ต้องใช้กันเยอะอันนี้กรณีที่มันจะเกิดมลพิษก็มีสูงความร้อนก็มีสูงครับทีนี้รวมไปถึงเรื่องของความเสี่ยงด้านอัคคีภัยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้อ่ะมันก็เลยหยิบเข้ามาตั้งคำถามครับว่าถ้ามันมีบริษัทหรือถ้ามีใครขึ้นมาจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนแล้วตั้งเป็น data center เนี่ยถ้าทุกอย่างมันไม่พอเนี่ยมันก็เป็นที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ครับคุณวิสุทธ์ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหาคำตอบว่าตกลงผมยังไม่แน่ใจว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยต้องขอหรือไม่ต้องขอหรือมันอยู่ยังไงแบบไหนครับคุณผู้ชม
1: แล้วผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณพิรักษ์ครับเรามาเรื่อง data center กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ data center เนี่ยก็คุณพิรักษ์อธิบายหลักการแล้วเนาะว่าคืออะไรเกิดขึ้นยังไงทีประโยชน์ที่ไทยได้รับถ้าเกิดมีนะแน่นอนรัฐบาลหรือใครก็ตีปี๊บคือว่าเงินลงทุนมหาศาลนะหลายแสนล้านบาทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ AI คนไทยก็ได้ใช้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านี่บอกในแง่บวกนะข้อมูลสำคัญบางประเภทเนี่ยสามารถประมวลผลจัดเก็บได้ภายในประเทศและก็จะเกิดซัพพลายเชนใหม่นะตั้งแต่ระบบไฟฟ้าการทำความเย็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กความรักษาความปลอดภัยและแน่นอนพอเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีอื่นก็ตามมาแต่ BOI ครับ BOI มองว่าการลงทุนเหล่านี้สร้างอีโคซิสเต็มตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนทั้งอีคอมเมิร์ซฟินเทคต่างๆมากมายคำถามคือครับประเทศไทยได้อะไรแน่นอนคงได้แล้วคุ้มหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดกันเยอะคือเรื่องไฟมีตัวเลขนะครับว่าใช้ไฟขนาดไหนผมข้ามไปนะแต่ว่าก็ต้องใช้มากมายแล้วก็ใช้ไม่วันหยุดละ365วัน24ชั่วโมงน้ำนี่ต้องใช้เพศน้ำหล่อเย็นใช้ระบายความร้อนสูงขนาดใหญ่เพียงพอหรือไม่ สิ่งแวดล้อมล่ะ

0: ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานคาร์บอนสูงนะฮะอันนี้ก็จะมีผลและที่สำคัญคือถ้าเกิดการจ้างงานนะดูเหมือน
1: มันจ้างน้อยนะคุณผู้ชม
0: ใช้แรงงานน้อยมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมทั่วๆไปได้ซ้ำไปดังนั้นถ้าลงทุนแสนล้านเนี่ยสร้างงานได้กี่คนนี่คือคำถามนะฮะก็เอาว่าคำถามที่คนไทยอยากจะได้คำตอบเหมือนกันเงินลงทุนมหาศาลคนไทยได้อะไรไฟฟ้าพอหรือไม่นะฮะถ้า AI กำลังเพิ่มไฟฟ้าอย่างรวดเร็วน้ำล่ะสิ่งแวดล้อมล่ะรับไหวไหมแล้วคนไทยจะปลอดภัยภายใต้กฎหมายไทยแค่ไหนไทยจะเป็นดิจิตอลหับจริงหรือว่าเป็นแค่ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทต่างชาติอันเนี้ยเป็นคำถามที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับประชาชนทั่วไปนะแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองผู้ที่เกี่ยวข้องเองต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนแล้วก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องคิดบนพื้นฐานว่าเราได้คุ้มหรือไม่คุ้มยังไงครับ
1: ครับเรื่องนี้อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานผมคุยคุณมนตรีไปเนี่ยขนาด power bank จำนวนมากที่อยู่ในคลองถมนั้นยังเป็นความเสี่ยงเลยแต่ถ้าเกิด data center ที่มีการใช้พลังงานกันมหาศาลแล้วไม่ได้มีกฎหมายมีอะไรควบคุมอยู่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับครม.สัญจรที่ลงไปในพื้นที่มีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องดูกันว่าแก้ไขปัญหาได้จริงไหมมีสิ่งที่ถูกเรียกว่าควิกวินนะครับ
0: ครับ
1: เดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของภัยใต้แล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ครอบคลุมนะครับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจต้องการให้เศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตด้วยตนเองมอบหมายให้ในงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลสังคมคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางมีกรอบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2กรอบเบื้องต้น250ล้าน3ด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนานะครับมีการใช้ AI เสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยการป้องกันการจัดการภัยพิบัตินะครับได้มีการจัดสรรงบเร่งด่วนเสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติกว่า142ล้านบาทการสร้างสะพานชั่วคราวที่ปัตตานีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำที่หาดใหญ่และของเทศบาลคอหงจังหวัดสงขลาเห็นชอบปรับปรุงแก้มลิงด้วยอันนี้นายกแป้นก็ยิ้มแป้นเลยทีเดียวที่สำคัญนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบกรอบนะครับปรับกรอบรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่การประกันภัยครัวเรือนนะครับก็จะช่วยให้ได้รับเงินชดเชยได้มากขึ้นกว่าเดิมครับฟังแล้วก็คงจะเป็นเรื่องดีมั้งครับคุณผู้ชมนะมีรูปแบบการจ่ายแบบประกันก็เบี้ยประกันก็คงจะช่วยคุ้มครองได้เยอะ
0: ก็ลดความเสี่ยงอยู่นะฮะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคุณที่พัฒน์บอกว่าจะหยุดแลนด์บิสแล้วก็บางโครงการไปนะครับโดยเฉพาะ SEC ระบบลองฟังเสียงคนในพื้นที่ตอนนี้มาแล้วนะครับกลุ่มองค์กรในพื้นที่เขาออกมาคัดค้านนะฮะขอให้หยุดโครงการขนาดใหญ่หยุดผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจะนะและก็ยึดงานศึกษาภายใต้การพัฒนาภาคใต้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงการนะครับแล้วพูดถึงว่าเรื่องของแผนแม่บทภาคใต้เนี่ยที่กระทรวงคมนาคมเสนอเนี่ยเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้ที่ผูกพันเฉพาะกระทรวงคมนาคมเท่านั้นไม่เหมือนกับแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภาคใต้ของสภาพัฒน์ที่ผูกพันทุกกระทรวงทบวงกรมครับนะบ้าละซุ้มเสียงจากคนในพื้นที่มีหลายข้อแต่เวลาน่าจะได้แค่นี้นะคุณพิรักษ์ครับ
1: กลับเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองประเสริฐไม่กลัวโดนเคลมหลังพบแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1 เขียนนุ่งผ้าจุงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาจ่อคุยกระทรวงวัฒนธรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนและผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่าได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชานายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่กังวลเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วถ้าเป็นของไทยก็คือของไทยเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวขอไปคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมก่อนแบบเรียนดังกล่าวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปและสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสพท.มาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปพลพีปราบนอมินีทุนเทาต่อเนื่องพบ 14,000 บริษัทน่าสงสัยเร่งตรวจสอบเส้นเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปราบปรามธุรกิจนอมินีในพื้นที่ห้วยขวางและกรุงเทพมหานครว่าพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนในกทม.หรือจังหวัดใดที่สงสัยว่าจะมีบริษัทโนมินีเราก็จะทำข้อมูลโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าบริษัทใดเป็นโนมินีก็ยิ่งจะดูรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลบริษัทธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายเป็นโนมินีทั้งประเทศ 2,314 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 65,000ล้านบาทซึ่งสัปดาห์หน้าจะเชิญกรมที่ดินมหารือและยังมีอีก 14,000 บริษัทที่สงสัยว่าจะเป็นโนมินีซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติมส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นกำลังดูว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นใครขณะที่การตรวจสอบ577ผับในเขตห้วยขวางนั้นกรมการปกครองกำลังทำการบ้านหากเจอสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเราต้องช่วยกันกรุงเทพมหานครให้สะอาดขึ้นเราต้องการปราบจริงแต่ยอมรับว่าบริษัทสีเทาก็ยังผุดขึ้นมากัดกร่อนคนไทยไปเรื่อยๆขณะที่กรณีมีคำสั่งของกทม.ให้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสะพานควายปิดชั่วคราวนายพลพิกล่าวว่าตนทราบว่าที่ห้ามใช้สถานที่เพราะเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่ตนคิดว่ายังมีที่อื่นอย่างเช่นในกทม.ก็สามารถดำเนินการได้ทั้งเรื่องโครงสร้างของอาคารใบอนุญาตต่างๆเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปดูร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่สะพานควายมีการเปิดให้บริการเหมือนกันกับที่ร้านที่ถูกปิดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับวันนี้ทางโฆษกตำรวจครับก็เป็นข่าวกึ่ง PR นั่นแหละแต่ว่าผมอยากจะช่วยรายงานแต่ว่าก็เติมมุมมองตอนท้ายสักหน่อยวันนี้ทางรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ได้มีการอบรมจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจปี2569รุ่นที่3นะครับโดยมีพลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บุรพาผู้บัญชาการสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจเป็นประธานทีนี้ครับท่านโฆษกท่านเจรไตรรงค์ครับก็ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อตำรวจจิตอาสาในยุคดิจิทัล
5: ครับ
4: จริงเร็วชัดโดยชี้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับตัวของเจ้าหน้าที่โดยปัจจุบันตำรวจต้องควบบทบาทจากผู้รักษากฎหมายในพื้นที่จริงก้าวสู่การเป็นผู้สร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เนื่องจากตำรวจทุกนายไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดก็เป็นฟันเฟืองในการสื่อสารภาพลักษณ์และตำรวจสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสารของตำรวจสู่สาธารณะเน้นแนวทางในการใช้สื่อออนไลน์ของตำรวจโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นฟลูเอนเซอร์ว่าจะต้องคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์โดยต้องใช้แพลตฟอร์มของตนเองเพื่อเตือนภัยสร้างประโยชน์และเผยแพร่ความรู้ที่ดีแก่สังคมรวมทั้งต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างเคร่งครัดโดยท่านเจรบอกว่าสถานีตำรวจเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่ในอาคารแต่ต้องอยู่ในโทรศัพท์มือถือประชาชนด้วยแล้วก็ในยุคที่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การจับกุมคนร้ายพันธกิจที่สำคัญยิ่งกว่าคือการสร้างเกราะป้องกันทางข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในทุกรูปแบบมีประเด็นนึงที่ผมมีความกังวลอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าคิดเยอะเกินไปหรือเปล่า
5: ครับ
4: คือเดี๋ยวนี้เราเห็นตั้งแต่ที่กล้องวงจรปิดราคาถูกอ่ะคุณวิสุทธ์คุณผู้ชมคงจำกันได้นะครับช่วงนึงเนี่ยที่เขาตั้งคำถามว่าตำรวจเมื่อไหร่จะมีกล้องมีอะไรติดตัวเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นไม่ต้องใช้งบประมาณเงินสูงอะไรแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปตอนนี้มีตำรวจหลายนายนะครับที่เขาก็เป็นเหมือนกับใช้ทำหน้าที
5: ่
4: เป็นเหมือนเป็นพลเมืองดีหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอ่ะก็ติดกล้องเวลาเข้าไปดำเนินการจับกุมหรือเข้าไปกวดขันจราจรเนี่ยก็มาตัดคลิปมาลงในออนไลน์แยกนี้คนนี้ฝ่าไฟแดงแยกนี้คนนี้สวนเลนแต่พี่ไรเนี่ยผมก็ชอบดูแล้วผมก็ชื่นชมแต่ผมใส่ดอกจันตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมคือมันเป็นช่วงเวลาของการทำงานถ้าสมมติไม่แน่ใจว่าตำรวจเนี่ยออกแนวทางหรือวิธีการมาหรือยังว่าไอคอนเทนต์นั้นๆเนี่ยถ้าไปใช้อ่ะแล้วพอเฟซบุ๊กมันเกิดสร้างรายได้หรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราจะตีความหมายยังไงแม้ว่ากล้องคุณวิสุทธิ
5: ์
4: กล้องอาจจะเป็นกล้องส่วนตัวที่ซื้อเองตัดต่อเองอะไรเองก็เถอะแต่ว่าตอนที่กำลังขับขี่กันอยู่อ่ะมันใช้รถหลวงบ้างหรือว่าใช้เวลาในราชการบ้างแบบนี้เราจะคิดยังไงไปมาบางคนนี่ถ้าผมใช้คำว่าถ้านะถ้ารับรายได้จากทาง Facebook ด้วยเนี่ยดีไม่ดีเงินที่มีรายได้จาก Facebook จากการเป็นตำรวจอินฟลูเนี่ยจะมีมากกว่าเป็นตำรวจเงินเดือนปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจทีนี้คำถามผมก็คือว่าหลายคลิปเป็นการปราบปรามเป็นการทำให้คนไม่ย้อนสอนไม่ทำอะไรต่อมีอะไรแต่ถ้าหากไปปล่อยแบบนี้ไปโดยที่ไม่มีแนวทางเนี่ยเดี๋ยวอาจจะถูกตั้งคำถามว่าใช้เวลาไปกับการทำคลิปมากอันนี้ไม่รู้ผมคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ฝากเอาไว้ก่อนครับว่ามันจะมีกรอบหรือเขามีแนวทางกันออกมาแล้วหรือยังครับคุณวิสุทธ์นะ
5: คือตอนนี้ถ้าพูดถึงโลกของออนไลน์โลกโซเชียลมันเปิดขึ้นนะคุณพิรักตอนนี้ไม่ใช่ว่าตำรวจนะตำรวจก็เริ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผมตามกระทั่งเนี่ยฮะกรมราชทัณฑ์หรือ
4: ราชทัณฑ์มีเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือ
5: มีแล้วครับมีแล้วครับ
4: โอ้
5: หรือหน่วยงานหลายหน่วยเขาพยายามสร้างอินฟลูเอนเซอร์ของแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานซึ่งผมก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่ดี คือผมคิดว่าในแง่ของการรู้สึกปรับใช้การสื่อสารยุคใหม่ให้เข้าถึงเข้าไวแต่ประเด็นที่คุณพิรักษ์ว่ามันต้องเส้นแบ่งระหว่างเฮ้ยมันเป็นงานสร้างผลงานหรือสร้างความตระหนักสร้างความเชื่อถืออันนี้ประเด็นหนึ่งนะแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าประเด็นหนึ่งก็ผมคิดว่ามันก็กึ่งกลางอ่ะคุณพิรักษ์ต้องดูว่าตกลงจริงๆสร้างอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมหรือเพื่อภาพลักษณ์หรือเพื่อโฆษณาหรือเพื่อโปรโมทนี่เรื่องนึงนะเรื่องอะไรต้องได้ก็ต้องพิจารณาแต่ที่ผมห่วงเนี่ยคุณพิรักษ์
4: คร
5: ับผมเห็นตำรวจหรือกระทั่งหน่วยจู่โจมหน่วยจับหน่วยปราบเนี่ยเริ่มมีการทำคลิปเรียลไทม์แล้วก็ตัดต่อแล้วก็เผยแพร่ไปซึ่งเราก็จะเห็นผลงาน
4: โอ้ลืมนึกไปเลยอันนี้อันตรายเหมือนก
5: ัน แต่คุณพลักครับเปิดหน้าคนที่ถูกจับกุม
4: โอ้อ
5: ันนี้ผมว่ามันก็ต้องพิจารณานะบางคนที่คุณไปบุกจับเขาคุณไปดักจับเขาตามหมายสงสัยสายก็ตามแต่เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนผิดก็ได้เนาะ
4: เออเขายังมีสิทธิ์ในการในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายอะไรอยู่นะ
5: ใช่แล้วก็บางคลิปที่ผมเห็นเนี่ยคนดูเยอะๆนะเช่นไปจับแม่ซึ่งมีข้อหาหรือถูกเรื่องยาเสพติดบุกจับถึงบ้านปรากฏว่าภาพที่ตำรวจหน่วยงานนั้นไปถ่ายเนี่ยเห็นหน้าลูกเห็นหน้าแม่ของแม่เนี่ยนะผมก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะคือมันต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับเราเข้าใจนะเรื่องอยากจะเห็นผลงานอยากเข้าใจนะว่าตำรวจหรือหน่วยงานนั้นเอาจริงเอาจังอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ควรจะไปไกลเกินละเมิดถึงสิทธิส่วนบุคคลอะคุณพิรักษ์ลองนึกสมมติว่าเป็นผมแล้วไปเห็นคนไม่รู้ละใครที่โดนแล้วเป็นลูกคนในครอบครัวซึ่งมันไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ที่ผมห่วงไว้ป่ะนะแต่ผมก็ฝากไว้นะว่า
4: โอ้ยเห็นด้วยคุณวิสุทธ์เพราะว่าพวกเรานักข่าวเรายังเคยโดนตั้งคำถามหรือคนทำคอนเทนต์ยังถูกตั้งคำถามแล้วว่าทำแต่คอนเทนต์จนลืมสิทธิของคนอื่นผมก็เลยลืมนึกเลยตอนนี้ตำรวจก็ทำคอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะคือผมว่าหลายอาชีพอาจจะไม่ทันได้คิดว่าไปละเมิดเขาหรือเปล่าเนาะ
5: แต่มันต้องคิดไงตัวอย่างเช่นคุณไปจับเขาแล้วมีรูปลูกเขาซึ่งปรากฏแล้วมันก็ถูกแชร์ไปทั่วแล้วมันก็เป็นมลทินเป็นรอยด่างเป็นความปวดเจ็บปวดของคนแล้วลูกโตขึ้นจะเป็นยังไงล่ะนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวเหมือนกันนะสำหรับใครที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะ
4: ของตำรวจก็ฝากด้วยนะครับแต่ว่าในอาชีพอื่นที่ทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ก็อันนี้ก็ผมว่าทุกคนคงเห็นภาพกันดีว่าตกลงควรจะต้องออกกันยังไงแบบไหนมีการยืนยันนะครับ Data Center Today เขาลงครับ
5: ค
4: ุณชัยชนกยอมรับว่ามีกทม.มีอยู่ในกทม.ไม่ได้รับอนุญาตหลายแห่งแล้วก็พบการกักตุนน้ำมันจริงแต่ยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดก็เมื่อสักครู่ก็สรุปจากที่รายงานไปขณะเดียวกันนะครับเรื่องของdata center เนี่ยใน today เขาก็เขียนเอาไว้ครับว่ามันมีประชาชนหลายคนเนี่ยที่เขาเอ๊ะเสียงหึ่งหรือว่าอื้ออึงตลอดเวลาเนี่ยมาจากไหนคุณวิสุทธ์ทราบดีเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์แล้วบางทีมันจะมีการระบายความร้อนเปิดพัดลมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่ที่ประชาชนไปเนี่ยแล้วเหมือนกับแบบมันจะมีเสียงหึ่งเหมือนกับเสียงหล่อเย็นเนี่ยทีนี้ครับมีรายงานว่ากรุงเทพแล้วก็ชลบุรีระยองเนี่ยอย่างน้อยเว็บไซต์จาก Data Center Map นะครับอันนี้บอกว่าถ้าเราเอายิงจากตรงนี้เป็นหลักเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะทราบมั้ยครับว่าเขาบอกว่ามีอยู่65แห่งกระจายอยู่ในชลบุรีระยองกรุงเทพมหานครเงินที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะกระทบกับตัวชุมชนด้วย Today เขารวบรวมมาไว้นะครับที่เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเนี่ยน้ำนะครับไฟระบบรักษาความปลอดภัยนะครับพวกนี้ยังคงเป็นประเด็นสหรัฐเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมี data center เป็นพันแห่งครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมกระจายอยู่ในหลายพื้นที่มันอาจจะมีเสียงจากพัดลมอุตสาหกรรมหึ่งๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมไปถึงเคสการทำงานอื่นๆแล้วก็หลายพื้นที่ครับมันอยู่ไม่ไกลจากชุมชนแล้วก็มีแนวโน้มใกล้กับชุมชนมากขึ้น ที่สหรัฐมีรายงานครับว่าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ Data Center มีการรายงานการนอนไม่หลับปวดศีรษะมีวิตกกังวลครับเพราะนอกเหนือจากการที่เขาได้ยินเสียงหึ่งๆแล้วเนี่ยบางทีจะมีการสั่นสะเทือนด้วย
5: ครับ
4: อย่างมีเสียงหนึ่งที่รัฐนิวเจอร์ซีย์เขามีรายงานว่ามีเสียงเครื่องจักรดังตลอดเวลาและเสียงเหมือนมันเป็นเสียงมันอารมณ์เหมือนเฮลิคอปเตอร์แต่เบากว่าแต่ว่ามันไม่เคลื่อนที่ไปไหนและบางครั้งก็เหมือนกับมีเสียงรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่ตลอดเวลาเสียงกวนจนทำให้คนไม่กล้าไม่อยากที่จะออกจากบ้านไปและในเมืองขนาดเล็กในบางแห่งมีการฟ้องต่อศาลสหรัฐแล้วนะครับเรื่องของเสียงรบกวนอันนี้หยิบมากว้างๆให้ได้เห็นกันก่อนว่าบ้านเราผมไปเปิดดูแล้วนะมันยังไม่มีกฎหมายที่จะใช้ในการควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งกังวลผมกลับมาตัวนี้ก่อนมลพิษทางอากาศครับ data center เนี่ยใช้ไฟประมาณ 1.2-1.2% ของการใช้ไฟทั่วโลกนะครับ2ปัญหาน้ำคาดการณ์ว่าปี2027เนี่ย data center ทั่วโลกจะใช้น้ำประมาณ 4.2-6.6 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีอันนี้ก็คือเรื่องน้ำมลพิษทางเสียงครับการทำงาน24ชั่วโมง7วันอันนี้สร้างเสียงดังต่อเนื่องในชุมชนแน่นอนครับdata center เพิ่มความต้องการไฟฟ้ามหาศาลอาจจะทำให้ค่าไฟสูงขึ้นค่าไฟขายส่งในพื้นที่ใกล้ data center data center ขนาดใหญ่มีปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยอ่ะผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอไม่รู้ฝ่ายค้านเขาจะตีหรือจะหยิบขึ้นมาตั้งคำถามตรงนี้ด้วยหรือไม่ครับคุณผู้ชมนะ
5: ครับผมพาคุณพิรักษ์ท่านฟังไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีนะครับไม่อยากให้ลืมไปนะหลังจากเกิดเหตุเรียกว่าเรื่องโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการสอนทางออนไลน์อะไรเงี้ยนะฮะปรากฏวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่โรงเรียนเนี่ยก็เปิดสอนตามปกติก็ขึ้นทางโรงเรียนบอกก็มีการวางมาตรการต่างๆนะฮะหลังจากเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นวันแรกที่เปิดออนไซต์โรงเรียนก็เข้มนะฮะมีจุดคัดกรองมีการค้นสัมภาระมีสแกนโลหะสแกนใบหน้าแล้วก็ตำรวจดูแลโดยรอบนะครับก็ผมฟังจากเสียงผู้ปกครอง 2-3 ท่านนะคุณพิรักษ์ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเขาจริงๆเขาไม่อยากให้ลูกมาโรงเรียนนะแต่ว่าก็ลองดูฮะเพราะว่าลูกคนหนึ่งคุณแม่บอกว่าลูกเขาหลังจากเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในห้องที่เกิดเหตุอ่ะแล้วลูกก็หลอนนะคุณพิรักษ
4: ์
5: ตั้งแต่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องอยู่กับแม่ตลอดเวลาแม่ไม่สามารถได้ปลีกตัวไปได้เพราะลูกเกิดอาการแบบผวาตลอดเนี่ยแต่วันนี้คุยกับลูกแล้วลูกบอกว่าจะมาลองดูแล้วกันนะแม่ถ้าเกิดไหวก็จะเรียนถ้าไม่ไหวก็จะขออนุญาตพากลับไปที่บ้านก่อนผู้ปกครองอีกคนหนึ่งที่ผมฟังก็สัมภาษณ์นะคุณพิรักษ์นะก็บอกว่าก็จริงๆก็ยอมรับนะว่ามันต้องเข้าสู่ภาวะการเรียนตามปกติแล้วล่ะแต่ว่าพอไปเห็นสภาพโรงเรียนเนี่ยข้อดีคือคัดกรองเข้มนะฮะเพื่อความปลอดภัยแต่คุณแม่รู้สึกเหมือนกับเข้าสู่สมรภูมิที่แบบมันเป็นแดนที่แบบไม่ใช่โรงเรียนอะถูกตัวถูกค้นถูกอะไรนะสภาพก็วันแรกๆนี้แหละฮะก็เอาว่าก็เข้าใจนะว่าสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นมันหลอนมันกลัวมันแบบมันต้องเดินต่อก็บรรยากาศที่ก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่โรงเรียนครั้งแรกแบบบรรยากาศที่ยังเก่งๆแต่ว่าก็ดีใจได้เจอกันนะแต่ว่าคุณประเสริฐ
4: จันทระ
5: ร
4: วง
5: ทองไอ้ที่เรียกบ่อยๆคืออย่าลืมบอกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการก็บอกว่าก็ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้ก็พูดตามภาษารัฐมนตรีเนาะเด็กทุกคนได้กำลังใจดีนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการการศึกษาไปสังเกตการคุยผู้อำนวยการแต่ก็คุณประเสริฐก็พูดถูกนะจิตใจของเด็กและคุณครูก็เกิดการสูญเสียตอนนี้ก็ต้องตัวต้องดูแลให้นักจิตวิทยาเข้ามาดูแลนะก็หวังว่าจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปทางที่ดีขึ้น แล้วก็เรื่องนี้ก็ผมคิดว่าก็จะเป็นบทเรียนซึ่งแน่นอนการสูญเสียมากมายแต่ตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะคุณวิรักษ
4: ์
5: ม
4: ัน
5: เกิดอาการแบบข่มขู่อ่ะจะวางระเบิดจะเกิดขึ้นบ่อยมากในโรงเรียน
4: อ
5: ่ะแล้วก็มีหลายโรงพอขู่แล้วก็ตกใจนะก็ต้องมีการเคลียร์กันอะไรเงี้ยนะซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มีบางโรงเรียนที่ผ่านมาก็มีการขู่ว่าจะวางระเบิดอ่ะอันนี้เขาจับได้คุณพิรักษ์เป็นผู้ปกครองก็เอาว่าเป็นสิ่งที่มันสูญเสียสูญสลายมากมายแล้วก็อยากจะเขาจะว่าวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวคงต้องเกิดขึ้นเนาะส่วนใครที่คิดจะแบบไม่พอใจแล้วก็ข่มขู่หวังให้เกิดความปั่นป่วนเนี่ยอย่าทำเลยนะครับนะก็สูญเสียมามากแล้วนะครับก็คงต้อนรับทุกฝ่ายกับเข้าสู่โรงเรียนตามที่เส้นทางที่คุณต้องเป็นนะครับ
4: ครับทีนี้ทางสหรัฐครับกำลังจะยกพลขึ้นปกที่บ้านเราครับซึ่งเมื่อวานต่อเนื่องจนถึงวันนี้เนี่ย
5: ครับ
4: ก็มีการย้ำครับสารวัตรการเมืองพัทยาท่านเลขานายกนะครับท่านปลัดเมืองพัทยาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยเพราะว่า USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็เรือร่วมขบวนรวมกว่า3ลำก็มีกำหนดเข้าท่าในวันพรุ่งนี้ครับ 2-6 กันยายนกำลังพลนี่กว่า 5,000 นายครับซึ่งคาดการว่า 3,000 นายเนี่ยน่าจะลงมาท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างคืนที่เมืองพัทยาอันนี้เขาก็มีการวางมาตรการในการที่จะรับมือเชิงรุกครับโดยกำหนดพื้นที่ที่กำลังพลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเราวางกติกาตรงไหนยังไงได้แบบไหนซอย 6/1ซอย 7ร้านจำหน่ายกัญชาร้านขายยาและกิจกรรมทางน้ำต่างๆในทางปฏิบัติจะทำได้ไหมเรื่องกัญชาเนี่ยผมไม่แน่ใจส่วนสถานบันเทิง Walking Street ก็เข้าไปได้ปกตินะครับแต่อยู่ภายใต้กรอบเวลาแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินตี 2พัทยาก็สื่อสารว่าเน้นย้ำผู้ประกอบการครับป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศทีนี้อันหลังผมพูดกันแบบตรงไปตรงมาครับย้ำเตือนว่าการซื้อขายบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายห้ามมีการซื้อขายและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนต่ำกว่า18ปีเด็ดขาดใครไปพัทยาไม่เจอเงาตะคุ่มที่ยืนอยู่เนี่ยก็แปลกนะครับคือผมไม่อยากจะบอกว่าเรายอมรับจริงๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีพอเข้าใจได้แต่ว่าจัดการกันยังไงเนี่ยพอไปบอกว่าไม่มีปุ๊บพอถึงเวลาแล้วเห็นคนยืนคนที่ทำเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายค่าอะไรไหมเขาถึงจะยืนได้เดินได้โดยที่คนเขาบอกว่าไม่มีทีนี้ก็มีการกำชับครับเรื่องค่าโดยสารให้เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางนักท่องเที่ยวด้วยผมเมื่อกังวลเรื่องพวกเหตุการณ์น้ำผึ้งหยดเดียวเหตุการณ์ทะเลาะเหตุการณ์รุนแรงหลังๆเราเห็นบ่อยนะครับนักท่องเที่ยวแบบที่กลางบ้างล่ะหรือว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าฝั่งผู้บริการหรือว่าฝั่งนักท่องเที่ยวใครใช้คำว่าไงไม่รู้ใครร้ายกว่ากันอ่ะเราก็เห็นฉากที่มีการชกต่อยทำร้ายกันก็มีกันอยู่เยอะฮะคุณวิสุทธ
5: ์ครับผมลองดูข่าวการเมืองไปเร็วๆนะคุณไปรักนะครับนายกก็จะเปิดบ้านนะฮะกินข้าวกันแล้วนะฮะกับพรรครัฐบาลวันอาทิตย์นี้องค์เสร็จจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาก็ไปกินข้าวกันที่บ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีก็เผลอแป๊บเดียวก็หมูพี่นายก6เดือนแล้วคุณพิรักษ์ไม่รู้คุณพิรักษ์รู้สึกว่าเร็วหรือช้านะ6เดือนนะก็ถือว่าเป็นงานเจอกันครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้อนุทินชาญวีรกูลนะก็เห็นว่านั่นแหละเป็นคำแนะนำของคุณ
4: หนิม
5: คุณจุลพันธ์คุณหนิมนะฮะก็จะเจอกันหลังจากทำงานร่วมกันนะก็เอาละเปิดบ้านพักเห็นมีคนถามว่าไอ้คุณอนุทินเนี่ยจะเป็นเชฟทำอาหารเองหรือเปล่าเพราะแกชอบทำอาหารนะอาจารย์คงไม่ได้ทำมั้งทำเดี๋ยวไม่มีคนกินเองอะแล้วก็คุณเสียศักดิ์นะครับเสนอครม.ที่เราบอกว่าก็ไม่เห็นมีรูปธรรมเรื่อง แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สักเท่าไหร่นักนะครับศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วแน่นอนดูกระต่างประเทศได้เป็นรองนายกด้วยเสนอครม.ครับให้ขยายสร้างรั้วแนวชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสินค้าเถื่อนยาเสพติดข้ามแดนนะครับก็จะไปหารือเรื่องนี้กับกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียวันที่6กันยายนนี้นะฮะนี่ข้อเสนอของคุณเสียศักดิ์นะฮะก็คือสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียนะแล้วก็มีประเด็นตกค้างอื่นไหมครม.อ๋ออันนี้ก็เป็นไปตามที่มีข่าวล่วงหน้าคุณพิรักษ์พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ฮะสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.คนใหม่ตามที่มีข่าวออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะก็ถือว่าลงตัวนะฮะที่นั่งที่สมช.แก้ปัญหาเรื่องจัดที่นั่งที่นั่นแหละของกองทหารไม่ลงตัวก็จบลงที่สมช.ก็เป็นไปตามที่ว่านั้นแต่กำลังรอดูอีกอันหนึ่งว่าจะมีมติหรือเปล่าวันนี้หรือเปล่านะฮะคุณอภิรักษ์คุณอภิรักษ์ได้ข่าวเรื่องนี้ไหมโฆษกรัฐบาลคนใหม่ที่มีข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวแล้วล่ะ
4: จะเป็นคณะทำงานของคุณพลาดอนที่จะเข้ามาก็เห็นเหมือนกึ่งปฏิเสธอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าตกลงจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธใช่ไหมคุณผู้ชม
5: ผมไม่ค่อยมั่นใจก็รอดูกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอเอกพบเฮ้ยหมอเอกนะฮะหมอเอกก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นงี้จริงนะ
4: บูเลยนะบูไหมถือว่าเป็นแนวลบส้มเก่าพอมาอยู่น้ำเงินอย่างนี้ถือว่าบูเลยไหมคุณวิสุทธ
5: ิ์โอ้โหนี่เอามาลุยเลยแหละนะก็เปลี่ยนสไตล์จากโฆษกรัชดากับทีมงานก็เป็นการก็เรียกไงฮะก็รายงานความคืบหน้าเนาะแจ้งมติครม.นะรอบนี้ถ้าเกิดมาจริงนี่ก็ถือว่าสายลุยอะหมอเอกอะนะฮะก็เปิดนี้จริงนะผมว่าอาจจะคล้ายๆอย่างนี้ป่ะคุณพิรักษ์อดีตโฆษกแดกอะ
4: ตกลงชื่อตอนแรกก็เห็นว่าจะเข้ามาร่วมทีมนี่แต่ว่าจะให้ลงมาเป็นโฆษกก็คงเล็กเกินไปกว่าที่เคยทำใช่ไหมล่ะ
5: ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ผมว่าก็น่าจะอาจจะช่วยๆกันได้อยู่นะผมเรียกว่าถ้าเกิดเป็นหมอเอกจริงนะตกว่าเป็นโฆษกรัฐบาลในสถานการณ์การสู้รบครับ
4: คือผมว่าน่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาวางโฆษกรัฐบาลไปเหมือนคนมาสรุปประเด็นอ่ะ
5: ครับ
4: แล้วก็คือไม่ได้บอกอาจารย์รัชดาไม่มีความสามารถนะแต่มันไม่ใช่แนวบู๊อ่ะแนวมาสรุปประเด็นแนวมาแถลงข่าวแนว PR แล้วก็ต้องไปแจกบทให้กับรองโฆษกที่อยู่ในพรรคโน้นพรรคนี้กันไปอ่ะซึ่งเอาจริงๆไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ในเชิงการต่อสู้ทางการเมืองแต่ก็เป็นการแค่แบ่งพื้นที่ให้มีการสร้างตัวผู้เล่นใหม่ๆดีกว่าในส่วนของพรรคอื่นอ่ะผมว่าก็ได้ตรงนั้นน่ะแต่ว่าในแง่ของการโต้ตอบมันทำอะไรไม่ได้คุณมันรับมือไม่ไหว
5: มันก็แล้วแต่การวางบทบาทของรัฐบาลนายกแต่ละชุดด้วยนะถ้าเกิดต้องการโฆษกที่แนวรบแนวโต้ตอบก็ต้องทำอย่างนั้นคือบางชุดก็เอาโฆษกที่มาลุยฝ่ายตอบโต้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะนะบางชุดก็เนี่ยเอาโฆษกคุณไปนั่งนะผมนี่น้องข่าวน้องนักข่าวบอกว่าพี่ครับผมอยู่ทำเนียบนะบางทีโฆษกที่แถลงอ่านตามเพจรีลีสอะก็จริงไม่ต้องมีก็ได้นะคือแจกเลย
4: ก็มีบางคน
5: ที่แจกเลยก็ได้ไม่ต้องแบ่งนะ
4: มันยากนะคุณพิสุทธิ์ก็คืออ่านตามสคริปต์อ่ะอย่างรอบเนี้ยทีมงานรองโฆษกอ่ะก็มีอ่านผิดยังมีเลยอ่ะแล้วก็ไปสรุปตามความเข้าใจของตัวเองแต่ก็เข้าใจไม่ถูกต้องอ่ะแล้วก็ไปเติมเองอ่ะแล้วพี่ๆน้องๆนักข่าวเนี่ยอย่าหาว่าอวยกันเองเลยเขาอยู่ตรงนั้นนานกว่าบรรดาโฆษกบางหน้าที่เข้ามา เขาสรุปกันเองได้อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกอ่ะถ้าจะอย่างนั้นก็คือเหมือนแบ่งกันแถลงข่าวอ่ะมันไม่ได้เป็นโฆษกอ่ะคุณวิสุทธ์ม
5: ัน
4: เป็นแบ่งกันมาอ่านข่าวกันคนละข่าว2ข่าวแยกตามกระทรวงที่มีอยู่ใช่มั้ยล่ะ
5: ครับ
4: ทีนี้ถ้าจะเพิ่มพื้นที่บุคลากรเนี่ยต้องหาแบบเดียวกับใครอ่ะคุณจักรภพเป็นแขที่ตอบในเชิงเนื้อหาได้ด้วยตอบในเชิงการเมืองได้ด้วยหรือจะตอบเอาใครอ่ะเสไก่อูพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดนายกไม่อยู่นายกอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าวันนี้บอกนายกแสดงความเป็นห่วงวันนี้นายกอย่างพูดอย่างนี้ก็คือรู้เหมือนนายกไม่ต้องพูดอ่ะรู้ว่าเรื่องนี้ต้องใช้ความเป็นนายกมาแก้ต่างแทนมาลุยแทนอะไรแทนก็มีนี่เมื่อกี้ผมพูด2พรรคแล้วนะประชาธิปัตย์แบบนี้เพื่อไทยแบบนี้หรือเอาแบบไม่ใช่สิเพื่อไทยแบบนี้ลงตู่แบบนี้หรือเอาประชาธิปัตย์มีโฆษกส่วนตัวมีโฆษกผู้นำฝ่ายค้านโฆษกพรรคโฆษกรัฐบาลโอ้โหมากันเป็นเซตเลยอ่ะมันอันนั้นอาจจะเหมาะกับสถานการณ์นี้น่าจะต้องหยิบมาใช้แล้วมั้งครับคุณผู้ชมว่าแต่ว่าจะเปลี่ยนจริงไหม
5: ก็ลองดูนะแต่ว่าอ่ะปิดท้ายเบรกแล้วกันคุณเวลาช่วยหาข้อมูลผมหน่อยสิ เห็นว่าคุณทักษิณจะคัมแบ็กเหรอคือคัมแบ็กไม่ได้คัมแบ็กในฐานะเป็นนายกหรือคนการเมืองนะ
4: เป็นกูรูเขาจะเป็นกูรู
5: เขาจะมีการทำพอดแคสต์นะฮะของกลุ่มแคร์ครับ Moon Shot Podcast กับแคร์คิดเพื่อไทยก็ชวนตั้งคำถามอนาคตอยากเห็นเป็นอย่างไรฝันถึงดวงดาวเคลื่อนไหวสู่ดวงดาวแล้วก็มีภาพแบบไม่ได้เปิดหน้านะมีสายตะละแก๊บบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาทำพอดแคสต์ไม่รู้เหมือนกับคราวที่แล้วเขาเรียกทำอะไรนะคราวที่แล้วคุณทักษิณมาเปิดอะไรนะผมจำไม่ได้ตอนนั้นเปิดนะฮะ
4: เป็นห้องสนทนาอยู่ในแอป
5: นะ
4: คือความน่าสนใจนะคุณวิสุทธ์ถ้าคุณวิสุทธ์ชวนคุยเนี้ยผมเติมนิดนึงก็คือว่าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้กลับในเมืองไทยอ
5: ่
4: ะ
5: ครับ
4: คุณทักษิณก็เปิดห้องสนทนาในแบบนี้เนี่ยแหละแต่นึกชื่อโปรแกรมตรงนี้เนี่ยไม่ออกแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นกับการเป็นโทนี่วูซัม
5: โอ้ยคนแบบขยายห้องเต็มแล้วเต็มอีกอ่ะ
4: แล้วก็ต้องเรียกว่าเขาก็มีพื้นที่ในการไปสร้างการกระจายของจากโทนี่วูซัมอ่ะไปเป็นข่าวนู่นนี่นั่นวันนี้ทักษิณกล่าวอย่างโน้นวันนี้ทักษิณกล่าวอย่างนี้เนี่ยอันนั้นเราจะเห็นตอนที่ยังไม่กลับไทยทีนี้พอมากลับไทยปุ๊บเนี่ยคุณทักษิณอาจจะเลยเส้นหรือล้ำเส้นหรือเปล่าที่เรียกได้ว่ามีพันธมิตรสื่อเปิดพื้นที่เปิดเวทีเปิดอะไรแต่ไม่เลยคุณทักษิณขึ้นเวทีไม่เว้นแต่ละวันน่ะ
5: ครับ
4: แล้วก็มีภาพขึ้นสนามกอล์ฟถ่ายกับ CEO ถ่ายกับผู้บริหารนี่เต็มไปหมดแล้วสุดท้ายพอมาเข้าสู่ขั้นตอนทางคดีรอบหลังมาเนี่ยคุณทักษิณเคลื่อนตัวแบบที่โคตรมีกลยุทธ์นะคุณที่สุด ไปโผล่ที่อินโดนีเซียพร้อมกับนายกรัฐมนตรีอีก 2-3 คนไปโผล่ที่นู่นที่นี่เรียกว่าดักหน้าดักหลังแต่ไม่พยายามจะออฟไซด์รัฐบาล
5: ครับ
4: ท่านรองยศชนันท่านหนิงท่านอะไรตอนนี้ก็ประสานกันดีแต่ทีนี้ถ้าจะหายไปเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่คุณทักษิณ
5: ครับ
4: แต่ว่าจะให้ออกเป็นอีเวนต์มันก็คงไม่เหมาะแต่ถามว่าอีเวนต์ไม่เหมาะแต่คอนเทนต์ยังต้องมีทีนี้น่าจับตามองว่าคอนเทนต์เนี่ยจะเลี้ยงกระแสยังไงเพราะว่าภาพดูดีอยู่ที่อาจารย์เจนแต่ความคมความเป็นสีแดงความเป็นคุณทักษิณเนี่ยแม่มันต้องกลับมาอย่างเงี้ยมันน่าสนใจดีเดี๋ยวคุณวิสุทธ์เขาจะเริ่มเมื่อไหร่นะคุณวิสุทธ์นะ
5: ยังไม่รู้เลยแต่ว่าเริ่มแน่
4: ก็ไม่แปลกนะแต่ว่าคุณทักษิณคงทำได้ดีแหละในสายตาในตัวของเขาเอง
5: ครับก็เดี๋ยวลองดูฮะแต่ที่กลับไปแน่ๆคือกลุ่มแคร์นี่ใครเป็นหมอเล็บหมอมิ้งเลยนะป่านนี้นะ
4: ครับ
5: กลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวคนจะฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนเปล่าไม่รู้นะแล้วพักกันก่อนก็ได้แล้วครับ
4: ครับช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
7: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
9: อ้าวสายต่อไป
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: บริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทรงขึ้นลงกันต่อเนื่องและยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่หลายคนก็ยังมองอยู่ว่าจะไปทางไหนอย่างไรในคีร์กีสถานครับกำลังจะเปิดพื้นที่ให้มีกลุ่มประเทศที่ทางโลกเสรีประชาธิปไตยเองเขาอาจจะไม่ได้อยากจะมาร่วมจอยด้วยไปดูกันนะครับว่าในเวทีนี้จีนรัสเซียและประเทศอื่นๆนั้นเขาจะคุยหรือเขาจะขยับเรื่องไหนกันบ้างไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: สงครามอิหร่านผ่านมา6เดือนจะจบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้สายตาพุ่งไปที่ประเทศคีร์กีสถานเอเชียกลางเพราะว่ากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดของผู้นำจาก SCO Shanghai Cooperation Organization องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ชื่อก็บอกนะครับเซี่ยงไฮ้แปลว่าจีนเป็นพี่เบิ้มขององค์กรนี้ครบรอบ25ปีของการก่อตั้งและภาพที่เห็นครับที่เมืองหลวงของคีร์กีสถานคือบิชเคก3บิ๊กแห่งบูรณภาทิศบูรพาทิศแห่งนี้เราจะเห็นทั้งสีจิ้นผิงแห่งจีนวลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียและนเรนทราโมดีไม่ใช่เป็นการพบปะตามวาระปกติครับแต่เป็นการคำนวณที่ชัดเจนวางแผนมาอย่างดีท่ามกลางร่มเงาของการคว่ำบาตรจากตะวันตกที่กำลังทวีความรุนแรงเวทีนี้ครับกำลังถูกจับตามองในฐานะจุดยุทธศาสตร์ที่ขั้วอำนาจใหม่พยายามจะประกาศศักดาเพื่อจะขานอำนาจระเบียบโลกเดิมอย่างเป็นรูปธรรมระเบียบโลกเดิมมีพระเอกคนเดียวสหรัฐอเมริกาแต่ระบบโลกใหม่ที่ทั้งสีจิ้นผิงและปูตินประกาศร่วมกันสถาปนานั้นคือโลกหลายขั้วครับโลกหลายขั้วแปลว่าขั้วหนึ่งสหรัฐนำแต่อีกขั้วหนึ่งต้องมีจีนรัสเซียนำครับและ SCO นี่แหละเป็นหนึ่งในขั้วใหม่ที่ประเทศต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับตะวันตกกำลังจะแสดงตนว่าฉันกลุ่มชะตากรรมของฉันเอง SCO นี่ตั้งมา25ปีตั้งแต่2001ตอนเริ่มต้นมีเพียงประเทศร่วมก่อตั้ง6ประเทศเติบโตขึ้นมาเป็น10ประเทศตอนนี้ยังมีประเทศภาคีคู่เจรจาหรือ Dialogue Partners อีก15รายรวมกันแล้วมีสถิติที่น่าประทับใจ ประชากรรวมกันทั้งหมดมี 50% ของโลก GDP หรือผลผลิตมวลรวมรวมกัน 25% ของโลกฉะนั้นเราจะเห็นเลยครับว่านี่คือการรวมตัวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทางจีนนั้นพยายามที่จะรวบรวมกำลังสนับสนุนจากประเทศกลุ่ม Global South หรือว่าโลกใต้เพื่อจะขับเคลื่อนระเบียบโลกแบบหลายขั้วขณะเดียวกันครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษในจังหวะนี้คืออิหร่านอิหร่านเพิ่งเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของ SCO เมื่อ2023เมื่อ3ปีก่อนนี้เองฉะนั้นการประชุมรอบนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับอิหร่านท่ามกลางวิกฤตที่ล้อมรอบตัวเองโดยเฉพาะความตึงเครียดในช่องแคบโฮมุสที่ยังคุกรุ่นหลังสงครามยืดเยื้อมาเกิน6เดือนล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐประกาศขู่ครับว่าจะใช้ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อชาติใดก็ตามที่ยื่นมือช่วยเหลืออิหร่านแต่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารัสเซียจีนและอินเดียมารวมตัวกันในการประชุมรอบนี้และมีอิหร่านนั่งประกบข้างๆด้วยเนี่ยเท่ากับว่า3ประเทศนี้กำลังเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับอิหร่านหรือเปล่าแล้วทรัมป์จะกล้าไหมครับที่จะบอยคอตคว่ำบาตร3ประเทศนี้ในฐานที่ไปอุ้มชูอิหร่านนี่คือคำถามใหญ่เลยครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าจีนรัสเซียอินเดียกับอิหร่านนั้นเขานั่งเคียงคู่กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมขณะที่อเมริกากำลังบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณอย่าไปอุ้มอิหร่านนะถ้าคุณอุ้มอิหร่านคุณกำลังเป็นศัตรูกับผมเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้จึงไม่ง่ายทรัมป์คงไม่กล้าครับที่จะทำอะไรทั้งที่รู้ว่าจีนนั้นเป็นผู้สนับสนุนอิหร่านเต็มๆจีนซื้อน้ำมันจากอิหร่าน 90% ของการส่งออกของประเทศนั้นเลยนะครับแปลว่ารายได้หลักที่ยังทำให้อิหร่านมีลมหายใจสู้กับอเมริกาได้ทุกวันนี้นั้นเป็นเพราะจีนเป็นคนจะเรียกว่าส่งเสียหรือจะสนับสนุนจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่ผมคิดว่าการประชุมสุดยอดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นั้นไม่มีความหมายเป็นพิเศษในจังหวะนี้หนึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศที่ไม่ยอมให้อเมริกาเป็นพระเอกแต่เพียงผู้เดียวในโลกใบนี้สองจังหวะสงครามอิหร่านเข้าถึงจุดที่อเมริกาต้องการโดดเดี่ยวอิหร่านให้หมดสภาพเป็นอัมพาตทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการทหารแต่ที่ไหนได้อิหร่านไปเปิดหน้าที่ประชุมสุดยอดที่มียักษ์ใหญ่3บิ๊กมานั่งประกบอยู่ข้างๆ

0: แตะระบบการเงินของจีนเพราะว่ารู้ว่าถ้าไปคว่ำบาตรการโอนเงินของจีนให้กับอิหร่านตัดจีนออกจากระบบดอลลาร์ของสหรัฐก็อาจจะมีผลกระทบต่อการค้าการขายระหว่างจีนกับสหรัฐมิหนำซ้ำถ้าหากอเมริกาทำอะไรที่ให้จีนรู้สึกว่าต้องการจะลงโทษจีนก่อนหน้าสีจิ้นผิงไปเยือนแค่3สัปดาห์เป็นไปได้สูงครับที่ผู้นำจีนจะบอกว่าขอเลื่อนการเยือนก่อนถ้าสีจิ้นผิงขอเลื่อนการไปเยือนอเมริกาในจังหวะนี้ทั้งที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนปักกิ่งเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เท่ากับเป็นการตบหน้าอย่างแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์ไม่ยอมให้เกิดแน่นอนดังนั้นความอิหลักอิเหลือของสหรัฐในกรณีจีนช่วยอิหร่านเท่ากับเป็นการให้ออกซิเจนกับอิหร่านสู้กับอเมริกาต่อนี่เป็นเรื่องที่ทรัมป์คิดไม่ตกจริงๆจะซัดกับสีจิ้นผิงตอนนี้ตัวเองก็เสี่ยงทั้งแต่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้อิหร่านก็จะมีเรี่ยวแรงที่จะยันกับอเมริกาอีกระยะหนึ่งทีเดียวครับนี่คือภาวะไม่มีสงครามแต่ก็ไม่มีสันติภาพสองยักษ์ใหญ่ต่างคนต่างรู้ว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็เลยไม่กล้าฟันและตอนนี้สีจิ้นผิงก็รักษาสถานะฉันจะไปเยือนวอชิงตันแต่เจ้าภาพต้องไม่ทำให้อคันตุกะรู้สึกเสียอารมณ์รู้สึกไม่มีคุณค่าพอที่จะไปเยี่ยมบ้านของคุณเลยคอยดูครับก่อนจากนี้จนถึงวันสีจิ้นผิงเดินทางนั้นจะมีเรื่องอะไรที่จะสร้างให้เกิดเรื่องราวน่าตื่นเต้นที่คาดไม่ถึงหรือไม
1: ่สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวันนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงกติกาเรื่องของคนที่จะมาเที่ยวในบ้านเราครับ
3: ครับ
2: มีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศครับโดยลดมาเหลือ30วันก็มองในแง่ดีก็ถือว่าโอเคนะครับก็บางส่วนถ้าคนที่เขาจะมาเที่ยวคงไม่ได้เที่ยวยาวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าหวังจะต้องอยู่ยาวก็อาจจะต้องขออะไรเยอะหน่อยก็ต้องดูว่ากระทบจะจัดการกันยังไงแบบไหนอันนี้ครับประเทศที่เข้าสู่ประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ย93ประเทศที่อยู่ได้ไม่เกิน60วันล่าสุดครับก็จะเหลืออยู่30วันอันนี้ก็หลายประเทศนะครับออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียปูตานบรูไนแคนาดาหลายชาติครับเอาเป็นว่านี่คือกรุ๊ปใหญ่เรียกกันว่าประมาณเนี่ย60ก็เหลืออยู่90ขณะเดียวกันครับกรณีที่ชาติที่จะเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนทางบกเนี่ยเข้าได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินอันนี้แปลว่ายังไงครับคุณวิสุทธ์ครับแปลว่าอันนี้ผมนั่งดูผลกระทบนะ
3: ครับ
2: บางทีเรามีคนต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราแล้วก็ทำงานแบบกึ่งถูกกึ่งผิดอ่ะแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยเขาอยู่60วันแล้วเขาต้องออก60วันแล้วต้องออกเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้ไม่ได้ขอวีซ่าในการทำงานแล้วเขาเหมือนมาเที่ยวแล้วก็แอบทำงานด้วยซึ่งของเดิมก็อาจจะไปออกทางไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะชายดงชายแดนสระแก้วหรือเอาไปจ็อกอ่ะจ็อกเข้าจ็อกออก60วันทีจ็อกเข้าจ็อกออกทีเนี่ยถ้าของใหม่นี่ต้องทุกเดือนอ่ะ
3: ครับ
2: ก็จะทำให้กลุ่มนี้ลำบากขึ้นไหมอันนี้คือกำหนดให้คนที่จะเข้าออกผ่านทางบกเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินแต่ก็มียกเว้นครับยกเว้นอินโดสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดอันนี้คือเพื่อนบ้านมาเลเซียก็เข้าออกเป็นปกติอันนี้ก็ไม่กระทบกับเขาอ่ะนะครับขณะเดียวกันวีซ่าท่องเที่ยวที่มาอยู่ประเทศเราได้ไม่เกิน15วันมี2ประเทศมีสาธารณรัฐเซเชลสาธารณรัฐมอริเชียสเข้าใจว่า2ประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในหมู่เกาะ นะครับส่วนคนที่ส่วนการขอวีซ่าออนอะไรวัลนะครับที่ชายแดนก็มี3ประเทศครับมีอาเซอร์ไบจานเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียครับการปรับมาตรการในครั้งนี้ครับ ก็ทำให้ประกาศใหม่จำกัดสิทธิ์ยกเว้นวี

0: ีซ่า30 วันและ15 วันสำหรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกรณีที่60 วันนี้ก็จะครอบคลุมการท่องเที่ยวการทำงานแล้วก็การติดต่อธุรกิจระยะสั้นครับก็ยึดหลัก1 ประเทศ 1 สิทธิ์ครับเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงและป้องกันการมาแบบผิดวัตถุประสงค์ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ก็พยายามรู้ล่วนะให้วีซ่าอยู่นานเกินไปแล้วก็ใช้วีซ่าทำอย่างอื่นไปนะครับมาดูเรื่องของการเมืองที่ข้ามช็อตไปหน่อยคุณพิรักษ์ครับก็ตอนนี้สภาเปิดแน่นอนนะต้องมีการยื่นซักฟอกรัฐบาลแต่ซักฟอกรูปแบบไหนอาจจะต้องรอคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ประกาศความพร้อมความพร้อมของฝ่ายค้านฝ่ายค้านในนี้น่าจะหมายถึงประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนหรือไม่น่าจะรวมถึงพรรคอะไรพรรคผู้กองอ่ะนะนะฮะก็ไม่ว่ามีการคุยกันแล้วนะครับก็แต่ว่ายังไม่ได้สรุปว่าจะแบบอภิปรายใครบางคนรัฐมนตรีบางคนหรือว่านายกรัฐมนตรีคนเดียวหรือทั้งครม.อันนี้เข้าใจได้นะยังไม่ได้คุยหรือถ้าคุยก็คงต้องเป็นความลับแหละนะก็เอาไปว่าต้องเตรียมพร้อมแล้วแต่ก็คุณเท้งก็มีการก็เรียกไงฮะชกนอกรอบก่อนนะว่าโอ้มีเรื่องใหญ่หลายเรื่องนะครับที่ยากที่จะปฏิเสธและไม่สามารถใช้วิธีวิชาตัวเบาหลีกเลี่ยงได้นะนี่คุณเท้งนะเขาพูดหลายเรื่องแต่ว่ามีประโยคที่คุณเท้งพูดก็น่าสนใจนะครับบอกว่าพรรคส้มเนี่ยเคยช่วยให้คุณอนุทินเป็นนายกได้คราวที่แล้วนะให้เสียให้คุณอนุทินนะแต่ก็อาจทำให้หลุดจากตำแหน่งได้นะท่านนายกนะ อย่ามั่นใจเกินไปแม่ตั้งได้ก็สอยได้นะคุณเท้งก็ลองดูครับนะฮะเพราะคุณอนุทินเคยบอกว่าคุณเท้งเคยบอกว่าเคยทำให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งได้เช่นกันแต่นึกภาพไม่ออกนะคุณวิรักษ์ว่าในสภาจะทำให้หลุดได้ยังไงในเมื่อเสียงก็ยังปึกอยู่แต่ต้องยอมรับว่านอกสภาตอนนี้เสียงคำถามเสียงต้องการความชัดเจนเสียงต้องการการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็มีสูงอยู่ไม่น้อยก็คือการเมืองในสภานอกสภาก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปที่น่าสนใจคุณวิรักษ์ผมถามตัวเองถามผมคิดว่างี้นะหลังจากวันที่14 หรือ 16นะคุณวิรักษ์ในความจำผมแย่กันยายนที่ทางกกต.เขาจะวินิจฉัยว่าจะฟ้องไม่ฟ้องใครยังไง
0: ค
1: ือขั้นตอนหลังจากนี้หลังจากวันที่14เนี่ยคงจะมีใช้เวลายาวนานอะถ้าเกิดฟ้องวันที่3ก็ใช้เวลาอยู่แต่น่าสนใจว่า14 กันยายนหลังจากกกต.มีมติว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือฟ้องบางส่วนเนี่ยการเมืองไทยช่วงนี้น่าสนใจครับว่ามันจะส่งแรงกระเพื่อมต่อรัฐบาลและต่อการกระเพื่อมของฝ่ายต่างมากน้อยเพียงใดนะครับ
0: อ้าวหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับ16 นาฬิกานะครับวันนี้ผมและคุณวิสุทธิ์ลานะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กับผมวารินสัจเดลในวันอังคารที่1กันยายน2569ครับวันที่ตลาดบ้านเราปิดลบไป 6.48 จุดนะครับมีแรงกดดันจากตอนออกล่างและบอนด์ยิลด์ของสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดเนี่ยปิดไปที่ 1,588.68 จุดครับลดลงไป 6.48 จุดคิดเป็น 0.41% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 72,563.44 ล้านบาทนะครับแต่ชนีเคลื่อนไหวผันผวนครับก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดจากแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ดิ่งตัวขึ้นจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับในวันนี้เนี่ยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,603.59 และต่ำสุด 1,585.23 จุดครับหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น108หลักทรัพย์ลดลง373หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง168หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5วันนี้อันดับ1คือปตท.ครับปิดไปที่41.50 บาทราคาบวกขึ้นมา75สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 8,286 ล้านบาทนะครับอันดับ2 Delta ราคาบวกขึ้นมา2บาทติดไปที่251บาทครับมูลค่าการซื้อขายแทบจะครึ่งๆกับปตท.เลยนะครับ 4,621 ล้านบาทอันดับที่3 BDMS ครับปิดไปที่20บาทลดลงไปบวกขึ้นมา40สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 3,241 ล้านบาทอันดับที่4ปตท.สผ.ครับราคาบวกขึ้นมา2บาท50สตางค์ติดไปที่151บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,084 ล้านบาทและอันดับที่5 SCC ราคาลบลงไป1บาทติดไปที่260บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,816 ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับพูดคุยกันในช่วงนี้กับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณพิชัยเลิศสุขวงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X สวัสดีครับคุณพิชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับตลาดวันนี้เป็นไปตามคาดไหมครับหรือมีเซอร์ไพรส์ครับ
1: จริงๆเป็นไปตามคาดนะครับที่คุณวารินรายงานตอนต้นนี่ถูกเลยนะครับตลาดเนี่ยเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเรายังคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ยแต่ตอนนี้พลิกเป็นเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนตลาดจะได้สะท้อนความเป็นไปได้สูงถึงประมาณ 74% ที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ครับแล้วก็สังเกตว่าตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยตัว10ปีของสหรัฐขึ้นมาแตะเกือบ 4.8% ละนี่คือจุดที่สูงสุดในรอบประมาณ20เดือนและไม่ใช่แค่เฟดนะครับไม่ใช่แค่ของสหรัฐที่บอนด์ยิลด์ขยับขึ้นมาของญี่ปุ่นเนี่ยตัว10ปีก็ขยับขึ้นมาแตะ 3% ละอันนี้คือระดับสูงสุดในรอบ30ปีของทางภาคยุโรปก็เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยมันสูงกว่าเป้าหมายเยอะอันเนื่องจากราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันไม่ยอมลดสักทีไม่เพียงแต่ไม่ยอมลดเนี่ยยังไต่ขึ้นมาล่าสุดวันนี้เบรนท์ยืนเหนือ91เหรียญต่อบาร์เรลนะครับจากความเสี่ยงเรื่องตอนออกกลางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะก็ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยคนก็กังวลเรื่องของบอนด์ยิลด์นะทำให้มีแรงขายในหุ้นที่อ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะสังเกตว่าหุ้นสไตล์เติบโตหุ้นเทคเช่นยกอย่างบ้านเราเนี่ยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ถูกขายหนักฮาน่า KCE Qualcomm เป็นต้นนะครับรวมถึงหุ้นที่การประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยใช้วิธีการคิดกดกระแสเงินสดนะพวกในกลุ่มสาธารณูปโภคเนี่ยเราเห็นพวกบรรดาโรงไฟฟ้าโดน2เรื่องเลยจากทั้งเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นรวมถึงตัว discount rate ที่ปรับขึ้นตามทิศทาง bond yield นะฮะงั้นในช่วงสั้นๆเนี่ยเห็นว่าตลาดเนี่ยเล่นต่ำกว่า 1,600 จุดเนี่ยมาหลายวันละนะพยายามประคองเหนือแนวรับตรงแถวๆ1583นะครับก็ต้องตามลุ้นกันต่อว่าในที่สุดแล้วจะสามารถยืนเหนือตรงแนวรับตรงนั้นได้หรือไม่ครับ
0: ครับวันพรุ่งนี้นะครับดัชนีจะแกว่งตัวยังไงครับคุณพิชัย
1: ดูตอนนี้ตลาดก็ ตามดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อก่อนการประชุมนะครับระหว่างนี้เนี่ยความกังวลเรื่องบอนด์ยิลด์เรื่องทิศทางดอลลาร์อันนี้ก็สำคัญนะฮะดอลลาร์เนี่ยแอบแข็งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็มีผลตรงข้ามทำให้เงินบาทของเราเนี่ยอ่อนลงมาเรื่อยๆล่าสุดวันนี้เคลื่อนไหวอยู่แถว 33.24 33.25 แถวนี้นะครับถ้าคุณอาลินย้อนกลับไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็พอเนี่ยยังอยู่ประมาณ 32.6 อยู่เลยนะฮะการอ่อนตัวของเงินบาทเนี่ยมีส่วนทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติออกทางขายนะครับแม้วันนี้จะเป็นผู้ซื้อสุทธิก็ตามทีนะครับแต่ถ้านับกลับไป2สัปดาห์หลังเนี่ยส่วนใหญ่ออกทางขายแล้วขายก็ขายตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็เลยมีผลทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยยังถูกกดถูกแรงขายต่างชาติเนี่ยกดดันอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะสั้นๆเนี่ยคงจะหุ้นสไตล์เติบโตเนี่ยมีแนวโน้มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหุ้นสไตล์value นะครับจะสังเกตว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยยังสามารถยืนได้แม้จะเผชิญกับแรงขายทำกำไรเพราะฉะนั้นตัวดัชนีเนี่ยอาจจะมีโอกาสหลุดตรงแถว1580บ้างแต่คิดว่าไม่ได้ลึกอะไรไม่จากหุ้นตัวใหญ่ในกลุ่มพลังงานได้ประโยชน์จากเรื่องแนวโน้มราคาน้ำมันที่ส่งตัวระดับสูงขนาดเดียวกันทั้งค่ากำกลั่นรวมถึงสเปรดไปโตเคมีเนี่ยอยู่ในทิศทางที่สูงยาวนานกว่าที่ตลาดเคยคาดการไว้ตรงนี้ช่วยค้ำดัชนีอยู่เช่นเดียวกันกับกลุ่มธนาคารที่มีปันผลระหว่างการรออยู่นะครับสองกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในขณะที่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เป็นสไตล์เติบโตอาจจะถ่วงตลาดอยู่บ้างนะครับดังนั้นไม่อยากให้ดูแค่ดัชนีอย่างเดียวผมคิดว่าเป็นลักษณะการสลับกลุ่มเล่นสมากกว่าครับ
0: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ครับ
1: ตอนนี้ตลาดดูเหมือนยังรอตัวเลขการจ้างงานกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่นะครับระหว่างทางเนี่ยเรายังเห็นแรงขายในหรือแรงขายปรับพอร์ตสลับกลุ่มกันอยู่ที่บ้านนะฮะคงมีทั้งสองด้านคิดว่าในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวต้นน้ำอย่างประธสภและลงกลับเนี่ยยังช่วยประคับประคองตลาดได้ในขณะที่อีกข้างหนึ่งกลุ่มธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นสไตล์ value และมีปันผลในเกณฑ์ที่สูงเกิน 6% เนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่สามารถใช้จังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาเก็บสะสมได้อยู่ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับทิศทางของตลาดในวันพรุ่งนี้ที่ยังคงจะต้องติดตามปัจจัยความชัดเจนของปัจจัยในต่างประเทศนะครับทั้งสถานการณ์ตะวันออกกลางทิศทางราคาน้ำมันดิบและแนวโน้มเงินเฟ้อนะครับต่อส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองแนวรับแนวต้านกันที่แนวรับ 1,570 และแนวต้าน 1,610 จุดนะครับข้ามไปดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับ1กันยายนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดลบครับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็บทบังปัจจัยบวกจากรายงานที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนนั้นขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนสิงหาคมนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,979.89 จุดลดลงไป 6.41 จุดคิดเป็น 0.16% ทั้งเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดลบเช่นเดียวกันนะครับจากการกลับมาปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นซึ่งก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับหางเซ็งติดไปที่ 25,329.73 จุดนะครับลดลงไป 237 จุดคิดเป็น 0.93% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดลบเล็กน้อยโดยบรรยากาศการลงทุนนั้นถูกกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสเดือนเมษาถึงมิถุนายนก็พยุงตลาดโดยรวมไว้นะครับทำให้นิกเคอิปิดไปที่ 66,215 จุดลดลงไปเกือบ100จุดซึ่งคิดเป็นเพียงแค่ 0.15% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันนี้ครับเนื่องจากการพุ่งขึ้นของที่มีกลุ่มเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนุนตลาดและช่วยบทบังปัจจัยลบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านนั้นกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,835.80 จุดเพิ่มขึ้น 15.78 จุดคิดเป็น 0.23% ครับตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ขยับลงครับเป็นการปิดลบติดต่อกันในวันที่2 เนื่องจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มบริการทางการค้าเป็นปัจจัยกดดันตลาดนะครับ S&P ASX ปิดไปที่ 9,066.7 จุดครับลดลงไป 9.3 จุดคิดเป็น 0.1% และ All Ordinary ปิดไปที่ 9,260.90 จุดลดลงไป 10.5 จุดคิดเป็น 0.11% ครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเราที่น่าสนใจนะครับสมศักดิ์ลงพื้นที่หาดใหญ่สั่งเพิ่มศักยภาพแก้มลิงระบบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยครับคนไทยเสียเงินค่าเบี้ยประกันเกินจำเป็นหรือไม่นะครับก็เป็นการตั้งคำถามจุดที่ควรจะเช็คก่อนต่ออายุทุกปีนะครับมีสกู๊ปเรื่องนี้ที่น่าสนใจนะครับต่อประกันรถยนต์กันทุกปีแต่เคยเช็คไหมว่ากำลังจ่ายเบี้ยแพงเกินความจำเป็น5จุดสำคัญที่ควรจะตรวจสอบก่อนตัดสินใจต่ออายุกรมธรรม์นะครับก็มีหลากหลายแหละครับรถของคุณนั้นยังต้องการความคุ้มครองแบบเดิมหรือไม่รถอายุ 1-3 ปีกับรถอายุ 8-10 ปีเนี่ยมีความเสี่ยงและมูลค่าที่แตกต่างกันนะครับหากรถมีมูลค่าลดลงเนี่ยการเลือกทุนประกันหรือรูปแบบความคุ้มครองเดิมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดอีกต่อไปการประเมินตามอายุรถและลักษณะการใช้งานจริงช่วยให้เลือกกรมธรรม์ได้สอดคล้องกับมูลค่าในปัจจุบันมากขึ้นนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้รถน้อยลงหรือมากขึ้นครับหลังโควิดเนี่ยรูปแบบการเดินทางของหลายคนเปลี่ยนไปนะครับบางคนทำงานแบบไฮบริดใช้รถเพียงแค่สัปดาห์ละไม่กี่วันขณะที่บางคนนั้นกลับต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยขึ้นพฤติกรรมการใช้รถเปลี่ยนความเสี่ยงก็เปลี่ยนตามนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อการเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมตรวจสอบประวัติการเคลมของตัวเองหรือยังครับผู้ขับขี่ที่ได้มีการเคลมติดต่อกันหลายปีเนี่ยมักมีโอกาสได้รับส่วนลดหรือเงื่อนไขที่น่าสนใจมากขึ้นจากหลายบริษัทนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดเคลมหลายครั้งเนี่ยการเลื่อนบริษัทหรือรูปแบบกรมธรรม์นะครับก็อาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบครอบมากขึ้นการดูข้อมูลตัวเองก่อนจะช่วยให้เปรียบเทียบข้อเสนอได้แม่นยำกว่าเดิมนะครับแล้วก็อย่าดูเฉพาะราคานะครับเบี้ยประกันที่มันถูกกว่า 2,000 บาทอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนะครับเช่นค่าเสียหายส่วนแรกจำนวนอู่ในเครือรูปแบบการซ่อมความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับและสุดท้ายคือเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับเป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนคงต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับเครือ CP คว้ารางวัลคุณธรรมอวอร์ดจากโฆษณาขอบคุณผู้ให้ก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวนะครับกรมพัฒนาธุรกิจเชิดชู125ธุรกิจต้นแบบธรรมาภิบาลสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยแต้มต่อการค้าโลกนะครับคุณธุมพงศ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานงานพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปีนี้และมอบโล่รางวัลและหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจเชิดชูผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคธุรกิจของไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันทางธุรกิจมันไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลกำไรแต่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประหยัดพลังงานนำนวัตกรรมมาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนักลงทุนและผู้ค้ารวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในระยะยาวนะครับก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับปีนี้เนี่ยธุรกิจผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ125รายนะครับเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรองใหม่44รายต่ออายุการรับรอง81รายนะครับหนังสือรับรองมีอายุ3ปีและสามารถนำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลเนี่ยไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อผู้ค้านักลงทุนและผู้บริโภคได้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะmotivate ให้มีธรรมาภิบาลนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับภรรยาของเนทันยาฮูเผยทฤษฎีสมคบคิดอ้างฝ่ายค้านรู้แผนฮามาสโจมตี7ตุลาคมล่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสข่าวความเคลื่อนไหวในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับเป็นการออกมาเคลื่อนไหวโดยซาร่าเนทันยาฮูนะครับที่ออกมากล่าวหาเยอีร์โกลันว่าอาจจะรู้เห็นแผนการโจมตีของฮามาสเมื่อ7ตุลาคมปี66เนี่ย ล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสามารถเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยที่เทศกาลดนตรีโนวาได้อย่างรวดเร็วเยเยอร์โกลันเนี่ยยืนยันว่าเขาเดินทางไปถึงพื้นที่หลังเกิดเหตุโจมตีเริ่มขึ้นแล้ว1ชั่วโมงครึ่งพร้อมเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทต่อซาร่าเนทันยาฮูครับพรรคฝ่ายค้านและอดีตผู้นำอิสราเอลท่านนี้นะครับก็ประนามข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นอันตรายและเป็นการปลุกระดมเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของเนทันยาฮูครับประเด็นความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงเรื่องความล้มเหลวของรัฐบาลในการป้องกันเหตุโจมตี7ตุลาคมซึ่งส่งผลให้สังคมอิสราเอลเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงนะครับแม้จะมีกระแสข่าวลือเรื่องการทรยศจากภายในแต่เบนจามินเนทันยาฮูเคยระบุต่อสภาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากความล้มเหลวด้านข่าวกรองไม่ใช่การทรยศครับล่าสุดจากอิสราเอลนะครับยอดเสียชีวิตน้ำท่วมจีนเนปาลตอนนี้ทะลุ 1,000 รายตัวเลขจริงน่าจะมากกว่านี้นะครับแต่ก็ยังคงมีการเร่งช่วยคนนับร้อยที่ติดอุโมงค์รถโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่นะครับญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายกฎทำงาน OT ครับท่ามกลางเสียงเตือนหวนคืนวัฒนธรรมบ้า งานนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากญี่ปุ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนทำงานนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมผ่อนคลายการบังคับใช้เกณฑ์จำกัดการทำงานล่วงหน้าล่วงเวลาไม่เกิน45ชั่วโมงต่อเดือนตั้งแต่1กันยายนวันนี้เป็นต้นไปเลยครับเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจนะครับภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs เรียกร้องให้มีการปรับกฎระเบียบเพื่อให้รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลได้ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเดิมครับสหภาพแรงงานและกลุ่มทนายความคัดค้านนโยบายนี้โดยระบุว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะคาโรชิหรือว่าการเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปนะครับข้อมูลจากกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยชี้ว่าในปีงบประมาณ2025ในมีคำร้องขอชดเชยกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการทำงานเนี่ยพุ่งสูงถึง 6,212 รายซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ายังคงมีมาตรการดูแลสุขภาพแรงงานควบคู่ไปกับการผ่อนคลายกฎโดยนายจ้างเนี่ยต้องรายงานมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพหากมีการทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดนะครับเกาหลีใต้ประชุมชี้นะครับว่าประชุมสุดยอดทรัมป์กับคิมนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับพบสัญญาณ2ฝ่ายตอนนี้เริ่มสื่อสารกันแล้วนะครับล่าสุดคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์เกาหลีใต้ออกมาชี้นะครับโดยหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า NIS นะครับ National Intelligence Service รายงานว่าพบสัญญาณการสื่อสารระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือครับแม้จะยังไม่มีการเจรจาที่เป็นรูปธรรมในขณะนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์แสดงความประสงค์ที่จะพบกับคิมจองอึนอีกครั้งหนึ่งภายในปีนี้เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าเกาหลีเหนืออาจจะยังไม่มีแรงจูงใจในการเจรจาเนื่องจากได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับรัสเซียและจีนอยู่ในขณะนี้นะครับเกาหลีเหนือนี่ยังคงท่าทีแข็งกร้าวต่อเกาหลีใต้ครับโดยปฏิเสธข้อเสนอเจรจาสันติภาพและประกาศสถานะรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้นะครับโดยข่าวกรองเกาหลีใต้เนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าคิมจูแอร์บุตรสาวของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นกำลังถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจในอนาคตไม่ใช่น้องสาวของคิมจองอึนนะครับตัวลูกสาวรัฐมนตรีทบวงทหารบกสหรัฐลาออกครับปมขัดแย้งกับพีเท็กเซ็ตรัฐมนตรีกลาโหมนะช่วงนี้บ้านเราคึกคักกับ USS Abraham Lincoln ที่มาเทียบท่าที่สัตหีบพัทยากำลังคึกคักนะครับในขณะที่ในบ้านของเขาตอนนี้เองกลาโหมกำลังมีรอยร้าวเกิดขึ้นครับแดนคริสคอลรัฐมนตรีทบวงทหารบกสหรัฐยื่นใบลาออกท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงกับรัฐมนตรีกลาโหมที่เช็คเสร็จเรื่องทิศทางการปรับโครงสร้างของกองทัพครับสาเหตุหลักของความขัดแย้งนั้นก็มาจากการที่เฮกเซตนั้นปลดนายทหารระดับสูงหลายรายซึ่งคริสคอลเนี่ยบอกว่าเป็นการขัดขวางความพยายามในการยกระดับความพร้อมรบและเทคโนโลยีครับคริสคอลได้รับฉายาว่าเป็นมนุษย์โดรนของทรัมป์จากบทบาทสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและอาวุธราคาประหยัดเข้าสู่กองทัพการลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่ถูกเฮกเซตสั่งปลด หรือกดดันให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วกว่า10คนนะครับ10กว่าคนคริสพอลนั้นเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของประธานาธิบดีของรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และเคยได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษในการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับตอนนี้ลาออกซะแล้วนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะครับช่วงหน้าวันนี้ก่อนติดเศรษฐกิจผมอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับในช่วง China Update มาดู Emotional Economy กับ Lonely Economy ตอนนี้กำลังเป็นธุรกิจที่บูมมากในประเทศจีนรวมไปถึงสีจิ้นผิงกับทรัมป์ที่จะเจอกัน24กันยายนนี้จะคุยอะไรกันนะครับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าในช่วงก่อติดเศรษฐกิจตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
10: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
11: กลับมาก่อติดเศรษฐกิจกันนะครับช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ก่อติดเศรษฐกิจวันอังคารนั้นคือช่วง China Update กับดร.อามตั้งนิรันดรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากกันเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคุณโดยอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบกำหนด3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อามตั้งนิรันดรกันเลยนะครับเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
12: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
11: วันอังคารครับในช่วงเวลาก่อติดเศรษฐกิจนั้นเราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับซึ่งก็อยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารในช่วง China Update ครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานามสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ครับแอบไปอ่านบทความที่อาจารย์ลงไว้ในบล็อกเด็ดนะครับเมื่อความเหงากลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจีนและอยากชวนคุยครับอาจารย์ยังไงครับเศรษฐกิจจีนกับคนเหงา
13: คือตอนนี้มันมีบัสเวิร์ดนะคำใหม่ในแวดวงเศรษฐกิจจีนเขาเรียกว่าemotional economy ครับคุณวารินคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเศรษฐกิจอารมณ์นะครับก็คือนี่แหละครับเล่นกับความเหงาเล่นกับความฟินนะครับกลับกลายเป็นว่าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวขับเคลื่อน GDP ในยุคใหม่ของจีนนะครับมันมีการคาดการณ์นะครับโดยบริษัทวิจัยของจีนว่าในปี2025นี้ตลาดเศรษฐกิจอารมณ์ในจีนนี่มีมูลค่าสูงถึง 2.72 ล้านล้านหยวนนะครับแล้วก็ภายในปี2029ก็จะขึ้นทะลุ 4.5 ล้านล้านหยวนได้เลยนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ในจีนนะครับปรากฏว่าตั้งแต่อายุ18ถึง35นี่99.9% คุณวารินยินดีที่จะควักเงินเพื่อที่จะซื้อคุณค่าทางอารมณ์นะครับคือหมายถึงซื้ออะไรที่ช่วยทดแทนความเหงาซื้ออะไรที่โอ้ให้ความรู้สึกฟินทันทีอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าเราถามว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยกำลังคุยเรื่องการซื้อของที่เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าจะเอาสินค้ามาใช้ประโยชน์นะครับคุณวารินเราซื้อเพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์นะครับซื้อเพื่อแก้เหงาซื้อเพื่อยืนยันตัวตนในสังคมอันนี้เราเรียกว่าอยู่ในขอบข่ายของเศรษฐกิจอารมณ์นะครับคือไม่ได้ใช้เงินเพื่อซื้อของใช้แต่ใช้เงินเพื่อซื้อความรู้สึกที่มากับของชิ้นนั้นนะครับคือยังซื้อของอยู่นะครับคุณวารินแต่ว่าไม่ได้หวังว่าของนั้นจะเอาไปทำโน่นทำนี่แต่ว่าได้ของนี้ไปแล้วมีความรู้สึกอะไร นะครับแล้วความรู้สึกนั้นมันตอบโจทย์ตัวเองยังไงนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่ในเรื่องของการบริโภคของจีนนะครับถ้าคุณวารินดูเนี่ยมันจริงๆมันเป็นแนวโน้มสากลนะคือเวลาคนเนี่ยมันรวยขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับรายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยสูงแต่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยหลายประเทศเนี่ยเปลี่ยนจากซื้อสินค้าไปเป็นซื้อบริการหมายถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจากเดิมที่ซื้อข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อเซอร์วิสนะครับการซื้อความรู้สึกนะครับการซื้อสเตตัสเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับคนจีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เลยหันไปบริโภคเชิงอารมณ์แทนการบริโภคแค่เชิงประโยชน์เหมือนในอดีตครับ
14: ครับคือจริงๆผมว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกชาติพันธุ์นะครับแต่ทำไมของจีนมันเพิ่งมาบูมตอนนี้ครับ
13: คือคุณวารินก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่าจีนมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์จำได้ไหมครับที่มันอันนี้มันกระทบมากเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะผมยกตัวอย่างคุณวารินครับคนจีนเนี่ยถ้าเขาอยู่เฉยๆนี่เขารวยขึ้นทุกปีนะครับเพราะอสังหาบูมถูกไหมฮะเขามีบ้านที่ปักกิ่งนี่ราคาขึ้นทุกปีนะครับเขาก็ช้อปปิ้งนะครับเต็มที่ซื้อสินค้าซื้อเครื่องใช้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาอยู่เฉยๆเนี่ยราคาอสังหามันก็ลงทุกปีครับนะแล้วเขาก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางการเงินรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอนาคตนะครับเอ๊ะคุณวารินก็บอกเอ๊ะอย่างนี้ก็แปลว่าน่าจะต้องประหยัดมากขึ้นไหมอ่ะน่าจะต้องไม่ซื้อของไหมอ่ะแต่กลายเป็นว่าคนจีนกับรู้สึกเอ้ยซื้อวันนี้เลยไม่ต้องรอไปในอนาคตนะครับคือทำให้วันนี้มีความสุขก่อนนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจอารมณ์ในจีนเนี่ยมีคนเปรียบเทียบนะว่าเหมือนยาพาราเซตามอลทางจิตใจในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณวารินคือไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอ่ะวันนี้ขอมีความสุขก่อนแต่ว่าความคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความคิดของคนอาวุโสของจีนนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ของจีนหลายคนมีความคิดแบบนี้นะคือเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกโอ้มองไปข้างหน้าก็เนี่ยครับราคาสังหาก็ลดลงโลกก็ปั่นป่วนจีนก็โดนสงครามการค้านะครับโอ้เหนื่อยครับแต่ว่าเอ้ยอย่างนั้นซื้อความสุขวันนี้เลยอย่างน้อยตอนนี้เฉพาะหน้าเอาให้มีความสุขก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเทรนด์ที่แปลกก็คือถูกต้องนะฮะคนจีนเนี่ยประหยัดมากขึ้นเลยกับข้าวของเครื่องใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียเงินให้กับความรู้สึกเสียเงินให้กับการให้มันมีความสุขเนี่ยซื้อตั๋วหนังซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเหล่านี้กลายเป็นคนจีนยินดีที่จะควักกระเป๋าจ่ายครับคุณวาริน
14: ครับแล้วประเทศจีนเองนักการตลาดจีนเองหรือว่าคู่ค้าของจีนเนี่ยควรที่จะปรับตัวให้รับกับพฤติกรรมของคนจีนหรือผู้บริโภคจีนที่เปลี่ยนไปตรงนี้ยังไงบ้างครับ
13: ครับเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ระดับครับคุณวาริน
14: ครับ
13: คือระดับแรกนี่เขาเรียกระดับเพิ่มอารมณ์เพิ่มอารมณ์เนี่ยคือเอาสินค้าเดิมๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเอา IP เข้ามาแปะเพิ่มนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแบรนด์ Luckin Coffee ฮะมีการเอา IP ของบัตเตอร์แบร์ซึ่งดังมากเลยนะครับในหมู่คนจีนเนี่ยมาออกเป็นคอฟฟี่บัตเตอร์แบร์นะครับหรือว่าตอนนี้ก็มีหลายบริษัทชานมครับเอาชานมมาคอลแลบกับอนิเมะอย่างเงี้ยอันนี้คือเอาสินค้ามาเพิ่มกับ IP นะครับเพิ่มอารมณ์อันที่สองนี่เขาบอกตั้งราคาด้วยอารมณ์นะครับคืออารมณ์นี่เป็นสินค้าหลักแต่ว่าตัวสินค้านี่กลายมาเป็นของแถมยกตัวอย่างนะครับกล่องสุ่มต่างๆเนี่ยคือทำไมเราถึงซื้อกล่องสุ่มเราไม่ได้ซื้อแค่ตัวสินค้านะคุณวารินเราซื้อเพราะเราชอบไอ้ความรู้สึกที่เราต้องลุ้นความรู้สึกที่ไอ้เราอยากจะลองนะครับว่าตัวเราจะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกจริงๆเนี่ยตัวสินค้านี่เป็นแค่ของแถมเท่านั้นเองเราซื้อไอ้ความรู้สึกอยากลองอยากลุ้นตอนแรกเนี่ยมากกว่าแล้วก็ระดับที่3นะครับเขาบอกว่าอารมณ์เป็นสินทรัพย์นะครับคืออารมณ์เป็นแอสเซทยกตัวอย่างเช่นมีจักรวาล IP นะครับที่คนต้องสมัครสมาชิกแล้วก็เปต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในจักรวาลอนิเมะหรืออะไรเหล่านี้นะครับทีนี้ถ้าเราให้เห็นภาพเลยนะคุณวารินเพราะว่าคุณวารินถามถึงโอกาสธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ย คือเขาบอกว่าตอนนี้มันมี6กลุ่มสินค้าและบริการนะครับที่อยู่ในขอบข่ายของเศรษฐกิจอารมณ์นะครับอันแรกเนี่ยก็คือ IP Art Toy อันนี้นี่บางคนบอกเอ๊ะกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ก็คิดถึงป๊อปมาร์ทนะครับ คุณวารินเคยช้อปปิ้งไหมครับเวลาเดี๋ยวนี้คนไปเที่ยวเมืองจีนนี่เขาบอกต้องบอกบริษัททัวร์นะต้องแวะร้านป๊อปมาร์ทนะครับไม่งั้นบอกว่าไม่ครบไม่ครบทริปนะครับแต่ว่าป๊อปมาร์ทเนี่ยก็คือตัวที่เราคุยกันนี่แหละครับกล่องซุ่มนะครับซื้อไอ้ความลุ้นซื้อความฟินนะครับกับตัวสินค้านะครับอีกอันนึงก็ที่เมื่อกี้เล่าการแสดงสดแล้วก็ประสบการณ์นะครับก็คือพวกคอนเสิร์ตนะครับคือในจีนนี่หลายเมืองนี่โอ้กลายเป็นสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการจัดกิจกรรมเวทีนะครับแล้วคนจีนนี่บางทีโอ้ประหยัดกับซื้อสินค้าแต่ว่ายินดีควักเงินไปดูคอนเสิร์ตยินดีควักเงินไปดูโชว์นะครับคุณวารินอีกอันหนึ่งที่บูมมากๆเลยในเมืองจีนครับคือเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงครับคุณวารินคือคุณวารินครับปี2030เนี่ยสัตว์เลี้ยงในเมืองจีนนี่จะมากกว่าเด็กทารก2เท่าตัวนะครับแต่ว่าโอ้ถ้าเกิดว่าคุณวารินไปเที่ยวเมืองจีนนี่ทุกห้างนี่จะมีร้านขายของสัตว์เลี้ยงนะครับเผอิญในห้างนี่มีขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับคุณวารินแล้วก็หลายห้างตอนนี้ก็ต้องปรับตัวเป็น pet friendly โอ้แต่กลายเป็นว่าคนจีนนี่ตอนนี้นี่ไม่มีลูกแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันตอบโจทย์เรื่องอารมณ์มากนะครับถัดไปครับละครสั้นแนวตั้ง ละครสั้นแนวตั้งนี่เป็นของจากจีนเลยนะครับคุณวารินที่ต้นทุนการผลิตต่ำมากแต่ว่ามันเข้าถึงอารมณ์ของคนจำนวนมากเลยนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกเทรนด์นะครับเศรษฐกิจอนิเมะนะครับโอ้ในเมืองจีนเนี่ยบางทีมันมีห้างที่เป็นธีมอนิเมะเลยนะครับเพราะว่าคนจีนนี่แล้วก็มีคนจีนก็แต่งตัวเป็นอนิเมะนะครับเดินกันตามห้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้เวลาไปเที่ยวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ AI Companion ก็คือการทำแชทบอทเนี่ยให้เหมือนเพื่อนที่พร้อมที่จะคุยกับเราเป็นเพื่อนแก้เหงากับเราตลอด24ชั่วโมงแต่นี่แหละครับ6เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มสินค้าและบริการที่กำลังมาโดดเด่นมากในเศรษฐกิจอารมณ์ของจีนครับคุณวาริน
14: ครับครับซึ่งโอกาสก็มีอยู่มากมายนะครับอาจารย์แต่ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนครับเทรนด์แบบนี้มันมาและไปไหมหรือมันอยู่ยาว
13: ผมคิดว่ามันอยู่ยาวเพราะที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันนะครับก็คือคนจีนรวยขึ้นนะครับรายได้ต่อหัวดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้ความรู้สึกไม่แน่นอนความรู้สึกที่มากับสังคมสมัยใหม่ความรู้สึกไม่มั่นคงเหมือนในอดีตนะครับถูกต้องคนจีนดูประหยัดขึ้นในการซื้อสินค้าแต่ว่าคนจีนพร้อมฮะที่จะควักเงินเพื่อความรู้สึกเพื่อแก้เหงาเพื่อความฟินและโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในจีนคนยุคสมัยใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับธีมการบริโภคใหม่อันนึงของเมืองจีนแต่ว่ามันก็เลยความหมายก็คือเนี่ยครับเวลาผู้ประกอบการเราทำสินค้านะครับสำหรับตลาดจีนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราไปโคกับ IPที่กำลังมาแรงเรากำลังเพิ่มเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการตอบโจทย์เนี่ยความเหงาความฟินอันนี้เข้าไปในสินค้าเราด้วยนะครับอันนี้มันก็จะช่วยให้สินค้าเราทำตลาดจีนได้ดีขึ้นเพราะว่าคนไม่ได้ซื้อสินค้าเราแค่ตัวสินค้าแค่ประโยชน์จากสินค้าแต่เขาซื้อเพราะเขาได้ความรู้สึกไปด้วยครับคุณวารินครับ
14: ครับครับกำลังพยายามนึกภาพอยู่ว่าต่อไปจีนซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้นำเรื่องของฮิวแมนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์นะครับมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะอาจารย์กับเศรษฐกิจอารมณ์ emotional ซึ่งกลายเป็นว่าคนต้องไปพัฒนา emotions กับบรรดาโรบอทเหล่านี้ด้วยหรือพวกก็ต้องเอาความเป็นมนุษย์เข้าไปใส่ในโรบอทเหล่านี้ด้วยไหมครับ
13: โอ้ใช่เลยครับคุณวารินเพราะว่าเฮ้คุณวารินจำได้ไหมว่าเราเคยดูไอ้ตัวคลิปเต้นกระบำหุ่นยนต์ตอนจุดจีนนะครับ แต่ว่าเอ๊ะดูนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเต้นระบำกับใครมันเต้นระบำกับเด็กครับคุณวารินเด
14: ็
13: กเน
14: ี่
13: ยเต้นระบำกังฟูกับหุ่นยนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นอุปมาโวหารเลยนะครับคุณวารินว่าเด็กยุคนี้จะโตขึ้นมากับหุ่นยนต
14: ์
13: นะครับมีหุ่นยนต์เป็นเพื่อนคุณวารินครับแล้วก็ถูกต้องอย่างที่คุณวารินบอกละว่าต่อไปถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์มันมีสมองเนี่ยนะครับก็คือหุ่นยนต์ก็จะเป็นเพื่อนคนใหม่ของเราอะนะครับคือนอกจากที่บอกว่าเป็นแชทบอทเนี่ยนะครับก็คือต่อไปเรามีหุ่นยนต์นั่งคุยด้วยอ่ะคุณวารินซึ่งไอ้ตอนนี้มันมีโปรดักต์อันนึงนะในเมืองจีนมีคนเล่าให้ผมฟังว่าขายดีมากนะคือหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับ คือหมาแมวเนี่ยที่เราบอกว่าไอ้เป็นเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ไม่ใช่หมาแมวจริงนะหมาแมวหุ่นยนต์นะครับคุณวารินซึ่งเลี้ยงง่ายกว่าอีกนะครับเพราะว่านึกออกไหมฮะไม่ต้องป้อนไม่ต้องดูแลเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าโอ้น่ารักนะครับแล้วก็โอ้เรียกว่าเหมือนหมาเลยอ่ะนะครับเอาใจนะครับเจ้าของนะครับแต่ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นโปรดักที่มาแรงในเมืองจีนเหมือนกันนะครับ
14: ในระยะยาวผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในแง่ของสังคมแล้วก็สุขภาพจิตไหมครับอาจารย์เพราะว่าคืออารมณ์ที่อาจารย์พูดถึงอยู่เนี่ยมันต้องเป็นระหว่างสิ่งมีชีวิตไงครับไม่ว่าจะคนกับสัตว์เลี้ยงหรือว่ามนุษย์กับมนุษย์คนกับคนใช่ไหมครับมันเป็น energy ที่มัน bounce back and forth มันเป็น energy ที่เราสัมผัสซึ่งกันและกันได้เนี่ยพอมันกลายเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันจะทำให้ต่อไปการเด็กจีนที่โตมากับหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีความเป็นมนุษย์น้อยลงไหมครับ
13: คือผมคิดว่าคนจีนเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคุณวารินเขามีไอ้ความรู้สึกเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับมากกว่าสังคมอื่นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็พวกเราเคยได้ยินเรื่องความกดดันในสังคมจีนที่บอกว่าทำให้คนรุ่นใหม่หมดแรงไม่อยากทำอะไรนะครับแต่อันนึงที่มันสะท้อนออกมาเลยนะคุณวารินเวลาที่ท่านผู้ฟังไปเที่ยววัดในเมืองจีนเนี่ยโอ้คุณวารินครับคนนี่มหาศาลเลยนะครับคุณวารินที่มาไหว้พระมาขอพรแต่สังเกตต่อไปนะคุณวารินครับมีแต่หนุ่มสาวนะมีแต่วัยรุ่นนะคือไม่เหมือนวัดไทยวัดไทยบางทีเราบอกเอ๊ะมีแต่คนเฒ่าคนแก่นะครับผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ว่าวัดในเมืองจีนนี่คือวัยรุ่นครับคุณวารินหนุ่มสาวครับแล้วก็แน่นวัดเลยแต่อันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เคยไปเมืองจีน20ปีก่อนเนี่ยไม่มีวัดไม่ได้คนเยอะแบบนี้นะครับคุณวารินนะครับเพราะฉะนั้นที่พึ่งทางใจเนี่ยมันต้องการสูงขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเทรนเหมือนเมืองไทยอะครับเทรนเรื่องธรรมะในเมืองจีนนี่ก็เป็นเทรนด์นะครับเรื่องของเนี่ยคำสอนของจื้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับเรื่องเนี่ยธรรมะของพุทธศาสนาเหล่านี้คือคนจีนเรียกชิคเก้นซุปเนาะก็คือซุปไก่สำหรับจิตวิญญาณนะครับ
14: Chicken อันนี้ก็เป็น
13: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่โอ้เรียกว่าคนสนใจกันมากขึ้นเยอะนะครับคือผมยกตัวอย่างเนาะหนังสือที่พูดเนี่ยเรื่องจิตวิทยาเรื่อง how to แล้วก็แม้กระทั่งเอาปรัชญาโบราณของจีนมาปรับกับการใช้ชีวิตนะครับพวกนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาก็ตอบโจทย์ที่คุณวารินบอกอะว่าเฮ้ยมันกลายเป็นยิ่งสังคมมันเข้าสู่ยุคไฮเทคยุคหุ่นยนต์ยุคแชทบอทนะครับมันอาจจะไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันแก้เหงาหรือว่ามันทำให้เหงาขึ้นนะครับคุณวารินแต่ว่ามันมีไอ้ความต้องการเติมเต็มเรื่องเหล่านี้ทางจิตใจเนี่ยมากขึ้นเยอะครับ
14: ครับรัฐบาลจีนซึ่งนำโดยสีจิ้นผิงซึ่งก็คนละวัยกับคนที่อาจารย์พูดถึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขามองเห็นปัญหาตรงนี้ไหมครับว่า AI ที่เขากำลังพยายามจะผลักดันให้เป็นแบบผู้นำของโลกทางด้านนี้อยู่เนี่ยมันกำลังสร้างปัญหาให้กับคนจีนเองด้วยครับในระยะยาว
13: คือผมคิดว่ามันเป็นกระแสที่พูดกันนะครับทั่วไปในเมืองจีนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของวัยของสังคมนะครับคุณวารินแต่ว่า AI เนี่ยมันสร้างปัญหาสังคมเนี่ยอย่างน้อย2เรื่องเนาะแล้วก็อาจจะโยงกันเนาะก็คือเรื่องนึงเนี่ยคุณวารินก็คือมันทดแทนแรงงาน

0: ความท้าทายของรัฐบาลจีนครับ
1: ครับเรามาปิดท้ายกันที่สิ่งที่โลกกำลังรอกันอยู่นะครับว่าสีจิ้นผิงเมื่อไปเยือนสหรัฐแล้วเนี่ยนะครับจะคุยอะไรกันกับทรัมป์ยังกำหนดการยังออนอยู่ไหมครับปลายเดือนนี้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคุณวารินครับปลายเดือนนี้แล้วครับที่สีจิ้นผิงนะครับจะไปเยือนวอชิงตันดีซีนะครับคุณวารินก็เมื่อวานทรัมป์ก็เพิ่งบอกว่าเนี่ยอีกไม่กี่อาทิตย์จะได้ต้อนรับแล้วนะครับตอนนี้กำหนดไว้วันที่24กันยายนนะครับคุณวารินที่สีจิ้นผิงจะบินไปถึงวอชิงตันดีซีแล้วก็หลายคนบอกครั้งนี้นี่ไปคุยไม่ใช่เรื่องการค้าอย่างเดียวคุยเรื่อง AI ด้วยนะครับเพราะว่าสีจิ้นผิงเพิ่งเปิดตัว AI Governanceที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับที่ท่านนายกอนุทินเราก็บินไปร่วมงาน AI Summit ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับปีนี้นี่สีจิ้นผิงนี่ยังเจอกับทรัมป์อีกหลายครั้งนะครับคุณวารินจะเจอกันเนี่ยในวอชิงตันดีซีนี่เป็น State Visit แล้วก็จะเจอกันที่ APEC ที่เซินเจิ้นนะครับแล้วก็อาจจะเจอที่ประชุมเนี่ย G10 หรืออะไรเหล่านี้ด้วยนะครับก็บางคนบอกอาจจะเจอกันถึงอีก3ครั้งนะครับคุณวารินนี่เป็นเพื่อนรักขนาดไหนครับเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตอบแทนนะครับก็คือทรัมป์ไปปักกิ่งสีจิ้นผิงต้อนรับอลังการยิ่งใหญ่มากนะครับสีจิ้นผิงรอบนี้ก็จะไปเยือนวอชิงตันดีซีซึ่งสมัยรัฐบาลไบเดนนี่ไม่มีนะครับสมัยรัฐบาลไบเดนเนี่ยสีจิ้นผิงไปเยือนซานฟรานซิสโกประชุม APEC แต่ว่ารัฐบาลไบเดนเนี่ยไม่ได้ต้อนรับในระดับ State Visit นะครับไม่ได้มีการจัด State Banquet ไม่ได้มีการดูแลให้เกียรตินะครับแต่ว่าครั้งนี้ทรัมป์คงจัดเต็มนะครับคุณวารินนะครับก็คงตอบแทนกับที่สีจิ้นผิงก็จัดเต็มตอนที่ทรัมป์เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมครับ
1: ครับแต่ท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าทางฝั่งจีนเองจะเอาอะไรไปคุยกับอเมริกาบ้างครับ
2: เขาบอกมีเรื่องหนึ่งนะครับคุณวารินที่อาจจะเป็นหัวข้อที่สำคัญเลยก็คือเรื่องเกาหลีเหนือครับ
1: ครับ
2: มีบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยปิดเกมสงครามอิหร่านไม่ได้สักทีเนี่ยนะครับแต่ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมอ่ะที่ทรัมป์จะสร้างสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับโดยที่จีนสามารถที่จะช่วยได้นะครับก็มีข้อสังเกตว่าเรื่องเกาหลีเหนืออาจจะอยู่ในอเจนดาหนึ่งของการพูดคุยนะครับแต่ว่าอีก2อเจนดาที่จะสำคัญมากก็คือเรื่องเทรดการค้านะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง AI Governance นี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมากของ AI ของ2ประเทศนี้ครับ
1: ครับเราคงได้คุยกันนะครับหลังจากที่ได้มีการเยือนกันแล้วแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับมุมมองที่ให้ไว้ในเรื่องของ emotional economy แล้วก็เรื่องของการเยือนสหรัฐของสีจิ้นผิงนะครับอาจารย์นามครับขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นประจำนะครับทุกๆวันอังคารในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับวันนี้ครับที่อาจารย์ชวนเราดูเรื่องเศรษฐกิจอารมณ์ emotional economy ในประเทศจีนคือเทรนด์การบริโภคที่ผู้คนเนี่ยหันมาใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขทางใจบรรเทาความเครียดและสร้างความรู้สึกปลอดภัยแทนที่จะเน้นซื้อสินค้าตามประโยชน์ใช้สอยหรือค่านิยมสังคมแบบเดิมนะครับคือคนรุ่นใหม่ Gen Z และวัยทำงานในหันมาซื้อสินค้าที่ให้ผลลัพธ์ทางใจทันทีอย่างเช่นพวกของสะสมอาร์ตทอยที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับและบูบูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่อยู่ในแคตตาล็อกนี้นะครับรวมไปถึงสินค้าแอนิเมะและวัฒนธรรมกูซินะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง emotional economy นะครับเติบโตมาจากความโดดเดี่ยวครับแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐกิจทำให้มันมีบริการแปลกใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นบริการเช่าคนรักเสมือนจริงหรือแม้แต่บริการรับด่าเรียกสตินะครับก็มีเพื่อแก้ปัญหาความเหงานะครับสถาบันวิจัยที่มีชื่อว่า Double Media นะครับเขาคาดการณ์กันไว้เลยนะครับว่าตลาดนี้ในจีนนั้นอาจจะมี

0: มูลค่าทะลุ4.5 ล้านหยวนด้วยซ้ำหรือว่าประมาณ21.1 ล้านบาทนะครับภายในปี2029หรือว่าพ.ศ. 2572เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไงครับสอดรับกับความต้องการผ่อนคลายและเยียวยาจิตใจนะครับพวกสปานวดแผนไทยและการท่องเที่ยวธรรมชาติรวมไปถึงสินค้าไลฟ์สไตล์และเอกลักษณ์ต่างๆนะครับพวกแฟชั่นของตกแต่งบ้านและงานหัตถกรรมที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและให้คุณค่าทางใจสูงนะครับก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยครับส่วนสาเหตุว่าทำไมคนจีนในปัจจุบันรู้สึกเหงาและเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นนะครับมันก็มาจากสภาพสังคมและการแข่งขันที่มันสูงมากนะครับการแข่งขันความกดดันสูงสังคมจีนเต็มไปด้วยความเครียดและการเร่งรีบทั้งเรื่องการเรียนการทำงานทำให้ผู้คนนั้นต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจนไม่มีเวลาสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครนะครับประชากรจีนจำนวนมากเนี่ยหันมาเป็นโสดและอาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังจนเกิดเป็นกระแส Chinese Lonely Economy ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่แต่ Emotional Economy เศรษฐกิจคนเหงาที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นความโดดเดี่ยวที่มาจากโลกดิจิทัลความคาดหวังทางสังคมและการเปรียบเทียบกันบนโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้หลายคนนั้นเครียดและรู้สึกอ้างว้างเมื่อไม่ได้รับความสนใจหรือการตอบนะครับผลพวงจากนโยบายลูกคนเดียวทำให้คนรุ่นใหม่เติบโตมาแบบไม่มีพี่น้องนะครับเมื่อโตขึ้นเนี่ยภาระในการดูแลครอบครัวจึงตกอยู่ที่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นำมาสู่ emotional economy หรือว่า lonely economy นะครับคือเป็นสิ่งที่วันนี้อาจารย์อามอยากจะพาเรามาไฮไลท์กันนะครับส่วนท่านที่อยากจะไปสัมผัสกับของจริงเลยนะครับว่าเขา emotional economy กันยังไงเขา lonely economy กันอย่างไรนะครับเรามีทริปไปเที่ยวจีนนะครับเป็นทริปชิงเต่า7 วัน 4 คืนครับเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับ20 ถึง 26 กันยายนนี้ครับเตรียมตัวกันให้พร้อมและบินลัดฟ้าไปกับเรานะครับในทริป Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืนครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนนะครับระดับคุณแล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบไวน์จิบกาแฟชิลๆกันใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5 ดาวตลอดทุกคืนนะครับทริปนี้นำโดยดร.กริชอึ้งวิทูลสถิตครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10 ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวนั้นเราก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360นะครับ360 องศาบนตึกสูงชั้น81นะครับไปเช็คอินกันที่บ้านพักของท่านเจียงไคเช็คและย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมที่เก่าแก่กว่า1,400 ปีนะครับและแน่นอนครับไปถึงชิงเต่าแล้วเนี่ยต้องไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆกันจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง20 ถึง 26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะครับอยากจะเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดไลน์แล้วทักกันมาด่วนเลยนะครับที่ Line Official @thinkingradio Line Official แต่ @thinkingradio นะครับช้าหมดบทเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับพิมพ์ติดกันครับ @thinkingradio สอบถามกันมาได้นะครับทริปชิงเต่า7 วัน 4 คืน 20 ถึง 26 กันยายนนี้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลแล้วนะครับผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีต่อสัปดาห์นะครับกระแสแนวโน้มเทรนด์ต่างๆด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราจับมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงเก็บตกข่าวสารต่างๆตามเวลาจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกกันด้วยนะฮะวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะฮะ1กันยายนนะครับเดือนที่9มาแล้วมาพร้อมกับสัญญาณต่างๆซึ่งก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปกับเศรษฐกิจก็ดีการขยายตัวเศรษฐกิจก็ดีการลงทุนก็ดีนะครับอย่างวันนี้ทองคำเนี่ยนะครับโอ้โหป่วนอ่วมอลไทยกันเลยนะฮะระหว่างวันของทองคำเนี่ยนะครับเกือบจะหลุด 69,000 แล้ววันนี้น้องๆเนี่ยน่าจะมีติดลบไม่ต่ำกว่า 5-600 บาทเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญน่าสนใจนะฮะแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผู้บริหารท่านหนึ่งก็รายงานสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับประจำเดือนสิงหาคมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแล้วนักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศ Financial Times เนี่ยเขาบรรยายออกมาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาว่าประเทศไทยจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่าJapanification เป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ภาวะอย่างนี้เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนและทำไมก็ถึงเปรียบเทียบแบบนั้นผมว่าเรื่องนี้น่าคุยนะฮะเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ย มันเป็นภาวะที่ไม่ใช่แค่กระทบเศรษฐกิจระดับบนระดับกลางนะฮะมันจะลงไปถึงระดับล่างและเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับดอกเบี้ยอีกต่างหากนั้นเรื่องนี้น่าคุยครับโอกาสความเสี่ยงอาการเศรษฐกิจประเทศไทยณนาทีนี้และในอนาคตเนี่ยมันเข้าข่ายกับภาวะที่เรียกว่า Japanification มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินายกินภัทรนะครับสวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณเมชาครับ
11: ครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษก็นะฮะถามอาจารย์นิดนึงครับคำว่า Japanification ไอ้ภาวะตรงเนี้ยมันเป็นภาวะเศรษฐกิจยังไงครับ
12: ครับเวลาเราใช้คำว่า ication อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเรากำลังจะไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างคำว่า Japanification เนี่ยพูดง่ายๆคือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังจะไปเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่หลายๆคนทราบกันก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังฟองสบู่แตกในช่วงปี1990ที่อาจจะบอกว่าแตกไปพร้อมๆหรือก่อนที่จะเห็นต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเป็นเวลานานที่เศรษฐกิจเนี่ยโตช้านะครับนอกเหนือจากเศรษฐกิจโตช้าแล้วนะครับเงินเฟ้อก็ไม่มีเลยนะครับเรียกพูดง่ายๆคือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่า lost decade เลยนะครับก็คือเป็นภาวะที่ GDP nominal GDP นะครับลองคิดเป็นรายได้เนี่ยนะครับแทบไม่โตหรือเผลอๆติดลบด้วยนะครับในช่วงบางช่วงเวลาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีนะครับและนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยลงไปเหลือ0ลงไปติดลบนะครับแล้วก็ยังต้องใส่นโยบายทางการคลังเข้าไปกระตุ้นเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เกิน 200% ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับงั้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะเรากำลังจะเจอชะตากรรมคล้ายญี่ปุ่นหรือไม่นะครับซึ่งเราอาจจะบอกได้นะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเนี่ยคล้ายกับที่ไทยกำลังเจอในปัจจุบันหรือเจอมาแล้วเนี่ยนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเจอภาวะเหมือนไทยในแง่ของโครงสร้างประชากรนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่มีโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยนำไทยไปประมาณ15ปีนะฮะในเกือบจะทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า dependency ratio นะครับคือเอาจำนวนเด็กกับจำนวนผู้สูงอายุหารด้วยจำนวนคนทำงานเนี่ยนะครับเคิร์ฟเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยบอททอมก่อนไทยเนี่ยประมาณ15ปีนะครับถามว่าเอ๊ะโครงสร้างประชากรเป็นอย่างนี้แล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าตลาดเนี่ยนะครับตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับมันโตช้าลงเพราะว่าคนมันมีน้อยลงนะฮะวันนี้ไทยก็กำลังเจอสถานการณ์นั้นนะครับที่จำนวนประชากรวัยทำงานเนี่ยพีคไปตั้งแต่ปี2015แล้วนะฮะเชื่อไหมฮะแล้วก็จำนวนประชากรโดยรวมของไทยเนี่ยนะครับพีคไปแล้วนะครับคำว่าพีคไปแล้วเนี่ยคือต่อจากนี้ไม่เพิ่มแล้วนะครับแต่จะมีแต่ลดลงนะฮะเราจะได้ยินข่าวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจำนวนคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมีมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แปลว่าหลังจากเนี้ยประชากรโดยรวมของประเทศเนี่ยไม่เพิ่มแล้วญี่ปุ่นเจอสถานการณ์อย่างนั้นมาสักพักแล้วนะครับเวลาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าใครทำธุรกิจอะไรเนี่ยนะครับขายของเนี่ยก็จะมีคนซื้อน้อยลงนะฮะวันนี้เราก็จะเห็นภาพเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ขายให้กับเด็กของให้ขายกับวัยประชากรวัยทำงานเนี่ยคนจะรู้สึกว่าให้มันขายยากนะครับก็เพราะว่าคนซื้อเนี่ยน้อยลงคนขายมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละครับเป็นปัญหาว่ามันจะทำให้เกิดนำไปสู่การลงทุนที่น้อยลงนะครับทำให้ productivity เนี่ยตกต่ำนะครับแล้วก็คนเนี่ยไม่รู้จะทำธุรกิจยังไงเพราะว่าตลาดโดยรวมเนี่ยมันยากขึ้นจะไปแข่งกับข้างนอกเนี่ยก็แข่งได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอาจจะเจอหนักกว่าไทยนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่ามันเป็น post crisis นะครับเพราะเขาเจอฟองสบู่แตกนะของเราเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาแบบนั้นนะครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างนะครับประเด็นที่สองที่อาจจะบอกคล้ายกันนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะจำได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหผลิตอะไรก็เก่งไปหมดนะครับทำรถยนต์ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสู้คนอื่นได้หมดเลยนะครับแต่พอมาถึงจุดนึงเนี่ยนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ ของญี่ปุ่นหายไปไหนนะฮะเมื่อก่อนนี้มีโซนี่วอล์กแมนมีอะไรเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสังเกตว่าญี่ปุ่นไม่ได้เป็นผู้นำในการผลิตอินโนเวชันหรือนวัตกรรมมากแล้วนะครับคล้ายๆกันนะของไทยก็เจอปัญหาคล้ายกันก็คือเราเจอผู้ผลิตในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมอย่างจีนเนี่ยมาตีตลาดนะครับทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยอุตสาหกรรมที่เป็นพระเอกเป็นเครื่องจักรที่สำคัญของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยวันนี้มันเปลี่ยนหน้าตาไปเพราะว่าบุญเก่าเนี่ยมันหายไปนะครับที่บุญใหม่เนี่ยมันสร้างไม่ทันนะครับ
11: อย่างเงี้ยแสดงว่าจากลักษณะอาการที่เมื่อสักครู่อาจารย์พิพัฒน์พูดถึงมาเนี่ยนะครับถ้าเราจะถามกันตรงๆเนี่ยก็คือว่าโอกาสหรือความเสี่ยงของเราถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันเนี่ยนะฮะเราใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนกับลักษณะที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นครับ
12: ก็จริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะเริ่มเห็นอาการมาสักพักแล้วนะก็คืออาการที่เราโตช้าลงเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราไปดูเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับจะจำได้ว่าสมัยก่อนเราจะคุ้นว่าเฮ้ยเมืองไทยโอ้เคยเป็นมิราเคิลแห่งเอเชียใช่ไหมฮะเคยโตได้ 7% 8% ต่อมาเราเหลือโตแถวๆ 5% ต่อมาเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะฮะเราเหลือโต3นะวันนี้จะกลับไปโต3ยังยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้เราก็เห็นแพทเทิร์นแล้วแหละว่าความสามารถในการโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มโตช้าลงเรื่อยๆนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะที่ญี่ปุ่นเจอนะครับสังเกตก็คือประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ headline inflation เนี่ยนะครับแทบจะไม่เกิน 1% มาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วนะฮะจะเกินก็เฉพาะในช่วงที่น้ำมันขึ้นแค่นั้นเองนะพอน้ำมันหยุดขึ้นเนี่ยลงมา headline inflation ก็ลงมาอีกนะครับงั้นอาการเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับงั้นถามว่าเราจะออกจากประเด็นนี้ได้ยังไงนะครับก็คือแน่ๆเลยนะครับถ้าเรามองดูในแง่ของการวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าวันนี้โจทย์ใหญ่ที่สุดคือจำนวนประชากรกำลังลดลงนะครับงั้นถ้าเราจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่แห้งตายไปนะครับเราต้องเมคชัวร์ว่าเรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและทำให้ productivity ของแรงงานนะครับหรือประสิทธิภาพของแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยนะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆไม่มีการลงทุนเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำนวนประชากรที่ลดลงเนี่ยจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันจะโตช้าลงช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆนะครับงั้นจะให้เราเนี่ยนะครับไม่เจอสภาพอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องสู้นะฮะสู้โดยการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทำไงก็ได้ให้สภาวะการลงทุนในประเทศเนี่ยนะครับมันส่งเสริมให้มันมีการลงทุนในประเทศและทำให้เรามี productivity ที่สูงขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าการลงทุนเนี่ยเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเช่นเราเห็น data center มาลงในบ้านเราเต็มไปหมดนะครับเราเห็นการลงทุนในเรื่องของการขยายพวก electronic supply chain ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มมีนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะทำไม GDP เรายังไม่ได้โตมากนะครับก็เพราะว่าบุญเก่าเราเนี่ยนะครับคืออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นปิโตเคมนะครับกำลังเจอภาวะของการแข่งขันที่หนักมากนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นฐานที่ใหญ่มากของอุตสาหกรรมไทยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราสร้างอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ฐานของอุตสาหกรรมใหม่หรือบุญเก่าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับมันยังไม่เพียงพอมีเบามันน้ำหนักเบาไปหน่อยนะครับเราต้องเพิ่มฐานของอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็นึกว่าเราไปเพิ่มพวกฐานของการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าสังเกตตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยการท่องเที่ยวแทบไม่โตแล้วนะฮะแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปในระดับของการท่องเที่ยวที่เราเคยเห็นก่อนโควิดได้นะครับนั่นจริงๆโจทย์ที่สำคัญก็คือเราต้องหา engine of growth นะครับหรือว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่หรือว่าไม่ต้องตัวใหม่ก็ได้ครับเอาตัวเก่าแล้วทำให้ตัวเก่ามันพัฒนาไปให้ดีขึ้นนะครับเช่นเราต้องเพิ่ม value added ในประเทศเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพเราต้องสามารถที่จะปีนใน supply chain ให้ได้นะครับเช่นสมัยก่อนเราอาจจะทำแค่ประกอบแล้วก็ต้องหาวิธีที่ให้ value added เนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอย่างที่บอกนะครับก็คือการลงทุนเพิ่มเนี่ยมันก็จะมายากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ competitive เหมือนอย่างเดิมแล้วนะครับแล้วตลาดเราเองก็ไม่ได้โตเหมือนอย่างเดิมนะครับงั้นโจทย์ที่สำคัญก็คือต้องเร่งให้เกิดการลงทุนและต้องเมคชัวร์ว่าการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศที่มี value added สูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นนะครับไม่งั้นเศรษฐกิจไทยก็คงจะโตช้าลงไปเรื่อยๆครับ
11: ครับเพราะฉะนั้นการลงทุนใหม่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นกุญแจที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ถลำเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification เหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
12: ใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นเขาก็มีการลงทุนเพิ่มต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะถลำลงไปลึกมากนะครับจนเจอภาวะที่เรียกว่าดีเฟลชันเป็นเวลานานนะครับงั้นเขาก็พยายามหลุดออกพยายามแกะตัวเองให้หลุดออกจากดีเฟลชันนะครับโดยการใช้นโยบายการเงินพยายามที่จะปั๊มเงินนะครับใช้ดอกเบี้ยติดลบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพิ่งมาช่วงนี้นะครับที่เราเห็นภาวะพวกนั้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นสร้างปัญหาใหม่ในเรื่องของภาวะทางการคลังนะครับงั้นจริงๆเราต้องแก้ให้ได้ก่อนที่เราจะไปอยู่ในภาวะแบบนั้นนะครับเพราะถ้าอยู่ในภาวะที่เราสร้างหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาวะที่เราออกจากตรงนั้นยากมากนะครับ
13: ครับฮะคือในบทความที่ Financial Times เขาพูดถึงเนี่ยนะฮะมันก็มีจุดที่น่าสนใจซึ่งผมคิดว่าเรากำลังเจอกับภาวะที่เมื่อสักครู่อาจารย์วิพัฒน์บอกว่าจำนวนประชากรหักลบหนี้แล้วเนี่ยเราจะลดลงไปเรื่อยๆทีนี้บทความนี้เขาเปรียบเทียบทั้งเศรษฐกิจจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าในเอเชียเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายๆเจแปนดิฟิเคชันเนี่ยหลายประเทศแต่ไทยเราเนี่ยดูเหมือนว่าอาการสุ่มเสี่ยงเยอะที่สุดทีนี้คำถามตรงนี้คือหมายความว่าจีนเนี่ยประชากรล้นหลามเลย 1,400 ล้านคนญี่ปุ่นก็ประชากรเยอะเลยแถมหนาแน่นกันด้วยแต่ในขณะที่เราเนี่ยประชากรมันลดหักกบลบหนี้ลดน้อยถอยลงอันนี้คืออาการที่ต่างกันด้วยใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับแล้วก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าจริงๆอัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับหรืออัตราการลดลงของประชากรวัยทำงานเนี่ยของจีนเนี่ยจริงๆลดลงในอัตราใกล้เคียงกับไทยมากนะครับคือถ้าเกิดเราเอาจำนวนประชากรวัยทำงานในวันนี้นะครับแล้วโปรเจกต์ออกไปในอนาคตเนี่ยนะครับจีนจะเจอปัญหาเดียวกับไทยเลยนะฮะก็คืออัตราการลดลงของโครงสร้างของจำนวนประชากรวัยทำงานเนี่ยกำลังจะลดลงในอัตราที่ไม่ต่างกับไทยเลยนะครับความต่างของจีนเนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าเขายังมีการลงทุนต่อเนื่องนะครับเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้จีนก็ยังสู้กับสหรัฐในเรื่องของการทำพวกโมเดล AI ไปทำเรื่องฮิวแมนนอยด์ไปทำเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเพราะเขารู้แล้วนะครับว่าจำนวนประชากรเขาเนี่ยกำลังลดลงเพราะงั้นเขาต้องหาวิธีที่จะมาแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขายังมีสถานะของคนที่ยังลงทุนและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีอยู่นะครับในขณะที่เราเนี่ยขาดการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมาเป็นเวลานานนะครับถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วประเด็นที่2ก็คือว่าจีนเนี่ยวันนี้ระดับรายได้ต่อหัวนะครับ GDP per capita เขาเนี่ยนะครับก็แซงไทยไปแล้วนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยในวันที่เขาเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือว่าภาวะที่ประชากรไปทำงานลดลงเนี่ยนะครับGDP per capita เขาเนี่ยนะครับสูงกว่าไทยหลายเท่าตัวนะครับงั้นจริงๆไทยเนี่ยกำลังจะเจอภาวะสิ่งที่เราเรียกว่าแก่ก่อนรวยนะครับคือแก่ไม่ว่านะหรือโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไม่ว่าเราดันอยู่ในภาวะเข้าสู่ภาวะแบบนี้นะครับในระดับของรายได้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่รายได้ของประเทศที่มีรายได้สูงนะครับถามว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็คือประเด็นของเรื่องของการซัสเทนระดับของรายได้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เราเห็น GDP เราโตช้าลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับปัญหาที่ตามมาอันดับหนึ่งเลยก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับถามว่ามันมีปัญหาอะไรก็คือพอรายได้มันไม่เพิ่มนะครับแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับพูดง่ายๆคือเรายังมีจำนวนคนที่มีรายได้ไม่พอรายจ่ายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับและความพร้อมของรัฐนะครับในการจัดหาระบบที่จะดูแลในแง่ของสวัสดิการเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดเพราะระดับรายได้เราอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขารายได้เขาอยู่ระดับสูงเพียงพอที่เขาจะจัดหาเงินเนี่ยนะครับมาเป็นระดับเป็นระบบประกันสังคมระบบเวลแฟร์ที่เหมาะสมทำให้คนที่อาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาในแง่ของงบดุลหรือบาลานซ์ชีตมากนักนะครับงั้นปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็ยังพอที่จะมีรายได้หรืออย่างน้อยก็ไปรอสวัสดิการของรัฐได้นะครับในขณะที่ของไทยเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณหรือทรัพยากรทางการคลังเพียงพอที่จะจัดหาสวัสดิการให้ได้นะครับเพราะอันนี้จะกลายเป็นปัญหาที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อถ้าเศรษฐกิจไม่โตนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะถูกดึงออกมาจากภาวะยากจนหรือภาวะมีเงินไม่เพียงพอหรือรัฐเองก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ครับงั้นผมว่าที่จะเทียบกันระหว่างไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นผมว่าความต่างก็จะเป็นเรื่องของระดับของการลงทุนนะครับแล้วก็ความพร้อมของรัฐในการจัดหาสวัสดิการให้กับคนที่ไม่พร้อมนะครับ
13: ครับและโดยเฉพาะขนาดของตลาดซึ่งเราก็หมายถึงจำนวนประชากรเนี่ยนะฮะมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเอาละเราคงเทียบ อย่างจีนเนี่ยยากมากเราคงเทียบกับญี่ปุ่นกับขนาดประชากรยากมากแต่ในขณะที่ขนาดประชากรของเราลดแล้วกำลังซื้อของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานเราไม่เพิ่มไอ้ถามว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการใช้จ่ายบริโภคภายในประเทศมันก็เป็นเอนจิ้นตัวใหญ่มากๆถูกไหมครับ
12: ใช่ใช่เลยครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญคำถามก็คือว่าแล้วถ้าประชากรที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับมีจำนวนทยอยลดลงในอนาคตเรื่อยๆเนี่ยนะครับไอ้เราก็จะมองไปรอบๆเนี่ยเราก็จะเห็นธุรกิจหรือร้านค้านะฮะร้านกาแฟร้านอาหารเปิดอย่างต่อเนื่องนะครับเราเนี่ยเราเห็นออฟฟิศใหม่เปิดขึ้นห้างใหม่เปิดขึ้นคำถามที่จะตามมาคือเอ๊ะแล้วใครจะมาเดินใช่ไหมเพราะว่า จำนวนคนเดินเนี่ยลดลงเนี่ยที่ซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับอันนี้ผมว่ามันก็จะมีตัวช่วยนะครับสองอันใหญ่ๆนะครับ อันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องหวังว่ารายได้เราต้องโตขึ้นทำให้คนเนี่ยนะครับออกมาจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าฮะก็คือเดิมเขามีเงินไม่เพียงพอเขาไม่ได้มากินข้าวนอกบ้านถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็อาจหวังว่าเขาจะออกมากินข้าวนอกบ้านเยอะขึ้นอันที่สองเราอาจจะต้องพึ่งพา economic population นะครับหรือประชากรทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดเรามีคนต่างชาติมาเดินอยู่บนถนนเยอะขึ้นเนี่ยนะครับก็หวังว่าเขาจะมากินข้าวเขามาเดินห้างเขามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะอันที่อันต่อมาเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเริ่มคิดกันหนักขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเข้าเมืองนะครับเราอาจจะต้องคิดแบบเหมือนสิงคโปร์มากขึ้นหรือไม่นะครับว่าเราจะทำให้การเข้ามาทำงานของคนต่างชาติเนี่ยสำหรับสกิลเลเบอร์นะครับสำหรับแรงงานที่มีทักษะเนี่ยให้มันเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดึงดูดมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะวันนี้นะโดยวันนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับว่าเราพยายามที่จะปล่อยให้แรงงานข้ามพรมแดนธรรมชาติเข้ามาได้เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นแรงงานที่มีทักษะเนี่ยโหเรากันนู่นกันนี่แต่ไปหมดเลยห้ามทำธุรกิจนั่นห้ามทำธุรกิจนี้นะครับผมมีเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาทำงานที่บริษัทนะครับเป็นคนต่างชาติปรากฏว่าทุกวันนี้เขายังต้องไปแสดงตนด้วยตัวเองนะที่ตม.ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแรงงานที่มีทักษะนะจริงๆเราทำแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะเราแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทำให้มันง่ายขึ้นหรือทำให้ดึงดูดให้คนเข้ามาทำงานในเมืองไทยได้มากได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมว่าในอนาคตเราอาจจะต้องพึ่งพาตรงนี้มากขึ้นเพราะยังไงแรงงานเราก็คงจะมีเพิ่มขึ้นอย่างไม่เพียงพอนะครับจะหวังว่าคนไทยจะมีลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากมากเพราะต้นเหตุที่ทำให้ทุกวันนี้ประชากรลดลงก็เพราะว่าต้นทุนของการมีลูกเนี่ยแพงขึ้นนะฮะวันนี้ผมว่ามันก็เลยจะเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเราจึงต้องการทั้งความดีมานจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศนะครับรวมถึงแรงงานที่มีทักษะที่เราน่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาได้เยอะขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาเรื่องประชากรลดลงเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็จะเจอปัญหาที่เราใช้คำว่าJapanification ได้เหมือนกันนะครับ
13: อืมครับคือที่อาจารย์พิพัฒน์พูดนี่ก็เห็นภาพชัดเลยนะฮะแล้วก็เราพยายามถ้าเราเอาโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งประชากรสิงคโปร์เอาความจริงก็ 5-6 ล้านคนแต่ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติซึ่งสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผมกำลังนึกถึงเนี่ยอาจารย์ว่าต่อไปเนี่ยไอ้การที่ถ้าภาษาชาวบ้านนะอาจจะปั๊มลูกปั๊มหลานขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคงจะต้องพึ่งนะประชากรชาวต่างประเทศแต่ตอนนี้มันก็มี2ขาคือ1นักท่องเที่ยวนักเดินทางอันนี้ก็ว่าตามด้วยการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของเครื่องยนต์ทางท่องเที่ยวแต่อีกกลุ่มนึงคือtalent คนมีความสามารถอันนี้ก็จะเป็นอีกขาหนึ่งแสดงว่าต่อไปถ้าจะใช้โมเดลแก้เนี่ยมันต้องพึ่งชาวต่างชาติ2ขาหรือว่าขาไหนมากกว่ากันครับ
12: คือผมว่าต้องเข้ามาช่วยอะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าครับทุกปีเนี่ยเราจะมีจำนวนคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆอะยังไงเนี่ยผมว่าเราต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยนะครับจริงๆเราก็จะเจอปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วที่เราบอกว่าประชากรลดลงเนี่ยนะครับมีปัญหา2ด้านเลยนะครับมีปัญหาทั้งฝั่งดีมานด์ก็คือตลาดเล็กลงคนซื้อเล็กลงใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรนะครับขายของร้านอาหารห้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีจำนวนคนโดยรวมเนี่ยโตน้อยลงหรือลดลงด้วยซ้ำใช่ไหมฮะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับการที่มีแรงงานน้อยจำนวนคนในวัยทำงานลดลงเนี่ยนะครับเราก็จะมีแรงงานที่จะ ข้าไปทำการลงทุนเข้าไปเป็นอินพุตหรือเป็นแรงงานให้กับธุรกิจเนี่ยน้อยลงก็จะทำให้ดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆเนี่ยยากขึ้นนึกออกไหมฮะอย่างเช่นวันนี้ถ้าใครอยากจะบอกว่าโอ้โหเมืองไทยเนี่ยนะครับเหมาะสมกับการเป็นเฮดควอเตอร์ของธุรกิจใหม่นะเช่นเทคโนโลยีหรือการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอถามไม่ถามมาอ้าวแรงงานมีไม่เพียงพอหาเอนจิเนียร์ไม่ได้หาคนทำในฝั่งการเงินไม่ได้หรือคนที่มีทักษะต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอใช่ไหมตรงเนี้ยผมคิดว่าเราก็ต้องพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ความน่าสนใจของไทยจริงๆไทยน่าสนใจนะไทยอยู่ในโลเคชันที่ดีนะครับมีดีมานด์ต่างประเทศนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับมีหน้าอยู่หน้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเข้ามาแล้วมีแรงงานที่มีทักษะไม่เพียงพอเนี่ยนะครับมันก็ทำให้แรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มเนี่ยหายไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าโจทย์เดียวกันก็คือจำนวนคนวัยทำงานลดลงคุณภาพมีน้อยลงเนี่ยทำให้เจอปัญหาทั้งฝั่งดีมานด์ก็คือตลาดเนี่ยมันไม่โตแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งซัพพลายเองก็คือหาแรงงานเข้ามาทำงานก็ยากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นว่าคนก็ไม่อยากจะเข้ามาลงทุนนะครับ
13: ครับนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นโมเดลว่าทำยังไงขนาดตลาดใช่ไหมฮะมันถึงจะเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ตลาดจำนวนประชากรผู้บริโภคและในแง่ตลาดแรงงานที่ต้องอาศัยชาวต่างชาติแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ด้วยทีเนี้ยมันในบทวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงมาถึงตัวกลไกทางด้านของนโยบายการเงินแบงค์ชาติก็คือดอกเบี้ยนโยบายการคลังก็คือของรัฐอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดอกเบี้ยของแบงค์ชาติก่อนสิ่งที่มันเหมือนตัวร่วมเหมือนกันนะอาจารย์ก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยใช้ดอกเบี้ยบวกเสร็จแล้วเหลือศูนย์แล้วติดลบนานเสร็จแล้วค่อยมาขึ้นมาเป็นบวกแล้วคำถามเนี่ยเคยถามกันมากในข่าวสารบ้านเราเศรษฐกิจเมื่อประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วว่าไปเราจะไปถึงต้องใช้ดอกเบี้ยติดลบหรือไม่อันตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ
12: คือย่างที่เราทราบกันนะครับว่านโยบายการเงินเนี่ยนะครับเป้าหมายของนโยบายการเงินที่สำคัญกันหนึ่งก็คือการทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็คือต่ำแล้วก็มีเสถียรภาพนะครับเพราะส่วนใหญ่ธนาคารกลางทั่วไปเนี่ยนะครับก็มักจะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับควรจะอยู่แถวๆประมาณสัก 2% บวกลบนะครับนี่เป็นเป้าหมายของทุกประเทศเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับงั้นถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยนะครับมีอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับต่ำกว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับธนาคารกลางส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อทำให้เป้าหมายของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับตัวเงินเฟ้อเนี่ยเข้าไปสู่ใกล้กับเป้าหมายมากขึ้นนะครับอย่างที่ว่านะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอยู่แถวๆศูนย์หรือติดลบเป็นเวลาเป็น10ปีเลยนะครับงั้นที่พอถามว่าเงินเฟ้อต่ำมีปัญหาอะไรนะครับเงินเฟ้อต่ำเนี่ยนะครับก็ทำให้การตัดสินใจของการบริโภคการตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนเนี่ยมันขาดแรงจูงใจไปนะครับลองนึกภาพนะครับถ้าเรารู้ว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้นะครับราคาสมมติ 500,000 บาทนะครับ
13: อ
12: ีก1ปีหลังจากเนี้ยมันจะเหลือ 450,000 นะครับถามว่าคนควรจะทำอะไรคนก็จะบอกว่าอ่ะงั้นก็ยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวไปซื้อรอบหน้าเดี๋ยวมันถูกลงอีก 50,000 ใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดมันเป็นเฉพาะรถยนต์ก็จะมีปัญหาหนึ่งแต่ถ้าสินค้าเกือบจะทุกชนิดในเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยคนก็จะชะลอการตัดสินใจนี่ออกไหมฮะแต่ลองในมองให้ทางกลับกันนะครับสมมติบอกว่าเราจะไปซื้อไมโครเวฟนะครับ10,000แต่ถ้าไม่ซื้อวันนี้เดี๋ยวปีหน้ามันจะกลายเป็น10,000กับ500บาทคนก็บอกอ่ะงั้นซื้อไปเลยก็ได้ไม่ต้องร
13: อ
12: เดี๋ยวฮะงั้นอันนี้มันก็จะกลายเป็นกลับมาเหมือนกันว่าไอการที่มีเงินเฟ้อ น้อยเนี่ยนะครับต่ำแต่ว่าเป็นบวกเนี่ยนะครับเหมาะสมกับเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพอเมืองไทยเนี่ยพอเงินเฟ้อมันกลับเข้ามาแตะแถวๆศูนย์หรือมีความเสี่ยงที่จะติดลบเนี่ยหลายๆคนก็จะค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยอย่างนี้นโยบายของธนาคารกลางเนี่ยต้องกระตุ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับวันนี้นะครับดอกเบี้ยนโยบายเราเหลือ 1% แล้วเนี่ยนะครับเอาวันนี้เราเห็นเงินเฟ้อมาจากราคาน้ำมันแต่ถ้าเกิดเราก็จะเห็นสังเกตว่าพอราคาน้ำมันลดลงเนี่ยนะครับเงินเฟ้อมันก็จะเริ่มไหลลงอีกแล้วแปลว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราขาดดีมานด์เราขาดอุปสงค์ที่จะมาไล่ทำให้ราคาสินค้ามันขึ้นโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาว่าเราก็จะกลายเป็นติดกับดักของระดับของอัตราเงินเฟ้อระดับของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำทีนี้ถามว่าดอกเบี้ยต่ำมีปัญหาอะไรนะครับดอกเบี้ยต่ำก็จะมีปัญหาทั้งเงินออมของคนก็จะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดประเทศเนี่ยเจอช็อคใหญ่ๆนะครับ เราก็จะมี policy room หรือว่าพื้นที่ในแง่ของนโยบายเนี่ยค่อนข้างน้อยคือจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มก็ลำบากเพราะว่าวันนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยระดับที่ต่ำแล้วนะครับก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับพอดอกเบี้ยไปอยู่แถวๆ 1% ลดลงมาเหลือ 0.5% แล้วเจอภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องคัดดอกเบี้ยเหลือ0คัดดอกเบี้ยเหลือ0ไม่พอลดลงไปถึงติดลบอีกอะไรเงี้ยครับงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องใช้คำว่าบอกว่าเวลาเงินเฟ้ออยู่ระดับต่ำเนี่ยมันแก้ยากนะครับงั้นสิ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือบอกว่าเฮ้ยงั้นอย่าปล่อยให้เงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำเกินไปเพราะต่ำเกินไปเนี่ยมันดึงไม่ขึ้นนะครับงั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นดีเบตที่ค่อนข้างสำคัญว่าเอ๊ะปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้หรอนะฮะแล้วยิ่งถ้าพอมันมีดีมานด์ปัญหาของอุปสงค์นะครับก็คือมาจากเรื่องของโครงสร้างประชากรที่ดึง

0: อุปสงค์ออกจากระบบเพราะจํานวนคนไม่เพิ่มแล้วเนี่ยนะครับบทบาทที่เหมาะสมของนโยบายการคลังและนโยบายการเงินควรจะเป็นยังไงนี่คือโจทย์ที่ญี่ปุ่นเจอเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราใช้นโยบายการคลังมากไปนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาหนี้สาธารณะนะครับเราใช้นโยบายการเงินมากไปก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับนโยบายทางการเงินก็มีรูมที่จะเหลือน้อยลงเวลาภาวะเศรษฐกิจมีปัญหานะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับสิ่งที่กับประเทศไทยกำลังเจอครับ
1: ครับโอ้นี่ผมก็ไม่อยากจะเปิดจะพูดถึงว่าขนาดเนี้ยไอ้นโยบายการคลังของรัฐกับนโยบายการเงินดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเนี่ยมันมาเจอกันตรงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าจังชั่นหรือชุมทางกันแล้วหรือยังครับขนาดเนี้ย
0: คือต้องบอกว่าภาวะที่คล้ายกันก็คือว่าเราเนี่ยนะครับมีทั้งพื้นที่ทางการคลังแล้วก็พื้นที่ทางนโยบายการเงินเนี่ยลดน้อยลงนึกออกไหมครับคือสมมติเราย้อนกลับไปเมื่อสัก15ปีที่แล้วในวันที่ Public Debt to GDP นะหนี้สาธารณะเราเนี่ยอยู่แค่40เนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าถ้ามันมีช็อคใหญ่ๆเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปขาดดุลการคลังเพิ่มได้เราไปกู้เพิ่มมาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมฮะพอวันนี้มันเริ่มแตะแถวแถว70เนี่ยวันนี้คนก็จะเริ่มกังวลแล้วเอ๊ะถ้าเกิดเจอช็อคอีกรอบเราจะไปเอาเงินจากไหนมาใช้นะทุกวันนี้เราก็ต้องบอกว่าภาคการคลังเนี่ยก็ต้องลดการขาดดุลอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการตัดสินใจด้านนโยบายที่เป็นการตัดสินใจที่ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะวันนี้หลายๆคนก็เริ่มพูดถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องขึ้นภาษีหรือเปล่าใช่ไหมครับเพื่อที่จะลดหนี้ลงมาใช่ไหมฮะอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ของฝั่งการคลังนะครับว่าวันนี้รายได้ต่อ GDP ลดลงนะครับที่ขนาดของรัฐใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรามีภาระที่ต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเช่นงบประมาณในการดูแลเรื่องสุขภาพของทั้งข้าราชการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปงบประมาณที่สมทบประกันสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่บอกโอ้ฝั่งรายจ่ายก็ลดไม่ได้อยู่แล้วฝั่งรายได้ถ้าไม่เพิ่มแล้วเราจะลดการขาดดุลได้ยังไงอันนั้นก็จะเป็นความท้าทายฝั่งการคลังนะครับการเงินก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับดอกเบี้ยวันนี้เหลือ 1% แล้วเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเจอช็อคอีกรอบจะทำยังไงอันนี้ผมว่ามันก็อยู่ในใช้คำว่าจังชั่นก็ได้ครับว่านโยบายทั้งการคลังและการเงินเนี่ยวันนี้มันอยู่ในภาวะที่แก้ไขปัญหาถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยยากขึ้นนะครับก็ยิ่งกลายเป็นโจทย์ว่าเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้นโยบายฝั่งของอุปสงค์แล้วนะครับเราควรจะใช้นโยบายของฝั่งอุปทานพูดง่ายๆคือเราควรจะปฏิรูปโครงสร้างประเทศได้แล้วนะครับว่าเราทำยังไงให้ดึงดูดการลงทุนเข้ามาเราจะทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยนะครับอยากจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยทำให้แรงงานต่างประเทศเนี่ยครับอยากเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งประเด็นพวกนี้นะครับผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆที่คนพูดถึงกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเรื่องของกฎระเบียบต่างๆอะไรเงี้ยครับผมว่าประเด็นพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นประเด็นพื้นฐานที่เราควรจะต้องทำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าไอการภาวะที่เราจะลดดอกเบี้ยลุยอย่างเดียวหรือว่าเพิ่มการใช้จ่ายทางการคลังเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วกับสภาวะปัญหาที่เราเจอขึ้นในปัจจุบันนะครับ
1: อาจารย์พิพัฒน์ครับเคยมีสถิติหรือว่าข้อมูลไหมครับว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะจังชั่นแบบนี้ทั้งการเงินแล้วก็การคลังครับ
0: คืออย่างที่ว่านะครับว่าผมว่าเราเนี่ยนะถ้าเราถามตัวเลขเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขอยู่3-4ตัวที่เราเห็นหนึ่งก็คือภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันโตช้าลงเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างที่วันนี้วันนี้เราพูดถึง 2% ครึ่งถึง 3% แล้วเมื่อก่อนเราพูดถึง 3% ถึง 5% อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็จะลดลงอีกเพราะว่าเรื่องของอย่างที่ว่าคือจำนวนประชากรวัยทำงานจำนวนแรงงานที่เข้ามานะครับอันที่2ที่เราเห็นก็คือว่าระดับหนี้สาธารณะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกันกับญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีปัญหาเนี้ยแล้วว่าพอเศรษฐกิจไม่โตเขาทำไงเขาก็กระตุ้นไปเรื่อยๆกระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอดอกเบี้ยมันต่ำมากเนี่ยนะครับแรงจูงใจในการกระตุ้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนึกออกไหมครับเพราะต้นทุนทางการคลังมันถูกอะดอกเบี้ยไปเหลือศูนย์แล้วเนี่ยก็กู้กระจายเลยนะวันนี้พอดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยก็โหก็มาเดือดร้อนกันอีกว่าไอ้หนี้สาธารณะสูงขนาดนี้ดอกเบี้ยเริ่มสูงเนี่ยเราจะเอาจากตังค์จากที่ไหนมาจ่ายใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยผมว่ารูปที่2ก็คือรูปของภาวะทางหนี้สาธารณะรูปที่3ก็คือระดับของอัตราดอกเบี้ยมันเริ่มลดลงแล้วก็อย่างที่เราเห็นในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับว่าพอมันลดลงอยู่ในระดับต่ำมากนะครับมันก็ดึงออกลำบากแล้วก็มีรูมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องใช้การตัดสินใจการทำนโยบายที่ ไม่เป็นปกตินะครับอย่างเช่นเราเห็นหลายประเทศใช้นโยบายเป็นศูนย์นโยบายติดลบ QE อะไรต่างๆซึ่งวันนี้ถามว่าเราพร้อมที่จะไปถึงจุดนั้นไหมก็อาจจะยังเพราะฉะนั้นเราอย่าลากประเทศให้ไปอยู่ในภาวะแบบนั้นเลยดีกว่าครับ
1: ครับแม่บทสรุปของการคุยวันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะอาจารย์นะว่าถ้าไม่ใช่ Japanification มันจะกลายเป็นThainification ไหมครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ Thainification ก็อาจจะมีปัญหาที่หนักกว่า Japanification ด้วยใช่ไหมแต่ความต่างสำคัญเนี่ยคือเขาเนี่ยนะครับมีระดับรายได้ที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับเขามีการลงทุนในต่างประเทศที่เก็บเกี่ยวดอกผลนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมีค่อนข้างไม่ได้เยอะเท่าเขานะครับแล้วก็ระบบสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของเขาก็อาจจะดีกว่าการลงทุนพวกอะไรเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีเยอะกว่าเรานะครับงั้นของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนปัญหาเรื่องของคนที่ไม่มีสวัสดิการเพียงพอนะครับในอนาคตผมคิดว่าอีกโจทย์นึงที่จะมีปัญหาใหญ่มากเลยนะครับก็คือเราจะมีคนจำนวนมากที่กำลังจะเกษียณอายุโดยที่ไม่พร้อมทางการเงินนะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะมีเงินออมได้เพียงพอสำหรับคนเหล่านั้นนะฮะแล้วก
1: ็
0: ปัญหานี้ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่แค่ไม่มีเงินออมนะฮะกับมีเงินปัญหาเรื่องของหนี้ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาทางสังคมที่เยอะขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับ
1: ครับโอ้ฟังดูนะถ้าเป็น Thainification ท่าทางจะ impact แรงกว่า Japanification นะครับอาจารย
0: ์ครับก็ต้องพยายามเร่งให้เรามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมว่าก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะครับว่าเรามีการลงทุนเพิ่มนะครับเรามีอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับต้องตั้งคำถามว่าเราทำไงให้เราสามารถ carry momentum แบบนี้ไปได้นะครับเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจโตช้าเนี่ยปัญหาอื่นๆจะตามมาเต็มไปหมดเลย
1: ครับโอ้วันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับว่าทำไมสื่อต่างชาติถึงได้พูดถึงว่าทำไมประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงที่จะเข้าใกล้กับภาวะที่ญี่ปุ่นเคยเกิดขึ้นในยุคทศวรรษ1990กับคำว่า Japanification นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มการเงินเกียรตินายกินพัฒระนะครับขอบคุณครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
0: ครับยินดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมก็ตามติดเรื่องนี้มานะฮะตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์กันแล้วว่าการที่ต่างประเทศเขาวิเคราะห์ออกมาแนวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าไปร่วมแจมให้บทความในมุมมองที่ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือถ้าถามคนรุ่นใหม่นะเอาเจนซีปัจจุบันเนี่ยนะครับคงจะนึกภาพไม่ออกว่าญี่ปุ่นเคยเจอภาวะแบบนิ่งๆนานๆดอกเบี้ยติดลบซึมกระทื้อรื้อเนี่ยนะฮะในยุคทศวรรษ1990เอาง่ายๆนะครับลองกลับไปค้นใน YouTube อะไรดูนะฮะในยุคสมัยที่ตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยใช้ปากกาเมจิกแล้วก็เขียนบนไวท์บอร์ดแล้วก็เคาะกระดานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนตอนที่สมัยตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่อาคารสินธรนะฮะแล้วยุคนั้นน่ะพอฟองสบู่อสังหาและดิมทรัพย์ญี่ปุ่นแตกปั๊บเนี่ยยาวเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ถึงเรียกอีกชื่อนึงว่าทศวรรษที่สูญหายของประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าหากว่าเรียกให้ทำความเข้าใจกันทั่วโลกเขาจะใช้คำว่า Japanification นะครับแล้ววันนี้เราได้วิเคราะห์กันออกมาแต่ละเปราะแต่ละเปราะจนกระทั่งดีไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจเฉพาะตัวของเราที่เรียกว่า Thainification ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไป Econbiz กับผมบัญชาชุมเฉเวศฮะเราสักครู
2: ่ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมเฉเวศ
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: พุ่ม41นาทีนะครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์กันนะครับแหมเบรกแรกเราก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอ้คำว่า Japanification เนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรอย่างไรโอ้มันเป็นสัญญาณที่หลังจากได้คุยกับอาจารย์พิพัฒน์ไปเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าถ้าต้องรีบกว่านี้แล้วนะต้องสปีดอัพกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ไขยกระดับเศรษฐกิจแบบยกเรื่องปฏิรูปกันใหม่หมดไม่อย่างนั้นแล้วนะก็จะมีตัวเลือกเพียงแค่2อย่างนะครับคือเราไม่เดินตามญี่ปุ่นก็คือ Japanification เราก็จะเป็นแบบฉบับของเราว่า Thaiification ซึ่งโอ้โหไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับมาดูกันครับทุ่ม42นาทีนะครับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการลงทุนของหุ้นแล้วก็ทองคำกันหน่อยนะครับสรุปเหมือน2ตลาดครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับปรากฏว่าปิดไม่สามารถกลับมาเหนือ 1,600 จุดได้มี2วันติดต่อกันแล้วนะฮะวันนี้ก็เข้ามาเป็นวันที่2กันยายนเป็นที่เรียบร้อยดัชนีหุ้นไทยตก 6.48 จุดครับปิดที่ 1,588.68 จุดนะฮะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด 72,563 ล้านบาทวันนี้หุ้นทั่วเอเชียระเนระนาบนะครับแล้วตอนนี้นะฮะดัชนีชี้เป้าล่วงหน้าในตะวันตกโอ้ยดูไม่เจอเลยเนี่ยนะฮะถามว่าวันนี้ทำไมหุ้นในเอเชียตกขนาดนั้นก็เพราะว่าอะไรทราบมั้ยฮะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นอายุตั้งแต่10ถึง30ปีพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ19ปีนะครับไอ้ตรงนี้หมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะนักลงทุนต้องการอยากได้ผลตอบแทนสูงๆเอาไว้เพราะว่าเขาไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกระยะยาวรวมถึงเงินเฟ้อที่จะขึ้นดอกเบี้ยที่จะกระตุ้นนะฮะเนี่ยอาการนี้กลับมาร้อนอีกรอบนึงแล้วเนี่ยนะครับเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดทำการซื้อขายในฝั่งตะวันตกตอนนี้สัญญาณไม่สู้ดีทุกที่กันเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้คอทองคำหมดสภาพอีกรอบนะฮะนี่ขนาดว่าปล่อยให้เมื่อวานเนี่ยนะครับอุตสาห์เป็นวันเริ่มต้นกันในช่วงของสิ้นเดือนปรากฏว่าวันนี้เข้าเริ่มต้นเดือนใหม่ดูไม่ไหวเลยครับดัชนีหุ้นไทยก็ตกทองคำวันนี้ปรับทั้งหมด30รอบตก800บาทท่านผู้ชมครับนี่ไล่มากันตั้งแต่วันอะไรเนี่ยวันเสาร์ก็ตกเดี๋ยววันจันทร์ก็ตกนะเอามาวันนี้เป็นวันอังคารก็ตก3วันติดตก3วันติดเนี่ยต้องมีเห็นแล้วเนี่ยนะฮะประมาณกว่า 2,000 บาทต่อบาททองคำนะครับและนั่นก็เลยทำให้ทองคำแท่งในวันนี้รับซื้อลงมาจอดเหลือแค่ 68,850 บาทขายออกเหลือ 69,050 บาทเป็นว่าหลุด 70,000 ลุยหมดเลยนะฮะในขณะเดียวกันราคารับซื้อทองคำแท่งหลุด 69,000 ซะด้วยซ้ำไปนะครับรูปพรรณนะครับรับซื้อเหลือแค่ 67,477 บาท16สตางค์ครับขายออกรูปพรรณหลุด 70,000 นะฮะมาอยู่ที่ 69,850 บาทนะครับวันนี้ราคาทองคำส่งมอบโกลด์สปอตที่สิงคโปร์ดูไม่จืดเหมือนกันฮะเปิดตลาด 4,446 ดอลลาร์ปิดตลาดเหลือ 4,385 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับในขณะเดียวกันบาทอ่อนอีก5สตางค์ครับปิดตลาด33บาท 25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับทุกอย่างดูเหมือนว่ามันผสมปนไปกันเข้าไปหมดเลยนะฮะเรื่องที่บอกไปก็ว่าหุ้นเอเชียวันนี้ไม่ไหวดูไม่ดีทองคำตกระเนระนาดดอลลาร์พุ่งสูงขึ้นและก็ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลญี่ปุ่นสูงมากๆในรอบกว่าหลายทศวรรษตอนนี้ครับถ้าเปิดตลาดตอนนี้นะดัชนีชี้วัดตลาดหุ้นนิวยอร์กสำคัญสุด3ตัวลงสีแดงหมดเลยนะครับเริ่มจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็หายไปเลยครับ342จุดประมาณ 0.6% ลงมาอยู่ที่ 52,898 จุดนะครับดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็หายไปเลย50จุดนะครับประมาณ 0.65% ลงมาอยู่ที่ 7,649 จุดส่วนดัชนี Nasdaq Futures ล่วงหน้านะครับโอ้โหนี่ก็3หลักครับหาย368จุดประมาณ 1.25% ดัชนีจะลงมาเหลือแค่29,144จุดโอ้ถ้าแรงขายเปิดตลาดจริงเนี่ยนะครับแล้วยังส่งกระแทกอย่างนี้มีสิทธิ์คืนนี้ดัชนีหุ้น Nasdaq นั้นจะปิดหลุด 29,000 จุดก็ดูไม่ไหวอีกแล้วนี่นะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับยังขึ้นต่อเนื่องครับเวลาในขณะนี้ราคาน้ำมันดิบBrent อังกฤษเทรดเนี่ยซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับขึ้นมาเหรียญ90เซนต์ 2% ปริ่มนะฮะตอนนี้โอ้โหเกิน92แล้วฮะมันอยู่ที่92เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลนับเป็นราคาน้ำมันที่ขึ้นมาแพงสูงสุดเนี่ยนะฮะในรอบมากกว่า2สัปดาห์เข้ามาแล้วส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนะครับอีกประมาณร่วม45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยอาจจะขึ้นถึง2เหรียญ17เซนต์ประมาณ 2.5% ครับตอนนี้กำลังเข้าใกล้88อยู่ที่87เหรียญ39 87เหรียญ94เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำเอามือปิดตาดีกว่านะครับแล้วเอามือปิดหูไม่ต้องฟังก็ได้นะฮะราคาทองคำล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับทิ้งมาถึง77เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ครับหายไป 1.3% และตอนนี้เอาใจดีสู้เสือนะฮะว่าคืนนี้จะหลุด 4,400 หรือไม่นะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ 4,403 เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์โอ้โหไม่เหลือเลยนะทิ้งหมดเลยบิตคอยน์ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับเวลาในขณะนี้ปรากฏว่าเงินบิตคอยน์นั้นถูกเทขายถึง 1,088 เหรียญ38เซนต์ต่อ1บิตคอยน์นะฮะหายไป 1.38% ตอนนี้มันอยู่ที่ 77,921 เหรียญต่อ1บิตคอยน์ที่หลุด 78,000 นะครับและนั่นแหละครับก็เลยทำให้อะไรทราบไหมฮะตอนนี้ถ้าใครฟัง Econ Beast อยู่นี่นะครับอยู่บนท้องถนนอย่ากลับบ้านอย่ากลับบ้านครับไม่ใช่ที่บ้านไปดับหรือว่าภรรยาอยู่นะฮะกลับเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันด่วนเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.มีมติฮะสั่งขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิดทั้ง B7 B20อีก75สตางค์ต่อลิตรนะฮะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอลไม่น้อยหน้าขึ้นเหมือนกัน60สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5 2กันยายนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นราคาน้ำมันที่แพงจริงๆฮะผมถึงบอกว่านาทีนี้อย่าเพิ่งกลับบ้านหรือใครกลับไปบ้านแล้วลุกขึ้นมาสตาร์ทรถออกไปเลยนะฮะดีกว่าพรุ่งนี้ท่านจะเติมอีกไม่ต่ำกว่า60สตางค์สำหรับเบนซินและถ้าเติมพรุ่งนี้หลังตี5แล้วก็มีแพงแน่สำหรับสายพอดีเซลนะครับสำหรับราคาใหม่นี้ปรากฏว่าวันพรุ่งนี้ตี5ต้นไปดีเซลจะทะลุ39บาทกลับมาแพงเกิน39บาทเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนครึ่งนะครับโดยจะอยู่ที่39เหรียญ14สตางค์ต่อลิตรนะฮะหมายถึงตี5ของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของแก๊สโซฮอลนี่นะครับก็จะขึ้นไปเกิน38แน่นอนนะฮะแล้วนั่นหมายความว่าดีเซลพรุ่งนี้หลังตี5แพงสุด2เดือนครึ่งนะครับส่วนโซฮอลพรุ่งนี้แพงสุดรอบ2เดือนรู้ไหมครับว่านี่เป็นการปรับขึ้นราคาน้ำมัน3ครั้งต่อเนื่องใน22วันผ่านมานะครับและก็การขึ้นราคาน้ำมันที่จะมีผลในพรุ่งนี้เป็นการปรับขึ้นน้ำมันครั้งแรกในช่วง14วันที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลับบ้านนาทีนี้เพิ่งจะทุ่ม48ไม่ได้สายเกินไปเลี้ยวเข้าไปปั๊มไหนก็ได้แล้วรีบเต็มถังเลยน้องนะฮะเนี่ยราคาน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะมันจะมีผลต่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือความมั่นอกมั่นใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาดูกันนะเอาข่าวดีก่อนดีไหมนะฮะคือวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาก็ลงไปใช่ไหมทางภาคใต้เนี่ยนะครับโอ้หนึ่งในมติครม.ที่น่าสนใจที่สุดเลยคือไฟเขียวครับรถไฟทางคู่สายใต้นะฮะชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ปรังเบซานะครับเงินตั้ง 1.6 แสนล้านโถมไปที่รถไฟทางคู่สายใต้นี่นะครับครม.วันนี้เนี่ยก็เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมชงมาขออนุมัตินะครับแล้วก็ไฟเขียวให้ก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2หรือว่าไฟ2เนี่ย6โครงการเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นี่นะครับไปก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ถึง3โครงการนะครับรวมวงเงิน3โครงการระยะ2สายใต้นี่นะฮะรถไฟทางคู่นี่นะฮะ 16,798.32 ล้านบาทนะครับ รัฐบาลบอกว่าจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมดเลยนะครับโดยสำนักงบประมาณก็จะจัดงบมาเป็นแบบรายปีนะครับกระทรวงการคลังอ่ะไปหามาซิต้องกู้เงินแหล่งเงินกู้ไปพร้อมแล้วก็ค้ำพร้อมค้ำกันภายในประเทศตามความเหมาะสมนะครับสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้งหมด3โครงการเนี่ยนะครับที่ได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าก่อสร้างเนี่ยใครอยู่แถวไหนใกล้รางรถไฟได้ประโยชน์ยังไงก็ฟังกันด้วยนะฮะหรือว่าหลายท่านตอนนี้อยู่ทางภาคใต้มีญาติอยู่ทางภาคใต้ก็ส่งเสียงกันไปนะครับโครงการชุมพรถึงสุราษฎร์นะครับใช้เวลาสร้าง7ปีเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปีงบประมาณ69ไปถึงปี2575เนี่ยก็คงเป็นงบผูกพันแน่นอนเนี่ยนะครับสำหรับช่วงชุมพรสุราษฎร์7ปีเนี่ยใช้วงเงิน 36,892 ล้านบาทนะครับถัดมาครับโครงการที่2

เริ่มก่อสร้าง2569ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลุยไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นที่จะไปเสร็จช้าที่สุดเนี่ยนะครับก็คือระยะที่2คือสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะฮะครม.เนี่ยเขาก็เห็นชอบนะเอาหลักการก็เห็นชอบด้วยนะครับเป็นหลักการเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะ3โครงการนะครับอันนี้เป็นการเห็นชอบหลักการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการซึ่งประกอบไปด้วยปากน้ำโพถึงเด่นชัยนะแล้วก็เด่นชัยถึงเชียงใหม่แล้วก็ชุมทางถนนจิระที่โคราชเนี่ยไปถึงอุบลราชธานีอ๋ออันนี้เรียกว่าอีสานใต้นะครับทั้ง3สายที่ผมพูดล่าสุดเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้เห็นชอบหลักการนะแต่ว่าตอนนี้ที่เงินไปแน่ๆแล้วสตาร์2569ที่ลงสายใต้เลยครับแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับอันนี้เห็นชอบหลักการนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟการรถไฟประเทศไทยไปศึกษาจัดทำกลยุทธ์แผนธุรกิจให้รัดกุมนะครับแล้วมาเสนอสภาพัฒน์แล้วก็ประเมินว่าข้อมูลนี่จะเป็นอะไรยังไงกันต่อไปเพราะฉะนั้นในเฟสที่2อีก3โครงการคนสายภาคกลางถึงภาคเหนือนะครับแล้วก็อีสานใต้ก็ร้องเพลงรอไปก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเห็นชอบแค่หลักการนะครับนั่นแหละพูดถึงทางใต้ใช่ไหมฮะวันนี้ก็ปรากฏว่ามีหาดใหญ่โผล่นะครับหาดใหญ่โผล่นี่ออกมาทันทีเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นใน14จังหวัดภาคใต้ก็คือทุกจังหวัดทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกวูบนะของก็แพงรายได้ก็ลดหนี้ก็พุ่งเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์จันทร์กิ่งทองเนี่ยนะครับผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมธุรกิจอะไรหัวใจนะฮะเขาไปทำสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนทุกจังหวัดในภาคใต้คือ14จังหวัดกลุ่มตัวอย่างถามมา420กลุ่มตัวอย่างนะครับถามทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสะท้อนออกมาเป็นรวมๆคือดัชนีเชื่อมั่นประชาชนโดยรวมกรกฎาคมเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมเท่านั้นเดือนสิงหาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะครับถามว่าสาเหตุเยอะไหมมีเยอะนะครับเช่นหนึ่งน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติก็มีผลกระทบในเดือนสิงหาคมเป็นลูกโซ่เลยนะครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนสินค้าบริการทุกชนิดสูงขึ้นเรียกได้ว่าเกาะเป็นเงาตามตัวนะฮะแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์แกบอกงี้ถ้าในด้านค่าของชีพคือของแพงขึ้นเพราะต้นทุนทุกอย่างทั้งค่าขนส่งวัตถุดิบพ่อค้าแม่ขายขึ้นราคาสินค้าทั้งข้าวของเครื่องใช้แก๊สหุงต้มอาหารการกินชาวบ้านจ่ายเงินมากขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมนะครับทีนี้การออกโครงการใหม่ไทยช่วยคันพัด60 40หรือว่าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วก็ลดพุ่มพวงเนี่ยฮะแล้วก็การตรึงราคาสินค้าเนี่ยนะครับก็เป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางซึ่งการช่วยเหลือของภาครัฐก็ช่วยประชาชนระดับหนึ่งนะครับและเมื่อประชาชนไม่มีเงินใช้จ่ายเงินหมดก็จะกลับมาลำบากเช่นเดิมนะครับต่อมาเนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุวัฒน์แกก็บอกรายได้ก็ลดนะหนี้สินก็เพิ่มนะครับเข้าข่ายวงเล็บชักหน้าไม่ถึงหลังนะต่อมาเนี่ยนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยพักหนี้เกษตรกรลูกค้ารายย่อยและออกโครงการให้กู้มาฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ยังบอกต่อไปนี่นะครับว่าท่านแง่ปัญหาทางสังคมที่ผ่านดัชนีตัวนี้คือความเครียดสะสมจากอาชญากรรมพุ่งเพราะสังคมมีปัญหานะครับก็เครียดมาจากอะไรรู้ไหมฮะปัญหาปากท้องนะครับปัญหาหนี้สินนะครับก็เลยทำให้คนนี้ดูไม่ค่อยมีความสุขนะครับซึ่งเรื่องนี้เองผลสะท้อนของทางด้านหาดใหญ่โพที่ออกมาเนี่ยก็เลยทำให้มีคนประเมินกันนะครับว่าโอ้นะความน่าสนใจตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่นำไปสู่เรื่องของการทำยังไงเศรษฐกิจทางภาคใต้นั้นจะทำให้คนมั่นคงมั่นใจมากขึ้นนะครับมาทางด้านของเรื่องนี้ครับเห็นช่วงนี้นะโซเชียลมีเดียนะเขาลงกันเยอะเลยนะฮะมาเลยกอดงานให้แน่นบีบงานให้แน่นกอดให้แน่นๆเนี่ยนะครับคำถามคือเคยถามเจ้าของกิจการไหมครับว่าเขาให้กอดหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้นี่นะครับปรากฏว่าแม้แต่ธนาคารในประเทศไทยก็ห่วงนะฮะเพราะตอนนี้ตลาดแรงงานในประเทศไทยมันเปราะบางนะครับมันพร้อมจะแตกได้ง่ายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะแบงก์ชาติเข้าไปพบครับว่าตอนนี้เจ้าของกิจการเนี่ยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75ซึ่งไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะตามมาตรา75เลยนะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าของกิจการใช้วิธีนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณปราณีสุทธศรีเนี่ยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเอาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะถ้าดูภาพรวมนะมันก็ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้านี้อยู่นะครับก็เพราะว่าเรื่องของการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็ AI โลกมันก็เลยดึงทำให้การส่งออกนี่ไปได้สวยนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติห่วงตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะคือจำนวนสถานประกอบการพูดง่ายเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามกฎหมายมาตรา75ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับปรากฏว่ามันมีแนวโน้มว่าเจ้าของกิจการเนี่ยจะหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ไปเจอเรื่องการแข่งขันรุนแรงราคาถูกๆของนำเข้ามาถูกๆเนี่ย

0: ครับเช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มผมผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็พลาสติกเนี่ย4กลุ่มนี้นะครับทำให้เจ้าของกิจการตอนนี้ใช้วิธีการคือหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75นะฮะนอกจากเจ้าของกิจการเขาจะหยุดกิจการตามมาตรากฎหมายนี้แล้วเนี่ยนะครับแบงก์ชาติก็พบอีกนะครับว่าจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่สุทธิเอาลดลงฮะสุทธินะฮะความหมายนั่นก็คือยอดเปิดไปหักกลบลบหนี้กับยอดปิดสุทธิปรากฏว่าโอ้โหยอดเปิดสุทธิลดลงนะครับถามว่าอะไรคือปัจจัยทำไมเป็นอย่างนั้นสาเหตุสำคัญมาจากจำนวนการเลิกจ้างกิจการเนี่ยมันพุ่งแซงมากยิ่งขึ้นและการเลิกจ้างกิจการเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจการค้าและก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับและที่สำคัญต่อไปนี่นะฮะเขาเห็นว่ารูปแบบการลงทุนที่ผ่านมาแบงก์ชาติบอกว่ามันมีลักษณะไปลงทุนธุรกิจแบบแรงงานใช้คนน้อยนะเมื่อเทียบกับเงินทุนระดับเดียวกันนะครับเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ภาคธุรกิจเอกชนเจ้าของกิจการเนี่ยเขาต้องเซฟค่าใช้จ่ายปรับตัวทุกรูปแบบกันแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่แบงก์ชาติเป็นห่วงกังวลมากเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะว่าไอ้เจ้ามาตรา75ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับเขากำหนดให้นายจ้างที่จำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวนะฮะโดยมีเหตุอันหนึ่งอันใดที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยก็จะทำให้นายจ้างนั้นจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 50% ของค่าจ้างตลอดเวลาที่หยุดชั่วคราวเห็นไหมฮะคือมาตรากฎหมายเนี่ยทำให้นายจ้างจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่หยุดชั่วคราวไปนานเท่าไหร่ก็หยุดไปประมาณนี้นะครับถามว่านั่นแหละครับเป็นจุดหนึ่งในการที่จำเป็นจะต้องมีการปรับหรือว่ารับมือกับสภาวะของการเข้าของขายไม่ดีไงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรียกกันว่า อะไรอะต้นทุนมันก็สูงอยู่แล้วภาวะเศรษฐกิจก็งั้นก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เลยทำให้นี่นะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มีสัญญาณที่ดูจะแข็งแกร่งหรือว่านะเชื่อมั่นได้กันในระยะยาวนะครับอ่ะมาปิดท้ายกันนะครับทองคำประเทศไทยจบเดือนสิงหาคมไปแล้วอันนี้เริ่มต้นกันยายนนะฮะแต่วันนี้เริ่มไม่สวยเลยวันแรกกันยายนก็ทิ้งทองคำระเนระนาดเนี่ยปรากฏว่าราคาทองคำไทยในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับสุทธิแล้วเป็นราคาทองคำรายเดือนที่ดีที่สุดตั้งแต่มกราคมนะฮะพอบวกขึ้นมาถึง 8.8%ถอยหลังกลับไปก็ปรากฏว่ากรกฎาคมก็ขึ้นแผ่ว 1% มิถุนายนก็ตกตั้ง 9.5% พฤษภาคมก็ตก 2% เมษายนก็ขึ้นมานิดนึง 0.35% มีนาคมก็ตกไปถึง 18% กุมภาพันธ์บวก 4% ดีที่สุดเลยมกราคมต้นไปยังบวกตั้ง 14% นะครับเพราะฉะนั้นดีใจด้วยสำหรับใครที่ซื้อทองคำไทยในเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านไปแต่เริ่มกันยายนไม่สวยซะแล้วนะครับอ่ะหมดเวลาครับสำหรับอีคอนบิสในวันนี้นะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์นะฮะกับผมบัญชาชุนชัยเวททาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวท
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่การฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีก4ตัวรวม8ตัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทางนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมว38ตัว

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับมากันแล้วนะฮะมาเช่นเคยแล้วนัดพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ประจำการวันจันทร์และวันอังคารวันนี้แน่นอนครับยังเกาะติดเรื่องของฮอตอิชชูนะครับClimate Game โลกเดือดเชียร์ตับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดครับ
9: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเชียร์ดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
8: เดือดแค่ไหนนะครับจะอยู่รอดยังไงเราจะไปคุยกันนะครับกับท่านดร.วิจารณ์สิมาลาฉายนะครับสิมายาฉายขออภัยครับ
10: ท่านสีมาฉายาครับ
8: สีมาฉายาขออภัยท่านอาจารย์
10: โอเคครับคุณวิศวกร
8: ขออภัยนะครับ
10: ครับ
8: ส
10: ี
8: มาฉายาท่านผู้ในการสิ่งแวดล้อมนะครับจะพาเราไปดูเรื่องของสถานการณ์โลกที่ว่าเดือดโลกที่มันรวนเป็นยังไงอาจารย์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
8: ครับตอนรับเข้าสู่เวทีความคิดนะฮะส ถานการณ์ตอนนี้เป็นไงฮะอาจารย์เรื่องของโลกเดือนโลกรวนนะครับ
10: สถานการณ์นะฮะซึ่งก็ต้องเรียนนะครับอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนปาลทิเบตก็ถือว่าเป็นกรณีที่หนักหนาสาหัสนะ บ้านเราก็เกิดน้ำท่วมนะฮะทางนู้นก็นะฮะหิมะถล่มนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบมากมายนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่านะฮะเป็นเรื่องที่เตือนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของโลกตอนนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับกับช่วงนี้นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณสัก 1.4-1.5 จริงๆตามข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับเราบอกว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 1.5 องศานะครับสิ้นศตวรรษนี้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะแต่ช่วงนี้มันมาถึงแล้วนะบางช่วงอย่างปีที่ผ่านมานะครับบางช่วงก็เกินกว่า 1.5 องศานะครับซึ่งตรงนี้ก็ผลกระทบที่มากมายอย่างกรณีของหิมาลัยนี่ชัดเจนมากนะครับนะซึ่งเขาก็เตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าหิมะนะครับมันเริ่มละลายนะครับซึ่งตอนนี้เหลือก็ประมาณสักนะ40-50%เท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะคงนึกได้นึกออกนะครับว่าหิมะที่มันจะเกาะก่อนกันอยู่ภูเขาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับแล้วมันไม่เคยละลายเลย
8: ไม่เคยเลยนะฮะ
10: ไม่เคยฮะไม่เคยละลายที่เป็นก้อนเป็นแผ่นเยอะๆนะครับถ้ามันละลายมันก็ละลายจากนะฮะผิวนิดหน่อยแต่นี่มันมาเป็นก้อนแล้วแต่มันอยู่ระดับที่ความสูงนะครับเพราะว่านะฮะหิมาลัยก็ถือว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะฮะ บางก้อนบางอะไรนี่อยู่เป็น4-5 กิโลนะครับก็ลองนึกนะฮะ4-5 กิโลเวลาหล่นลงมาข้างล่างนะครับนะฮะก็นะน้องๆแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อมนุษยชาติซึ่งเรื่องนี้จากการประชุมนะอย่างกรณีของนักธุรกิจทั่วโลกไปประชุมกันที่ดาวอสที่เราได้ยินทุกปีนะครับทุกคนก็ห่วงนะนักธุรกิจนะเห็นพ้องต้องกันว่าปัญหาที่จะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมนะของโลกอันดับหนึ่งก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภูมิอากาศสุดขั้วนั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งเรามีถ้าพูดถึงเรื่องนี้เรามี2 อย่างที่จะต้องทำควบคู่กัน
8: คืออะไรครับอาจารย์ครับ
10: อย่างแรกเขาเรียกว่า mitigation คือการลด
8: ครับ
10: การลดเพราะว่าประเทศไทยเองเรามีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคงเคยได้ยินนะฮะหลายท่านก็คงได้ยินว่า net zero นะฮะหรือ net zero greenhouse gas emission นะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็น0ซึ่งเดิมประเทศไทยประกาศต่อเวทีโลกนะครับว่าเราจะเป็น net zero ในปีคศ2065แต่ตอนนี้เราเลื่อนกลับมาเป็น2050นะครับหรือประมาณป
8: ีพ.ศ.มาก่อนการเวลานะ
10: มาก่อน15ปีหรือปีพ.ศ.ประมาณนะฮะ2593ก็อีก20กว่าปีนะครับนะฮะซึ่งประเทศไทยเราปล่อยไม่ได้เยอะนะฮะเราปล่อยนิดเดียวเราปล่อยประมาณอันดับ19อันดับ20ของโลกนะครับไม่ถึง 1% ของโลกที่ปล่อยแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นๆที่จะรับผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะเมื่อกี้ mitigation เรื่องลดนะเราก็ต้องลดนะครับประเทศไทยตอนนี้ปล่อยอยู่ประมาณ388ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเราจะลดเป็น0มันก็คงไม่ได้พลังงานที่เราใช้นะฮะเป็นไปไม่ได้และอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปก็คือปลูกต้นไม้
8: ช่วยได้
10: นะฮะแต่นะฮะเราก็ปลูกที่จะดูดทั้งหมดที่เราปล่อยมันไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะอย่างกรณีของตามยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาวนะฮะเราจะมีพื้นที่สีเขียว 55% ถ้าป่าไม้เราสมบูรณ์นะฮะเราจะดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ120ล้านตันจากที่เราปล่อยประมาณ388ก็ยังเหลืออีกเยอะเหลือเยอะก็ต้องไปลดนะฮะพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะเรามีเส้นทางที่จะเดินนะเราจะเป็น net zero ในปี2050เราไปถึงจุดนั้นยังไงเรื่องของการลดก็เป็นเรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมเรียนแล้วว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เสี่ยงน นะฮะน้ำท่วมคงจำได้น้ำท่วมหาดใหญ่
8: น้ำท่วม
10: เช
8: ีย
10: งรายที ่น่านเมื่อไวๆนี้นะฮะที่เกิดผลกระทบมามากมายนะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องการปรับตัวเราจะยังไงเราจะปรับตัวให้อยู่กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะบ้านเราต้องปลูกลักษณะไหนที่จะทนท่วมทนแล้งนะฮะถ้าคุณวิสุทธิ์ดูคลิปนะฮะของทิเบตกันในปาเห็นไหมมีบ้านหลังหนึ่งนะฮะส
8: ี
10: เขียวๆนะฮะอยู่ตอนนี้อยู่กลางสายน้ำเลยนะฮะมีกระแสน้ำทั้งด้านหลังด้านหน้
8: า
10: เขาอยู่ได้เราต้อง
8: ถอด
10: คนเดินจากบ้านหลังนี้นะฮะปลูกแบบไหนใช้เหล็กอะไรนะฮะให้สามารถที่จะอยู่กับน้ำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับเราเป็นพื้นประเทศเกษตรอย่างเงี้ยเราปลูกข้าวอะไรที่ทนแล้งข้าวอะไรที่ทนท่วมเราก็ต้องมองแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการปรับตัวเราจะมีอยู่6สาขาตามแผนเรื่องการปรับตัวนะฮะแผนก็คือแผนนะ
8: แต่ถ้าแผนอาจจะแผนนิ่งก็ได้นะ
10: นะถ้าแผนไม่ถูกปฏิบัติการไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้ำท่วมใหญ่คงจำได้เนาะป
8: ี
10: 2554นะครับโอ้ช่วงนั้นรัฐบาลก็บอกมาเราจะมีโครงการใช่ไหมฮะผันน้ำออกนะออกสู่ทะเลให้ไวที่สุดนะขณะนี้โครงการเรายังไม่มีเลยนะครับแล้วตอนนี้ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมทั้งน้ำเหนือน้ำทะเลที่หนุนนะครับนะฮะอันดับหนึ่งของอันดับต้นๆของโลกแล้วเรายังไม่มีแผนเลยเราจะอยู่กับเขาได้ยังไงนะครับเหมือนประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างนี้นะฮะเขาอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเขามีโครงสร้างของเขาที่จะรองรับพวกนี้หรือญี่ปุ่นนะฮะเขาก็มีน้ำจากที่ถ้ามาปริมาณมากพอก็มีท่อออกไปสู่ทะเลของประเทศไทยเราก็ยังแม
8: ้
10: แต่การศึกษาเราก็ยังไม่มี
8: ท่านอาจารย์เราไม่มีแผนอาจารย์เราก็มีแผนเนาะแต่แผนไม่ได้คืบไม่ได้ก้าวไม่ได้ทำมันเกิดจาก
10: เนี่ยฮะปัญหาเวลาเราเปลี่ยนรัฐบาลทีรัฐบาลก็ถือว่าแผนนี้เป็นของรัฐบาลนู้นนะฮะแม้กระทั่งดีก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา นะครับเหมือนกับน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มาให้ความสำคัญตอนที่มันท่วมแล้วนะครับ นะฮะถ้าถามว่าประเทศไทยมีความพร้อมหรือยังเราเอาเคสหาดใหญ่ก็ได
8: ้
10: ว่าเรามีความพร้อมหรือยังนะครับอย่างน้ำท่วมที่ขึ้นมานะฮะคนไปช่วยนี่เยอะเลยแต่จะไปทางไหนอย่างไรเนี่ยเราแผนที่เราเคยมีอยู
8: ่
10: แท
8: บ
10: ไม่ได้ใช้แผนพวกนั้นไม่รู้นะฮะหรือกลุ่มเปราะบางคนที่ป่วยหรือคนชราคนติดเตียงอย่างนี้อยู่ที่ไหนอย่างไร
8: ไม่รู้กัน
10: เราทำไงให้เคลื่อนย้ายเขาได้ไวที่สุดไปอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นคนเสียชีวิตก็มากเวลาเราเกิดเหตุอะไรขึ้นนี่คือแสดงศักยภาพความพร้อมของเรานะฮะระบบเตือนภัยต้องชัดเจนนะฮะฝนตกที่ต้นน้ำมันจะมาถึงกลางน้ำมาถึงปลายน้ำใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรต้องเตือนคนที่ได้มีความเสี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่ยังไงนะครับ
8: แต่ระบบเตือนภัยเราถือว่าดีขึ้นไหมครับอาจารย์ถ้าดูในช่วงหลังที่ผ่าน
10: เราก็มีระบบเตือนภัยนะครับแต่เตือนยังไงให้ทุกคนพร้อมกันนะฮะเตือนยังไงให้ทุกคนเชื่อแล้วใครจะเป็นซิงเกอร์คอมมานด์อย่างที่หาดใหญ่นี่ถือว่าสำคัญมีข้าราชการทั้งระดับชาติข้าราชการทั้งจังหวัดนะครับหลายชาติระดับชาติก็มีหลายชุดอีกลงไปในพื้นที่ไม่รู้จะเชื่อใครไม่รู
8: ้
10: จะไปยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมว่ามันต้องซิงเกิลคอมมานด์จะให้ใครเป็นซิงเกิลคอมมานด์คนนั้นเข้าใจหรือเปล่าต้องทำระบบนะฮะไม่ใช่ว่านะฮะเกิดปัญหาบอกผู้ว่าเพิ่งมาอะไรมันไม่ใช่เหตุผลนะฮะผู้ว่าเพิ่งมาแต่รองผู้ว่าก็ยังอยู
8: ่
10: หน่วยงานอื่นก็สามารถถ้าระบบมันดีนะใครจะไปจะมาระบบมันก็
8: ระบบมันดีแผนไม่ดีแต่ว่าผู้ว่าไปรัฐบาลไปนายกไปมันก็น่าจะขับขยายได้เดินหน้าต่อไปได้ตามแผน
10: เนี่ยเนี่ยเนี่ยตามแผนเราแผนเราก็มีบางทีเราไม่ได้ซ้อมแผนนะผลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็ไม่รู้จะไปทางไหนอย่างไรนี่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเราให้ความสำคัญของข้าก็ค่อนข้างน้อยนะครับ
8: แล้วเราจะอยู่ต่อยังไงครับอาจารย์ครับ
10: ผมว่าเราต้องปรับตัวนะฮะเราต้องปรับพื้นที่เสี่ยงที่ไหนอย่างไรนะฮะโอกาสนะฮะเราต้องนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่การคาดการนะว่ามันถ้าสมมติฝนตกขนาดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ใช่ตกอย่างเดียวนะวิกฤตมันจะมีทั้งตกทั้งแล้งนะฮะเหตุการณ
8: ์
10: สภาพภูมิอากาศต่างๆที
8: ่
10: บางทีเราคาดการได้ยากเหมือนกันนะครับ
8: มันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ลองคาดการณ์ว่าอีกสัก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้
10: ซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่านะฮะปีหน้าหรือปลายปีนี้กับปีหน้าเขาบอกเอลนีโญจะมาแรงนะฮะอย่างกรณีของอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งปกติไม่เกิน 1.5 องศาตอนนี้ก็เกิน 1.5 องศาแล้วค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะก่อให้เกิดการก่อตัวของพายุต่างๆแล้วก็ส่งผลกระทบมากมายนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของไคลเมทเชนจ์หรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันไม่ได้อยู่กับที่นะมันสามารถที่เขาถึงว่าไอ้โลกร้อนที่ว่ามันเกิดผลกระทบทั้งโลกโซนหนึ่งอาจจะท่วมโซนหนึ่งอาจจะแล้งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ประสบแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราเตรียมพร้อมที่จะรับมือหรือยังนะฮะทั้งแล้งทั้งท่วมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการสื่อสารทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องสำคัญต้องเชื่อใครนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับทำไงให้เราเป็นนะซิงเกิลคอมมานด์จริงๆนะครับเวลาบริหารจัดการมันถึงจะสามารถที่แก้ไขปัญหาได้ครับ
8: อาจารย์พูดถึงวันนี้มีการประชุมครม.ที่ทัดใจนะมีในเรื่องการประกันภัยพิบัติเกิดขึ้นอันนี้เป็นการแก้ถูกจุดไหมหรือว่าการแก้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
10: การประกันภัยก็เป็นเรื่องที่จะชดเชยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะผมว่าม
8: ันแก้ไขมากกว่านะ
10: มันเป็นปลายเหตุ
8: ปลายเหตุ
10: ปลายเหตุ
8: คือความเสียหายเกิดแล้วก็มีการชดเชย
10: คนดูแลมีคนดูแล
8: ทำยังไงไม่ให้เกิดทำยังไงให้ลดทำให้ความเดือดร้อนลง
10: หรือไม่เราต้องมองนะฮะคุณวิศวะเราต้องมองอีกอย่างหนึ่งนะอย่างกรณีหาดใหญ่ผมเองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการศึกษาเรื่องของถอดบทเรียนจากน้ำท่วมหาดใหญ่นะฮะก็มีนักวิจัยจากพื้นที่ต่างๆก็มาช่วยกันนะฮะรับฟังความคิดเห็นก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราย้ายเมืองดีไหมคือพูดได้แต่มันไม่ได้ง่ายนะครับ
8: ไม่ง่ายนะ
10: มันไม่ได้ง่ายเพราะว่าหาดใหญ่อย่างโอ้โครงสร้างอะไรก็มากมายและส่วนนึงที่เราต้องมองคืออยู่กับน้ำเราจะอยู่กับน้ำให้ได้ไหมเหมือนกับที่พูดถึงปรับตัวทำยังไงเวลาน้ำท่วมความสูญเสียมันจะลดลงนะฮะเรื่องนี้เราก็ต้องทำเหมือนกันคือบางครั้งมันไม่สามารถที่จะไม่ให้มันท่วมได้นะครับแต่เราจะอยู่กับมันลดความสูญเสียให้ทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตให้น้อยที่สุดยังไงนะฮะระบบพวกนี้ผมว่าต้องเกิดขึ้นนะครับ
8: มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมอย่างน้อยมันต้องมีการตื่นตัวหรือการตระหนักรู้หรือการจริงจังเกิดขึ้นไหมครับ
10: ก็นี่ผมก็คาดหวังนะครับนะฮะเพราะเรื่องนี้ต้องทำงานเชิงระบบเชิงบูรณาการให้ชัดเจนนะครับมีแผนชัดเจนแล้วก็มีหน่วยบัญชาการที่ชัดเจนทั้งในระดับส่วนกลางระดับพื้นที่นะครับต้องทำงานร่วมกันทุกกระทรวงหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนก็สนับสนุนด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราไม่ปรับเราอยู่ไม่ได้หรอกครับ
8: มันเหมือนเราหาเจ้าภาพไม่เจอหรือเปล่า
10: อันนี้ฮะ
8: เราไปงานแบบเฮ้ยทุกคนเนี่ยคือก็ไปงานทุกคนคือไม่มีใครจะเป็นเจ้าของ
10: เนี่ยเนี่ยเราต้องตั้งเจ้าของให้ชัดเจนแล้วถ้าเกิดอ
8: าจารย์คิดว่าใครเป็นเจ้าของในมุมของอาจารย
10: ์ต้องดูว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนด้วยเนาะนะฮะภาพระดับนโยบายตอนนี้ถ้าพูดถึงน้ำเราก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะฮะซึ่งตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมหรือยังถ้าจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นก็นะครับก็มีนายกเทศมนตรีนะครับหรือนายกอบต.นะฮะก็มันขึ้นอยู่กับระดับภัยถ้าเป็นระดับท้องถิ่นต้องไปบริหารจัดการเองแต่ท้องถิ่นเข้าใจไหมนะฮะจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรซึ่งตอนนี้เราต้องเราจะต้องสร้างระบบต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับทุกระดับผมไปดูงานญี่ปุ่นมาเขาก็เกิดปัญหาคล้ายๆหาดใหญ่เนี่ยชื่อเมืองชิโกกุนะครับซึ่งเขาถอดบทเรียนชัดเจนแล้วเขาแก้ไขทั้งเชิงระบบนะต้นน้ำเขาต้องทำอะไรกลางน้ำปลายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะทะเลมีน้ำขึ้นน้ำลงอีกเหมือนกับหาดใหญ่เนี่ยฮะถ้าน้ำขึ้นปั๊บการระบายน้ำก็ลดลงเขาจะต้องมีระบบปิดเปิดยังไงนะครับแล้วเขาก็มีศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้ที่ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเด็กที่จะจบประถมศึกษาจะจบได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปในศูนย์เรียนรู้นี้ไปเรียนรู้เรื่องของภัยต่างๆนะฮะซึ่งเขาก็ทำขนาดนั้นนะฮะก็อยากให้เรามองนะครับให้ทุกคนให้ความสำคัญแล้วมันก็จะลดความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
8: ถ้ามันยังเป็นอย่างทุกวันนี้อยู่อาจารย์คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะรับมือได้จริงไหมหรือไปแก้การแก้ปัญหาเฉพาะกิจเฉพาะข่าว
10: เนี่ยฮะการแก้ไขปัญหามันเฉพาะ เราจะให้ความสำคัญคือฟื้นฟูหรือหลังจากนั้นเราจะช่วยเหลือเยียวยายังไงยังไงให้ไวด้วยนะวันนี้ก็มีการประชุมพูดคุยกันคือช่วยเหลือเยียวยานี่โอ้ก็ใช้เวลานานอะไรทำนองนี้ระบบพวกนี้ทำไงมันปรับระบบให้มันเกิดขึ้นหรือแม้ง่ายๆก็ได้ PM 2.5 ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แก้ไม่ตกเช่นเดียวกันเราจะจัดยังไงเพราะเราให้ความสำคัญคือไปดับไฟไปนะไม่ใช่เราต้องนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นทำไงให้เกิดไฟนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไฟก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่นะฮะทำไงให้คนอยู่กับป่าเขาอยู่กับป่าโดยไม่เผานะทำจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอย่างไรนะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่การทำไงของรัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างช้านะฮะถ้าเรื่องที่ดินเรื่องทำมาหากินของชาวบ้านไม่จบนะเรื่อง PM 2.5 ที่เราพยายามแก้ก็ไม่จบก็คล้ายๆกับน้ำท่วมเนี่ยครับ
8: ครับดูเหมือนปัญหาเรื่องของประเด็นเรื่อง climate change เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นมันรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าเราเคยชินเปล่าเราหมายถึงทั้งประชาชนเราหมายถึงรัฐบาลนะมันแบบเป็นเรื่องเคยชินเปล่าผมก็ไม่เคยชินก็ไม่ตื่นตัวเพราะไม่ตื่นตัวก็ไม่เกิดการผลักดันผมว่าอาจารย์สมมติฐานที่ถูกต้องเปล่า
10: ถ้าส่วนหนึ่งผมว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะอย
8: ่
10: างกรณีของเอาง่ายๆก็ได้ PM 2.5 อย่างนี้เน
8: า
10: ะมันไม่ได้ทำให้เราตายทันทีมันไม่ทำให้เราตายเลยเพราะคือมันเข้าไปสู่ร่างกายมันทำให้อายุไขเราสั้นลงหรือเป็นโรคต่างๆโอ้กว่าจะปรากฏโรคออกมาก็ใช้เวลาคนเผาไม่ใช่ไม่ได้รับผลกระทบนะคนเผาก็อยู่ในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบด้วยนะคนอื่นก็ได้รับผลกระทบทำไมเราต้องเผาอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอะไรที่มันง่ายกว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือบางทีน้ำท่วมปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะน้ำท่วมก็นะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องระบบเราต้องมองเพราะตอนนี้เรามีโครงสร้างมากมายแต่โครงสร้างนี่นะอย่างกรณีทำถนนบางทีเราไม่ได้มองนะที่จะทำให้ท่อลอดนะน้ำเวลามาจากเขาแล้วก็สามารถที่จะระบายได้เร็วนะครับนะฮะหลายประเทศเขาทำเยอะมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าระบบโครงสร้างระบบออกแบบนะฮะโครงสร้างต่างๆนะฮะหลายโครงสร้างก็ไปขวางทางน้ำนะฮะก็ดูอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยน้ำท่วมภูเก็ตเมืองภูเก็ตอย่างนี้เป็นไปได้ยังไงเป็นเกาะน้ำท่วมพัทยาอย่างเงี้ย
8: นะนั่นสิ
10: ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นโครงสร้างพวกนี้เราต้องดูนะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญนะที่จะกลับมามองเขาเรียกว่าระบบธรรมชาติ nature based solution เขาบอกว่าธรรมชาตินี่จะเป็นช่วยในการลดผลกระทบที่เกิดจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะฮะติดตามข่าวจะได้ยินหลายประเทศนะฮะอย่างแถวสภาพยุโรปก็ไปรื้อไอ้เขื่อนที่กั้นแม่น้ำให้แม่น้ำที่ไหลหรือสร้างกีดขวางน้ำหรือยกตัวอย่างง่ายๆช่วงสึนามินะฮะช่วงที่มีป่าชายเลนเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
8: น้อยสุดเพราะไม่มีป่ากั้นไว้
10: ไม่มีป่ากั้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งเราต้องมองโครงสร้างอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเราจะรักษามันไว้ได้ยังไงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้นะครับ
8: ครับที่ถ้าใช้ระบบกลไกธรรมชาติบางทีไม่ต้องลงทุนอะไรบ้างอาจารย
10: ์
8: อาศัยภูมิปัญญาแล้วก็เรื่องของการทำงานร่วมกันอยู่นะครับวันนี้เสียดายครับอาจารย์เวลาพอดีไม่ค่อยพอไว้โอกาสหน้าได้คุยกันนะครับ
10: ขอบคุ
8: ณท่านอาจารย์วิจารณ์จากธรรมศิลป์ร้อมถ่ายครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะคร
10: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ ครับโอกาสหน้าเจอก
8: ัน
10: คร
8: ับ สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานวิกุลครับ
11: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
12: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
13: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
15: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
14: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
20: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: วันนี้หลายคนกำลังรอนะครับว่ามติของปปช.จะส่งฟ้องเรื่องของโกงสว.หรือไม่จะฟ้องกี่คนใครจะหลุด14กันยายนนี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างรอเนี่ยกระบวนการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าเรื่องของพยานหลักฐานข้อมูลต่างๆชี้ชัดนะครับว่ามีแนวโน้มออกไปทางหัวหรือจะเรียกว่าโกงก็ว่าได้ก็วัดใจกกต.ครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าหลังวันที่14กันยายนกกต.มีมติออกมาว่าอย่างไรก็ตามแต่จะมีเคลื่อนไหวจากหน่วยไหนว่าอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆ

0: เราดูกันครับโค้งสุดท้ายก่อน14 กันยายนจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ปริญญาเทวาลวิกุลจะวิเคราะห์ให้ฟังครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับ
0: รอฟังอาจารย์เลยครับว่า14 กันยาแนวโน้มจะเป็นยังไงและหลัง
1: ค
0: น
1: ื
0: ั้
1: อ
0: น
1: อ
0: จ
1: ัน
0: ะ
1: นี้
0: เก
1: ห
0: ิน ด
1: ึ่
0: อง ะไร
1: ต้อ
0: ข
1: ง
0: ึ้น
1: วิ
0: ค
1: เ
0: ร
1: ค
0: ับ
1: ราะห์ก่อนนะครับว่าทําไมกกต.ถึงขยับเวลามา2 อาทิตย์
0: ทำไมขยับมา
1: ซึ่งการชี้แจงของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเขาต้องชี้แจงนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาต้องมีเหตุผลในการขยับเพราะว่ากรอบเวลาตามระเบียบของกกต.เองเนี่ยจะต้องลงมตินะครับส่งให้เสร็จเนี่ยภายใน90 วันนับตั้งแต่ได้รับสำนวนนะครับรับเรื่องมา
0: คร
1: จ
0: ับ
1: ากชุดวินิจฉัยชี้ขาด
0: ครับ
1: คือชุด36อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็ครบ90 วันเนี่ยผมก็จะครบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากกต.ประชุมวันจันทร์
0: นี่ก็เลยไปแล้วสิ
1: เขาเลยไป2 อาทิตย์ก็คือเลื่อนไปจันทร์14แทนไง
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้ยูดีเนี่ยนะครับไปเลื่อนไปจาก90 วันเนี่ยมันแม้ว่าจะเป็นอำนาจกกต.ที่ขอขยับเวลาได้ซึ่งผมก็ทำนายไปแล้วนะ
0: ครับ
1: มีสื่อมวลชนบอกไม่เลื่อนผมทำนายไปแล้วว่าผม
0: ว่า
1: เช
0: เล
1: ื่
0: ือ ่อน
1: มั่นเหลือเกินว่าเลื่อนแน่นั่นก็เลื่อนไปสอง
0: ค
1: อาร ท
0: ั
1: ิต
0: บ
1: ย์นะครับเขาก็ต้องมีเหตุผลครับไม่ใช่ว่าอำเภอใจ
0: แล้วเว
1: ผ
0: ลา
1: ล
0: เลื่
1: ค
0: อน
1: ือ
0: กตไม่ต้องบอกใครมีอำนาจในการประกาศเลื่อนเลยใช่ไหมไม่ต้องไปขอใครใช่ไหม
1: ไม่ต้องขออำนาจเขาเองไง
0: อืม
1: คือ
0: น
1: ระ
0: ั่
1: เบ
0: น
1: ีย
0: ต
1: บ
0: ัว
1: ก
0: เอ
1: ก
0: ง
1: ตเองคือ90 วันแต่เป็นระเบียบกกตเองกกตก็จะไม่ทำตามระเบียบตัวเองก็ได้ทำนองเนี้ยแต่ก็ต้องมีเหตุผลไงว่าคุณมีระเบ
0: ค
1: ี
0: ร
1: ยบ
0: ับ
1: คุณไม่ทำตามคืออะไรมีเหตุผลความ
0: แต
1: จ
0: ่
1: ำเป็นยังไงถึงเลื่อนไป
0: ยังไม่ได้ยินเลยนะเหตุผล
1: เขามีฮะเหตุผลเขาชี้แจ
0: เข
1: ง
0: าม
1: ว
0: ี
1: ่า
0: เหรอคร
1: ม
0: ั
1: ับ นอยากจะต้องการได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมจากองค์กรอื่น
0: อื
1: ที่เกี่ยว
0: ม
1: ข้อง
0: ครับ
1: ทีนี้เราเข้าใจเลยครับว่าเหมือนกับว่ามันมีประเด็นใหม่ขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็หารือกันดูเอ๊ะไอ้ตรงนี้ข้อมูลยังไม่แน่นหรือข้อมูลยังขาด
0: อื
1: เดี๋ยว
0: ม
1: เอามาเพิ่มสิเอาข้อมูลมาเพิ่มสิไปขอมาสิอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าองค์กรไหนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเข้าใจอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับคือกกต.เนี่ยเขาก็ชี้แจงว่าเขาจะไล่ไปทีละจังหวัดนะครับ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าจะส่งสำนวนให้ศาลฎีกาเนี่ยเขาดูสว.ไปทีละจังหวัดทีละจังหวัด
0: ว่า
1: ทีละจังหวัดนะครับทีนี้ผมก็เอะใจเหมือนกันว่าเอ๊ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือการเลือกสว.มีระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศถูกไหมครับคุณพิสุทธิ์ท่านผู้ฟัง
0: ครับครับ
1: ที่เราเห็นมีโพยเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อมูลออกมามีภาพถ่ายคะแนนออกมาแล้วมันเหมือนกันแบบที่เรียกว่ามันเป็นไปแทบไม่ได้ในทาง
0: มหัศจรรย์ในโลกอะ
1: คือความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับของการที่เช่นในกลุ่มหนึ่งนะครับมี156 คนอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วมีคนหลาย10 คนที่เลือกเหมือนกันหมดอ่ะสิบให้เลือก10 คนแล้วเลือกเหมือนกันหมดเนี่ยมันความน่าจะเป็นมันน้อยมากนะครับหรือให้เลือก5 คนนะครับคน10 กว่าคนเลือก5 คน 5 คนเหมือนกันจาก150 คนเนี่ยเหมือนกันหมดลำดับก็เหมือนกันหมดด้วยเรียงเหมือนกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ความน่าจะเป็นมันคือเท่ากับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ติดต่อกัน3-5 ครั้งอ่ะ คือมันเลขในทางคณิตศาสตร์ก็ถือว่ามันน้อยมากจนถือว่าเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรื่องนี้นะครับเมื่อคุณคันชิตเลขาธิการรองเลขาธิการกกต.เนี่ยนะครับตอนส่งสำนวนคือชุดแรกเนี่ยคือชุด26นะครับคือชุดเขาเรียกว่าสืบสวนไต่สวน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ลงมติว่าต้องส่งสว
0: 229
1: รวมกับคนอื่นที่เป็นพรรคการเมืองนะครับอีก91 คน
0: ครับ
1: นะครับคุณคันชิตเนี่ยก็เป็นคนส่งเรื่องให้กกต.นะครับกกต.ก็ตั้งชุด36ขึ้นมาไงวินิจฉัยอีกทีนึง
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยคุณแสวงบุญมีนะครับไม่ได้เป็นคนส่งเรื่องให้กกต.คุณไม่สุดทราบไหมครับทำไมให้รองเลขาทำก็เพราะคุณแสวงเนี่ยเป็นประธานโทษทีเป็นผู้อำนวยการเลือกสว.ระดับประเทศ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนเลือกสว.ระดับประเทศเนี่ยมันมีข่าวเรื่องมีโพยแล้วนะครับข่าวใหญ่เลยนะโอ้โหมีโพยเยอะแยะไปหมดคือมันเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์แล้วไงว่าระดับประเทศมีการหัวกันแล้วนะคุณแสวงเนี่ยโดนเต็มๆเลยว่าคุณเป็นประธานคุณเป็นผอ.การเลือกระดับประเทศคุณปล่อยให้เกิดขึ้นได้ไง
0: คุ
1: ณแสวงก็เลยบอกทั้งนั้นเนี่ยก็ให้ลอง
0: ให้ลอง
1: การเป็นคนเป็นคนส่งตัวเองก็เพราะตัวเอง
0: จะลอย
1: ว่าตัวเองก็
0: แล้วจะลอยเหรอ
1: เกี่ยวข้องด้วยในทางนึงก็เหมือนกับลอยอ่ะล ลอยตัวด้วย
0: เปล่าเหมือนกับลอยตัวเปล่า
1: ทีนี้ผมก็พูดถึงว่าคุณคันชิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าส่ง136คนจาก138เหตุผลคือมันมีความเหมือนกันของการเลือกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับให้นักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนขนาดนี้คือมันเป็นไปได้น้อยมากน้อยน้อยน้อยน้อยมากจนถือว่าเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
1: ที่มันจะเกิดขึ้นมาขนาดนี้ได้นะครับก็เลยส่ง136คนไงเอาละทีนี้ดังนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สุดคือระดับประเทศถูกไหมคุณวิสุทธ
0: ิ์ใช่ครับ
1: ขนาดคุณแสวงเนี่ยเป็นผอ.เลือกตั้งเรื่องระดับประเทศก็ยังต้องลอยตัวด้วยการให้ลองในขาเป็นคนพิจารณาแทนนะครับแต่กกต.กับมีกรอบนะครับหรือเฟรมในการพิจารณาเนี่ยเป็นจังหวัดไปไงนึกออกไหมไม่ยอมดูระดับประเทศดูจังหวัดทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าดูระดับจังหวัดในหมายถึงดูไอ้วันระดับประเทศคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันที่26มิถุนายนด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้าไม่ดูก็คือปล่อยหลุดเลยนะครับทั้งนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากเนี่ยนะครับโพยนะครับการมีโพยเนี่ยกกต.เขายืนยันนะครับว่าไม่ถือเป็นการทุจริต
0: นี่สิชัดเจนมาก
1: จำได้ไ
0: หมใช่ครับ
1: จำได้ไหมแล้วชัดเจนมากนะครับคุณทิติเชษฐ์นุชนาถเนี่ยก็ไปเดินเก็บโพยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เดินเก็บโพยเอามาเลยนะครับสมมติว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์คุมสอบนักศึกษาพกโพยเข้าห้องสอบอ่ะ
0: ก็ต้องจับได้แล้วก็ต้อง
1: ผมใช่ต้องดำเนินเรื่องทางวินัยกับนักศึกษาด้วยถูกไหม
0: ว่าถือว่าคุณพกโพยเข้าสอบเข้าไป
1: ต้องมีพักการลงการเรียนอ่ะถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหยิบโพยเฉยๆครับแล้วไม่ว่าอะไรก็ชัดเจนครับว่าแนวทางกกต.เนี่ยคือการมีโพยไม่ทุจริตแต่ไม่เอาเข้าเลยต้องไปเก
0: ็บ
1: แต่ว่าการเอาเข้าไปไม่ทุจริตซึ่งมันก็แปลก
0: ถู
1: กไหมถ้าเกิดมันไม่ทุจริตแล้วทำไมห้ามล่ะแล้วต้องไปเก็บมาทำไมไม่ลงดำเนินการต่อนะครับไอ้ตรงนี้แหละคือประเด็นที่เห็นได้ว่าการมีโพยเนี่ยกกต.เขาถือว่าไม่ทุจริตครับพอประกอบกันสองสามเรื่องที่ผมว่าไปเนี่ยผมก็เลยเข้าใจว่าเฟรมหรือกรอบในการพิจารณาของกกต.เนี่ยเขาน่าจะมาทางนี้คือถือว่าโพยและการเลือกตามโพยไม่ผิดครับ
0: ครับ
1: ยิ่งมาฟังคุณแสวงบุญมีชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเขาชี้แจงองค์ประกอบของมาตรา229
0: รัฐธรรมนูญข้อที่ว่านี่นะ
1: ข้อที่226
0: ครับ
1: ว่าการส่งเรื่องศาลฎีกานะต้องเป็นผู้ใดคือผู้สมัครต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้นแล้วก็ต้องผู้สมัครต้องเป็นคนทำเองคือทุจริตทีนี้ตรงเนี้ยผมว่ามีปัญหาละเพราะว่ามาตรา226เนี่ยนะครับมันเป็นมาตราที่ใช้ทั้งการเลือกตั้งส.ส.และการเลือกส.ว.
0: ครับ
1: นะครับซึ่งการเลือกส.ส.ก็มีพ.ร.ป.การเลือกส.เลือกตั้งส.ส.นะครับการเลือกส.ว.ก็มีพ.ร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.ซึ่งมันต้องไปดูกฎหมายเฉพาะนะครับเมื่อเป็นเรื่องหัวส.ว.ก็ต้องไปดูพ.ร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.นะครับซึ่งเขียนไว้ที่มาตรา62นะครับแล้วการเขียนของพ.ร.ป.เนี่ยมีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญอยู่2ประการคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเป็นผู้กระทำเองนะครับเช่นถ้าผมบอกว่าไอ้ผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนทำโพยผมแค่ถูกเลือกตามโพย
0: ครับ
1: ผมก็ไม่ผิดละกกต.ก็ไม่ต้องส่งศาลฎีกาละนึกออกไหมฮะ
0: ได้ตามรัฐธรรมนูญเลยครับ
1: แต่ถ้าตามพ.ร.ป.มาตรา62นี่นะครับไม่จำเป็นต้องทำเองถูกทำให้ถูกเลือกตามโพยขอเพียงแค่รู้เห็นนะว่ามีคนทำให้นะครับแล้วถ้าตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยนะครับมันต้องเป็นการทำที่ถึงขนาดทุจริตคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับ
1: ส่วนนี้พอโพยไม่ทุจริตอ้าวก็แปลว่าไม่ส่งเลยสิถ
0: ้
1: าใช้กรอบตาม226นึกออกไหม
0: ครับ
1: เพราะโพยท่านบอกไม่ทุจริตเพราะท่านบอกต้องทุจริตถึงส่งก็แปลว่าท่านจะไม่ส่งโพยชัดเจนไหมฮะ
0: ค่ะที่ข้อไม่จริงไม่ได้
1: ว่า พรบ.มาตรา62เนี่ยเขาบอกว่าการรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นนั้นเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดทุจริตนะครับถ้าทุจริตก็ผิดแน่แต่ถ้าไม่ทุจริตเนี่ยนะขอเพียงเป็นการทำให้การเลือกสว.เป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้วนะครับถ้ามีหลักฐานนั้นควรเชื่อได้เช่นนั้นไว้ง่ายคือถ้าว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ย226เนี่ยต้องถึงขนาดทุจริตนะครับแต่ถ้าหากตามพ.ร.ป.สว.มาตรา62เนี่ยแค่ทำให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมนะครับไม่ต้องขนาดทุจริตนะครับก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้วทีนี้โพยเนี่ยนะครับกกต.ไม่ถือทุจริตแต่กกต.ต้องเก็บออกเพราะกกต.ถือว่าไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมนึกออกไหมฮะคุณพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ดังนั้นการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา26เนี่ยก็จะแปลว่าโพยจะไม่ส่งเพราะโพยไม่สุจริตแต่ถ้าเกิดใช้มาตรา12ของพ.ร.ป.เนี่ยโพยต้องส่งครับเพราะโพยแม้จะไม่สุจริตแต่มันทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่คุณแสวงเนี่ยไม่พูดถึงมาตรา62เนี่ยพูดแค่รัฐธรรมนูญมาตรา26ผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมคุณแสวงท่านเลขาธิการไม่พูดให้ครบที่พอประกอบกันเข้า 3-4 อันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อเฟรมการทำกรอบจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพอกรอบนี้ชักจะลำบากเพราะหลักฐานเรื่องโพยมันออกมามากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับเหตุชนิดหรือเปล่านะครับว่าถ้าหากว่าลงมติกันด้วยกรอบว่าโพยไม่ผิดแล้วไม่ส่งเรื่องโพยเลยเนี่ยสังคมอาจจะรับไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าตามหลักฐานที่มีการปรากฏออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันกกต.เนี่ยไม่ส่งเรื่องโพยเลยฟังไม่ขึ้นสังคมรับไม่ได้นะครับก็เป็นไปได้ครับว่าจะเลยขอขยับไป2อาทิตย์เพื่อจะวางกรอบใหม่ว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงเพราะไอ้กรอบที่ไม่เอาโพยเลยเนี่ยสงสัยจะไปไม่รอดเนี่ยผมเลยเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ผมวิเคราะห์นะ
0: ครับ
1: ทีนี้ข้อน่าสนใจคือชุด36เนี่ยคือชุดวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยก็ลงมติตรงข้ามกับชุดแรก
0: ครับไม่มีใครผิดเลย
1: ลงมติว่าไม่มีมูลจึงขอให้ยกคำร้อง
0: ทั้งหมด
1: คือตรงข้ามเลยไงนะครับทีนี้คุณวิสุทธ์ครับ2ชุดเนี่ยต้องมีอันที่ไม่ถูกอันนึงถูกไหม2คณะเนี่ย
0: ใช่ผมเป็นคนละเรื่องคนละขั้วคนละมุมเลยครับ
1: คนคณะหนึ่งบอกส่ง229คนอีกคณะบอกไม่ส่งเลย
0: ครับ
1: นะครับอันเนี้ยผมคิดว่าคณะที่ไม่ส่งเลยเนี่ยคือ36เนี่ยนะครับเราควรจะเอารายงานมาเปิดเผยคืออันนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราแฉกับชุด26ใช่ไหมว่าหลักฐานมีมากขนาดนี
0: ้
1: ทำไมถึงมันเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายเลยนะครับทั้งตามรัฐธรรมนูญและตามพ.ร.ป.ซึ่งใช้คำว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องถึงขนาดทุจริตแต่ถ้าตามพ.ร.ป.เนี่ยสว.เนี่ยแค่ทำให้การเลือกไม่ทุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งแล้วนะครับทีนี้ชุด36เนี่ยนะครับเขาลงมติว่าไม่ส่งเลยนะครับถ้าหากว่าเราเปิดเผยนะครับผลการสอบสวนผลการลงมติมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะรู้ไงครับว่าอะไรเป็นอะไรไง
0: ซึ่
1: งกกต.เนี่ยท่านเห็นทั้งสองชุดถูกไหมฮะแล้วท่านก็ควรจะได้เห็นความไม่ปกติแล้วไงว่าไอ้ทำไมไอ้ชุดที่เราตั้งขึ้นมาสองชุดเนี่ยมันตรงข้ามกันขนาดนี้มันมีความไม่ปกติอยู่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับที่สองชุดจะตัดสินตรงข้ามขนาดนี้เพราะเป็นชุดที่กกต.ก็ตั้งขึ้นมาเองด้วยทั้งคู
0: ่ครับ
1: นะครับทีนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีด้วยนะครับเป็นการให้ความเป็นธรรมต่อสว.138คนกับผู้ที่มีชื่อที่เกี่ยวข้องที่เป็นพรรคการเมืองนะครับถ้าเปิดชุด36ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจารย์สมชัยก็มีหลักฐานตัวนี้อยู่ในมือนะครับ
0: อาจารย์สมชัยก็เริ่มเปิดบ้างแล้วเริ่ม
1: เข้าใจนะครับ
0: ทยอยเปิด
1: ผมรู้แค่ว่าเขาเนี่ยประชุมน้อยครั้งกว่าชุด26นะครับแล้วก็ลงมติว่าไม่มีมูลยกคำร้องทั้งหมดแต่รายละเอียดของการยกทั้งหมดเนี่ยผม ไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้อ่าน

0: นะครับแค่ทำให้การเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นก็ต้องส่งแล้วคือท่านตัดสินเนี่ยไม่ต้องสนใจนะชุด26ชุด39ว่าเขาส่งกี่คนแล้วไม่ส่งเลยท่านว่าตามเนื้อผ้าของ2ชุดที่เขาว่ามาเนี่ยแล้วสรุปออกมาว่าตามหลักฐานนั้นควรเชื่อนะครับว่ามีการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมมีกี่รายก็ส่งทั้งนั้นรายนะครับแล้วศาลเขาพิจารณาต่อเองหน้าที่ท่านคือเมื่อมีหลักฐานนั้นควรเชื่อได้ว่าการเลือกสว.ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมท่านก็ต้องส่งครับเพราะนี่เป็นหน้าที่กกต.แล้วถ้าท่านไม่ส่งขึ้นมาเนี่ยถ้าท่านไม่มีหลักฐานควรเชื่อได้เช่นนั้นเนี่ยนะครับกกต.ก็จะซวยได้โหฮะคนก็จะไปร้องกกต.ใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะครับแล้วความผิดกกต.ความรับผิดกกต.ทางกฎหมายเนี่ยมันเหนือกว่าความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการของรัฐโดยทั่วไปนะครับอันนั้น1เราชอบพูด157ใช่มั้ย157 157ผิด157เนี่ยนะครับคุณพิสุทธิ์จะต้องทุจริตด้วยครับเช่นที่ลงมติแบบนี้หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เป็นเพราะได้ผลประโยชน์ได้สินบนซึ่งมันพิสูจน์ยากในศาลแต่ถ้าเป็นความรับผิดทางกฎหมายของกกต.เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาตรา69นะครับ69ของพ.ร.ป.กกต.เขียนเพียงแค่ว่ากกต.ถ้าหากว่ากระทำการหรือละเว้นกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่กกต.ก็ต้องผิดแหละครับเนี่ยมิชอบด้วยหน้าที่กกต.คืออะไรหน้าที่คือควบคุมการเลือกสว.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนี่คือหน้าที่กกต.ครับรัฐประกาศผลไปแล้วนะครับเป็นสว.แล้วมาพบหลักฐานในภายหลังนะครับที่ควรเชื่อได้ว่าสว.คนใดได้เป็นโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกานี่คือหน้าที่กกต.ถ้ากกต.ไม่ส่งขึ้นมาคนก็จะไปฟ้องกกต.
1: ครับ
0: อันนี้ต้อง
1: อาจารย์คาดว่า14กันยาจะเกิดอะไรขึ้นตามในมุมของอาจารย
0: ์เจนนะครับไม่ใช่ส่ง229คน
1: ถึงชัดเจน
0: เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นส่ง
1: ไม่คงจะไม่ได้ไม่ส่งใครเลยนะ
0: ถ้าส่งครบเนี่ยส่งไปนานแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ส่งใครเลยก็คงไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นเพราะกกต.ผมเรียนว่ากกต.มีซวยแน่นอนหรือส่งน้อยมากๆก็ซวยแน่นอนฮะผมเรียนว่าตามเนื้อผ้านะครับว่าตามข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: ว่าถ้ามีหลักฐานนั้นควรเชื่อว่าสว.คนใดได้เป็นสว.เนี่ยทั้งตัวเองกระทำเองหรือคนอื่นกระทำให้แล้วตัวเองก็รู้เห็นเป็นใจเนี่ยนะครับทำให้การเลือกไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตเนี่ยก็ส่งศาลฎีกานะครับนี่เป็นอำนาจของนี่เป็นหน้าที่ของท่านนะครับแล้วก็เป็นอำนาจของศาลฎีกาในการพิจารณานะครับก็ถ้าท่านทำตามนี้นะครับข้อเท็จจริงมันจะคุ้มครองท่านเองนะครับแล้วข้อเท็จจริงเหล่านี้มันจะถูกเปิดเผยทั้งหมดผมเรียนว่าที่มีการไปฟ้องผู้เปิดเผยเนี่ยคนเขาก็ตั้งคำถามเยอะอยู่แล้วไง
1: คร
0: ับ ว่าแทนที่จะเอาผิดกับคนทุจริตมีคนโกงนะครับก็ดันมาเอาผิดกับคนที่เปิดเผยหลักฐานกกต.ก็ถูกวิจารณ์หนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่เรียกว่าในบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยซึ่งในภาพรวมคะแนนก็น้อยอยู่แล้วองค์กรอิสระทั้งหมดอ่ะ
1: ใช้วิธีฟ้องเป็นหลัก
0: ไอ้กกต.ที่กกต.เนี่ยคือคะแนนน้อยสุดนะครับในบรรดาคะแนนน้อยทั้งหมดเนี่ยก็คือกกต.คะแนนน้อยสุดนะครับการสำรวจของนิด้าหรือไงเนี่ยนะครับได้แค่ 3.8% อ่ะคุณพิสุทธิ์ 3.8% จาก100นึงอ่ะได้แค่ 3.8 อ่ะมันน้อยมากอ
1: ่
0: ะ
1: อาจารย์พูดถึงฟ้องนี่กกต.มักจะฟ้องคนที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่ขนาดเดียวกันผมเห็นทางอาจารย์เชิญครับ
0: คือผมไปดูแล้วเนี่ยนะครับคือเอกสารเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเราอยู่ในประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเอกสารเนี่ยนะครับราชการเนี่ยต้องเปิดเผยเป็นหลักการปิดเป็นข้อยกเว้นถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วถามนี่เอกสารเกี่ยวกับอะไรครับไม่ใช่เรื่องความมั่นคงของชาติเลยนะไม่ใช่เรื่องความลับอะไรเลยมันเป็นเรื่องของการเลือกผู้แทนของเราคือสว.
1: คร
0: ับนะครับที่มีข้อร้องเรียนข้อกล่าวหามีหลักฐานต่างๆว่าไม่เที่ยงธรรมไม่สุจริตหรือขนาดทุจริตนะครับมันเป็นเอกสารสาธารณะครับเหมือนกับรายงานผลสอบนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับมันเป็นความลับแค่ขณะนี้คือแค่ชั่วคราวระหว่างการพิจารณาเหตุผลก็อธิบายให้พอฟังได้คือถ้าหากเปิดเผยตอนนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะมีการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

0: นนี้นั้นอะไรเงี้ยนึกออกไหมมีการวิ่งเต้นอะไรเงี้ยดังนั้นปิดไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่กกต.ลงมติแล้วเนี่ยเอกสารมันต้องเปิดเผยครับกกต.จะปิดบังไม่ได้ถ้าปิดบังไม่ยอมเปิดเผยเนี่ยนะครับก็จะมีชะตากรรมเหมือนกับประธานอดีตประธานปปช.กับกรรมการปปช.คนหนึ่งนะครับที่ศาลอาญาทุจริตพิพากษาให้จำคุก2ปีนะครับไว้ง่ายคือเอกสารทั้งชุด26แล้วก็ชุด36ที่อาจารย์สมชัยกำลังจะเปิดเผยเนี่ยเมื่อกกต.ลงมติแล้วเนี่ยนะครับมันต้องเปิดเผยหมดอยู่แล้วตอนนี้เป็นเรื่องของการเป็นความลับชั่วคราวระหว่างการรอลงมตินั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหลักฐานมันปรากฏออกมาแล้วในภายหลังเนี่ยกกต.ลงมติอย่างไรนะครับถ้าท่านทำตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏท่านไม่มีปัญหาเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดหลักฐานมันปรากฏออกมาแล้วเอ้าทำไมคนนี้ไม่ยื่นศาลฎีกาคนนั้นก็ไม่ยื่นศาลฎีกาเพราะอะไรแล้วกกต.อธิบายไม่ได้เนี่ยกกต.ก็จะโดนเองแล้วข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคุณวิสุทธ์ครับก่อนเราจะหมดนะฮะมีเรื่องนึงที่คนหนึ่งยังเข้าใจกันคลาดเคลื่อนนะครับถ้ากกต.ยกคำร้องใครก็รอดเลยใช่ไหม
1: ยกคำร้องใครก็รอดเลยใช่ไหม
0: มันต้องไม่ถูกศาลฎีกาก็รอดเลย
1: เข้าใจว่าอย่างนั้น
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่ล
0: ่ะผมเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับคดีคุณบอสอยู่วิทยาจำได้ไหม
1: คุณเนตรนักสุ
0: ขนะครับรองอัยการสูงสุดเนี่ยเขาสั่งไม่ฟ้องแต่ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะสั่งไม่ฟ้องเพราะสังคมรับไม่ได้มีการเปิดเผยหลักฐานออกมารับไม่ได้นะครับอัยการก็ต้องฟ้องแล้วไม่ถือเป็นการฟ้องซ้ำเพราะการฟ้องซ้ำคือการฟ้องแล้วศาลรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องแล้วยกคำนึกไหมครับพิพากษาแล้วนั่นแหละถือแล้วไปฟ้องใหม่นั่นเรียกว่าฟ้องซ้ำ
1: ครับ
0: ถ้าอัยการไม่ฟ้องครับไม่ตัดสิทธิ์อัยการหรือตัดอำนาจในการฟ้องครั้งต่อไป
1: ครับ
0: กกต.นั้นเปรียบได้กับพนักงานสอบสวนคือตำรวจบวกอัยการยกคำร้องคราวนี้ไม่ได้แปลว่ายกตลอดไปนะถ้าหลักฐานปรากฏออกมาสังคมสงสัยกกต.ตอบไม่ได้กกต.ต้องรับผิดชอบอ่ะคือผมเชื่อว่าหรือกกต.ลงมติใหม่ได้หรือกกต.ชุดต่อไปครับก็มาลงมาทำมาพลิกมติยกคำร้องได้จากยกคำร้องก็มาดูใหม่นะครับได้นะครับผมเปรียบเทียบเหมือนคุณบอสวิทยา
1: อาจารย์ต้องขอโทษครับเวลาหมด
0: เวลาพอดี
1: มาต่อแล้วคุยกันต่อวันอังคารหน้าวันนี้ไปเที่ยวคิดลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
0: วันอังคารหน้าโอเคคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้อำนวยการ JIC ไทยจี้กัมพูชาเปิดหลักฐานพิสูจน์ปม MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีชี้พลเรือนถูกโจมตีต้องสอบข้อที่จริงทุกด้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ระบุถึงกรณีนายเฮงรัตนาผู้แทนรัฐบาลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาให้สัมภาษณ์ว่าคณะ AOT และผู้ช่วยทูตทหารได้รับทราบความเสียหายจากกรณีที่ไทยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์และอาวุธเคมีโจมตีว่าต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบอย่านำการเข้าร่วมรับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทูตทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจึงต้องใช้หลักฐานที่มีมาตรฐานสูงเช่นกันคำถามง่ายๆคือสารอะไรพบที่ไหนใครเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการใดตรวจและผลตรวจสอบอยู่ที่ไหนถ้ามีหลักฐานก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลประเทศไทยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วยงานแถลงข่าวหากมีข้อกล่าวหาว่าพลเรือนถูกโจมตีต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะการคุ้มครองพลเรือนเป็นหลักสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดทั้งพิกัดเวลาลักษณะเป้าหมายและสถานการณ์ในพื้นที่ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องการยกเว้นครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อ19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติมประเสริฐยันเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาไม่มีปิดกั้นนายประเสริฐชันธนรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ออกประกาศกดดันโรงเรียนในสังกัดไม่ให้รับเด็กจากค่ายผู้ลี้ภัยออกมาเรียนในโรงเรียนไทยจนทำให้เด็กต้องพ้นสภาพการเรียนกลางคันว่าเราปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนแต่เนื่องจากเด็กส่วนหนึ่งอยู่ในค่ายอพยพซึ่งตามระเบียบกฎหมายสามารถไปทำการเรียนการสอนในค่ายได้ที่ผ่านมาที่มีการอนุโลมด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ให้ไปเรียนนอกค่ายอพยพได้แต่หลังปรากฏประเด็นขึ้นมากระทรวงศึกษาธิการได้ออก2แนวทางคือ รูปแบบของการจัดการศึกษาในค่ายให้ถูกต้องและเร็วๆนี้จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลกมาหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Let's go.

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแฟนๆคลื่นความคิดแฟนๆรายการบอกเล่า965ค่ะกลับมาจะเจอกันเป็นประจำหลังข่าว3ทุ่มแบบนี้นะคะ7วัน7คืนเลยกับเรื่องราวดีๆของแขกรับเชิญวิทยากรประจำแล้วก็ผู้จัดรายการที่จะมาประจำการกันทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนี้ค่ะใครจำได้บ้างวันอังคารเราจะมาชวนกันตั้งขบคิดชวนคิดชวนตั้งคำถามให้กันระดมหาคำตอบไม่ว่าจะเป็นประเด็นร้อนเย็นหรือประเด็นสดประเด็นแห้งมันส่งผลกระทบกับคุณผู้ฟังทั้งนั้นใครรับผิดชอบใครดูแลและเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรกับคุณนิรุตนะคะคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริชัญญาพร้อมแล้วสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
4: สวัสดีครับ 96.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และจีผมสวัสดีพี่เก่งครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หนิงตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีอยู่ไหมคะหลายๆท่านป่วยกันไวรัสระบาดกันเลยค่ะพี่
4: ใช่เป็นห่วงเป็นห่วงหลายๆท่านท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆที่กระดกจุดหน้านะครับรวมถึงพี่เก่งด้วยก็ไม่สบายกันเป็นแถวเนื่องจากว่าฝนตกแบบไม่หยุดเลยนะ
3: ตกหนักเลยแล้วก็เดี๋ยวมีละอองด้วยใช่ไหมคะแล้วมีท่วมขังอีก
4: ใช่ใช่แล้วก็มันจะเป็นที่มาของโควิดไง
3: โอ้โหนี่หลายคนตรวจแล้วก็สองขีดกันเป็นแถวอะค่ะ
4: ใช่เพราะว่าเขาคือโรคประจำท้องถิ่นไปแล้ว
3: ใช่
4: เรากับเขารู้จักกันดีแล้ว
3: เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนไข้เลือดออกเหมือนโรคหนึ่งโรคไปเลย
4: ใช่เลยแล้วก็จะบวกไข้หวัดใหญ่นี่ก็มาท
3: ี
4: น
3: ี
4: ้ก็ก่อนหน้านี้ผมก็ไปฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วที่โรงเรียนระบบการที่เก่งไปแล้วก็ตอนนี้เขาก็เปิดให้ฉีดกันทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยแล้วนะครับก็ดูเช็คดูตามโรงพยาบาลของรัฐได้ว่าที่ไหนมีส่วนมากจะให้ฉีดฟรีไม่เสียสตางค
3: ์ผู้ใหญ่กลุ่มเปราะบาง
4: ใช
3: ่ค่ะ
4: ใช่ผมก็ไปฉีดมาแล้วก็ไม่เสียสตัง
3: ค์
4: นะครับก็ดีอันนี้ก
3: ็ไม่มีรุมๆไม่มีอาการอะไรข้างเคียงใช่ไหมคะพี่หนิงคะ
4: ก็เป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะมีแบบรุมๆปวดที่จุดบางทีตอนหลังๆเนี่ยเราคุ้นนะเราฉีดบ่อยทุกปีแบบผมนี่ฉีดปีละ2ครั้งก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบระบมแบบเมื่อก่อนระบมกันที่2วันแล้วก็เพื่อนๆน่ะตอนเด็กๆเราฉีดว่าเจ้าวิ่งมาแล้วมาชนนะโอ้โหเหมือนหล่นจากที่สูงลงมา
3: โกรธกันไปเลยนะว่าใครมาวิ่งไล่ตีแขนที่ฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้เลยใช่ไหม
4: ครับวันนี้คงไม่มีคำถามอะไรพี่เก่งวันนี้คงจะมีแต่เรื่องเล่านะครับท่านผู้ชม
3: พี่หนิงเจออะไรมาม
4: ีเรื่องที่อยากจะเล่าคิดมาตั้งอาทิตย์เนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะไปที่เขาไปเมืองอะไรนะครับที่เขาทำดีครับ
3: ชิงเต่า
4: แล้วเป็นยี่ห้อเขาไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ระหว่างชนชาติ
3: ผู้ปกครองใช่ไหมที่เขาไปยึดพื้นที่เขาก็เลยต้องทำ
4: จริงๆก็ไม่ได้ยึดอะเขาไปขอใช้เขาไปเช่าเลย
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเขาทางเยอรมนีเขามองว่าทำไมไม่มีใครสนใจเมืองชิงเต่านี้ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ดีมาก
3: ๆท่าเรือ
4: สามารถทำการค้าขายได้ก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ค้างอยู่ตรงนี้ว่าอยู่ๆเรามาชิงเต่าเนี่ยแต่เราเห็นบ้านเรือนเนี่ยเป็นยุโรป
3: ใช่ค่ะใช่สวยงาม
4: ใช่ฮะสวยงามบ้านนี้สวยงามแบบเชิงแบบสไตล์ยุโรปแต่ว่าเป็นยุโรปแบบไม่ค่อยเป็นมีฝีมือสวย
3: ๆ
4: อันนี้พูดแบบตรงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเขาไง และเข้ามาจากโพ้นทะเลและช่างที่นำมาคงไม่ใช่ช่างชาวเยอรมันทั้งหมดหรอกก็คงเป็นช่างพื้นบ้านด้วยของข้าวของหรือฝีมือในการทำก็จะสู้แบบบ้านของยุโรปอะไรจริงๆไม่ได้
3: ที่จะไปดูก็มีปราสาทที่พักของท่านเจียงไคเชกด้วยอันนี้ที่ชายหาด
4: เนี่ยอันนี้ก็น่าไปก็เป็นประวัติระหว่างสองชาติที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองชาติในตอนนี้ทั้งจีนแล้วก็เยอรมนีนะครับก็น่าสนใจถ้าเผื่อว่าเราจะไปท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ว่าเหตุการณ์ที่เครื่องดื่มขึ้นมาอยู่แบบนี้แล้วก็มาอยู่ในประเทศจีนซึ่งไกลโพ้นเลยจากเยอรมนีแล้วก็ยังทรงอิทธิพลอยู่ของประเทศจีนซึ่งอยู่ในเอเชียเนี่ยมันในแต่ละประเทศเขาก็มีเครื่องดื่มของเขาประจำประเทศ
3: ที่ไทยของเราก็มีเยอะนะฮะพี่หนิง
4: เราจะนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเราก็พูดให้แบบคนที่โตแล้วฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังและในการดื่ม
3: คือเรานี่17บวกนั้นไงพี่หนิง
4: 17บวกกับกัน70บวกผมไป80บวกแล้วไม่เป็นไรก็จะเล่าอันนี้ให้ฟังเรื่องของประวัติศาสตร์ตรงนี้เรื่องของสิ่งที่เกิดในบ้านเราก็จะเล่าเรื่องว่าตั้งแต่เรามีภายในเดือนที่แล้วอันนี้เพิ่งจะเริ่มเข้ามาสู่เดือนที่หลายๆท่านกำลังจะต้องตกงานแล้วก็อยู่กับบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
3: ไม่ใช่ตกงาน
4: ก็คือไม่มีงานทำ
3: ก็เรียกว่าให้เป็นวัยท่องเที่ยววัยพักผ่อนเต็มที
4: ่ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: สามสิบกว่าปีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะหยุดพักแล้วให้คนอื่นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำแทนพวกคุณบ้างขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลประเทศไทยเรามาเป็นอย่างดีสามสิบกว่าปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาทั้งน้ำทั้งไฟเมื่อกี้เราพูดถึงว่าฝนเนี่ยกว่าจะไปหมดเอาก็นู่นละกันยาหรือว่าเริ่มตุลาโน่นละเพราะนั้นก็ยังต้องระวังรักษาสุขภาพกันอยู
3: ่
4: แต่ว่าฝนที่มาเนี่ยก็ทำลายความเสียหายให้กับจังหวัดหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าที่รุนแรงมากที่สุดก็คือทางเหนือที่จังหวัดน่านนะครับไม่ใช่ว่าแม่ฮ่องสอนก็เสียหายหนักเชียงใหม่ก็มีบ้างแม่เสลียงก็มีบ้างก็ไล่ลงมาเชียงรายก็มีบ้างแต่ที่เป็นตัวที่มุ่งความสนใจและต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าท่วมไปเกือบทั้งเมือง
3: ค่ะใช่ฮะ
4: คือจากออกไปจากนอกเมืองจากอำเภอปัวไหลล่องลงมาก็เหมือนจากน้ำจากที่สูงล่องลงมาผ่านมาใช้เวลา6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็จะมาเข้าสู่ตัวอำเภอแล้วก็มาถึงตัวด่านใหญ่ก็คือตัวจังหวัดน่านเลยแล้วก็ไหลผ่านลงมาก็เหตุการณ์ก็คล้ายๆกับบางแห่งในต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดถึงตรงนั้นของเราก็มีปัญหาของเราว่าทำไมน้ำถึงท่วมแล้วก็ไหลลงมาสร้างความเสียหายให้กับอีกหลายอำเภอก
3: ็
4: เป็นเพราะว่าน้ำไหลจากที่สูงลงมาและเราไม่มีการชะลอน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยพูดกับผู้ว่าก็ได้รับสั่งกับผู้ว่าแล้วก็ต้องทำเขื่อน2สามเขื่อนที่อยู่ข้างบนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมมาถึงตัวเมืองก็ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยงบประมาณยังไม่ออกเลยนะครับ
3: เห็นคลิปนี้ตั้ง 30-40 ปีแล้วนะพี่หนิง
4: เก่งดูพี่หนิงสมัยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วดูในคลิปน่
3: ะ
4: ท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่
3: ใช่ที่พี่หนิงส่งคลิปมาให้ใช่ค่ะเห็นอยู่ว่า
4: ก็ลองเปิดคลิปดูแล้วพี่เจ๋งก็ลองดูว่าผมไม่ได้พูดเรื่องปดแต่นี่มาเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าใครแล้วก็ที่ประชุมก็หัวเราะกันอยู่ว่าหัวเนี่ยผมก็ตั้งเรื่องไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำเรื่องสร้างเรื่องไปแล้วแต่ว่าทำไมก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้งบประมาณทุกคนในห้องก็หัวเราะก็มาจนถึงบัดนี้ไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องเล่าให้ฟังจากเรื่องเล่าให้ฟังจากน้ำท่วมมาเรื่องของไฟไหม้สองครั้งสามครั้งติดกัน
3: ในกรุงเลยนะฮะ
4: ในกรุงเลยแล้วก็เป็นไฟใหญ่ๆเลยไฟต้นเหตุเราก็ไม่เคยจับต้นเหตุได้เลยนะพี่เก่ง
3: ส่วนใหญ่จะสรุปออกมากลายเป็นว่าไฟฟ้าลัดวงจรสัญญาณประกายไฟไปติดสายไฟแล้วก็วัสดุวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยที่เก่งเห็นนะไม่เคยจับมือว่าใครวางเพลิงใครลอบ ทำอะไรเสียหายได้นะพี่หนิงค่ะ
4: นั่นคือการปิดคดีเป็นแบบง่ายๆคือไฟฟ้าลัดวงจรเป็นคำฮิตมากสำหรับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟไหม้ของประเทศ
3: ค่ะ
4: ได้ยินมาแต่เด็กจนบัดนี้จะกลับกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วเกิดไปเป็นเด็กใหม่หรืออาจจะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะขี้เกียจลำคาญได้ยินไอ้คำตัดสินง่ายๆว่าไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเป็นคำฮิตมากเลยสำหรับคนตั้งแต่เป็นตำรวจดับเพลิงจนมากระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับกทม.ก็ยังใช้ศัพท์เดิมกันอยู
3: ่ค่ะเทคโนโลยีก็อาจจะยังเดิมๆอยู่มั้งคะพี่หนิงค่ะ
4: ก็หาอะไรไม่ได้เข้าไปดูก็ดูโอ้นี่ไงจุดมันไหม้ตรงนี้ไฟฟ้าลัดวงจรใครทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ไห
3: ม
4: ได้ค่ะไม่ใช่อยู่ๆใครไปทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรไม่ได้ได้คุณไปทำให้ปลั๊กมันหลวมสิแล้วคุณเสียบทิ้งมันไว้นานๆสิ
3: ม
4: ัน
3: เกิดความร้อน
4: มันต้องมีคนทำไง
3: ใช
4: ่ๆอยู่ๆแล้วมันจะมาเสียบกันเองมันไม่เสียบไม่ได้
3: มันมีความบกพร่องละเลยหรือจงใจ
4: ต้องมีคนทำอะไรแต่ว่าให้มันติดคดีง่ายๆแล้วจบแล้วขี้เกียจจะไปสืบซึ่งเรียนมาก็เหนื่อยมากกว่าจะสอบได้มาแล้วอะแล้วก็โกงสอบกันมาเสียตังค์โกงสอบเพราะใช้มันเหนื่อยนั่งคิดอะไรอีกแล้วก็จบกันไปแล้วก็ติดคดีง่ายๆมันลัดวงจรแต่ว่าพอมาถึงชุมชนมักกะสันเขาก็บอกว่าเป็นผู้เสียสติหรือว่าเป็นคนเป็นโรคจิตก็แล้วกันเคยรับราชการเป็นทหารพรานขออนุญาตพูดตรงนั้นเพราะว่าข่าวมันออกมาแบบนั้นแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะแบบว่าทำอะไรต่ออะไรรบมามากช่วยชาติมามากก็เกิดจากสติหรือว่าความคิดอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาแล้วก็ออกมาพูดอยู่บ่อยๆนั่นคือตามที่ดูตามข่าวแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนบ้านมาออกมาพูดว่าเขากล่าวไว้ว่าสักวันจะเผาให้หมดเลยแล้วเขาก็มันก็เกิดเหตุจากบ้านตรงนี้แล้วเขาก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นต้นเหตุไม่เป็นต้นเหตุเขาในข่าวก็บอกเป็นบ้านต้นเหตุ
3: ค่ะ
4: เราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องเชื่อตรงนั้นแล้วมันก็จบกันไปด้วยใช้ว่าแบบผู้ชายคนนี้สติไม่ดีพูดแบบภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นคนวางเพลิงก็จบไปเพราะว่าเขาตายไปแล้วแต่ความเดือดร้อนมันอยู่ที่คนอยู่ไงครับ
3: ใช่
4: เกี่ยวกับท่านผู้ฟังคนที่ตายไปแล้วไม่เดือดร้อนหรอกไอ้ที่เราไปนั่งร้องไห้กันที่วัดเราไปนั่งสวดทำบุญคือความเดือดร้อนของคนที่อยู่แต่เราเต็มใจที่จะเดือดร้อนเพราะว่าเรารักคนของเราที่จากไปตรงนี้ต่างหากแต่ว่าถามว่าเดือดร้อนไหมคนตายเขาไม่เดือดร้อนแล้วแต่คนที่อยู่อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องเดือดร้อนอีกกี่ปีอีกกี่ปีอีกกี่ปีก็ไม่รู
3: ้
4: เพราะว่าทุกอย่างมันจะสิงอยู่ในสมองของเราในความรู้สึกในจิตในวิญญาณในชีวิตของเราจนกว่าวันหนึ่งเราจากไปนั่นแหละเราจะไม่เดือดร้อนอีกแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไฟไหม้ที่กล่องถ
3: ม
4: มีคนตายไม่มีคนตายแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยกับทรัพย์สินที่เขาตายไปทรัพย์สินเขาไม่เดือดร้อนอะไรแล้วแต่ตัวเขาเดือดร้อนไปจนกว่าชีวิตเขาจะหาไม
3: ่
4: เช่นเดียวกับที่ชุมชนที่มักกะสันเช่นเดียวกับคนที่อยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีผู้เสียชีวิตบ้างทรัพย์สินเสียหายบ้างกับเงิน 9,000 8,000 หมื่นกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันไม่ได้ช่วยแม้ว่าจะทำให้บ้านกลับมาอยู่แบบเดิมได้เขาไม่ต้องการให้เกิดน้ำท่วม
3: ใช่
4: สิ่งที่เราพูดไปแล้วว่าอ่ะมันจะต้องเกิดมันจะต้องเกิดแต่ว่าการเกิดเนี่ยเรารับรู้รับทราบได้ว่าถ้าเกิดเราสร้างอ่างเก็บน้ำประทังไม่ให้น้ำไหลลงมาแรงแล้วก็ไม่ให้น้ำไหลท่วมมาทุกๆปีอย่างพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
3: ค่ะ
4: เราก็จะไม่มีวันนี้ที่น้ำท่วมหรือว่าปีที่แล้วที่ท่วมหรือปีก่อนหน้านี้ที่ท่วมเพราะเราท่วมกันเกือบทุกปีและมีน้ำซ้ำที่จะไปท่วมเพื่อนบ้านอย่างเช่นจังหวัดแพร่ด้วยก็น้ำก็มาจากน้ำแล้วแต่ว่าฝนจะตกตรงอำเภอไหนที่มากกว่าทางน้ำที่ไหลลงไปบางทีก็กระทบจังหวัดเพื่อนบ้านที่แพร่บางทีก็โดนตัวเองคนเดียวล้วน แต่สิ่งที่มันเสียหายกับชีวิตที่หายไปคนที่เดือดร้อนคือคนที่ยังอยู่นี่ที่เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเจอหน้ากันก็ร้องไห้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเป็นสิ่งที่ตายไปคนที่ตายไปเขาจบไปละเขาไม่รับรู้อะไรไปหมดละแต่เราคนที่อยู่ก็ต้องนึกถึงว่าเขาตายไปอาทิตย์นึงละเขาตายไป50วันละเขาตายไป100วันละเราจะต้องเผาเขาละเราจะต้องพิมพ์นู่นพิมพ์นี่มันเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ที่จะต้องรู้จักกตัญญูแล้วก็ทำกับเขาให้สุดประเพณีหรือวัฒนธรรมของประเทศเราที่เราจะทำต่อไปได้และสิ่งอีกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งหมดที่ผมได้พูดผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี
3: ่
4: นั่นคือความเสียใจของโลกทั้งโลกใบนี้เลยเหตุเกิดขึ้นที่ระหว่างชายแดนเนปาลกับทิเบตของจีน
3: ค่ะอันนั้นก็หนักหนาสาหัสเลยนะคะเห็นแล้ว
4: อะไรนะครับ
3: เห็นภาพที่หลายๆคนเอามาลงในข่าวต่างประเทศแล้วก็ที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่เนปาลกับทิเบตนะคะพี่หนิงโอ้โหรุนแรงมากเลยนะ
4: คือตั้งแต่ชายชีวิตอันนี้พูดได้เพราะเราไม่ได้รับราชการถึงคนรับราชการก็สามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆและก็ไม่เคยมีใครเคยเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเห็นจากภาพแบบที่พี่เก่งเห็นท่านผู้ฟังอาจจะเห็นมากกว่าผมพี่เก่งอาจจะเห็นมากกว่าผมแต่จากสิ่งที่ผมเห็นนี่จากที่เขาทำเป็น CG มาใช้ระบบ AI มาหรือทำเป็นกราฟิกเมื่อกี้พูดไปแล้วเอาก็ทำมาออกมาอย่างเงี้ยผมนั่งดูคร่าวๆแล้วก็คือนักวิทยาศาสตร์ของเขาก็เก่งแท้ทั้งดับเพลิงตำรวจดับเพลิงของบ้านเราเพราะเขายังหาข้อสรุปไม่ได้เลยพี่เก่งเขาหาข้อสรุปไม่ได้นะเราพูดกันไปหมดเลยนักข่าวทุกช่องอะไรพูดไปหมดเลยว่าภาวะโลกเดือดโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์ของโลกก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะหาเหตุผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่งบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไร
3: ต่างชาติเขาจะต้องรอหลักฐานชี้ชัดงานการพิสูจน์อะไรก่อนไหมคะก็ถึงจะสรุปใช่ไหมครับ
4: ถูกจากดาวเทีย
3: ม
4: เขาตรวจภาพมาเขาเห็นว่ามันมีทานอยู่ข้างล่างที่มันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแต่ก็ยังไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าตัวกราฟิกที่ทำที่จะเล่าต่อตัวกราฟิกที่จะทำเนี่ยที่เขาทำมาให้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ตัวสองเส้นเป็นเส้นเล็กๆอยู่ที่บอกว่าเป็นทานน้ำแข็งจากสีขาวแล้วเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลแล้วมันถล่มมันไม่ใช
3: ่
4: ผมดูแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะเขามีภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งสามารถยิงทะลุลงไปได
3: ้
4: สองก่อนที่จะเกิดน้ำถล่มมาแล้วก็ดันโคลนมาปิดทั้งเมืองเนี่ยเขามีแผ่นดินไหวสองครั้งด้วยกันครับพี่เก่ง
3: Oh. อ
4: ยู่ห่างออกไปประมาณ 40-50 กิโล100กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ความลึกประมาณ10กิโลเท่านั้น ไม่ได้ลึกมากไม่ได้ลึกมากเพราะว่าข้างบนแล้วมันเป็นภูเขาสูงไปตั้ง6กิโลเมตรแล้วเกือบ10กิโลแล้วแล้วลึก มาแค่10กิโลเนี่ยมันเท่ากันนิดเดียวเอง
3: ใช่
4: มันไม่อยู่กับพื้นราบแล้วลึกลงไป10กิโลนะไอ้มันอยู่บนเขาแล้วลึกไป10กิโลเท่ากับว่าเขาคำนวณให้รู้ว่าตรงยอดเขาเนี่ยที่ผมพูดตรงๆเลยจะได้สรุปว่ามันฟันธงว่ามันยังไม่ใช่ทานน้ำแข็งโบราณดึกดำบรรพ์ไม่ใช่เพราะว่าผมเห็นน้ำแข็งก้อนมหึมาที่อยู่สูงประมาณตึก100ชั้นพี่เก่งทั้งฝั่งครับมันทั้งก้อนแล้วมันหล่นลงมาถ้ามันหล่นลงมาแล้วเดชาบุญว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นพื้นดินปกติธรรมดามันก็จะก็เกิดว่าอวาราชมันก็คือภูก็คือหิมะถล่มลงมาเท่านั้นเองมันก็มาได้ไม่ไกลขนาดนี
3: ้ค่ะ
4: แต่นี่มันไม่ใช่อวาราชคืออวาราชเนี่ยมันบวกกับว่าข้างล่างที่มันตกมาจากร้อยจากตึก100เมตรเนี่ยมันมากระแทกกับเลคหรือทะเลสาบเอาง่ายมันมีทะเลสาบที่ทั้งลึกและน้ำอย่างมโหฬารดึกดำบรรพ์พอๆกับทานน้ำแข็งนั่น เมื่อมันมากระแทกแรงกระแทกของตัวหิมะที่มันมหึมาเนี่ยซ
3: ึ่
4: งคุณจะบอกว่าเป็นโลกร้อนแล้วหิมะมาไอวาแรนช์มันเกิดขึ้นได้จากการสั่นสะเทือนของอะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติร้อยชาตินี้เขายังไม่ฟันธงว่ามันเป็นโรคเดือดหรือภาวะน้ำแข็งละลาย
3: ค่ะค่ะ
4: ว่าอาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่เขย่ามาได้ตัวหิมะที่มันอยู่กันนานแล
3: ้
4: วแล้วก็มันทานน้ำหนักไม่ไหวเมื่อจะเหมือนกับมันอยู่บนเขาแล้วคุณจับเขาเขย่าด้วยแรงของคุณของแรงยักษ์
3: มันอาจจะสั่นสะเทือนข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วมันก็สะสมความสะเทือนมาแล้วก็ค่อยตุ้มลงมาทีเดียวเป็นไปได้ฮะใช่
4: ใช่และเขาถ้าเกิดข้างล่างมันไม่มีทะเลสาบอยู่มันก็จะไม่เกิดน้ำโคลนเนี่ยมาถล่มปิดทั้งเมืองหมด
3: ใช่ใช่มันเหมือนกับหินก้อนใหญ่ตกลงไปในแอ่งน้ำเนี่ยเรายังรู้เลยว่ามันมีแรงน้ำกระแทกกระจายออกมาใช่ไหมฮะ
4: แต่ตกมาในแอ่งน้ำมันไม่ใช่แค่น้ำกระจายมันเป็นเขื่อนคันดินอยู่ตรงที่เราเก็บน้ำเอาไว้ใช้ไอ้เขื่อนนี่มันแตกแล้วน้ำทะเลสาบทั้งหมดเน
3: ี่ย
4: เก
3: ือ
4: บหมดเนี่ยเป็นภาพที่เขาทำกราฟิกมาเนี่ยมันแห้งขอดเป็นดินไปเลยเพราะนั้นมวลน้ำกับตัวหิมะเนี่ยที่มันเป็นก้อนแล้วมันไหลลงมาเนี่ยและเราเคยรู้หรือเปล่าว่าตรงเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกผมก็คิดแล้วผมก็ได้พูดไปก่อนที่จะเป็นข่าวว่าไอ้ที่ไปปลูกบ้านอะไรก็อยู่เนี่ยมันเป็นธารน้ำแข็งดั้งเดิมเรียกเขาไหลลงมาหรือเปล่าคุณไปปลูกบ้านปลูกอาคารกันอยู่ในร่องน้ำเดิมเพราะจากร่องน้ำที่มันเล็กแล้วก็พอตัวใหม่นี่มามันขยายร่องน้ำนี่กลับกลายเป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากเกือบๆเท่าเจ้าพญาเราเลยพี่เก่ง
3: ค่ะ
4: เพราะว่ามวลน้ำกับน้ำแข็งที่มันมาพังไอ้ตัวเขื
3: ่อน
4: และมันไหลความเร็วก็คิดว่าดูที่ปัวเนี่ยปัวที่ไหลมา 6-7 ชั่วโมงอ่ะลงมาอำเภอหนึ่งจากอีกอำเภอหนึ่งก็ไหลมาอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจังหวัดน่านเนี่ยแต่ว่านั่นไม่ใช่ความสูง6กิโล7กิโลแบบของเขาไงแล้วจากแรงกระแทกเนี่ยนี่มันไม่ได้ฝนไม่ได้มีตกแต่มีการเขย่า5จุดกว่าหรือ 5.2 หรือ 4.5 2ครั้งด้วยกันเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่แบบเบานะครับพี่เก่ง
3: ฟังแล้วหนักนะครับพี่หนิงบอกหนึ่งมันมีแรงของเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนมวลของก้อนหิมะที่ตกลงมาแล้วมันมีแรงดึงดูดของโลกด้วยมีแรงดูดมาอีก
4: หิมะก้อนใหญ่ๆที่มันเกาะอยู่ตรงหน้าผาของภูเขาเนี่ยมันหล่นลงมากระแทกมันไม่ใช่ทานน้ำแข็งที่อยู่ข้างใต้แล้วมันแตกแครกออกมาแปะแล้วก็น้ำไม่ใช่อย่าพูดง่ายขนาดนั้นดูให้ลึกๆก่อนคิดให้ลึกๆตามไป
3: ย
4: ิ่
3: งส่งเสริมแรงความรุนแรง
4: มาแล้วก็สูงเท่ากับตึก100ชั้นนะพี่เก่ง300เมตรอ่
3: ะ
4: มันมากระแทกแล้วก็น้ำในอ่างน้ำหรือในทะเลสาบมันก็แตกออกมาและความสูงเนี่ยมันไหลลงข้างล่างเนี่ยมาสู่ตรงด่านที่คนมารอทำวีซ่าจะเข้ามาทิเบตจะมาไหว้พระที่ทิเบตแล้วหน้านี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่จะปีนเขาแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่มาที่ไม่ได้ปีนเขาแต่เขาจะมาชมวิวอะไรก็มีนักท่องเที่ยวมาย
3: ังมีอยู่ค่ะ
4: เพราะแล้วก็จะที่จะไปกราบพระที่ทิเบตก็จะต้องมาผ่านด่านตรงนี้ตรงที่เราเห็นนั่นน่ะแล้วก็มีแหล่งน้ำมีแม่น้ำที่เขามีเรือแล้วก็มีรถอยู่ข้างบนที่เป็นคล้ายๆเฟอร์รี่แล้วรถก็พังหมด
3: ค
4: นก็วิ่งกันทีนี้สิ่งที่คนเสียชีวิตมากเนื่องจากว่าอาคารนั้นอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแล้วคุณจะหนีตรงไหนล่ะพี่เก่ง
3: ไม่มีทางที่จะแหวกภูเขาไปไหนอะคะพี่หนิงใช่ไหมเพราะว่า
4: แหวกไม่ได้คุณต้อง
3: ขนาดซ้ายขวา
4: เพื่อเราพูดเป็นหุบคือเป็นเหวทั้งสองข้างของภูเขาลงมาแล้วคุณอาศัยอยู่ในหุบซ
3: ึ
4: ่งเป็นร่องของลำธารเก่า
3: โอ้ถ้ายิ่งอย่างนี้มันก็คือทิศน้ำไหลมาเลยอะใช่ไหม
4: น้ำก็ไหลลงมาเหมือนกับไหลลงมาที่รางน้ำฝนแล้วเราไปปลูกอยู่ในรางน้ำฝนนะถ้าคุณต้องวิ่งขึ้นข้างทั้งสองข้างเปรียบกับซูนามิไม่ใช่ซูนามิเขามาตรง
3: ๆ
4: ค
3: ุ
4: ณแค่เดินเร็วๆแล้วก็เดินไปข้างหน้าคุณอย่าเดินไปหาทะเลให้ทะเลมหาสมุทรอยู่ข้างหลังแล้วคุณก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็มาจนถึงจุดหนึ่งเขาก็หมดแรงเขาก็น้ำมันก็ถอยกลับลงไปแต่นี่ไม่ใช่มันเป็นความแรงซึ่งความแรงของเขาความเร็วเขาประมาณ180กิโลเมตรครับพี่เก่ง
3: เอาพูดง่ายๆว่าถ้ารถด้วยมวลของรถเนี่ยเป็น1ตันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะวิ่งชนนี่มันก็สาหัสแล้วเนี่ย
4: มันจะไปอยู่ไหน
3: ใช
4: ่
3: ใช่ไม่ทัน
4: อยู่ไหนแค่80หรือ120มันก็เละไปทั้งหมดผมเคยดูที่เขาเอารถมาเทสแล้วก็ชนกับแพเพื่อ ื่อจะดูว่ามันจะส่งไหนจะปลอดภัยกว่าที่จะปล่อยออกมาขายเนี่ย
3: ค่ะ
4: แค่80กิโลเนี่ยมันก็ย
3: ึ
4: ดไปข้างหลังแล้วที ่ความเร็ว180กิโลพร้อมกับมวลน้ำแข็งที่เป็นก้อนมวลอิฐมวลหินที่เป็นก้อนมาสามารถจะบดทุกอย่างไปได้อ่ะ
3: ค่ะ
4: คุณเหมือนมีรถบดถนนที่ใหญ่ที่สุดอ่ะด้วยความเร็ว1วิ่งด้วยความเร็ว180จากที่สูง6กิโลอย่างเงี้ยไหลลงมาสู่ข้างล่างเนี่ยเข้ามาภายในเวลาไม่ถึง5นาทีพี่เก่ง
3: โอ้ยต้องความเร็วเยอะ
4: ใช่ไหนรอด
3: ใช่5นาทีนี้เราได้แค่ได้ยินเสียงเราหันมาอีกทีนี้เราก
4: ็ใช่
3: วิ่งได้แค่10เมตรนะครับพี่หนิงมันไม่พ้นแน่นอน
4: ไม่แล้วคนมันก็ต้องวิ่งหนีอ่ะม
3: ัน
4: ต้องวิ่งหันหลังหนีไม่มีใครคิดจะวิ่งขึ้นอ่ะ
3: ใช่
4: ม
3: ัน
4: ไม่มีทางไงมันไม่มีถนนหนทางให้วิ่งขึ้นมา2ฝั่งเขาได
3: ้อ่ะ
4: แล้วมันก็มาเร็วแบบแค่2หรือ3นาทีมันก็ถึงแล้วที่5นาทีเน
3: ี่
4: ยมันมาถึงข้างล่างหมดแล้วแล้วมีร่างของคนเนี่ยพัดไปไกลถึง100กว่ากิโลที่ไปเก็บศพเจอศพ100กิโลเข้าไปอยู่ในเขตอินเดียแล้วด้วยซ้ำ
3: ค่ะ
4: ถ้าคุณดูความแรง
3: อัน
4: นี้เราถือว่าเป็นมหาวาตภัยหรือว่าเป็นมหาภัยพิบัติของโลกซึ่งถ้าว่าจะมาเทียบกับประเทศเราแล้วเนี่ยคือมันเทียบกันไม่ได
3: ้
4: ประเทศเราก็เจ็บแบบของเราเจ็บประเทศเขาสองประเทศก็เจ็บแบบเป็นเขาที่เขาเจ็บ
3: ค
4: ือความเจ็บอ่ะมันมีมากกว่าความเสียใจมันมีมากกว่าไหมความเสียใจมันมีมากเท่ากันแต่ความเจ็บความสูญเสียของสิ่งก่อสร้างของอะไรต่างๆเนี่ยเขามีมากกว่าและการเสียสูญเสียของชีวิตเขามีมากกว่าซึ่งตอนนี้ยังประเมินไม่ได้เมื่อวานผมติดตามดูข่าวเข้าไปประมาณ900กว่ารายแล้ว
3: ตอนแรกข่าวมาใหม่ๆบอกเป็นพันนะพี่หนิงโอ้ฟังแล้วยังหดหูเลย
4: ก็คือ900กว่ารายนี่ยังคือที่พบไงแต่ที่ยังไม่พบที่อยู่ในตามเขาเรียกว่าตามไอ้ถ้ำที่เป็นเขื่อนน้ำเป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเน
3: ี่
4: ยก็อีกประมาณเกือบพันคนแต่ในแต่ละถ้ำรวมกันแล้วก็เกือบพันคนแต่ทั้งหมดแล้วเห็นว่ายอดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยยอดที่สูญหายนะครับไม่ใช่ยอดที่ผู้เสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตมียักษ์700-800แล้วตอนนี้900แล้วก
3: ็
4: ยังหาอีก900กว่าที่อยู่ในถ้ำซึ่งอยู่ในฝั่งเนปาลแต่ว่าก็มีในฝั่งเนปาลที่ซึ่งจะเยอะมากกว่าทางฝั่งของทิเบตเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเยอะกว่าแล้วมีนักท่องเที่ยวเยอะทีนี้ฟังไปฟังมาเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะนอนแล้วก็บอกอาจจะมีผู้สูญหายมากถึง 5,000 คนและการค้นหาค่อนข้างยากเนื่องจากว่าบางแห่งก็เป็นโคลนสูงเท่ากับบ้าน3ชั้นน่ะ
3: ก็เกิน10เมตร20เมตรกว่าจะขุดหาเจอกันก็ยากค่ะพี่หนิง
4: บ้านสองที่เราให้ก็10เมตรก็ได้พี่เก่งไม่ต้องแต่10เมตรเราจะควักไปยังไงอ่ะ
3: ใช
4: ่แล้วเดี๋ยวพอเขาแห้งขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งหนักอีกอ่ะมันจะยิ่งค้นไม่ได้อ่ะ
3: เพราะว่ามันก็ไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือแล้วนะอยู่ภายใต้ซากดินโคลนถล่มขนาด10เมตรเนี่ย
4: หลักฐานเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้ว
3: ใช่ใช่
4: พี่เก่งตอนเนี้ยตอนที่สิ่งที่เขาทำได้คือเก็บ DNA ฉะนั้นแล้วฝังเลยเก็บ DNA แล้วฝังเลยเพราะดูสภาพแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบที่พี่เก่งบอกว่าหลักฐานหาไม่ได้แล้วล่ะ
3: ค่ะคืออย่างสึนามิ
4: ผ่านมาเนี่ย
3: ญาติพี่น้องก็ยังตามมาเนาะอย่างตอนสึนามิอะค่ะพี่หนิงค่ะก็ยังมีญาติบินมาจากทั่วโลกมาประกาศตามหากันใช่ไหมว่ายังเจอร่างของคนในครอบครัวก็ยังมาตามหาดินเอแต่อันเนี้ยมันอยู่ใต้ดินโคลน10เมตรอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็น
4: คือสภาพของร่างไม่เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าสึนามิเหมือนกับน้ำท่วมแล้วคุณจมน้ำในชีวิต
3: ค่ะ
4: แต่อันเนี้ยมันเหมือนกับ
3: โดนโคลน
4: ที
3: ่
4: บดท
3: ่
4: วมแล้วโดนรถบดถนนน
3: ่
4: ะ
3: ใช่คร
4: ับหรือว่าก้อนเหล็กใหญ่ๆที่ก็จะบดถนนให้เรียบราบไปหมดเลย
3: ค่ะ
4: นั่นแหละเพราะแล้วเราจะไปหาหลักฐานหรือหาอะไรยังบอกได้ยาก
3: แล้
4: วก
3: ็
4: ปัญหาที่เขาเกิดมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราไม่ได้มาเปรียบเทียบแต่ว่าของเขายิ่งใหญ่มากก็จะพูดว่าการสูญเสียของชีวิตเนี่ย ที่เมื่อกี้บอกว่า6 700 800ถึง900แล้วเนี่ย
3: ค่ะ
4: โรงพยาบาลเขาไม่พอจะเก็บเอาไงพี่เก่ง
3: อืมสถานพยาบาลยังไงรองรับไม่ไหวนะคะเพราะมันเกินมาพร้อมกันขนาดนี้เป็นหลายพันคนนะพี่หนึ่ง
4: แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตก็ยังเคลื่อนย้ายไปรักษาที่ประเทศนั้นประเทศนี้ได้ถูกไหมแต่ที่ถ้าหากว่าเป็นร่างที่ผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยและในลักษณะที่รูปร่างเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วระบบสาธารณสุขของเขาเนี่ยจะเสียหายไหมถ้าหากว่าจะปล่อยไว้อย่างนั้นหมดแล้วก็เรื่องของกลิ่นเรื่องของการอยู่อาศัยของผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งที่ผู้ที่เขาไปช่วยค้นหาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นภาพที่ดีเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทั้งสองรัฐบาลก็จะทำได้ก็คือยอมให้แพทย์จากต่างประเทศเข้ามาได้บ้างแต่ไม่ยอมให้ผู้ช่วยกู้ภัยจากต่างประเทศทั้งหมดเข้ามา
3: เหตุผลอะไรอะคะว่าไม่ยอมให้ต่างชาติ
4: เหตุผลก็คือว่าคุณมาสร้างความยุ่งเหยิงให้กับประเทศเรามากกว่าที่จะมาช่วย
3: คือสองประเทศนี้เขาก็อยู่ในความดูแลแบบไม่เหมือนกับทางตะวันตกที่วุ่นวายด้วยนะพี่หนิงใช่ไหม
4: มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพี่เก๋สมมติว่าเกิดขึ้นที่ประเทศเขาที่เนปาลกับทิเบตเพราะนั้นเนปาลเนี่ยจะใกล้กว่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือว่าต้องการคนค้นหามากกว่าถ้ากู้ภัยทั้งโลกประมาณ10หรือ20ประเทศจะมาช่วยเนี่ยน
3: ่
4: านฟ้าเขาจะยุ่งเหยิงมากแค่ไหน
3: ใช่
4: เพราะพวกนี้จะต้องมี
3: บินขึ้นบินลง
4: กะเขาจะมาแล้วปั๊บต้องหยุดต้องให้เครื่องเขาลงมาข้าวของเขาอีกล่ะโรงแรมที่อยู่อาศัยเขาอีกล่ะเขาจะมาแย่งทรัพยากรของคนที่อยู่เขาคิดมากนะเพราะเขาเคยครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นที่แผ่นดินไหว
3: ระ บ
4: าย ก
3: ็
4: พ
3: ัง
4: แตกแหลกพังไปแล้วนั่นแหละแล้วก็พวกเนี่ยมากันมาถึงมาสร้างความยุ่งเหยิงแล้วก็มาเหมือนกับเป็นพระเจ้ามากกว่าที่จะมาช่วยเหลือในแบบที่จะมาช่วยเหลือคือมาจะสั่งนู่นจะเอานี่จะต้องเอาเส้นจะต้องมีที่จะต้องมีต้องจะต้องคือคนที่เขาจะมาช่วยเขาต้องเรียกร้องไงส่วนผู้ที่จะให้คนเข้ามาช่วยก็ต้องยอมให้เขาทุกอย่างเนี่ย
3: ก็เลยกลายเป็นภาระสองทางเลยเพราะต้องดูแลประชากร
4: เขาไปทั้งหมดเลยแต่ที่ว่าเขาจะได้ไปดูไปช่วยหาคนหร
3: ือ
4: ว่าไปช่วยอะไรพวกนี้เขากลับกลายจะต้องมาดูแลคนพวกนี้ที่จะมาช่วยหาคนที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่หรือประสบอุบัติภัยอยู่ที่นี
3: ่
4: แล้วไม่เอาดีกว่าเขาก็เอาคนของเขาและความชำนาญในพื้นที่เขามีมากกว่าไม่ต้องมีไกด์มานั่งคอยบอกคุณว่าไปตรงนั้นที่ไปตรงนี้ที่ไปตรงนั้นเด็กเพราะเขามาจากต่างประเทศเขาไม่รู้จะไปตรงไหนจะไปเริ่มต้นตรงไหน
3: ค่ะ
4: สรุปก็ต้องเจ้าของประเทศนั้นก็ต้องมาจัดไกด์ที่พาคุณแบบมือความสะดวกไปพวกคุณมันเขาบอกว่าไม่ต้องการแล้วก็มีจีนก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเขาก็ร่วมกันทำงานกับเนปาลแต่ว่าเขาต้องการหมอเข้ามาเพื่อจะมาช่วยหา DNA ตอนนั้นเพราะว่าก็มีเก็บศพมาหมอก็แค่เก็บศพหมอไม่ต้องไปช่วยกู้ภัย
3: ค่ะใช่
4: แล้วก็เขาก็ฝังส่วนใครที่จะมาก็นำไปก็คงตอนนี้ก็คงลำบากอยู่นะคนที่จะเดินทางเข้าไปหาหรือแปลอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่านำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ไม่ได้มีเรื่องที่จะมาถามอะไรใคร
3: ค่ะ
4: แต่ว่าเรื่องที่น่ายินดีก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสองเรื่องด้วยกัน
3: เรื่องอะไรคะ
4: น้องเน่ๆ
3: ค่ะ
4: ความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศก่อน
3: วันและวันยิงด้วย
4: แต่ว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
3: อีกรอบนึงค่ะ
4: แต่ว่าก็มีคนมาเริ่มพูดแล้วว่าหยุดตรงนี้ดีไหมหรือว่าคุณจะไปต
3: ่อ
4: กับอีกอันหนึ่งวอลเลย์บอลหญิงไปสู่ฝันทีหนึ่งครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้ไปสู่โอลิมปิกหลายคนก็พูดขึ้นมาก่อนที่ผมจะราตรีสวัสดิ์ท่านผู้ฟังกับพี่เก
3: ่
4: งอันนี้ก็ไม่ได้ถามอันนี้ก็ไม่ได้บ่นอันนี้ไม่ได้ว่าใครว่าในขณะที่เราเล่าถึงสิ่งที่น่าเสียใจแล้วแสดงความเสียใจกับทั้งโลกใบนี้เสียใจกับคนที่พี่น้องที่อยู่ที่น่านทั้งหมดที่ประสบทุกข์ภัยเสียดายเสียใจกับเจ้าของพื้นที่ที่คลองถมแล้วก็เจ้าของบ้านที่นิคมมักกะสันแต่เราก็ยังมี2คน 1ทีมเราเรียกว่า1คน
3: ค่ะ
4: ก็คือวอลเลย์บอลหญิง
3: ค่ะ
4: อีก1ทีมก็คือ1คนก็คือน้องเนเน
3: ่ค่ะ
4: น้องเนเน่เนี่ยก็ไม่ใช่คนเดียวเขาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องอะไรที่คอยช่วยส่งเสริมโดยเฉพาะคุณพี่คุณพ่อเป็นผู้ส่งเสริมเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่ได้ก็อยู่ในกลุ่มของเขา
3: คร
4: ับกับอีกทีมนึงมีอยู่10กว่าคนวอลเลย์บอลเนี่ยทำไมเรามองเข้าไปว่าทำไมแค่2หน่วยงานเนี่ยเขาสามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยได้เราไม่รู้หลายคนพูด68ล้านคนบางคนก็พูด70กว่าล้านคนผมก็เลยหาตัวเลขไม่ได้ผมเลยอยากจะอันนี้สงสัยนะแค่สงสัยไม่ได้เป็นคำถามไม่ได้เห็นพอพูดแล้วจะไม่ถามว
3: ่
4: าทำไมก็สร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศได้แต่คนที่เข้ามาแล้วอาสาที่จะมาทำความสุขให้คนไทยประมาณ700คนไม่สามารถสร้างความสุขให้คนไทยได้เลยสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังและพี่เก่งครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีขอบพระคุณพี่หนิงนิรุตนะคะคุยแบบนิรุตมาทุกวันอังคารค่ะตามที่คุณผู้ฟังฟังเลยนะคะมีคนสูญเสียเราก็แสดงความเสียใจมีคนสร้างความสุขก็ร่วมยินดีกันทั้งประเทศแล้วก็มีคนที่อาสามาสร้างความสุขให้พวกเราแต่ก็ยังไม่ได้ตรงนั้น เป็นคำถามที่พี่หนิงทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะให้เวลากลับไปขบคิดกันว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นเช่นไรส่งกันมาได้ที่ LINE @thinking radio หรือ Facebook Live หรือ YouTube Live นะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
0: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
8: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
7: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965นะคะในค่ำคืนวันนี้ดิฉันก็อยากจะบอกข่าวดีให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าเราเนี่ยเป็นห่วงคุณผู้ฟังกันหลายเรื่องนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมั่งคั่งมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีการแบ่งปันให้คนรอบข้างได้ด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะเอาข่าวมาบอกเล่าคุณผู้ฟังเริ่มกันจากช่วงนี้เรานอกจากจะใช้เงินเพิ่มดอกพูนผลแล้วก็ต้องมาเซฟมาประหยัดกันตอนนี้เราอยากจะให้คุณผู้ฟังลองฟังข่าวนี้ดูนะคะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยค่ะให้คุณผู้ฟังได้เซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมโดยสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Lifeให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทย้ำเลยนะคะถ้าคุณกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยจะคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะแต่ถ้าคุณมีกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกค่ะเริ่มต้นเพียง 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีค่ะเชิญสมัครกันเลยนะคะที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570เลยค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการทั้งหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะโทร

ทำให้ราคาน้ำมันแพงแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณขาตอนนี้มาใช้โซลาร์เซลล์กันดีกว่านะธนาคารออมสินน่ารักมากเลยอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่าค่ะตอนนี้พวกมิจฉาชีพพวก call center นะคะมันมาอีกแล้วครับท่านตอนนี้สำนักงานกสทช.นะคะขอเตือนประชาชนให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก67697หรือบวก698มันอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพคือโดยโทรศัพท์ปกติบ้านเราเนี่ยจะไม่มีเลขบวกเลข6เลข9อะไรพวกนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นรหัสต่างประเทศค่ะคุณขาอย่าไปไว้ใจมาฟังรายละเอียดกันนะคะสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะคุณคะใครที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศก็อย่าไปรับนะคะเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวจะเป็นมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยข้อมูลการเงินไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ใดๆแก่ใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่คุณไม่รู้จักไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะแต่หากคุณผู้ฟังมีญาติมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้แต่ควรตรวจสอบตัวตนของคนโทรมาและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานของภาครัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697บวก698นะคะในการติดต่อประชาชนเพราะจริงๆแล้วมันคือโทรมาจากต่างประเทศค่ะคุณคะถ้ามีหมายเลขพวกนี้มาแล้วแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกรมสรรพากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือเป็นหน่วยราชการใดๆแล้วก็มาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างคุณต้องโอนเงินมานู่นนี่นั่นเนี่ยนะขอให้คุณผู้ฟังค่ะสันนิษฐานไว้เลยว่ามันอาจเป็นมิจฉาชีพวางสายไปเลยค่ะคุณขาสำนักงานกสทช.นะคะจึงขอความร่วมมือคุณผู้ฟังประชาชนทั่วไปร่วมเผยแพร่ข้อมูลบอกญาติพี่น้องบอกสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยนะคะมันเป็นกลุ่มที่พวกมิจฉาชีพเนี่ยอยากจะมาล่อหลอกหลอกลวงผู้สูงอายุผู้ใหญ่ในบ้านเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็ควรมีสติตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อแล้วก็ไม่ควรดำเนินการใดๆตามที่มิจฉาชีพหรือคนร้ายโทรมานะคะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ก็คือมีสติตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งอย่าหลงเชื่ออย่าดำเนินตามคำบอกของเขาให้โอนหรือให้กดเงินอะไรหรือให้บอกรหัส OTP ห้ามเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นความห่วงใยจากสำนักงานกสทช.ค่ะแล้วเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนช็อปมาเนียนำโปรโมชั่นใหม่มาให้คุณผู้ฟังเอาใจสายแซ่บคนอาจจะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรืออาจจะทำงานหนักเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องเกษียณและทำงานเคลียร์งานส่งต่อลูกน้องเนี่ยนะคะมองหาน้ำพริกรสเด็ดก็ต้องฟังทางนี้เลยค่ะน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีค่ะเป็นตำนานขนาดไหนคะคุณขาก็รางวัลชนะเลิศงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงความมาตรฐานโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยสืบทอดประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติอ่ะฟังเลยนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงใจถึงเครื่องน้ำพริกแมงดาค่ะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆทานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสด
กินคู่กับ

0: ข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวน้ำตาลต่ำก็ขอหรือจะเป็นข้าวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวงอกข้าวกล้องงอกอะไรพวกนี้อร่อยมากๆค่ะคุณค่ะช็อปมาเนียจัดโปรโมชั่นฟังดีๆนะคะช็อปมาเนียจัดโปรโมชั่นซื้อขนาดกลาง12กระปุกน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกพกติดตัวพกเดินทางพกไปทำงานพกในรถรวมรับไปเลยค่ะเซตนี้24กระปุกจ่ายแค่890บาทคุณเอา24ไปหารนี่มันเหลือแค่4เท่าไหร่เนี่ย40เหลือแค่21บาทต่อกระปุกแค่นั้นเองค่ะคุณขาสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ทโทรไป021143990 021143990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ดิฉันมีอีกหนึ่งเรื่องมาบอกคุณผู้ฟังตอนนี้เรามีคนป่วยเป็นโรคเบาหวานในประเทศไทยเนี่ยสะสมเกือบ7ล้านคนแล้วนะคะคุณขาภัยเงียบของคุณเป็นกลุ่มคนทำงานค่ะคุณขากลุ่มคนอายุน้อยลง 20-30 ตอนนี้เป็นเบาหวานแล้วนะคะความรุนแรงนำไปสู่โรคแทรกซ้อนโรคไตโรคหัวใจตาบอดเบาหวานขึ้นตาแผลเป็นเต็มตัวเรื้อรังไม่หายบางคนต้องตัดอวัยวะทิ้งนะคะคนไทยเสียชีวิตจากเรื่องที่เกิดจากเบาหวานและ NCD เป็นหลักหมื่นคนต่อปีค่ะคุณคะตอนนี้คุณดื้ออินซูลินไหมน้ำตาลในเลือดสูงขนาดไหนคุณยังกินแบบเดิมอยู่หรือเปล่าคุณคิดว่า1ใน10ของเราที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยจะเป็นเบาหวานแล้วก็ส่งผลกระทบอาจจะไตเรื้อรังทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดมะเร็งเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตันหลอดเลือดสมองตีบตันแตกอุดตันได้หมดค่ะลิ่มเลือดได้หมดอ้วนลงพุนนึงนี่ก็ไขมันพอกตับก็เป็นไปได้ค่ะคุณขาถ้าคุณอยากจะรู้วิธีหนีจากโรค NCD นี้ต้องสมัครมาที่เสวนาประสาหมอค่ะกินอยู่เป็นหนี NCD กันนะคะเราไม่อยากจะป่วยกินยากันตลอดชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกูรูที่เราเชิญมาวันนั้นสัมมนากันทั้งวันอบรมกันทั้งวันทำเวิร์กช็อปกันทั้งวันแล้วก็ได้สิ่งดีๆแน่นอนกับคลื่นความคิดไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะกลับไปเราจะสุขภาพดีอยู่กันไปนานๆนะคะกลับคลื่นความคิดวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะบอกเล่าเข้า65พรุ่งนี้กลับมาเจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในช่วงประสาประสานนะคะวันนี้ดิฉันเก่งวิชราพรลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Kid Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
2: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: Mcon Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: คุณผู้ชมเขามีเรื่องนำเสนออยากให้อาจารย์นะคะพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยแล้วข้อเสนอนี้นี่นะคะหลายท่านมากเลยค่ะที่อยากทราบอยากรู้เขาอยากรู้เกี่ยวกับอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยค่ะเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวไง
3: ไม่ถามคำถามยากจัง เปิดสัปดาห์วันเปิดมาสัปดาห์แรกของเดือนโทษของสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะ ซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนด้วยเลยด้วยนี่นะคุณจะถามเรื่องยากเลยเหรอ
2: ไม่เกินวิสัยทัศน์ของอาจารย์แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วโอเครุ่นนุ่นที่ได้เห็นนะมันเป็นข้อมูลในชุดปัจจุบันนะคะแต่ในประวัติศาสตร์ในอดีตเอาเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวอ่ะพอพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเนี้ยตอนที่ตั้งถิ่นฐานก่อนที่ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยนุ่นไม่ทัน
3: คือต้องพูดอย่างนี้เรามองจากปัจจุบัน ย้อนกลับไปในอดีตต้องบอกว่าประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ซึ่งจะเป็นการลงทุนของต่างชาติแล้วก็ผู้ประกอบการไทยผสมอะไรกันไปเนี่ยประมาณนะ 1.4 ถึง 1.5 ล้านคัน
2: ค่ะ
3: ซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นโดเมสติกดีมานด์เป็นรถที่เราซื้อจากผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศกับอีกส่วนหนึ่งผู้ผลิตเนี่ยรถยนต์เนี่ยส่งออกไปขายทั่วโลกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันมีสองส่วนทั้งผลิตเนี่ยมันส่วนเดียวแต่ในแง่ของที่ไปเนี่ยมันมาทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดที่ส่งออกนะในช่วงถ้าคุณถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราใช้สายตาเรามองดูย้อนไปสัก10ปีเนี่ยเราจะเห็นแต่รถญี่ปุ่น
2: ค่ะ
3: ญี่ปุ่นก็ครองมาร์เก็ตแชร์ 90% นะ 90-95% อาจจะมีรถยุโรปบ้างแต่ว่าสัดส่วนต่ำนะทั้งนำเข้าและประกอบในประเทศนะแล้วก็มีรถอเมริกานิดหน่อยแต่ว่าบางอันก็ถอนการผลิตไปแล้วอย่าง Chevrolet นี่ก็ไม่อยู่ละก็ขายโรงงานให้กับไอ้ Great Wall Motor ที่ว่านี่แหละนะอันนี้ต้องถามว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนเราไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวที่จะทำรถยนต์

0: ได้เลยไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อสัก40ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ประมาณสักปี2527 28ในแถวๆนั้นตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินยูโรนะยังเป็นเงินดอยช์มาร์กนะตอนนั้นนะกลุ่มจะเรียกว่ากลุ่ม G7 ก็ได้นะเขาไปประชุมกันที่โรงแรมพลาซ่าในนครนิวยอร์กโดยสหรัฐเป็นตัวการสำคัญเพราะญี่ปุ่นได้ดุลการค้ามากแล้วก็เป็นประเทศที่กำลังไล่จี้อเมริกาเหมือนกับที่จีนกำลังไล่จี้แบบนี้แหละเขาก็รวมหัวกันบังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าญี่ปุ่นที่คุณค้าขายส่งออกมีเงินสะสมมากมายร่ำรวยเนี่ยเป็นเพราะคุณทำให้คุณใช้นโยบายค่าเงินอ่อนเขาบอกว่าต้องทำให้มันแข็งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปไกลกว่านั้นอีกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมันกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนะ1ดอลลาร์เท่ากับ360เยน
1: ค่ะ
0: สมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ย100เยนเท่ากับ7บาทสมัยผมเป็นเด็กๆ100เยนเท่ากับ7บาท8บาทผมจำได้อันนั้นตอนเมื่อสัก50ปีที่แล้วนะก็คือตอน360เยนต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละก็ช่วงที่หลังจากได้เงินเยนก็แข็งค่าขึ้นตามลำดับนะแต่มันก็อยู่ประมาณสัก200-220เนี่ยสหรัฐอเมริกากับชาติยุโรปก็บีบญี่ปุ่นว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอย่างนี้คุณจะเราจะแทรกแซงการค้าคุณเนี่ยคุณต้องทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยมันไม่ under value จนเกินไปก็บีบตบจนในที่สุดเนี่ยเงินเยนมันเหลือประมาณ150 120เยนต่อเหรียญลงไปต่ำสุดถึงประมาณ90เยนต่อ1เหรียญ
1: ค่ะ
0: ของที่ผลิตในญี่ปุ่นเมื่อเจออัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้ค่าเงินเยนแข็งแบบนี้มันขายไม่ได
1: ้
0: ก็เกิดนโยบายของญี่ปุ่นไมเกรตอพยพฐานการผลิตไปที่ต่างๆที่ตัวเองเห็นว่าสามารถเจาะเข้าตลาดที่มันกีดกันทางการค้าด้วยเรื่องของค่าเงินก็ไปหลายที่หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ปีที่เริ่มเข้ามาเนี่ยประมาณสักว่าเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2527ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาอย่างเป็นระบบเลยประมาณปี2529ก็เริ่มตั้งฐานการผลิตแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเราก็มีเจอก๊าซธรรมชาติเรามีโรงงานปิโตรเคมีมีโรงแยกแก๊สธรรมชาติฟาซิลิตี้ก็ได้นะตอนนั้นท่าเรือมาบตาพุดมีแล้ว
1: เราเจอจังหวะน
0: ั้นจังหวะนี้กำลังทำท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือแหลมฉบังอะไรนั่นน่ะเมื่อ30 40ปีก่อน40ปีก่อนก็เป็นยุคที่เข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าโชติช่วงชัชวาลน
1: ั่
0: นแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเรามีแหล่งเชื้อเพลิงที่ราคาถูกเราลงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่ออะไรญี่ปุ่นก็ไมเกรตมาประเทศไทยอุตสาหกรรมที่เขามาเป็นอุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมรถยนต์แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่ามาปึ๊บเดียวนะมาเริ่มตั้งโรงงานประกอบรถยนต์นำเข้ามาเป็นแบบครบถ้วนอะไรต่ออะไรจนในท้ายที่สุดอ่ะก็มีเครือข่ายทำเป็นโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ประกอบรถยนต์ไอ้ส่วนที่เป็นพลาสติกก็จะมาจากปิโตรเคมีไอ้ส่วนที่เป็นรถยนต์ก็ค่อยๆมาเอามาร่วมทุนกับคนไทยอะไรเงี้ยก็ทำมาก็เกิดกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยจนในที่สุดเนี่ยก็เท่ากับว่าฐานการผลิตได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยค่อนข้างสมบูรณ์แบบมีโรงงานประกอบรถยนต์หลักๆไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ามันจะเป็นอีซูซูแต่บางงานก็อาจจะมาแล้วก็ไปอาจจะมีนิสสันอะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยญี่ปุ่นก็ไปลงทุนตั้งโรงงานในอเมริกาเหมือนกันตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ผลิตรถยนต์แล้วก็ได้รถยนต์ขายดีๆมากๆเลยถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นแคมรี่ถ้าเป็นของ Honda นี่จะเป็น Honda Accord อะไรอย่างเงี้ยนะมันมาในช่วงเดียวกันที่เขาต้องไมเกรตไปมันก็เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยแล้วก็มีอเมริกามาลงบ้างอย่างเช่นพวก Ford แล้วก็จะมีทางยุโรป BMW ค่าย Benz ก็มาลงโรงงานประกอบรถยนต์เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นำเข้าชิ้นส่วนแล้วก็ค่อยๆทยอยเพิ่ม local content ราก็กลายเป็นศูนย์กลาง

0: การผลิตและส่งออกรถยนต์ประกอบกับตลาดในประเทศของเราก็เพิ่มขึ้นมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเรามียอดขายรถยนต์ในประเทศนะว่ากันเป็นล้านคันนะช่วงที่บุมบุมมากมากเนี่ย
1: แค่ในประเทศ
0: ในประเทศอย่างเดียวใช่ใช่ใช่แต่ตอนหลังก็ลดลงมาแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อมันลดลงมันก็ทำให้ยอดการขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยมันตกมาอยู่ระดับประมาณ500,000 คัน600,000 คันในเวลาเดียวกันการส่งออกไปตลาดต่างประเทศมันก็สำหรับปีนี้มันชะงักงานเราเห็นรถที่ส่งออกไปตอนออกกลางมีปัญหา อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กำลังการผลิตรถยนต์จากฐานการผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ1 ล้านคันเป็นโดเมสติกดีมานด์ประมาณสัก500,000ส่งออกประมาณสัก500,000ถ้าเกิดเอาตัวเลขคร่าวๆนะอันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี
1: ้สถานการณ์ที่เป็น
0: ซึ่งการที่ตลาดในประเทศโดเมสติกดีมานด์มันลดลงเนี่ยก็ทำให้การที่เขาจะเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตก็อาจจะไม่ทำในเวลาเดียวกันการส่งออกที่ลดลงก็ทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องขยายการลงทุนอันนี้คือเฉพาะรถยนต์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงปัจจัยตัวนึงนะคือการเข้ามาของเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV BEV นะเราต้องแยกรถยนต์ที่ผลิตในเราต้องแยกรถยนต์ออกเป็น3ประเภทก่อนประเภทที่1เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เขาเรียกว่าสันดาปภายใน
1: Ice.
0: เครื่องยนต์สันดาปภายใน internal combustion
1: engine
0: ไม่ใช่ ice ที่แปลว่าน้ำแข็งนะ
1: ค่ะ
0: และไม่ใช่ ice รักชนกอะไรนะคนละเรื่องกันนะ อันนี้คือ ice
1: เกี่ยวกับเขา
0: เอ้าเขาชอบพูด ice กับผมก็ต้องบอกก็ต้องอธิบาย internal combustion engine
1: Okay.
0: เชื้อเพลิงคือน้ำมันหร
1: ือ
0: จะเป็น LPG หรือจะเป็น NGV อะไรก็ได
1: ้ อ
0: ันที่สองเป็นลักษณะที่เอามอเตอร์มาเสริมเมื่อเดินเครื่องแล้วไปมันประจุไฟให้สามารถขับเคลื่อนได้ใช้คู่กันอันนี้เราเรียกว่าไฮบริดโอเคไหม
1: ค่ะ
0: อันที่สามเนี่ยเป็นรถที่เดินด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช้ชาร์จไฟเอาอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นรถยนต์ประเภทที่เรียกว่าแบตเตอรี่ EV
1: ค่ะ
0: ที่จริงมันมีสับย่อยอีกอันนึงเป็นรถยนต์เครื่องยนต์นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบไฮบริดแต่เป็นปลั๊กอินคือหมายความว่าเสียบไฟได้มันจะได้มันได้ระยะทางมากกว่าไฮบริดเพราะไฮบริดเนี่ยมันใช้ผสมกันไปเลยแต่นี่มันจะแยกออกมาอัดได้เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็จะมีตัวเสียบเหมือนกัน
1: ไฮบริดเสียบปลั๊ก
0: ไฮบริดเสียบปลั๊กนะจะเป็น4อย่างต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมองภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าขณะนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเนี่ยประสบปัญหาอะไรคือในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะด้านหนึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้มีการใช้รถ EV ด้วยการลดภาษีนำเข้าหรือประเทศที่นำเข้าใช้สิทธิประโยชน์ทาง FTA ว่าไปแล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ก็เป็นการซับซิดีบางตอนแรกๆเนี่ยซับซิดีคันละ150,000 บาทตอนหลังก็ซับซิดีลดลงมาหรือประมาณ 50,000 แต่การซับซิดีเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณนำเข้ารถยนต์ที่เป็นแบตเตอรี่ EV เข้ามาเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานผลิตในสัดส่วนที่เข้ากันไม่งั้นส่วนที่เราลดให้เนี่ยเราต้องเอาคืน
1: อันนี้คือเงื่อนไข
0: ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดำเนินมาประมาณสัก 2-3 ปีนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ยมันก็มีเรื่องของความลักลั่นในเรื่องภาษีนำเข้าเพราะคุณไม่มี FTA กับเรามันมีความลักลั่นในเรื่องของภาษีสรรพสามิตของรถยนต์แต่ละชนิดไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจุดที่อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเนี่ยต้องกลับมาทบทวนกันใหม
1: ่
0: ว่าเอ๊ะเราจะเดินหน้ายังไงอ
1: ัน
0: นี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอีกชุดหนึ่งนะที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมยังไม่มีเวลาทำให้คุณเนี่ยคือเรื่อง AI data center เรื่องของ computing quantum computing เรื่องไอ้พวกเนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งไอ
1: ้
0: นี่ก็เป็นเรื่องท้าทายในการที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศเปลี่ยนผ่านพลังงานเลยมันยังมีเรื่องท้าทายอีกเยอะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาโฟกัสเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต
1: ์ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้เนี่ยเราควรจะดูเป็นภาพใหญ่อย่างนี้อันนึงที่ผมอยากจะให้เห็นเนี่ยนะคือเราดูว่าในโลกนี้ประมาณสัก10ประเทศ11ประเทศเนี่ย

0: แต่ละประเทศนั้นผลิตรถยนต์เท่าไหร่
1: เอาแค่ช่วง10ปีนี้
0: เอา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดมันจะใช้ในประเทศเท่าไหร่มันจะเป็นเครื่องแบบไหนเราไม่สนใจเราดูแต่เป็นจำนวนคันน่ะจีนเนี่ยผลิตรถยนต์ปี2568เนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะ34ล้านคัน
1: ค่ะอย่างเยอะ
0: ไม่เขามีทั้งดีมาในประเทศเป็น10 20ล้านคันแล้วเขามีส่งออกด้วยอะไรเราไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นไอซ์มันจะเป็นไฮบริดมันจะเป็นแบตเตอรี่ EV อะไรไม่ต้องไปดูว่าจำนวนลำดับ2เนี่ยทิ้งห่างกัน3เท่านะอเมริกา10ล้าน10ล้านคัน
1: อันดับ3อ่ะค่ะ
0: ญี่ปุ่น8ล้านคัน 8.5 ล้านคันอินเดีย 8.5 ล้านคันเยอรมนี4ล้านคันเกาหลีใต้4ล้านคันเม็กซิโก5ล้านคันบราซิล2ล้าน6แสนคันสเปน2ล้าน2แสนคันฝรั่งเศส1ล้าน4แสนคันไทย1ล้าน4แสนคันตบท้ายด้วยรวมทั้งหมด10ประเทศเนี่ย11ประเทศเนี่ยผลิตรถทั้งหมดประมาณเกือบ80ล้านคัน
1: ค่ะ
0: ส่วนการผลิตมันก็มีผลิตแล้วซื้อในเป็นโดเมสติกดีมานด์กับอีกอันนึงคือเหลือส่งออก
1: ค่ะ
0: อันนี้เราพูดถึงภาพรวมก่อน
1: ก
0: ับสิ่งที่มันเปลี่ยนโฉมไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคือว่ามันมีรถที่เป็นแบตเตอรี่ EV ซึ่งมันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลำดับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วคนที่เป็นตัวแรงขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยคือจีนเพราะจีนเนี่ยเขาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยตั้งแต่แบตเตอรี่ตั้งแต่โครงสร้างตัวถังซึ่งเขาก็เอาไอซ์เอารถไอซ์มาปรับแล้วก็รวมถึงรัฐบาลซับซิดี้แล้วเขาก็เป็นฐานการผลิตใหญ่นวัตกรรมจ้างคนมาออกแบบไอ้คนออกแบบเก่งๆในยุโรปอ่ะก็จ้างมาอะไรฟอร์เรนติน่าอะไรที่ออกแบบรถ BMW ออกแบบรถ Porsche จีนแม่งจ้างมาเลย
1: และรูปลักษณ์ของเขา
0: ไม่แล้วก็ทำกราฟิกดีไซน์ทำแบบว่า3มิติให้เห็นก่อนเลยหน้าตาประมาณนี
1: ้
0: ส่วนที่มันเขาเป็นผู้นำแน่นอนอ่ะเขาก็ต้องหาตลาดตลาดอเมริกากีดกันเขาไปไม่ได้ไม่ให้เข้าเลยเขาก็เจาะไปที่แคนาดาเขาก็เจาะไปที่อังกฤษแล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปไว้ที่ฮังการีเพื่อขายในยุโรปนี่เราจะเห็นสตรัทีจี้ในเวลากันในแถวภูมิภาคอาเซียนทุกคนตื่นตัวเรื่องนี้หมดอินโดนีเซียมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์ใช้รถที่เป็นแบตเตอรี่ EV เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้านหนึ่งเขาก็ต้องคิดว่าถ้ามาตั้งในประเทศขายในตลาดไม่มีเรื่องภาษีนำเข้าอะไรแต่ก็ว่ากันไปนะตรงนี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นช้ามัวแต่กึกกักญี่ปุ่นเนี่ยเขาแทงหวยไฮบริด
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่จีนเขาแทงหวยรถแบตเตอรี่ EV ส่วนไอซ์เนี่ยเขาก็มีนะแล้วเขาก็ไม่ได้ขายแถวนี้รถที่เป็นรถสันดาปภายในรวมไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่แอฟริกาครับ
1: ทางนั้นยังใช้น้ำมันทางนั้น
0: ใช่ครับตลาดอยู่ที่แอฟริกาครับเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าเป็นพื้นฐานแบบนี้จีนบางส่วนก็ส่งไปขายในรัสเซียเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าในรัสเซียนี่ไม่มีรถต่างชาติเลยมีแต่รถจีนทางนั้นที่ผมไปมาล่าสุดก็เป็น
1: ของเขาเลยนะคะตามถนนหนทาง
0: โอเคคันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพนี้ปั๊บเนี่ยพอเราย้อนกลับมาดูในประเทศมันมีความเคลื่อนไหวของคนที่เกี่ยวข้องนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนนะแต่เราถ้าเราดูอย่างนี้เราจะต้องดูชัดๆว่าณขณะนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะเป็นไปไงต่ออันนี้ที่ผมอยากจะพูดต่อ
1: ได้เลยค่ะรวมไปถึงเกร็ดความรู้ต่างๆด้วยนะคะนุ๊กก็อยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าณปัจจุบันบริษัทที่เขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามันมีบริษัทอะไรบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้าต่อไปฟังกันค่ะอาจารย์คะอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปยังไงต่ออย่างที่อาจารย์บอก
0: เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนอ่ะผมก็ยังเชื่อว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน internal combustion engine เนี่ยยังมีแล้วผมก็เชื่อว่ารถยนต์ที่เป็นรถไฮบริดใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ในนั้นเป็นไฮบริดก็มีรถยนต์ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่ EV ผมก็เชื่อว่ามีผมเชื่อ คนที่เขาอยู่ในวงการซึ่งเขาฉายภาพมองไปข้างหน้า5ปี10ปีข้างหน้า
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่า3ประเภทเนี้ยมันจะกินส่วนแบ่งคนละ1ใน3เช่นรถที่เป็นรถเครื่องยนต์สันดาปภายในก็1ใน3รถที่เป็นรถแบตเตอรี่ EV ก็1ใน3รถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ไฮบริดก็1ใน3แต่ว่าปลั๊กอินไฮบริดอาจจะน้อยกว่าไฮบริดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็ต้องมองอีกแบบนึงเราไม่ได้มองว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตส่งรถ EV ไปขายโลกตลาดโลกเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเป็นฐานการผลิตสำหรับส่งรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในรวมทั้งไฮบริดด้วยเนี่ยไปถูกไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามองอะไรได้น่าสนใจขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าเราไปวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเพราะฐานการผลิตเรามีนะแต่ก็ต้องบอกว่าบางอันเนี่ยที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์บางอย่างซึ่งเขาไม่ใช้แล้วเรานึกภาพสิถ้าคุณใช้รถแบตเตอรี่ EV เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องยนต
1: ์ใช่ค่ะ
0: มันไม่มีอ่ะถ้ามันไม่มีมันคืออะไร
1: ก็หายไป
0: เกียร์เกอร์มันไม่มีมันเป็นมอเตอร์ใช่ไหมน้ำมันหล่อลื่นไม่มีอะไรพวกนี้ต้องดูชิ้นส่วนไอ้ที่มันเป็นอะไรเต็มไปหมดเนี่ย 20,000 กว่าชิ้นนะรถที่เป็น internal combustion engine เนี่ย 20,000 กว่าชิ้นแต่พอเป็น EV เนี่ยนะ
1: มันเหลือ
0: แบตเตอรี่เหลือประมาณ 2,000 ชิ้น
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือเฉพาะตัวมอเตอร์แล้วก็เครื่องแต่อย่างอื่นมันยังต้องใช้
1: ยางรถยนต์
0: ไอ้พลาสติกต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกระจกกระแจกอะไรมันยังใช้อยู
1: ่ล้อแม็ก
0: ล้อมงล้อแม็กอะไรเนี่ยเบรกอย่างนี้ยังมีหมดไม่ต้องไปตกใจนะ
1: ดูเป็นส่วนๆ
0: ดูเป็นส่วนๆไปส่วนไหนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคราวนี้ถ้ามองอย่างเงี้ยคือผมใช้สมมติฐานนี้ผมใช้สมมติฐานว่าไอซ์เพียวๆ1ใน3
1: ค่ะ
0: บีแบตเตอรี่ EV เพียวๆ1ใน3ไอ้ที่เป็นพันทางไม่ว่าจะเป็นไฮบริดพลั๊กอินไฮบริดผมให้มัน1ใน3แต่แบตเตอรี่แบตเนี่ยพอถ้ามันเป็น1ใน3แบบนี้เราก็จะนึกภาพอีกแบบนึงคือผมไม่คิดแบบที่ผู้บริหารบริษัทรถยนต์มาพูดว่าประเทศไทยจะเลือกเป็นตลาดรถ EV หรือจะเป็นอุตสาหกรรมรถผมไม่เชื่อแบบนั้นผมคิดทุกคนมันต้องอยู่ภายใต้เอโคซิสเต็มแบบนี้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะแน่นอนเรื่องภาษีนำเข้ามีส่วนแน่นอนเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิตมีส่วนแต่ก็เราก็ต้องมองว่ามันก็ต้องไปทางนี้ระดับหนึ่งทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่หมายความว่าเราจะอยู่กับตรงนี้แบบไหนถ้าเราดูแบบนี้ผมให้ดูตัวเลขอันหนึ่งมันจะดีมันจะเลวอะไรก็ตามทีณขณะนี้มีรถที่จดทะเบียนเป็นรถแบตเตอรี่ EV
1: เราแบบที่จดทะเบียนเลยนะ
0: จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะเอาเฉพาะรถเก๋งอย่างเดียวเลยนะผมไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ได้ซ้ำไป
1: ค่ะ
0: 336,000 คันครับ
1: ในไทยเราเนี่ย
0: ครับมันจะมาซื้อตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระอะไรก็ตามทีเนี่ย
1: ย้อนไปไกล
0: เอ้าก็ไม่รู้ก็มันย้อนไกลขนาดไหนผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ 336,000 คัน
1: ค่ะ
0: โอเคมั้ยถ้าเป็นรถไฮบริด665,000 คัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริด 86,700 คันเอาต้องเอาตัวเลขอย่างนี้มาดูกันก่อน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเออมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่เหลือคือจะเป็นไอซ์เป็นอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าไอ้แบตเตอรี่ไอ้รถไฮบริดเนี่ยมันก็คือรถไอซ์นั่นแหละจริงๆอ่ะนะแต่ความน่าสนใจต้องบอกอย่างนี้พูดถึงตลาดในประเทศส่วนที่เป็นสัดส่วนของรถที่เป็นแบตเตอรี่ EV เพิ่มขึ้นจะด้วยราคาจะด้วยอะไรก็สุดแท้แต่ส่วนที่ลดลงเนี่ยเป็นส่วนของรถไอซ์แต่ที่ลดลงไม่มากคือไฮบริดแต่ที่เป็นรถ EV แบตเตอรี่ EV ที่ไปจดทะเบียนไปซื้อไปขายทั้งหมดเนี่ย 90% เป็นรถจีนคุณจะเป็น BYD คุณจะเป็นอะไรเจ๊กู้เจ๊ก แก่อะไรนะ
1: เจคู่เจคู
0: ่เออเจคู
1: ่เอ็กซ์ผง
0: อะไรนะเอ็กซ์ผงเอ็กซ์แผงอะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องประหลาดใจก็เห็นอย่างนั้นบางอันซื้อไปแล้วก็มีปัญหาว่าซื้อไปแล้วต่อไปจะชีวิตจะเป็นยังไงอย่างเนต้าอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ค่
0: ะละ 400,000 กว่าบาทนะเออมันก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงคราวนี้ตอนเริ่มต้นจะเอาเรื่องราคาก่อนตอนหลังก็จะเรื่องสมรรถนะเสร็จแล้วมันก็ต้องเลือกว่าเออจะอยู่กับเรายาวสั้นด้วยเหตุที่วงจรชีวิตของรถแบตเตอรี่ EV เนี่ยมันยังสั้น
1: ค่ะ
0: มันยังไม่มีเรื่องที่เราจะเขาก็จะพูดกันล่วงหน้าว่ามันไม่มีตลาดรีเซลก็เรื่องหนึ่ง ก็ทุกสมัยก่อนโตโยต้าก็ต้องมาทำตลาดรีเซลน
1: ะ
0: มาพยุงราคารถมือสองไม่ให้มันนั่นนะเขาก็ต้องทำแต่เขาจะทำแบบไหนเราไม่ต้องไปล่วงรู้หรอกนะในเวลาเดียวกันคนก็โอ้ยแล้วไอ้อะไรแบตเตอรี่มันจะไปทิ้งที่ไหน
1: มันทำลายสิ่งแวดล้อมนะถ้าเราจัดการไม่ดี
0: คือผมว่าไอ้อย่างนี้แม่งก็มีทุกอุตสาหกรรมอ
1: าจารย์แล้วอาจารย์เคยถาม
0: เดี๋ยวสิเดี๋ยวพูดได้หมด
1: แบตเตอรี่อ
0: ่
1: ะ
0: ก็บ่นเรื่องแบตเตอรี่พวกก็บอกโอ้ยประเทศไทยเครื่องชาร์จไม่วิธีคิดมันเป็นอย่างนี้ supply create demandคุณรู้ไหมครับว่า supply create demand
1: คืออะไรคะ
0: เราเคยมีโทรศัพท์มือถือไหม
1: เคยสิ
0: ไม่เราไม่เคยมีโทรศัพท์มือถืออ
1: ๋อย้อนกลับไปเราไม่เคยมี
0: มีแล้วมันทำให้เกิด demand ได
1: ้ความต้องการ
0: เออ demand ทำให้เกิด supply
1: ค่ะ
0: เราต้องการมันถึงเกิดการผลิต
1: มันก็สอดคล้องกัน
0: ใช่มันกรณีนี้ต้องมองให้ออกว่ามันเป็น supply create demand หรือมันเป็น demand create supply ถูกไหมถ้าเราต้องการเยอะมันก็ผลิตเยอะแต่ถ้าเราไม่เคยมีของอย่างนี้เลยมันต้องมีของให้เราเห็นก่อนเราถึงจะเกิดความต้องการถูกไหมตอนที่เราเปลี่ยนจากมือถือที่แบบกดปุ่มอะมาเป็นมือถือแบบสไลด์
1: ใช่ไหม
0: หรือก่อนหน้านี้เราต้องการมือถือมันยังไม่เคยมีมือถือก็ต้องมีคนคิดว่าทำมือถือแบบนี้มันจะขายได้ไหม
1: ค่ะมีการครีเอทข
0: ึ้
1: น
0: แล้วมันขายไม่ได้ก็คือซัพพลายไม่เกิดดีมานด์ก็คือเจ๊งไปเหมือนหม้อหุงข้าว
1: โซนี่
0: หุงข้าวดิบกับหุงข้าวแฉะแม่งก็ขายไม่ได้ก็ต้องเลิกไปต้องให้คนอื่นมาทำแทนประมาณนี
1: ้
0: คราวนี้ด้วยมาตรการที่เราทำนะเราก็บังคับให้บริษัทที่นำเข้าคุณต้องมาตั้งโรงงานโอเคไหมเราก็มีที่มาตั้งโรงงานตอนนี้ที่เป็น EV อ่ะ
1: ใครบ้างคะ
0: เอาเริ่มต้นเลยไอ้นี่มันของเก่า MG เซี่ยงไฮ้มอเตอร์กับ CP หนึ่งละสองBYD 3 ION
1: ค่ะ
0: 4ฉางอาน5อะไรวะ Gate Wall Motor
1: อ
0: ันเนี้ยเรา4 5แต่เขามาแล้วเขาจะใช้เป็นฐานการผลิตที่จะส่งออกรถไฟฟ้าจากประเทศไทยหรือไม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้อีกประเด็นหนึ่งในเวลาเดียวกันมันก็มีคนอื่นที่เขาไม่ตั้งโรงงานผลิตนำเข้า
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องจัดระบบให้มันสอดคล้องซึ่งบางคนอย่าง Mercedes Benz กับ BMW เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยรวมทั้ง Volvo ด้วยเนี่ยมันมาจากจีนมันเป็นโรงงานทำรถ EV ในจีน
1: แต่เดี๋ยวให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังดีกว่าค่ะเพราะว่าของจีนเองอ่ะในค่ายหนึ่งเขาก็แตกแบรนด์อยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะสับสนค่ะว่ามันของใครไปมายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะอาจารย์
0: คร
1: ับ ที่เราขับรถเนี่ยรถยนต์บนท้องถนนเราก็จะสังเกตเห็นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าส่วนใหญ่อ่ะที่ใช้อ่ะมันเป็นของค่าย
0: จีน
1: แล้วตอนที่นุ่นไปงานรถยนต์นะคะเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานุ่นก็แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยอ่านว่าอะไรหน้ามันมีเยอะมากและบางค่ายอาจารย์คะมันเป็นเครือเดียวกันแล้วก็แตกลายออกมา
0: คนละยี่ห้อ
1: ใช่อย่างของฉางอันในกลุ่มนี้ก็จะมีดีพออวตารเนโวอันนี้คือกลุ่มเดียวกันกลุ่มของเชอรี่ก็จะมีเชอรี่โอโมด้าเจคู่
0: อ๋อเจคู่โอเค
1: ใช่ค่ะส่วนจีลี่กรุ๊ปนี่เขามีจีลี่ซีเคอร์อย่างนี้เป็นต้น
0: แต่ BYD นี่ไม่มีอันอื่นเหรอ
1: BYD รู้สึกเดนซ่า
0: อ๋อเดนซ่าด้วย
1: มาเป็นเดนซ่าอี
0: กโอเคก็ข้าอาจจะต้องมีความจำเป็นที่มีไฟติ้งแบรนด
1: ์
0: นะคราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงที่เข้ามาตั้งโรงงานประกอบเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึง BYD เนี่ยอยู่ที่ระยองจะเป็นฐานสำคัญสำหรับเจาะอาเซียน Great Wall Motor ก็ที่ระยอง

0: เหมือนกันนะมีกำลังการผลิตราว 80,000 คันต่อปีฉางอานนี่ประมาณแสนคันมีทั้งมีทั้งไฮบริดมีทั้งแบตเตอรี่ EV ไอออนก็อาจจะไม่มากนะเนต้านี่เคยตั้งใจว่าจะตั้งโรงงานแต่กูเลิกโยเลิกไปละนะเพราะงั้นก็อย่างน้อย4-5บริษัทที่มาจากจีนผมว่าตลาดในระยะสั้นของเขาน่าจะเป็นอาเซียนเราก็ต้องแข่งกับอินโดอินโดนี่ก็อยากจะให้จีนไปลงทุนอะไรต่ออะไรในเรื่องรถยนต์ทั้งกับค่ายเก่าโตโยต้าฮอนด้ากับของใหม่นะอันนี้ก็ต้องดูผมคิดว่าถ้าเกิดในมองในแง่ของจีนเนี่ยการมาลงทุนผลิตรถยนต์ EV ตลาดคืออาเซียนไม่ได้มองไกลไปกว่านั้นนะแต่ก็ต้องคอมเพตติทีฟเพราะว่าของที่เขาผลิตแล้วเหลือในประเทศเขาก็ส่งออกกระจุยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าตรงไหนมันเขาทำอะไรได้เขาก็ทำแต่ประเด็นอันเนี้ยที่รัฐบาลจะต้องคิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีสรรพสามิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชดเชยหรือการฟอร์สบังคับให้เขาต้องย้ายฐานการผลิตมาผลิตในไทยเพื่อส่งออกในภูมิภาคหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวบอกว่ามันจะไปยังไงต่อเนี่ยคือเรื่องรถวันตันทรัคหรือว่ารถกระบะรถกระบะเนี่ยเราส่งออกเยอะตลาดในประเทศก็เยอะผมว่าครึ่งหนึ่งอะแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นรถกระบะที่เป็น EV
1: แบบเพียว
0: เพียวผมยังไม่เห็นนะแล้วเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูต่อว่าตรงเนี้ยมันจะมีการ transformation แบบไหนในแง่ของบริษัทจีนที่เข้ามาตั้งโรงงานเนี่ยแน่นอนอะเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมันก็อาจจะต้องมีอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตแบตเตอรี่เข้ามาถ้ารัฐบาลทำได้คือเราจะขายแต่พวกไอ้พลาสติกที่ไปติดรถอะไรตัวแล้วตัวบอดี้ที่เป็นเหล็กเขาก็นำเข้า
1: ค่ะ
0: ตัวฐานที่เป็นแบตเตอรี่ที่กองอยู่ข้างหน้าเขาก็นำเข้านะมันก็เหมือนกับญี่ปุ่นน่ะที่เขาไม่ได้ให้เทคโนโลยีเรื่องเครื่องผลิตเครื่องยนต์เกียร์บ็อกซ์อะไรแล้วไม่ได้เราก็ต้องนำเข้ามาเป็นของมาประกอบเหมือนกันอย่าไปมองว่าญี่ปุ่นใจดีหรือจีนใจมันไม่ใช่หรอกอะไรที่เขาได้ประโยชน์เขาก็ทำแบบนั้นทั้งนั้นแหละสิ่งที่เรามาถึงจุดนี้ก็ถึงบอกไงว่าความที่ตลาดโดเมสติกดีมานด์บ้านเราซบเซาอันนี้ก็เป็นเหตุนึงที่มันทำให้มันยากแต่การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีใหม่จากจีนที่เป็นเขาเน้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเลยเนี่ยนะมันก็มีข้อได้เปรียบเหมือนกันในแง่ของราคาในแง่ของความเป็นไปในอนาคตเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่หนุกขูไม่มีปล่อยควันพิษอะไรไปปักกิ่งล่าสุดที
1: ่เงียบเนาะ
0: ไม่ใช
1: ่มันอากาศ
0: โอ้ยมันไม่มีอะไรอย่างเมื่อก่อนนี่เข้าไปเมืองในหมอกเลยคุณนะเหมือนอินเดียนิวเดลีเนี่ยมันเอาเมืองในหมอกอยู่ไม่ได้คนออกมาทีมีแต่ดำๆออกมาแต่จมูกจากปาก
1: อาจารย์แล้วเวลาที่รถบนท้องถนนเขาที่จีนนะคะมันก็เงียบนะเพราะเขาใช้ไฟฟ้า
0: ใช่ก็ส่วนหนึ่งกันมอเตอร์ไซค์ก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมด
1: และอินโดนีเซียฮะ
0: ผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะผมต้องไปเที่ยวอีกสักครั้งนึงจริงๆอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องไปดูด้วยตาผมไปอินโดนีเซียเนี่ยมันสัก10 ปีที่แล้วนะผมไม่มีภาพอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่กล้าพูด
1: นะ
0: ผมไม่กล้าพูดอะไรทั้งนั้น
1: ทีนี้กลับมาที่บ้านเราก
0: ลับมาที่บ้านเราคราวนี้ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าถ้าถามผมอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องปรับตัวแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าถ้าการช่วยผู้ผลิตแล้วทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะหรือการช่วยผู้บริโภคแล้วทำให้ผู้ผลิตเขาเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกแล้วมันก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติกับผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะร่วมทุนไทยกับต่างชาติแล้วต่างชาติยังซอยย่อยแยกเป็นอีกเป็นต่างชาติฝากญี่ปุ่นฝากจีนฝากยุโรปฝากอเมริกาเราก็ต้องมองให้ออกว่าควรจะทำแบบไหนซึ่งผมไม่มีความรู้ผมไม่มีความลึกในการมองเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าภาครัฐที่เป็นคนประสานน่ะก็ต้องมองให้ออกว่าคุณจะจับอะไรเป็นหลักจับอะไรเป็นรองถ้าอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีนั้นจากประเทศนั้นไม่มีอนาคตเราก็ต้องตัดสายสะดือถูกไหมเราจะให้มันเป็นเชื่อมาเป็น พันธนาตังได้ยังไงใช่ไหมมันจะแบบว่า
1: ร้อยต่อผูกเชื่อมไป
0: พันธนางชาตังไม่ได้ ใช่ไหมให้มันเป็นบ่วงร้อยมันเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นตัวดึงเราเนี่ยก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องมองให้ออกอะว่าจะเป็นแบบไหน
1: ซึ่งการมองให้ออกนี่
0: ยาก
1: นะ
0: แต่ผมใช้หลักอย่างนี้ไงคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่ผมใช้หลักนี้ว่าไอซ์หนึ่งในสามไฮบริดหนึ่งในสามแบตเตอรี่ EV 1ใน3ผมใช้หลักนี
1: ้
0: ถ้าผมใช้หลักนี้แล้วผมก็จะมองอะไรอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ไม่ตายอันนี้กำลังขยายตัวแต่มันมีลิมิตของมันถูกไหมมันมีลิมิตของมัน
1: ค่ะ
0: คุณจะโตเกินศักยภาพของคุณเจ๊งคุณโตต่ำกว่าศักยภาพคุณเร่งเครื่องได้ประมาณนี
1: ้แต่ว่าไอ้1ใน3ที่อาจารย์มองเนี่ยค่ะเป็นการแบบมองยาวเลยมั้ย
0: ทั้งโลกเลยครับผมมองทั้งโลกเลยว่ามันยังอยู่กันไป50ปีอย่างน้อยๆอ่ะผมมอง
1: มองแบบนั้นเลย
0: ใช่ผมมองว่าคือไม่งั้นไอ้พวกบริไอ้ตะวันออกกลางก็เจ๊งหมดดิขายน้ำมันไม่ได้แม้แต่หยดเดียวมันจะไปกินอะไรเล่า
1: เออแล้วเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นอาจารย์มันยิ่งเป็นตัวเร่งทำให้ความต้องการไอ้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า
0: ก็มีส่วนแต่ว่าก็อย่างน่ะแล้วมันอาจจะทำให้ถ้าเกิดว่าความต้องการมันลดลงเนี่ยมันก็ต้องราคามันก็ลดลง
1: ค่ะ
0: ซัพพลายมีดีมานด์ลดราคาต้องลดลงต่อไปน้ำมันอาจจะต้องถูกกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่งั้นคุณก็แข่งกับเขาไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ในเวลาเดียวกันภาคไฟฟ้ามันก็ต้องแข่งกันอีกอะเอาพลังลมเอาไงพลังแสงอาทิตย์เอาไง
1: ค่ะ
0: ก๊าซธรรมชาติเอาไงถ่านหินเอาไงเห็นไหม
1: ซึ่งในแผน PDP เขาก็ต้องเขียนในพวกนี้เอาไว้แล้ว
0: ใช่เราถูกต้องไงบอกว่ามันไม่ได้มองมิติเดียวมันก็ต้องมองมิติว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นเชื้อเพลิงของรถไฟฟ้าที่จะวิ่งอ่ะแต่ไม่มีมันก็ใช่ไหม
1: ไม่ได
0: ้เราต้องบอกก่อนนะว่าในอาเซียนเนี่ยเราแม่งเบอร์หนึ่งอ่ะในแง่กำลังการผลิตเราเบอร์หนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: 40,000 เมกะวัตต์อ่ะเราเบอร์หนึ่งนะเวียดนามหมื่นกว่าเมกะวัตต์เองมาเลเซียก็หมื่นกว่าเมกะวัตต์เอง
1: เพราะฉะนั้นความผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเสถียร
0: มันไม่ใช่เสถียรมันมีมากแต่ว่ามันจะมาที่มาจะเป็นยังไงก็จัดระบบให้ดี
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันต้องฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำแม่งต้องฉลาดหน่อยพูดแค่นี
1: ้เอาฝากไว้แค่น
0: ี้ไอ้ฝ่ายอย่างผมมันไม่มีผมไม่มีความฉลาดผมไม่มีเครื่องมือผมไม่มีอำนาจผมไม่มีตังผมก็ได้แต่พูดว่าเออผมเห็นอย่างนี
1: ้
0: ผมอาจจะเห็นผิดก็ได
1: ้
0: ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหญ่โต
1: นั้นฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เห็นแวบแรกหรือว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
4: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
2: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้วถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดครับปรับ

0: เพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: สงครามอิหร่านผ่านมา6เดือนจะจบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้สายตาพุ่งไปที่ประเทศคีร์กีสถานเอเชียกลางเพราะว่ากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดของผู้นำจาก SCO Shanghai Cooperation Organization องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ชื่อก็บอกนะครับเซี่ยงไฮ้แปลว่าจีนเป็นพี่เบิ้มขององค์กรนี้ครบรอบ25ปีของการก่อตั้งและภาพที่เห็นครับที่เมืองหลวงของคีร์กีสถานคือบิชเคก3บิ๊กแห่งบูรณภาทิศบูรพาทิศแห่งนี้เราจะเห็นทั้งสีจิ้นผิงแห่งจีนวลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียและนเรนทราโมดีไม่ใช่เป็นการพบปะตามวาระปกติครับแต่เป็นการคำนวณที่ชัดเจนวางแผนมาอย่างดีท่ามกลางร่มเงาของการคว่ำบาตรจากตะวันตกที่กำลังทวีความรุนแรงเวทีนี้ครับกำลังถูกจับตามองในฐานะจุดยุทธศาสตร์ที่ขั้วอำนาจใหม่พยายามจะประกาศศักดาเพื่อจะขานอำนาจระเบียบโลกเดิมอย่างเป็นรูปธรรมระเบียบโลกเดิมมีพระเอกคนเดียวสหรัฐอเมริกาแต่ระบบโลกใหม่ที่ทั้งสีจิ้นผิงและปูตินประกาศร่วมกันสถาปนานั้นคือโลกหลายขั้วครับโลกหลายขั้วแปลว่าขั้วหนึ่งสหรัฐนำแต่อีกขั้วหนึ่งต้องมีจีนรัสเซียนำครับและ SCO นี่แหละเป็นหนึ่งในขั้วใหม่ที่ประเทศต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับตะวันตกกำลังจะแสดงตนว่าฉันกลุ่มชะตากรรมของฉันเอง SCO นี่ตั้งมา25ปีตั้งแต่2001ตอนเริ่มต้นมีเพียงประเทศร่วมก่อตั้ง6ประเทศเติบโตขึ้นมาเป็น10ประเทศตอนนี้ยังมีประเทศภาคีคู่เจรจาหรือ Dialogue Partners อีก15รายรวมกันแล้วมีสถิติที่น่าประทับใจประชากรรวมกันทั้งหมดมี 50% ของโลก GDP หรือผลผลิตมวลรวมรวมกัน 25% ของโลกฉะนั้นเราจะเห็นเลยครับว่านี่คือการรวมตัวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทั้งจีนนั้นพยายามที่จะรวบรวมกำลังสนับสนุนจากประเทศกลุ่ม Global South หรือว่าโลกใต้เพื่อจะขับเคลื่อนระเบียบโลกแบบหลายขั้วขณะเดียวกันครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษในจังหวะนี้คืออิหร่านอิหร่านเพิ่งเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของ SCO เมื่อ2023เมื่อ3ปีก่อนนี้เองฉะนั้นการประชุมรอบนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับอิหร่านท่ามกลางวิกฤตที่ล้อมรอบตัวเองโดยเฉพาะความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคุกรุ่นหลังสงครามยืดเยื้อมาเกิน6เดือนล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐประกาศขู่ครับว่าจะใช้ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อชาติใดก็ตามที่ยื่นมือช่วยเหลืออิหร่านแต่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารัสเซียจีนและอินเดียมารวมตัวกัน

0: เรื่องนี้คุณอย่าไปอุ้มอิหร่านนะถ้าคุณอุ้มอิหร่านคุณกำลังเป็นศัตรูกับผมเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้จึงไม่ง่ายทรัมป์คงไม่กล้าครับที่จะทำอะไรทั้งที่รู้ว่าจีนนั้นเป็นผู้สนับสนุนอิหร่านเต็มๆจีนซื้อน้ำมันจากอิหร่าน 90% ของการส่งออกของประเทศนั้นเลยนะครับแปลว่ารายได้หลักที่ยังทำให้อิหร่านมีลมหายใจสู้กับอเมริกาได้ทุกวันนี้นั้นเป็นเพราะจีนเป็นคนจะเรียกว่าส่งเสียหรือจะสนับสนุนจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่ผมคิดว่าการประชุมสุดยอดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นั้นไม่มีความหมายเป็นพิเศษในจังหวะนี้หนึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศที่ไม่ยอมให้อเมริกาเป็นพระเอกแต่เพียงผู้เดียวในโลกใบนี้สองจังหวะสงครามอิหร่านเข้าถึงจุดที่อเมริกาต้องการโดดเดี่ยวอิหร่านให้หมดสภาพเป็นอัมพาตทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการทหารแต่ที่ไหนได้อิหร่านไปเปิดหน้าที่ประชุมสุดยอดที่มียักษ์ใหญ่3บิ๊กมานั่งประกบอยู่ข้างๆขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าสีจิ้นผิงมีกำหนดจะไปเยือนวอชิงตันปลายเดือนกันยายนนี้อีก 2-3 สัปดาห์เท่านั้นเองฉะนั้นทรัมป์เนี่ยซึ่งเดิมที่คิดว่าต้องเตือนจีนแล้วต้องกดดันจีนไม่ให้ช่วยเหลืออิหร่านแต่ยังไม่กล้าใช้มาตรการเต็มที่รัฐมนตรีคลังของสหรัฐสกอตต์เบสสันถึงแม้จะบอกว่าต่อไปนี้จะมีมาตรการการลงโทษประเทศที่ช่วยอิหร่านทุกอาทิตย์ก็ยังไม่กล้าแตะระบบการเงินของจีนเพราะว่ารู้ว่าถ้าไปคว่ำบาตรการโอนเงินของจีนให้กับอิหร่านตัดจีนออกจากระบบดอลลาร์ของสหรัฐก็อาจจะมีผลกระทบต่อการค้าการขายระหว่างจีนกับสหรัฐมีหนำซ้ำถ้าหากอเมริกาทำอะไรที่ให้จีนรู้สึกว่าต้องการจะลงโทษจีนก่อนหน้าสีจิ้นผิงไปเยือนแค่3สัปดาห์เป็นไปได้สูงครับที่ผู้นำจีนจะบอกว่าขอเลื่อนการเยือนก่อนถ้าสีจิ้นผิงขอเลื่อนการไปเยือนอเมริกาในจังหวะนี้ทั้งที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนปักกิ่งเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เท่ากับเป็นการตบหน้าอย่างแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์ไม่ยอมให้เกิดแน่นอนดังนั้นความอิหลักอิเหลือของสหรัฐในกรณีจีนช่วยอิหร่านเท่ากับเป็นการให้ออกซิเจนกับอิหร่านสู้กับอเมริกาต่อนี่เป็นเรื่องที่ทรัมป์คิดไม่ตกจริงๆจะซัดกับสีจิ้นผิงตอนนี้ตัวเองก็เสี่ยงทั้งแต่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้อิหร่านก็จะมีเรี่ยวแรงที่จะยันกับอเมริกาอีกระยะหนึ่งทีเดียวครับนี่คือภาวะไม่มีสงครามแต่ก็ไม่มีสันติภาพสองยักษ์ใหญ่ต่างคนต่างรู้ว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็เลยไม่กล้าฟันและตอนนี้สีจิ้นผิงก็รักษาสถานะฉันจะไปเยือนวอชิงตันแต่เจ้าภาพต้องไม่ทำให้อคันตุกะรู้สึกเสียอารมณ์รู้สึกไม่มีคุณค่าพอที่จะไปเยี่ยมบ้านของคุณเลยคอยดูครับก่อนจากนี้จนถึงวันสีจิ้นผิงเดินทางนั้นจะมีเรื่องอะไรที่จะสร้างให้เกิดเรื่องราวน่าตื่นเต้นที่คาดไม่ถึงหรือไม่ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเวลาผ่านไปโหรวดเร็วมากนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก4เดือนเท่านั้นก็หมดปี2569แล้วเศรษฐกิจธุรกิจสถานการณ์ของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้หลายคนเองก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าอีก4เดือนที่จะถึงและจะหมดเดือนจะหมดปีนี้ไปนั้นเราเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของปีสถานการณ์ของการทำธุรกิจเราเป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพธุรกิจเราไปไหวไหมแค่ไหนอย่างไรมันมีทั้งโอกาสมีทั้งวิกฤตโดยเฉพาะโดยประเทศไทยเราเองจริงก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหมายปลายทางนึงไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะกลุ่มไม้การประชุมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับที่รัฐบาลเองก็พยายามที่จะดึงนะครับกระแสเงินสดหมุนเวียนหรือเศรษฐกิจในประเทศเพื่อกระตุ้นและแน่นอนครับเรามีข่าวดีในช่วงปลายปีคือเดือนตุลาคมวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้แทนจากนานาประเทศทั่วโลกถึงกว่า191ประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภาคเอกชนและนักวิชาการไม่ต่ำกว่าเกือบ 20,000 คนครับเขาบอกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า ขออภัยครับ 35ปีทีเดียวที่ไทยได้รับเกียรติกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันครับว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group นั้นมีความสำคัญอย่างไรย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บทบาทของ2องค์กรนี้รันเศรษฐกิจโลกแค่ไหนอย่างไรครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอาจารย์ครับที่เราจะมีการประชุมระดับโลกเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยินว่าก็มีการผลักดันให้เกิดขึ้นมาจนในที่สุดเราก็จะจัดกันวันที่12ถึง18ตุลาคมปีนี้ครับอาจารย์
4: ใช่ครับฮัลโหล
3: ถือว่ามันมีที่มาที่ไปไหมครับอาจารย์ครับและความสำคัญเป็นอย่างไรและสององค์กรนี้ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ารันเศรษฐกิจโลกมีบทบาทมากขึ้นน้อยลงหรือสำคัญแค่ไหนอาจารย์ไล่เรียงได้เลยครับอาจารย์เรียนเชิญครับ
4: ครับของเราเนี่ยมีการจัดการประชุมสำคัญเนี่ยครั้งแรกในประเทศไทย2534คือเป็นการประชุมระหว่างเบอร์แบงเราก็ทางด้านของ IMF นะครับเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก2534เนี่ยคงจำได้ก็คือจุดเริ่มต้นของสร้างศูนย์เศรษฐกิจไงที่รัฐบาลรีบทำอย่างรวดเร็วมากศูนย์เศรษฐกิจเพื่อรองรับการประชุมครั้งนี้และการประชุมครั้งนั้นถือว่ามีความสำคัญมากก่อนจะมาพูดถึงการประชุมครั้งนี้นะครับเพราะในการประชุมครั้งนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเขาเรียกว่ายุคหลังสงครามเย็นครับนะครับก็คือในปี1989ก็ว่าได้หรือ1991เป็นช่วงที่ประเทศในโลกเนี่ยเปลี่ยนจากระบบสงครามเย็นคอมมิวนิสต์ล่มสลาย1989คอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกก็คือเรื่องของโปแลนด์เช็กโกสโลวาเกียนะครับได้ล่มสลายร่วมสลายก็คือเปลี่ยนจากระบบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบทุนนิยมเปลี่ยนจากระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมแล้วก็1991สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายนะครับเปลี่ยนระบบนะครับอย่างที่ได้พูดถึงแล้วก็แตกประเทศออกมาเป็น15ประเทศเพราะฉะนั้นช่วงปี1989หรือ990เนี่ยจึงเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านพอเป็นเปลี่ยนผ่านยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยรุ่งเรืองมากครับเพราะว่ายุคนั้นนะครับเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยเนี่ย ป็นดาวรุ่งถ้ามาประชุมของเราเนี่ยชื่อเป็นสัญลักษณ์ของดาวรุ่งครับนะครับเป็นดาวรุ่งเพราะว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของเราเนี่ยเกือบประมาณ 10% เพราะฉะนั้นที่เขาจับประเทศไทยก็เพราะว่าเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยเนี่ยยิ่งใหญ่กำลังมีอนาคตเป็นดาวรุ่งแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบประชาธิปไตยระบบเสรีนิยมซึ่งก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในการเปิดเสรีทางการเงินน่าจะจำได้นะครับแล้วก็รอบอุรุกวัยก็มีการเจรจาแต่ตอนนั้นยังไม่เสร็จนะฮะมันเจรจาเสร็จปี1993แต่ทุกทางบอกว่า1ประเทศไทยกำลังเป็นดาวรุ่งที่มีอัตราการโตสูงประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเปิดเสรีในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนั้นจึงเป็นศูนย์กลางและมีการจัดการประชุมการประชุมครั้งนั้นก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยหมื่นกว่าคนถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญและประสบความสำเร็จมากเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นอยู่ในวงการของโลกแล้วก็มีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศต่างๆเข้ามาเนี่ยซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการจัดประชุมครั้งแรกในปี2534ทีนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงครั้งที่2ที่เราจะมาคุยกันนะฮะก็ต้องมาทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าไอ้ที่มีการประชุม IMF World Bank เนี่ย2องค์กรเนี่ยมันมาที่มีที่มาที่ไปอย่างไรและมันปรับตัวอย่างไรอันนี้ต้องเรียนให้ทราบซะก่อนนะครับคือก่อนสงครามโลกจะยุติลงในปี1945เนี่ยฝ่ายพันธมิตรก็นึกว่าเขาชนะแล้วเพราะฉะนั้นก็มีการประชุมของพันธมิตรนะฮะนะตะวันตกที่ประชุมที่เบรตันวูดนะครับในอเมริกาแล้วข้อตกลงเบรตันวูด1944ครับข้อตกลงเบรตันวูดอันนี้จุดประสงค์นะฮะต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากความย่อยยับของสงครามโลกเนี่ยให้ฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้จ
3: ึงมีการสงครามโลกครั้งที่สองครับผม
4: องค์กรนะฮะหรือกลไกทั้งหมด4ตัวครับตัวที่1จัดตั้งเบอร์แบงค์เนี่ยที่เราจะพูดถึงจุดประสงค์ของการจัดตั้งเบอร์แบงค์เขาจริงๆเรียกว่าธนาคารเพื่อการบูรณะระหว่างประเทศแต่เรารู้จักกันว่าเบอร์แบงค์เพราะต้องการที่จะให้ระดมเงินนะครับพูดง่ายเป็นธนาคารเพื่อการบูรณะประเทศฟื้นฟูประเทศต่างๆหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลงนะฮะก็คือให้กู้เพื่อฟื้นฟูนะครับบูรณะประเทศองค์กรที่2ก็คือ IMF IMF นั้นมีวัตถุประสงค์คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศที่เจอปัญหาเรื่องการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือประเทศนั้นน่ะนะครับขายสินค้าน้อยกว่าซื้อสินค้าและมาถึงจุดหนึ่ง เรื่องว่าไอ้อะไรเงินสำรองก็จะเกลี้ยงซึ่งอาจจะนำไปสู่การปัญหาเรื่องการอะไรครับการเงินขาดเสถียรภาพ จะต้องมีการลอยตัวเพราะฉะนั้นการจัดตั้ง IMF ขึ้นมาก็เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆเหล่านี้ให้สามารถนะครับสร้างเสถียรภาพทางการเงินเหมือนกับที่เราเจอปัญหาต้มยำกุ้งไง
3: เราไปกู้เงิน IMF มา
4: 200ล้านแต่มีซ่าอันนี้ต่างประเทศนะฮะถึง 38,000 กว่าล้านเรามีเรามีเงินโทษนะเรามีเงิน3โทษ 38,000 ล้านแต่ว่าเรามีหนี้ต่างประเทศนะครับแสนล้าน 440,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นหนี้ระยะสั้นเพราะฉะนั้นในที่สุดเราถึงต้องกู้เงินจาก IMF เนี่ยจำนวน 17,200 ล้านเพ
3: ื
4: ่อป้องกันให้ประเทศไทยยังมีเงินสำรองเป็นเงินตราต่างประเทศมาซื้อของได้แต่ก็โชคดีครับว่าเรากู้ไม่ต้องถึง 17,000 กู้หมื่นกว่าล้านเราก็พอฟื้นตัวได้แล้วก็มีการใช้คืนแล้วเพราะ IMF ก็ทำหน้าที่ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่มีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกู้เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินอ
3: ัน
4: นี้ก็คือเป็นบทบาทของ IMF นะฮะแต่ทีนี้อันที่3ก็คือมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวครับเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาต้องการให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวอย่างมีความมั่นคง
3: ครับ
4: เพราะถ้ามีความมั่นคงต้องมีเสถียรภาพทางการเงินเพราะฉะนั้นจะต้องให้เงินตราของประเทศสมาชิกฟิกโดยฟิกกับเรื่องของตัวทองแต่ว่าทองอย่างเดียวมีสภาพคล่องไม่พอ จึงต้องหาตัวอื่นตัวอื่นที่จะเป็นสภาพคล่องเยอะมีอยู่ตัวเดียวคือดอลลาร์เพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยพังย่อยยับแล้วแต่อเมริกาเป็นประเทศเดียวที่เรียกว่าเศรษฐกิจดีมากนะครับเงินดอลลาร์เงินทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะอเมริกาพูดไงมีทองเยอะเป็นหลักประกันของเสถียรภาพของดอลลาร์เพราะก็เลยตกลงกันว่าจะใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศโดยที่อเมริกาตกลงกันว่าจะยอมนะอะไรครับฟิกอัตราแลกเปลี่ยน35ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์คือพูดง่ายใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ไม่ไว้ใจเงินดอลลาร์เอาดอลลาร์มาคืนเลย35ดอลลาร์อเมริกาก็จะคืนทองให้
3: คืนให้
4: เพราะฉะนั้นนั่นคือกำเนิดของอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวประเทศไทยก็จะผูกพันทุกประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกก็จะผูกพัน
3: แสดงว่าทั้งสององค์กรนี้เนี่ยแกนหลักเนี่ยตัวตั้งตัวตีคือสหรัฐอเมริกาอาจารย์
4: ใช่ครับเพราะอเมริกาก็เป็นแกนหลักแล้วกันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมีการบอกว่าดอลลาร์เนี่ยอเมริกาพิมพ์เงินได้ตลอดอันนั้นมาจากเหตุผลนี้เพราะสมัยนั้นของไทยเราก็จะฟิกอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ20บาทต่อดอลลาร์เงินสกุลอื่นต่างก็จะฟิกเขาเรียกอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวอันนี้ตัวที่3นะครับตัวที่4เพื่อให้เศรษฐกิจโลกมันฟื้นตัวจำเป็นต้องอะไรครับแก้ไขปัญหาเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าเพราะว่าตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นเพราะการกีดกันทางการค้า1930อเมริกาได้ออกกฎหมายกีดกันทางการค้านะครับเขาเรียกสมูทแอนด์ฮอที่แอคกีดกันทางการประเทศอื่นก็ตอบโต้ดิสู้กันไปสู้กันมาโลกเข้าสู่สงครามการค้าเศรษฐกิจโลกพังหมดเปิดโอกาสให้ฮิตเลอร์ขึ้นมาครองอำนาจในเยอรมันจนกระทั่งเกิดสงครามโลกเพราะฉะนั้นในการประชุมเอ็กซ์ตันครั้งนี้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องเผด็จการและจำเป็นต้องฟื้นฟูประเทศด้วยการอะไรครับให้มีการเปิดเสรีทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมและยังมีเรียกว่าไม่มีเป็นแบบโครงสร้างจึงได้ตกลงกันจัดตั้งองค์การค้าระหว่างประเทศเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า International Trade Organization แต่ว่าองค์การค้าระหว่างประเทศตัวนี้ชื่อย่อๆว่า ITO นะครับไม่ประสบความสำเร็จในการมีผลบังคับเพราะว่าตอนที่มีตกลงกันอยู่นั่นประธานาธิบดีนั่นยังมีคะแนนเสียงดีอยู่แต่พอจะให้มีการให้สัตยาบันปรากฏว่าคะแนนเสียงของพรรคประธานที่ดีถ้าจำไม่ผิดทรูแมนคะแนน คะแนนเสียงตกครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวครับ
3: ครับโอ
4: ้คะแนนเสียงตกเพราะฉะนั้นไอ้กลัวสนธิสัญญาฉบับนี้มันต้องผ่านรัฐสภาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีรู้เลยครับว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็เลยแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยวิธีไหนในขณะที่คุยกันดำเนินเรื่องไอทีองค์การค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันก็บอกมีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกคือบอกว่าประเทศสมาชิกเนี่ยเราทำข้อตกลงนะครับว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสุรากรและการค้าเป็นการเปิดเสรีไม่พรางก่อนเป็นแค่ท่อตกลงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ General Agreement on Trade and Tariff ที่เรารู้จักว่าแกะมันก็มีผลบังคับอยู่แล้วแต่พอประธานที่ดีอเมริกาเห็นชัดว่าเฮ้ยองค์การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเกิดไม่ได้แน่เพราะรัฐสภาอเมริกาจะไม่ให้ผ่านเขาเลยเปลี่ยนวิธีการจะนะครับแทนที่จะจัดตั้งองค์การค้าระหว่างประเทศเอาตัวแกะเนี่ยมาแทนเป็นองค์การระหว่างประเทศเลยคือไม่ใช่แค่ตกลงนะฮะแต่เป็นองค์การเข้ามาแทนที่ ITF แล้วก็มันหลีกเลี่ยงทางการเมืองได้เพราะอะไรก็ตามที่เป็นข้อตกลงไม่ต้องผ่านการให้สัตยาบันของรัฐสภานั่นคือต้นกำเนิดของแกตในปี1948ครับเพราะฉะนั้น ITF ก็ล่มไปแปลงออกมาเป็นแกตเพราะคนเข้าใจทั่วไปนึกว่าแกตเป็นเพียงข้อตกลงความจริงแกตเป็นมากกว่าข้อตกลงเพราะเป็นองค์กรระหว่างประเทศคำว่าข้อตกลงกับองค์กรนี่ต่างกันตรงนี้ข้อตกลงก็คือเราทำสัญญากัน นะแล้วก็มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าถ้าเป็นองค์การระหว่างประเทศนอกจากมีการทำสัญญาแล้วยังมีการจัดตั้งนิติบุคคลระหว่างประเทศ Internet Trade นะInternational Jurisdiction 2มีอะไรครับมีองค์กรมีสมาชิกมีการประชุมซึ่งก็ตั้งอยู่ที่เจนีวาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวแกดซึ่งดูกระเบื้องเผินนึกว่าเป็นข้อตกลงแต่ในทางความจริงคือองค์การระหว่างประเทศทางการค้าแล้วก็ข้อตกลงแกดนั้นจึงเป็นองค์กรที่4ของข้อตกลงเบรตันวูดแต่ตัวแกดเนี่ยเข้ามาแทนที่องค์กรที่ตกลงกันครั้งแรก ITF องค์การค้าระหว่างประเทศจนกระทั่งปี1993เรื่องของการค้าระหว่างประเทศน่ะมันขยายไปสู่เรื่องการบริการเรื่องอะไรตั้งเยอะแยะมันก็มีการตกลงกันใหม่ได้มีการจัดตกลงกันที่มาลาแกตแล้วก็เป็นต้นกำเนิดขององค์การค้าระหว่างองค์การค้าโลก WTO 1993มีผลบังคับ1995พอ1995ตัวแกตก็หายไปถูกทดแทนด้วย WTO เพราะ WTO ทุกวันนี้จึงมีต้นกำเนิดมาจากแกตท่านสรุปครับ IMF กับ Burbank นั้นกำเนิดขึ้นมาในปี1944ร่วมกับ2องค์กรคือ Fixed Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนตายตัวกับเรื่องของตัวแกตและ WTO แต่ในปี1990ปรากฏว่าเศรษฐกิจอเมริกาย่ำแย่เงินเฟ้อเยอะแยะอเมริกาไม่สามารถมีทองแล้วเกลี้ยงทองหมดเลยแต่คนก็ไว้ใจดอลลาร์เพราะฉะนั้นอเมริกาภายใต้นิกสันจึงได้ประกาศนะครับยกเลิกข้อตกลงเบตันวูดแต่จริงๆไม่ได้ยกเลิกข้อตกลงเบตันวูดยกเลิกเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนตายตัวพูดง่ายหลังปิ่นมัน971อเมริกาจะไม่ยอมให้แลกแล้วครับปล่อยให้ดอลลาร์ดอยตัวเพราะฉะนั้นก็เกิดกำเนิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปเกิดการลอยตัวนะครับจนกระทั่งทางด้านยุโรปต้องมาจัดตั้งเงินสกุลเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อตกลงดับบิวข้อตกลงเบตันวูดก็พังไปตัวหนึ่งคืออัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสามตัวยังอยู่ก็คือที่อยู่ก็คือที่เราจะมาคุยกันวันนี้ World Bank IMF กับตัว WTO เพราะฉะนั้นนี่ก็ได้ที่มาที่ไปของ World Bank กับดังด้านของWTO
3: คร
4: ับอาจารย์ World Bank กับ IMF นะครับเพราะฉะน
3: ั้
4: น
3: ทีนี้การที่มีการจัดการเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในรอบ35ปีที่เราไม่ได้เคยจัดมาเลยเห็นเขาบอกว่าเราปกติจะจัดที่วอชิงตันดีซี2ปีติดต่อกันแล้วค่อยเวียนไปตามประเทศสมาชิกเราเป็นประเทศในไม่กี่ประเทศที่เขาเลือกให้จัดมากกว่า1ครั้งอาจารย์ใช่ไหม
4: ครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนครับพอมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะครับบทบาทของ World Bank เริ่มต้นด้วยการบูรณะประเทศ World Bank ในระยะหลังก็มีบทบาทให้กู้กับนะครับให้กู้กับประเทศต่างๆให้กู้เพื่ออะไรครับพัฒนาประเทศครับไม่ใช่เพียงบูรณะประเทศแล้วนะฮะในด้านต่างๆกับอันที่2 IMF ทำหน้าที่อะไรครับยังนำหน้าอยู่เหมือนเดิมช่วยเรื่องสภาพคล่องนะครับให้กับประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับและต้องการความช่วยเหลือนะครับในการหาเงินนะครับมาเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของบทบาทแต่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าทั้งสององค์กรเนี่ยถูกครอบงำโดยตะวันตกนะครับเราจะเห็นว่าประธานเบอร์แบงก์ก็จะเป็นคนอเมริกันตลอดประธานIMFก็จะเป็นยุโรปตลอดนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายประเทศแล้วก็เพราะว่าตอนคุยกันอยู่นั้นมันมีการชั่งน้ำหนักนะการตัดสินใจอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนครับนี่คือเหตุผลฮะว่าหัวข้อในการประชุมที่กรุงเทพครั้งนี้นะครับก็เปลี่ยนมาจากอะไรครับชื่อชัดๆเลยว่า New Horizon ยุคใหม่แล้วครับนะครับ Horizon คือขอบฟ้าใหม
3: ่
4: Empowering Peopleให้อะไรครับให้อำนาจกับคนสร้างความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้จึงหมายถึงเป็นการเน้นการสร้างนะครับบุคลากรต่างๆให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางการเงินนะครับและสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกับส ซกเมนต์ต่างๆอันนี้คือหัวข้อที่1หัวข้อที่2โลกมันเปลี่ยนแปลงโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยปั๊บเดียวความเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นทางนี้ก็จะพยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับระบบทางเศรษฐกิจดิจิตอลและเป็นระบบที่สามารถที่จะทนทานต่อการท้าทายนะ
3: ครับ
4: ของหลายอย่างเช่นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของพลังงานที่กำลังมีปัญหาและเรื่องของความอ่อนไหวทางการเงินเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องที่เข้ามามีบทบาทใหม่ในตอนนี้คือความไม่แน่นอนทางการเงินและที่สำคัญก็คือเรื่องของโลกร้อนเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้เน้นอยู่สองเรื่องใหญ่เลยสร้างพลังคนเพื่อให้มีความสามารถในการให้ความให้ทางการเงินให้ความให้การช่วยเหลือแล้วก็สร้างองค์ประกอบในการที่จะมีความสามารถต่อสู้ทดแทนขืนได้นะครับ
3: อ๋อที่เขาเรียกว่าอะไรนะ empower people แล้วก็ building resilient ใช่ไหมอาจารย์
4: อะไรนะ
3: building ที่เขาเรียกว่า empowering people building resilient ใช่ไหมอาจารย
4: ์ใช่ครับ empower people คืออะไรครับสร้างสมรรถนะภาพของคน
3: ครับ
4: ให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเนี่ยมีความสามารถนะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศูนย์กลางในการที่จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางที่จะสร้างผลประโยชน์ทางการเงินสามารถที่จะให้ผลประโยชน์เหล่านี้ตกไปอยู่กับเซกเมนต์ต่างๆครับในความหมายนี
3: ้
4: กับและในยุคดิจิตอลไงซึ่งอันนี้กับ2สร้างความแข็งแกร่งนะครับให้กับระบบการเงินนะครับในด้านของอะไรครับในเรื่องของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจดิจิตอลและระบบการเพื่อให้ทนทานกับโลกของการเปลี่ยนแปลงเอาแน่แน่นอนได้รวมทั้งโลกร้
3: อ
4: นเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องนะเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งว่าในระยะหลังเนี่ยสองสถาบันเนี่ยสมัยก่อนคนยังงงๆอยู่ทำไมสองสถาบันตอนหลังเนี่ยมาเน้นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอะไรครับการให้กู้กับไอ้บริษัทนะครับที่อะไรครับที่สร้างพลังงานสะอาดแล้วมีอะไรครับไม่ให้กู้กับ ประเทศหรือบริษัทในการหรือประเทศที่คล้ายๆกันว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนเพราะฉะนั้นก็จะมีการคำนึงถึงพลังงานสะอาดเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่จริงๆว่าไปแล้วนะฮะมันไปไกลกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้กำลังเน้นเรื่องการพัฒนา อย่างยั่งยืนครับ
3: ครับเขาคาดหวังอะไรขนาดไหนครับว่าประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพได้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการประชุมครั้งนี้เขามีการคาดหวังกันไหมครับว่ามันจะต้องออกมาเป็นรูปธรรมและน่าจะมีการแถลงผลการประชุมว่าเป็นอย่างไรหรือว่ามีบทสรุปไหมครับอาจารย
4: ์มีครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านคนนะครับเยอะมากเลยจากทั่วโลกนะครับ
3: โอ้ 15,000 เลยนะครับเกือบ 20,000
4: ทำไมเขาเลือกเรา
3: ครับ
4: อันนึงเราจะเห็นได้ชัดว่าในระยะหลังเนี่ยไอโอเอ็กซ์เลตติ้งเนี่ยมีการปรับให้เราเนี่ยเอาลุกคืออะไรมุมมองว่าเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้น
3: คร
4: ับ แต่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขามองเราในแง่ดี
3: ครับ
4: สองก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีความสำคัญกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยน
3: คร
4: ับ นะครับและประเทศไทยก็มีการดำเนินมาตรการที่สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนอย่างที่เราได้เห็นเช่นมันได้เรื่องอะไรครับเรื่องของดิจิต
3: อ
4: ลเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วในระยะหลังเราจะเห็นได้ชัดว่าก็มีต่างชาติเนี่ยในช่วงมาเข้ามาลงทุนเนี่ยในเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยเยอะมากปีที่แล้วเฉพาะปีนี้อย่างเดียวอ่ะครึ่งปีก็เป็นระดับล้านๆแล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยก็เป็นจุดบวกอีกอันหนึ่งคืออะไรครับทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ประเทศกำลังมองว่าจะเกิดการขยายตัวของเซาใต้ๆเพราะว่าประเทศต่างๆพอออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องมาหาประเทศที่มีลักษณะว่าเออเป เป็นประเทศที่ศูนย์กลางที่เป็นนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งฮะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นศูนย์กลางแล้วก็กลายเป็นที่ประชุมของนักการเงินต่างๆระหว่างนักทางด้านสมาชิก IMF World Bank และนักการเงินต่างๆเพราะฉะนั้นหนึ่งมันอย่างน้อยที่สุดเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยเช่นเดียวกับปี2534นะครับแล้วก็หวังว่าการพบกันครั้งนี้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรนอกจากสร้างภาพลักษณ์แล้วมันมีนักลงทุนหรือนักการเงินต่างๆเราเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเป็นตัวส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนนะครับกับอันที่3เป็นส่วนช่วยในการปรับปรุงเรื่องของสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้ มันก็จะมีการเน้นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของอะไรครับเรื่องของกลไกทางด้านดิจิตอลเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งระดับมหาภาคระดับประเทศตึงเกินคือไม่ได้จุลภาคแต่ไม่ใช่มหาภาคคือสถาบันการเงินแล้วก็ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆให้รู้เลยครับว่าทิศทางของโลกเนี่ยมันจะไปสู่เรื่องของการบริหารอย่างยั่งยืนแล้วก็การบริหารได้การใช้พลังงานที่สะอาดแล้วก็จริงๆแล้วนะครับลึกๆเข้าเกณฑ์ไปการบริหารอย่างที่เราเรียก ESG E ก็คือ Environmental S ก็คือ Social G คือก็ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นนโยบายของตลาดหลักทรัพย์หรือพวกอะไรแต่ว่าโลกแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไอ้ที่ผมพูดว่า ESG อ่ะบางประเทศนะอย่างกรณีอเมริกาเขาต่อต้านนะเขาเห็นอยู่
3: เขาบอกว่ามัน
4: เรื่องของโลกร้อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกประเทศแต่ World Bank IMF แล้วไม่ใช่ World Bank IMF อย่างเดียวถ้าเราไปดูต่อนะฮะธนาคารกลางของยุโรปก็ดำเนินนโยบายอย่างเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการประชุมครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกครั้งสำคัญเหมือนกับปี1924อันนั้นเปลี่ยนแปลงโลกเป็นจุดจบของสงครามเย็นแต่คราวนี้เป็นอะไรครับเป็นการเปลี่ยนแปลงยุคที่3โลกกำลังเข้าสู่ยุคของ AI โลกกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีมิติการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากหนึ่งในมิตินั้นก็คือเรื่องโลกร้อนเรื่องของอะไรครับเรื่องของ AI นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่ามันเรื่องอย่างเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆมันแม้บทบาทเหมือนเดิมเพียงแต่เงื่อนไขในการปล่อยกู้เงื่อนไขในความช่วยเหลือมันเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มในลักษณะมากขึ้นและต้องอาศัยกลไกความแข็งแกร่งในการสร้างคนและตัวและเรื่องของระบบให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้นอกจากภาพลักษณ์แล้วเราอาจจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงเรื่องของอะไรครับเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของสถาบันการเงินของเรานะครับกับตัวที่3มีส่วนช่วยทางอ้อมในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: ก็ถือว่ารอเป็นเจ้าภาพที่ดีเราอาจจะไม่ได้เป็นกลไกส่วนใหญ่ในการที่จะต้อนรับนะครับการประชุมครั้งนี้แต่ว่าเราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าภาพที่ดีได้โดยเฉพาะคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวใกล้ประชุมน่าจะเรียนเชิญพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วว่าติดตามว่ามีความคืบหน้าแค่ไหนขอบคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับรองศาสตราจารย์สมชายภาคภาพอีกวันโอ้โหเรานี่ประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับ 15,000 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไม่มี potential ทางด้านธุรกิจนะครับเศรษฐกิจเป็นระดับโลกทั้งนั้นเป็นระดับโลกทั้งนั้นที่จะเข้ามานะครับเงินหมุนเวียนเงินสะพัดมากมายมหาศาลครับต้องรอบนี้ต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราต้องใส่เงินเข้าไปเพื่อต้อนรับเขานะครับเขาจะมีงบประมาณให้ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดเงินจัดงานด้วยนะครับผมก่อนปิดเบรกนะครับก็มาอีกกิจกรรมหนึ่งครับหรือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เดินทางเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลครับไม่ว่าจะเป็นการแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้โหม1,400ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับย้ำอีกครั้งนะครับ20-26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์และทักไปที่ Line Official @thinking radio ย้ำนะครับ @thinking radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พิพัฒน์ต่อครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอกันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: มาเรื่องออมเงินกันก่อนครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเบอร์เรทพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติเลยนะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมมาพูดคุยกันครับกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับโอนอาจารย์นึกภาพไม่ออกคนเกือบ20,000ระดับโลกมาบ้านเราแล้ว กระแสเงินสดเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนมากแค่ไหนยังไงโอ้โหนี่น่าตื่นเต้นมากอาจารย์
10: ใช่ครับต้องเตรียมตัวเพราะว่าจริงๆหลายคนบอกว่าพอเป็นประชุมระดับโลก IMF World Bank ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับวันนี้เราอาจจะลองขออนุญาตขยายภาพว่าใน SME อย่างเราเนี่ยจะสามารถได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมก็คือเดือนหน้านี้ได้ยังไงนะครับ
3: ครับ
10: นี่ก็จัดที่ศูนย์สิริกิติ์ครับเราเข้าประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพครั้งที่2นะครับก็ครั้งแรกก็เมื่อ35ปีที่แล้วนะครับปี2534นะครับธีมในการจัดก็เมื่อกี้ดร.สมชายพูดไปแล้วนะครับก็จะเน้นในเรื่องของ resilience เรื่องของการเสริมสร้างความสามารถของผู้คนนะครับแล้วก็จริงๆไทยเนี่ยปกติประเทศเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นที่ประเทศไหนส่วนใหญ่ประเทศเจ้าภาพก็มักจะมีโอกาสในการเพิ่มวาระหรือมีการinfluence ในส่วนของวาระที่จะทำให้เกิด impact ได้นะครับ
3: ครับ
10: วาระการประชุมของรัฐมนตรีมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะเป็นระดับรัฐมนตรีแล้วก็ระดับคณะกรรมการสภาผู้ว่าการของธนาคารแล้วก็มีการประชุมเต็มคณะซึ่งในการประชุมเนี้ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ World Economic Outlook นะครับแล้วก็จับตาตัวเลขสถานการณ์เศรษฐกิจโลกให้ดีว่าในการประชุมครั้งนี้มันจะมีตัวเลขใหม่ๆที่อัปเดตอะไรบ้างนะครับส่วนหัวข้อเสวนาหลักนะครับก็จะมีในส่วนเรื่องของ small AI big job ก็คือจะใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ได้ยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายระดมทุนจากภาคเอกชนนะเพื่อให้เกิดการสร้างงานนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในบ้านเราก็มีความต้องการหัวข้อที่อยู่พอดีเพราะว่าเราต้องการที่จะยกตัวเลข GDP ขึ้นมาให้มันสูงกว่า 3% ให้ได้นะครับส่วนประเด็นความท้าทายอื่นก็จะมีอย่างเช่นเรื่อง climate change อันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆรายการวันอังคารเราก็พูดถึงกันบ่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความพร้อมพันธ์ building resilience นะครับเพื่อจะรองรับตัวความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับทีนี้ถามว่าในมุมของไทยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับแน่นอนมีเม็ดเงินหมุนเวียนทันทีถูกไหมครับคุณวรพงษ์
3: ใช่
10: เพราะคนเข้ามา 15,000 คนเนี่ยอย่างน้อยๆโรงแรมที่พักนะฮะร้านอาหารร้านรวงต่างๆซึ่งอยู่ในซัพพลายเชนของออร์แกไนเซอร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องในการจัดงานเนี่ยอันนี้ก็จะได้ทางตรงเลยนะครับส่วนทางอ้อมก็จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าชุมชนนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าSME เองก็น่าจะมีโอกาสเขาพาตัวเองเข้าไปนะฮะ attach กับงานนี้ได้เหมือนกันเพื่อจะได้รับ benefit บางอย่างไม่มากก็น้อยนะครับ
3: เขาคงไม่ได้มาแค่หมื่นห้าถ้าเขามา15,000แปลว่าเขาอาจจะเอาครอบครัวญาติมิตรมาโอ้มันต้องเยอะกว่านั้นใช่ไหมอาจารย
10: ์คุณรพงศ์พูดถูกเลยครับเพราะว่าปกติแล้วรอ destination เป็นเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่มาเนี่ยเขาก็มักจะจัดตารางเพื่อพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยซึ่งตรงนี้ละมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขจำกัดอยู่แค่15,000นะครับผมอนุมานว่าสมมติแต่ละท่านพามาสัก1หรือ2คนเนี่ยตัวเลขนี้มันก็ขึ้นไปถึง 30,000 หรือ 40,000
3: ก็ดับเบิ้ลไปแล้วอ่ะ
10: ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมของไทยเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเราก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการเข้ามาจัดงานในครั้งนี้ของ IMF กับ World Bank นะครับส่วนถ้าเอาลงมาเฉพาะในส่วน SME เลยเนี่ยจริงๆหลายท่านอาจจะบอกเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยสมมติว่าการจัดงานมันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันมีออร์แกไนเซอร์ที่จริงๆแล้วหน่วยราชการเราก็คงจะต้องจ้างหลายบริษัทเข้ามาช่วยงานนะครับจริงๆ SME เราเนี่ยสามารถจะเข้าไปเป็นซัพพลายเออร์รายย่อยนะครับอย่างเช่นพวกแคตเตอริงการจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นนะการรับจ้างทำของที่ระลึกนะครับการมีเรื่องของโลจิสติกหรือการทำเรื่องของรถร่วมบริการรับส่งนะครับหรือแม้กระทั่งโรงแรมบางแห่งผมก็เชื่อว่าเขาได้จะมีการจัดรูทที่เป็นทัวร์เฉพาะกิจนะครับให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับก็คือทำยังไงเราถึงจะตีโจทย์ว่าจะเข้าไปเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนของงานนี้ได้ยังไงนะครับ
3: คอนเนคชั่นเรามีคอนเนคชั่นไหมอ่ะบ้านเราไม่ใช่คอนเนคชั่นนะอาจารย์ใช่ไหมหรือไง
10: ครับ ครับก็จำเป็นครับเพราะว่าเนื่องจากจริงๆแล้วซัพพลายเออร์ที่อยู่ในงานออร์แกไนเซอร์แบบนี้ส่วนใหญ่เขาต้องมีเน็ตเวิร์กนะเพราะนั้นใครได้งานเขาก็จะรู้ตัวแล้วแหละว่าจะต้องเข้าไปช่วยในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าออร์แกไนเซอร์เหล่านี้เขาไม่ได้ทำเองอยู่แล้วเขาก็ต้องสั่งมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปดูซิว่าเครือข่ายเราที่เราเคยรับงานประมาณนี้มาเนี่ยเราจะสามารถเสนอหน้าเข้าไปหรือโผล่หน้าเขาไปให้เขาจำเราได้อ๋อมีอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวจะเรียกเราไปเป็นซัพพลายเออร์ด้วยก็ได้นะครับ
3: เรารู้จักเขาใช
10: ่
3: ไหม
10: ใช่แล้วก็อันต่อมาก็คือเนื่องจากงานนี้มันมีการพูดถึงเรื่อง climate change เรื่องของ green business เพราะนั้นSMBเองก็อาจจะถือเอาโอกาสเนี้ยในการใช้เป็นเขาเรียกอะไรชานแนลในการตีคล้องร้องเปล่านะครับโปรโมทแบรนด์ของตัวเองถึงแม้จะไม่ได้ขายให้กับผู้เข้าร่วม งานโดยตรงแต่เราสามารถจะนำสินค้าเรามาโปรโมทนะครับผ่านช่องทางนี้เพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับงานนี้มันเป็นสปอตไลท์ที่เวลาที่มีงานเกิดขึ้นเขาก็ต้องมีข่าวสิ้นวันทุกวันนะในการที่ออกความคืบหน้าของการประชุมเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นในทีวีช่องต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีการพูดถึงงานของ IMF World Bank ในครั้งนี
3: ้
10: นั้นเวลาที่เขาเซิร์ชมันจะมีที่เป็นแท็กหรือเป็นคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้โอกาสเนี้ยในการโปรโมทสินค้าของเราผ่านทางออนไลน์หรือชูประเด็นในเรื่องของ ESG อย่างที่ท่านสมชายว่าก็ได้นะครับเพื่อต้องการดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติที่เขากำลังสนใจในเรื่องของ Green Business อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเรื่องของระบบหรือแพลตฟอร์มที่ผมก็เชื่อว่าในงานนี้มันก็จะมีการใช้เรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของระบบจ่ายเงินไร้เงินสดนะครับซึ่งสถาบันการเงินไทยซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักงานนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีแคมเปญในเรื่องของการโปรโมทเรื่องของการให้สินเชื่อเฉพาะกิจบางอย่างนะครับมันใน SME ก็อาจจะอาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ในการไปดูว่ามันจะมีแพ็กเกจสินเชื่ออะไรที่มันออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการนำไปปรับปรุงพัฒนากิจการของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สามารถจะใช้ในการยกมาตรฐานในเรื่องของดิจิตอลแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับผม
3: คือทุกคนเห็นว่างานระดับโลกลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะต้องใช้ซัพพลายเชนเข้ามายุ่งเกี่ยวเยอะมากหลากหลายมากสถานที่อาหารการกินการท่องเที่ยวการแต่งกายระบบการขนส่งสาธารณะระบบการขนส่งมวลชนระบบการขนส่งนักผู้เดินทางเข้ามาจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงผังเราจะไปหาข้อมูลไหมว่าเขาจะต้องมีช่วงวันว่างหรือโอเคระหว่างที่สามีหรือภรรยาซึ่งเป็นคนที่เข้าร่วมประชุมครอบครัวญาติมิตรจะไปเที่ยวที่ไหนดี

0: Civil Society Policy Forum นะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะแสดงตัวนะครับก็คือมีการเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านช่องทางที่เป็นทางการหรือ Official Channel นะครับเพราะนั้นถ้าใครที่เป็น Social Enterprise เป็น SME ที่มีมิติของกิจกรรมหรือธุรกิจที่น่าจะตอบโจทย์หรือช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับงานนี้ได้นะครับในส่วนของธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็เข้าไปสมัครเข้าร่วมเวทีไอตัว Civil Society Policy Forum ของ World Bank ได้นะครับแล้วถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ World Bank ไปดูเนี่ยแล้วสมัครเข้าไปจะพัดจะผัวเราจะได้เข้าเชิญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้แล้วก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปแสดงออกบูธนะครับมีการพรีเซนต์สินค้าอะไรบางอย่างหน้างานนะครับอันนี้ก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันครับ
1: มีเว็บไซต์ผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการที่ไทยนะเป็นเจ้าภาพชื่อว่า AM2026 Thailand นะคุณผู้ฟัง AM2026thailand.go.th ถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยแต่มันต้องถนัดแล้วล่ะถ้าจะรับงานระดับนี้ก็จะมีเป็นภาษาไทยด้วยก็ /th แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็/eg ถ้าผมจำไม่ผิดผมเปิดดูอยู่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้อง /แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็ให้เปลี่ยนภาษาได้มันเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับว่าอธิบายว่าให้เรานับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพงานครั้งนี้แล้วก็มีข้อมูลว่าเขาจะทำอะไรยังไงแล้วมีการประชาสัมพันธ์แบบไหนเว็บไซต์การประชุมเป็นทางการเป็นยังไงอันนี้ผมว่าถ้า SME อย่างที่อาจารย์ว่าไปทำกันบ้านไว้เลยว่าจะเขาจะทำอะไรกันบ้างจะได้รองรับวัตถุใช่ไหมอาจารย์
0: อันนี้เป็นเว็บที่เราทำขึ้นมานะครับก็จะมีภาษาไทยภาษา SME ที่อาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปอ่านข้อมูลที่คุณผมบอกจากเว็บนี้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมติเราพอรู้แล้วว่าหน้าตาของงานเป็นอย่างนี้นะครับWorld Bank เนี่ยเว็บไซต์ก็คือ worldbank.org นะครับเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้ผ่าน Google นะครับแล้วก็ใช้คำที่ผมว่าเนี่ย Civil Society Policy Forum นะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดนะครับในการเข้าไปสมัครนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัย SME ว่ามันอาจจะไม่ได้มีภาษาไทยนะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์นานาชาติก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าทั้ง2เว็บไซต์อย่างที่คุณวรพงษ์บอกนะ am2026thailand.go.th นะครับกับ worldbank.org นะครับก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่สามารถทำให้เราเนี่ยพาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้ครับ
1: โอ้ขนขวายหาข้อมูลครับคุณผู้ฟังฟังอาจารย์ฟังเราสองคนแต่เพียงอย่างเดียวฟังอาจารย์สมชายอย่างเดียวเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้แต่ถ้าคุณขนขวายแล้วหาข้อมูลเนี่ยผมว่าแม้เอาตรงๆนะอาจารย์แม้เราไม่มีคอนเนคชั่นที่จะรู้จักกับเจ้าของผู้รับจัดงานครั้งนี้หรือออร์แกไนเซอร์รายใหญ่เนี่ยซึ่งผมยังไม่ทราบว่าใครรับจัดงานนอกจาก NCC ที่เป็นเจ้าของสถานที่แล้วเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเอาไว้แล้วสมัครไปอย่างที่อาจารย์บอกมันก็น่าจะมีส่วนร่วมได้เพราะเขาก็น่าจะเดินทางท่องเที่ยวกันเกือบจะทั่วประเทศหรือมั้งเข้ามากันเป็นอาทิตย์อ่ะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ไม่ได้จำกัดอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงมิติท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องไปนอกเมืองเราอาจจะมีบริการนำเที่ยวระยะสั้นรอบกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงโปรโมตในโซเชียลมีเดียแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรส่วนลดหรือการออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจครับผม
1: อย่างร้อยหมื่นกว่าคนเนี่ยผมว่าน่าจะนั่งรับประทานดินเนอร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ใช่
1: บริษัทเรานี้มีเป็นสิบบริษัทผมว่าต้องได้งานกันบ้างแล้วล่ะ
0: ครับผมนั่นแหละทางตรงเลยนะครับ
1: ลองดูแล้วกันว่าคุณจะมีส่วนในการที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างไรได้บ้างนะครับส่วนเราสื่อมวลชนก็คงประสานและก็สื่อสารไปในหน้าที่ที่ทำอยู่นะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากอาจารย์เดี๋ยว
0: ท่
1: าน
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับครับผมหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัตเตอร์ข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทางใต้นายกรัฐมนตรีครม.ก็ประชุมต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนก็มีงานเลี้ยงสารสัมพันธ์กันดึกแต่ว่าก็มีอัปเดตมีความคืบหน้ากันออกมาเยอะเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกกับมท.1เป็นคนเดียวกันการแก้ไขปัญหาภาคใต้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการก็ขอให้คำตอบหรือแนวทางอะไรทั้งหลายนั้นน่าที่จะเข้าที่เข้าทางกันมากขึ้นขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นผลพวงจากการลงพื้นที่ก็มีการพัฒนาถนนลงภาคใต้นะครับหลังจากที่มีการพัฒนาตรงนี้ก็จะมีเรื่องของโครงการรถไฟทางคู่3สายทางต่อเนื่องกันขณะเดียวกันนะครับเรื่องของทางใต้วันนี้ก็มีความคืบหน้าโดยครม.มีการอนุมัตินะครับเคาะให้มีการตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์หลังจากที่ท่านเป็นเสนาธิการก็มาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ถูกตั้งคำถามหนึ่งตำแหน่งดีกว่าว่าเก้าอี้นี้ตกลงแล้วเนี่ยมันมีเอาไว้สลับสับเปลี่ยนสำหรับบางท่านที่ผิดหวังที่อยู่ในลายเสือทอบอหรือว่าขยับในกรณีที่เก้าอี้ไม่พอไหมส่วนวันนี้ครับนายกแป้นนายกเล็กที่สงขลาครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์แหมกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการอนุมัติโครงการก่อสร้าง2แก้มลิงนะครับรับน้ำท่วมหัดใหญ่ก็เร่งที่จะดำเนินการเซ็นสัญญาก่อสร้างทางใต้นี่หลังจากที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมีการเป่าแซกโซโฟนFly Me to the Moon นะถ้าผมจำไม่ผิดแฟรงค์ซินาตราก็เห็นว่ามีการนัดกินข้าวกับพรรคร่วมนะครับวันที่6วันศุกร์นี้นะครับก็เห็นว่าเป็นที่บ้านนายกรัฐมนตรีนะวันนี้วันที่1ใช่ไหมวันศุกร์วันที่6อ๋อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าก็เป็นคุณจุลพันธ์ที่เป็นคนต้นคิดส่วนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะแม่นักข่าวก็ถามท่านจะเป็นเชฟเองไม่อะไรไม่ท่านบอกไม่เดี๋ยวไม่มีคนมาส่วนเรื่องของไทย AI Passport นะครับคุณชัยชนกก็ยื่นพร้อมแล้วแหละเรื่องของการซักฟอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับขู่เล็กๆอ่ะถ้าหากท่านรัฐมนตรีชัยชนกนี่ไม่มาเนี่ยชี้แจงในกรรมธิการต้องเจออะไรแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันขณะที่คุณชัยชนกบอกไม่ได้ทำอะไรผิดนะก็ไม่ต้องมีความกังวลใดๆหลังจากที่คุณรักชนกคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุณรักชนกก็ยื่นปปช.นะครับดำเนินการเรื่องของการล็อกสเปคไทย AI Passportในภาพใหญ่นี่หลายพรรคก็อาจจะถอยไปถึงเรื่องของการใช้งานโน่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณชัยชนกก็ต้องตอบคำถามนะครับกับคุณรักชนกในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการล็อกสเปคนะครับ หัวหน้าฝ่ายค้านในสภาก็ยังตั้งคำถามนะครับบอกว่าความคุ้มค่าเนี่ยเป็นยังไงต้องตอบให้ได้ด้วยเรื่องนี้ไม่ได้ค้านขณะเดียวกันครับเรื่องของทุจริตท้องถิ่นนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้ก็ตั้งคำถามครับว่ามันไม่น่าจะยังมันไม่น่าจะจบแล้วเนาะมันควรที่จะมีอะไรที่มากกว่าการเพิกถอนแล้วก็ขอให้มีการติดตามเชิงลึกเพื่อให้ไปถึงตัวการใหญ่แล้วก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ซ้ำๆโดยทางฝั่งผมก็ได้เห็นนะครับว่าทางฝั่งนี้วันนี้ก็มีการพูดถึงหลายเรื่องโดยเฉพาะอยากจะให้มีการสาวไปถึงตัวการใหญ่ด้วยน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันนะครับก่อนที่จะลงใต้เริ่มจากประเด็นของทางฝ่ายค้านกันหน่อยว่าตกลงแล้วจะเดินกันยังไงแบบไหนนะครับวันนี้ทางฝ่ายค้านนะครับโดยคุณพักขมลหนุนอนันต์ครับวันนี้ก็มีการขอให้หน่วยงานรัฐนะครับอย่าเพิ่งปิดจ็อบกรณีการสอบท้องถิ่นนะครับโดยก็มีการทวงถามนะครับเรื่องของการสอบการแข่งขันซึ่งนำไปสู่การเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่านกว่า 3,000 รายชื่อโดยคุณพักขมลหนุนอนันต์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็มาชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการสอบที่ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามสำคัญของสังคมได้โดยเฉพาะการตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการแล้วก็เส้นทางทางการเงินโดยคุณพักขมลได้แสดงความกังวล นะครับถึงกรณีที่องค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยอาจจะอาศัยช่องโหว่นำบุคคลที่ถูกเพิกถอนกลับเข้ามาทำงานในรูปแบบของการจ้างเหมานะครับนี่ก็เหมือนกับเป็นการดักไว้ก่อนและถ้าหากเกิดขึ้นจริงก็เป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตซ้ำซ้อนแล้วก็จะกลายเป็นว่าเงินทองก็ยังจะหายไปเกี่ยวกับในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วก็มีการตั้งคำถามครับว่าเอ๊ะตกลงมาตรการจากส่วนกลางเนี่ยที่ส่งลงไปยังอปท.ลงไปท้องถิ่นเหมือนกับเป็นการขอความร่วมมือมันจะมีผลผูกพันทางกฎหมายและวินัยแท้จริงไหมเนื่องจากอปท.นายกแต่ละแห่งเนี่ยเอาตามหลักการคือไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับส่วนประเด็นเรื่องการสอบใหม่คุณมัคคมนี่ก็บอกว่าก็ณตอนนี้ก็เห็นว่ามีการติดต่อให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดสอบก็ขอให้เลือกมหาวิทยาลัยที่โปร่งใสมีหลักประกันของหลักประกันให้สังคมมั่นใจว่าจะไม่มีการกำหนดตัวบุคคลหรือผลสอบไว้ล่วงหน้าก็คือไม่ได้ล็อกเอาไว้ขณะเดียวกันครับในส่วนของกรรมธิการพัฒนาการเมืองก็ย้ำครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็สื่อสารกันออกมาว่าตรวจสอบในส่วนของตัวเองเสร็จแล้วหรือว่าปิดจ็อบไปแล้วเนี่ยทีนี้คุณพักกมลก็บอกว่ามันไม่ควรจบโดยการที่จบแค่เรื่องของการเพิกถอนรายชื่อครับการทุจริตนี้เป็นการทุจริตระดับโครงสร้างครับต้องไปตามหาเส้นทางทางการเงินให้ชัดเจนโดยคุณพักขมลบอกว่ามีพยานบางรายมีการนำหลักฐานการติดต่อกับบุคคลทางการเมืองส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังนะครับและถ้ามีหลักฐานเนี่ยก็อยากจะให้มีการไปตรวจสอบไม่ใช่ด่วนสรุปว่าไปไม่ถึงประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามนะครับว่าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกระบวนการใหญ่ขนาดนี้ใครเนี่ยอยู่ที่เบื้องหลังแล้วก็เงินทองเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับในเครื่องหมายคำพูดครับคุณมัคคมลก็บอกว่าไม่ควรจบแค่การเพิกถอนรายชื่อควรจะเพิกถอนรายชื่อไม่พอสอบใหม่ไม่พอและจับแค่คนปลายทางไม่พอต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาใครเป็นคนที่ได้รับประโยชน์และเงินประชาชนถูกเรียกเก็บไปสุดท้ายแล้วอยู่ที่ไหนเพราะประชาชนควรที่จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนคือเรื่องของสอบท้องถิ่นนี่ก็พยายามนะครับพยายามที่จะหยิบมาให้ได้เห็นนะครับว่าฝั่งหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาจบแล้ว ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งผมคิดว่าจำเป็นจะต้องดูกระแสสังคมเหมือนกันว่าสังคมจะยอมให้จบกันง่ายๆดื้อๆอย่างนั้นด้วยหรือไม่อย่างไรตอนนี้คุณวิสุทธิ์มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณวิระครับคุณฟังครับสวัสดีครับคุณวิระครับ
2: นะครับผมอินโทรไปกับเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับ
3: เร
2: ื่องต่างๆก็อัปเดตกับที่นายกรัฐมนตรีกับสีสันดนตรีแล้วก็การอนุมัติโครงการอะไรนิดหน่อยครับคุณวิสุทธิ์นะ
3: ครับพูดถึงเรื่องสอบก็คือการตรวจสอบที่แม้โครงการจะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คำตอบชัดเจนเรื่องการตรวจสอบนั่นหมายถึงเรื่องของ AI Passport นะคุณพิรักครับ
2: ครับ
3: ตกลงว่าล่าสุดของล่าสุดคืออาจารย์การดีเลียวไฟโรจใช่ไหม
2: โดนฟ้องเลยใช่ไหม
3: บริษัทยื่นฟ้องนะแล้วก็รายล่าสุดก็คือคุณไอรัชนกนะครับก็โดนบริษัทแห่งยื่นฟ้องเหมือนกันนะฮะทีนี้วันนี้คุณไอ้ก็นำเรื่องนี้ไปที่ปปช.นะครับขอให้ตรวจสอบเรื่องล็อกสเปค AI Passport นะครับก็เป็นโครงการที่แม้รัฐมนตรี DE ประกาศเดินหน้าแต่ว่าการตรวจสอบก็ยังเดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คืออย่างนี้นะคุณพิรักษ์ไม่อยากเห็นว่าผู้ที่ออกมาตรวจสอบตั้งคำถามขอความชัดเจนแล้วจะถูกฟ้องแม้จะระยะหลังจะถูกฟ้องโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องก็ตามแต่นะครับแต่ว่าทางคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่มีปัญหานะผมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกังวลนะฮะหลังจากคุณชัยชนกคุณไม่ใช่ชัยชนกคุณรักชน
2: ก
3: ฟ้องคุณชัยชนกนะฟ้องล็อกสเปคของ TSAI Passport เรื่องนี้ถ้าจะยาวนะไม่แน่ใจคุณไปรักเข้าไปใช้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เปิดให้ใช้แต่เมื่อวานนะปรากฏว่าเข้าไปล้านกว่าคนแล้วจากเป้าหมาย1,500,000 คนคุณชัยชนกรัฐมนตรี DE บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เข้าไปใช้นะคุณอภิรักษ์ครับคุณชัยชนกบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่ได้ลงทะเบียนเพราะอยากจะเก็บสิทธิ์ให้มากที่สุดให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นและข้อจำกัดจริงๆนะก็เลยไม่ลงทะเบียนนี่ก็หวังดีไม่ไปเบียดโควต้านะคุณพิรักษ์ครับผมเองผมไม่ได้ลงทะเบียนนะคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับ
3: ผมไม่มั่นใจในความปลอดภัยข้อมูลผมเลยไม่ลงทะเบียนก็เป็นความกังวลส่วนตัวก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิ่งอื่นอื่นใดฮะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยสําหรับข้อมูลผมไม่คนห่วงข้อมูลห่วงข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าเกิดเล่นรอดไปผมไม่รู้ใครจะไปใช้อะไรบ้างแล้วยิ่งถ้าเกิดใช้ที่ต่างชาติยิ่งกังวลใหญ่เลยคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับเรื่องนี้ทางคุณรัชนกนะครับที่ปปช.เนี่ยคุณรัชนกคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณครับก็นำสำนวนเข้ายื่นต่อกรรมการปปช.ขอให้มีการตรวจสอบนะครับรายชื่อที่ขอให้มีการตรวจสอบก็คือที่ถูกกล่าวหาก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีทางปลัดกระทรวงดีอีครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานร่าง TOR รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทนะครับคุณรัชนกบอกว่าการยื่นเอาผิดรัฐมนตรีดีอีเป็นไปในฐานะความละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธชัดเจนกลับไม่ระงับไม่ยกเลิกขณะที่ข้าราชการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR ที่มีการกีดกันการแข่งขันโดยระบุที่เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์ที่สูงเกินจริงเช่นต้องมีบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อกว่า 6,000 จอหรือว่า 1,500 สาขาจอในห้างกว่า200จุดซึ่งมีเอกชนไม่กี่รายที่เข้าข่ายทางคุณรัชนกบอกว่าทาง Human Intelligence และบริษัทที่ครอบครองสื่อจอประชาสัมพันธ์มีผู้ที่รับประโยชน์สุดท้ายเป็นกลุ่มเดียวกันและใช้ที่ตั้งจดทะเบียนเดียวกันแม้พรรคประชาชนจะทวงถามทักท้วงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่กระทรวงก็เพิกเฉยเพราะฉะนั้นบอกว่ารูปแบบการจ่ายเงินเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกำหนดให้เป็นการจ่ายเหมาถึง 1,500-600 ล้านบาทก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นจ่ายสดตามการใช้งานจริงหลังจากที่สังคมจับตาล่าสุดนี่ผู้ใช้งานจริงนะครับแม้จะลงทะเบียน1,300,000เนี่ยรัชนกบอกว่าใช้แค่แสนคนถ้าคำนวณการใช้งานจริงเนี่ยรัฐจะเสียค่าได้จ่ายเพียงแค่ไม่กี่ล้าน แต่รูปแบบสัญญาเดิมกลับตั้งเอาไว้ถึง 1,600 ล้านบาทโครงการนี้คุณรัชนกบอกว่าเป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือปั้นขึ้นมาเพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็พยายามจะตีไปถึงทางนู้นด้วยหากพรรคประชาชนไม่ตีแผ่เอกชนอาจจะได้รับส่วนต่างไปแล้ว 1,500 ล้านปลายทางคุณรัชนกแหมตีใหญ่เลยคนผิดต้องติดคุกรับโทษเพราะท้าทายสายตาประชาชนและกฎหมายเป็นอย่างมากก็คุณรัชนกก็ตีไปที่ตัวปปช.ด้วยนะครับว่าล่าช้าแล้วก็ปลัดกระทรวงดีอีเนี่ยไม่ได้ความร่วมมือในการส่งเอกสารสำคัญโดยกล่าวผ่านสื่อนะครับว่ากรรมธิการได้เอกสารเพียงแค่9ฉบับนี่ก็เรียกได้ว่านำมาขึงแล้วนะครับทีนี้คุณธีรชาติก่อตระกูลครับก็ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมทางเทคนิคครับว่า TOR เนี่ยแม้ว่าจะกำหนดให้มี AI อย่างน้อย8รายแต่จากเอกสารพบเพียงใบอนุญาตจาก Google ประเทศไทยรายเดียวเท่านั้นซึ่งยิ่งได้รับเอกสารเพิ่มก็ยิ่งพบสิ่งผิดปกติหรือข้อพิรุธเพิ่มเติมครับอ่ะทั้งเรื่องสถ.คุณพักขมลหนุนอนันต์ก็ยังคงตามติดครับทั้งเรื่องไทย AI Passport คุณรัชนกก็ยังไม่ปล่อยให้เรื่องมันหายไปกับสายลมง่ายๆครับคุณผู้ชมนะ
3: ครับขออนุญาตอัปเดตย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเรื่องของการตรวจสอบก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทโครงการ AI Passport เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนการเกาะติดไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะ อย่างที่บอกครับว่าล่าสุดก็คือคุณไอ้รัชนกนะครับก็เจอบริษัท Plan B Media เข้าใจเป็นว่าคุณไอ้รัชนกเนี่ยจะไปตรวจสอบเรื่องการใช้งบประชาสัมพันธ์เยอะหน่อยใช่ไหมแพนบีก็เลยฟ้องนะครับขณะที่อาจารย์การดีเลียวไพโรธก็ถูกฟ้องนะครับฟ้องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนะ Human Intelligence จำกัดแล้วก็ Turnkey Communication นะฮะฟ้องอาจารย์การดีความผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าไปโพสต์ตั้งคำถามความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านบาทนะและคุณภาพของโครงการก็นี่เป็นราย2ไอ้ก่อนนั้นน่าจะมีสักคนนะคุณพิรักคุณแม็กอ่ะคุณแม็กในชื่อจริงชื่ออะไรไม่ทราบนะก
2: ็
3: ทยอยฟ้องมานะฮะเอาละก็เดี๋ยวรอรู้กันว่าโครงการนี้จะเดินหน้าไปแล้วเขาชี้แจงเรื่องความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรเรื่องของความปลอดภัยและข้อมูลจะแค่ไหนอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่ามันจะตอบโจทย์จริงไหมเพราะถกเถียงกันเยอะเรื่องไอ้ตกลง AI Passportที่ใช้มันคุณภาพหรือว่าสิ่งที่ได้มันน้อยกว่าของฟรีหรือเปล่าก็เป็นการโต้ตอบกันนะทางฝั่งคุณชัยนกที่ชอบบอกว่าโอ้ดีกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าฝั่งฝ่ายค้านบอกว่าไปสำรวจตรวจสอบแล้วคุณภาพมันไม่ได้ทีนี้ผมสารภาพคุณพิรักษ์ผมไม่รู้หรอกว่าดีกว่าหรือไม่คุ้มกว่าหรือไม่เพราะผมไม่รู้ไงคือลงไปใช้ผมก็อาจจะไม่รู้จริงนะผมว่านี่คือประเด็นที่ทั้งสองฝั่งจะต้องมาชี้แจงแล้วก็สู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารนะก็ผมบางเรื่องมองง่ายดีนะถ้ามีการชี้แจงถ้ามีการตอบโต้ถ้ามีการเล่าแจ้งแถลงไขของฝ่ายต่างๆก็ช่วยให้เราหูตาสว่างขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มอย่างไรครับ
2: พักกันก่อนนะครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์นะครับครม.สัญจรเอาเฉพาะเรื่องใต้ก่อนครับ
3: ครับ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้บอกว่าจะรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหานโยบายเรื่องด่านก็มีเสียงสะท้อนปิดหมดก็หากินลำบากก็ต้องรับฟังครับกลุ่มไหนเสี่ยงมากจุดไหนที่เสี่ยงมากเสี่ยงไม่มากก็ต้องมีวิธีการในการที่จะเข้าไปควบคุมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลนายกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงบูรณาการนี่นายกคนหนึ่งมหาดไทยคนหนึ่งแต่วันนี้เป็นคนเดียวกันบูรณาการจะเป็นรูปธรรมครับนายกรัฐมนตรีก็กำกับดูแลตำรวจกองทัพขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดูแลฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นจะเห็นต่อไปนี้ครับว่านายกคือเอาง่ายๆครับทั้งในอำเภอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยนายกดูทั้งหมดนั่นแหละมันบอกว่าจะทำงานร่วมกันครับแล้วต้องมีการขยับโครงสร้างให้เหมาะสมโดย 4-5 คนที่เป็นหัวเรือเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได้อย่างนี้ฟังดูแล้วก็เหมือนกับเป็นการแหมถ้าขยับผู้ว่าได้ในอำเภอได้ตำรวจได้ทหารได้ความมั่นคงได้หมดเนี่ยแม่ทุกอย่างมันต้องแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับท่านนายกบอกว่าการหารือกับคนในพื้นที่โดยชูธงคนในพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้นายกบอกว่าก็ต้องทำงานร่วมกันประชาชนบอกให้รัฐบาลต้องทำแบบนี้รัฐบาลก็ต้องรับฟังแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยไม่มีรัฐบาลรัฐบาลไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่ได้ดีกว่าญาติพี่น้องของพวกเขาที่อยู่ในพื้นที่คือฟังแบบนี้ก็เข้าใจครับแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องของแม่ทัพหรือใครที่มาดูแลทางใต้เนี่ยเขาจะตั้งคำถามกันอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนมาจากไหนท่านนายกบอกว่าเจตนาทั้งหมดเนี่ยสร้างสันติสุขให้กับพวกเขาได้ร่วมมือร่วมกันในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารส่วนการเจรจาไม่ต้องไม่ปิดการเจรจาก็ได้มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความมั่นคงเน้นเจรจาเคารพกฎหมายตรงไหนที่เข้าไปปราบปรามหรือหากเขาเข้ามารังแกก็ต้องดำเนินการไม่ใช่ว่าไปคุยกับเขาเลยเรื่องยุทธศาสตร์ครับนักข่าวก็ถามว่าจะทำให้ไฟใต้ดับไหมท่านนายกก็บอกว่ามันต้องดีขึ้นมันเกิดมาแล้ว 30-40 ปีพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวโอ้โหจะเปลี่ยนแล้วมั่นใจได้เลยเนี่ยมันไม่มีใครพูดได้แต่มั่นใจรัฐบาลภายใต้การนำของที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเห็นบูรณาการสิ่งเดียวที่คาดหวังก็คือความร่วมมือของพี่น้องทีนี้จะแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนเก้าอี้ส.ส.ให้กับพรรคภูมิใจไทยไหมท่านนายกบอกโอ้โหอย่าไปถามแบบนี้นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนตอนนี้เป็นรัฐบาลมีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนมาหากเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับผมยังอ่านไม่ออกเลยว่ามันมีอะไรที่ใหม่มีอะไรที่เป็นเครื่องมือคุณพิสุทธิ์คนใต้ด้วยโดยกำเนิดและอยู่ที่นี่มาตลอดฟังดูแล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมีเนื้อหาอะไรที่มันออกมาพิเศษไปกว่าเดิมไหมฮะ
3: มีไม่ถึงกับคำสัญญาคำปลอบประโลมว่าจะดีขึ้นเพราะในเกณฑ์เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่แล้วก็มีเรื่องของความร่วมมือกับทุกฝ่ายเนาะแล้วก็คืออย่างอื่นผมว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะคือจริงๆลงไปในพื้นที่แล้วตอนนี้สถานการณ์เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเนี่ยเอาจริงนะคุณพิทักษ์นะผมก็บอกว่าหลายสาเหตุอ่ะแต่สาเหตุหนึ่งคือคุมปฏิเสธไม่ได้ว่าการลงไปครม.สัญจรที่หาดใหญ่ก็ถือโอกาสแสดงศักยภาพให้เห็นว่ารัฐควบคุมสถานการณ์ได้ไม่อยู่นะฮะปฏิบัติการที่ต่อเนื่องเนี่ย
2: เมื่อวานไม่อยู่ใช่ไหมคุณผ
3: ู้
2: ชม
3: ไม่อยู่ไม่อยู่ครับ
2: อ
3: ย่างที่บอกรอบนี้ไม่ได้เน้นเรื่องเอาให้ถึงเสียชีวิตอ่ะเอาให้ตายแต่เน้นก่อให้เกิดให้รู้ว่าทำได้นะความเสียหายเกิดขึ้นได้และสร้างอะไรก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ท้าทายอยู่เหมือนกัน
2: เหมือนกับว่าเขาจะทำตรงไหนเขาก็ทำได้เลือกจุดได้
3: เลือกจุดได้อะในตลาดก็เลือกได้อะเวลาไหนก็ทำได้อะนี่ไม่ได้ชื่นชมแต่ว่านี่คือการท้าทายงั้นผมคิดว่ายุทธศาสตร์เรื่องนี้มันต้องชัดทำอะไรไม่ทำอะไรและก็จะมีทิศทางยังไงอะผมว่าอย่างน้อยคอรมอที่ต้องเคาะออกมาเพราะนั้นก็คือคำมั่นคำสัญญาที่ค ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนอ่ะมันเหมือนคำปลุกปลอมมากกว่าอันก็ไม่งั้นแต่ว่าเข้าใจนะเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยลงประชุมครม.แล้วต้องแก้ได้เพราะปัญหานี้มันยาวนานอ่ะตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหนนะถ้าเอาสั้นหน่อยก็ยุคตั้งแต่คุณทักษิณเอาตรงๆอ่ะจนกระจอกอ่ะจนกระทั่งใครๆก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เด็ดขาดนี่เราเข้าใจแต่ว่าเมื่อปัญหามันยืดเยื้อจะแก้จะลดจะมีแนวทางในการลดความรุนแรงหรือป้องกันความสูญเสียอย่างไรคือสิ่งที่อยากได้ยินได้ฟังจากหนึ่งในเสียงคนพื้นที่ครับ
2: ครับวิสุทธิ์มีตรงไหนต่อจากตัวครม.ไหมครับหรือจะไปแถวไหนฮะ
3: มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือลงไปแล้วเนี่ยตกลงว่าแลนบริดจ์เนี่ยเอายังไงเลิกจริงหรือเปล่า
2: ลดขนาดเปลี่ยนยี่เปลี่ยนชื
3: ่อ SEC เนี่ยตกลงเอาไม่
2: เอ
3: าเพราะว่าทางภาคประชาชนเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าตกลงเอาไงฮะคุณเอกกิติบอกว่าเลิกคุณพิพัฒน์ก็ดูท่าทีเหมือนจะทำต่อนะครับเรื่องนี้นายกวันนี้มอบหมายถูกคนเลยนะให
2: ้
3: คุณพิพัฒน์รัฐกิจประการครับก็เป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมและก็เป็นคนที่ผลักดันให้เกิดแลนบริดจ์เกิดขึ้นก่อนที่คุณพิพัฒน์มาในมาดใหม่นะครับมาคุยกันนะฮะกับประชาชนในพื้นที่นะฮะก็สัญญิงสัญญาว่าโครงการแลนบริดจ์และเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ถูกยกเลิกอย่างแน่นอนคิดว่าคำนี้จะต้องถูกโค้ดไว้นะฮะเป็นคุณยังไงเป็นต้นฉบับนะย้ำนะครับแลนบริดจ์และเขตพัฒนาพิเศษถูกยกเลิกอย่างแน่นอนแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการนำสองเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.อีกอย่างจะไม่นำเรื่องนี้เข้าครม.อีกแต่ว่าอันนี้แหละผมไม่มั่นใจนะต้องขอคำบ้านนะคุณวิรักษ์ว่าเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าจำเป็นต้องศึกษาแนวพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้รูปแบบอื่นต่อนะฮะเพื่อที่จะขยายโอกาสและความมั่นคงแล้วยืนยันว่าไม่สามารถหยุดการพัฒนาได้อะไรที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ต้องทำคิดว่าต้องศึกษาต่อไม่ยุติเพียงเท่านี้นี่แหละคุณพิรักษ์ครับนี่สารภาพต้องไปดูว่าไม่ยุตินี่คืออะไรและก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยหรือเปล่านะนี่คุณพิรักษ์ก็ยืนยันว่าเอาว่าถ้าเป็นแลนบริดจ์นี่ผมว่าชัดเจน SCG เท่าที่ฟังดีก็น่าจะไม่ชัดเจนซะทีเดียวว่าจะไม่เดินหน้าต่อนะและก็คุณพิพัฒน์ก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องศึกษานะฮะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ภาคใต้นะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นชอบในหลักการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจนะครับจนะดีสงสารนะครับก็เอกชนเป็นคนลงทุนรัฐจะเป็นคนกลางอำนวยความสะดวกออกใบอนุญาตเจรจาสิทธิผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้แล้วก็จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมฮาลาลสร้างงานรองรับในตลาดโลกอนาคตนะฮะก็ยึดตามกรอบของ SEC แล้วก็จะตัดเพียงโครงการท่าเรือน้ำลึกออกไปองค์ประกอบอื่นดำเนินการต่อพร้อมปรับผังเมืองให้สอดคล้องคำพูดของคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการนี่ผมว่าเป็นคำพูดที่ชัดเจนบางอันเลิกแต่หลายอันเดินหน้าต่อวิธีให้ดูนะเดี๋ยวต้องดูสักพักนะคุณเพลครับวันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะเห็นการขับเคลื่อนโดยเฉพาะยิ่งประชาชนที่ในพื้นที่อ่ะว่าเขามีความเห็นยังไงผมเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่ยังมีคำถามแล้วก็มีการคัดค้านในหลายเรื่องและหวังว่าจะไม่มีการเปิดการพูดคุยอย่างน้อยจะมีการเปิดข้อมูลให้เห็นกันทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าเข้าใจวันนี้ครม.ก็น่าจะนุ่มไปหลายเรื่องแล้วนะครับ
2: ครับก็ต้องดูครับว่ามีอะไรนอกเหนือจากการไปทำให้พื้นที่ชุ่มฉ่ำหัวใจคุณวิสุทธ์ผมวกมาที่ เรื่องที่หลายคนก็กังวลกันอยู่นะครับเหมือนกับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการพบ data center กันอยู่หลายแห่งก็data center ม
3: ัน
2: ก็ต้องมีการแจ้งไว้แล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟกันอยู่เยอะ
3: ครับ
2: วันนี้ครับคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวข้อมูลการตั้ง data center หลายแห่งในกรุงเทพที่ไม่ได้รับอนุญาต
3: ครับ
2: คุณชัยชนกบอกว่าได้รับรายงานมาสักระยะแล้วนี่สักระยะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นการตอบในแบบที่ค่อนข้างรัดกุมนะแล้วก็เร่งให้มีการตรวจสอบนี่อ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าจะใช้เวลาอีกนานขนาดไหนเพราะว่าผมยังจำได้เวลาคุณชัยชนกให้สัมภาษณ์ทีไรผมนึกถึงกรณีที่มีไลฟ์สดการมากีดกันออนไลน์แล้วไม่เรียกทาง Facebook เข้ามาคุยแล้วยังไม่รู้จบยังไงเนี่ย
3: ครับ
2: เรื่องนี้คุณชัยชนกก็บอกว่าก็ได้รับรายงานเร่งให้มีการตรวจสอบเพราะ data center เหล่านี้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตและกระจายอยู่หลายแห่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรวบรวมข้อมูลนะครับนักข่าวถามว่ามีกี่แห่งทราบไหมคุณชัยชนกบอกว่าหากได้รับการสรุปแล้วจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่ามีหลายแห่งทั้งสถานที่ให้บริการด้านอื่นแต่เชิงลึกเดี๋ยวขอข้อมูลก่อนสำหรับผมเนี่ยถ้าทราบแล้วว่ามีหลายแห่งเนี่ยดำเนินการมันไม่มีสั่งปิดหรือมีสั่งควบคุมอะไรเลยเหรอถ้ามันเข้าข่ายนักข่าวถามจะชัดเจนเมื่อไหร่ท่านตรีบอกจะเร่งดำเนินการเพราะต้องการให้มีข้อมูลมีความครอบคลุมถูกต้องทั้งหมดทีนี้นักข่าวถามว่าทราบจุดประสงค์ของการตั้ง data center เหล่านี้ไหมคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่ทราบเจตนาเพราะเป็นการพลิกจากการใช้สถานที่ที่กิจการที่ไม่ได้กำไรแล้วมาเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องเช็คกันหน่อยก็คือประมาณน่าจะมีตึกพื้นที่อะไรมันว่างๆมันล้างๆอะไรทีนี้ครับนักข่าวถามถึงประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าไอ้ที่ข่าวๆที่มันออกมาเนี่ยมันมีบางที่เนี่ยมีการตุนน้ำมันมีการตุนพลังงานเอาไว้ใช้ด้วยเนี่ยเอ๊ะเห็นว่ามีข่าวการใช้ตุนน้ำมันเพื่อนำไปใช้ปั่นไฟด้วยคุณชัยชนกบอกก็ทราบเรื่องเหมือนกันก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและขอความช่วยเหลือไปยังสตช.เบื้องต้นคาดว่าจริงแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่กึ่งยิงกึ่งผ่านตลอดนะครับทีนี้นักข่าวถามว่าจะไปตรวจสอบเมื่อไหร่ data center เนี่ยอย่างไรเพราะถ้ายังไม่อนุญาตเนี่ยยังไม่มีกฎระเบียบก็ต้องพิจารณาว่าตรวจสอบยังไงแบบไหนนักข่าวถามแล้วจะมีการตรวจสอบไหมว่าจะเป็นทุนต่างชาติไหมคุณชัยชนกขอตรวจสอบขอตรวจสอบให้มากกว่านี้ต่อก่อนก็นักข่าวจะถามอะไรก็ขอตรวจสอบขอรวบรวมข้อมูลก่อนขณะที่รัฐมนตรีคลังท่านรองเอกนิติเนี่ยในฐานะประธาน BI ก็บอกถึงกรณีนี้ในการประชุมครม.บอกว่าได้คุยกับเลขาสภาพัฒน์จะต้องมีการจัดระเบียบเพราะว่าบางส่วนยังไม่มีเอกสารรับรองเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นช่องของกฎหมายอันนี้ต้องดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการพบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะแต่ผมคิดว่าจำเป็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการใดๆครับคุณวิสุทธ์นะ
3: ครับ data center นี่ตอนนี้หลายแห่งสร้างและขออนุญาตนะแต่ว่าเชื่อว่ามีหลายแห่งฮะไม่ได้ขออนุญาตชาวบ้านชาวช่องยังไม่รู้เลยวันนั้นดูสกู๊ปก็ไปทำที่ใกล้ๆพระราม9นะไม่มีการแปะป้ายว่าเป็นอะไรนะก็รู้กันคร่าวๆว่าจะเป็น data center แต่ว่าเห็นบรรดาแม่ค้าแม่ขายที่ขายของบอกไม่รู้นะเห็นเขาบอกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลอะไรอย่างนี้นะก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเรื่องความอันตรายจะเป็นยังไงไอ้เรื่องนี้ผมว่าต้องการชัดเจนนะเพราะว่า data center คือการลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าส่วนหนึ่ง data center มาเนี่ยมันใช้ไฟใช้น้ำเปลืองมากแล้วก็เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายทีเดียวที่สำคัญหนึ่งที่บอกหลายแห่งไม่ได้แจ้งตรงๆว่าจะเป็น data center นะครับที่ดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับของBOI นะคุณพิรักษ์ปี2568 BOI รับขอส่งเสริมการลงทุน Data Center ทั้งหมด36โครงการครับมูลค่า 23,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 728,000 ล้านบาทนะมีที่ไหนบ้างที่ขอ BOI เฉพาะที่ขอ BOI นะกรุงเทพฉะเชิงเทราชลบุรีปทุมธานีระยองแล้วก็สมุทรปราการแต่ตัวเลขที่พูดถึง 728,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ใช่เงินลงทุนที่ลงไปแล้วนะฮะคุณวิรักษ์เป็นมูลค่าโครงการที่ข ขอรับ BOI นะเป็นการลงทุนนะครับแล้วก็พูดถึงตอนนี้เป็นห่วงเรื่อง Data Center เนี่ยเขาใช้ไฟมากแค่ไหนจริงๆมีตัวเลขนะครับว่ามหาศาลทีเดียวไม่ต้องรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าลงมาทีนี้มันจะมีไฟฟ้าเพียงพอไหมนะครับจะมีผลกระทบแค่ไหนนี่น่าสนใจนะครับแล้วก็กรุงเทพก็ถือว่ายังเป็นศูนย์กลางสำคัญของ Data Center จริงๆถ้าไปดูก็จะมีนะว่าจุดไหนกำลังทำ Data Center ด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าหลายๆจุดที่ไม่ได้มีการแจ้งนะฮะผมมีคุยกับนี่ฮะคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับ
3: บริษัทที่ติดตั้งแอร
2: ์ว้าว
3: เขาบอกว่าม
2: ันต้องไปลดความร้อนทั้งหลายใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช
2: ่หรือยังไง
3: คือบริษัทที่ติดตั้งแอร์ตามบ้านคุณพิรักษ์นี่แหละ
2: ครับ
3: บริษัทเขาขนาดกลางๆค่อนไปทางใหญ่บอกว่าพี่ช่วงโควิดเนี่ยแย่มากช่วงหลังเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะลูกค้าที่มาติดแอร์ตามโรงงานตามบ้านก็ลดลงอ่ะก็ต้องกระเสือกกระสนน่ะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวแล้วครับก็คืองานเขาเนี่ยไปติดตั้งระบบความเย็นระบบน้ำในหลายจังหวัดแถบประเทศไทยนะตั้งศูนย์ Data Center งานเนี่ยเข้ามาเยอะเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่รับบริการติดตั้งแอร์ในบ้านแล้วคุณพี่ล่ะโรงงานขนาดเล็กเขาก็ไม่ติดตั้งแล้วเพราะงานเข้ามาแต่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่า Data Center หลายแห่งที่เขาไปติดตั้งอยู่ต่างจังหวัดนะมันเหมือนกับไม่มีป้ายไม่ได้ขึ้นป้ายว่าทำอะไรยังไงอ่ะก็กึ่งๆแบบลักลอบหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งเนี่ยช่างแอร์ก็เล่าให้ฟังว่าแหมพี่ผมก็รู้สึกมันแปลกๆนะก็เลยฝากผมว่าพี่เช็คกันหน่อยสิแต่งานเขาล้นมือจริงนี่ก็เห็นการขยายเข้ามาของ Data Center ตกลงคุณเชนกรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่ามีจุดไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับ
2: คือประเด็นสำคัญเนี่ยผมไม่แน่ใจตรงคือนักข่าวที่ถามคุณเชยชนกอ่ะเหมือนรู้ถามถึงเรื่องมีการสำรองน้ำมันคุณเชยชนกเหมือนรู้อ
3: ัน
2: นี้มีทุนต่างชาติก็เหมือนมีข้อมูลแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือยังไม่ได้ดำเนินการอ่ะก็จะไปรวบรวมเนี่ยอันนี้ก็เป็นถ้าในเชิงการเมืองก็ถือว่าก็อยู่ในที่ตั้งอ่ะจะบอกไม่รู้ก็ดูไม่ดีจะบอกว่ารู้แล้วไม่ทำก็ไม่ได้จะบอกว่าทำไปแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่ามันผิดหรือมันถูกทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออย่างนี้คุณวิสุทธ์นะ
3: ครับ
2: มองในแง่ของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามีความกังวลอยู่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีไฟเกินจากการที่อนุมัติให้มีโรงงานนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเราก็กลัวกันว่าค่าใช้จ่ายในการทำให้ไฟพร้อมใช้เนี่ยมันมีกันอยู่เยอะทีนี้ถ้ามีคนมาช่วยใช้ไฟเนี่ยมันก็มองในมิติหยาบๆก็คือก็ช่วยให้เกิดประโยชน์แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเขาบริหารจัดการไฟหรือตัวพลังงานเนี่ยคุณวิสุทธ์ครับมันจะมีพีคมันจะมีมากมันจะมีน้อยมันจะต้องมีการบริหารจัดการในณช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งอย่างบ้านเราเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยการลงทุนอุตสาหกรรมหลายๆอย่างไปเวียดนามเนี่ยก็ชอบแต่ว่าเรื่องไฟเนี่ยยังคงเป็นปัญหาแต่ถ้าไฟมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเราน่าจะเลยช่วงของการไฟดับไปนานมากแล้วนะคุณวิสุทธ์นะโดยเฉพาะในกทม.เนี่ยมันไม่มีแต่ในหลายประเทศยังมีสภาวะแบบนั้นอยู่ทีนี้ไอ้ตัวองค์กรเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเช่าตึกในกทม.ที่เป็นตึกร้างตึกว่างแล้วไปรู้จดทะเบียนเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยทำเป็น data center data center เนี่ยผมขออนุญาตอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้ครับเวลาเรามีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งเครื่องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านน่ะใช้เยอะๆสมัยก่อนน่ะคอมมันก็ต้องร้อนใช่ไหมล่ะคอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมีพัดลม1ตัว2ตัว3ตัวเมื่อก่อนบางคนที่เล่นเกมหนักๆนี่คอมพิวเตอร์นี่มีระบบการระบายความร้อนด้วยน้ำนะมือถือคนวิสุทธ์ใช้งานนานๆก็ร้อนโน้ตบุ๊กก็ร้อนทีนี้ครับไอของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการประมวลผลแค่เครื่องเราแต่ว่าไอ Data Center มันคือการประมวลผลขนาดใหญ่ซึ่งมันต้องทำความเย็นตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ที่ถ้าหากมันมีการใช้ AI ด้วยเนี่ยถ้าพื้นที่นั้นๆไม่ได้มีการวางแผนไว้รองรับเนี่ยอันนี้ส่งผลต่อการใช้พลังงานได้ขณะเดียวกันครับ data center เนี่ยบางประเภทก็จะใช้น้ำในการหล่อเย็นมากใช้น้ำจากไหนใช้น้ำยังไงถ้าไปตั้งในบางพื้นที่บางจังหวัดที่น้ำเป็นปัญหาอันนั้นก็ลำบากอีกนอกเหนือจากนี้ครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนถ้าไปอยู่ในชุมชน แล้วก็กรณีที่เขาไปเจอกันแล้วก็มีสำรองดีเซลเอาไว้เนี่ยกรณีที่เหมือนที่บางที่ตามต่างจังหวัดเมื่อก่อนเวลาไฟตกปุ๊บเครื่องปั่นไฟต้องขึ้นทำงานแต่พวกนี้ต้องใช้กันเยอะอันนี้กรณีที่มันจะเกิดมลพิษก็มีสูงความร้อนก็มีสูงครับทีนี้รวมไปถึงเรื่องของความเสี่ยงด้านอัคคีภัยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้อ่ะมันก็เลยหยิบเข้ามาตั้งคำถามครับว่าถ้ามันมีบริษัทหรือถ้ามีใครขึ้นมาจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนแล้วตั้งเป็น data center เนี่ยถ้าทุกอย่างมันไม่พอเนี่ยมันก็เป็นที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ครับคุณวิสุทธ์ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหาคำตอบว่าตกลงผมยังไม่แน่ใจว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยต้องขอหรือไม่ต้องขอหรือมันอยู่ยังไงแบบไหนครับคุณวิสุทธ์
3: แล้วผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณพิรักครับเรามาเรื่อง data center กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ data center เนี่ยก็คุณพิรักอธิบายหลักการแล้วเนาะว่าคืออะไรเกิดขึ้นยังไงที่ประโยชน์ที่ไทยได้รับถ้าเกิดมีนะแน่นอนรัฐบาลหรือใครๆก็ตีฟีฟคือว่าเงินลงทุนมหาศาลนะหลายแสนล้านบาทโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ AI คนไทยก็ได้ใช้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านี่บอกในแง่บวกนะข้อมูลสำคัญบางประเภทเนี่ยสามารถประมวลผลจัดเก็บได้ภายในประเทศและก็จะเกิดซัพพลายเชนใหม่นะตั้งแต่ระบบไฟฟ้าการทำความเย็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กความรักษาความปลอดภัยและแน่นอนพอเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีอื่นก็ตามมาแต่ BOI ครับ BOI มองว่าการลงทุนเหล่านี้สร้าง ecosystem ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนทั้ง e-commerce fintech ต่างๆมากมายคำถามคือครับประเทศไทยได้อะไรแน่นอนคงได้แล้วคุ้มหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดกันเยอะคือเรื่องไฟมีตัวเลขนะครับว่าใช้ไฟขนาดไหนผมข้ามไปนะแต่ว่าก็ต้องใช้มากมายแล้วก็ใช้ไม่มีวันหยุดฮะ365วัน24ชั่วโมงน้ำนี่ต้องใช้เพศน้ำหล่อเย็นใช้ระบายความร้อนสูงขนาดใหญ่เพียงพอหรือไม่สิ่งแวดล้อมล่ะไฟฟ้าที่มาจากพลังงานคาร์บอนสูงนะฮะอันนี้ก็จะมีผลและที่สำคัญคือถ้าเกิดการจ้างงานนะดูเหมือน
2: มันจ้างน้อยนะคุณผู
3: ้ชมใช้แรงงานน้อยมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมทั่วๆไปได้ซ้ำไปดังนั้นถ้าลงทุนแสนล้านเนี่ยสร้างงานได้กี่คนนี่คือคำถามนะฮะก็เอาว่าคำถามที่คนไทยอยากจะได้คำตอบเหมือนกันเงินลงทุนมหาศาลคนไทยได้อะไรไฟฟ้าพอหรือไม่นะฮะถ้า AI กำลังเพิ่มไฟฟ้าอย่างรวดเร็วน้ำล่ะสิ่งแวดล้อมล่ะรับไหวไหมแล้วคนไทยจะปลอดภัยภายใต้กฎหมายไทยแค่ไหนไทยจะเป็นดิจิตอลฮับจริงหรือว่าเป็นแค่ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทต่างชาติอันเนี้ยเป็นคำถามที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับประชาชนทั่วไปนะแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองผู้ที่เกี่ยวข้องเองต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนแล้วก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องคิดบนพื้นฐานว่าเราได้คุ้มหรือไม่คุ้มยังไงครับ
2: ครับเรื่องนี้อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับ
3: ครับ
2: เมื่อวานผมคุยคุณบุญตรีไปเนี่ยขนาด Power Bank จำนวนมากที่อยู่ในคลองถมนั้นยังเป็นความเสี่ยงเลยแต่ถ้าเกิด Data Center ที่มีการใช้พลังงานกันมหาศาลแล้วไม่ได้มีกฎหมายมีอะไรควบคุมอยู่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่

0: ณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบางมีกรอบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2กรอบเบื้องต้น250ล้าน3ด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนานะครับมีการใช้ AI เสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยการป้องกันการจัดการภัยพิบัตินะครับได้มีการจัดสรรงบเร่งด่วนเสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติกว่า142ล้านบาทการสร้างสะพานชั่วคราวที่ปัตตานีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำที่หาดใหญ่และของเทศบาลคอหงจังหวัดสงขลาเห็นชอบปรับปรุงแก้มลิงด้วยอันนี้นายกแป้นก็ยิ้มแป้นเลยทีเดียวที่สำคัญนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบกรอบนะครับปรับกรอบรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่การประกันภัยครัวเรือนนะครับก็จะช่วยให้ได้รับเงินชดเชยได้มากขึ้นกว่าเดิมครับเออฟังแล้วก็คงจะเป็นเรื่องดีมั้งครับคุณวิสุทธ์นะมีรูปแบบการจ่ายแบบประกันก็เบี้ยประกันอ่ะก็คงจะช่วยคุ้มครองได้เยอะ
1: ก็ลดความเสี่ยงอยู่นะฮะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าจะหยุดแลนด์บิสแล้วก็แล้วก็บางโครงการไปนะครับโดยเฉพาะ SEC ระบบลองฟังเสียงคนในพื้นที่ตอนนี้มาแล้วนะครับกลุ่มองค์กรในพื้นที่เขาออกมาคัดค้านนะฮะขอให้หยุดโครงการขนาดใหญ่หยุดผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะและก็ยึดงานศึกษาภายใต้การพัฒนาภาคใต้เป็นแนวทางในการกำหนดโครงการนะครับแล้วพูดถึงว่าเรื่องของแผนแม่บทภาคใต้เนี่ยที่กระทรวงคมนาคมเสนอเนี่ยเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้ที่ผูกพันเฉพาะกระทรวงคมนาคมเท่านั้นไม่เหมือนกับแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภาคใต้ของสภาพัฒน์ที่ผูกพันทุกกระทรวงทบวงกรมครับนะบ่าละซุ้มเสียงจากคนในพื้นที่มีหลายข้อแต่เวลาน่าจะได้แค่นี้นะคุณพิรักษ์ครับ
0: อ้าวหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ผมและคุณวิสุทธิ์ลานะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: บุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM3G Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลวันที่ตลาดบ้านเราติดลบไป6.48 จุดนะครับมีแรงกดดันจากตอนออกล่างและบอนด์ยิลด์ของสหรัฐนะครับวันนี้ตลาดเนี่ยปิดไปที่ 1,588.68 จุดครับลดลงไป 6.48 จุดคิดเป็น 0.41% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 72,563.44 ล้านบาทนะครับแต่ชนีเคลื่อนไหวผันผวนครับก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดจากแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ดิ่งตัวขึ้นจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับในวันนี้เนี่ยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,603.59 และต่ำสุด 1,585.23 จุดครับหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น108หลักทรัพย์ลดลง373หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง168หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5วันนี้อันดับ1คือปตท.ครับปิดไปที่41.50 บาทราคาบวกขึ้นมา75สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 8,286 ล้านบาทนะครับอันดับ2 Delta ราคาบวกขึ้นมา2บาทปิดไปที่251บาทครับมูลค่าการซื้อขายแทบจะครึ่งๆกับปตท.เลยนะครับ 4,621 ล้านบาทอันดับที่3 BDMS ครับปิดไปที่20บาทลดลงไปแอบบวกขึ้นมา40สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 3,241 ล้านบาทอันดับที่4ปตท.สผ.ครับราคาบวกขึ้นมา2บาท50สตางค์ปิดไปที่151บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,084 ล้านบาทและอันดับที่5 SCC ราคาลดลงไป1บาทปิดไปที่260บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,816ล้านบาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับพูดคุยกันในช่วงนี้กับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X สวัสดีครับคุณพิชัยครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับ
2: ครับตลาดวันนี้เป็นไปตามคาดไหมครับหรือมีเซอร์ไพรส์ครับ
3: จริงๆเป็นไปตามคาดนะครับที่คุณวารินรายงานตอนต้นนี่ถูกเลยนะครับตลาดเนี่ยเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเรายังคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ยแต่ตอนนี้พลิกเป็นเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนตลาดจะได้สะท้อนความเป็นไปได้สูงถึงประมาณ 74% ที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้ครับก็สังเกตว่าตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยตัว10ปีของสหรัฐขึ้นมาแตะเกือบ 4.8% ละนี่คือจุดที่สูงสุดในรอบประมาณ20เดือนและไม่ใช่แค่เฟดนะครับไม่ใช่แค่ของสหรัฐที่บอนด์ยิลด์ขยับขึ้นมาของญี่ปุ่นเนี่ยตัว10ปีก็ขยับขึ้นมาแตะ 3% ละอันนี้คือระดับสูงสุดในรอบ30ปีของทางฝากยุโรปก็เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ตอนเนี้ยหลายๆประเทศเนี่ยมันสูงกว่าเป้าหมายเยอะอันเนื่องจากราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันไม่ยอมลดสักทีไม่เพียงแต่ไม่ยอมลดเนี่ยยังไต่ขึ้นมาล่าสุดวันนี้เบรนท์ยืนเหนือ90เหรียญต่อบาร์เรลนะครับจากความเสี่ยงเรื่องตอนออกกลางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะก็ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยคนก็กังวลเรื่องของบอนด์ยิลด์นะทำให้มีแรงขายในหุ้นที่อ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะสังเกตว่าหุ้นสไตล์เติบโตหุ้นเทคเช่นยกอย่างบ้านเราเนี่ยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ถูกขายหนักฮาน่า KCE Qualcomm เป็นต้นนะครับรวมถึงหุ้นที่การประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยใช้วิธีการคิดกดกระแสเงินสดนะพวกในกลุ่มสาธารณูปโภคเนี่ยเราเห็นพวกบรรดาโรงไฟฟ้าโดนสองเรื่องเลยจากทั้งเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นรวมถึงตัว discount rate ที่ปรับขึ้นตามทิศทางบอนด์ยิลด์นะฮะเพราะในช่วงสั้นๆเนี่ยเห็นว่าตลาดเนี่ยเล่นต่ำกว่า 1,600 จุดเนี่ยมาหลายวันละนะฮะพยายามประคองเหนือแนวรับ ตรงแถวๆ1583นะครับก็ต้องตามลุ้นกันต่อว่าในที่สุดแล้วจะสามารถยืนเหนือตรงแนวรับตรงนั้นได้หรือไม่ครับ
2: ครับวันพรุ่งนี้นะครับดัชนีจะแกว่งตัวยังไงครับคุณพิชัย
3: ดูตอนนี้ตลาดก็ตามดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อก่อนการประชุมนะครับระหว่างนี้เนี่ยความกังวลเรื่องบอนด์ยิลด์เรื่องทิศทางดอลลาร์อันนี้ก็สำคัญนะฮะดอลลาร์เนี่ยแอบแข็งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็มีผลตรงข้ามทำให้เงินบาทของเราเนี่ยอ่อนลงมาเรื่อยๆล่าสุดวันนี้เคลื่อนไหวอยู่แถว 33.24 33.25 แถวนี้นะครับถ้าคุณนาริมย้อนกลับไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็พอเนี่ยยังอยู่ประมาณ 32.6 อยู่เลยนะฮะการอ่อนตัวของเงินบาทเนี่ยมีส่วนทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติออกทางขายนะครับแม้วันนี้จะเป็นผู้ซื้อสุทธิก็ตามทีนะครับแต่ถ้านับกลับไป2สัปดาห์หลังเนี่ยส่วนใหญ่ออกทางขายแล้วขายก็ขายตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็เลยมีผลทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยยังถูกกดถูกแรงขายต่างชาติเนี่ยกดดันอยู่งั้นผมคิดว่าระยะสั้นๆเนี่ยคงจะหุ้นสไตล์เติบโตเนี่ยมีแนวโน้มอันเดอร์พอร์ฟอร์มหุ้นสไตล์แวลูนะครับจะสังเกตว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยยังสามารถยืนได้แม้จะเผชิญกับแรงขายทำกำไรเพราะนั้นตัวดัชนีเนี่ยอาจจะมีโอกาสหลุดตรงแถว1580บ้างแต่คิดว่าไม่ได้ลึกอะไรไม่จากหุ้นตัวใหญ่ในกลุ่มพลังงานได้ประโยชน์จากเรื่องแนวโน้มราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงขนาดเดียวกันทั้งค่ากำกลั่นรวมถึงสเปรดไปโตเคมีเนี่ยอยู่ในทิศทางที่สูงยาวนานกว่าที่ตลาดเคยคาดการไว้ตรงนี้ช่วยค้ำดัชนีอยู่เช่นเดียวกันกับกลุ่มธนาคารที่มีปันผลระหว่างการรออยู่นะครับสองกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในขณะที่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสไตล์เติบโตอาจจะถ่วงตลาดอยู่บ้างนะครับดังนั้นไม่อยากให้ดูแค่ดัชนีอย่างเดียวผมคิดว่าเป็นลักษณะการสลับกลุ่มเล่นสมากกว่าครับ
2: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ครับ
3: ตอนนี้ตลาดดูเหมือนยังรอตัวเลขการจ้างงานกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่นะครับระหว่างทางเนี่ยเรายังเห็นแรงขายในหรือแรงขายปรับพอร์ตสลับกลุ่มกันอยู่ที่บ้านนะฮะคงมีทั้งสองด้านคิดว่าในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวต้นน้ำอย่างปตท.สผ.และลงกลับเนี่ยยังช่วยประคับประคองตลาดได้ในขณะที่อีกข้างหนึ่งกลุ่มธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นสไตล์ value และมีปันผลในเกณฑ์ที่สูงเกิน 6% เนี่ยยังเป็นตัวเลือกที่สามารถใช้จังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาเก็บสะสมได้อยู่ครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุขงกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับทิศทางของตลาดในวันพรุ่งนี้ที่ยังคงจะต้องติดตามปัจจัยความชัดเจนของปัจจัยในต่างประเทศนะครับทั้งสถานการณ์ตะวันออกกลางทิศทางราคาน้ำมันดิบและแนวโน้มเงินเฟ้อนะครับก็ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองแนวรับแนวต้านกันที่แนวรับ 1,570 และแนวต้าน 1,610 จุดนะครับข้ามไปดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับ1กันยายนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดลบครับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็บทบังปัจจัยบวกจากรายงานที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนนั้นขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนสิงหาคมนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,979.89 จุดลดลงไป 6.41 จุดคิดเป็น 0.16% ทั้งเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ปิดลบเช่นเดียวกันนะครับจากการกลับมาปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับหางเสียงติดไปที่ 25,329.73 จุดนะครับลดลงไป 237 จุดคิดเป็น 0.93% ครับที่คีโตเกียวปิดลบเล็กน้อยโดยบรรยากาศการลงทุนนั้นถูกกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสเดือนเมษาถึงมิถุนายนก็พยุงตลาดโดยรวมไว้นะครับทำให้นิเกียติดไปที่ 66,215 จุดลดลงไปเกือบ100จุดซึ่งคิดเป็นเพียงแค่ 0.15% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันนี้ครับเนื่องจากการพุ่งขึ้นของที่มีกลุ่มเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนุนตลาด และช่วยบดบังปัจจัยลบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐอิหร่านนั้นกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับออสปีปิดไปที่ 6,835.80 จุดเพิ่มขึ้น 15.78 จุดคิดเป็น 0.23% ครับตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ขยับลงครับเป็นการติดลบติดต่อกันในวันที่2เนื่องจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มบริการทางการค้าเป็นปัจจัยกดดันตลาดนะครับ S&P ASX ปิดไปที่ 9,066.7 จุดครับลดลงไป 9.3 จุดคิดเป็น 0.1% และ All Ordinaries ปิดไปที่9,260.90 จุดลดลงไป 10.5 จุดคิดเป็น 0.11% ครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเราที่น่าสนใจนะครับสมศักดิ์ลงพื้นที่หาดใหญ่สั่งเพิ่มศักยภาพแก้มลิงระบบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือภูทกภัยครับคนไทยเสียเงินค่าเบี้ยประกันเกินจำเป็นหรือไม่นะครับก็เป็นการตั้งคำถามจุดที่ควรจะเช็คก่อนต่ออายุทุกปีนะครับมีสกู๊ปเรื่องนี้ที่น่าสนใจนะครับต่อประกันรถยนต์กันทุกปีแต่เคยเช็คไหมว่ากำลังจ่ายเบี้ยแพงเกินความจำเป็น5จุดสำคัญที่ควรจะตรวจสอบก่อนตัดสินใจต่ออายุกรมธรรม์นะครับก็มีหลากหลายนะครับรถของคุณนั้นยังต้องการความคุ้มครองแบบเดิมหรือไม่รถอายุ 1-3 ปีกับรถอายุ 8-10 ปีเนี่ยมีความเสี่ยงและมูลค่าที่แตกต่างกันนะครับหากรถมีมูลค่าลดลงเนี่ยการเลือกทุนประกันหรือรูปแบบความคุ้มครองเดิมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดอีกต่อไปการประเมินตามอายุรถและลักษณะการใช้งานจริงช่วยให้เลือกกรมประกันได้สอดคล้องกับมูลค่าในปัจจุบันมากขึ้นนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้รถน้อยลงหรือมากขึ้นครับหลังโควิดเนี่ยรูปแบบการเดินทางของหลายคนเปลี่ยนไปนะครับบางคนทำงานแบบไฮบริดใช้รถเพียงแค่สัปดาห์ละไม่กี่วันขณะที่บางคนนั้นกลับต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยขึ้นพฤติกรรมการใช้รถเปลี่ยนความเสี่ยงก็เปลี่ยนตามนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อการเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมตรวจสอบประวัติการเคลมของตัวเองหรือยังครับผู้ขับขี่ที่ได้มีการเคลมติดต่อกันหลายปีเนี่ยมักมีโอกาสได้รับส่วนลดหรือเงื่อนไขที่น่าสนใจมากขึ้นจากหลายบริษัทนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดเคลมหลายครั้งเนี่ยการเลือกบริษัทหรือรูปแบบกรมธรรม์นะครับก็อาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นการดูข้อมูลตัวเองก่อนจะช่วยให้เปรียบเทียบข้อเสนอได้แม่นยำกว่าเดิมนะครับแล้วก็อย่าดูเฉพาะราคานะครับเบี้ยประกันที่มันถูกกว่า 2,000 บาทอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนะครับเช่นค่าเสียหายส่วนแรกจำนวนอู่ในเครือรูปแบบการซ่อมความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับและสุดท้ายคือเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับเป็นสิ่งที่ว่าทุกคนคงต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับเทรซีพีคว้ารางวัลคุณธรรมอวอร์ดจากโฆษณาของคุณผู้ให้ก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวนะครับกรมพัฒนาธุรกิจเชิดชู125ธุรกิจต้นแบบธรรมาภิบาลสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยแต้มต่อการค้าโลกนะครับคุณคุณพงษ์เมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานงานพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปีนี้และมอบโล่รางวัลและหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจเชิดชูผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคธุรกิจของไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันทางธุรกิจมันไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลกำไรแต่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประหยัดพลังงานนำนวัตกรรมมาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนักลงทุนและผู้ค้ารวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในระยะยาวนะครับก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับปีนี้เนี่ยธุรกิจผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ125รายนะครับเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรองใหม่44รายต่ออายุการรับรอง81รายนะครับหนังสือรับรองมีอายุ3ปีและสามารถนำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลเนี่ยไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อผู้ค้านักลงทุนและผู้บริโภคได้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในความพยายามในการที่จะ motivate ให้มีธรรมาภิบาลนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับภรรยาของเนทันยาฮูเผยทฤษฎีสมคบคิด อ้างฝ่ายค้านรู้แผนฮามาสโจมตี7ตุลาคมล่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสข่าวความเคลื่อนไหวในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับเป็นการออกมาเคลื่อนไหวโดยซาร่าเนทันยาฮูนะครับที่ออกมากล่าวหาเยเอร์โกลันว่าอาจจะรู้เห็นแผนการโจมตีของฮามาสเมื่อ7ตุลาคมปี66เนี่ยล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสามารถเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยที่เทศกาลดนตรีโนวาได้อย่างรวดเร็วเยเอร์โกลันเนี่ยยืนยันว่าเขาเดินทางไปถึงพื้นที่หลังเกิดเหตุโจมตีเริ่มขึ้นแล้ว1ชั่วโมงครึ่งพร้อมเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทต่อซาร่าเนทันยาฮูครับพรรคฝ่ายค้านและอดีตผู้นำอิสราเอลท่านนี้นะครับก็ประณามข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นอันตรายและเป็นการปลุกระดมเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของเนทันยาฮูครับประเด็นความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงเรื่องความล้มเหลวของรัฐบาลในการป้องกันเหตุโจมตี7ตุลาคมซึ่งส่งผลให้สังคมอิสราเอลเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงนะครับแม้จะมีกระแสข่าวลือเรื่องการทรยศจากภายในแต่เบนจามินเนทันยาฮูเคยระบุต่อสภาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากความล้มเหลวด้านข่าวกรองไม่ใช่การทรยศครับที่ล่าสุดจากอิสราเอลนะครับยอดเสียชีวิตน้ำท่วมจีนเนปาลตอนนี้ทะลุ 1,000 รายตัวเลขจริงน่าจะมากกว่านี้นะครับแต่ก็ยังคงมีการเร่งช่วยคนนับร้อยที่ติดอุโมงค์รถโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่นะครับญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลายกฎทำงาน OT ครับท่ามกลางเสียงเตือนหวนคืนวัฒนธรรมบ้างานนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากญี่ปุ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนทำงานนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมผ่อนคลายการบังคับใช้เกณฑ์จำกัดการทำงานล่วงหน้าล่วงเวลาไม่เกิน45ชั่วโมงต่อเดือนตั้งแต่1กันยายนวันนี้เป็นต้นไปเลยครับเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจนะครับภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs เรียกร้องให้มีการปรับกฎระเบียบเพื่อให้รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลได้ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเดิมครับสหภาพแรงงานและกลุ่มทนายความคัดค้านนโยบายนี้โดยระบุว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะคาโรชิหรือว่าการเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปนะครับข้อมูลจากกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นเนี่ยชี้ว่าในปีงบประมาณ2025เนี่ยมีคำร้องขอชดเชยกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการทำงานเนี่ยพุ่งสูงถึง 6,212 รายซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ายังคงมีมาตรการดูแลสุขภาพแรงงานควบคู่ไปกับการผ่อนคลายกฎโดยนายจ้างเนี่ยต้องรายงานมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพหากมีการทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดนะครับเกาหลีใต้ประชุมชี้นะครับว่าประชุมสุดยอดทรัมป์กับคิมนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับพบสัญญาณ2ฝ่ายตอนนี้เริ่มสื่อสารกันแล้วนะครับล่าสุดคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์เกาหลีใต้ออกมาชี้นะครับโดยหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า NIS นะครับ National Intelligence Service รายงานว่าพบสัญญาณการสื่อสารระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือครับแม้จะยังไม่มีการเจรจาที่เป็นรูปธรรมในขณะนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์แสดงความประสงค์ที่จะพบกับคิมจองอึนอีกครั้งนึงภายในปีนี้เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าเกาหลีเหนืออาจจะยังไม่มีแรงจูงใจในการเจรจาเนื่องจากได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับรัสเซียและจีนอยู่ในขณะนี้นะครับเกาหลีเหนือนี่ยังคงท่าทีแข็งกร้าวต่อเกาหลีใต้ครับโดยปฏิเสธข้อเสนอเจรจาสันติภาพและประกาศสถานะรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้นะครับโดยข่าวกรองเกาหลีใต้เนี่ยประเมินแล้วนะครับว่าคิมจูแอบุตรสาวของผู้นำเกาหลีเหนือนั้นกำลังถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจในอนาคตไม่ใช่น้องสาวของคิมจองอึนนะครับตัวลูกสาวรัฐมนตรีทบวงทหารบกสหรัฐลาออกครับปมขัดแย้งกับพีเท็กเซ็ตรัฐมนตรีกลาโหมในช่วงนี้บ้านเราคึกคักUSS Abraham Lincoln ที่มาเทียบท่าที่สัตหีบพัทยากำลังคึกคักนะครับในขณะที่ในบ้านของเขาตอนนี้เองกลาโหมกำลังมีรอยร้าวเกิดขึ้นครับแดนคริสคอลรัฐมนตรีทบวงทหารบกสหรัฐยื่นใบลาออกท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงกับรัฐมนตรีกลาโหมพีเช็คเสร็จเรื่องทิศทางการปรับโครงสร้างของกองทัพครับ สาเหตุหลักของความขัดแย้งนั้นก็มาจากการที่เฮกเซตนั้นปลดนายทหารระดับสูงหลายรายซึ่งคริสคอลเนี่ยบอกว่าเป็นการขัดขวางความพยายามในการยกระดับความพร้อมรบและเทคโนโลยีครับคริสคอลได้รับฉายาเพราะเป็นมนุษย์โดรนของทรัมป์จากบทบาทสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและอาวุธราคาประหยัดเข้าสู่กองทัพการลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับสูงในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐที่ถูกเอ็กเซตสั่งปลดหรือกดดันให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วกว่า10คนนะครับ10กว่าคนคริสพอลนั้นเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของประธานาธิบดีของรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และเคยได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษในการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับตอนนี้ลาออกซะแล้วนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะครับช่วงหน้าวันนี้ก่อนติดเศรษฐกิจผมอยู่กับดร. อาร์มตั้งนิรันดร นะครับในช่วง China Update มาดู Emotional Economy กับ Lonely Economy ตอนนี้กำลังเป็นธุรกิจที่บูมมากในประเทศจีนรวมไปถึงสีจิ้นผิงกับทรัมป์ที่จะเจอกัน24กันยายนนี้จะคุยอะไรกันนะครับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
10: กลับมาก่อติดเศรษฐกิจกันนะครับช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ก่อติดเศรษฐกิจนั้นคือช่วง China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากกันเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคุณโดยอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทและฝากเพิ่ม ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบกำหนด3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อามตั้งนิรันดรกันเลยนะครับเกาะติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
10: ในช่วงเวลาเกาะติดเศรษฐกิจนั้นเราอยู่กับดร.อามตั้งนิรันดรนะครับซึ่งก็อยู่กับเราเป็นประจำในช่วงไชน่าอัปเดตครับดร.อามตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานามสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ครับแอบไปอ่านบทความที่อาจารย์ลงไว้ในบล็อกเด็ดนะครับเมื่อความเหงากลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจีนและอยากชวนคุยครับอาจารย์ยังไงครับเศรษฐกิจจีนกับคนเหงา
12: คือตอนนี้มันมีบัสเวิร์ดนะคำใหม่ในแวดวงเศรษฐกิจจีนเขาเรียกว่า emotional economy ครับคุณวารินคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเศรษฐกิจอารมณ์นะครับก็คือนี่แหละครับเล่นกับความเหงาเล่นกับความฟินนะครับกลับกลายเป็นว่าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวขับเคลื่อน GDP ในยุคใหม่ของจีนนะครับมันมีการคาดการณ์นะครับโดยบริษัทวิจัยของจีนว่าในปี2025นี้ตลาดเศรษฐกิจอารมณ์ในจีนนี่มีมูลค่าสูงถึง 2.72 ล้านล้านหยวนนะครับแล้วก็ภายในปี2029ก็จะขึ้นทะลุ 4.5 ล้านล้านหยวนได้เลยนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ในจีนนะครับปรากฏว่าตั้งแต่อายุ 18 ถึง 35นี่99.9% คุณวารินยินดีที่จะควักเงินเพื่อที่จะซื้อคุณค่าทางอารมณ์นะครับคือหมายถึงซื้ออะไรที่ช่วยทดแทนความเหงาซื้ออะไรที่โอ้ให้ความรู้สึกฟินทันทีอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าเราถามว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยกำลังคุยเรื่องการซื้อของที่เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าจะเอาสินค้ามาใช้ประโยชน์นะครับคุณวารินเราซื้อเพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์นะครับซื้อเพื่อแก้เหงาซื้อเพื่อยืนยันตัวตนในสังคมอันนี้เราเรียกว่าอยู่ในขอบข่ายของเศรษฐกิจอารมณ์นะครับคือไม่ได้ใช้เงินเพื่อซื้อของใช้แต่ใช้เงินเพื่อซื้อความรู้สึกที่มากับของชิ้นนั้นนะครับคือยังซื้อของอยู่นะครับคุณวารินแต่ว่าไม่ได้หวังว่าของนั้นจะเอาไปทำโน่นทำนี่แต่ว่าได้ของนี้ไปแล้วมีความรู้สึกอะไรนะครับแล้วความรู้สึกนั้นมันตอบโจทย์ตัวเองยังไงนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่ในเรื่องของการบริโภคของจีนนะครับถ้าคุณวารินดูเนี่ยมันจริงๆมันเป็นแนวโน้มสากลนะคือเวลาคนเนี่ยมันรวยขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับรายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยสูงแต่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยหลายประเทศเนี่ยเปลี่ยนจากซื้อสินค้าไปเป็นซื้อบริการหมายถึง เศรษฐกิจเนี่ยนะครับจากเดิมที่ซื้ ข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อเซอร์วิสนะครับการซื้อความรู้สึกนะครับการซื้อสเตตัสเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับคนจีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เลยหันไปบริโภคเชิงอารมณ์แทนการบริโภคแค่เชิงประโยชน์เหมือนในอดีตครับ
10: ครับคือจริงๆผมว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกชาติพันธุ์นะครับแต่ทำไมของจีนมันเพิ่งมาบูมตอนนี้ครับ
12: คือคุณวารินก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่าจีนมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์จำได้ไหมครับที่มันอันนี้มันกระทบมากเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะผมยกตัวอย่างคุณวารินครับคนจีนเนี่ยถ้าเขาอยู่เฉยๆนี่เขารวยขึ้นทุกปีนะครับเพราะอสังหาบูมถูกไหมฮะเขามีบ้านที่ปักกิ่งนี่ราคาขึ้นทุกปีนะครับเขาก็ช้อปปิ้งนะครับเต็มที่ซื้อสินค้าซื้อเครื่องใช้นะครับ แต่วันนี้เนี่ยเขาอยู่เฉยๆเนี่ยราคาอสังหามันก็ลงทุกปีอะครับนะแล้วเขาก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางการเงินรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอนาคตนะครับเอ๊ะคุณวารินก็บอกเอ๊ะอย่างนี้ก็แปลว่าน่าจะต้องประหยัดมากขึ้นไหมอะน่าจะต้องไม่ซื้อของไหมอะแต่กลายเป็นว่าคนจีนกับรู้สึกเอ๊ะซื้อวันนี้เลยไม่ต้องรอไปในอนาคตนะครับคือทำให้วันนี้มีความสุขก่อนนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจอารมณ์ในจีนเนี่ยมีคนเปรียบเทียบนะว่าเหมือนยาพาราเซตามอลทางจิตใจในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณวารินคือไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอ่ะวันนี้ขอมีความสุขก่อนแต่ว่าความคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความคิดของคนอาวุโสของจีนนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ของจีนหลายคนมีความคิดแบบนี้นะคือเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกโอ้มองไปข้างหน้าก็เนี่ยครับราคาสังหาก็ลดลงโลกก็ปั่นป่วนจีนก็โดนสงครามการค้านะครับโอ้เหนื่อยครับแต่ว่าเอ๊ะอย่างนั้นซื้อความสุขวันนี้เลยอย่างน้อยตอนนี้เฉพาะหน้าเอาให้มีความสุขก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเทรนด์ที่แปลกก็คือถูกต้องนะฮะคนจีนเนี่ยประหยัดมากขึ้นเลยกับข้าวของเครื่องใช้นะครับแต่เอ๊ะถ้าเกิดว่าเสียเงินให้กับความรู้สึกเสียเงินให้กับการให้มันมีความสุขเนี่ยซื้อตั๋วหนังซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเหล่านี้กลายเป็นคนจีนยินดีที่จะควักกระเป๋าจ่ายครับคุณวาริน
10: ครับแล้วประเทศจีนเองนักการตลาดจีนเองหรือว่าคู่ค้าของจีนเนี่ยควรที่จะปรับตัวให้รับกับพฤติกรรมของคนจีนหรือผู้บริโภคจีนที่เปลี่ยนไปตรงนี้ยังไงบ้างครับ
12: ครับเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ระดับครับคุณวาริน
10: ครับ
12: คือระดับแรกนี่เขาเรียกระดับเพิ่มอารมณ์เพิ่มอารมณ์เนี่ยคือเอาสินค้าเดิมๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเอา IP เข้ามาแปะเพิ่มนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแบรนด์ Luckin Coffee ฮะมีการเอา IP ของButter Bear ซึ่งดังมากเลยนะครับในหมู่คนจีนเนี่ยมาออกเป็นคอฟฟี่Butter Bear นะครับหรือว่าตอนนี้ก็มีหลายบริษัทชานมครับเอาชานมมาคอลแลบกับอนิเมะอย่างเงี้ยอันนี้คือเอาสินค้ามาเพิ่มกับ IP นะครับเพิ่มอารมณ์อันที่สองนี่เขาบอกตั้งราคาด้วยอารมณ์นะครับคืออารมณ์นี่เป็นสินค้าหลักแต่ว่าตัวสินค้านี่กลายมาเป็นของแถมยกตัวอย่างนะครับกล่องสุ่มต่างๆเนี่ยคือทำไมเราถึงซื้อกล่องสุ่มเราไม่ได้ซื้อแค่ตัวสินค้านะคุณวารินเราซื้อเพราะเราชอบไอ้ความรู้สึกที่เราต้องลุ้นความรู้สึกที่เราอยากจะลองนะครับว่าตกลงจะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกจริงๆเนี่ยตัวสินค้านี่เป็นแค่ของแถมเท่านั้นเองเราซื้อไอ้ความรู้สึกอยากลองอยากลุ้นตอนแรกเนี่ยมากกว่าแล้วก็ระดับที่3นะครับเขาบอกว่าอารมณ์เป็นสินทรัพย์นะครับคืออารมณ์เป็นแอสเซทยกตัวอย่างเช่นมีจักรวาล IP นะครับที่คนต้องสมัครสมาชิกแล้วก็เปต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในจักรวาลอนิเมะหรืออะไรเหล่านี้นะครับทีนี้ถ้าเราให้เห็นภาพเลยนะคุณวารินเพราะว่าคุณวารินถามถึงโอกาสธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ย คือเขาบอกว่าตอนนี้มันมี6กลุ่มสินค้าและบริการนะครับที่อยู่ในขอบข่ายของเศรษฐกิจอารมณ์นะครับอันแรกเนี่ยก็คือ IP Art Toy อันนี้นี่บางคนบอกเอ๊ะกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ก็คิดถึงป๊อปมาร์ทนะครับคุณวารินเคยช้อปปิ้งไหมครับเวลาเดี๋ยวนี้คนไปเที่ยวเมืองจีนนี่เขาบอกต้องบอกบริษัททัวร์นะต้องแวะร้านป๊อปมาร์ทนะครับไม่งั้นบอกว่าไม่ครบไม่ครบทริปนะครับแต่ว่าป๊อปมาร์ทเนี่ยก็คือตัวที่เราคุยกันนี่แหละครับกล่องซุ่มนะครับซื้อไอ้ความลุ้นซื้อความฟินนะครับกับตัวสินค้านะครับอีกอันนึงก็ที่เมื่อกี้เล่าการแสดงสดแล้วก็ประสบการณ์นะครับก็คือพวกคอนเสิร์ตนะครับคือในจีนนี่หลายเมืองนี่โอ้กลายเป็นสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการจัดกิจกรรมเวทีนะครับแล้วคนจีนนี่บางทีโอ้ประหยัดกับซื้อสินค้าแต่ว่ายินดีควักเงินไปดูคอนเสิร์ตยินดีควักเงินไปดูโชว์นะครับคุณวารินอีกอันหนึ่งที่บูมมากๆเลยในเมืองจีนครับคือเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงครับคุณวารินคือคุณวารินครับปี2030เนี่ย สัตว์เลี้ยงในเมืองจีนนี่จะมากกว่าเด็กทารก2เท่าตัวนะครับ แต่ว่าโอ้ถ้าเกิดว่าคุณวารินไปเที่ยวเมืองจีนนี่ทุกห้างนี่จะมีร้านขายของสัตว์เลี้ยงนะครับเผลอๆในห้างนี่มีขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับคุณวารินแล้วก็หลายห้างตอนนี้ก็ต้องปรับตัวเป็น pet friendly โอ้แต่กลายเป็นว่าคนจีนนี่ตอนนี้นี่ไม่มีลูกแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันตอบโจทย์เรื่องอารมณ์มากนะครับถัดไปครับละครสั้นแนวตั้ง ละครสั้นแนวตั้งนี่เป็นของจากจีนเลยนะครับคุณวารินที่ต้นทุนการผลิตต่ำมากแต่ว่ามันเข้าถึงอารมณ์ของคนจำนวนมากเลยนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกเทรนด์นะครับเศรษฐกิจอนิเมะนะครับโอ้ในเมืองจีนเนี่ยบางทีมันมีห้างที่เป็นธีมอนิเมะเลยนะครับเพราะว่าคนจีนนี่แล้วก็มีคนจีนก็แต่งตัวเป็นอนิเมะนะครับเดินกันตามห้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้เวลาไปเที่ยวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ AI Companion ก็คือการทำแชทบอทเนี่ยให้เหมือนเพื่อนที่พร้อมที่จะคุยกับเราเป็นเพื่อนแก้เหงากับเราตลอด24ชั่วโมงแต่นี่แหละครับ6เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มสินค้าและบริการที่กำลังมาโดดเด่นมากในเศรษฐกิจอารมณ์ของจีนครับคุณวาริน
10: ครับครับซึ่งโอกาสก็มีอยู่มากมายนะครับอาจารย์แต่ว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนครับเทรนด์แบบนี้มันมาและไปไหมหรือมันอยู่ยาว
12: ผมคิดว่ามันอยู่ยาวเพราะที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันนะครับก็คือคนจีนรวยขึ้นนะครับรายได้ต่อหัวดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้ความรู้สึกไม่แน่นอนความรู้สึกที่มากับสังคมสมัยใหม่ความรู้สึกไม่มั่นคงเหมือนในอดีตนะครับถูกต้องคนจีนดูประหยัดขึ้นในการซื้อสินค้าแต่ว่าคนจีนพร้อมฮะที่จะควักเงินเพื่อความรู้สึกเพื่อแก้เหงาเพื่อความฟินและโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในจีนคนยุคสมัยใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับธีมการบริโภคใหม่อันนึงของเมืองจีนแต่ว่ามันก็เลยความหมายก็คือเนี่ยครับเวลาผู้ประกอบการเราทำสินค้านะครับสำหรับตลาดจีนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราไปโคกับ IP ที่กำลังมาแรงเรากำลังเพิ่มเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการตอบโจทย์เนี่ยความเหงาความฟินอันเนี้ยเข้าไปในสินค้าเราด้วยนะครับอันนี้มันก็จะช่วยให้สินค้าเราทำตลาดจีนได้ดีขึ้นเพราะว่าคนไม่ได้ซื้อสินค้าเราแค่ตัวสินค้าแค่ประโยชน์จากสินค้าแต่เขาซื้อเพราะเขาได้ความรู้สึกไปด้วยครับคุณวารินครับ
10: ครับครับกำลังพยายามนึกภาพอยู่ว่าต่อไปจีนซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้นำเรื่องของฮิวแมนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์นะครับมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะอาจารย์กับเศรษฐกิจอารมณ์ emotional ซึ่งกลายเป็นว่าคนต้องไปพัฒนา emotions กับบรรดาโรบอทเหล่านี้ด้วยหรือพวกก็ต้องเอาความเป็นมนุษย์เข้าไปใส่ในโรบอทเหล่านี้ด้วยไหมครับ
12: โอ้ใช่เลยครับคุณวารินเพราะว่าเอ๊ะคุณวารินจำได้ไหมว่าเราเคยดูไอ้ตัวคลิปเต้นกระบำหุ่นยนต์ตอนจีนนะครับแต่ว่าเอ๊ะดูนะครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเต้นกระบำกับใครมันเต้นกระบำกับเด็กครับคุณวารินเด็กเน
10: ี่
12: ยเต้นระบำกังฟูกับหุ่นยนต์นะครับ เพราะว่ามันเป็นอุปมาโวหารเลยนะครับคุณวารินว่าเด็กยุคนี้จะโตขึ้นมากับหุ่นยนต
10: ์
12: นะครับมีหุ่นยนต์เป็นเพื่อนคุณวารินครับแล้วก็ถูกต้องอย่างที่คุณวารินบอกละว่าต่อไปถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์มันมีสมองเนี่ยนะครับก็คือหุ่นยนต์ก็จะเป็นเพื่อนคนใหม่ของเราอะนะครับคือนอกจากที่บอกว่าเป็นแชทบอทเนี่ยนะครับก็คือต่อไปเรามีหุ่นยนต์นั่งคุยด้วยอ่ะคุณวารินซึ่งไอ้ตอนนี้มันมีโปรดักต์อันนึงนะในเมืองจีนมีคนเล่าให้ผมฟังว่าขายดีมากนะคือหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับ คือหมาแมวเนี่ยที่เราบอกว่าไอ้เป็นเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่ไม่ใช่หมาแมวจริงแล้วหมาแมวหุ่นยนต์นะครับคุณวารินซึ่งเลี้ยงง่ายกว่าอีกนะครับเพราะว่านึกออกไหมฮะไม่ต้องป้อนไม่ต้องดูแลเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าโอ้น่ารักนะครับแล้วก็โอ้เรียกว่าเหมือนหมาเลยอ่ะนะครับเอาใจนะครับเจ้าของนะครับแต่ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นโปรดักต์ที่มาแรงในเมืองจีนเหมือนกันนะครับ
10: ในระยะยาวผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในแง่ของสังคมแล้วก็สุขภาพจิตไหมครับอาจารย์เพราะว่าคืออารมณ์ที่อาจารย์พูดถึงอยู่เนี่ยมันคือมันต้องเป็นระหว่างสิ่งมีชีวิตไงครับ ไม่ว่าจะคนกับสัตว์เลี้ยงหรือว่ามนุษย์กับมนุษย์คนกับคนใช่ไหมครับมันเป็น energy ที่มัน bounce back and forth มันเป็น energy ที่เราสัมผัสซึ่งกันและกันได้เนี่ยเพราะมันกลายเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันจะทำให้ต่อไปตอนเด็กจีนที่โตมากับหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีความเป็นมนุษย์น้อยลงไหมครับ
12: คือผมคิดว่าคนจีนเนี่ยนะครับเนื่องจากเขาเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคุณวารินเขามีไอ้ความรู้สึกเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับมากกว่าสังคมอื่นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็พวกเราเคยได้ยินเรื่องความกดดันในสังคมจีนที่บอกว่าทำให้คนรุ่นใหม่หมดแรงไม่อยากทำอะไรนะครับแต่อันนึงที่มันสะท้อนออกมาเลยนะคุณวารินเวลาที่ท่านผู้ฟังไปเที่ยววัดในเมืองจีนเนี่ยโอ้คุณวารินครับคนนี่มหาศาลเลยนะครับคุณวารินที่มาไหว้พระมาขอพรแต่สังเกตต่อไปนะคุณวารินครับมีแต่หนุ่มสาวนะมีแต่วัยรุ่นนะคือไม่เหมือนวัดไทยบางทีเราบอกเอ๊ะมีแต่คนเฒ่าคนแก่นะครับผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ว่าวัดในเมืองจีนนี่คือวัยรุ่นครับคุณวารินหนุ่มสาวครับแล้วก็แน่นวัดเลยแต่อันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เคยไปเมืองจีน20ปีก่อนเนี่ยไม่มีวัดไม่ได้คนเยอะแบบนี้นะครับคุณวารินนะครับเพราะฉะนั้นที่พึ่งทางใจเนี่ยมันต้องการสูงขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเทรนเหมือนเมืองไทยอะครับเทรนเรื่องธรรมะในเมืองจีนนี่ก็เป็นเทรนนะครับเรื่องของเนี่ยคำสอนของจื้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับเรื่องเนี่ยธรรมะของพุทธศาสนาเหล่านี้คือคนจีนเรียกชิคเก้นซุปเนาะก็คือซุปไก่สำหรับจิตวิญญาณนะครับ
10: อันนี้
12: ก
10: ็เป็น
12: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่โอ้เรียกว่าคนสนใจกันมากขึ้นเยอะนะครับคือผมยกตัวอย่างเนาะหนังสือที่พูดเนี่ยเรื่องจิตวิทยาเรื่อง how to แล้วก็แม้กระทั่งเอาปรัชญาโบราณของจีนมาปรับกับการใช้ชีวิตนะครับพวกนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาก็ตอบโจทย์ที่คุณวารินบอกอะว่าเฮ้ยมันกลายเป็นยิ่งสังคมมันเข้าสู่ยุคไฮเทคยุคหุ่นยนต์ยุคแชทบอทนะครับมันอาจจะไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันแก้เหงาหรือว่ามันทำให้เหงาขึ้นนะครับคุณวารินแต่ว่ามันมีไอ้ความต้องการเติมเต็มเรื่องเหล่านี้ทางจิตใจเนี่ยมากขึ้นเยอะครับ
10: ครับรัฐบาลจีนซึ่งนำโดยสีจิ้นผิงซึ่งก็คนละวัยกับคนที่อาจารย์พูดถึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขามองเห็นปัญหาตรงนี้ไหมครับว่า AI ที่เขากำลังพยายามจะผลักดันให้เป็นแบบผู้นำของโลกทางด้านนี้อยู่เนี่ยมันกำลังสร้างปัญหาให้กับคนจีนเองด้วยครับในระยะยาว
12: คือผมคิดว่ามันเป็นกระแสที่พูดกันนะครับทั่วไปในเมืองจีนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของวัยของสังคมนะครับคุณวารินแต่ว่า AI เนี่ยมันสร้างปัญหาสังคมเนี่ยอย่างน้อย2เรื่องเนาะแล้วก็อาจจะโยงกันเนาะก็คือเรื่องนึงเนี่ยคุณวารินก็คือมันทดแทนแรงงาน
10: อ
12: ันเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าไอ้คนหนุ่มสาวจีนนี่เขารู้สึกกดดันเขารู้สึกไม่มั่นคงเขารู้สึกเหนื่อยล้านะครับเพราะว่าหางานยากมากเลยคุณวารินตอนเนี้ยนะครับบริษัทบอกให้ไม่อยากจ้างคนแล้วนะครับใช้ AI ดีกว่ากับอีกอันนึงก็คือนี่แหละครับบอกว่าเอ๊หุ่นยนต์นี่ไอ้คนนี่กลายเป็นคนไม่มีลูกคนไม่มีครอบครัวคนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ใช่ไหมครับความเหงามากขึ้นนะครับแต่ถูกต้องฮะว่ามันมีเรื่องของปัญหาทางสังคมซึ่งก็น่าคิดนะครับว่ามันก็จะเป็นความท้าทายของรัฐบาลจีนครับ
10: ครับเรามาปิดท้ายกันที่สิ่งที่โลกกำลังรอกันอยู่นะครับว่าสีชิ้นผิงเมื่อไปเยือนสหรัฐแล้วเนี่ยนะครับจะคุยอะไรกันกับทรัมป์ยังกำหนดการยังออนอยู่ไหมครับปลายเดือนนี้แล้วใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับคุณวารินครับปลายเดือนนี้แล้วครับที่สีจิ้นผิงนะครับจะไปเยือนวอชิงตันดีซีนะครับคุณวารินก็เมื่อวานทรัมป์ก็เพิ่งบอกว่าเนี่ยอีกไม่กี่อาทิตย์จะได้ต้อนรับแล้วนะครับตอนนี้กำหนดไว้วันที่24กันยายนนะครับคุณวารินที่สีจิ้นผิงจะบินไปถึงวอชิงตันดีซีแล้วก็หลายคนบอกครั้งนี้นี่ไปคุยไม่ใช่เรื่องการค้าอย่างเดียวคุยเรื่อง AI ด้วยนะครับเพราะว่าสีจิ้งผิงเพิ่งเปิดตัว AI Governance ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับที่ท่านนายกอนุทินเราก็บินไปร่วมงาน AI Summit ที่เซี่ยงไฮ้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ ปีนี้นี่สีจิ้นผิงนี่ยังเจอกับทรัมป์อีกหลายครั้งนะครับคุณวารินจะเจอกันเนี่ยในวอชิงตันดีซีนี่เป็นสเตทวิสิตแล้วก็จะเจอกันที่เอเปกที่เซินเจิ้นนะครับแล้วก็อาจจะเจอที่ประชุมเนี่ย G10 หรืออะไรเหล่านี้ด้วยนะครับก็บางคนบอกอาจจะเจอกันถึงอีก3ครั้งนะครับคุณวารินนี่เป็นเพื่อนรักขนาดไหนครับเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตอบแทนนะครับก็คือทรัมป์ไปปักกิ่งสีจิ้นผิงต้อนรับอลังการยิ่งใหญ่มากนะครับสีจิ้นผิงรอบนี้ก็จะไปเยือนวอชิงตันดีซีซึ่งสมัยรัฐบาลไบเดนนี่ไม่มีนะครับสมัยรัฐบาลไบเดนเนี่ยสีจิ้นผิงไปเยือนซานฟรานซิสโกประชุมเอเปกแต่ว่ารัฐบาลไบเดนเนี่ยไม่ได้ต้อนรับในระดับสเตทวิสิตนะครับไม่ได้มีการจัดสเตทแบงค์เวทไม่ได้มีการดูแลให้เกียรตินะครับแต่ว่าครั้งนี้ทรัมป์คงจัดเต็มนะครับคุณวารินนะครับก็คงตอบแทนกับที่สีจิ้นผิงก็จัดเต็มตอนที่ทรัมป์เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมครับ
10: ครับในท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าทางฝั่งจีนเองจะเอาอะไร

0: จะสำคัญมากก็คือเรื่องเทรดการค้านะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง AI Governance นี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมากของ AI ของสองประเทศนี้ครับ
1: ครับเราคงได้คุยกันนะครับหลังจากที่ได้มีการเยือนกันแล้วแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับมุมมองที่ให้ไว้ในเรื่องของ emotional economy แล้วก็เรื่องของการเยือนสหรัฐของสีจิ้นผิงนะครับอาจารย์นามครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นประจำนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับวันนี้ครับที่อาจารย์ชวนเราดูเรื่องเศรษฐกิจอารมณ์ emotional economy ในประเทศจีนคือเทรนด์การบริโภคที่ผู้คนเนี่ยหันมาใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขทางใจบรรเทาความเครียดและสร้างความรู้สึกปลอดภัยแทนที่จะเน้นซื้อสินค้าตามประโยชน์ใช้สอยหรือค่านิยมสังคมแบบเดิมนะครับคือคนรุ่นใหม่ Gen Z แล้ววัยทำงานในหันมาซื้อสินค้าที่ให้ผลลัพธ์ทางใจทันทีอย่างเช่นพวกของสะสม Art Toy ที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับและบูบูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่อยู่ในแคตตาล็อกนี้นะครับรวมไปถึงสินค้าแอนิเมะและวัฒนธรรมกูซินะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง emotional economy นะครับเติบโตมาจากความโดดเดี่ยวครับแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐกิจทำให้มันมีบริการแปลกใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นบริการเช่าคนรักเสมือนจริงหรือแม้แต่บริการรับด่าเรียกสตินะครับก็มีเพื่อแก้ปัญหาความเหงานะครับสถาบันวิจัยที่มีชื่อว่า Double Media นะครับเขาคาดการณ์กันไว้เลยนะครับว่าตลาดนี้ในจีนนั้นอาจจะมีมูลค่าทะลุ 4.5 ล้านหยวนด้วยซ้ำหรือว่าประมาณ 21.1 ล้านบาทนะครับภายในปี2029หรือว่าพ.ศ. 2572เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไงครับสอดรับกับความต้องการผ่อนคลายและเยียวยาจิตใจนะครับพวกสปานวดแผนไทยและการท่องเที่ยวธรรมชาติรวมไปถึงสินค้าไลฟ์สไตล์และเอกลักษณ์ต่างๆนะครับพวกแฟชั่นของตกแต่งบ้านและงานหัตถกรรมที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและให้คุณค่าทางใจสูงนะครับก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยครับส่วนสาเหตุว่าทำไมคนจีนในปัจจุบันรู้สึกเหงาและเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากขึ้นนะครับมันก็มาจากสภาพสังคมและการแข่งขันที่มันสูงมากนะครับการแข่งขันความกดดันสูงสังคมจีนเต็มไปด้วยความเครียดและการเร่งรีบทั้งเรื่องการเรียนการทำงานทำให้ผู้คนนั้นต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจนไม่มีเวลาสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครนะครับประชากรจีนจำนวนมากในหันมาเป็นโสดและอาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังจนเกิดเป็นกระแส Chinese Lonely Economy ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่แต่ Emotional Economy เศรษฐกิจคนเหงาที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นความโดดเดี่ยวที่มาจากโลกดิจิทัลความคาดหวังทางสังคมและการเปรียบเทียบกันบนโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้หลายคนนั้นเครียดและรู้สึกอ้างว้างเมื่อไม่ได้รับความสนใจหรือการตอบนะครับผลพวงจากนโยบายลูกคนเดียวทำให้คนรุ่นใหม่เติบโตมาแบบไม่มีพี่น้องนะครับเมื่อโตขึ้นเนี่ยภาระในการดูแลครอบครัวจึงตกอยู่ที่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่นำมาสู่ emotional economy หรือว่า lonely economy นะครับคือเป็นสิ่งที่วันนี้อาจารย์อามอยากจะพาเรามาไฮไลท์กันนะครับส่วนท่านที่อยากจะไปสัมผัสกับของจริงเลยนะครับว่าเขา emotional economy กันยังไงเขา lonely economy กันอย่างไรนะครับเรามีทริปไปเที่ยวจีนนะครับเป็นทริปชิงเต่า7วัน4คืนครับเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับ20ถึง26กันยายนนี้ครับเตรียมตัวกันให้พร้อมและบินลัดฟ้าไปกับเรานะครับในทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับ และแน่นอนนะครับระดับคุณ

0: แล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบไวน์จิบกาแฟชิลๆกันใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับทริปนี้นำโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวนั้นเราก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360นะครับ360องศาบนตึกสูงชั้น81นะครับไปเช็คอินกันที่บ้านพักของท่านเจียงไคเช็คและย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมที่เก่าแก่กว่า1,400ปีนะครับและแน่นอนครับไปถึงชิงเต่าแล้วเนี่ยต้องไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆกันจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะครับอยากจะเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดไลน์แล้วทักกันมาด่วนเลยนะครับที่ Line Official at Thinking Radio Line Official แต่ at Thinking Radio นะครับช้าหมดปลดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับพิมพ์ติดกันครับ at Thinking Radio สอบถามกันมาได้นะครับทริปชิงเต่า7วัน4คืน 20-26 กันยายนนี้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลแล้วนะครับผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ีได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะมีข่าวนะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบหน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากจะมีอีกทางเลือกหนึ่งนะในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่นะในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูซินะฮะว่าง่ายกว่าที่คิดด้วยนะครับวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group นะครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองและสายสีทองนะฮะที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพแล้วก็บริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลกนะพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดครับได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่นะ 3.20% นะครับหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.55% นะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% นะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25และ28 29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ นะก็คือ B3 ตัวบวกนะครับแนวโน้มอันดับเครดิตลบจากทิสเรตติ้งนะและถ้าหากพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นแล้วนะลองดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับแล้วมีคำเตือนด้วยคำเตือนนะบอกว่าทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็แจ้งให้คุณผู้ฟังนะเพื่อจะอาจจะมีบางท่านที่อยากจะหาทางเลือกในการลงทุนนะฮะที่ให้ผลตอบแทนคงที่นะอันนี้เป็นทาง 96.5 นะคลื่นความคิดนะเขาให้มาแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะส่วนของเรานะ เรื่องของข่าวสารนะวันนี้ก็มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะกรณีของโกงสอบท้องถิ่นนะเมื่อวานนี้ก็เห็นออกมาบอกกันทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะว่าได้รับรายงานแล้วสำหรับเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อนะทั้ง 5,925 รายเนี่ยแล้วก็มีในเนี้ยมีบรรจุแล้วเนี่ยนะ 3,864 รายซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีคนที่เขามาขอดูคะแนนด้วยประมาณสัก 1,500 คนนะบอกว่าเมื่อเห็นข้อมูลก็ไม่ได้มีการโต้แย้งอะไรนะส่วนคนที่ถูกเพิกถอนเนี่ยนะอันนี้นะก็ต้องดูต่อนะว่าเขาจะดำเนินการยังไงคือผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าบางส่วนเขาอาจจะมีการไปร้องเรียนนะก็มีขั้นตอนนะก็มีกระบวนการแต่ว่าที่แน่ๆคือ 3,864 คนที่บรรจุแล้วเนี่ยนะทางมหาดไทยก็บอกว่าเพิกถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีประมาณสักร้อยกว่าคนเกือบ200คนที่พอรู้เรื่องนะก็ขอลาออกจากตำแหน่งก็มีนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าอัปเดตหน่อยนะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรใช่ไหมวันนี้นะมีการประชุมครม.สัญจรที่ไหนล่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะเนี่ยนะ เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะไปหลายที่นะก็เห็นว่าไปดูเรื่องของการเตรียมที่จะมาตรการในการป้องกันนะน้ำท่วมอ่ะนะเพราะหาดใหญ่นี่ปีที่แล้วนี่น้ำท่วมหนักจำได้ใช่ไหมโอ้ตอนนั้นได้รับความเสียหายเยอะนะแล้วก็ระดมสภากำลังเนี่ยไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะและหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงว่าต่อไปในอนาคตจะมีการป้องกันนะจะมี การดำเนินการนะต่างๆยังไงนะมีเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่4จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4เรื่องสำคัญเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนะรวมไปถึงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะบอกว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและก็สตูลนะเติบโตนะจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตนเองทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะบอกนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการปลดล็อกนะข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะครับด้านสังคมนะอันนี้ผมไปชุมครม.สัญจรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่ที่จังหวัดที่รัฐบาลไปประชุมใช่ไหมบอกด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการแก้ปัญหาความยากจนนะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและก็การประกอบอาชีพนะมอบหมายให้มีการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เบื้องต้นเนี่ยวงเงินก็คือ250ล้านบาทนะฮะแล้วก็จะได้หารือกับทางมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมนะส่วนด้านความมั่นคงดูสักนิดหนึ่งนะบอกรัฐบาลจะเดินหน้านะเรื่องของความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่แบ่งแยกกันไม่ใช่ทำงานแยกกันนะบอกต้องเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็บริหารจัดการจุดผ่านแดนนะอ่ะส่วนบริหารจัดการภัยพิบัตินะบอกว่า เพิ่มประสิทธิภาพนะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติวงเงิน142ล้านบาทอันนี้เขาไปทำการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีครับแล้วก็โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ที่เทศบาลเมืองควนรังของจังหวัดสงขลานะนอกจากนี้รัฐบาลยังเห็นชอบในการปรับปรุงโครงการแก้มลิงนะคลองเรียนนะที่สำคัญที่ประชุมวันนี้บอกเห็นชอบในการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาเนี่ยนะไปสู่ระบบประกันภัยแบบครัวเรือนนะแนวทางนี้จะช่วยประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าเยียวยาเนี่ยเร็วกว่าแล้วก็มากกว่าระบบเดิมนะก็ที่ประชุมเขามีการอนุมัติไงเรื่องของการทำประกันภัย3เหตุอะไรเนี่ยนะทั่วประเทศนะผมเข้าใจว่าทั่วประเทศเท่าไหร่30ล้านหลังคาเรือนนะไม่แน่ใจว่าใช้วงเงินงบประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะดูเรื่องก่อสร้างหน่อยดีไหมอ่ะดูซะหน่อยนะเพราะว่าทางสภาพัฒน์เขาก็เสนอด้วยนะอย่างให้พิจารณาศึกษาในการเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่อันนี้รถไฟนะไปยังอำเภอสุงไหงโกลกนราธิวาสนะด้วยการให้หรือว่าให้การคมนาคมขนส่งเนี่ยเป็นไปด้วยสมบูรณ์แบบใช่ไหมมีการอะไรล่ะ เดินหน้าโครงการสำคัญนะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเห็นว่าช่วยล่นระยะเวลาจากการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่ประมาณสัก10นาทีนะเมื่อวานนี้เขาลงนามแล้วแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะนายกก็ไปเป็นสักขีพยานนะในการเร่งดำเนินการระหว่างทางกรมทางหลวงชนบทนะกับผู้รับจ้างนะก็บอกว่าจะทำให้ภาคใต้ของไทยเนี่ยนะจะมีสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดกระบี่ไปที่ลันตาทั้งลันตาน้อยลันตาใหญ่นะครับส่วนทางสงขลานี่ก็จะช่วยเรื่องของทางเชื่อมระหว่างสงขลามาพัทลุงจากเดิมเนี่ยต้องเดินทางแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะบอกเหลือเพียงประมาณสัก20นาทีนะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญอีกจุดหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็ภาพรวมนะนี่อ่ะงั้นผมเพิ่มเติมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะฮะสำหรับโครงการประกันภัยถ้วนหน้านะที่ให้ความคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยจะคุ้มครองภัย3แบบครับอุทกภัยน้ำท่วม วาตภัยเรื่องที่เกี่ยวกับลมนะแล้วก็แผ่นดินไหวนะเขาบอกแบ่งความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะนอกเหนือจากนี้มีคุ้มครองเรื่องของคุ้มครองชีวิตนะกรณีเสียชีวิตจากผลประโยชน์นะจ่ายผลประโยชน์นะรายละ2ล้านบาทและโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยสามารถจ่ายได้ภายใน15วันนะแล้วก็ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกภายใน15วันเหมือนกันนะโดยรัฐบาลจะทำยังไงเขาบอกรัฐบาลเนี่ยที่ครม.ผ่านมาก็คือจะเป็นผู้ที่ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะผมเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังเขาเป็นคนเสนอเห็นเขารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยที่ผมได้ทราบมาก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยที่เราเจอปัญหาทั้งน้ำท่วมนะหรือว่าลมแรงอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็ถ้ารวมแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยเอาเบ็ดเสร็จเนี่ยในแต่ละปีที่กระทรวงการคลังที่เขาจะต้องมีการจ่ายเงินเพื่อชดเชยเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยก้อนเนี้ยนะอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านอันนี้ที่ผมได้ตัวเลขมานะออกอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเขาก็เสนอให้ปรับรูปแบบบอกแล้วเวลาที่มันจะมีการช่วยเหลือเนี่ยมันก็ติดขัดระเบียบข้าราชการกว่าจะได้เงินในการชดเชยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นอยากจะเปลี่ยนรูปแบบว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปใช้รูปแบบของเป็นแบบประกันภัยไปนะให้บริษัทประกันภัยเขาเป็นคนดูแลบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็ให้เขาไปคิดคำนวณมาว่าถ้าจะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนเนี่ยต้องใช้เบี้ยประกันเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวก่อนเข้าที่ประชุมครม.ประมาณสัก20ล้านครัวเรือนนะ20ล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้เบี้ยประมาณ10,000ล้านนะแต่พอนี่ขยับมาเป็น30ล้านครัวเรือนก็ต้องใช้เบี้ยนะ 15,500 ล้านบาทนะก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อนะว่าจะจัดสรรแล้วก็นำผลการประชุมครม.เนี่ยนะไปดำเนินการต่อยังไงนะอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ว่าที่รายละเอียดที่จะครบถ้วนจริงๆก็เดี๋ยวรอทางทำเนียบรัฐบาลนะก็จะมีการทำเป็นเอกสารใครที่พอหาได้เนี่ยนะ thaigolf.go.th นะก็เข้าไปดูรายละเอียดก็มีวาระการประชุมครม.เขามีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยบางทีก็เขาก็สรุปมาให้เรารู้ว่ามีเรื่องไหนที่เป็นวาระการประชุมครม.มีเรื่องไหนที่ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไง1 2 3ยังไงจะต้องสั่งการให้ใครไปดำเนินการต่อนะครับอ่ะเห็นว่าเรื่องนี้เขาหลายคนก็ให้ความสนใจใช่มั้ยส่วนอีกเรื่องนะที่เป็นความคืบหน้านะก่อนหน้านี้ที่มีการพูดกันถึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมฮะที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาบางทีก็มีสีเทาสีดำอะไรเข้ามาเยอะเขาบอกว่าเอ้ยปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้เข้ามาเดินทางในประเทศไทยแล้วให้พำนักเนี่ยได้ตั้ง60วันนะกี่ประเทศล่ะตั้ง90กว่าประเทศ93ประเทศเนี่ยที่เราให้พำนักตั้ง60วันเนี่ยนะบอกอันเนี้ยคือตอนนั้นเราก็คิดไงว่าถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาอยากให้เขาอยู่เยอะๆเขาจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยถูกไหมเขาจะได้มีการใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวใช้จ่ายไปซื้อของไปซื้อไปค่าโรงแรมค่าที่พักค่าเดินทางอะไรต่างๆนานามันจะได้เกิดเม็ดเงินในประเทศแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันก็มีปัญหาไปเป็นนอมินีไปเป็นอะไรล่ะไปเป็นอะไรสีเทาอะไรต่างๆนานาแล้วแย่งอาชีพคนไทยด้วยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วบอกโอ้โหไม่ได้นะปัญหาอย่างหนึ่งเขาก็ไปนั่งดูว่าหรือว่าเราเอื้อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคนที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยให้พำนักเนี่ยอยู่นานเกินไปแล้วก็ไปดูพิจารณาว่าเวลาที่มันควรจะเหมาะสมว่าลดลงมาหน่อยนะถึงแม้ว่าจะออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ได้อีก30วันก็เหลือ30วันนะเนี่ยมาตรการนะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจาก93ประเทศแล้วก็ดินแดนที่เดินเข้าไทยเดินทางเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจนะรวมไปถึงการทำงานนะที่แบบจำเป็นเร่งด่วนบางประเภทเนี่ยแล้วก็ให้พำนักได้ไม่เกิน60วันเนี่ยเพิ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพราะว่าที่ประชุมครม.เขาเห็นชอบมาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2569แล้วนะให้มีการจัดการสิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยใหม่เป็น3กลุ่มนะอย่างกลุ่มที่1ก็คือยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันอันนี้60ประเทศนะเขาก็มีรายชื่อมาไม่ต้องขอวีซ่าพูดง่ายๆแล้วเข้ามาบ้านเราก็อยู่ได้ไม่เกิน30วันนะมี60ประเทศและเขตแดนนะอย่างเช่นออสเตรเลียบาเลนเบลเยียมบังกาเลียอะไรล่ะภูฏานนะบูไนแคนาดาโครเอเชียโอเยอะนะมาเลเซียนะมาลดีฟนะเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นะนอร์เวย์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีประมาณ60ประเทศนะส่วนการเดินทางเข้าไทยผ่านแดนนะโดยเฉพาะพรมแดนทางบกเนี่ยกำหนดให้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบที่ติดเนี่ยนะยกเว้นนะยกเว้นหนังสือเดินทางของมาเลเซียของบูไนของอินโดนีเซียของสิงคโปร์นะแล้วก็ประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดนะก็คือถ้าจะออกไปข้างนอกพูดง่ายๆคือถ้ามาเนี่ยมาแล้วผ่านแดนบนบกมาใช่ไหมผ่านเข้ามาจะคุณจะเข้ามาผ่านทางเชียงรายคุณจะเข้ามาผ่านทางสะเดาใต้นะคุณจะเข้ามาผ่านแถวไหนแถวอุดรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วหนองคายเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะถ้าทางบกเข้ามาปุ๊บถือว่า1แล้วก็ออกไป30วันเงี้ยออกไปปุ๊บขอเข้ามาใหม่อีกรอบนึงอย่างเงี้ย2ครั้งนะเขาบอกไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินนะกรณีที่2ฮะยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วันอันนี้2ประเทศนะฮะคือสาธารณรัฐเจเชลแล้วก็มอริเซียสนะครับแล้วก็วีซ่าออนอะไรเวิลนะอันนี้ขอที่ตม.ตอนเข้าประเทศไทยมี3ประเทศฮะมีอาเซอร์ไบจันนะมีเบลารุสแล้วก็มีเซอร์เบียนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีประกาศใช่ไหมในราชกิจจานุเบกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอ่ะนะหรือว่าต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยอ่ะที่จะมีการกำหนดระยะเวลานะแล้วก็การให้ออกจากราชอาณาจักรเนี่ยนะมันก็เป็นระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเร็วขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะครับมีอะไรไหมนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเรื่องโกงหัวสวใช่ไหมแต่หัวสวนี่ผมว่าคือตอนนี้โฟกัสก็อยู่ที่วันที่14กันยายนแต่ว่าก่อนจะถึง14กันยายนเนี่ยความน่าสนใจแล้วก็คนที่เป็นคอการเมืองที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆไล่ดูไปทีละสเต็ปใช่ไหมดูหน่อยซิว่าอ้าววันแต่ละวันเนี่ยนะมีอะไรเปิดเผยมาเพิ่มเติมไหมอย่างช่วงนี้เห็นคุณสมชายศรีสุทธิยากรใช่ไหมเขาไปเอาไม่รู้ไปได้ข้อมูลมาอย่างไรอ่ะนะสำหรับคณะไต่สวนชุดที่36อ่ะแล้วก็ค่อยๆสรุปความแล้วก็เปิดมาทีละวันเห็นว่าจะเปิดไปจนถึงวันที่12นะให้เวลาหายใจหายคอของกรรมการการเลือกตั้ง7ท่านที่จะลงมติกันในวันที่14ด้วยนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนทางสภาตอนเนี้ยนอกเหนือจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทผ่านที่ประชุมสภาผ่านที่ประชุมสวของสวนี้เมื่อวานนี้นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฮไลท์สำคัญเนี่ยในช่วงระยะเวลาใกล้ๆเนี้ยก็คือร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่2วาระที่3เนี่ยช่วงวันที่7 8 9ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งหลังจากนั้นก็จะไปสวนะ10กว่า11อะไรแถวๆเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นคิวของฝ่ายค้านแหละฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าถ้าเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายสิงหากันยาเนี่ยนะเขาจะคุยกันว่าเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้ว่ารัฐบาลจะเพิ่งทำงานมา4เดือน5เดือนเนี่ยนะบอกเนี่ยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ คุณสาธิตวงหนองเตยฮะอันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงยติการอภิปรายรัฐบาลนะหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลเนี่ยบอกพรรคฝ่ายค้านตกลงกันแล้วหรือก่อนหน้านี้ก็ยังลังเลไงว่าจะยื่นตาม151ลงมติหรือว่ายื่นตาม152แบบไม่ลงมตินะคุณสาธิตบอกฝ่ายค้านตกลงกันแล้วยื่นทั้ง2แบบเลยยื่นทั้ง151 152เลยนะบอกเอาจะยื่นทั้ง2อย่างคืออภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นะและอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151แม้ว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศเพียงแค่ 4-5 เดือนนะแต่ว่าปัญหาคุณสาธิตบอกโอ้โหปัญหามันลุมเล้านะในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะอันนี้ก็เรื่องนึงบอกนายกไม่เคยพูดอะไรเลยบอกโยนให้รัฐมนตรีคลังพูดคนเดียวนะอันนี้ก็เรื่องนึงนะแล้วก็เห็นว่าจะมีประเด็นนะบอกว่าบางเรื่องยังมีความขัดแย้งอยู่เช่น data center อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ของทางอะไรล่ะคุณสาธิตนะนอกเหนือจากนี้คุณสาธิตก็บอกนะบอกมันมีประเด็นอื่นด้วยนะปัญหาความมั่นคงอะไรเงี้ยปัญหาทางสังคมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการอภิปรายนะหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะการตั้งการยุบหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะฮะบอกว่าอันเนี้ยต้องอภิปรายนะก็บอกว่าเดี๋ยวก็คือแต่จะอภิปรายเมื่อไหร่อันเนี้ยน่าสนใจคุณสาธิตบอกนะบอกว่าอภิปรายเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงหลังละของวาระหรือว่าสมัยประชุมสมัยสามัญครั้งที่สองคือสมัยเนี้ยเขาเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาใช่ไหม25สิงหาคมเนี่ยน่าจะยาวถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารราชการแล้วนะเพราะเราจะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินใช่ไหมถึงแม้ผ่านไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมคนก็สนใจตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะมีอะไรต่อล่ะมีลงมติเรื่องหัวสวใช่ไหมกลางเดือนกันยายนใช่ไหมทางด้านของคุณสาธิตก็เลยบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าทางฝ่ายค้านก็คิดว่าน่าจะมีการอภิปรายเนี่ยนะน่าจะเป็นช่วงนั้นเลยช่วงใกล้ๆจะปิดประชุมผมคิดว่าช่วงใกล้ๆจะปิดประชุมเนี่ยก็คือหมายถึงอาจจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวานะใช่ไหมฮะแต่เขาจะทิ้งระยะยังไงอันนี้น่าสนใจคือถ้าจะอภิปรายทั้งสองยัตติเลยคืออภิปรายแบบทั่วไปไม่ลงมติมาตรา151มาตรา152ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องอภิปรายเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมตีเหล็กก็ต้องตีให้มันร้อนให้มันน่วมก่อนนะให้มันเห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นจะลงมติมันก็ต้องอีกทีนึงก็คือ151จะต่อเนื่องติดกันเลยหรือเปล่าแบบโอ้โห2อาทิตย์มาอภิปราย2รอบหรือจะทิ้งระยะเวลานะสักประมาณสักเดือนเศษอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับทางฝ่ายค้านแหละว่าเขาจะดำเนินการยังไงนะเนี่ยเป็นเรื่องทางการเมืองนะที่มันก็มีความคืบหน้านะเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะจริงๆผมเห็นตัวเลขของทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอะโอ้โหติดลบตอนนี้ 80,000 ล้านนะครับไม่น้อยนะตัวเลขเยอะนะติดลบ 80,000 ล้านถึงแม้ว่าอัตราการชดเชยเนี่ยนะของน้ำมันทั้งเบนซินดีเซลเนี่ยมันก็ยังชดเชยอยู่แต่ว่ามันก็ลดลงมากกว่าช่วงที่พีคๆนะช่วง10กว่าบาทเลยแถวนั้นนี่ตอนนี้มันประมาณสัก3บาท4บาทนะแต่ก็หมายความว่าก็ยังมีเงินไหลออกนะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากับทางของอิหร่านนะรวมไปถึงบริเวณประเทศโดยรอบเนี่ยช่วงวันสองวันเนี้ยมันก็มีเหตุการณ์แล้วมันก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะอย่างก่อนเข้ารายการเนี่ยผมเห็นราคาของเบนซ์ทะเลเหนือเนี่ย อยู่ที่ประมาณ91เหรียญ92เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะถ้าเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียก็อยู่ประมาณสัก87-88เหรียญนะมันก็สูงขึ้นอ่ะจากช่วงที่มันเคยลดลงไปอยู่60-70เหรียญนะครับแล้วก็ทำเบนทะเลเหนือเนี่ยที่มันลดลงไปเหลือประมาณ70-80เหรียญมันก็ขยับมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็น่าห่วงนะแล้วก็ของบ้านเราที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เรารอกันอยู่ก็คือเรื่องของ PDP นะแผนกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ย2026เนี่ยว่าถ้าจะผลิตไฟฟ้านะอันนี้จะมาจากที่ไหนแหล่งที่มาจากที่ไหนยังไงเนี่ยเขาจะมีแผนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะสำหรับตัวแผน PDP เนี่ยนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่8กันยายนนะก็อีกไม่กี่วันใช่ไหมฮะเพราะว่าวันที่9เขาก็มีงานสัมมนาเกี่ยวข้องกับแผน PDP ด้วยเหมือนกันนะมี2วันติดเลย8แล้วก็9กันยายนนะแต่ว่าหลักๆใครที่ตามเรื่องไฟฟ้า Data Center นะหรือว่าอนาคตความมั่นคงด้านพลังงานนะเปลี่ยนผ่านด้วยนะใช่ไหมเราก็จะได้รู้นี่ว่ารัฐบาลเขาก็มีให้กู้เงิน200ล้านก้อนที่2เนี่ยเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยมาเป็นอะไรมาเป็น EV ใช่ไหมมาเป็นแบตเตอรี่มาเป็นไฟฟ้ามาเป็นโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหมุนเวียนอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูก็ต้องกลับไปอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลก็ต้องกลับไปดูว่าแผนที่กระทรวงพลังงานก็ทำว่ามันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไหมถ้ามันมีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไอ้พลังงานที่มันจะมาผลิตจากไฟฟ้าจากเดิมอย่างเงี้ยนะก๊าซ LPG อะไรใช่ไหมน้ำมันเตาอะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะเอายังไงลดปริมาณตรงนี้ลงแล้วไปเพิ่มพลังงานที่มาจากพลังงานหมุนเวียนใช่ป่ะหรือมันจะมีอะไรอย่างอื่นอันเนี้ยมันก็เชื่อมโยงกันนะผมว่าสัปดาห์เนี้ยก็คงจะได้ติดตามแหละนะเพราะว่านี่ก็เห็นข่าวแวบๆจริงๆก็ทางทีมงานก็เขาก็ติดต่อมานะว่าอยากจะให้ไปเป็นผู้ดำเนินรายการไปช่วยห้ามทับเพราะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นนี่ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าผมไม่เคยทำนะผมเคยทำโอ้แต่นานมากแล้วนะโอ้ตอนนั้นปีจำไม่ได้อะแต่เคยไปทำของกระทรวงพลังงานนี่แหละนะไอแผน PDP นี่แหละนะแต่จำปีไม่ได้2014 2012อะไรแถวๆนั้นอะนะก็ต้องไปช่วยห้ามทับคือหลักๆคือต้องไปช่วยห้ามทับเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการของกระทรวงพลังงานใช่ไหมแล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้เขาจะมาพูดถึงแผน PDP แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นเปิดรับฟังความคิดเห็นเวทีมันก็ใหญ่มันก็จะมีประชาชนทั่วไปคนที่เกี่ยวข้องเทิร์ดปาร์ตี้อะไรต่างๆนานาสเต็กโฮเดอร์อะไรคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาหมดนะแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆที่เขาเป็นกลุ่ม NGO ที่บางทีเขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรือมีการคัดค้านเนี่ยเขาก็จะมาแสดงความเห็นกันนะอันนี้ก็น่าสนใจก็น่าติดตามนะใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ลองดูแล้วกันนะก็ถ้าไม่ติดจริงๆนะอันนี้ต้องขออภัยทางน้องที่ติดต่อมาด้วยนะไม่ผมไม่ได้ติดต่อไม่ได้บอกโดยตรงนะพอดีฝากคุณนิรมนไปนะครับก็คือก็ขออภัยทางกระทรวงพลังงานด้วยพอดีติดต้องจัดรายการนะมีทั้งรายการตอนเช้านะช่วง10โมงถึง11โมงนะเพราะว่าเขาขอเวลามาช่วง8โมงถึงบ่าย3อย่างเงี้ยนะมันไม่สามารถจริงๆแล้วตอนบ่ายก็ต้องมาทำคุยได้คุยดี Talk News and Music นะสำหรับปีนี้ก็ขออนุญาตนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะก็ถ้าจะชวนใหม่ก็ยินดีนะถ้าว่างผมพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วนะอันไหนที่เป็นงานที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะข่าวสารต่างๆนะประมาณนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะเพราะว่าเดินทางกลับมาจากที่นิวซีแลนด์แล้วนะแล้วก็น่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยให้ฟังนะผมก็รอฟังเหมือนกัน นะโอ้เพราะว่าไปไหนล่ะไปไคเชิร์ชนะไปเกาะใต้นะของนิวซีแลนด์ยังไม่เคยไปนะผมเคยไปที่เกาะเหนืออยู่2รอบ2ครั้งนะแต่ว่าเกาะใต้นี่ยังไม่เคยไปนะก็เดี๋ยวรอคุณวีระมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะเห็นว่าโอ้อากาศเย็นหนาวคือเขากลัวโลกใต้ฮะใช่มั้ยคือถ้าข้างบนร้อนข้างล่างก็จะหนาวนะแล้วช่วงคริสต์มาสอ่ะคุณลองนึกสภาพดูสินะข้างบนเนี่ยคือเราอยู่โซนขั้วโลกเหนือใช่มั้ยทางเหนือเนี่ยเหนือเส้นศูนย์สูตรมาก็เป็นทางฝั่งของขั้วโลกเหนือแหละนะแล้วก็ตามกับเส้นศูนย์สูตรก็คือเป็นฝั่งของขั้วโลกใต้เนี่ยนะคือถ้าช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะของเขานี่เป็นโอ้โหหน้าร้อนเลยนะไม่ใช่แบบโอ้หน้าหนาวมีหิมะไม่มีนะเดือนธันวาคมนี่โอ้โหร้อนตับแลบอะนะที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ของเขาก็หนาวหน่อยเย็นหน่อยนะก็เนี่ยผมรอว่าคุณวีระจะมาเล่าอะไรฟังบ้างนะแต่ว่าระหว่างนี้ฮะเรามีเวลาอู้มาแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนละกันว่าเราจะเอายังไงดีนะฮะเพราะว่าผมว่าหลายคนคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะรอคุณวีระอยู่นะผมคิดถึงไงไปต่างประเทศมาบางคนก็เห็นภาพในสำนักพิมพ์โรนินใช่ไหมบางคนก็อาจจะเห็นใน Facebook ส่วนตัวของคุณวีระนะแล้วก็คงจะแบบเย็นจับใจสงสัยคงจะเย็นจับใจนะสำหรับเกาะใต้นะที่นิวซีแลนด์นะจริงๆที่ไคชเชิร์ตนี่ก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนั่นโอ้โหคือความสวยอะสวยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เคยมีเรื่องของอะไรแผ่นดินไหวอะตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเหมือนกันคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: ก็ขอประทานโทษหายหน้าหายตาไป1อาทิตย์เต็มๆนะทั้งนี้ก็ให้คุณณัฐพงศ์โซโล่ไปอย่างที่เคยบอกอะว่าจะขอจำศีลสัก2อาทิตย์นะแล้วก็อะไรล่ะฟื้นฟูร่างกายนะส่วนจิตใจสติปัญญานี่อันนี้ไม่ค่อยได้กระทบเท่าไหร
1: ่
2: นะพอไปเที่ยวมาถ้าพูดถึงอยู่ในนิวซีแลนด์จริงก็7คืน
1: ครับ
2: นอนที่ทะเลสาบครึ่งทางระหว่างไครสต์เชิร์ชกับควีนส์ทาวน์เนี่ยคืนหนึ่งนะไปนอนที่ควีนส์ทาวน์เนี่ย3คืนแล้วก็มานอนที่ไครสต์เชิร์ชเนี่ย3คืน
1: ครับ
2: ก็เป็น7คืนออกเดินทางวันอาทิตย์ตอนประมาณสักบ่ายโมงออกจากสนามบินสุวรรณภู
1: ม
2: ิไปถึงที่สนามบินแชงยีของสิงคโปร์ประมาณ5โมง
1: ครับ
2: แล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็นั่งเครื่องจากไครสต์เชิร์ชไอ้โทษจากแชงยีสิงคโปร์ไปลงที่ไครสต์เชิร์ช
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นเมืองเอกของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ไปถึงที่นั่นรู้สึกจะประมาณ9โมงกว่าๆนะ9โมงกว่าๆสนามบินที่ไครสต์เชิร์ชก็ต้องบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะ
1: ครับ
2: ไม่พลุกพล่าน
1: นะครับ
2: นะขั้นตอนการเข้าเมืองก็ไม่ได้มีอะไรสะดุดเพราะว่าเราก็ทำทุกอย่างไปเรียบร้อยนะอาจจะมีเรื่องการตรวจของที่เอาไป
1: ครับ
2: ค่อนข้างเข้มข้นนะ คืออาหารการกินนี่ไม่ต้องเอาไปเลยถ้าใครเอาไปก็เอาไปฝากให้ไกด์เขาไปดีแคลร์แล้วให้เจ้าหน้าที่เขาดูเองว่าอะไรเอาเข้าได้เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เริ่มโปรแกรมการเดินทางไปรอบนี้ทั้งผมทั้งไกด์ทั้งอะไรทั้งหมดน่ะ25คนนะ25คนก็พอดี
1: ครับ
2: นะนั่งรถ45ที่นั่งก
1: ็สบายเลย
2: ใครอยากนั่งคนเดียวก็นั่งคนเดียว
1: ครับ
2: ใครอยากนั่งคู่ก็นั่งไปก็มีที่ไม่เป็นไปตามแผนการนิดหน่อยคือพอไปถึงควีนส์ทาวน์เนี่ยปรากฏว่าพายุหิมะเข้าฝนตก
1: ครับ
2: นะ2วันแรกนี่อากาศดีมากนะตอนที่แวะไปย่านที่เขาเรียกว่าเขตโอตาโก้นั้นเป็นเขตที่เขาปลูกองุ่นนะมีไร่องุ่นแล้วก็มีไวน์นะไวน์ของเขาก็กินสบาย
1: ๆครับ
2: นะอาจจะไม่เป็นที่รู้จักบ้านเราแต่รสชาติก็โอเคทั้งไวน์ขาวทั้งไวน์แดงก็โอเคแต่ผมก็ไม่ใช่คอไวน์นะทานได้เล็กๆน้อยๆนะที่ควีนส์ทาวน์เนี่ยฝนตกบนพื้นราบ
1: ครับ
2: แต่บนภูเขาเนี่ยที่เป็นเขาสูงเขาเรียกเทือกเขาแอลส
1: ์
2: นะเทือกเขาแอลส์นี่มันเป็นเทือกเขาที่อยู่ในแนวนี้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นทางนะ
1: อ
2: ยู่ทางฝั่งตะวันออก East Coast นะตรงเมืองอะไรไคคูร่าหรือไงเนี่ยสักที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ลากแบบเยื้องๆอ่ะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: เป็นแนวเหนือใต้แต่ว่าแนวเหนือใต้แบบตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ไปทางแถวควีนส์ทาวน
1: ์
2: ควีนส์ทาวน์นี่ก็อยู่ทางฝั่งตะวันตกเวสต์โคสต์นะถ้านั่งรถใช้เวลาประมาณสัก7ชั่วโมงจากไครสต์เชิร์ชไปควีนส์ทาวน์ด้วยเหตุที่ควีนส์ทาวน์เนี่ยฝนตกพายุหิมะถล่มบนยอดเขาก็เลยไม่ได้ไปสองที่อันหนึ่งก็คือไปล่องเรือเพื่อดูฟยอร์ดที่เขาเรียกว่ามิลฟอร์ดซาวยอดเขานะอีกอันที่ไม่ได้ไปก็คือทานน้ำแข็งอะไรนะฟอกกาเซียแล้วก็จะไปนอนบนเขาเนี่ยไม่ได้ไปก็เปลี่ยนเป็นวิธีอย่างอื่นไปนั่งรถซาฟารีเลาะเข้าไปตามหน้าผาตามช่องเขาแล้วไปที่ลำธารที่เขาล่อนทองคือที่นิวซีแลนด์นี่ก็เหมือนกับหลายๆที่นะช่วง1850คศนะ
1: ครับ
2: คศ1850จนถึงประมาณคศ1870เนี่ยมันเกิดตื่นทองทั้งโลกที่ออสเตรเลียก็มีช่วงหนึ่งเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
2: ที่นิวซีแลนด์เนี่ยประมาณช่วงปี1860ถ้าเป็นที่อเมริกาก็จากเพลงซัตเตอร์มิลล์อ่ะ47อ่ะ
1: ครับ
2: ปี1847ที่แคลิฟอร์เนียที่อลาสก้าก็เหมือนกันนะมันเกิดยุคตื่นทองพร้อมกันทั้งโลกเลยในระยะเวลาช่วงนั้น
1: ครับ
2: ทศวรรษ1850จนถึงทศวรรษ1870นะก็มีคนไปตั้งลกลากเพิ่มขึ้นต้องบอกก่อนว่านิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือคนที่ไปออสเตรเลียเนี่ยเป็นคนคุก
1: ครับ
2: นักโทษส่วนใหญ่นะแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเสรีชนก็จะมีไปจากไอร์แลนด์มีไปจากสกอตแลนด
1: ์ครับ
2: แล้วก็ไปจากอังกฤษนะเนี่ยสามพวกเนี่ยก็ไปแย่งที่อยู่พวกเมารีแต่ในท้ายที่สุดก็กลมกลืนกันมีการทำสงครามเล็ก
1: ๆครับ
2: ย่อยๆกันนะคนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเมารีเนี่ยมีประชากรประมาณ 30% คนที่อพยพเข้าไปตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยนะประมาณ 70% ผมจำตัวเลขประชากรเขาไม่ได้แต่คิดว่าคงประมาณสัก5ล้านนักท่องเที่ยวนี่ประมาณ3ล้าน5
1: ครับ
2: ใน3ล้าน5เนี่ยล้าน5มาจากออสเตรเลีย ปจากบ้านเราตัวเลขล่าสุดเมื่อปี
1: 2028
2: ประมาณ 20,000 คน
1: 20,000 คน
2: เออ 20,000 คนเราอยู่ประมาณอันดับ8อ่ะ
1: ครับ
2: อันดับ1ก็จะเป็นออสเตรเลียอันดับ2รู้สึกจะเป็นทางสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
2: ทางญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ใกล้หน่อย
1: เพราะออสเตรเลียมันโอ้โหมันแป๊บเดียวก็ถึงนะ
2: ก็
1: จากบริสเบนจากอะไรจากเมลเบิร์นจากซิดนีย์มันขึ้นเครื่องไป
2: ใกล้
1: ไปโอ๊คแลนด์แป๊บเดียว
2: 2ชั่วโมงผมไม่ได้ไปเกาะเหนือ
1: ครับ
2: เกาะเหนือนี่เมืองเอกหรือเมืองหลวงคือออคแลนด
1: ์
2: แล้วก็มีเมืองรองคือเวลิงตัน
1: เวลิงตัน
2: เวลิงตันอยู่ข้างล่างของเกาะเหนือ
1: ครับ
2: แล้วมันจะมีเลอเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบมาทางเกาะใต
1: ้ครับ
2: ถ้าพูดถึงเที่ยวอ่ะก็เที่ยวเกาะใต้เพราะที่เที่ยวเยอะที่เที่ยวทางธรรมชาติแบบคือถ้าพูดถึงสวยเนี่ยมันสวยแบบสวยธรรมชาติไม่ต้องแต่งมาแต่ไอ้สวยแบบสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันสวยตุ๊กตาของณัฐพงศ
1: ์
2: คือมันทำดีหมดไงไอ้ที่นี่ก็สวยแบบสวยธรรมชาติไม่ได้สวยแบบตกแต่งมากนะแต่ก็อากาศดีนะโดยเฉพาะ3วันสุดท้ายนี่แดดออกจ้ามากเลย2วันเนี่ยคึมฝนคึมแดดคึมฝนแบบโอ้เที่ยวไม่สนุกเลยนะอันนี้เป็นเรื่องภัยธรรมชาติช่วยอะไรไม่ได
1: ้
2: นะก็เปลี่ยนแผนในการเที่ยวใหม่อะไรใหม่ให้มันสอดคล้องกับเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปสรุปก็คือว่าไม่มีใครป่วย
1: โอ้โหโชคดี
2: 9วันที่ไปไม่มีใครป่วยแม้แต่คนเดียวเลยผมเองก็ไม่ป่วยนะถามว่าเวลาที่ห่างกัน5ชั่วโมง
1: ครับ
2: นิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเนี่ยถ้าในแง่ของการไปเที่ยวไม่ค่อยมีผลนะ
1: ครับ
2: ถ้าเวลาช้ากว่านี่มีผลไปยุโรปเนี่ยตอนบ่ายนี่ไม่สิ้นสติสมปดีไม่ได้เรื่องเลย
1: เพราะเวลาลดก่อน
2: ใช่แต่ที่นี่มันไม่นะไม่มีเจ็ตแลกไม่มีอะไ
1: ร
2: นะก็ไปเที่ยวเพลินๆก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทั้ง20กว่าคนที่ไปด้วยกันนะเช่นเคยอ่ะผมไม่ต้องเสียตุ้งสตังค์เวลาไปเที่ยวตราบใดที่ยังมีคนไปเที่ยวได้ก็ยังไม่ต้องเสียเงิน
1: ครับ
2: นะแต่ก็คงจะอีกสักพักนึงอ่ะกว่าจะไม่มีคนเที่ยวด้วยหรือตัวเองไม่อยากเที่ยวแล้วนะที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะผมต้องบอกคุณณัฐพงศ์ว่าผมแทบไม่ได้ติดตามข่าวเลย
1: ครับ
2: แม้ว่าจะมีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ที่ผมซื้อออนไลน์อ่านในโน้ตบุ๊กได้นะทั้งไทยรัฐทั้งกรุงเทพธุรกิจทั้งบางกอกโพสต์3เล่มเนี่ยได้อ่านแต่ว่ามันก็ไม่ได้อารมณ์เหมือนอยู่เมืองไทยกลับมาอ่านหนังสือพิมพ์บ้านเราเหมือนโลกมันจะแตกนะทพงศ
1: ์ครับ
2: เรื่องสวเรื่องอะไรพวกนี้นะมันถ้ามวลอยู่ในบ้านเรานี่อึดอัดมากนะมันจะมีแต่ข่าวในลักษณะที่มันผมไม่อยากเรียกว่ามันเซนซิทีฟนะเพราะว่ามันข่าวแบบอิโมชันมาก
1: ครับ
2: แล้วก็ยังไม่รู้จะจบยังไงแต่อย่างที่บอกอะว่าตารางเวลามันจะเป็นแบบ

0: พอไม่ถูกต้องแล้วคนเกี่ยวข้องกี่มากน้อยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงทิ้งช่วงไปนิดนึงนะก่อนที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งน่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลานะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ดีไม่ดีเนี่ยเดือนพฤศจิกาเลยนะถ้าจังหวะไม่เหมาะไม่ควรหรือแรงส่งจากไอ้เรื่องพวกนี้มันยังไปต่อเนี่ยในทางการเมืองรัฐบาลถ้าเอาตามสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนในแง่ความรู้สึกของผู้คนต่อรัฐบาลอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ามันมีทั้งแรงส่งแล้วก็แรงดึงนะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะในต่างประเทศด้วยก็เป็นเพราะฉะนั้นถ้าถามแบบคนที่เพิ่งกลับมาก็ต้องบอกว่ายังงงๆอยู่แต่ถ้าเอาอารมณ์ที่อยู่ต่างประเทศนะก็ต้องถือว่าไม่มีอะไรน่าสนใจ
1: ครับ
0: สำหรับความเป็นไปทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้
1: อ
0: ยสำหรับผมก็เอาเป็นว่าขอมารายงานตัว
1: ครับ
0: แต่ก็มีโปรแกรมอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าผมดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วอาจจะแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นสำหรับเดือนตุลาคมนะเผื่อใครสนใจจะไปเที่ยวด้วยกันนะ
1: ครับได้ครับ
0: ตอนนี้เรา
1: พักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็นสารสูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับสารต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจสามสูงสามต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับ
2: อ่ะเปิดสายก่อน
1: ครับผม02-248-1657 02-248-1657นะครับ
2: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญกลับมาแล้ว
1: กลับมา
2: หลังจากหายไปอาทิตย์หนึ่ง
1: ครับ
2: นะจริงๆก็จันทร์ถึงศุกร์บวกกับอีกจันทร์นึง7วันพอดีใครมีอะไรจะปุจฉาวิสัชนาก็เชิญ
1: ครับ
2: นะตามสบายตอนนี้ก็กำลังคิด

0: ว่าช่วงอภิปรายในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570
1: ครับ
0: ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวันจันทร์ที่7ถึงวันพุธที่9กันยายนเนี่ยจะพูดที่สงวนความเห็นเอาไว้ในฐานะกรรมาธิการหรือเปล่าให้ไปประชุมเนี่ยคงต้องไป
1: ครับ
0: แต่ว่ากำลังดูว่ามีอะไรที่ควรจะพูดอีกไห
1: ม
0: ถ้าไม่มีก็ไปนั่งนอน
1: ๆครับ
0: ที่สภาแต่ว่าตอนนี้คุยก่อน
1: ครับผม
0: คุยกับคนฟังก่อน
1: ได
0: ้คุณ
1: อดิศรนะสายสอง
0: คุณอดิศรครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพีณัฐพงศ
3: ์ครับ
2: จากการทำหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทดสอบโลกธรรม8อย่างชัดเจนเลยมีทั้งเชิญครับ
0: ว่ามา
2: ก็มีทั้งชอบไม่ชอบแต่ประเด็นคือมาอยู่ตรงนี้ครับ
0: เวลาในโลกธรรม8ไม่มีชอบกับไม่ชอบนะในโลกธรรม8นี่จะมีสรรเสริญกับนินทาไม่ใช่ชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบนี่เป็นชอบกับไม่ชอบนี่ไม่มีในโลกธรรม8ครับ
2: ชอบก็คือสรรเสริญไงครับ
0: ไม่เหมือนกันครับชอบก็คือชอบสรรเสริญก็คือสรรเสริญสิครับจะไปชื่อมันก็ไม่เหมือนกันการอธิบายมันก็ต่างกันอยู่แล้วเอาเข้าประเด็น
2: ประเด็นคือเวลามีคนชมเนี่ยอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจตามคำชมไหม
0: ก็ต้องดีใจสิครับคนมาชม
2: แล้วคนที่เขามาติดเตียนนี้จิตตกต่ำตามคำติดเตียนเขาไหมครับ
0: ไม่นะถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: แสดงว่า
0: อย่าแสดง
2: ก็ยังชื่นชมชมกับ
0: ไม่ต้องไปแสดงอะไรทั้งนั้นหรอกเอาว่าประเด็นเถอะไม่ต้องนั่นหรอกมีประเด็นอะไร
2: แค่นี้ครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำคือมันพิสูจน์โลกธรรมแปดจริง
0: ๆโอ้ครับขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือมันไม่ต้องไปพิสูจน์นะมันเป็นที่มันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราได้ประสบพบเจอเท่านั้นเองไม่ได้พิสูจน์อะไรเนี่ยมันเป็นความจริงที่มันเป็นความจริงอยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องทำสตพ.
1: สตพ.คืออะไร
0: เคยได้ยินไหม
1: สตพ.
0: สิ่งซึ่งต้องพิสูจน
1: ์คุณเอ๋สายดึง
0: คุณเอ๋ครับ
4: ครับอยู่ครับ
0: เชิญครับ
4: ครับอาจารย์ครับจะมีไปเขมรอีกไหมครับ
0: เขมรหมายถึงอะไร
4: ฟังที่คุณรัฐพงศ
0: ์
4: เปิดเมื่อวานแล้วมันอินนะครับอาจารย์อยากจะรู้ว่าสรุปแล้วไอ้ที่มารับไอ้น้ำที่เขียนก็เขียนทั้งหมดนะครับมันมีหรือเปล่าครับ
0: อะไรฮะอะไรน้ำกระเสียนสมุทรที่ไหน
4: มันจะต้องมีไอ้น้ำอมฤตออกมาดิครับ
0: มีสิครับ
4: คุณรัฐพงศ์อ่ะ
0: มีครับ
4: ค้างไว้เลยครับ
0: อ๋อมีสิครับมีคนได้พระอบที่บรรจุน้ำอมฤตมีครับ
4: แล้วอยู่ตรงไหนของที่อาจารย์พาไปดูครับ
0: ถ้าเห็นพระอบเลยต้องประสาทบายนครับแต่ที่นครวัดกำลังกวนอยู่ครับที่ปราสาทบายนนี่มีคน
4: ไอ้ฝั่งใต้มันเป็นของของไอ้พวกยักษ์ตรงกลางเป็นพระพิษณุฝั่งขวาเป็นของเทวดา
0: ครับ
4: แล้วน้ำอมฤตอยู่ตรงไหนครับ
0: ในภาพเขียนนั้นไม่มีน้ำอมฤตแต่เป็นภาพอื่นมีครับไม่เข้าใจ
4: นิดนึงครับอาจารย
0: ์ไม่ไอ้นั้นมันกำลังกวนยังไม่ได้น้ำครับ

0: ไอ้กวนแล้วได้น้ำนี่ต้องไปดูที่ปราสาทบายอนมีคนถือพระอบขึ้นมาจากนั่นเลยเออใส่พระอบออกมาเป็นน้ำอมฤตอยู่ในพระอบชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เป็นเทวดาชื่อนึงอ่ะที่เป็นเทพเจ้าแห่งการรักษาพยาบาลนะคุณรัฐพงศ์จำชื่อไม่ได้โอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณสุภสันต์ครับสายสาม
0: คุณสุภสันต์
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
3: ครับจันผมขับรถผ่านไปผ่านมาผมสงสัยถนนบรมอ่ะ
0: บรมราชชน
3: ีได้ฟังคุณณัฐพงศ์พูดถึงเรื่องของที่จันทำหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ก่อนเขาต
0: ึ
3: กที่มันล้างอยู่อาจารย์อยากจะได้ความรู้นิดนึงเพื่อจะได้หายข้องใจกันอาจารย
0: ์มัน
3: ตึกที่มันล้างอยู่เส้นหนึ่งที่เลยก่อนจะถึงราชพฤกษ์เลย
0: ทราบอยู่ซ้ายมือเวลาเราไปนครปฐม
3: ใช่ใช่อาจารย์น่าจะมีรายละเอียดนะขอความรู้หน่อยอาจารย์ครับ
0: ผมไม่มีรายละเอียดนอกจากว่ามันเป็นทรัพย์ที่เจ้าหนี้ยังไม่จัดการอะไรกับมันเท่านั้นเองครับ
3: อ๋อครับครับ
0: ถูกยึดทรัพย์ทอดตลาดครับ
3: อ๋อเสียดายนะอาจารย์เห็นตึก
0: ไม่ต้องเสียดายหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องมีใครทำอะไรสักอย่างนึงในอนาคตยังเหลืออยู่ 2-3 ตึกนะครับในกรุงเทพแถวสุขุมวิทก็มีแถวเพชรบุรีก็มีอยู่ตึกนึงที่ลางๆอย่างนี้อยู
1: ่
3: อ๋อครับครับ
0: ครับถ้ามีเจ้าหนี้เข้ามาซื้อแล้วเขาดำเนินการต่อมันก็จบครับอันนี้มันเปลี่ยนมือเจ้าหนี้มาหลายทอดแล้วสุดท้ายใครเป็นเจ้าหนี้สุดท้ายสำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นอาคารแล้วก็ที่ดินตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้
3: ครับผม
0: ครับผม
3: ขอบคุณมาก
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือธนาคารมหานครมันเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารมหานครและอาจจะมีเจ้าหนี้อื่นอีกนะ
1: ครับ
0: ตัวบริษัทเขาล้มละลายเจ้าหนี้ก็ไม่รู้ว่าใครสุดท้ายยังเป็นของเป็นใครเป็นเจ้าหนี้อยู่ผมไม่ทราบ
1: อ
0: ันนี้ต้องไปตาม
1: ครับ
0: นะมันมาหลายทอดมาเป็นของบรรษัทบริหารสินทรัพย
1: ์
0: AMC แล้วตอนหลังก็มีการซื้อไปอีกทอดหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะทางสำนักงานประกันสังคมมันจะซื้
1: อ
0: แล้วมันตกลงอะไรกันไม่ได้ยังไงผมจำไม่ได้แล
1: ้
0: วแล้วมันก็ทิ้งค้างล้างไว้อย่างเงี้ยนะแต่ในท้ายที่สุดอ่ะมันก็ต้องทำอะไรกันสักอย่างนึง
1: ครับ
0: จะทุบตึกทิ้งทำใหม่ก็ว่ากันไปหรือจะบูรณะตึกอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังสร้างไม่เสร็จมันมี2ตึกนะตึกที่เป็นอาคาร8ชั้นนะตึกนึง
1: ไอ้ตึกที่เราเห็นนะส่วนใหญ่เป็นไอ้ที่เราเห็นผ่านๆนี่คือ8ชั้นใช่
0: ไม่ใช่อันนั้นตึกสูง
1: อันนั้นตึกอ๋
0: อมันยังมีอีกตึกนึงแล้วก็ยังมีเป็นบ้านที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ยังมีที่เป็นอาคารอยู่ด้านหลังอีกที่ผืนนั้นมัน20กว่าไร่คุณรัฐพงศ์แต่ผมไม่รู้ว่าเจ้าของเดียวกันหรือว่าเจ้าหนี้เดียวกันหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ตามเหมือนกัน
1: ครับ
0: ต่อครับ
1: 02-248-165702-248-1657นะครับ
0: คนที่รู้เรื่องดีที่สุดน่าจะเป็นกรมบังคับคดีนะเพราะมันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู
1: ้ครับ
0: แล้วเงินกู้นี่ลูกหนี้ล้มละลายก็เจ้าหนี้ก็ต้องไปบังคับชำระหลักประกันมันจะมียังไงผมจับไม่ได้แล้วนะก็มีหลายแห่งนะในช่วงนั้นแล้วก็อย่างไอเนี้ยทางเซ็นทรัลทางเนี้ยยูนิเวสแลนด์เห็นไห
1: ม
0: ทางตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเขาก็ทำอะไรไปจบแล้วแล้วก็ยังมีตรงแถวเพชรบุรีเป็นตึกล่างๆอยู่อีกตึกหนึ่งที่ผมก็ขึ้นขับรถผ่านก็เห็นอยู
1: ่
0: แต่ไม่รู้ของใคร
1: คุณวรวุฒิครับสายสอง
0: คุณวรวุฒิครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญครับ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: ผมว่าจะถามหลายทีแล้วพอดีมีคุยเรื่องตึกล้างจะถามตึก
0: ยังมีตึก
4: วัฒนจักรเก่าอ่ะ
0: เออใช่
4: ผมขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยม
0: ัน
4: ก็ไม่ได้ทำอะไร
0: คนจะไปทำกับคนที่เป็นเจ้าของยังคุยกันไม่รู้เรื่องมั้ง
4: อ๋อเพราะว่าผมดูแล้วมันเริ่มโทรมขึ้นโทรมเพราะผมขับผ่านบ่อยไง
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อหรือไม่ทำอะไรต่อเราก็ไม่ทราบ
4: แต่มันนับวันมันยิ่งโทรมอะไรตึกอะไรที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนทำผมดูแล้วสังเกตหลายที่แล้ว
0: ธรรมดา
4: จะโทรมหมดเลย
0: ก็ยังมีตึกตรงหัวถนนสีลมกับบางรักอ
4: ่ะนั่นแหละไอ้นั่นจะชื่อว่ามีคนตายแล้วก็คนชอบขึ้นไป
0: เองแต่นั่นก็ยังอีกตึกนึงนะตึกของคนที่เคยเป็นสถาปนิกดังๆอ่ะนั่นก็อีกตึกนึง
4: อ้าวแล้วไอ้ ไอ้แผงโฆษณานั้นใครได้ไปล่ะครับ
0: ผมไม่ทราบจริงๆอ่ะใครเป็นเจ้าของอะไรต่ออะไร

0: ็ไม่รู้ไม่แล้วก็ยังมีตึกที่จะทุบแล้วไม่ได้ทุบกับอีกอัน
1: ใหญ่เลย
0: ตรงบางลำพูตึกนิ
2: วเวิลด
1: ์ตอนนิวเวิลด
0: ์เออยังไม่ได้ทุบก็คาคาสั่งอยู
1: ่นิวเวิลด์ข้างใต้ก็ปลาเยอะ
0: ก็นั่นแหละเขาก็เป็น
1: ที่เลี้ยงปลา
0: เออไม่รู้เป็นที่เลี้ยงปลาเป็นอะไรก็ว่ากันไป
1: โอเคครับผมข้องใจตรงนี้แหละ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้มันน่าจะมีคนไปทำ
2: ครับ
0: นะสถานะปัจจุบันของตึกที่มันคือปีหน้าจะครบ30ปี
2: 30ของ
0: การลอยตัวข้างเงินบาท
2: เออใช่จริงจริงใช่ใช่ใช่ปี2540นะ
0: ไอ้เรื่องนี้มันน่าจะมาจนล้มละลายจนอะไรกันประมาณสักปี4647อ่ะ
2: ครับ
0: นะกว่าจะยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเนี่ยจากหลังจากนั้นเราไม่ทราบจริง
2: ๆ
0: ก็มีหลายตึกที่มีสภาพอย่างนี้แล้วก็รีโนเวทไปทำไปเก็บไปนะคนที่ไปประมูลมาได้เข้ามาขายต่อมีคนเอาไปทำต่อมันก็จบแม้แต่ตึกไอ้ที่สำนักงานประกันสังคมไปซื้อตรงไอ้ดินแดงนี่ก็เหมือนกันตรงถนนอโศกดินแดงนี่ก็เหมือนกันนะแต่เนี่ยตรงแถวโค้งดินแดงอ่ะแถวแม่พระฟาติมาเลยนะ
2: อ๋อไอ้สกาย
0: เออนี่ก็เหมือนกันใช่ก็มีคนไปซื้อแล้วก็ไปทำต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีหลายๆที่อ่ะที่มันเป็นปัญหาตกค้างทางประวัติศาสตร์จากวิกฤตเศรษฐกิจอ
2: ่
0: ะก็มีหลายๆที่แหละไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะต่างจังหวัดก็มีนะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเพราะคดีหมดอายุความก็20ปีใช่ไหมคุณนัทพงศ์กว่าจะเคลียร์อะไรกันได
2: ้
0: สุดท้ายเป็นยังไงก็เราก็ไม่ทราบอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญครับ
2: ครับ02 248 1657 02248 1657นะครับ
0: อ่ะผมขอรับสายคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาอีกชุดหนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นจะแจ้งโปรแกรมที่ผมจะไปเที่ยวครั้งหน้าเผื่อมีใครสนใจ
2: ครับ
0: นะเพราะบางท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวไม่รู้เลย
2: ไม่บอกเลย
0: ไม่บอกกล่าวเลยอันนี้ก็จริงนะ
2: ครับ
0: บางทีมันเต็มตั้งแต่ในมุ้งแล้วผมก็ไม่ได้มาพูดนะโอเคต่อ
2: คุณปุ๋ยสายหนึ่ง
0: คุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ย
3: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วีระณัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
0: เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเพราะผมเคยไปที่ไครสต์เชิร์ชเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปขนาดไหนครับอาจารย์
0: ปกติ
3: ครับพอดียังอยู่ในรถก็เดี๋ยวผมฟังขอฟัง
0: ไม่ต้องนั่นอ่ะไม่ต้องไม่ฟังไปเลยไม่ต้องไม่ยาวคือมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ช้าๆมันไม่เปลี่ยนอะไรมากหรอก
3: เออครับ
0: ครับผมครับผมครับผมโอเคครับ
3: ครับ
0: ไม่เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่คุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: นิวซีแลนด์เนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรอกแล้วเขาไม่ค่อยมีตึกสูงนะณัฐพงศ
2: ์ใช่
0: บ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
3: ครั้งนั้นที่ไปเขามีพาไปนั่งไอ้เรือบิ๊กโบ๊ทที่เขาขับแล้วก็มันจะขับแบบ
0: เร็วๆ
2: เร็ว
3: ๆรวดเร็วแล้วก็จะไปเอาหัวเราไปเฉียด
0: อันนี้ผมไม่เอาอันนี้ผมไม่เอา
2: ฮูก้า
0: เจ็ตโบ๊ทผมไม่เอาเจ็ตโบ๊ทผมครับผมโอเคครับ
3: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อ่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องโทรมาก็ได้นะ
2: ครับ
0: อันนี้ขอแจ้งสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวด้วยนะอันนี้จะเป็นโปรแกรมน่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคุณรัฐพงศ์ผมจะไปญี่ปุ่นคราวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เที่ยวเยอะมากแล้วนะแต่ไม่แต่ผมพลาดไปที่หนึ่งที่ผมไม่ได้ไป
2: ที่ไหน
0: เกาะที่เล็กที่สุดของญี่ปุ่นอะชื่อเกาะชิโกกุอ่ะญี่ปุ่นมันมีฮอกไกโดฮอนชูคิวชูแล้วก็ชิโกกุไอ้เกาะเนี้ยผมเนี่ยไปอยู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ตอนไปครั้งที่แล้วโรงแรมที่ผมพักเนี่ยมันมองเห็นสะพานข้ามเกาะผมก็ติดใจมาหลายทีแล้วว่าสักครั้งนึงต้องไปที่เกาะชิโกกุเมื่อสัก3เดือนที่แล้วเนี่ยดูสารคดี
2: ครับ
0: ชื่อมันมีจังหวัดอยู่จังหวัดชื่อจังหวัดโคจิคุณณัฐพงศ
2: ์
0: อันเนี้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็อาหารการกินที่สมบูรณ์มากคุณณัฐพงศ
2: ์
0: สมัยก่อนเนี่ยคนแทบไม่ได้ไปชิโกกุนะเพราะมั

0: อาจจะไม่สะดวกเอ่ยสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไม่พร้อมนะก็เที่ยวเมืองใหญ
1: ่อืม
0: ไอ้นี่เมืองใหญ่ก็ไปมาหมดแล้วณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คิดว่าไปเกาะชิโกกุครั้งนี้น่าจะเป็นการปิดการเที่ยวญี่ปุ่นตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วผมไปญี่ปุ่นเกือบ20ครั้งนะคุณณัฐพงศ์
1: โอ้โห
0: บางปีไป2ครั้ง3ครั้งส่วนหนึ่งเนี่ยเราชอบไปช่วงที่อากาศมันเย็นหน่อย
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ใช่เย็นแบบทรมานนะเพราะเราเป็นคนชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซนรอบนี้ก็จัดแบบว่ามีทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาตินะแล้วก็ออนเซนแล้วก็มีที่เที่ยวที่เป็นอาร์ตนิดๆผสมเข้ามานะก็ถ้าใครสนใจนะครับรายการที่จะไปเนี่ยเป็นรายการไปเที่ยวเอาว่าเที่ยวเกาะชิโกกุเป็นหลักก็แล้วกันแต่ครั้งนี้มันไม่มีเครื่องบินตรงไปลงชิโกกุนะ
1: ครับ
0: เราก็จะต้องไปลงที่โอซาก้าผมจะไปเป็นโปรแกรม7วัน5คืนสั้นๆคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไม่ทำให้คุณณัฐพงศ์ลำบากนะผมจะไปช่วงวันที่15วันพฤหัสที่15กับวันพุธที่21ตุลาคมตุลาคมนะครับกลางเดือนตุลาคมไปทางปลายเดือน15ถึง21ตุลาคมไป7วันนอน5คืนนะก็ออกเดินทางจากกรุงเทพ3ทุ่มโทษที่จริงเครื่องออกจริงๆอ่ะประมาณเที่ยงคืนนะก็ใช้สายการบินที่เราไปแล้วสบายใจที่สุดก็คือ
1: สายการบินอะไรฮะ
0: TG
1: อ๋อไทยอินเตอร์นะ
0: ไทยอินเตอร์ก็ไปลงสนามบินคันไซที่นครโอซาก้า
1: ครับ
0: ก็วันที่ออกเดินทางคือวันพฤหัสบดีที่15พอวันที่16ตุลาคมก็ถึงสนามบินคันไซตอนเช้าหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปคางาวะซึ่งอยู่ในภูมิภาคเกาะชิโคกุแล้วนะไอ้นี่น่าสนใจคุณณัฐพงศ
1: ์อะไรฮะ
0: มันมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอซึกุโอซิกะโทคุชิมะนะไอ้ที่นี่เนี่ยเขาทำแบบงานศิลปะเรียนแบบคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือเอาของจากประเทศต่างๆเนี่ยประมาณ29ประเทศ
1: ครับ
0: เป็นศิลปะระดับมาสเตอร์พีซแต่เข้ามาทำเป็นรีไพก้านะเป็นของเรียนแบบเนี่ยประมาณพันชิ้น มีทั้งไมเคิลแองเจโลโมเน่ดาวินชีอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณณัฐพงศ
1: ์
0: คือคล้ายๆกับว่าไม่ได้ไปเห็นของจริงก็ได้มาเห็นของที่เป็นของเรียนแต่ก็ทำเหมือนมากนะ
1: อ
0: ันนี้คนที่เขาเคยไปเขาเล่าให้ฟังผมเองก็อยากไปดูแล้วเขาบอกเลยว่าขอไปที่นี
1: ่
0: นะก็ไม่ถึงกับอาร์ตรุนแรงนะแต่ว่าไปดูว่าเออมันมีอะไรอยู่ที่ไหนนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: แล้วเขาก็พาไปสวนมรดกทางวัฒนธรรมวันแรกเราก็จะไปนอนที่โรงแรมโคโตฮิระออนเซน
1: โอ้ออนเซนตั้งแต่วันแรกเลย
0: ออนเซนตั้งแต่วันแรกเลยหลังจากนั้นวันเสาร์ที่17ตุลาก็ไปสวนสาธารณะแห่งชาติที่อยู่ในเกาะชิโกกุนะก่อนที่จะนำไปสู่โคจิคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคจิอยู่บนเกาะชิโกกุเมืองเนี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: อยู่ที่โคจิเขาบอกว่าปลาในแม่น้ำหนึ่งที่โคจิเนี่ยมันเป็นปลาพิเศษเลยนะเพราะว่ามันบริสุทธิ์มากนะมีคนเล่าให้ฟังแบบนั้นนะแล้วก็เราก็ไปดูอะไรนิดๆหน่อยๆมีช้อปปิ้งบ้างเสร็จแล้วก็ไปนอนโรงแรมออนเซนอีกคุณณัฐพงศ
1: ์
0: คืนที่สองเมอร์เคียวโคจิโทสะรีสอร์ทแอนด์สปา
1: ครับ
0: นะใครที่ชอบออนเซนก็ คืนที่2ก็ออนเซ็นวันที่3เนี่ยไปดูศิลปะร่วมสมัยนะไปดูตลาดคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วก็ไปหมู่บ้านฮิดากะซึ่งจะได้สัมภาษณ์สัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำที่เขาว่าดังมากคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นิโยโดรีเวอร์แม่น้ำนิโยโดนะแล้วก็มีการล่องเรือชมแม่น้ำลำธารมหัศจรรย์คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: น้ำใสจนเห็นพื้นน้ำอ่ะคุณณัฐพงศ์อันนี้ที่ผมอยากไปดูนะเป็นธรรมชาติแล้วเราก็กลับมาพักโรงแรมที่เราพัก คืนก่อนหน้านี้อีก1ออนเซ็น
1: โอ้โห3แล้วนะ
0: 3ออนเซ็นวันสุดท้ายเราออกจากโคตาฮิระออนเซ็นก็ไปหุบเขาโอโบเกะ
1: ครับ
0: ไปสะพานอิยานุเคะชิริบาตะนะของจังหวัดโทโคชิมะนะแล้วก็ไปเมืองเก่าสมัยเอโดะก่อนที่จะมานอนที่โรงแรมอาดาโวรีสอร์ทออนเซ็นเป็นคืนที
1: ่4
0: รุ่งเช้าเรากลับเข้าโอซาก้าไปตลาดคูโรมงจับจ่ายใช้สอยกินอาหารกลางวันอะไรกันเรียบร้อยแล้วย่านชินอะไรนะชินชัยบาชิชินชัยบาชิแล้วก็นอนที่โรงแรมที่โอซาก้าวันสุดท้ายก็ออกจากโอซาก้าเดินทางกลับนะจะไปทั้งหมด25คน
1: ครับ
0: ตอนนี้มีคนจองและจ่ายเงินแล้ว19คน
1: โอ้เหลืออีกแค
0: ่6ท่าน
1: 6ท่าน
0: 6ท่านสุดท้ายที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเกาะชิโกกุซึ่งผมคิดว่าน้อยคนจะไป
1: ครับ
0: ไปจังหวัดโคจิซึ่งธรรมชาติสวยงามมากนะช่วงวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมใครที่สนใจจะไปด้วยกัน6ท่านสุดท้ายสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับได้ที่บริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์02-934-8546ถึง50 02-934-8546ถึง50หรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้ LINE OA นะครับ
1: ครับ
0: LINE ID เขา @wonderlandtravel 6ท่านสุดท้ายไปเกาะชิโกกุไปช่วงฤดูใบไม้ร่วงออนเซ็น4คืนนอนที่ญี่ปุ่น5คืนออนซะ4คืน4คืนเราออนวันละ3ครั้งเท่ากับ12รอบ
1: ครับ
0: เอาให้คุ้มส่วนที่เหลือเป็นเที่ยวชมธรรมชาติ มีศิลปะสอดแทรกเล็กน้อย มีประวัติศาสตร์มีสวนสาธารณะท่านไปอ่านในโปรแกรมเอานะครับติดต่อที่บริษัท Wonderland Travel ด่วนเลยสำหรับท่านสุดท้ายที่จะไปด้วยกัน15ถึง21ตุลาคมโอซาก้าชิโคกุ6ท่านสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์02-934-8546หรือ LINE ID @wonderlandtravel 6ท่านสุดท้ายกลางเดือนตุลาคมตอนนี้เพิ่งจะกันยาเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งใครที่จะไปด้วยกันก็เชิญนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าคิดว่าไม่มีปัญหาได้ไปแน่นอน
1: ครับ
0: ช่วงนี้ผมจะเที่ยวเยอะหน่อยนะอย่าว่านะ
1: อย่าว่านะ พักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: 20นาทีสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับ
2: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
1: ครับ
2: นะคุยกันต่อ
1: คุยกันต่อคุยกันต่อ
2: หลังจากขายก่อเอียไปแล้วก็กลับมาคุยกันต่อ
1: ครับ
2: เบอร์โทรศัพท์
1: 02-248-1657 02-248-1657 นะครับ
2: ตอนนี้เวลาที่นิวซีแลนด์ก็3ทุ่มพอดี2ทุ่ม42นาที
1: ครับ
2: บวกไป5ชั่วโมงข้าพเจ้าก็กำลังสลึมสลืออยู่แต่ไปประเทศที่เวลามันเร็วกว่าเนี่ยปรับตัวง่ายกว่าไปประเทศที่เวลาช้ากว่า
1: ครับ
2: อันนี้จับประสบการณ์นะแต่ผมก็สบายนะ
1: เ
2: ที่ยวนี้ไม่ได้ใช้บริการของ TG ก็เพราะว่าไม่มี
1: บิน
2: แต่เห็นว่าปีหน้า
1: ครับ
2: ปีหน้าจะมีบินตรงไปโอ๊คแลนด
1: ์
2: คนที่ไปเที่ยวด้วยกันบอกว่าซ้ำได้
1: เ
2: พราะฉะนั้นผมก็จะซ้ำนะ
1: ครับ
2: ประมาณสักช่วงพฤษภาปีหน้า
1: พฤษภาปีหน้า
2: ฤดูใบไม้ร่วงจะซ้ำ
1: ครับ
2: จะบินไปโอ๊คแลนด
1: ์
2: เที่ยวเกาะเหนือสัก3วันแล้วก็ลงเกาะใต้สัก5วัน
1: โอ้ดันแฮปปี้เลยแฮปปี้เล
2: ยโอเค
1: คุณสมชายครับสายสอง
2: สมชายครับ
3: ใช่ครับสวัสดีครับอาจารย
2: ์เปิดวิทยุก่อนแล้ว
3: ข้าหลวงครับ
2: เชิญ
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์เชิญครับ
3: ครับอาจารย์ครับผมอยากถามหน่อยครับ
2: ว่า
3: หนังสือไอ้สัมมาอาชีพของอาจารย์นะครับยังเหลือไหมครับ
2: 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะไม่มีเหลือแม้
3: แต่หาได้ที่ไหนไหมครับ
2: ไม่มีเหลือแม้แต่เล่มเดียว
3: อยากจะได้สักเล่มหนึ่งเพื่อพี่สาวผมขอถามให้ถามอาจารย์นะครับ
2: เชิญไปที่ช้อปปี้ครับเชิญไปซื้อที่ช้อปปี้ครับที่ผมไม่มีสำนักพิมพ์ไม่มียังไม่มีโปรแกรมว่าจะพิมพ์
3: ช้อปปี้มีใช่ไหมครับ
2: ไม่ทราบครับลองไปถามดูครับ
3: โอเค
2: แต่ราคาจะ
3: แพงครับ
2: จะราคาจะแพงกว่าราคาหน้าปกนะครับ
3: ไม่เป็นไรเขาอยากได้ผมก็ต้องขายเขาครับ
2: ก็ต้องไปหาลองเปิดในมือถือแล้วก็ลองถามดูก็แล้วกันมีที่ไหนขาย
3: โอเคตอนนี้พุทธมณฑลสาย5ฝนตกหนักมากเลยครับ
2: ดีครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: คุณณัฐพงศ์ผมถามนิดนึง
1: ครับ
2: สระบุรีนี่มันน้ำท่วมอะไรวะ
1: น้ำมันท่วมตรงชะอมฮะ
2: ชะอมคืออะไรครับ
1: ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย
2: มันอยู่ตรงไหนครับคุณณัฐพงศ
1: ์อยู่ตรงเส้นแก่งคอยไปบ้านนาเส้นข้างหลัง
2: อ๋อ
1: วัดป่าสว่างบุญอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้จัก
1: ที่มีเจดีย์เยอะอ่ะ
2: ไม่รู้จัก
1: ค
2: ือน้ำมันมาจากเขา
1: น้ำมาจากเขา
2: แล้วตรงนั้นเป็นคลองเหรอหรือว่าไง
1: ใช่มันจะเป็นลำธารเล็กๆครับมันจะเหมือนสวนพึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นลำธาร
2: แล้วมัน
1: เขาจะมีรีสอร์ทเนี่ย
2: ทะลัก
1: น้ำมันเยอะแล้วมันก็ทะลักเข้าพื้นที่ที่เขาทำเป็นพวกลานกลางเต็นท์หรือว่ารีสอร์ท
2: ถ้าสมมติผมไปที่เนี่ยผมจะไปยังไง
1: ไปที่นี่ขึ้น M6
2: แล้วไปลง
1: แก่งคอย
2: ลงแก่งคอย
1: อันนี้แก่งคอยตรงนี้มันจะเป็นเส้นแก่งคอยบ้านนา
2: ฮะ
1: มันจะอยู่แถวๆนี้ครับ
2: บ้านนานี่คือนครนายก
1: ใช่
2: แล้วนครนายกเป็นไงบ้าง
1: ไม่เป็นไร
2: ไม่มีอะไร
1: มีน้ำเยอะ
2: วังตะไคร้
1: วังตะไคร้น้ำเยอะแต่ว่าจริงๆของที่ชะอมเนี่ยมันจะมีที่หนึ่งก็คือตรงคลองมวกเหล็กตรงแถวมวกเหล็กเนี่ยน้ำมันก็เยอะเหมือนกัน
2: โอ้แล้วน้ำมันมาจากไหนอ่ะ
1: น้ำมาจากฝนตกเลยครับ
2: ฝนภูเขาเนี่ยเหรอ
1: ภูเขาอย่างเดียวเลยครับฝนตก
2: เหรอ
1: น้ำมาจาก
2: ตอนนี้ยุบไปหมดละ
1: ยุบหมดแล้วว
2: ันเดียวว
1: ันเดียวใช
2: ่โอ้
1: คือแถวเนี้ยวังตะไคร้อะไรพวกเนี้ยมันจะแบบน้ำป่ามันจะแบบฝนตกเยอะแล้วหลังจากนั้นก็หลาก
2: มันมีน้ำตกนางรองใช่ไหม
1: ตรงนั้นมีน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
2: เจ็ดสาวน้อยโอเค
1: มีน้ำตกเจ็ดคดมีน้ำตกโกรกอีดก ไอ้นี่ไอ้โกอีดงเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่
2: ไม่ไอ้นี่มันเป็นลำน้ำสาขาที่ลงแม่น้ำป่าสักหรือว่าลงแม่น้ำนครนายก
1: โอ้ไม่รู้แต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นแม่น้ำนครนายกมากกว่าน
2: ครนายก
1: ครับ
2: แต่ว่าทางนครนายกยังไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรครับ
2: หลักๆก็คือสระบุรีชะอม
1: แค่นั้นวันเดียวแล้วก็จบมาตอนกลางคืนแล้วหลังจากนั้นก
2: ็น้ำป่ามา
1: ใช่แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาเฉพาะลานกลางเต็นท์ขึ้นมาเฉพาะไอ้ที่พักที่เขาอยู
2: ่เหมือนกับเราไปไอ้นครนายกตรงใต้ท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนมันก็มีลำน้ำ
1: อย่างนั้น
2: น้ำมันท่วมขึ้นมาหลากขึ้นมางั้น
1: ใช่ครับ
2: โอเคปีนี้แปลกๆนะไอ้ที่ไอ้แถวแม่ฮ่องสอนก็น้ำไอ้ถนนโทษกาญจนบุรีทางไปบ้านอีต่องกันถนนขาด
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นั้นทองผา
1: ทองภูมิอันนั้นฝนตกหนักมากตกหนัก
2: ตกแช่ตกลงเนี่ยมันหมดฤดูฝนหรือยังวะ
1: มันตกเป็นที่อ่ะ
2: เออว่ะ
1: แต่ว่าเขาว่าภาคกลางแถวอุทัยแถวอะไรกลางตอนบนนี่ไม่มีฝนเลยนะครับ
2: แล้วทางจังหวัดน่านจบไปแล้ว
1: น่านจบไปแล้ว
2: โอ้ประหลาดเนาะเอออ่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับ02-248-1657
2: อืม
1: 02-248-1657นะครับ
2: เขาบอกว่าแถวริมแม่น้ำป่าสักทางจังหวัดทางอำเภอแก่งคอยทางสระบุรีก็มีรีสอร์ทดีๆเยอะใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ไหมเขาว่ามีรีสอร์ทที่ว่าน่าไปเที่ยวผมไม่เคยไปแถวนั้นเลย
1: ผมก็เพิ่งไปปีนี้
2: แล้ว
1: เพิ่งแบบหาข้อมูลแล้วไปปีนี้อ้
2: าวเหรอ
1: นครนายกนี่ก็เหมือนกัน
2: คือ
1: พื้นที่ของตำบลชะอมเนี่ยถ้าเราจะเทียบเนี่ยมันจะเหมือนสวนผึ้งอะคุณครับ
2: อ่าสิ
1: ลำน้ำก็ตื้นๆ อะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านไปผ่านมาถ่ายรูปสวยเขาก็แค่นั้น
2: สมมติว่าถ้าเราไปจากถนนพหลโยธินเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก่อนถึงสระบุรีเราเลี้ยวรู้ว่าต้องเลยสระบุรี
1: เลี้ยวขวาก่อนเข้าหินกองอะ
2: เข้าหินกองอ๋อต้องเข้าไปทางหินกอง
1: ใช่แล้วก็ตรงไปข้างในเพื่อจะไปนครนายกตรงนั้นมันจะมีป้ายบ้านนานครนายก
2: ไอ้นี่มันจะเป็นพวกวิหารแดงอะไรพวกนั้นใช่ไหม
1: ใช่
2: วิหารแดงอะไรทางนั้นใช่ไหมเป็นฝั่งตะวันออกของถนนพหลโยธิน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ตะวันออกฝั่งขวามือ
2: ฝั่งขวามือเนาะ
1: ใช่ครับ
2: โอเคอ่ะ
1: คร
2: ับ คุณ
1: พงพัฒน์ครับสายหนึ่ง
2: คุณพงพัฒน์ครับ
4: ครับ
2: เชิญครับ
4: สวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
2: เชิญครับ
4: สอบถามอาจารย์นิดนึง
2: ว่า
4: การนักกรรมธิการพิจารณางบประมาณเนี่ย
2: ครับ
4: ผมได้ยินคำว่าเงินนอกงบประมาณนะครับอันที่หนึ่ง
2: ครับ
4: นี่เงินนอกงบประมาณเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการจ่ายทางงบประมาณแล้วมันเก็บไว้ที่ไหนครับเงิน
2: มันจะมีระเบียบอะที่ว่าคือบางหน่วยงานเขามีรายได้และไม่ต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังมันก็จะเป็นเงินนอกงบประมาณบางอันนี่ก็จะเป็นกองทุนที่รัฐบาลเอาเงินให้ไปแล้วก็ไม่ต้องเรียกคืนก็เป็นเงินนอกงบประมาณเงินนอกประมาณก้อนใหญ่อันนึงที่เราอาจจะได้รู้จักกันก็คือกองทุนประกันสังคม
4: อ
2: ันนี้ประมาณ3 ล้านล้านบาทแล้วก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันนี้ก็จะประมาณสัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็จะมีทุนหมุนเวียนย่อยๆเยอะแยะตะแปะไปหมดอะรวมทั้งเงินที่เก็บได้แล้วรัฐบาลต้องส่งให้อย่างเรื่องภาษีเทศบาลซึ่งจะไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่ากองทุนที่มันอยู่ในหน่วยราชการเยอะแยะอย่างประมูลเลขสวยอย่างอะไรพวกนี้เต็มไปหมดอ่ะอันนี้ต้องไปเปิดหนังสือเอกสารงบประมาณเล่มที่17อ่านกันแล้วกันครับจะเห็นรายละเอียดครับ
4: แล้วอย่างนี้เงินตรงนี้มาสามารถจัดสรรในงบประมาณ
2: ได้ครับแต่ว่าต้องมีระบบระเบียบตอนนี้เรากำลังจัดระเบียบเรื่องนี้อยู่ครับ
4: โอเคเยี่ยมเลย
2: ได้
4: เรื่องที่สองที่อาจารย์บอกว่าระหว่างพิจารณางบประมาณเนี่ยตัวนี้สมควรตัดตัวนี้สมควรไม่สมควรใช่ยังไม่จำเป็นอะไรเนี่ยแล้วกรรมธิการเขาตัดจริงไหมครับ
2: ตัดถ้าตัดไปประมาณ11,000 ล้านครับ

0: แล้วเขาก็มาจัดสรรใหม่ครับคือตัวเลขงบประมาณรายจ่าย 3.788 ล้านล้านบาทนี่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าไส้ในนี่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยนมีครับเอาไว้วันที่7 8 9อ่ะเขาคงจะมีการอภิปรายเรื่องนี้กันติดตามการถ่ายทอดสดจากทางโทรทัศน์รัฐสภากันแล้วกัน
1: เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถ้าสวมฟังติดตามมาเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่มีความจำเป็นนะที่เราต้องของประมาณเป็นดำเนินการ
0: ก็
1: ที่มันแปลกนิดนึงก็คือไอ้ของโครงการขนส่งทางบกอ่ะที่ว่าค่าจดทะเบียนภาษีป้ายมงกล
0: อันนี้นำส่งครับอันนี้นำส่งครับไม่อันนี้นำส่งครับ
1: อ
0: ันนี้นำส่งที่ไม่ได้นำส่งคือทะเบียนป้ายสวยครับ
1: ก็คือจะส่งไม่ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถูกใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับเงินอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างกทมเนี่ยปีนึงประมาณ20,000กว่าล้านครับ
1: ก็มันแต่ยังหวัดได้แล้วก็มีกทมได้หลายคนก็แซวว่าโอ้เสียภาษีป้ายจะไปลงกทมกับท้องถิ่นหมดเลยเนาะ
0: ไม่ใช่สิครับถ้าภาษีป้ายนี่เป็นของท้องถิ่นอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลกลางครับ
1: เขาจะเก็บให้เนาะ
0: ต้องไม่ใช่ไม่เก็บให้เก็บใช้เลยครับไม่ได้ให้ครับ
1: ใช่
0: ครับผม
1: โอเคครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
2: คุณนันครับสายสาม
0: คุณนันคุณนันไม่อยู่ครับ
2: ครับ02
0: ขอท่านอื่น
2: 2481657024811657นะครับ
0: อ่ะผมขอรับอีกสัก2สายนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
2: ครับ
0: นะไม่มีอะไรสำหรับผมเนี่ยผ่านมาก็ผ่านไปนะตอนนี้ก็พักฟื้นเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
0: จำศีลจบแล้ว
2: จำศีลจบแล้ว
0: เข้าเงียบจบแล้ว
2: ครับ
0: ที่เหลือจะอารวาสแล้วเอพิโซด2ที่เหลือจะเริ่มอารวาสแล้วหลังจากที่เงียบๆมาสัก2อาทิตย์จะอารวาสแล้ว
2: ครับ
0: เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าน่ะ
2: อ
0: าทิตย์หน้าน่ะวันจันทร์น่าจะมีเมื่อกี้ถามคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมควรจะพูดอะไรในช่วงอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีวาระ 2-3 มั้ยคุณณัฐพงศ์ว่าควรอันที่บอกควรต้องไปทำกันบ้านนะคุณณัฐพงศ
2: ์อ๋อเหรอ
0: คุณแจ็คครับ
2: สาย2ฮะ
0: คุณแจ็คเชิญ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
3: รายงานเส้นทางสายบกครับอาจารย
0: ์เออ
3: ผมมาถึงโคราชตั้งแต่ก่อนเที่ยง
0: เออ
3: ครับก็ปิดคือก็เห็นช่วงที่จะขึ้นแล้วอาจารย
0: ์
3: ก็เป็นช่วงๆก็สะดวกผมว่าถ้าเปิดแล้วก็น่าจะโอเคนะอาจารย
0: ์กลาง
3: แต่ว่าช่วงปลายที่จะเข้าโคราชยังไม่เสร็จผมว่าเห็นเขากำลังขุดทำต่อหม้ออะไรอยู่สักอย่าง
0: ประมาณกลางปีหน้าเสร็จครับ
3: ครับแต่ระหว่างทางตอนขึ้นก็ผมว่าสะดวกดีอาจารย์เพราะว่ามันเกาะคือจากเอาว่าจากบางใหญ่มานะอาจารย
0: ์
3: ตรงไปทางขึ้นบางใหญ
0: ่
3: อะไอ้ไม่ใช่บางใหญ่ไอ้ตรงรัชกาญจนาภิเษกไอ้ตรงวังน้อยอะ
0: ครับ
3: ไล่มาเนี่ยปึ๊บมาเนี่ยผมว่าสะดวกดีปักช่องสีคิ้วอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
3: ก็เห็นทางขึ้นมาสะดวกดีวันนั้นบอกคุณณัฐพงศ์ว่าเดี๋ยวถ้าผ่าน
0: จะมาเราไปได้จนสุดทางตรงไหนอะถึงโคราชเลยไหม
3: สีคิ้วไม่จะไม่ถึงอาจารย์สีคิ้ว
0: นะโอเค
3: สีคิ้วครับตอนนี้พอซีคิวปุ๊บรถติดเลยเพราะว่ามันตรงกลางกำลังขุดกำลังผมว่าอย่างที่อาจารย์ว่าแหละประมาณปีหน้า
0: ประมาณปีหน้าถึงจะเรียบร้อย
3: ปีสามสิบประมาณนั้นสามสี่สิบโลนะอาจารย์ต้องประเมินดู
0: ได้ครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
3: อาจารย์ไม่ทราบรอบนี้มีสงวนความเห็นไหมอาจารย
0: ์มีครับ
3: โอเครอฟังอาจารย
0: ์ได้ครับขอบพระคุณ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับ
2: ครับ
0: สงวนนะแต่จะพูดหรือเปล่าขอดูอารมณ์ก่อนผมเป็นศิลปินนะอาร์ตนะแต่ว่าที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะสำหรับ3นาทีสุดท้ายถ้าใครว่างตรงกันวันที่15ถึงวันที่21ตุลาค
2: ม
0: ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไปเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วผมเน้นเกาะเดียวเลยครับชิโกกุเป็นเกาะเล็กสุดของญี่ปุ่นแล้วก็คนไปเที่ยวน้อยธรรมชาติดีที่สุดเท่าที่ผมทราบมาเราจะออกจากกรุงเทพวันพฤหัสที่15 บินจากกรุงเทพไปลงสนามบินคันไซที่นครโอซาก้าหลังจากนั้นก็นั่งรถจากโอซาก้าแล้วก็เที่ยวทั้งหมดบนเกาะชิโคกุ มีทั้งสวนสาธารณะ มีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งแหล่งออนเซ็นโอสำหรับใครที่ชอบออนเซ็นเราไปนอนญี่ปุ่น5คืนออนเซ็น4คืนใครที่เป็นขาช้อปปิ้งมีให้ที่ให้ช้อปปิ้ง2ที
2: ่
0: ห้างอีออนที่หนึ่งแล้วก็ในตัวนครโอซาก้าอีกที่หนึ่ง
2: ครับ
0: อาหารการกินไม่ต้องห่วงนะครับวันเดอร์แลนด์เขาก็จัดเต็มพิกัดถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนว่างตรงกันทุนทรัพย์พอมีชอบออนเซ็นเน้นเลยนะชอบออนเซ็นนะเพราะถ้าไม่ออนเซ็น4คืนเนี่ยเสียของเท่ากับเราเสียเงินฟรีๆไปเกือบ 20,000 คุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: จะพอออนเซ็นคืน 4,000 นะออนเซ็นนะก็ใครที่สนใจจะไปทั้งหมดผมต้องการพาไป25คนตอนนี้มีคนจองและจ่ายเงินแล้ว19คน
2: ครับ
0: 6ท่านสุดท้ายครับสนใจก็โทรศัพท์ไปขอโปรแกรมรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งสะดวกเพราะไม่ต้องขอวีซ่าไปญี่ปุ่นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ติดต่อที่บริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์02-934-8546ถึง50
2: ครับ
0: 02-934-8546ถึง50หรือติดต่อทางไลน์ก็ได้ LINE OA ของเขาไลน์ ID คือ @wonderlandtravel ย้ำว่า6ท่านสุดท้ายสำหรับโปรแกรมโอซาก้าชิโคกุ15ถึง21ตุลา
2: ครับ
0: ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จองและจ่ายเงินแล้ว19ท่านขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับ6ท่านสุดท้ายที่จะไปเที่ยวกันย้ำติดต่อทาง LINE IDWonderland Travel หรือเบอร์โทรศัพท์บริษัท Wonderland Travel
2: ครับ
0: 02-934-8546ขอโปรแกรมเขามาดูก่อนแล้วก็สอบถามค่าใช้จ่ายเขาให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจนะเพราะว่ามันใช้เงินมากอยู่ไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้พอๆกับไปอเมริกาพอๆกับไปยุโรปแล้วครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: วัน5คืน7วัน5คืนนะครับไปวันพฤหัสกับวันพฤหัสพฤหัส15กับพฤหัส21ขอบพระคุณล่วงหน้าพรุ่งนี้มาเจอกันคุณณัฐพงศ์
2: ครับผมลาไปก่อนครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแฟนๆคลื่นความคิดแฟนๆรายการบอกเล่า965ค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะ7วัน7คืนเลยกับเรื่องราวดีๆของแขกรับเชิญวิทยากรประจำแล้วก็ผู้จัดรายการที่จะมาประจำการกันทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนี้ค่ะใครจำได้บ้างวันอังคารเราจะมาชวนกันตั้งขบคิดชวนคิดชวนตั้งคำถามให้กันระดมหาคำตอบไม่ว่าจะเป็นประเด็นร้อนเย็นหรือประเด็นสดประเด็นแห้งมันส่งผลกระทบกับคุณผู้ฟังทั้งนั้นใครรับผิดชอบใครดูแลและเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรกับคุณนิรุตนะคะคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริชัญญาพร้อมแล้วสวัสดีค่ะพี่นิงค่ะ
3: สวัสดีครับ 96.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage และจีผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิงตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีอยู่ไหมคะหลายๆท่านป่วยกันไวรัสระบาดกันเลยค่ะพี่
3: ใช่เป็นห่วงเป็นห่วงหลายๆท่านท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆที่กระดูกจุด5นะครับรวมถึงพี่เก่งด้วยก็ไม่สบายกันเป็นแถวเนื่องจากว่าฝนตกแบบไม่หยุดเลยอะนะ
2: ตกหนักเลยแล้วก็เดี๋ยวมีละอองด้วยใช่ไหมคะแล้วมีท่วมขังอีก
3: ใช่ใช่แล้วก็มันจะเป็นที่มาของโควิดไง
2: โอ้โหนี่หลายคนตรวจแล้วก็สองขีดกันเป็นแถวอะค่ะ
3: ใช่เพราะว่าเขาคือโรคประจำท้องถิ่นไปแล้ว
2: ใช
3: ่เรากับเขารู้จักกันดีแล้ว
2: เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนไข้เลือดออกเหมือนโรคหนึ่งโรคไปเลย
3: ใช่เลยแล้วก็จะบวกไข้หวัดใหญ่นี่ก็มาท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้ก็ก่อนหน้านี้ผมก็ไปฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วที่โรงพยาบาลที่เก่งไปแล้วก็ตอนนี้เขาก็เปิดให้ฉีดกันทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยแล้วนะครับก็ดูเช็คดูตามโรงพยาบาลของรัฐได้ว่าที่ไหนมีส่วนมากจะให้ฉีดฟรีไม่เสียสตางค
2: ์ผู้ใหญ่กลุ่มเปราะบางค่ะ
3: ใช่ผมก็ไปฉีดมาแล้วก็ไม่เสียสตังค
2: ์ะ
3: นะครับก็ดีอันนี้ก
2: ็ไม่มีรุมไม่มีอาการอะไรข้างเคียงใช่ไหมคะพี่หนิงคะ
3: ก็เป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะมีแบบรุมปวดที่จุดบางทีตอนหลังๆเนี่ยเราคุ้นนะเราฉีดบ่อยทุกปีแบบผมนี่ฉีดปีละ2ครั้งก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบระบมแบบประกอบระบมกันที่2วันแล้วก็เพื่อนๆน่ะตอนเด็กๆเอาฉีดว่าชอบวิ่งมาแล้วมาชนนะโอ้โหเหมือนหล่นจากที่สูงลงมา
2: โกรธกันไปเลยนะว่าใครมาวิ่งไล่ตีแขนที่ฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้เลยได้ไหม
3: ครับวันนี้คงไม่มีคำถามอะไรพี่เก่งวันนี้คงจะมีแต่เรื่องเล่านะครับท่านผู้ชม
2: พี่หนิงเจออะไรมา
3: ก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าคิดมาทั้งอาทิตย์เนี้ยมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะไปที่เขาไปเมืองอะไรนะครับที่เขาทำเบียร์ครับ
2: ชิงเต่า
3: แล้วเป็นยี่ห้อเขาไม่โฆษณานะครับแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ระหว่างชนชาติ
2: ผู้ปกครองใช่ไหมที่เขาไปยึดพื้นที่เขาก็เลยต้องทำ
3: จริงๆก็ไม่ได้ยึดอะเขาไปขอใช้เขาไปเช่าเลย
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเขาทางเยอรมนีเขามองว่าทำไมไม่มีใครสนใจเมืองชิงเต่านี้ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ดีมาก
2: ๆท่าเรือ
3: สามารถทำการค้าขายได
2: ้
3: ก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ค้างอยู่ตรงนี้ว่าอยู่ๆเรามาชิงเต่าเนี่ยแต่เราเห็นบ้านเรือนเนี่ยเป็นยุโรป
2: ใช่ค่ะใช่สวยงาม
3: ใช่ฮะสวยงามบ้านนี้สวยงามแบบเชอแบบสไตล์ยุโรปแต่ว่าเป็นยุโรปแบบไม่ค่อยเป็นมีฝีมือสวย
2: ๆ
3: อันนี้พูดแบบตรงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศเขาไงแล้วเขามาจากโพ้นทะเลและช่างที่นำมาคงไม่ใช่ช่างชาวเยอรมันทั้งหมดหรอกก็คงเป็นช่างพื้นบ้านด้วยของข้าวของหรือฝีมือในการทำก็จะสู้แบบบ้านของยุโรปอะไรจริงๆไม่ได้
2: ที่จะไปดูก็มีปราสาทที่พักของท่านเจียงไคเชกด้วยอันนี้ที่ชายหาด
3: เนี่ยอันนี้ก็น่าไปก็เป็นประวัติระหว่าง สองชาติที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองชาติในตอนนี้ทั้งจีนแล้วก็เยอรมนีนะครับก็น่าสนใจถ้าบอกว่าเราจะไปท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ว่าเหตุการณ์ที่เครื่องดื่มขึ้นมาอยู่แบบนี้แล้วก็มาอยู่ในประเทศจีนซึ่งไกลโพ้นเลยจากเยอรมนีแล้วก็ยังทรงอิทธิพลอยู่ของประเทศจีนซึ่งอยู่ในเอเชียเนี่ยในแต่ละประเทศเขาก็มีเครื่องดื่มของเขาประจำประเทศ
2: ที่ไทยของเราก็มีเยอะนะฮะพี่หนิง
3: เราจะนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเราก็พูดให้แบบคนที่โตแล้วฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังและในการดื่ม
2: คลื่นเรานี่17บวกนั้นไงพี่หนิง
3: 17บวกกับกัน70บวกผมไป80บวกแล้วไม่เป็นไรก็จะเล่าอันนี้ให้ฟังเรื่องของประวัติศาสตร์ตรงนี้เรื่องของสิ่งที่เกิดในบ้านเราก็จะเล่าเรื่องว่าตั้งแต่เรามีภายในเดือนที่แล้วอันนี้เพิ่งจะเริ่มเข้ามาสู่เดือนที่หลายๆท่านกำลังจะต้องตกงานแล้วก็อยู่กับบ้านที่เป็นเรื่องที่ดี
2: ไม่ใช่ตกงาน
3: ก็คือไม่มีงานทำ
2: ก็เรียกว่าให้เป็นวัยท่องเที่ยววัยพักผ่อนเต็มที
3: ่
2: ใช
3: ่ไห
2: ม
3: ค่ะสามสิบกว่าปีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะหยุดพักและให้คนอื่นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำแทนพวกคุณบ้างก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ดูแลประเทศไทยเรามาเป็นอย่างดี30กว่าปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาทั้งน้ำทั้งไฟเมื่อกี้เราพูดถึงว่าฝนเนี่ยกว่าจะไปหมดเอาก็ดูละกันยาหรือว่าเริ่มตุลาโน่นละเพราะนั้นก็ยังต้องระวังรักษาสุขภาพกันอยู
2: ่
3: แต่ว่าฝนที่มาเนี่ยก็ทำลายความเสียหายให้กับจังหวัดหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ว่าที่รุนแรงมากที่สุดก็คือทางเหนือที่จังหวัดน่านนะครับไม่ใช่ว่าแม่ฮ่องสอนก็เสียหายหนักเชียงใหม่ก็มีบ้างแม่เสลียงก็มีบ้างก็ไล่ลงมาเชียงรายก็มีบ้างแต่ที่เป็นตัวที่มุ่งความสนใจและต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าท่วมไปเกือบทั้งเมือง
2: ค่ะใช่ฮะ
3: คือจากออกไปจากนอกเมืองจากอำเภอปัวไหลล่องลงมาก็เหมือนจากน้ำจากที่สูงล่องลงมาผ่านมาใช้เวลา6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็จะมาเข้าสู่ตัวอำเภอแล้วก็มาถึงตัวด่านใหญ่ก็คือตัวจังหวัดน่านเลยแล้วก็ไหลผ่านลงมาก็เหตุการณ์ก็คล้ายๆกับบางแห่งในต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดถึงตรงนั้นของเราก็มีปัญหาของเราว่าทำไมน้ำถึงท่วมแล้วก็ไหลลงมาสร้างความเสียหายให้กับอีกหลายอำเภอก็เป็นเพราะว่าน้ำไหลจากที่สูงลงมาแล้วเราไม่มีการชะลอน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยพูดกับผู้ว่าก็ได้รับสั่งกับผู้ว่าแล้วก็ต้องทำเขื่อน 2-3 เขื่อนที่อยู่ข้างบนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมมาถึงตัวเมืองก็ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยงบประมาณยังไม่ออกเลยนะครับ
2: เห็นคลิปนี้ต้อง 30-40 ปีแล้วนะพี่หนิง
3: พี่เก่งดูพี่หนิงสมัยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วดูในคลิปน่
2: ะ
3: ท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่
2: ใช่ที่พี่หนิงส่งคลิปมาให้ใช่ค่ะเห็นอยู่ว่า
3: ก็ลองเปิดคลิปดูแล้วพี่เก่งก็ลองดูว่าผมไม่ได้พูดเรื่องปลดแต่นี่มาเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าใครแล้วก็ที่ประชุมก็หัวเราะกันอยู่ว่าหัวเนี่ยบอกก็ตั้งเรื่องไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำเรื่องสร้างเรื่องไปแล้วแต่ว่าทำไมก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้งบประมาณทุกคนในห้องก็หัวเราะก็มาจนถึงบัดนี้ไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องเล่าให้ฟังจากเรื่องเล่าให้ฟังจากน้ำท่วมมาเรื่องของไฟไหม้สองครั้งสามครั้งติดกัน
2: ในกรุงเลยนะฮะ
3: ในกรุงเลยแล้วก็เป็นไฟใหญ่ๆเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไฟต้นเหตุเราก็ไม่เคยจับต้นเหตุได้เลยนะพี่เก่ง
2: ส่วนใหญ่จะสรุปออกมากลายเป็นว่าไฟฟ้าลัดวงจรสัญญาณประกายไฟไปติดสายไฟแล้วก็วัสดุวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยที่เก่งเห็นนะไม่เคยจับมือว่าใครวางเพลิงใครลอบทำอะไรเสียหายได้นะพี่หนิงค่ะ
3: นั่นคือการปิดคดีเป็นแบบง่ายๆคือไฟฟ้าลัดวงจรเป็นคำฮิตมากสำหรับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟไหม้ของประเทศ
2: ค่ะ
3: ได้ยินมาแต่เด็กจนบัดนี้จะกลับกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วเกิดไปเป็นเด็กใหม่หรืออาจจะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะขี้เกียจรำคาญได้ยินไอ้คำตัดสินง่ายๆว่าไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเป็นคำฮิตมากเลยสำหรับคนตั้งแต่เป็นตำรวจ ดับเพลิงจนมากระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับกทม.ก็ยังใช้ศัพท์เดิมกันอยู
2: ่ค่ะเทคโนโลยีก็อาจจะยังเดิมๆอยู่มั้งคะพี่หนิงค่ะ
3: ก็หาอะไรไม่ได้เข้าไปดูก็ดูว่าโอ้นี่ไงจุดมันไหม้ตรงนี้ไฟฟ้ารัดวงจรใครทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรได้ไห
2: ม
3: ได้
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่อยู่ๆใครไปทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรไม่ได้ได้คุณไปทำให้ปลั๊กมันรวมสิแล้วคุณเสียบทิ้งมันไว้นานๆสิ
2: มันเกิดความร้อน
3: มันต้องมีคนทำไง
2: ใช
3: ่ๆอยู่ๆแล้วมันจะมาเสียบกันเองมันไม่เสียบไม่ได้
2: มันมีความบกพร่องละเลยหรือ
3: ก็จงใจใช่ไหมทำอะไรแต่ว่าให้มันปิดคดีง่ายๆแล้วจบแล้วขี้เกียจจะไปสืบซึ่งเรียนมาก็เหนื่อยมากกว่าจะสอบได้มาแล้วอ่ะแล้วก็โกงสอบกันมาเสียตังค์โกงสอบเพราะใช้มันเหนื่อยนั่งคิดอะไรอีกแล้วก็จบกันไปแล้วก็ปิดคดีง่ายๆมันลัดวงจรแต่ว่าพอมาถึงชุมชนมักกะสันเขาก็บอกว่าเป็นผู้เสียสติหรือว่าเป็นคนเป็นโรคจิตก็แล้วกันเคยรับราชการเป็นทหารพรานขออนุญาตพูดตรงนั้นเพราะว่าข่าวมันออกมาแบบนั้นแล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะแบบว่าทำอะไรต่ออะไรรบมามากช่วยชาติมามากก็เกิดจากสติหรือว่าความคิดอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาแล้วก็ออกมาพูดอยู่บ่อยๆนั่นคือตามที่ดูตามข่าวแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนบ้านมันออกมาพูดว่าเขากล่าวไว้ว่าสักวันจะเผาให้หมดเลยแล้วเขาก็มันก็เกิดเหตุจากบ้านตรงนี้แล้วเขาก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นต้นเหตุไม่เป็นต้นเหตุเขาในข่าวก็บอกเป็นบ้านต้นเหตุ
2: ค่ะ
3: เราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องเชื่อตรงนั้นแล้วมันก็จบกันไปด้วยใช้ว่าแบบผู้ชายคนนี้สติไม่ดีพูดแบบภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นคนวางเพลิงก็จบไปเพราะว่าเขาตายไปแล้วแต่ความเดือดร้อนมันอยู่ที่คนอยู่ไงครับ
2: ใช่
3: เกี่ยวกับท่านผู้ฟังคนที่ตายไปแล้วไม่เดือดร้อนหรอกไอ้ที่เราไปนั่งร้องไห้กันที่วัดเราไปนั่งสวดทำบุญคือความเดือดร้อนของคนที่อยู่แต่เราเต็มใจที่จะเดือดร้อนเพราะว่าเรารักคนของเราที่จากไป
2: ค่ะ
3: ตรงนี้ต่างหากแต่ว่าถามว่าเดือดร้อนไหมคนตายเขาไม่เดือดร้อนแล้วแต่คนที่อยู่อย่างพวกเราเนี่ยมันต้องเดือดร้อนอีกกี่ปีก็ไม่รู
2: ้
3: เพราะว่าทุกอย่างมันจะสิงอยู่ในสมองของเราในความรู้สึกในจิตในวิญญาณในชีวิตของเราจนกว่าวันหนึ่งเราจากไปนั่นแหละเราจะไม่เดือดร้อนอีกแล้ว
2: ค่ะ
3: ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไฟไหม้ที่กองถม มีคนตายไม่มีคนตายแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยกับทรัพย์สินที่เขาตายไปทรัพย์สินเขาไม่เดือดร้อนอะไรแล้วแต่ตัวเขาเดือดร้อนไปจนกว่าชีวิตเขาจะหาไม
2: ่
3: เช่นเดียวกับที่ชุมชนที่มักกะสันเช่นเดียวกับคนที่อยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีผู้เสียชีวิตบ้างทรัพย์สินเสียหายบ้างกับเงิน 9,000 8,000 หมื่นกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันไม่ได้ช่วยแม้ว่าจะทำให้บ้านกลับมาอยู่แบบเดิมได้เขาไม่ต้องการให้เกิดน้ำท่วม
2: ใช่
3: สิ่งที่เราพูดไปแล้วว่าอ่ะมันจะต้องเกิดมันจะต้องเกิดแต่ว่าการเกิดเนี่ยเรารับรู้รับทราบได้ว่าถ้าเผื่อเราสร้างอ่างเก็บน้ำประทังไม่ให้น้ำไหลลงมาแรงแล้วก็ไม่ให้น้ำไหลท่วมมาทุกๆปีอย่างพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
2: ค่ะ
3: เราก็จะไม่มีวันนี้ที่น้ำท่วมหรือว่าปีที่แล้วที่ท่วมหรือปีก่อนหน้านี้ที่ท่วมเพราะเราท่วมกันเกือบทุกปีและมีน้ำซ้ำที่ไปท่วมเพื่อนบ้านอย่างเช่นจังหวัดแพร่ด้วยก็น้ำเข้ามาจากนานแล้วแต่ว่าฝนจะตกตรงอำเภอไหนที่มากกว่าทางน้ำที่ไหลลงไปบางทีก็กระทบจังหวัดเพื่อนบ้านติดแพร่บางทีก็โดนตัวเองคนเดียวล้วนๆแต่สิ่งที่มันเสียหายกับชีวิตที่หายไปคนที่เดือดร้อนคือคนที่ยังอยู่นี่ที่เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเจอหน้ากันก็ร้องไห้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเป็นสิ่งที่ตายไปคนที่ตายไปเขาจบไปละเขาไม่รับรู้อะไรไปหมดแล้วแต่เราคนที่อยู่ก็ต้องนึกถึงว่าเขาตายไปอาทิตย์หนึ่งละเขาตายไป50 วันละเขาตายไป100 วันละ เราจะต้องเผาก็ละเราจะต้องพิมพ์นู่นพิมพ์นี่มันเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ที่จะต้องรู้จักกตัญญูแล้วก็ทำกับเขาให้สุดประเพณีหรือวัฒนธรรมของประเทศเราที่เราจะทำต่อไปได้ทีนี้สิ่งอีกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งหมดที่ผมได้พูดผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี
2: ่
3: นั่นคือความเสียใจของโลกทั้งโลกใบนี้เลยเหตุเกิดขึ้นที่ระหว่างชายแดนเนปาลกับทิเบตของจีน
2: ค่ะอันนั้นก็หนักหนาสาหัสเลยนะคะเห็นแล้ว
3: อะไรนะครับ
2: เห็นภาพที่หลายๆคนเอามาลงในข่าวต่างประเทศแล้วก็ที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่เนปาลกับทิเบตนะคะพี่หนิงโอ้โหรุนแรงมากเลยนะ
3: คือตั้งแต่ชายแดนอันนี้พูดได
2: ้
3: เพราะเราไม่รับไม่ได้รับราชการถึงคนรับราชการก็สามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆและก็ไม่เคยมีใครเคยเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเห็นจากภาพแบบที่พี่เก่งเห็นท่านผู้ฟังอาจจะเห็นมากกว่าผมพี่เก่งอาจจะเห็นมากกว่าผมจากแต่ว่าจากสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยจากที่เขาทำเป็น CG มาใช้ระบบ AI มาหรือทำเป็นกราฟิกเมื่อกี้พูดไปแล้วเอาก็ทำมาออกมาอย่างนี้ผมนั่งดูคร่าวๆแล้วก็คือนักวิทยาศาสตร์ของเขาก็เก่งแท้ทั้งดับเพลิงตำรวจดับเพลิงของบ้านเราเพราะเขายังหาข้อสรุปไม่ได้เลยพี่เก่งเขาหาข้อสรุปไม่ได้นะเราพูดไปหมดเลยนักข่าวทุกช่องอะไรพูดไปหมดเลยว่าภาวะโลกเดือดโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์ของโลกก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะหาเหตุผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่งบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไร
2: ต่างชาติเขาจะต้องรอหลักฐานชี้ชัดงานการพิสูจน์อะไรก่อนไหมคะก็ถึงจะสรุปใช่ไหมครับ
3: ถูกจากดาวเทีย
2: ม
3: เขาตรวจภาพมาเขาเห็นว่ามันมีทานอยู่ข้างล่างที่มันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแต่ก็มันยังไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าตัวกราฟิกที่ทำที่จะเล่าต่
2: อ
3: ตัวกราฟิกที่จะทำเนี่ยที่เขาทำมาให้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ไอตัวสองเส้นเป็นเส้นเล็กๆอยู่ที่บอกว่าเป็นทานน้ำแข็งจากสีขาวแล้วเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลแล้วมันถล่มมันไม่ใช
2: ่
3: ผมดูแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะเขามีภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งสามารถยิงทะลุลงไปได
2: ้
3: สองก่อนที่จะเกิดน้ำถล่มมาแล้วก็ดันโคลนมาปิดทั้งเมืองเนี่ยเขามีแผ่นดินไหว2ครั้งด้วยกันครับพี่เก่ง อยู่ห่างออกไปประมาณ 40-50 กิโล100กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ความลึกประมาณ10กิโลเท่านั้นไม่ได้ลึกมากไม่ได้ลึกมากเพราะว่าข้างบนน่ะมันเป็นภูเขาสูงไปตั้ง6กิโลเมตรแล้วเกือบ10กิโลแล้วแล้วลึกมาแค่10กิโลเนี่ยมันเท่ากันนิดเดียวเองมันไม่อยู่กับพื้นราบแล้วลึกลงไป10กิโลนะไอ้นี่มันอยู่บนเขาแล้วลึกไป10กิโลเท่ากับว่าเขาคำนวณให้รู้ว่าตรงยอดเขาเนี่ยที่ผมพูดตรงๆเลยจะได้สรุปว่ามันผมฟันธงว่ามันยังไม่ใช่ทานน้ำแข็งโบราณดึกดำบรรพ์ไม่ใช่เพราะว่าผมเห็นน้ำแข็งก้อนมหึมาที่อยู่สูงประมาณตึก100ชั้นพี่เก่งท่านผู้ฟังครับมันทั้งก้อนแล้วมันหล่นลงมาถ้ามันหล่นลงมาแล้วเดชะบุญว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นพื้นดินปกติธรรมดามันก็จะก็เกิดว่าอาวารานช
2: ์
3: มันก็คือหิมะถล่มลงมาเท่านั้นเองมันก็มาได้ไม่ไกลขนาดนี
2: ้
3: แต่นี่มันไม่ใช่อาวารานช์คืออาวารานช์เนี่ยมันบวกกับว่าข้างล่างที่มันตกมาจากร้อยตักตึก100เมตรเนี่ยมันมากระแทกกับเลกหรือทะเลสาบเอาง่าย
2: ๆ
3: มันมีทะเลสาบที่ทั้งลึกและน้ำอย่างมโหฬารดึกจำบันพอๆกับทานน้ำแข็งนั่นเมื่อมันมากระแทกแรงกระแทกของตัวหิมะที่มันมหึมาเนี่ยซึ่งคุณจะบอกว่าเป็นโลกร้อนแล้วหิมะมาไอวารันช์มันเกิดขึ้นได้จากการสั่นสะเทือนของอะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติร้อยชาตินี้เขายังไม่ฟันธงว่ามันเป็นโรคเดือดหรือภาวะน้ำแข็งละลาย
2: ค่ะค่ะ
3: ว่าอาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่เขย่ามาได้ตัวหิมะที่มันอยู่กันนานแล้ว แล้วก็มันทานน้ำหนักไม่ไหวเมื่อจะเหมือนกับมันอยู่บนเขาแล้วคุณจับเขาเขย่าด้วยแรงของคุณแรงยักษ์เนี่ย
2: มันอาจจะสั่นสะเทือนข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วมันก็สะสมความสะเทือนมาแล้วก็ค่อยตุ้มลงมาทีเดียวเป็นไปได้ฮะใช่
3: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดข้างล่างมันไม่มีทะเลสาบอยู่มันก็จะไม่เกิดน้ำโคลนเนี่ยมาถล่มปิดทั้งเมืองหมด
2: ใช่ใช่มันเหมือนกับหินก้อนใหญ่ตกลงไปในแอ่งน้ำเนี่ยเรายังรู้เลยว่ามันมีแรงน้ำกระแทกกระจายออกมาใช่ไหมฮะ
3: แต่ตกมาในแอ่งน้ำมันไม่ใช่แค่น้ำกระจายมันเป็นเขื่อนคันดินอยู่ตรงนั้นที่เขาเก็บน้ำเอาไว้ใช้ไอ้เขื่อนนี่มันแตกแล้วน้ำทะเลสาบทั้งหมดเน
2: ี่
3: ยเกือบหมดเนี่ยเป็นภาพที่เขาทำกราฟิกมาเนี่ยมันแห้งขอดเป็นดินไปเลยเพราะนั้นมวลน้ำกับตัวหิมะเนี่ยที่มันเป็นก้อนแล้วมันไหลลงมาเนี่ยและเราเคยรู้หรือเปล่าว่าตรงเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกผมก็คิดและผมก็ได้พูดไปก่อนที่จะเป็นข่าวว่าไอ้ที่ไปปลูกบ้านอะไรก็อยู่เนี่ยมันเป็นธารน้ำแข็งดั้งเดิมเรียกเขาไหลลงมาหรือเปล่าคุณไปปลูกบ้านปลูกอาคารกันอยู่ในร่องน้ำเดิมเพราะจากร่องน้ำที่มันเล็กแล้วก็พอตัวใหม่นี่มันขยายร่องน้ำนี่กลับกลายเป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากเกือบเท่าเจ้าพระยาเราเลยพี่เก่ง
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามวลน้ำกับน้ำแข็งที่มันมาพังไอ้ตัวเขื่อน
2: เขื่อน
3: และมันไหลความเร็วก็คิดว่าดูที่ปัวเนี่ยปัวนี่ไหลมา 6-7 ชั่วโมงอะลงมาอำเภอหนึ่งจากอีกอำเภอหนึ่งก็ไหลมาอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจังหวัดน่านเนี่ยแต่ว่านั่นไม่ใช่ความสูง6กิโล7กิโลแบบของเขาไงแล้วจากแรงกระแทกเนี่ยนี่มันไม่ได้ฝนไม่ได้มีตกแต่มีการเขย่า5จุดกว่าหรือ 5.2 หรือ 4.5 2ครั้งด้วยกันเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่แบบเบานะครับพี่เก่ง
2: ฟังแล้วหนักนะครับพี่หนิงบอกหนึ่งมันมีแรงของเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนมวลของก้อนหิมะที่ตกลงมาแล้วมันมีแรงดึงดูดของโลกด้วยมีแรงดูดมาอีก
3: หิมะก้อนใหญ่ๆที่มันเกาะอยู่ตรงหน้าผาของภูเขาเนี่ยมันหล่นลงมากระแทกมันไม่ใช่ทานน้ำแข็งที่อยู่ข้างใต้แล้วมันแตกแครกออกมาแปะแล้วก็น้ำไม่ใช่อย่าพูดง่ายขนาดนั้นดูให้ลึกๆก่อนคิดให้ลึกๆตามไป
2: ยิ่งส่งเสริมแรงความรุนแรง
3: มาแล้วก็สูงเท่ากับตึก100ชั้นนะพี่เก่ง300เมตรอ่
2: ะ
3: มันมากระแทกแล้วก็น้ำในอ่างน้ำหรือในทะเลสาบมันก็แตกออกมาและความสูงเนี่ยมันไหลลงข้างล่างเนี่ยมาสู่ตรงด่านที่คนมารอทำวีซ่าจะเข้ามาทิเบตจะมาไหว้พระที่ทิเบตด้านหน้านี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่จะปีนเขาแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่มาที่ไม่ได้ปีนเขาแต่เขาจะมาชมวิวอะไรก็มีนักท่องเที่ยวมาย
2: ังมีอยู่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็จะที่จะไปกราบพระที่ทิเบตก็จะต้องมาผ่านด่านตรงนี้ตรงที่เราเห็นนั่นน่ะแล้วก็มีแหล่งน้ำมีแม่น้ำที่ก็มีเรือแล้วก็มีรถอยู่ข้างบนที่เป็นคล้ายๆเฟอร์รี่แล้วรถก็พังหมด คนก็วิ่งกันทีนี้สิ่งที่คนเสียชีวิตมากเนื่องจากว่าอาคารนั้นอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแล้วคุณจะหนีจนตรงไหนล่ะพี่เก่ง
2: ไม่มีทางที่จะแหวกภูเขาไปไหนอะครับพี่หนิงใช่ไหมเพราะว่า
3: แหวกไม่ได้คุณต้อง
2: ขนาดซ้ายขวา
3: เมื่อเราพูดว่าเป็นหุบคือเป็นเหวทั้งสองข้างของภูเขาลงมาแล้วคุณอาศัยอยู่ในหุบซึ่งเป็นร่องของลำธารเก่า
2: โอ้ถ้ายิ่งอย่างนี้มันก็คือทิศน้ำไหลมาเลยอะใช่ไหม
3: น้ำก็ไหลลงมาเหมือนกับไหลลงมาที่รางน้ำฝนแล้วเราไปปลูกอยู่ในรางน้ำฝนนะถ้าคุณต้องวิ่งขึ้นข้างทั้งสองข้างเปรียบกับสึนามิไม่ใช่สึนามิเขามาตรง
2: ๆ
3: คุณแค่เดินเร็วๆแล้วก็เดินไปข้างหน้าคุณอย่าเดินไปหาทะเลให้ทะเลมหาสมุทรอยู่ข้างหลังถ้าคุณก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็มาจนถึงจุดหนึ่งเขาก็หมดแรงก็น้ำมันก็ถอยกลับลงไปแต่นี่ไม่ใช่มันเป็นความแรงซึ่งความแรงของเขาความเร็วเขาประมาณ180กิโลเมตรครับพี่เก่ง
2: เอาพูดง่ายๆว่าถ้ารถด้วยมวลของรถเนี่ยเป็น1ตันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะวิ่งชนนี่มันก็สาหัสแล้วเนี่ย
3: มันจะไปอยู่ไหน
2: ใช่ใช่ไม่ทัน
3: อยู่ไหนแค่80หรือ120มันก็เละไปทั้งหมดผมเคยดูที่เขาเอารถมาเทสแล้วก็ชนกับแพเพื่อจะดูว่ามันจะตรงไหนจะปลอดภัยกว่าที่จะปล่อยออกมาขายเนี่ยแค่80กิโลเนี่ยมันก็ข
2: ึ้
3: นไปข้างหลังแล้ว
2: ที
3: ่ความเร็ว180กิโลพร้อมกับมวลน้ำแข็งที่เป็นก้อนมวลอิฐมวลหินที่เป็นก้อนมาสามารถจะบดทุกอย่างไปได้อะ
2: ค่ะ
3: คุณเหมือนมีรถบดถนนที่ใหญ่ที่สุดอะ ด้วยความเร็ว1วิ่งด้วยความเร็ว180จากที่สูง6กิโลอย่างเงี้ยไหลลงมาสู่ข้างล่างเนี่ยเข้ามาภายในเวลาไม่ถึง5นาทีพี่เก่ง
2: โอ้ต้องความเร็วเยอะใช่ใช่5นาทีนี้เราได้แค่ได้ยินเสียงเราหันมาอีกทีนี้เราก
3: ็ใช่
2: วิ่งไปแค่10เมตรอ่ะครับพี่หนิงมันไม่พ้นแน่นอน
3: ไม่แล้วคนมันก็ต้องวิ่งหนีอ่ะก็ต้องวิ่งหันหลังหนีไม่มีใครคิดจะวิ่งขึ้นน่ะ
2: ใช่
3: มันไม่มีทางไงมันไม่มีถนนหนทางให้วิ่งขึ้นมา2ฝั่งเขาได
2: ้อ่
3: ะแล้วมันก็มาเร็วแบบแค่2หรือ3นาทีมันก็ถึงแล้วที่5นาทีเนี่ยมันมาถึงข้างล่างหมดแล
2: ้
3: วแล้วมีร่างของคนเนี่ยพัดไปไกลถึง100กว่ากิโลที่ไปเก็บศพเจอศพ100กิโลเข้าไปอยู่ในเขตอินเดียแล้วด้วยซ้ำ
2: ค่ะ
3: ถ้าคุณดูความแรง
2: อัน
3: นี้เราถือว่าเป็นมหาวาตภัยหรือว่าเป็นมหาภัยพิบัติของโลกซึ่งถ้าว่าจะมาเทียบกับประเทศเราแล้วเนี่ยคือมันเทียบกันไม่ได
2: ้
3: ประเทศเราก็เจ็บแบบของเราเจ็บประเทศเขาสองประเทศก็เจ็บแบบเป็นเขาที่เขาเจ็บคือความเจ็บอ่ะมันมีมากกว่าความเสียใจมันมีมากกว่าไหมความเสียใจมันมีมากเท่ากันแต่ความเจ็บความสูญเสียของสิ่งก่อสร้างของอะไรต่างๆเนี่ยเขามีมากกว่าและการเสียสูญเสียของชีวิตเขามีมากกว่าซึ่งตอนนี้ยังประเมินไม่ได้เมื่อวานผมติดตามดูข่าวประมาณเข้าไปประมาณ900กว่ารายแล้ว
2: ตอนแรกข่าวมาใหม่ๆบอกเป็นพันนะพี่หนิงโอ้ฟังแล้วยังหดหูเลย
3: ก็คือ900กว่ารายนี่ยังคือที่พบไงแต่ที่ยังไม่พบที่อยู่ในตามเขาเรียกว่าตามไอ้ถ้ำที่เป็นเขื่อนน้ำเป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเน
2: ี่
3: ยน่าจะอีกประมาณเกือบพันคนแต่ในแต่ละถ้ำรวมกันแล้วก็เกือบพันคนแต่ทั้งหมดแล้วเห็นว่ายอดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยยอดที่สูญหายนะครับไม่ใช่ยอดที่ผู้เสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตมียอดเจ็ด800แล้วตอนนี้900แล้วก็ยังหาอีก900กว่าที่อยู่ในถ้ำซึ่งอยู่ในฝั่งเนปาลแต่ว่าก็มีในฝั่งเนปาลที่ซึ่งจะเยอะมากกว่าทางฝั่งของทิเบตเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเยอะกว่าแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะทีนี้ฟังไปฟังมาเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะนอนแล้วก็บอกอาจจะมีผู้สูญหายมากถึง 5,000 คน
2: โห
3: และการค้นหาค่อนข้างยากเนื่องจากว่าบางแห่งก็เป็นโคลนสูงเท่ากับบ้าน3ชั้นน่ะ
2: ก็เกิน10เมตร20เมตรกว่าจะขุดหาเจอกันก็ยากค่ะพี่หนิง
3: บ้านสองเราให้ก็10เมตรก็ได้พี่เก่งไม่ต้องแต่10เมตรเราจะควักไปยังไงอ่ะ
2: ใช
3: ่แล้วเดี๋ยวพอเขาแห้งขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งหนักอีกอ่ะมันจะยิ่งค้นไม่ได้อ่ะ
2: เพราะว่ามันก็ไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือแล้วนะอยู่ภายใต้ซากดินโคลนถล่มขนาด10เมตรเนี่ย
3: หลักฐานเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้ว
2: ใช่ใช่
3: พี่เก่งตอนเนี้ยตอนที่สิ่งที่เขาทำได้คือเก็บ DNA ฉะนั้นแล้วฝังเลยเก็บ DNA แล้วฝังเลยเพราะดูสภาพแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบที่เก่งบอกว่าหลักฐานหาไม่ได้แล้วล่ะ
2: ค่ะคืออย่างสึนามิ
3: ผ่านมาเนี่ย
2: ญาติพี่น้องก็ยังตามมาเนาะอย่างตอนสึนามิอะค่ะพี่หนิงค่ะก็ยังมีญาติบินมาจากทั่วโลกมาประกาศตามหากันใช่ไหมว่ายังเจอร่างของคนในครอบครัวก็ยังมาตามหาดินเอแต่อันเนี้ยมันอยู่ใต้ดินโคลน10เมตรอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็น
3: คือสภาพของร่างไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าสึนามิเหมือนกับน้ำท่วมแล้วคุณจมน้ำในชีวิต
2: ค่ะ
3: แต่อันเนี้ยมันเหมือนกับ
2: โดนโคลน
3: ที่บดท่วมแล้วโดนรถบดถนนน
2: ่
3: ะหรือว่าก้อนเหล็กใหญ่ๆที่ก็จะบดถนนให้เรียบราบไปหมดเลย
2: ค่ะ
3: นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปหาหลักฐานหรือหาอะไรยังบอกได้ยากแล้วก
2: ็
3: ปัญหาที่ก็เกิดมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราไม่ได้มาเปรียบเทียบแต่ว่าของเขายิ่งใหญ่มากก็จะพูดว่าการสูญเสียของชีวิตเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่า600-800-900แล้วเนี่ยโรงพยาบาลเขาไม่พอจะเก็บเพราะไงพี่เก่ง
2: สถานพยาบาลยังไงรองรับไม่ไหวนะคะเพราะมันเกินมาพร้อมกันขนาดนี้เป็นหลายพันคนนะพี่หนิง
3: แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตก็ยังเคลื่อนย้ายไปรักษาที่ประเทศนั้นประเทศนี้ได้ถูกไหม แต่นี่ถ้าว่าเป็นร่างที่ผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยและในลักษณะที่รูปร่างเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วระบบสาธารณสุขของเขาเนี่ยจะเสียหายไหมถ้าว่าจะปล่อยไว้อย่างนั้นหมดแล้วก็เรื่องของกลิ่นเรื่องของการอยู่อาศัยของผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือแม้กระทั่งที่ผู้ที่เขาไปช่วยค้นหาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นภาพที่ดีเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทั้งสองรัฐบาลก็จะทำได้ก็คือยอมให้แพทย์จากต่างประเทศเข้ามาได้บ้างแต่ไม่ยอมให้ผู้ช่วยกู้ภัยจากต่างประเทศทั้งหมดเข้ามา
2: เหตุผลอะไรอะคะว่าไม่ยอมให้ต่างชาติ
3: เหตุผลก็คือว่าคุณมาสร้างความยุ่งเหยิงให้กับประเทศเรามากกว่าที่จะมาช่วย
2: คือสองประเทศนี้เขาก็อยู่ในความดูแลแบบไม่เหมือนกับทางตะวันตกที่มีวุ่นวายด้วยนะพี่หนิงใช่ไหม
3: มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่เกศสมมติว่าปัจจัยเกิดขึ้นที่ประเทศเขาที่เนปาลกับทิเบตเพราะนั้นเนปาลเนี่ยจะใกล้กว่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือว่าต้องการคนค้นหามากกว่าถ้ากู้ภัยทั้งโลกประมาณ10หรือ20ประเทศจะมาช่วยเนี่ยน
2: ่
3: านฟ้าเขาจะยุ่งเหยิงมากแค่ไหน
2: ใช่
3: เพราะพวกนี้จะต้องมี
2: บินขึ้นบินลง
3: กาเขาจะมาแล้วปั๊บต้องหยุดต้องให้เครื่องเขาลงมาข้าวของเขาอีกล่ะโรงแรมที่อยู่อาศัยเขาอีกล่ะเขาจะมาแย่งทรัพยากรของคนที่อยู่เขาคิดมากนะเขาบอกเขาเคยครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นที่แผ่นดินไหว
2: แล้วบ้าน
3: เ
2: ขาพังแตกไปแล้ว
3: นั่นแหละแล้วก็พวกเนี่ยมากันมาถึงมาสร้างความยุ่งเหยิงแล้วก็มาเหมือนกับเป็นพระเจ้ามากกว่าที่จะมาช่วยเหลือในแบบที่จะมาช่วยเหลือคือมาจะสั่งนู่นจะเอานี่จะต้องเอาเต็นจะต้องมีที่ต้องมีต้องจะต้องคือคนที่เขาจะมาช่วยเขาต้องเรียกร้องไงส่วนผู้ที่จะให้คนก็มาช่วยก็ต้องยอมให้เขาทุกอย่างแ
2: กก็เลยกลายเป็นภาระสองทางเลยเพราะต้องดูแลประชากร
3: เขาไปทั้งหมดเลยแต่ที่ว่าเขาจะได้ไปดูไปช่วยหาคนหร
2: ือ
3: ว่าไปช่วยอะไรพวกนี้เขากลับกลายจะต้องมาดูแลคนพวกนี้ที่จะมาช่วยหาคนที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่หรือประสบอุบัติเหตุอยู่ที่นี
2: ่
3: แล้วไม่เอาดีกว่าเขาก็เอาคนของเขาและความชำนาญในพื้นที่เขามีมากกว่าไม่ต้องมีไกด์มานั่งคอยบอกคุณว่าไปตรงนั้นที่ไปตรงนี้ที่ไปตรงนั้นเด็ดเพราะเขามาจากต่างประเทศเขาไม่รู้จะไปตรงไหนจะไปเริ่มต้นตรงไหนสรุปก็ต้องเจ้าของประเทศนั้นก็ต้องมาจัดไกด์ที่พาคุณแบบเรื่อความสะดวกไปพวกคุณมันเขาบอกว่าไม่ต้องการก็มีจีนก
2: ็
3: ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเขาก็ร่วมกันทำงานกับเนปาลแต่ว่าเขาต้องการหมอเข้ามาเพื่อจะมาช่วยหาDNA ฉะนั้นเพราะว่าก็มีเจอศพมาหมอก็แค่เก็บศพหมอไม่ต้องไปช่วยกู้ภัย
2: ค่ะใช่
3: แล้วก็เขาก็ฝังส่วนใครที่จะมาก็นำไปก็คงตอนนี้ก็คงลำบากอยู่นะคนที่จะเดินทางเข้าไปหาหรือไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่านำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ไม่ได้มีเรื่องที่จะมาถามอะไรใคร
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าเรื่องที่น่ายินดีก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย2เรื่องด้วยกัน
2: เรื่องอะไรคะ
3: น้องเนเน
2: ่ค่ะ
3: ความสุขให้กับคนไทยต่างประเทศก่อน
2: วันและวันหญิงด้วย
3: แต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
2: ใช่อีกรอบหนึ่งค่ะ
3: แต่ว่าก็มีคนมาเริ่มพูดแล้วว่าหยุดตรงนี้ดีไหมหรือว่าคุณจะไปต
2: ่อ
3: กับอีกอันนึงวอลเลย์บอลหญิงไปสู่ฝันสักทีหนึ่งครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้ไปสู่โอลิมปิก
2: ค่ะ
3: หลายคนก็พูดขึ้นมาก่อนที่ผมจะราตรีสวัสดิ์ท่านผู้ฟังกับพี่เกศอันนี้ก็ไม่ได้ถามอันนี้ก็ไม่ได้บ่นอันนี้ไม่ได้ว่าใครว่าในขณะที่เราเล่าถึงสิ่งที่น่าเสียใจและแสดงความเสียใจกับทั้งโลกใบนี้เสียใจกับคนที่พี่น้องที่อยู่ที่หน้าทั้งหมดที่ประสบอุทกภัยเสียดายเสียใจกับเจ้าของพื้นที่ที่ของถมและก็เจ้าของบ้านที่นิคมมักกะสันแต่เราก็ยังมี2คน1ทีมเราเรียกว่า1คนก็คือวอลเลย์บอลหญิงอีก1ทีมก็คือ1คนก็คือน้องเนเน
2: ่
3: น้องเนเน่เนี่ยก็ไม่ใช่คนเดียวเขาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเลยที่คอยช่วยส่งเสริมโดยเฉพาะคุณพี่คุณพ่อเป็นผู้ส่งเสริมเพราะนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่ได้ก็อยู่ในกลุ่มของเขากับ กับอีกทีมนึงมีอยู่10กว่าคนวอลเลย์บอลเนี่ยทำไมเรามองเข้าไปว่าทำไมแค่2หน่วยงานเนี่ยเขาสามารถสร้างความสุขให้กับประชาชนคนไทยได
2: ้
3: เราไม่รู้หลายคนพูด68ล้านคนบางคนก็พูด70กว่าล้านคนผมก็เลยหาตัวเลขไม่ได้ผมเลยอยากจะอันนี้สงสัยนะแค่สงสัยไม่ได้เป็นคำถามที่เห็นพอพูดแล้วจะไม่ถามว
2: ่
3: าทำไมก็สร้างความสุขให้คนไทยจากประเทศได้แต่คนที่เข้ามาแล้วอาสาที่จะมาทำความสุขให้คนไทยประมาณ700คนไม่สามารถสร้างความสุขให้คนไทยได้เลยสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังและพี่เก่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีขอบพระคุณพี่หนิงนิรุธนะคะคุยแบบนิรุธมาทุกวันอังคารค่ะตามที่คุณผู้ฟังฟังเลยนะคะมีคนสูญเสียเราก็แสดงความเสียใจมีคนสร้างความสุขก็ร่วมยินดีกันทั้งประเทศแล้วก็มีคนที่อาสามาสร้างความสุขให้พวกเราแต่ก็ยังไม่ได้ตรงนั้น เป็นคำถามที่พี่หนิงทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะให้เวลากลับไปขบคิดกันว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นเช่นไรส่งกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio หรือ Facebook Live หรือ YouTube Live นะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965นะคะในค่ำคืนวันนี้ดิฉันก็อยากจะบอกข่าวดีให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าเราเนี่ยเป็นห่วงคุณผู้ฟังกันหลายเรื่องนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมั่งคั่งมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีการแบ่งปันให้คนรอบข้างได้ด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะเอาข่าวมาบอกเล่าคุณผู้ฟังเริ่มกันจากช่วงนี้เรานอกจากจะใช้เงินเพิ่มดอกพูนผลแล้วก็ต้องมาเซฟมาประหยัดกันตอนนี้เราอยากจะให้คุณผู้ฟังลองฟังข่าวนี้ดูนะคะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยค่ะให้คุณผู้ฟังได้เซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมโดยสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทย้ำเลยนะคะถ้าคุณกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยจะคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะแต่ถ้าคุณมีกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกค่ะเริ่มต้นเพียง 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีค่ะเชิญสมัครกันเลยนะคะที่ www.gsb.or.th ค่ะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570เลยค่ะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการทั้งหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115 1115นะคะหรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะโอ้โหนี่ดิฉันดีใจมากเลยเพราะว่ามีแผนที่จะทำเรื่องโซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้น้ำมันแพงสงครามแพงสงครามทำให้ราคาน้ำมันแพงแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณขาตอนนี้มาใช้โซลาร์เซลล์กันดีกว่านะธนาคารออมสินน่ารักมากเลยอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่าค่ะตอนนี้พวกมิจฉาชีพพวก call center นะคะมันมาอีกแล้วครับท่านตอนนี้สำนักงานกสทช.นะคะขอเตือนประชาชนให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก67697หรือบวก698มันอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพคือโดยโทรศัพท์ปกติบ้านเราเนี่ยจะไม่มีเลขบวกเลข6เลข9อะไรพวกนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นรหัสต่างประเทศค่ะคุณขาอย่าไปไว้ใจมาฟังรายละเอียดกันนะคะสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะคุณคะใครที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศก็อย่าไปรับนะคะเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวจะเป็นมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยข้อมูลการเงินไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ใดๆแก่ใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่คุณไม่รู้จักไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะแต่หากคุณผู้ฟังมีญาติมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้แต่ควรตรวจสอบตัวตนของคนโทรมาและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานของภาครัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697บวก698นะคะในการติดต่อประชาชนเพราะจริงๆแล้วมันคือโทรมาจากต่างประเทศค่ะคุณคะถ้ามีหมายเลขพวกนี้มาแล้วแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกรมสรรพากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือเป็นหน่วยราชการใดๆแล้วก็มาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างคุณต้องโอนเงินมานู่นนี่นั่นเนี่ยนะขอให้คุณผู้ฟังค่ะสันนิษฐานไว้เลยว่ามันอาจเป็นมิจฉาชีพวางสายไปเลยค่ะคุณขาสำนักงานกสทช.นะคะจึงขอความร่วมมือคุณผู้ฟังประชาชนทั่วไปร่วมเผยแพร่ข้อมูลบอกญาติพี่น้องบอกสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ใหญ่ผู้เฒ่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยนะคะมันเป็นกลุ่มที่พวกมิจฉาชีพเนี่ยอยากจะมาล่อหลอกลวงผู้สูงอายุผู้ใหญ่ในบ้านเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็ควรมีสติตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อแล้วก็ไม่ควรดำเนินการใดๆตามที่มิจฉาชีพหรือคนร้ายโทรมานะคะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ก็คือมีสติตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งอย่าหลงเชื่ออย่าดำเนินตามคำบอกของเขาก็ให้โอนหรือให้กดเงินอะไรหรือให้บอกรหัส OTP ห้ามเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นความห่วงใยจากสำนักงานกสทช.ค่ะแล้วเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนช็อปมาเนียนำโปรโมชั่นใหม่มาให้คุณผู้ฟังเอาใจสายแซ่บคนอาจจะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรืออาจจะทำงานหนักเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องเกษียณและทำงานเคลียร์งานส่งต่อลูกน้องเนี่ยนะคะมองหาน้ำพริกรสเด็ดก็ต้องฟังทางนี้เลยค่ะน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีค่ะเป็นตำนานขนาดไหนคะคุณขาก็รางวัลชนะเลิศงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงความมาตรฐานโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยสืบทอดประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติอ่ะฟังเลยนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆ น้ำพริกนรกไปย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงใจถึงเครื่องน้ำพริกแมงดาค่ะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆทานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดกินคู่กับข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวน้ำตาลต่ำก็ขอหรือจะเป็นข้าวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวงอกข้าวกล้องงอกอะไรพวกนี้อร่อยมากๆค่ะคุณค่ะช็อปมาเนียจัดโปรโมชั่นฟังดีๆนะคะช็อปมาเนียจัดโปรโมชั่นซื้อขนาดกลาง12กระปุกน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกพกติดตัวพกเดินทางพกไปทำงานพกในรถรวมรับไปเลยค่ะเซตนี้24กระปุกจ่ายแค่890บาทคุณเอา24ไปหารนี่มันเหลือแค่4เท่าไหร่เนี่ย40เหลือแค่21บาทต่อกระปุกแค่นั้นเองค่ะคุณขาสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบาย Mcot โทรไป021143990 021143990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ดิฉันมีอีกหนึ่งเรื่องมาบอกคุณผู้ฟังตอนนี้เรามีคนป่วยเป็นโรคเบาหวานในประเทศไทยเนี่ยสะสมเกือบ7ล้านคนแล้วนะคะคุณขาภัยเงียบของคุณเป็นกลุ่มคนทำงานค่ะคุณขากลุ่มคนอายุน้อยลง 20-30 ตอนนี้เป็นเบาหวานแล้วนะคะความรุนแรงนำไปสู่โรคแทรกซ้อนโรคไตโรคหัวใจตาบอดเบาหวานขึ้นตาแผลเป็นเต็มตัวเรื้อรังไม่หายบางคนต้องตัดอวัยวะทิ้งนะคะคนไทยเสียชีวิตจากเรื่องที่เกิดจากเบาหวานและ NCD เป็นหลักหมื่นคนต่อปีค่ะคุณคะตอนนี้คุณดื้ออินซูลินไหมน้ำตาลในเลือดสูงขนาดไหนคุณยังกินแบบเดิมอยู่หรือเปล่าคุณคิดว่า1ใน10ของเราที่อยู่ข้างกายเราเนี่ยจะเป็นเบาหวานแล้วก็ส่งผลกระทบอาจจะไตเรื้อรังทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดมา

ทั้งวันอบรมกันทั้งวันทำเวิร์กช็อปกันทั้งวันแล้วก็ได้สิ่งดีๆแน่นอนกับคลื่นความคิดไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะกลับไปเราจะสุขภาพดีอยู่กันไปนานๆนะคะกลับคลื่นความคิดวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะบอกเล่าเข้า65พรุ่งนี้กลับมาเจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในช่วงประสาประสานนะคะวันนี้ดิฉันเก่งวัชราภรณ์ลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 นาทีสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันพุธที่2กันยายน2569วันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียเป็นวันที่82ของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์พา ผู้ให้กำเนิดความคิดร่วมกันกับคณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติประชุมกันที่กรุงเทพออกมาเป็น Bangkok Rule ข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อว่าด้วยการดูแลสุภาพสตรีที่บังเอิญผันแปรชีวิตเข้าสู่การต้องโทษในเรือนจำหรือนอกเรือนจำพระองค์ก็ห่วงใยจึงสมานสามัคคีกับนักคิดนักวิชาการนักกฎหมายระหว่างประเทศกำหนดออกมาเป็นหลักปฏิบัติ70ข้อแล้วอ่านมาถึงวันนี้ข้อที่63นะครับพระองค์จากเราไปรวมทั้งสิ้น82เราก็อ่านถึงข้อ63ให้ครบทั้งหมด70ข้อภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ว่าในเรื่องการปฏิบัติต่อนักโทษสตรีหลังจากได้รับโทษข้อที่63การตัดสินใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขการกำหนดให้พ้นโทษหรือได้รับการลดโทษแล้วก็พ้นโทษไปก่อนเวลาที่กำหนดไว้ยังเป็นทางการจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลนักโทษสตรีเหล่านี้เมื่อพ้นเรือนจำไปก่อนที่จะสิ้นกำหนดโทษคือได้รับการลดโทษบ้านเราจะเรียกว่าได้รับการพระราชทานอภัยโทษอะไรทำนองเดียวกันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงการดูแลผู้หญิงเหล่านี้ที่ออกจากเรือนจำไปคือได้รับการลดโทษและออกไปโดยเฉพาะยิ่งคำนึงถึงการเข้าไปใช้ชีวิตผสมผสานกลมกลืนหรือจะเรียกว่าบูรณาการเข้าสู่สังคมชุมชนและครอบครัวและชีวิตปกติของเธอตามที่มีความจำเป็นอันนี้กรมราชทัณฑ์ไทยหรือหน่วยราชทัณฑ์ทั่วโลกก็จะต้องไปพิจารณากำหนดรายละเอียดเอาเองว่าเมื่อพ้นโทษก่อนเวลาแล้วเนี่ยได้รับอภัยโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้รับการลดโทษนั่นเป็นข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่63เราอ่านต่อข้อ64เลยนะครับในเรื่องเดียวกันหมายความหัวข้อเดียวกันก็จะเกี่ยวข้องข้อ64จะเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงตั้งครรภ์นะและผู้หญิงที่มีลูกที่ต้องพึ่งพากันต่อเนื่องนะเมื่อออกจากเรือนจำไปแล้วทำไงดีนะครับสำหรับสุภาพสตรีที่ต้องโทษและได้รับโทษแต่ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำหรือว่าจะพ้นเรือนจำไปก่อนเวลาในเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าผู้หญิงคนนั้นหรือสุภาพสตรีท่านนั้นตั้งท้องหรือว่าสุภาพสตรีท่านนั้นมีบุตรที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเรื่องดังกล่าวนี้ถือเป็นเงื่อนไขตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้นะครับที่จะต้องพิจารณาให้พิจารณาเป็นพิเศษเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับผู้หญิงที่มีลูกหรือตั้งครรภ์เมื่อออกพ้นจากเรือนจำไปนะครับอันนี้ก็จะต้องดูว่ามีคดีหรือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เป็นคดีสำคัญคดีหนักมีความรุนแรงทางการรุนแรงหรือการกระทำรุนแรงทางร่างกายทางสรีระทางเพศนะและจะต้องไม่ให้เธอต้องไปเผชิญกับความเป็นอันตรายต่อไปอีกหลังจากพ้นจากเรือนจำออกไปโดยจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์หรือประโยชน์สูงสุดสำหรับสุภาพสตรีเหล่านั้นและลูกหรือลูกหลายคนจะลูกคนเดียวหรือลูกหลายคนของเธอที่เธอจะต้องไปดูแลต่อไปหลังจากพ้นเรือนจำไปในขณะเดียวกันก็จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าจะต้องมีการดูแลเด็กๆลูกของเธอเหล่านั้นด้วยเสมอเหมือนกันนะครับนี่คือกฎที่64ครับนั้นเราก็กลับมาสวัสดีประเทศไทยยามเช้าต่อไปนะครับวันนี้วันที่2กันยายนพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็กำลังเคลื่อนที่ไปยังเกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กรมอุตุนิยมวิทยาก็อธิบายว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูพยากรณ์อากาศ ที่บ้านผมเองนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่ส่งสัญญาณWi-Fi ในพื้นที่นะครับจากเสาวัดอากาศมายังห้องทำงานตอนนี้เขาบอกแบตเตอรี่หมดมันก็เลยเชื่อถือข้อมูลไม่ได้ข้อมูลบอกว่าอุณหภูมิปากช่องลบ40องศานี่ไม่ใช่แต่ว่ามีคำเตือนข้างล่างบอกแบตเตอรี่อยู่หมดโอ้โหผมจะปีนไปเปลี่ยนวันนี้ครับแต่ว่าเขาไปดูแอปพลิเคชันในมือถือปากช่องก็23องศาเซลเซียสนะอันนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันด้านอากาศในโลกนี่มันมีหลากหลายแต่ว่าก็เก็บไว้ใช้สักเจ้าสองเจ้า weatherchannel.com ที่ผมใช้อยู่แล้วจะมีอื่นๆอีกนะครับสู้กรมอุตุนิยมวิทยาของเราไม่ได้พยากรณ์อากาศเข้าถึงหัวใจและพื้นที่ของความเป็นไทยอย่างแท้จริงเพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบไปถึงวันที่2กันยายนคือวันนี้แต่ว่ามันก็จะกระทบต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะวันนี้วันพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือด้านตะวันออกของภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ร่องมรสุมผ่านทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วมันก็จะไปชนกับพายุโซนร้อนที่จะขึ้นไต้หวันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วลมมรสุมจากทะเลอันดามันก็มีกำลังค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นฝนตกหนักถึงหนักมากไปดูรายชื่อจังหวัดที่ถูกหมายกำหนดถูกกำหนดการไว้ว่าฝนจะเจอกันกับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามจังหวัดต่างๆนะครับผมอ่านเฉพาะจังหวัดแล้วกันถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของฝนที่จะตกหนักหรือตกมากในบางแห่งนะภาคเหนือ 70%อีสาน 70% ภาคกลาง 60% ตะวันออก 60% ภาคใต้ 30% ท่านนายกไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาจะเจอฝนน้อยหน่อยแต่รู้สึกจะให้สตังมีโครงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องน้ำท่วมอะไรที่สงขลาเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคนใต้จะได้มีความพอใจภาคใต้นะนครศรีธรรมราชก็ได้มรดกโลกสงขลาก็จะได้รับการดูแลแก้มลิงแหล่งเก็บน้ำจะได้ไม่ท่วมหาดใหญ่เหมือนที่เคยมีมาในช่วงเวลา2-3ปีที่ผ่านมานะครับก็รอเวลาว่านายกจะไปทางเหนือเมื่อไหร่ผมว่าเตรียมแล้วล่ะนะครับนะไปทางเหนือแล้วก็จะได้เตรียมคือประชุมครม.สัญจรเนี่ยไปที่ไหนมันจะต้องมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะทำอะไรนะครับจะได้ไปทำให้คนท้องถิ่นเขามีความสุขมีความภาคภูมิใจผลพวงที่ได้กับนักการเมืองและท่านนายกก็คือคะแนนนิยมก็บอกแล้วไงครับทำโครงสร้างพื้นฐานต้องได้คะแนนนิยมนะไม่เชื่อลองทำดูสินะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ใช่รางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นชิ้นย่อยๆพันสองพันล้านอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70% ของพื้นที่จะมีฝนนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญโคราชนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางก็ฝนตก 60% ก็อยู่แถวๆลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกก็แถวๆนครนายกปราจีนสระแก้วจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยก็จะไปแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ครับแล้วก็นครศรีธรรมราชลงไปด้วยนะครับที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งทะเลอันดามันก็จะอยู่แถวๆระนองและพังงานะครับส่วนสงขลาเต็มไปด้วยรัฐบาลไปดูแลพื้นที่กรุงเทพ 60% ของพื้นที่นะครับกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็คือนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทั้งหลายรอบๆกรุงเทพฝนตก 60% 24ชั่วโมงข้างหน้านะครับแล้วก็ไอ้ที่ฝนตกยังไม่ทั่วฟ้าแต่ดีแล้วนะครับก็คือการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไปประชุมครม.สัญจรการประชุมครม.สัญจรนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมาดูตามประเพณีของการออกเดินทางไปหาประชาชนและประชุมในพื้นที่เนี่ยถ้าจะให้เครดิตกันหรือเริ่มลึกถึงก็ได้นะครับก็อยู่ในยุคพวกพรรคไทยรักไทยคุณทักษิณเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์บางทีก็ไปกันบนโบกี้รถไฟอะไรแบบเนี้ย แล้วก็เรียกว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนไม่มีนะครับเพียงแต่ว่ายุคพรรคไทยรักไทยหรือยุคคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ประโคมข่าวจนทำให้เราเข้าใจรวบยอดว่าเป็นความคิดที่เริ่มยุคคุณทักษิณที่จริงสมัยก่อนก็มีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วเราก็อาจจะไม่ได้จดจำเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.สัญจร นะครับที่สงขลาว่าจริงๆนะตั้งแต่สงครามอิหร่านกับอเมริกาเป็นต้นมาตั้งแต่สงครามภาษีการค้าสินค้าขาเข้าหรือภาษีศุลกากรกับอเมริกาเป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลไทยยุคคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะเดินทางไปพบปะหาหรือสร้างความสัมพันธ์กระชับแน่นกับหลายประเทศเป็นสองสายนะครับนายกรัฐมนตรีสายหนึ่งแล้วก็ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอีกสายหนึ่งแล้วก็และปกติถ้าทุกอย่างโอเคเวลานายกไปไหนคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะไปด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางของผู้นำเราสองหน่วยงานนี้หรือสองคนนี้ไปด้วยกันหรือแยกกันไปก็ตามเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทธิดาก็เสด็จเยือนเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศหลายแห่งเรียกว่าการเดินทางเหล่านี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ดูถึงปัญหาในโลกนี้แล้วมีปฏิกิริยาจากเมืองไทยด้วยการไปสร้างปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงคุณอนุทินสมัยนี้เลยนะครับถือว่าเยอะมากผมลองเข้าไปดูแล้วก็ทางเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยก็มูลนิธิทำสวยขึ้นแล้วก็หาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมสังเกตก็คือว่าไม่ใช่แค่พาดหัวหรือว่าวาระการประชุมเมื่อก่อนผมก็จะหารายละเอียดผลการประชุมหายากนะครับแต่ในช่วงผมก็ไม่สามารถจะแบ่งได้ว่ามันจะเริ่มต้นเมื่อเดือนไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดือน2เดือนนี้ผมค้นหาผลการประชุมได้ไม่ใช่เพียงลงพิมพ์แค่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งเราจะเช็คทุกวันพุธเพราะเขาประชุมกันวันอังคารเพื่อเอามาคุยกันในวันพุธวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้จะมีกราฟิกมีภาพผมยกตัวอย่างให้ขึ้นบนจอสวยดีนะครับคือมันเป็นเรื่องๆไปเลยไปไหนพบอะไรยังไงก็กดไปเป็นแผ่นๆไปนะครับก็จะพบว่าท่านนายกไปหลายประเทศนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องรอโลกยามเช้าก็ได้ถ้าอยากหาข้อมูลเองก็ค้นดูนะครับแล้วก็คิดถ้าคิดไม่เหมือนกันหรือคิดคล้ายกันหรือคิดไม่ออกก็คุยกันผ่านโลกยามเช้าเพราะว่าเป็นที่นี่เป็นที่คิดนะความรู้ข้อมูลว่าจริงก็อาจจะหาได้ทันกันหมดถ้าอยากหาหรือว่ามีเวลานะครับสำหรับการไปมาหาสู่ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎีหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความกระชับหรือปัญหาระหว่างประเทศที่ต้องการแก้และอยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีinternational transaction หรือ transaction analysis นักวิชาการรัฐศาสตร์บางคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็อาจจะพอมองเห็นภาพนะครับส่วนผมบังเอิญเรียนเรื่องนี้มาตอนสมัยปริญญาเอกเราใช้เป็นทฤษฎีในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไทยอาเซียนความสัมพันธ์อินเดียอาเซียนอินเดียไทยอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินอินโดนีเซียอะไรพวกนี้ครับเมื่อปีที่อาเซียนเกิดใหม่ๆ5ปีเพราะฉะนั้นทฤษฎี transaction analysis จึงเป็นสิ่งที่ผมพอมองเห็นท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์กับนายกอนุทินไปไหนเนี่ยหลับตามองเห็นเลยว่าอาจารย์สอนมันยังไงแล้วเราควรจะมองความสำคัญของการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศไปในที่ต่างๆอย่างไรบ้างแต่ว่าไอ้ transaction หรือปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่ที่สำคัญมากๆก็จะเป็นเนี่ยครับผู้นำระดับสูงเดินทางไปมาหาสู่กันแสดงว่าความสัมพันธ์ต้องการให้ดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วกระชับมากขึ้นหรือมีปัญหากับที่ใดจะต้องสามัคคีกันเพื่อจะสร้างปฏิสัมพันธ์ผมมองเห็นภาพการเดินทางในช่วงตีสว่าปีนี้แล้วกันนะครับทั้งปีเนี่ยดูดีครับแล้วเราก็ต้องการดูเนื้อหาส่วนการเดินทางไปหาประชาชนก็ยิ่งดีเพราะเป็นการเมืองภายในวันนี้เราจะโฟกัสมาหรือว่าจะเน้นเฉพาะผลการประชุมหรือการแถลงผลการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับที่สงขลาข้อมูลจากทำเนียบรัฐบาล ที่อยู่ในเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลไทยไทยเกอร์เบอร์แมนท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลาเมื่อวานนี้นะครับก็ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลได้ลงพื้นที่เพื่อฟังปัญหาติดตามการดำเนินงานแล้วก็ฟังข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดอย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่สงขลาแต่ว่าไปนั่งคุยกันที่สงขลาแต่5จังหวัดรอบๆเนี่ยจังหวัดทางใต้เลยนะครับสงขลายะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสพวกเนี้ยจังหวัดที่เกี่ยวข้องใต้สุด5จังหวัดผู้ว่าประชาชนและหน่วยงานหรือภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องก็รวมล้อมกันเสนอแผนงานมาล่วงหน้าแหละนะครับแล้วเมื่อวานก็อนุมัติเยอะเลยนะครับผมตามดูแล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นนายกบอกว่าเราได้เห็นทั้งศักยภาพของพื้นที่และปัญหาที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขคณะรัฐมนตรีก็เลยกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า quick win เขาชอบใช้ภาษาอังกฤษแล้วนะครับ quick win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีมีสี่เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติหนึ่งด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันมอบมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเช่นส่งการคลังดูเรื่องเงินเรื่องภาษีสินค้าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลาและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคข้อ2ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและพี่น้องและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในการประกอบอาชีพเร่งดำเนินการด้านการออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับโดนน้ำไปเสียหายแบบจำไม่ได้เลยนะครับในเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาก็จะก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อให้รายงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการข้อ3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกออกจากประชาชนโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยเรื่องความในพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดน AI มาอีกแล้วนะครับโอ้ยเรามีเรื่องคุยเรื่อง AI ทั้งบวกและลบให้ระมัดระวังให้ละเอียดถี่ถ้วนให้รับและปฏิเสธให้ยอมสยบและให้มีอำนาจเหนือมันมีเรียกว่ามีเราอยู่ระหว่างเขาควายนะสำนวนฝรั่งคือทำตัวให้เข้าใจดีแล้วก็ไปได้ดีสำหรับ AI นายกรัฐมนตรีก็จะห่วงเรื่อง AI เหมือนกันนะครับก็ข้อ4การป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลหัดใหญ่เทศบาลเมืองควนลงนะครับรวมถึงเห็นชอบการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียบของประธานผมตัวหนังสือมันที่จริงก็ตัวใหญ่นะผมก็จะบ่นถ้าบ่นขออภัยด้วยนะครับใครที่ทำเว็บทำเนียบนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าเปลี่ยนมาเป็นฟอนต์ธรรมดาเรียบๆดีกว่าฟอนต์ที่ท่านทำเนี่ยถึงกับตัวใหญ่คือมันไม่มีหัวไม่มีหางคนแก่อ่านลำบากที่จริงก็ขยายให้มันใหญ่ก็ได้นะครับขออภัยที่บ่นไม่บ่นก็ได้แก้ปัญหาเองแต่ฟอนต์มันพูดง่ายฟอนต์มันไม่ใช่ฟอนต์ทางการอ่ะนะท่านถ้าไปดู รัฐบาลเว็บไซต์รัฐบาลไทยเขาไม่ได้ใช้ฟอนต์หรือตัวนั้นตัวอักษรเป็นทางการเป็นตัวอักษรที่ดูเท่ๆทันสมัยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอ่านยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีหัวมีหางขออภัยนะครับอ่ะยศไม่บนอ่านต่อไปนะครับท่านนายกก็แถลงนะครับว่าเห็นชอบให้ปรับปรุงการช่วยเหลือนะประชาชนการรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันไทยสำหรับครัวเรือนจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นพายุน้ำแผ่นดินไหวก็ต้องการคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศในรูปแบบการเยียวยาแบบใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมก็แปลว่าเราจะเยียวยากันไปเยอะเลยนะครับถ้ามีเหตุอย่างนี้แต่ว่าถ้าแก้โครงสร้างพื้นฐานก็จะไม่จำเป็นต้องเยียวยามากมายนักเพราะมันจะแก้ปัญหาล่วงหน้าได้นายกบอกว่านอกจากมาตรการเร่งด่วนก็ยังมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างนี้ถูกต้องเลยครับถูกต้องจริงๆนะเยียวยานั้นต้องทำเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่ามันมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นกลไกสำหรับการพัฒนาภาคใต้ระยะยาววันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ระยะวันนี้คือเมื่อวานครับระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์ชุมทางหัดใหญ่และชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน 106,798.32 ล้านบาทโครงการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่พวกฝรั่งเรียกว่า infrastructure นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้กับภูมิภาคอื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการสำคัญอื่นๆเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่นายกก็บอกต่อไปว่าการมาประชุมครม.ภาคใต้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการประชุมในพื้นที่แต่เป็นการนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงไม่ได้มารับฟังแล้วจบแต่ต้องรับฟังแล้วลงมือทำโดย5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำอันนี้วิจารณ์แซกนิดหนึ่งคือถ้าพูดหอมหวานสวยงามเช่นว่านี้แล้วก็กลับไปมันก็จะเหมือนกับทุกคนที่เป็นนักการเมืองแล้วมาเยี่ยมประชาชนใช่ไหมแต่นี่แกมาแล้วจัดงบประมาณ 106,798.32 ล้านบาทอันนี้ยอมรับเลยพูดแล้วทำจริงๆเพราะให้ตังค์เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวใต้เนี่ยผมไม่หยุดดีกว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วจะเป็นการเมืองแต่ผมว่าดีเพราะว่าเราเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องใหญ่แต่ทำงานใหญ่ก็คือทำโครงสร้างพื้นฐานและประชาชนรับไปก็เบิกบานชีวิตก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องการเกษตรเรื่องอากาศเรื่องพลังงานนะครับโครงการสำหรับประกันภัยพิบัติทั่วหน้ารัฐบาลก็มีนะครับจัดทำประกันภัยดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มหลักประกันความคุ้มครองให้ประชาชนโดยมีสาระสำคัญได้แก่คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศภัยที่ให้ความคุ้มครอง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุดแสนบาทต่อครัวเรือนต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนต่อครั้งกรณีตายหรือเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันอันนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่จริงๆนะแม้ว่าจะอ่านพาดหัวข่าวยังฉาบฉวยพอลงลึกไปดูรายละเอียดเนี่ยโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าไม่ใช่การเยียวยาที่เกิดแล้วเยียวยาเกิดแล้วเยียวยาแล้วก็ไปผัดมีโคราชแล้วไปตำส้มตำแล้วก็ไปทำผัดไทยหรือทำข้าวผัดแจกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ท่องน้ำไม่มีอีกแล้วนะแล้วผู้ว่าก็ประชุมกันแล้วก็เยียวยาตามระเบียบสำนักนายกต่อไปนี้นะครับคุณอนุทินบอกว่ามีโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติ จะคุ้มครองประชาชนซึ่งเขาบอกว่ามีประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับก็ทั้งประเทศนะครับเพราะเรามีประชากรประมาณ 60-70 ล้านคนนะครับอยู่ประมาณตัวเลขแถวๆนั้นอาจจะต่ำกว่า70ล้านด้วยท่านที่เป็นนักประชากรศาสตร์ก็จะช่วยให้ข้อมูลผมอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่70กว่าล้านเหมือนสมัยก่อนประชากรเราลดลงก็ตีซะว่ามี30ล้านครัวเรือนนะครับประชาชนทุกคนที่มีบ้านมีนามสกุลมีครอบครัวแหละครับถ้าเกิดภัยพิบัติตามนโยบายใหม่นะครับประกันภัยพิบัติทั่วหน้าจะได้เงินมากกว่าเดิมชดเชยเยียวยาและเร็วขึ้นกว่าเดิมคุ้มครอง3ประเภทคือน้ำลมและแผ่นดินไหวคือพายุอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุดคุ้มครองที่อยู่อาศัยบ้านพังนะครับหรือบ้านเสียหาย 100,000 บาทต่อครั้งต่อบ้านต่อครัวเรือนแล้วกันนะครับใช้คำว่าต่อครัวเรือนไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีอันนี้มันดีจริงคือว่าถ้าโดนน้ำท่วม10ครั้งก็จ่าย10ครั้งครั้งหนึ่งแสนบาทนะครับกรณีเสียชีวิตจ่าย2ล้านบาทจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันก็คือเบื้องต้น15วันแต่งบทั้งหมดก็คือ2ล้านถ้าตายช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันก็คือว่าแบ่งเป็นอาจจะเป็น2งวดนะท่านนายกใช่ไหมก็แบ่งเป็น15 15วันแต่2ล้านนะครับแต่ไม่มีใครอยากตายหรอกครับบ้านพังก็แสนบาทมันก็โหยมันดีกว่าเดิมเยอะแต่เดิมเนี่ยก็ไปวิเคราะห์กันว่าเท่าไหร่แล้วก็จ่ายแล้วมันก็จะไม่พอครับอันนี้ก็ถือว่าภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ15,500ล้านบาทต่อปีก็แปลว่ารัฐบาลทำประกันภัยประกันชีวิตให้กับครัวเรือนทั้งประเทศรัฐบาลก็เพื่อง่ายซื้อเงินประกันเหมือนเราซื้อประกันชีวิตประกันภัยอุบัติเหตุในการกระจายไปทุกเดือนทุกปีเกิดเหตุปุ๊บบริษัทประกันก็จ่ายคราวนี้บริษัทประกันก็จ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็จ่ายประชาชนอยู่พวกนั้นท่านผู้ฟังก็ไปดูรายละเอียดแล้วกันนะว่ารัฐบาลใช้เงินยังไงแต่ว่าเป็นความคุ้มครองที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีขณะที่วงเงินความคุ้มครองอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทต่อปีรัฐบาลก็ซื้อประกันให้ประชาชนไปอันนี้อเมริกาไม่มีนะครับพูดไปแล้วผมว่าเหมือนกับผมจะลิงโลดใจว่าเออมันดีจริงนะครับแต่มันไม่ต้องเกิดก็ได้แต่รัฐบาลประกันชีวิตประกันภัยให้ประชาชนทั้งประเทศทุกครัวเรือนปีละ 75,000 ล้านบาทคือจ่ายประกันไปที่ผ่านมารัฐใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา 40,000 ล้านต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับงบที่รัฐต้องใช้ในการเยียวยาค่าพยาบาลถุงยังชีพศูนย์พักพิงเพื่อเกิดภัยพิบัติแล้วถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าคือว่าถ้าจะซื้อประกันภัยประกันชีวิตให้ประชาชนตลอดไปมันดีกว่าเยียวยาตกลงเราเห็นข้อมูลที่งดงามแล้วสำหรับเช้าวันนี้ผมว่างั้นนะผมจะลำเอียงเข้าความเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปตลอดเลยนะครับคือถ้าเจอรัฐบาลที่มาแบบเยียวยาเราก็มีความรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ถ้ามาแบบโครงสร้างพื้นฐานนี่คือหลักการบริหารจัดการประเทศทั้งโลกควรทำครับคือเข้ามาดูแลโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลชีวิตแล้วก็ภัยพิบัตินี่ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานในทางรถไฟทางด่วนมอเตอร์เวย์ใช่หมดเลยนะครับด้วยความดีใจมากขึ้นนะครับก็ขอสรุปอย่างนี้ว่าท่านนายกจะไปภาคเหนือเมื่อไหร่ครับท่านผมว่าวางแผนอยู่แล้วท่านไม่ต้องฟังโลกยามเช้าหรือฟังไทยเลยนะครับเพราะว่านี่คือวิธีการทำงานที่ผมพอมองเห็นเรื่องการต่างประเทศการต่างประเทศเนี่ยผมเห็นแต่พื้นผิวว่าไปเยอะแต่เนื้อหาการตกลงก็ลึกๆเราจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกและข้อตกลงอย่างบนพื้นผิวเนี่ยได้เลยเป็นการต่อสู้กับภาวะวิกฤตทางการต่างประเทศแต่ในประเทศเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าครม.สัญจรแก้ปัญหาจริงๆเฉพาะที่ภาคใต้5จังหวัดนะครับเดี๋ยวไปภาคเหนือคือผมไม่รู้จริงหรอกว่าท่านวางแผนจะไปภาคเหนือหรือไม่เมื่อไรแต่ผมมั่นใจว่าไม่ไปไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรกี่แสนล้านบาทเดี๋ยวเจอกันไม่ใช่เจออะไรครับผมเดี๋ยวท่านคงไปแหละครับเอาละครับขอพักโลกยามเช้าแป๊บนึงขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลทาง 96.5 FM ของสมทนะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำ ประมาณ1ชั่วโมงตี 5 ถึง 6 โมงเช้าตอนนี้พักกลางทางเดี๋ยวกลับมาครับ
12: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตี 5 ถึง 6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
16: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:39 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าครึ่งหลังของรายการซึ่งจะคุยกันไปจนถึงก่อนเวลา 6:00 นนะครับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ที่จริงแวะเวียนมาเยือนดูสงครามอิหร่านอเมริกา3วันที่ผ่านมานี้ก็ยิงกันไปยิงกันมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสงครามเศรษฐกิจที่เราคุยกันในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะกันอิหร่านออกไปจากระบบเศรษฐกิจโลกไม่ให้ไทยใครทำมาค้าขายด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ผลอะไรหนักหนานะครับอเมริกาก็บอกว่าชาติใดที่ไม่ร่วมมือกับอเมริกาถือเป็นฝ่ายตรงข้ามอิหร่านก็บอกว่าใครร่วมมือกับอเมริกาก็เป็นฝ่ายตรงข้ามเช่นเดียวกันประเทศไทยจะไปไหนผมก็เลยเห็นประเทศไทยก็ไปหลายที่นะทั้งนายกและรัฐมนตรีสีหศักดิ์ไปหลายที่แล้วก็อิหร่านแคนาดาก็โดนอเมริกาทุบภาษี 50% อเมริกแคนาดาก็ไม่กลัวแคนาดาก็ไปคุยกับยุโรปและคุยกับอาเซียนแล้วก็ผันแปรตลาดของเขาค่อยๆไปนะครับแต่ว่าไม่กลัวและตอบโต้ด้วยความรุนแรงทางภาษาหยุดการประชุมเดินออกจากที่ประชุมที่อเมริกานี่เล่าไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงความงดงามของสุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ซึ่งเดี๋ยวกันไว้ในจังหวะเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องวรรณกรรมสุนทรพจน์ผู้นำอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อเมริกาเผลอก็ยิงอิหร่านอีกทีนึงอิหร่านก็ยิงตอบโต้ไปยังจอร์แดนคือฐานทัพอากาศของอเมริกาที่จอร์แดนคนอิหร่านที่ถูกอเมริกายิงที่เกาะช่องแคบนะครับเกาะอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซก็มีความเสียหายและตายกันไปมา 2-3 คนนะครับแล้วอเมริกาก็จะยิงต่อและอิหร่านก็ให้สัญญาว่าจะลงโทษอเมริกาอย่างรุนแรงแล้วทรัมป์ก็เตือนบอกว่าก็จะลงโทษอิหร่านต ่อไปได้รุนแรงเช่นเดียวกันนะแล้วการสร้างความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับของขั้นบันไดนะอาจารย์ที่มาไลฟ์ชิคาโกแกบอกว่า escalation war นะครับนะก็คือว่าescalation ladder คือบันไดที่เราเดินขึ้นไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นทุกทีไม่มีทางลงมาเลยนะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ยิงต่อสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บังเอิญท่านประธานดีนอร์ทัมเนี่ยก็ประกาศสงครามอีกด้านหนึ่งสงครามการค้าสงครามกับอิหร่านที่ใช้อาวุธสงครามแล้วกลับมาสงครามการค้ากับแคนาดาสงครามการค้ากับอิหร่านแล้วก็ขู่ว่าจะยึดกรีนแลนด์แล้วจะยึดคิวบาก็ยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้ก็ทำสงครามใหม่เราเรียกว่าสงคราม Data Center นะครับอเมริกาทำสงครามกับศูนย์ Data ขนาดใหญ่ที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ของอเมริกาสร้างตามรัฐต่างๆในอเมริกานะครับแล้วก็Data Center เหล่านี้ก็ถูกคัดค้านโดยหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาผมก็เลยรวบรวมว่าอเมริกาเขากำลังไม่ยอมรับศูนย์ Data หรือ Data Center เหล่านี้แต่ Data Center เหล่านี้ก็จะมาสร้างในประเทศที่เผลอๆอาจจะยอมรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนและประเทศอื่นๆในแอฟริกาเคนยาอะไรก็มีนะครับแต่ว่ากระแสจริงๆนะครับต่อต้านหลายแห่งทั่วโลกไม่เอาเพราะว่ากินน้ำกินไฟแล้วไม่ได้เพิ่มงานอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่โลกเจอกันอยู่ในทุกวันนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูตัวอย่างที่อเมริกาเขาทำสงครามกับประธานาธิบดีของเขาอย่างไรในเรื่อง Data Center นะครับล่าสุดรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็ลงรายงานเพิ่มเติมในอัลจาซีราเว็บไซต์ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็แถลงที่จริงแกก็แถลงผ่านโซเชียลมีเดียทรูทโซเชียลของแกนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเอาไปอ้างต่อโดยคำพูดที่ประทับใจแต่อาจจะเป็นทางเนกาทีฟหรือทางลบท่านบอกว่าถ้าคนอเมริกันต้องการมีความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยนะแล้วก็จะเสียภาษีลดลงแล้วจะมีงานเต็มไม่หมดทุกคนทุกแห่งก็จงขอให้ข้อมูลนั้นปกครองประเทศเขาเรียกว่าเล็ด data range นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เมื่อวานนี้นะที่จริงควรจะพูดเมื่อวานด้วยแล้ววันนี้ต่อเนื่องวันนี้ก็จะเป็นเรื่องยาวนิดหนึ่งคือว่าคำพูดที่เหมือนกับถ้าเราเชื่อถือว่านี่คือหัวใจของแกนะครับขอข้อมูลจงครองโลก Let Data Reign ก็คือการปกครองประเทศอเมริกาต้องปกครองด้วย Data และข้อมูลแกก็จะเข้าข้าง Data Center แล้วก็ AI ทั้งหลายอย่างเต็มที่นะครับแล้วแกว่ามันจะทำให้ประชาชนรวยดีขึ้นมั่นคงไม่ตกงานเต็มไปหมดนะก็ขอให้ทำอะไรก็ต้องยอมเรื่อง Data เพราะแกใช้คำว่า Let DataRange ทำให้ Data ปกครองประเทศให้ชงได้อันนี้ก็อ้างมาจากคำพูดของท่านประธานดีนอร์ทัมผ่านทูตโซเชียลบางส่วนที่ผมยกมาอ้างอิงก็คือว่า If they want to be successful and rich ถ้าคนอเมริกันต้องการประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวย With far lower tax เสียภาษีน้อยลง Jobs all over the placeมีงานทำกระจายเละเทะเต็มประเทศไปหมดเลือกเอาเลยครับไม่ใช่คำว่า jobs all over the place all over the place แปลว่ามันเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนเราทำอะไรหกแล้วนมเต็มพื้นไปหมดอะไรประมาณนั้นแต่ก็บอกว่างานเยอะไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปอเมริกาดีกว่ามั้งนะถ้าคนอเมริกันเชื่อจะไม่ตกงานเขาว่าอย่างนั้นนะครับไม่รู้นะครับท่านไปเผชิญชีวิตเอาเองนะครับถ้าจะเชื่อประธานจะลองทำก็ต้องปล่อยให้ Data Center ปกครองประเทศหรือ Data Range นะ The only reason that community throughout the USA should not want Data Center is if they want to end up being backward and poor แกขู่ประชาชนคนอเมริกันด้วยถ้อยคำที่ผมยกมาอ้างเพียงหน่อยนึงบนจออันนี้เป็นตัวสีเหลืองนะครับบอกว่าดอนทัมบอกว่าสาเหตุเดียวที่ชุมชนอเมริกันทั่วประเทศจะไม่ต้องการ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ก็คือว่าคนอเมริกันเหล่านั้นเขาต้องการจะจบชีวิตแบบยากจนล้าหลังอยู่หลังเขาคืออย่างนั้นเลยนะครับนั่นคนอเมริกันที่เชื่อประธานดีจะต้องให้เขาไปสร้าง Data Center ใกล้บ้านนะครับชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะครับประธานเดโนทัมพูดต่อไปนะครับ The only reason that community throughout the USA should not want data center is only one to end up being backward and poor ที่พูดเมื่อกี้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าต้องการประสบความสำเร็จภาษีน้อยลงก็ต้องปล่อยให้มีการสร้าง data center แล้วให้ข้อมูลครองโลกครองประเทศอเมริกาให้ data นี่ครองโลก China is happy จีนจะมีความสุขละนะเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้าน data center หรือกระบวนการต่อต้าน data center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดยักษ์ในอเมริกาจีนมีความสุขทำว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อคนอเมริกาเริ่มต่อต้าน data center มากขึ้นจีนก็จะได้ประโยชน์ในการทำธุรกิจการค้า AI ของจีนเองก็กลายเป็นสงครามระหว่างจีนกับอเมริกาในทางความคิดหรือในทางซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ data center หรือที่เกี่ยวข้องแล้วกันแต่ประเทศอื่นก็เกี่ยวข้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เอานะก็มีการสำรวจโดยสำนักสำรวจหรือบริษัทสำรวจข้อมูลสถิติชื่อ Gallup โอเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับ 71% ของคนอเมริกันต่อต้านการตั้ง Data Center ในพื้นที่ใกล้ชุมชนของตนทั่วประเทศรัฐที่เป็นกำลังรัฐที่กำลังเป็นรัฐที่ถูกอ้างอิงมากและประชาชนรวมตัวกันต่อต้านการสร้าง Data Center ล่าสุดก็คือรัฐมิชิแกนก็อยู่ติดทะเลสาบมิชิแกนติดแคนาดานั่นแหละครับพรมแดนนะครับแต่ไม่มีทะเลสาบทั้ง5ที่เราพูดกันไปแล้วซูเปเรียมิชิแกนฮูรอนอีรีออนตาริโอแล้วก็ดอทําก็จะไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนตาริโอเป็นอเมริกาเลขอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งในการสู้เขาไม่ได้ก็เปลี่ยนชื่อเลยนะให้เป็นของเราแต่ลบเอามาไม่ได้รัฐมิชิแกนเนี่ยกำลังเป็นการเมืองในระดับรัฐด้วยในการต่อต้านไม่เอา data center ทั้งที่พรรครีพับลิกันเป็นพรรคของประธานาธิบดีนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมสมัยนี้นะครับที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็กำลังหาคนตัวแทนพรรคไปลงสมัครสวรัฐมิชิแกนตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้นะครับเข้าสู่เซเนตหรือเป็นแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครเพื่อเป็นสว.รัฐมิชิแกนชื่อไมค์โรเจอร์พรรครีพับลิกันแกก็เลยหันเข้าหาการต่อต้าน Data Center เพราะรู้ว่าประชาชนไม่เอา Data Center ถ้าขืนแกเอาแกก็จะไม่ได้รับเลือกนะแต่ประธานาธิบดีเอานะครับประธานาธิบดีรอทําเอา Data Center และพรรคเดียวกันไมค์โรเจอร์กลัวประชาชนก็เลยบอกว่าให้หยุดการสร้าง Data Center ในมิชิแกนปีเดียวขอเวลา1ปีศึกษาหาข้อมูลพูดง่ายแกก็เหยียบเรือ2แคมแกไม่เอา 100% ตลอดไปมันก็ไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าแกก็คือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีเขาจะเอา Data Center แต่ประชาชนเขาไม่เอาแกก็เลยเอาใจประชาชนขอศึกษาปีหนึ่งได้ไหมเลือกกับผมเข้าไปเป็นสว.นะครับไม่ต้องหัวก็ข้อเสนอของไมค์โรเจอร์คือว่าให้หยุดการสร้าง Data Center ที่มิชิแกน1ปีก่อนแล้วศึกษาหาข้อมูลเพราะฉะนั้นเลือกผมเข้าไปก่อนนะครับแล้วผมจะไปหาข้อมูลให้แล้วเราค่อยมาคุยกันอันนี้คือแผนหาเสียงของผู้ที่จะเป็นสว.รัฐมิชิแกนชื่อไมค์โรเจอร์ตัวแทนพรรครีพับลิกันฝ่ายตรงข้ามว่าไงพรรคเดโมแครตสีน้ำเงินนะครับรีพับลิกันนั้นสีแดงนะครับพรรคเดโมแครตตัวแทนของพรรคชื่อเอลซาเอสก็ให้หยุดการสร้าง Data Center อย่างถาวรหยุดถาวรไม่ต้องสร้างเลยแต่ก็มีเงื่อนไขถ้าจะสร้างให้หยุดถาวรจนกว่ารัฐบาลกลางจะมีกฎเกณฑ์ประกันการว่างงานจะมีกฎเกณฑ์ประกันว่าค่าไฟฟ้าไม่ขึ้นเพราะว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับจะต้องมีกฎเกณฑ์การลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้เองและปกป้องทรัพยากรน้ำสำหรับชุมชนหมายความว่าบริษัทที่จะไปสร้าง Data Center ที่ใดในรัฐมิชิแกนจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าป้อนไฟฟ้าให้กับโรงงานหรือว่า Data Center ของตัวเองจะมาดึงสายไปจากไฟฟ้าของประชาชนไม่ได้นะพูดถึงว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าพวกAmazon มาสร้าง Data Center หรือว่าใครก็ตามนะครับในเมืองไทยแล้วก็เสียค่าไฟตามปกติก็ดึงไฟมาจากไฟของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคหรือกฟผ.ถ้าเป็นฝรั่งเขาไม่ยอมอยู่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเองนะครับคุณจะใช้แกลบหรือจะใช้ฟืนถ่านหินหรือไม่รู้ทะเลาะกันเอาเอง จะมาใช้ไฟฟ้าส่วนกลางโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้นี่คือการต่อสู้

ในสหรัฐอเมริกาเวลานี้นะครับผมไม่อยากจะย้ำให้ท่านผู้ฟังบางท่านมีความรู้สึกว่าคุณหมกมุ่นเรื่องนี้มากนะครับผมเอาเป็นว่าฝรั่งเขาทำอย่างนี้กับประเทศของเขานะครับถ้าเขาสร้างไม่ได้เขาจะมาประเทศอื่นที่ไม่ทำกับเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดโมแครตบอกว่าจะไม่ให้สร้าง Data Center ในรัฐมิชิแกนตลอดไปจนกว่าจะมีหลักประกันหรือมีกฎหมายชัดเจนว่าประชาชนจะไม่ตกงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องค่าไฟฟ้าจะไม่ขึ้นแล้วบริษัท Data Center จะสร้างโรงไฟฟ้าของตัวเองแล้วจะต้องปกป้องทรัพยากรน้ำสำหรับชุมชน Data Center ใช้น้ำและใช้ไฟฟ้ามหาศาลเหมือนกับที่ผมพูดเรื่องที่เล็กกว่ามากในสเกลของไทยก็คือโรงไฟฟ้าพลังไบโอแมสหรือพลังแกลบหรือไบโอแมสหรือว่าชีวมวลอื่นๆที่มีการต่อต้านเล็กๆในช่วงที่ผมเป็นสว.ผมเล่าให้ฟังแต่ว่ามันไม่เป็นประเด็นแล้วในสังคมไทยผมก็เลยเดาเอาว่าชุมชนเขาโอเคน้ำพออยู่ทำนาได้โรงไฟฟ้าพลังแกลบใช้น้ำไปไม่มากนักนะครับแล้วก็เรื่องฝุ่นละอองเรื่องควันเรื่องแกลบฟุ้งก็ไม่มีใครต่อว่ามันประชาชนรับได้ก็หมดเรื่องกันไปแต่ Data Center เพิ่งจะเริ่มเรื่องนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วนะครับพอเมื่อกี้พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์พูดนะครับว่าพูดว่ายังไงชัยน่าจะแฮปปี้ยังไงนะครับตอนนี้ก็มาถึงรองประธานาธิบดี JD Vance จะพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะปีที่เกิดสงครามกับอิหร่านเนี่ย JD Vance เป็นรองประธานาธิบดีที่หนุ่มกว่ามีการศึกษาดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์เพียงแต่ว่าเขาก็ได้มาเป็นประธานดีเร็วไปหน่อยนะครับบทบาทเขาก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองนะครับคนอาจจะไม่ค่อยพอใจแกมากนักในเรื่องต่างๆที่ขวาจัดหรือยอมทรัมป์แต่ว่าหลายเรื่องแกเงียบคนก็จะวิเคราะห์ว่าที่เงียบก็คือไม่เห็นด้วยเพราะมันพวกเดียวกันก็ต้องเงียบไว้โดนัลด์ทรัมป์พูดJ D Vance พูดอย่างนี้นะครับในขณะที่AI economy เศรษฐกิจ AI มีความสำคัญต่ออเมริกาบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ควรจะสร้างโรงกำเนิดไฟฟ้าของตนเองเพื่อจะใช้ในกิจการ Data Center ของตัวเองถ้าหากว่า Data Center สร้างโรงไฟฟ้าเอง If you build a data center you should be putting power back into the grid คุณก็ควรจะสร้างโรงไฟฟ้าใช้ใน Data Center ของตัวเองไฟฟ้าที่เหลือควรจะส่งคืนกลับเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรแล้วเข้าสู่กระแสไฟฟ้าหรือ gridใช่ครับก็คือว่าถ้าโรงไฟฟ้าของบริษัท Data Center สร้างไฟใช้เองใน Data Center ที่เหลือก็ส่งเข้าชุมทางกระแสไฟฟ้าแล้วกันเข้าสายเมนของกฟผ.อะไรประมาณนั้นนะครับคือเขาใช้คำว่ากริดก็มันก็เหมือนกับสถานีไฟฟ้าย่อยพวกนี้ส่งเข้าไปจะขายหรือจะแจกฟรีผมไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้น JD Vance มาใหม่ในแง่ที่ว่าเห็นด้วยที่จะต้องสร้างไฟฟ้าใช้เองสำหรับ Data Center ที่เหลือส่งกลับเข้ากระแสไฟฟ้าหลักเข้ากฟผ.ว่ากันนะครับขออภัยที่ผมนึกไม่ออกว่าจะพูดว่ายังไงมันจะเป็นชุมทางเขาเรียกว่าศูนย์สถานีไฟฟ้าย่อยอะนะครับที่จะส่งเข้าไฟฟ้าหลักต่อไปแล้วประชาชนก็ไปใช้นะครับ I don't think Data Center are that controversial ถ้าทำอย่างนี้จะไม่มีปัญหาสรุปก็คือ JD Vance คิดว่าถ้าสร้างกระแสไฟฟ้าใช้เองสำหรับ Data Center ที่เหลือส่งกลับเข้าสู่ส่วนกลางของกฟผ.อเมริกาในประมาณนั้นก็โอเคแต่ผมไม่มีปัญหามากแต่ก็ไม่พูดเรื่องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยจะทะเลาะกันเรื่องนี้ดูเรื่องน้ำด้วยแล้วท่านทะเลาะกันให้เต็มที่นะครับผมเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าฝรั่งเขาทะเลาะกันแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะมาบอกว่าคุยแต่เรื่องนี้นะครับแต่มันจริงๆนะครับมีเรื่องให้คุยกันเยอะนะครับสำหรับเรื่องนี้ต่อไปจึงกลับมาคอนเซปต์หรือแนวคิดเดิมที่ทิ้งท้ายรายการไว้เมื่อวานนี้เรื่องเดียวกันนะครับกลับมาทวนอีกทีก็คือว่าเรื่อง AI เรื่อง Data Center มันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สังคมจะต้องศึกษาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นผู้ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิชาการอเมริกัน200คนลงนามเป็นบัญชีหางว่าวแล้วก็ประกาศโครงการว่าเราจะต้องทำอะไรกันซะเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าโครงการ We must act nowเราต้องทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับ We must act now เนี่ยเป็นโครงการที่ท่านผู้ฟังสามารถจะเข้าไปตรวจหาข้อมูลศึกษาหาความรู้และเรียนรู้แล้วก็อาจจะเอารูปแบบมาคุยกันในเมืองไทยก็ได้อยู่ที่เว็บไซต์ wemustactnow.ai นะครับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นสถาบันสแตนฟอร์ดดิจิทัลอีโคโนมีแล็บ We must

0: AI ตอนนี้มันกำลังพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกและมันก็จะกระจุกตัวอยู่อย่างเต็มที่รุนแรงทางด้านความมั่งคั่งมันจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเล็กๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปนะที่ไหนยังไงมันโตเร็วแล้วมันรวยกันเร็วในกลุ่มเล็กนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกที่จะทำโครงสร้างสถาปัตยกรรม AIก็คือ re architecture ก็คือทำโครงสร้าง AI สมัยให้มันเกิดการกระจายความมั่งคั่งให้มันเกิดความระบบที่เป็นธรรมทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วแล้วบางทีเราตามไม่ทันไงครับเพราะฉะนั้นอเจอักรวาจึงเตือนไว้จึงบอกว่าเราจะต้องแอดมะนาวต้องทำเดี๋ยวนี้นะเพื่อจะเคลียร์ปัญหาเพราะมันไปเร็วแล้วเดี๋ยวเราจะตามไม่ทัน we cannot afford to wait for the full transformation เราจะมาคอยให้การเปลี่ยนถ่ายเหล่านี้มันเต็มที่ก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหามันไม่ได้ต้องทำทั้งตอนนี้ควบคู่กันไปนะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เราก็พึ่งอยู่กับการเขาเรียกว่าสร้างนั่งร้านสำหรับสถาบันต่างๆสร้างนั่งร้านเพื่อจะขึ้นไปปกครองดูแลไอ้ AI เหล่านี้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์จะได้คาดการณ์ว่าโลกมันจะไปทางไหนบ้างคือเราต้องแอคนาวเราต้องทำเดี๋ยวนี้นะครับทอมคันนิงแฮมจากสถาบันวิจัยอันเนื่องมาจากการข่มขู่ภัยคุกคามและการประเมินผล AI กับมนุษยชาติเป็นสถาบันวิจัยที่เบิร์กลีย์แคลิฟอร์เนียนะครับบอกว่าเรากำลังเหมือนคนขับรถเข้าฝ่าม่านหมอกที่มืดพร่านะ and it is extraordinary และมันก็ยากอย่างเป็นพิเศษที่จะคาดหวังหรือคอยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะเราขับรถฝ่าหมอกที่หนาทึบมันเป็นเวลาที่ถูกต้องแล้วสำหรับพวกเราที่จะประสานงานกันเพื่อทำความกระจ่างใสไม่ใช่พร่ามัวแบบฝ่าฝูงหมอกตอนขับรถให้มาสู่สถานการณ์ที่ขณะนี้มัน confusing มันยุ่งเหยิงอธิบายไม่ถูกในเรื่อง AI นะครับมันทุกครั้งที่ผมพูดเรื่อง AI ท่านผู้ฟังก็ผมเข้าใจครับท่านผู้ฟังอีเมลมาแล้วบอกว่าคุณหมกมุ่นมากไปดูหมกมุ่นมากจริงๆเพราะว่ายิ่งอ่านยิ่งรู้ว่ามันยังมืดมัวอยู่มันดีแล้วมันก็ไม่ดีแล้วไงดีผมก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังที่ตื่นตัวก็ตามไปหาอ่านเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ต้องมาโทษกันไปปันมาช่วยกันดูนะครับไมเคิลสเปนซ์บอกว่าอันนี้รางวัลโนเบลจากนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะครับท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ท่านบอกว่าขนาดของมันกรอบของมันความเร็วของมันไปอย่างรวดเร็วรวมกันแล้วมันเป็นความไม่แน่ใจในระดับสูงมากแมกนิจูดความรุนแรงของมันการกะจังหวะเวลาผลกระทบอิมแพกมันเป็นไปทุกส่วนของสังคมเศรษฐกิจเพราะฉันขอเรียกร้อง all hands on deck ทุกมือทุกคนถือบังเหียนถือพวงมาลัยขับรถขับเรือแห่งความยุ่งยากฝ่าฝูงหมอกอันนี้ม่านหมอกอันนี้ไปให้มันได้นะถือพวงมาลัยให้แน่นแล้ว AI ก็จะได้เป็นประโยชน์ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเนี่ยคือ we must act now ท่านผู้ฟังไปอ่านเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนด้วยความสุขและความทุกข์ปนๆไปเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

0: วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
11: สนับสนุนโดย
12: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
13: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
14: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติในวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ผมธนัทศิรังกูลและคุณสังกามาสารวัตรประจำการนะครับ
15: สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับคุณสังกามาวันนี้เราก็จะนะนำเรื่องที่มาอัปเดตกันนะครับวันนี้วันที่2ก็คือวันที่เรือบรรทุกเครื่องบินหรือว่าจะเรียกว่าฐานทัพลอยน้ำนะครับก็ว่าได้ของสหรัฐจะมาเทียบท่านะครับแล้วก็ ให้กำลังพลได้พักผ่อนหย่อนใจกันนะครับซึ่งก็เป็นวาระไม่ใช่เพียงแค่เมืองไทยนะครับมุมนี้มุมที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือเหตุใดต้องมาบรรเทาหรือว่าเยียวยาจิตใจของลูกเรือนะครับบนเรือนอกจากนั้นยังมีเรื่องสหรัฐนะครับเรื่องของการบีบการค้ากับจีนแล้วก็อิหร่านนะครับพ่วงกับสงครามที่เกิดขึ้นคดีฆาตกรรมนะยาวนาน30ปีของทูพักชูเคอร์ศิลปินแร็ปที่ทรงอิทธิพลในอดีตตอนนั้นนะครับก็ได้ปิดคดีแล้วนะครับอย่างพิพากษาถึงแม้ว่ายังไม่สิ้นสุดจะมีการอุทธรณ์กันได้แต่ก็ถือว่าเป็นจุดหักเหสำคัญของคดีที่ค้างคาใจผู้คนมากมายนะครับแล้วปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หางานยากหลายประเทศเลยนะครับเพราะอะไรเหตุใดนะครับแล้วก็นักบินอวกาศหญิงเตรียมท่องอวกาศด้วยที่เราจะมาอัปเดตกันส่วน Big Story วันนี้ไปดูการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือซิ่งไฮ้หรือว่า SCO นะครับผู้นำของ3ชาติใหญ่ๆแล้วก็ชาติหนึ่งที่เป็นสมาชิกไปประชุมกันเอ๊ะเขาคุยอะไรกันนะครับมีการกระซิบข้างหูด้วยกระซิบเรื่องอะไรเราเดี๋ยวไปดูกันดิช่วง Big Story นะครับทั้งหมดก็เป็นช่วง1ชั่วโมงของเรานะครับเช้าทันโลกที่ต่อสื่อสารพูดคุยกันได้นำทุกช่องทางนะครับไปเริ่มกันเลยในช่วง World Update ครับ
13: World Update
14: ครับเมื่อวานก็เสนอไปแล้วเนาะว่าท่านเดินทางมาของ USS Abraham Lincoln นะฮะชุบฟื้นเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีการตื่นตัวกันอย่างไรในการเตรียมต้อนรับนะครับแล้วก็ทางการก็มีการเสนอที่เรียกว่าเก็บกวาดบ้านนะฮะจับกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้ววันนี้ก็คงจะต้องระดมกำลังดูแลนะครับเรื่องของความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ USS Abraham Lincoln ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำใหแวะประจำการแวะเข้ามาเทียบท่าบ้านเรานะครับปกติเนี่ยเรือรบของสหรัฐก็แวะเวียนมาเมืองไทยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนสงครามเวียดนามนะครับแล้วพัทยาก็ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงนั้นนะเนาะคุณ
15: สมบูรณ
14: ์ปี1958-59นะครับก็เริ่มเดินทางกันมาฐานที่ประจำการที่โคราชนะครับส่วนใหญ่ก็มาพักผ่อนกันจนกระทั่งหมู่บ้านประมงกลายเป็นนี่แหละครับศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการบันเทิงต่างๆริมชายหาดริมทะเลจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับก็เพราะทหารอเมริกันนั่นเองครั้งนี้ก็มาเหมือนกับสำทับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในภาวะการที่แตกต่างกันไปเมื่อก่อนก็มาในช่วงของการลาดตระเวนนะครับแวะเรียกว่าพอร์ตคอเนี่ยเทียบท่าบ้านเราเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงอยู่เนืองๆแล้วก็มีการซ้อมรบนะครับคอบราโกเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็งานด้านภัยพิบัติภัยพิบัตินี่ก็เวลาเกิดปัญหาไถ่หน้าภัยต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็มาแวะเติมเสบียงเติมอะไรของที่บ้านเราครั้งนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นการบรรเทาภัยพิบัติบนเรืออับราฮัมลินคอนแล้วกันครับเ
15: พราะ
14: ว่า
15: ใช่
14: ไปแล้วเนาะคือสั่งเข้ามาว่าปัญหาโอ้ลุมเราเขาออกจากท่าเรือที่สหรัฐนะฮะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนใช่ไหมแล้วก็ออกมาตอนแรกก็ไปที่กัวมนะฮะไปที่แถบนั้นจนกระทั่งกุมภาพันธ์ก็ถูกเรียกไปยังตะวันออกกลางเพราะในทรัมป์ก็เตรียมทำสงครามอิหร่านแล้วก็จากนั้นมาสงครามเริ่มขึ้นก็คิดว่าจะใช้เวลาไม่นานนะฮะนะครับก็ประกาศอยู่บ่อยๆเดี๋ยวชนะแล้วเป็น10ครั้งนะครับครั้งแรกก็ตอนช่วงแรกก็บอกไม่กี่สัปดาห์ก็ปิดจบได้แต่มันก็ยืดเยื้อมาอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับฐานเรืออับราฮัมลินคอล์นมีช่วงหนึ่งเคว้งคว้างไม่รู้เลยนะครับว่าจะกำหนดการยังไงจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่บอกนะครับแม้จะมีปัญหาที่ถามกำลังพลไม่ได้ลงไปเหยียบพื้นดินเลยเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรนะครับแล้วก็ยังสำทับยังยืนกรานยืนยันว่าไม่มีปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของเสบียงที่ร่อยหรออาหารการกินที่บอกว่าโอ้โหจืดชืดไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ใช่เพียงประทังชีวิตละมั้งประทังชีวิต ยังเรียกว่าดีเกินไปเลยนะครับก็มีระบบปัญหาน้ำประปาน้ำดื่ม ใช้ส่วนตัวแล้วก็ซักผ้าเนี่ยก็ซักไม่ได้เครื่องเสียนะครับผ้าเสื้อผ้าก็เหม็นทหารเรือเหล่านี้ก็เวลาคุยกับครอบครัวนะฮะโทรศัพท์คุยกันก็จะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังแล้วครอบครัวนะครับก็ถ่ายทอดเรื่องนี้กับสื่อสื่อก็เอาไปถามรายงานออกมานะครับสื่อที่เน้นเรื่องของความมั่นคงสื่อสายทหารนิตยสารทหารลงรายละเอียดกันเยอะเลยนะครับเอาไปถามนายทรัมป์ก็บอกว่าประจำการแบบนี้ยังไม่นานพอหรอกนะครับยังไม่นานพอส่วนรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมนะพยายามตัดกำลังจิตใจของผู้คนแต่ก็มีปัญหาคนกระโดดลงจากเรือนะครับจริงๆนะฐานเรือกระโดดลงไปก็ด้วยความที่อาจจะเครียดจัดนะครับพยายามหนีหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับรายละเอียดก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทำให้ผู้บัญชาการทหารของสหรัฐคนที่ดูแลตัวหนอกกลางต้องไปเยี่ยมบนเรือเลยนะครับซึ่งคนนี้ก็เคยพูดถึงเรื่องคลังแสงที่ร่อยรอนะครับในการทำสงครามอิหร่านแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสุขภาพเสื่อมโทรมสุขภาพจิตขาดแคลนอาหารลานบินก็ยังชำรุดด้วยครับนะอับราฮัมลินคอนเนี่ยมีปัญหามากมายทีเดียวนะครับทำให้ความเหนื่อยล้าความไม่สะดวกสบายภารกิจยาวนานแบบนี้นะครับเพราะว่าชีวิตบนเรือนะครับถ้าเป็นกะลาสีธรรมดาเนี่ยก็โอ้โหจะนอนจะนั่งอะไรก็มันก็เล็กแคบกระทัดรัดไปหมดนะครับมันบีบคั้นจนเนี่ยมีรายงานว่าปัญหาทางจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันไม่มีไม่ใช่ภาวะสงครามก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ต้องกลางสงครามนะครับออกเรือแบบนี้มันก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็สถิติการฆ่าตัวตายในหมู่กำลังพลนี่ก็มีสูงทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เรือ USS อับราฮัมลินคอนต้องมาแวะบ้านเราก็คือบรรเทาทุกข์ให้กับพวกเขาเนี่ยแหละครับนะแล้วก็ยังเท่านั้นยังไม่พอนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สะท้อนเรื่องของการดำเนินนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะทางสสสวหลายคนของสหรัฐเองก็เปิดตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรียกร้องให้มีการสืบสวนเรื่องนี้หาความจริงแล้วก็ดูซิเอาลูกหลานชาวอเมริกันไปรอนแรมกลางทะเลแบบเนี้ยมันก็ทำให้การกำลังพลนะครับสูญเสียไปด้วยแล้วก็เสียกิตติภูมิของกองทัพด้วยนะครับการดูแลสวัสดิภาพไม่เพียงพอไปเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกตำหนิเลยในทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่มีการวางแผนที่ดีไม่มีนโยบายที่ชัดเจนไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีภาวะผู้นำด้วยนะครับแทนที่จะให้กำลังใจลูกเรือแต่ไปพูดลักษณะการไม่ยอมรับเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทหารเรือเครียดกันจัดเลยนะครับอับราฮัมลินคอนก็เป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับที่อานุภาพการสู้รบสูงเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์นะครับคือไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยนะฮะใช้ปฏิกรณ์สองตึ้งสองเตาเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปใช้การได้20-25ปีสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีกำลังพล 5,000 เต็มความจุนี่น่าจะ 5,600 นายแต่ว่าเขามีกองเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยไงมีทั้งเรือพิฆาตเรืออะไรด้วยแต่เข้าใจว่าที่จะมาเทียบท่าบ้านเรากับอับราฮัมลินคอนนี่จะมีอีก2ลำนะครับนะเรืออับราฮัมลินคอนก็จะมีลูกเรือที่เป็นกลาสีดูแลเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับ 3,200 นายส่วนกองบินก็จะเป็นนาทหารเป็นนักบินอะไรเนี่ยก็อยู่ถึง 2,400 นายนะรองรับเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ได้สูงสุด 80-90 ลำก็ต้องรอดูนะครับ2-6นะเข้าใจจำไม่ผิดใช่ไหมที่จะมาเทียบท่าก็คงจะมีปรากฏการณ์อะไรอย่างน้อยๆก็เป็นการชุบฟื้นจิตใจของพวกเขาทหารเรือแล้วก็ชุบฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของเราด้วยตามที่หวังกันนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะย้อนอดีตกันอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเวิร์ดอัปเดตชาตลกครับ
15: ค่ะมาต่อสหรัฐแต่เป็นสหรัฐประเด็นเศรษฐกิจการคว่ำบาตรนะคะก็มีการมองว่าสงสัยว่าบีบแค่การทหารอย่างวันนี้ก็มีการโต้ตอบกันอีกรอบนะสหรัฐกับอิหร่านนะคะแต่สิ่งที่สหรัฐมองไปกว่านั้นคือการบีบด้านเศรษฐกิจคือการบีบเนี่ยเป็นการบีบแบบที่เรียกว่าบีบคั้นอย่างรุนแรงมาจนถึงจีนกับอิหร่านแล้วก็ ประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยจะโดนลูกหลงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสหรัฐเนี่ยถึงกับบอกว่าใครเนี่ยที่ไปค้าขายกับอิหร่านเนี่ยคุณจะทำเป็นไม่รู้ไม่ได้หรอกถึงเวลาที่คุณต้องเลือกอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเราเห็นภาพของสกอตต์เบสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะเริ่มไล่กดดันกลุ่มประเทศ G20 ที่จะมีการประชุมกันที่นอร์ทแคโรไลนาแล้วต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีแผนจะพบกับสีจิ้นผิงผู้นำจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากอึดอัดจนกระทั่งแม้กระทั่งจีนเนี่ยออกมาบอกว่าเอ๊ะใช้วิธีการอย่างนี้ด้วยการแบบจัดการฝ่ายเดียวของสหรัฐคว่ำบาตรอย่างนี้โดยไม่ใช้มติของสหประชาชาติทางด้านการค้ามันจะได้เหรอนี่ก็เป็นประเด็นนะคะทีนี้ถามว่าตัวรัฐมนตรีคลังสหรัฐพูดอะไรบ้างสกอตต์เบสันบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยแผนของเขาก็คือให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ทบทวนนะคะเงื่อนไขการค้ากับจีนซึ่งเขาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าคือเขาพยายามจะให้เหตุผลอ้างเรื่องขาดดุลการค้าคุณธนัทเขาบอกว่าโลกไม่สามารถปล่อยให้จีนเกินดุลการค้ามูลค่าถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกก็ควรจะต้องตรวจสอบบ้างว่าเงื่อนไขการค้าของประเทศตัวเองที่มีกับจีนเนี่ยเป็นยังไงแต่เอาเข้าจริงเวลาเรามาดูก็โอ้โหจีนนี่เกินดุลเรามหาศาลนะคุณธนัทแล้วสหรัฐนี่ก็ขาดดุลเรามหาศาลเหมือนกันนั้นประเด็นนี้ก็น่าสนใจแต่ต้องบอกว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขแล้วเขาก็พยายามจะให้เหตุผลอธิบายนะฮะบอกว่าดูแล้วดูเหมือนว่าผู้กำหนดนโยบายของจีนเนี่ยพยายามจะส่งออกสินค้าเพราะว่าต้องการจะรอดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆเนี่ยต้องร่วมกันกดดันให้จีนเนี่ยมาสร้างอุปสงค์ภายในประเทศตัวเองบ้างแทนที่จะไปพึ่งพาการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าโอ้ถ้าออกมาเนี่ย ก็น่าสนใจเพราะหลายประเทศก็อึดอัดกับจีนอยู่ถูกไหมฮะคุณธนัททีนี้ประเด็นเนี้ยมันก็จะมีการประชุมคือการประชุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่31สิงหาคมแล้ววันนั้นเราจะเริ่มเห็นความเห็นต่างๆทยอยออกมาเพราะว่ามันจะมีการประชุม G20 ก็คือมีทั้งรัฐมนตรีคลังใช่ไหมคะผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ที่ Asheville มันก็เลยทำให้จีนเองเนี่ยก็อึดอัดสิคะเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเนี่ยกำลังเตรียมการคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเพราะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้เนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ว่าตัวของสีจิ้นผิงกับทรัมป์เนี่ยจะเจอกันเป็นซัมมิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดข้อตกลงเรื่องพักรบภาษีเรื่องนี้เป็นเรื่องเปราะบางมากที่จีนอาจจะคุยหรือไม่คุยยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่ทางข้อตกลงเนี่ยคือมันจะกำหนดสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนถูกไหมคะมันก็จะต้องดูว่าไอ้ตรงพักรบเนี่ยมันจะพักได้นานแค่ไหนแล้วยังมาโดนบีบอย่างนี้อีกเนี่ยจีนเนี่ยถึงกับออกมาบอกเลยบอกว่ากรณีที่สหรัฐเนี่ยประกาศแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่แฟร์แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ถูกต้องด้วยโดยให้เหตุผลอย่างที่เมื่อสักครู่ฉันเรียนไว้ก็คือเขาให้เหตุผลในเรื่องของ UN เนี่ยคุณธนัทบอกว่าไอ้ปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณจะมีการเขาเรียกว่าเล่นงานทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะต้องมีวิธีการคือไปผ่านคณะกรรมการชุดของ UN นะคะที่เรียกว่า UNSC เราก็จะทราบกันดีเรื่องคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติบอกว่าไอ้มาตรการบีบคั้นเศรษฐกิจเนี่ยที่เขาใช้คำว่าAsphyxiation เนี่ยหมายถึงว่าบีบจนแบบบางคนก็ระบีบให้ขาดใจตายอ่ะคุณธนัทเป็นมาตรการที่มีต่ออิหร่านด้วยคือไม่ใช่เฉพาะกับจีนนะแล้วก็ยังมีไปยังอิหร่านบอกว่าเนี่ยใครค้าขายกับอิหร่านใครๆก็รู้ว่าจีนเนี่ยได้ประโยชน์มหาศาลจากน้ำมันอิหร่านไงคุณธนัทมันก็เลยทำให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนรีบบอกเลยบอกว่าเอ๊ะความร่วมมือที่จีนอิหร่านทำอยู่เนี่ยมันมีกรอบกฎหมายระหว่างประเทศนะใครจะมาขัดขวางเนี่ยจีนขอจับตาดูและจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเด็ดขาดนี่คือท่าทีโต้ตอบที่แข็งกร้าวทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่จับตามองนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเปิดศึกรุกจีนเรื่องเอานานาชาติมาล้อมจีนเพราะนานาชาติเนี่ยทุกคนก็เจ็บปวดกับเรื่องสินค้าจีนอยู่แล้วถูกไหมคุณธนัทเจ็บปวดกับเรื่องทุนจีนเรื่องไชน่าช็อคที่แบบแห่เอาสินค้าเข้ามาในประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องก็คือเรื่อง บีบรัฐบาลอิหร่านให้กลับเข้าสู่ข้อตกลงฉบับใหม่ให้ได้เพราะว่าสหรัฐมองว่าท่าทีในการถ้าไม่บีบทั้งจีนทั้งสหรัฐพร้อมกันเนี่ยยังไงซะก็ลำบากที่จะเรียกว่าจะคว่ำบาตรเนี่ยมันก็เหนื่อยอ่ะคุณธนัทเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะถือว่าสหรัฐเนี่ยเล่นงานหนักสุดในประวัติศาสตร์เลยที่จะมุ่งไปที่เศรษฐกิจจัดการกับอิหร่านแล้วถึงกับบ่นเลยนะบอกว่าเนี่ยประเทศไหนก็ตามที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้อิหร่านไม่ว่ารูปแบบไหนจะโดนไปด้วยอันนี้ก็เลยทำให้จีนเนี่ยน่าจะหนักสุดประเทศเล็กประเทศน้อยจะโดนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามต่อไปค่ะคุณธนัทและนี่คือประเด็นที่สองของเราค่ะ
14: มาที่คดีสำคัญนะครับคดีใหญ่ที่ค้างคามานาน30ปีจะครบ30ปีเต็มในวันที่7นี่แหละครับประมาณ5วันนะครับก็คือคดีการสังหารฆาตกรรมทูพักชาเคอร์นะครับศิลปินแร็ปซึ่งสุดยอดในเวลานั้นนะครับกำลังรุ่งโรจน์ในชีวิตถือว่ามีอิทธิพลมากในวงการศิลปินนะฮะแล้วก็เป็นตำนานของวงการแม้แต่อายุยังน้อยนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่อยู่ในรถนะครับรถในนครในลอสลาสเวกัสนะครับก็ตอนนั้นอายุ25-26ปีนะครับเป็นศิลปินแร็ปที่เติบโตมาจากนครนิวยอร์กแล้วก็สร้างผลงานมาแป๊บเดียวนะครับไม่เท่าไหร่แต่ว่าสามารถที่จะเป็นแถวหน้าของวงการได้การฆาตกรรมเขานะครับแบบโหดร้ายนะครับเพราะว่ายิงสาดกระสุนเข้าใส่รถขณะขับอยู่หลายนัดทีเดียวทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับกลับนะค้างคามาอย่างยาวนานไม่มีการปิดคดีนะครับคนที่ลงมือเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาประมาณ2ปีถัดมานะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีการจับกุมการสืบสวนอะไรบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็กลายเป็นว่าล่าสุดนั้นก็มีการปิดคดีได้นะครับก็มีการพิพากษาผู้ที่บงการไม่ได้ลงมือเองนะครับเป็นอดีตหัวหน้าแก๊งอาชญากรนะครับในนครลอสแองเจลิสชื่อว่าดูเอนเดวิสนะครับเขาเนี่ยแล้วถูกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคนก็สงสัยกันมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่สามารถเอาผิดได้นะครับเมื่อวานนี้ทางศาลในลาสเวกัสนะครับก็ได้พิจารณาว่าเขามีความผิดข้อหาฆาตกรรมด้วยใช้อาวุธนะครับกรณีการเสียชีวิตของทูพักชูเคอร์เนี่ยนะชาเคอร์เนี่ยขออภัยชาเคอร์นะครับก็ด้วยเหตุผลที่สำคัญเลยหลักฐานสำคัญก็คือคำกล่าวของเดวิดเองนะครับดูเอนเดวิสให้สัมภาษณ์ทางสื่อต่างๆพอดแคสต์นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อในการสัมภาษณ์ทางวิทยุนะครับรายการนู้นรายการนี้รวมถึงแม้แต่การให้การกับตำรวจนะครับลักษณะว่าเขาบอกสื่อเป็นนายหลายๆครั้งเนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้เห็นนะให้หลานของตัวเองเป็นผู้ลงมือนะครับเช่นคำว่าโยนปืนลงไปในรถยนต์นะฮะผ่านมา30ปีทำไมเขาพูดอย่างนั้นก็อาจจะด้วยความขนองปากอย่างที่ทนายจำเลยนะครับที่พยายามต่อสู้ให้เขาเนี่ยโต้แย้งอัยการที่พยายามชี้ว่าเขาเนี่ยบงการนะว่าการที่พูดไปนั่นก็เป็นการขนองปากเป็นการคุยโวไม่ได้มีสาระอะไรนะครับแต่หลายๆครั้งหลายๆคราวคำพูดของเขาเองกลายมาเป็นหอกทิ่มแทงตัวเองนะครับจนธนาลูกขุนนะฮะก็ตัดสินว่ามีความผิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือนะครับกฎหมายก็ยังชี้ว่ามีส่วนนะครับมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมได้นะครับนายเอวิทจะไม่ใช่คนยิงปืนด้วยตัวเองนะครับแต่ก็มีการเกี่ยวข้องนะครับบงการนั่นเองนะครับคราวนี้คดีแบบนี้นะครับก็ทำให้คิดกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ปัญหาคือเบื้องหน้าเนี่ยนะครับจากความการทะเลาะวิวาทกันนะครับการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับหลานของเขาเนี่ยของดูเอนเดวิสอดีตหัวหน้าแก๊งนั่นนะครับต้องบอกว่าเป็นสาเหตุใหญ่ แต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีเนื้อในไปมากกว่านั้นเพราะว่าขนาดนั้นนะครับในปี90ช่วงนั้นฮิปฮอปเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันเขาเรียกว่ากลุ่ม East Coast กับ West Coast เนี่ยไม่ถูกกันนะครับแล้วก็มีปัญหาพวกแก๊งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจนมีทั้งมีการเสียชีวิตต่อมาของเบอร์ใหญ่ในวงการฮิปฮอปอีกคนหนึ่งก็คือบอกว่า Notorious Big นะครับหรือว่า Biggie Smalls ก็เป็นเพื่อนกับทูพักนี่แหละครับนะฮะแต่ว่าก็ถูกเสียชีวิตไปก็ยังเป็นคดีที่ค้างคามาคล้ายๆกันนะฮะเสียชีวิตคล้ายๆกันด้วยฆาตกรรมแบบขับรถแล้วก็ยิงนะฮะเสียชีวิตไปก็มองกันว่าเออมันจะมีการชำระสาสางคดีนี้ต่อหรือไม่นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในวงการฮิปฮอปวงการศิลปินเพลงที่ช่วงนั้นก็ไปผัวพันกับความมืดดำนะฮะอาชญากรรมต่างๆนะครับก็มองกันว่าเรื่องนี้คงจะสาวกันยาวแล้วก็เป็นสิ่งที่สาสางคดีนะครับถึงแม้อย่างไรก็ตามนะครับดูเอนเดวิสจะอุทธรณ์นะฮะเขาก็ประกาศในศาลเลยตอนที่คณะลูกขุนประกาศคำตัดสินเนี่ยนะครับจะต้องรอเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้าที่ผู้พิพากษาจะกำหนดโทษว่าจะลงโทษอย่างไรแต่เขาบอกว่าจะอุทธรณ์แล้วถึงอย่างไรก็ตามนะครับจะอุทธรณ์อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นจุดที่ระบายความในใจระบายความให้ความโล่งอกกับครอบครัวของทูพักที่รอมานาน30ปีรวมถึงแฟนๆด้วยนะครับแฟนๆทั่วโลกตอนนั้นศิลปินหลายมากหน้าหลายตาก็แสดงความเสียใจเขามีแฟนเพลงไปทั่วโลกจริงๆนะครับแป๊บเดียวผลงานของเขาเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็เป็นเบอร์หน้าของโครงการหากว่าไม่เสียชีวิตเสียก่อนก็คงจะสร้างผลงานได้อีกมากๆนี่เป็นอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ค้างคามา30ปีในเบอร์อัปเดตครับ
15: ค่ะคุณธนัทมันน่าจะนานมากสำหรับเราที่นึกถึงย้อนไปตอนสมัครงานตอนเรียนจบใหม่ๆมันจำได้ไหมมันนานมากเลยเนาะความรู้สึกสมัครงานแต่ว่าตอนนี้เด็กทั่วโลกเนี่ยที่เรียกว่าพวกแบบ first jobber อะไรเงี้ยนะคะแบบหางานก็เริ่มหรือว่า Gen Z เนี่ยเขาก็จะเจอบรรยากาศใหม่ๆในการสมัครงานเจอความเครียดใหม่ๆคือทั่วโลกเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดแล้วมันก็มีรายการหนึ่งชื่อว่า F Size นะคะอันนี้เนี่ยเป็นการจัดรายการแบบนั่งคุยกันในร้านกาแฟสบายๆแต่ว่าก็นำคนทำงานแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่หางานเนี่ยมาพูดคุยว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเขาบอกมี3เรื่องนะคะที่เจอก็คือคำว่าเขาใช้คำว่า ghosting ghost ที่แปลว่าผีพูดผีปีศาจเนี่ยศัพท์คำเนี้ยคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือคนรุ่นทั่วไปที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นคำที่บางครั้งพูดในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเอ๊ะคุยกันอยู่ทางโซเชียลทักกันอยู่ดีๆส่ง DM กันอยู่หายไปเลยโกสติ้งชั้นเฉยเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าไม่ตอบนะฮะนี่ในแวดวงการทำงานที่เขาเอามาใช้ในวงสนทนาของรายการ F-Side เนี่ยเขาบอกว่ามันรายงานเพิ่มใน The State Time ด้วยเขาบอกว่ามันทำให้คนที่เขารอเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปยังไงคือไม่มีตอบมาจาก HR เหมือนสมัยเรานะฝั่งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมคะ HR อย่างน้อยต้องบอกว่าขอบคุณที่มาสัมภาษณ์อะไรต่างๆบอกหลังๆมาเนี่ยคือเงียบไปเลยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือให้ทำงานเป็นอินเทอร์นก็คือฝึกงานอยู่ในตำแหน่งฝึกงานอยู่นั่นแหละเป็นตำแหน่งเหมือนลูกจ้างชั่วคราวที่เขาเรียกว่าอินเทอร์นแม็กซิ่งคือยาวบางที่บางคนเนี่ย7ที่แล้วนะคุณธนัทคิดดูแบบไม่ได้งานประจำสักทีนะคะหรือบางที่เนี่ยก็คือบอกว่าไม่มีตำแหน่งแล้วก็กดให้ทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายปีแล้วนอกจากนี้เนี่ยพอได้งานแล้วคนรุ่นใหม่ก็สะท้อนอีกบอกว่ามันก็จะเกิดความเรียกว่ากังวลกวายใจรู้สึกตัวเองไม่ดีพอหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในโลกโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ในโลกโซเชียลที่เรียกว่า LinkedIn นะมันก็จะเป็นโซเชียลที่เพื่อนดิฉันที่ออสเตรเลียบอกว่าโหยเวิร์กมากเลยเขาไม่เล่นโซเชียลไหนละเพราะว่ามันจะเน้นพูดเรื่องงานเรื่องการสร้างคอนเนคชั่นในการทำงานแล้วก็ถ้าจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เขาก็ไปพูดคุยมีคนหนึ่งอายุ27ปีชื่อว่าคุณเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันก็เป็นความกดดันอีกแบบนึงที่เธอเจอนะเพราะว่าเธอเนี่ยจบมาทางด้านการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์เนี่ยแหละแล้วในที่สุดเนี่ยก็มาทำงานในฐานะผู้จัดการบัญชีคุณนัทคิดดูเปลี่ยนสายงานเลยแต่ว่ามาทำอยู่ในบริษัทฟินเทคนะคะก็เป็นลักษณะของฟินเทคทางการเงินอะไรต่างๆก็บอกว่าถ้าเธอไม่เปลี่ยนงานเนี่ยเธอก็จะไม่สามารถเพิ่มโอกาสที่จะทำงานแรกได้เลยในชีวิตนะคะคิดดู4ปีมาเนี่ยเจอเรื่องอินเทิร์นแม็กซิ่งมาตลอดเลยนะคะคือแบบอะไรอะไรก็ไม่มีตำแหน่งประจำให้นะคะในท้ายที่สุดพอได้งานเนี่ยก็กลายเป็นว่าเข้ามาอยู่ในโซเชียลที่เป็นเครือข่ายขายงานที่เรียกว่า LinkedIn อย่างที่ดิฉันพูดเมื่อสักครู่ก็กลายเป็นว่าผู้คนอยู่ในนั้นเยอะมากมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะคือเห็นคนที่ทำงานสายเดียวกับเราสมมติเราทำสายฟินเทคก็มีแต่คนสายฟินเทคอ่ะน่าสนใจทั้งนั้นเลยแล้วตอนนี้ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า flex culture ในคนรุ่นใหม่ด้วยคำว่า flex เนี่ยก็หมายความว่าอวดไลฟ์สไตล์ตัวเองอวดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรมาบางทีไปปีนเขามาบางทีไปวิ่งมาราธอนแต่ถ้าในเรื่องการงานก็คือไปอบรมนานาชาติตรงนี้มาไปสร้างคอนเนคชันกับนักการเมืองกับนักธุรกิจใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปลงเพราะมันเห็นในโซเชียลเนี่ยมุมหนึ่งก็คือว่ามันทำให้เกิดความเครียดเกิดความกังวลกระวายเกิดความรู้สึกตัวเองไม่ดีพอเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรพักผ่อนในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาเสาร์อาทิตย์เขาออกไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขาได้สะท้อนออกมาในรายการนะคะอีกคนนึงเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือนะคะศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็แนะนำให้กับบรรดาเจนซีนั่นแหละค่ะก็คือคุณมาฮาดีมุสตาฟาคุณมาฮาดีเนี่ยก็พยายามจะอธิบายนะบอกว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะมีความเครียดมีความกดดันเพราะว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการถูกเปรียบเทียบอย่างที่บอกว่าบริษัทเทคด้านที่ปรึกษานะคะบอกว่าอยู่ดีๆคุณมาเห็นผู้คนเป็นร้อยๆคนเนี่ยเริ่มงานใหม่แน่นอนคุณจะรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะเขาก็จะพูดภาพรวมๆนะคะบอกว่าฝั่งที่แนะนำเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆแล้วชีวิตมันกลายเป็นว่าพวกบริษัทใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องผลการเรียนละเขาจะดูบุคลิกภาพด้วยเวลาเดินมาให้สัมภาษณ์แล้วเจอกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่โลกปัจจุบันเนี่ยต้องการเพราะว่าผู้คนหรือว่าคนรุ่นใหม่ Gen Z Gen Y เนี่ยอยู่กับโซเชียลเยอะแต่พอออกมาเจอตัวจริงนัดแบบโอ้โหบางคนเกียรตินิยมเลยนะบางคนแบบ CV สวยงามมากแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทักษะในการสื่อสารกับผู้คนไม่มีการแก้ปัญหาไม่มีเลยเพราะว่าอยู่ในโลกของโซเชียลมากเกินไปนี่ก็เลยเป็นสรุปที่เขาคุยกันเรื่องอนาคตของงานของคนรุ่นใหม่นะคะที่เผชิญหน้ากับความกดดันหลากหลายรูปแบบทั้งการแข่งขันทั้งวัฒนธรรมการจะต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งนะคะการแข่งขันกับ AI นี่ยังไม่นับนะคุณธนัทและที่สำคัญคือตัวเจ้าของบริษัทเองเนี่ยหลังๆเนี่ยบ่น Gen Z ด้วยบอกโอ้ถ้ามี AI มาฉันต้องมารับอารมณ์ Gen Z อ่ะฉันจ้าง AI ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่มีการพูดกันในรายการนี้เพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยสนใจเขาจะมีหลายประเทศเลยก็จะมีสิ่งเรียกว่า Skill Futures นะฮะในอาเซียนนี่ก็จะเยอะหน่อยที่สิงคโปร์เนี่ยอันนี้สิงคโปร์เขารายงานบอกว่าของเขาก็เยอะหน่อยเหมือนกันเพื่อแนะนำนะคะว่าโลกของการหางานในปัจจุบันที่เปลี่ยนความเครียดที่เปลี่ยนความกดดันที่เปลี่ยน AI ที่มาเปลี่ยนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศควรจะต้องมีกลไกแบบนี้ค่ะเอาไว้รับมือกับความเครียดของคนรุ่นใหม่ที่ไปหางานทำอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของเราค่ะค่ะ เรามักจะเห็นการที่นักบินอวกาศนะคะคุณธนัทไปเดินท่องอวกาศ Skywalker ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มที่จะมีการพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงเคยออกไปเดินท่องอวกาศไหมมีนะคะล่าสุดที่เห็นในภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงบทบาทของผู้หญิงในภารกิจสำรวจอวกาศแล้วก็สถานีอวกาศนานาชาตินะคะก็หลายคนนะคะที่ตอนนี้เขากำลังมีการเตรียมการแล้วถามว่านักบินอวกาศหญิงที่ได้ออกไปสู่อวกาศเนี่ยตอนนั้นถ้าย้อนไปเอาที่ออกสู่อวกาศนะปี2506 เป็นนักบินอวกาศจากสหภาพโซเวียตรัสเซียคุณย้อนไปสมัยตั้งแต่ยังเป็นรัสเซียอยู่เลยนะคะแต่ว่าคนที่โคจรรอบโลกเนี่ยก็คือวาเลนติน่าเทเลสโควานะคะจากนั้นเนี่ยก็มีอีกหลายคนนักบินที่เดินในอวกาศสกายวอล์กเกอร์นะคะก็มีทั้งสเวตลาซาวิสกายานะคะฝั่งของทางรัสเซียแล้วก็นักท่องอวกาศหญิงคนแรกคือซัลลี่ไลหญิงอเมริกันคนแรกในอวกาศนะคะเพราะฉะนั้นถามแล้วช่วงนี้เขากำลังคึกคักกันกับเรื่องอะไรบ้างก็คือทาง NASA นะคะเขามีการเตรียมการอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติเมียค่ะคุณธนัทเพราะว่ากำลังจะเตรียมการเรียกว่าเป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์ละกันที่จะมีผู้หญิง2คนนะคะไปท่องอวกาศนอกสถานีอวกาศนานาชาติก็คือเจสสิก้าเมียแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยอันนี้เจสสิก้าเนี่ยอยู่ที่ NASA อีกคนนึงเนี่ยเป็นนักบินอวกาศของฝรั่งเศสโซฟีอเดโนนะคะเรียกว่าภารกิจเนี่ยจะต้องดำเนินการวางแผนเอาไว้นะคะอยู่ที่6ชั่วโมงครึ่งออกไปเดินนอกยานนะคะแล้วทางด้านของนักบินอวกาศเนี่ยก็จะต้องเตรียมเขาเรียกแขนหุ่นยนต์เอาไว้คอยช่วยทำงานด้วย2คนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่นะคะไปทำงานแล้วก็อีกคนหนึ่งอย่างอเดโนของฝรั่งเศสเนี่ยจะอยู่ที่ภายในตัวยานอวกาศแล้วคอยสื่อสารกับเจสสิก้าเมียนะคะซึ่งเป็นนักบินอวกาศที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์มาก่อนเมื่อปีค.ศ.2019เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอได้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ออกไป Space Walk นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่เขาบอกว่าจะเป็นการสร้างเหมือนประวัติศาสตร์นะคะของการออกไปเดินท่องอวกาศที่จะสนับสนุนเรื่องของการซ่อมบำรุงยานอวกาศด้วยไปดูเรื่องการอัปเกรดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น Space Walk ที่เขาบอกว่าเป็นครั้งที่7นะคะที่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่นานๆทีจะได้เห็นทีต้องถามว่าภารกิจท่องอวกาศเนี่ยนะคะคุณธนัทปกติแล้วเราก็จะเห็นภาพแบบออกไปเดินโดยที่เหมือนเดินเวิ้งว้างอยู่ในอวกาศใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยการท่องอวกาศเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการซ่อมบำรุงบ้างหรือว่าการออกมาโชว์ศักยภาพนะคะการที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าทำอะไรนอกเหนือจากการใช้กล้องหรือว่าใช้เทคโนโลยีแต่ว่าการที่นำมนุษย์ขึ้นไปออกเดินเนี่ยมันถือเป็นการสะท้อนศักยภาพในเรื่องความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะคะของภารกิจที่ทางด้าน NASA เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาถือเป็นเรื่องที่ทั้งส่งเสริมบทบาทผู้หญิงด้วยทั้งส่งเสริมการเรียกว่าการปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาส่วนมากเนี่ยออกไปเขาไม่เกิน6ชั่วโมงนะคุณธนัทสัก5ถึง8ชั่วโมงแต่ผู้หญิง2คนเนี้ยจะไป6ชั่วโมงครึ่งแล้วต้องไม่ลืมนะคะว่านักบินเนี่ยเขาต้องโคจรเราดูภาพเนี่ยมันเหมือนแบบช้าๆนิ่งๆสงบเบื้องหลังเป็นอวกาศมืดมิดแต่เอาข้อจริงเนี่ยนักบินอวกาศเขาโคจรรอบโลกความเร็ว 28,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะคะด้วยเหตุนี้การคุมอุณหภูมิการใช้สายเคเบิลรั้งกับสถานีอวกาศเพื่อไม่ให้ตัวเองหลุดลอยไปการออกแบบควบคุมรังสีนะคะการฝึกซ้อมสภาพจิตใจแรงกดดันต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่NASA เองบอกว่าขนาดผู้ชายเนี่ยยังยากเลยคุณธนัทเพราะเคยเจอแบบออกไปในชุดอวกาศน่ะเคยเจอแบบสัญญาณเตือนในชุดเซ็นเซอร์ถ้าใครจำได้เมื่อช่วงต้นเดือนนี้เองนะคะที่สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยอยู่ดีๆกำลังจะออกไปนอกยานแล้วลูกเรือกำลังจะไปทดสอบเรื่องปัญญาประดิษฐ์อยู่นอกยานปรากฏมีสัญญาณเตือนจากเซ็นเซอร์ในชุดอวกาศน่ะคิดดูตอนนั้นก็คุณเจสสิก้าเมเยอร์เนี่ยแหละคนที่กำลังจะออกไปกับนักบินอวกาศอเบโนที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยคือเขาบอกว่ากำลังจะเก็บภารกิจช่วงสุดท้ายโชคดีมากเลยตอนนั้นเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนชุดอวกาศเนี่ยมันอ่านค่าผิดปกติคืองานเนี้ยเขาถึงต้องซ้อมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเลยคุณธนัทเพราะนั้นอย่างคราวที่แล้วตอน18สิงหาคมเนี่ยมันจะมีภารกิจเดินท่องอวกาศถึงกับต้องเลื่อนเลยเพราะว่ามันมี การเปลี่ยนเสาอากาศบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะคะรายการเราก็จะนำเสนอเพิ่มในช่วงที่2นักบินอวกาศหญิงออกไปท่องอวกาศครั้งประวัติศาสตร์ค่ะคุณธนาคะ
13: World Update
14: ครับตอนนี้หัวข้อข่าวสำคัญที่โลกสนใจนะครับก็ยังคงอยู่ที่อิหร่านนะครับสหรัฐก็ยังคงโจมตีอิหร่านล่าสุดนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในงานแต่งงานนะครับเสียชีวิต4คนนะครับตามการรายงานของอิหร่านซึ่งก็กำลังเตรียมที่จะตอบโต้นะฮะแล้วก็ทางนายมาร์คคาร์นี่นายรัฐมนตรีของแคนาดาก็ยังยืนกรานยืนหยัดนะครับที่จะต่อสู้กับสงครามการค้ากับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะก็ใช้คำวาทกรรมบอกว่าต้องมีความจริงจังเรื่องนี้หน่อยนะฮะก็เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองชาติที่จริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านคู่พันธมิตรสำคัญนะครับแต่ต้องกลายเป็นผู้สงครามการค้าซะแล้วด้านเนปาล นะครับก็มีผู้เสียชีวิตจากหายนะภัยทะลุตัวเลขทะลุ 1,000 ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอยู่ประมาณ 4,500 คนตัวเลขมันขึ้นลงนะครับเพราะว่าสาเหตุก็เพราะมีจำนวนผู้ที่ไม่ได้รายงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผู้ที่ติดค้างอยู่ในอุโมงค์ต่างๆของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งนะครับตามลำน้ำนั้นมากมายทีเดียวนะครับที่ขณะนี้กำลังพุ่งความสนใจเน้นเพื่อการช่วยเหลือพวกเขากันต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกของเช้าทะลุนะครับพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามบิ๊กสตอรี่วันนี้ไปดูการประชุมผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่า SCO ก็มีทั้งอินเดียจีนก็รัสเซียนะครับบิ๊กของโลกใบนี้ไปรวมกันเขาคุยอะไรกันสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: เช้าทะลุ Worldwide Build Defend My Food
11: สนับสนุนโดย
12: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
17: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: อ้าวสายต่อไป
19: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
18: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
20: เลือกนี่สิครับ
18: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
20: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
18: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
20: อ้าวสายต่อไป
21: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
22: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
23: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
22: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
23: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
22: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
23: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ thinking radio
1: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: สนับสนุนโดย
17: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
14: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของชาติโลกนะครับไปต่อกันเลยที่ช่วง Big Story ครับ
24: Big Story
14: ครับเราไปกันที่การประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่า SCO ซึ่งก็ครบรอบ25ปีแล้วนะครับในปีนี้ก็เป็นการประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับโดยกรุงบิชเคกของคีร์กีสถานเป็นเจ้าภาพนะซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งรุมเร้าทั่วโลกนะครับสงครามหลายจุดแล้วก็สงครามการค้านะระบบการค้าการสู้รบต่างๆนะครับก็เป็นจุดที่องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมานะก็หวังให้เป็นกลุ่มระดับภูมิภาคนะครับผู้อำนาจใหม่ทวงดุลอิทธิพลของชาติตะวันตกมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ว่าผลักดันมุมมองวิสัยทัศน์ของจีนและรัสเซียผู้นำสองชาติก็ต้องการที่จะผลักดันโลกหลายขั้วนะครับแสดงจุดจีนต่อต้านตะวันตกต่างๆก็ปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมนะครับแน่นอนครับนายวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายเรนทราโมดีนายมตรีอินเดียแล้วก็นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะครับแล้วก็ยังมีชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกนะฮะปากีสถานอิหร่านเบลารุสนะครับเข้าใจว่านายมาซุสเปเซสเคียนประธานาธิบดีของอิหร่านก็เดินทางไปด้วยแต่ไม่มีภาพปรากฏนะครับอาจจะเดินทางไปมีการถ่ายฉายภาพแต่ว่าผมก็พยายามสังเกตนะครับน่าจะเดินทางไปแล้วก็ยังมีประเทศใหญ่ๆอย่างตุรกีซาอุดิอาระเบียนะครับแต่เป็นระดับผู้เจรจานะฮะ15ประเทศแล้วมีสมาชิกอยู่10ประเทศด้วยกันนะครับสำหรับ SCO ก็ขยายตัวกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับการประชุมหารือกันนะก็มีการจับคู่หารือนายสีพบกับนายปูตินนายปูตินพบกับนายโมดีนายโมดีพบกับนายสีนะครับที่จับตามองกันนะครับแล้วคงจะมีระดับสายไลน์นะครับการประชุมผู้ขนานต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับสำหรับการเจรจารอบนี้การหัวคุณรอบนี้ก็มีความนี่แหละครับความมั่นคงเศรษฐกิจต่างๆนายสีจิ้นผิงนะครับหัวเรือใหญ่ก็ได้เสนอข้อเสนอ4ข้อนะครับก็เน้นเรื่องการพัฒนาความมั่นคงนะครับการความมั่นคงก็ต้องเป็นความมั่นคงร่วมกันนะครับการพัฒนาผลักดันเพื่อความมั่งคั่งร่วมกันเป็นข้อเสนอออกมาในการประชุมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในการจับตาการหารือของผู้นำเหล่านี้นะครับก็ต้องดูเรื่องของยุทธศาสตร์การรับมือกันความบาดการลงโทษนะแต่ว่าสงครามโดยเฉพาะรัสเซียก็อิหร่านนะว่าจะสามารถหาประโยชน์หรือว่าได้รับประโยชน์ขอความร่วมมือจากพันธมิตรใน SCO อย่างไรให้เป็นรูปธรรมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามนะซึ่งทางจีนผู้นำเข้านั้นเป็นรายใหญ่ของอิหร่านก็ยืนยันว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่สหรัฐโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ขู่รอบใหม่เรื่องของการปิดล้อมดีเดย์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านนะครับผู้ที่ไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับด้านการค้าการขายนะฮะทำการค้ากับอิหร่านก็จะถูกร่างแห่ไปด้วยแต่ว่าจีนก็ยืนกรานคำนี้อีกครั้งปกป้องผลประโยชน์ตัวเองอย่างเต็มที่นะครับความตึงเครียดในกลุ่มนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีก็มีประชากรรวมกันนะครับ SCO เนี่ย40ล้านได้ 40% นะครับ 40% ของทั้งโลกเกือบครึ่งนะครับเพราะว่ามีทั้งอินเดียทั้งจีนร่วมอยู่ด้วยส่วนเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% นะครับ GDP โลกกลุ่มนี้ก็ มีสัดส่วนประมาณ 25% ก็มีความขัดแย้งกันด้วยนะครับนะอย่างอินเดียปากีสถานที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับที่มีความปัญหามีปัญหาด้านความมั่นคงกันชัดเจนเลยส่วนรัสเซียกับจีนเนื้อในจริงๆแล้วนะครับถึงแม้ในสีจิ้นผิงจะบอกว่าโอ้โหมาเจอในปูตินเนี่ยมีความสุขมากเลยได้เจอเพื่อนนะครับแต่ก็ในทีแล้วก็สองชาตินี้ก็ต้องแข่งขันกันเพื่ออิทธิพลเหนือประเทศในแอฟเอเชียกลางนะครับอย่างประเทศที่เป็นเจ้าภาพในเวลานี้คิกิสถานก็เช่นกันก็เป็นสมรภูมิย่อยๆเล็กๆจะลางเลือนนะฮะแต่ว่าแน่นอนสองประเทศนี้ก็ต้องรักษาอิทธิพลเพราะเป็นขุมทรัพย์ทรัพยากรเส้นทางสินค้านะครับแล้วก็เกี่ยวความมั่นคงของตัวเองด้วยในสีจิ้นผิงก็จะผลักดันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ข้อเสนอของเขาก็ต้องการผลักดันเรื่องความมั่นคงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโครงการหนึ่งแถบเส้นทางต่างๆของความสะดวกการค้าโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกันก็หวังให้เศรษฐกิจเป็นตัวผลักดันความร่วมมือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมไปกับเรื่องของกลุ่มนิรัติศาสตร์การผลักดันระเบียบโลกหลายคู่คราวนี้มาดูเรื่องของการเจรจาแบบทวิภาคีที่น่าสนใจนะครับในช่วงเวลาที่รัสเซียกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของสงครามยูเครนนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงแค่ช่วงหนึ่งยูเครนก็ได้รับความได้เปรียบไปเยอะทีเดียวนะครับการใช้โดรนการบุกเข้าไปโจมตีคลังสินค้านะฮะแต่ตอนเนี้ยรัสเซียอย่างภาพล่าสุดเมื่อวานที่ออกมาเนี่ยโจมตีสถานที่หรือว่าคลังเก็บหนังสือของเด็กๆเนี่ยฮะนี่ตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ก่อนจะเปิดภาคเรียนกันแล้วเนี่ยก็ทำให้หนังสือเป็นล้านๆเล่มเสียหายไปนะครับสำหรับเด็กที่กำลังจะเปิดเรียนใหม่แล้วก็การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานรางรถไฟเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นจุดสำคัญที่น่าจะเรียกได้ว่าช่วงใหม่ระยะใหม่ของสงครามยูเครนนะครับซึ่งในวลาดิมีร์ปูตินก็ยังคงยืนหยัดเดินหน้านะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดมีสภาพเศรษฐกิจที่ยังต้องแก้ไขแล้วก็ยังลามไปถึงเยอรมนีนะครับเมื่อต้นเดือนที่คงจำกันได้ที่สนามบินในเมืองไลป์ซิกมีการพบโดรนโจมตีนะครับเข้าไปเข้าตรวจสอบต่างๆนะต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประมาณวันที่1ที่2นี่แหละครับแต่ตอนนี้เยอรมนีเปิดเผยผลการสืบสวนแล้วนะครับบอกว่านี่เป็นโดรนของรัสเซียครับเข้าไปถึงนู่นเลยนะครับเมืองไลป์ซิกของเยอรมนีก็ไม่รู้ว่าผลพวงจะเป็นยังไงลุกลามไปขนาดไหนต้องรอดูนี่เป็นข่าวที่เพิ่งออกมาทางการของเยอรมนีออกมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญที่นายปูตินต้องการที่จะผนึกกำลังนะครับกับพันธมิตรให้ได้เต็มที่แต่ปรากฏว่านาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดกับนายปูตินเลยก็ขอให้ยุติสงครามได้ไหมนะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเขายังมาประกาศต่อหน้าสาธารณชนในการแถลงข่าวด้วยนะครับบอกว่าทุกวันก็เป็นการสูญเสียของมนุษยชาติที่ต้องเดินถอยหลังไปทุกก้าวที่เดินไปสู่สันติภาพจะมีแต่ความหวังและสร้างพลังใหม่ๆให้กับมนุษยชาตินายโมดีพูดอย่างนี้เลยนะครับที่การประชุมแต่จะหวังให้นายปูตินรับฟังได้หรือไม่นี่ก็ไม่น่าจะเป็นผลนั้นเพราะอย่างที่รายงานไปนะครับว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่การโจมตีแบบขยายวงแล้วก็หนักหน่วงยิ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานายโมดีก็เคยพูดแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับไม่ได้บ่งชี้เรื่องของนโยบายต่างประเทศของอินเดียที่เปลี่ยนแปลงไปหรอกอินเดียก็เป็นประเทศที่ใช้นโยบายแบบนี้นะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันคือก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าหนุนสงครามแต่ก็พยายามเป็นทำตัวเป็นกลางในทีแต่ก็สามารถร่วมมือกับทุกฝ่ายได้นะครับนายโมดีกับอินเดียเนี่ยเป็นสมาชิกของ SCO นะครับก็เคียงข้างจีนกับรัสเซียแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสมาชิกของควอดนะฮะควอดก็เป็นพันธมิตร4ชาติที่นะมาเนี่ยฮะมาดันจีนหรือว่ารัสเซียเลยล่ะนะครับก็ร่วมมือกับสหรัฐในการเป็นสมาชิกของควอดซึ่งก็ชัดเจนเลยนะฮะเรื่องความมั่นคงยุทธศาสตร์อินเดียก็ยังอยู่ได้แล้วก็สามารถจับไม้จับมือกอดกับนายปูตินนะให้ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะครับเพราะว่า รัสเซียก็แน่นอนพึ่งพาอินเดียในด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าขายน้ำมันให้กับอินเดียก็ได้รายได้นะครับไปจุนเจือไปทำสงครามนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ของอินเดียอยู่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองชาตินี้ก็มาอย่างยาวนานทำงานร่วมกันนะครับถึงแม้จะมีมุมมองทางด้านการเมืองที่แตกต่างกันไปบ้าง

0: ตินะครับนะฮะเรื่องปกติที่ว่าวิจารณ์โดยตรงเราก็ไม่เคยปิดบังเรื่องนี้นะครับเคยพูดต่อสาธารณะมาแล้วด้วยและนอกจากในโมดีแล้วนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนายคัสซิมโจมาสโตคาเยฟผู้นำของคาซัคสถานก็เคยพูดแบบนี้ให้กับนายปูตินนะครับบอกว่ายุติความขัดแย้งเถอะกลับสู่โต๊ะเจรจานะฮะแต่นายปูตินก็รับฟังไว้แล้วก็ให้คำตอบไปแบบละมุนละม่อมนะครับก็ขอบคุณเราก็กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปแบบนี้แหละนะครับการก้าวข้างหน้าก็ต้องจะเร็วอย่างไรก็ต้องดูว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับก็ไม่ได้โผล่ออกไปหรือแสดงความไม่พอใจใดเพราะฉะนั้นก็น่าจับตานะครับมีความหวังเล็กๆแหละอดีตไม่เคยฟังแต่ก็อยากให้ฟังสักทีนะครับว่าสงครามมันไม่ไปไหนอย่างแน่นอนแล้วขณะนี้ก็มีความติดค้างติดขัดกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายยูเครนแล้วก็รัสเซียไม่มีทางที่จะสร้างหรือว่ารุดหน้าไปได้นะครับในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละฝ่ายแล้วก็จะสูญเสียกันด้วยกันทั้งคู่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของชาวตลกชาววันนี้ครับ
1: บิ๊กสตอรี
2: ่ค่ะก็แหมเรามาต่อกันเรื่องเบาๆนะคุณธนัทคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมอบปริญญาที่คณะแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดนะคะคือก่อนหน้านี้ถ้าจำได้รายการเราเนี่ยเคยชวนน้องคนไทยนะคะน้องเบลหมอเบลเนี่ยเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็เรียนแพทย์เหมือนกันได้ 3.9 นะตอนนี้เดี๋ยวฉันไปตามต่อว่าน้องจบแล้วได้เท่าไหร่แต่ว่าเพิ่นมีข่าวจากเวียดนามมาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเหวียนจูฟงนะคะตอนเธอขึ้นรับปริญญาเนี่ยก็คนก็บอกเกียรตินิยมแต่ปรากฏว่ามันมีรูปด้านหลังใช่ไหมคุณธนัทขึ้นมาเป็นรูปเธอเนี่ยอยู่ที่เมืองซาปาเป็นเมืองอยู่ในภูเขาแล้วก็เป็นเด็กแบบยากจนเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายเนี่ยคนก็มาเห็นว่าที่เกรด 4.0 น่ะคุณธนัทคะแนน GPA อ่ะคะแนนเฉลี่ยตลอดที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยได้เต็มเลยคือ 4.0 นะคะก็โอ้โหเลยกลายเป็นเรื่องที่คือหามากๆปัจจุบันนี้เธอก็บอกว่าเธอจะกลับเข้าไปทำงานเพื่อคนยากคนจนในชนบทเพราะว่าตอนที่เธอมาเรียนเนี่ยเธอเหนื่อยมากเลยแล้วก็กว่าจะได้ทุนการศึกษามาเธอต้องไปโรงเรียนทั้งสองที่ขับรถไปเนี่ยก็ตอนแรกไปเรียนเกี่ยวกับพวก medical public health ก่อนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาเรียนด้านการแพทย์ก็เรียกว่าขับรถไป3ชั่วโมงต่อวันนะคุณธนัทจนกระทั่งอาจารย์ใจอ่อนบอกโอ้โหอย่างเธอนี่ต้องได้ทุนการศึกษาและอดทนน่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศมากๆแล้วตอนนี้ก็สร้างชื่อเสียงให้มากๆเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของเด็กเวียดนามแต่เดี๋ยวคราวหน้าชาวทั่วโลกจะเอาเรื่องเด็กนักเรียนไทยที่ไปเรียนแพทย์แล้วไปเรียนและเป็นประธานด้วยเป็นประธานนักศึกษาด้วยนะคะโอ้อันนี้เราก็เก่งไม่แพ้กันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็จะกลับไปเป็นหมอให้กับคนในชนบทค่ะคุณธนัทค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาตโลกเช้าวันนี้นะครับเราสองคนผมธนศิรังคุณและคุณสังกมาสารวัตรต้องลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก worldwide build defend my food
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรอง
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลก